สวัสดีครับวันนี้บทวินัยลักษณ์นะครับจะมาบรรยายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับสำหรับเนื้อหาในตอนแรกเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือไซเบอร์สเปซที่เราน่าจะเคยคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับการรักษาความมั่นคงทางปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของข้อมูลข่าวสารที่ผลิตใช้แล้วก็แพร่กระจายหรือส่งต่อหรือจัดเก็บในระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมต่อกับไซเบอร์สเปซนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วเราก็จะพูดคุยกันเพื่อที่จะรักษาคุณสมบัติของข้อมูลข่าวสารตลอดจนทรัพยากรต่างๆที่เชื่อมต่อกันอยู่เป็นไซเบอร์สเปซนั้นๆนะครับคุณสมบัติสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คือตัว C ตัว I แล้วก็ตัว A นะครับ CIA ในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือ Confidentiality หรือการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร Integrity หรือการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร Availability หรือการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลข่าวสารซึ่งถูกผลิตถูกสร้างถูกส่งต่อไปนะครับจากในภาพที่เราจะเห็นว่ามันมีวงรอบใช่ไหมครับในภาพวงกลมเนี่ยมันจะมีการสื่อสารมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์ซึ่งแต่ละอย่างอุปกรณ์ประเภทอย่างนี้ก็รวมตัวเข้ากันประกอบตัวขึ้นไปโครงสร้างเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราเรียกมันว่าไซเบอร์สเปซนะครับนอกจากนี้เราจะมีขั้นตอนกระบวนการในการบริหารจัดการการสร้างการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมันเชื่อมต่อกันแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากมันนะครับอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เรามองก็คือเราถึงต้องทำการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยที่มองให้ครอบคลุมถึงตัว C ตัว I แล้วก็ A นะครับซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยครับมันจะหมายถึงอะไรได้บ้างภัยคุกคามทางไซเบอร์จะหมายถึงตัวบุคคลเหตุการณ์หรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผลกับตัวการรักษาความลับการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นอะไรครับหลายๆท่านน่าจะเคยรู้จักตัวไวรัสหรือมัลแวร์ที่เข้ามาเอนคริปต์ตัวฮาร์ดดิสก์ของเราแล้วทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เราจัดเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์เราได้แล้วก็เรียกค่าถ่ายเราใช่ไหมครับพวกแรนซัมแวร์ลักษณะแบบนี้ครับคือภัยคุกคามที่มันมาทางไซเบอร์ได้เพราะว่าเราไปคลิกลิงก์แล้วก็ไปดาวน์โหลดไปติดตั้งอะไรมาซึ่งจากประเด็นประมาณนี้ครับเราก็จะพบว่าแรงจูงใจของคนที่ทำให้เกิดแบบนี้มันอาจจะมีจากหลายสาเหตุครับความเชื่อทางการเมืองเช่นเขาไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศหรือในประเทศอื่นๆแล้วพบว่าเขาอยากมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันหรือประท้วงเหตุการณ์บางอย่างเขาก็อาจจะใช้เครื่องมือสื่อสารหรือกระบวนการในการที่จะเข้าไปแฮกไปทำให้เกิดผลเสียหายกับข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่นะครับอันนั้นก็คือความเชื่อทางการเมืองทางศาสนาความอยากรู้อยากเห็นอยากจะลองเรารู้ว่าโปรแกรมนี้ออกมาใหม่เราจะทำยังไงดีนะถึงจะใช้ประโยชน์มันเราจะใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้อย่างไรในการที่จะไปแฮกเพื่อนไปทำให้ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของเพื่อนมันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ความตั้งใจก็คือแค่อยากจะลองดูว่าไอ้โปรแกรมนี้มันทำได้จริงอย่างที่โปรแกรมนั้นโฆษณาหรือเปล่าเนาะหรือบางคนก็อาจจะไปละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของคนอื่นเพียงเพราะว่าต้องการที่จะมีชื่อเสียงต้องการการยอมรับจากคนอื่นหรือต้องการการยอมรับจากสังคมที่เป็นสังคมทางแฮกเกอร์เพื่อที่จะให้ได้เงินมากขึ้นหรือตอบสนองความต้องการอย่างอื่นที่พึงจะเป็นนะครับซึ่งเหตุการณ์ประเภทนี้อาจจะรวมถึงการที่มีรัฐบางรัฐสนับสนุนให้ทำกิจกรรมบางอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นในสงครามของรัสเซียยูเครนเราจะพบว่ามันมีความพยายามที่จะใช้ไซเบอร์สเปซในการช่วงชิงความได้เปรียบเพื่อใช้ประโยชน์จากไซเบอร์สเปซในการทำตัดตอนวงรอบในการหาข้อมูลข่าวสารหรือทำให้ข่าวสารนั้นไม่น่าเชื่อถือหรือทำให้ระบบการสื่อสารมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวไซเบอร์สเปซได้นอกจากนี้ตัวผลกระทบทางเหตุการณ์ธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือเหตุการณ์อื่นๆเช่นสึนามิซึ่งเมื่อเกิดก็มักจะส่งผลกระทบต่อทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นทำให้การใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศมันใช้งานไม่ได้ซึ่งกระทบกับตัวความพร้อมใช้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากแต่ภาพนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีตัว MacCuber Cube ที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามตัวสีน้ำเงินเนาะก็คือการรักษาความลับการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์การรักษาความพร้อมใช้ในของข้อมูลข่าวสารที่ถูกสร้างขึ้นถูกจัดเก็บแล้วก็ถูกประมวลผลอยู่ในส่วนที่มันเป็นสีเขียวนะครับแล้วทำยังไงล่ะครับถึงจะมันจะมีความมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาได้ก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ามาตรการควบคุมซึ่งมาตรการควบคุมที่ว่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีที่จำเป็นในการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เราใช้ประมวลผลอยู่เนี่ยมันมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้เราก็ต้องกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องว่าเราจะใช้งานอย่างไรให้มันมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสอนให้คนที่เกี่ยวข้องกับมันใ
ตัวผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใช้งานข้อมูลข่าวสารหรือใช้งานระบบให้มั่นคงปลอดภัยอย่างเช่นต้องติดตั้งมัลแวร์หรือต้องรู้ว่าถ้าคลิกลิงก์แบบนี้เป็นอันตรายลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับภัยคุกคามและผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยเราสามารถที่จะจําแนกออกเป็น4แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือตัวข้อมูลข่าวสารเนี่ยถูกสกัดขัดขวางนะครับก็คือเราอยากจะใช้ข้อมูลนั้นหรือเราอยากจะส่งข้อมูลไปหาเพื่อนเราส่งไม่ได้นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราส่งข้อมูลไปแล้วแต่ข้อมูลนั้นอยู่ระหว่างการเดินทางเช่นเดินทางจากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งผ่านระบบเครือข่ายปรากฏว่าถูกดักลักดักฟังได้จากผู้ไม่หวังดีแล้วผู้ไม่หวังดีนั้นก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนั้นแล้วถึงจะส่งไปยังปลายทางซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับกรณีถัดมาคือการถูกดักรับฟังในกรณีนี้ผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่สามารถที่จะแอบฟังพอแอบฟังก็แล้วล่วงรู้ถึงความลับของข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้แม้ว่าข้อมูลนั้นอาจจะไม่ได้เป็นการพูดคุยก็ตามนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของการส่งข้อความที่เข้ารหัสไปแล้วแต่ถ้าเขาสามารถที่จะเอาวิธีการเราล่วงรู้วิธีการล่วงรู้กุญแจรหัสก็สามารถที่จะถอดเอาข้อมูลนั้นกลับมาได้นะครับอันนี้คือภาพหลักๆของการดักรับฟังซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายก็ได้นะครับอันสุดท้ายเลยก็คือการปลอมแปลงเนื่องจากในภาพเราจะเห็นว่าอยู่ดีๆผู้ใช้งานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรขึ้นมาเลยไม่ได้ส่งอะไรเลยแต่ผู้ไม่ประสงค์ดีปรากฏว่าส่งอะไรข้อมูลบางอย่างไปที่ตัวผู้ให้บริการหรือตัวเหยื่อเพื่อที่จะบอกว่าผู้ใช้งานกระทำเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับเหยื่อโดยภาพรวมนะครับเหตุการณ์ประเภทนี้เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กในระบบที่เราใช้งานส่วนตัวหรือระบบที่ใหญ่ขึ้นก็ตามนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัวข้อมูลขนาดใหญ่และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับตัวข้อมูลขนาดใหญ่และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องในกรณีที่เราต้องการที่จะสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารของระบบต่างๆของทรัพยากรที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราจะทำผ่านสิ่งที่เรียกว่าการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยซึ่งจะมีการในการมีกิจกรรมในการเฝ้าตรวจการวิเคราะห์การปฏิบัติการแล้วก็การวางแผนนะครับซึ่งวงรอบประมาณนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราจำเป็นต้องวางแผนในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศและความสื่อสารอย่างมั่นคงปลอดภัยด้วยการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่มีให้เป็นระบบนะครับซึ่งไอการที่เราจะใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่มีเนี่ยเราจะมาดูในภาพนี้ครับเซ็นเซอร์ที่ว่านี้ก็คืออย่างในภาพนะครับเราจะเห็นว่าที่โฮสต์แต่ละโฮสต์อยู่ทางด้านล่างขวานะครับตัวโฮสต์แต่ละโฮสต์เนี่ยมันมีการเก็บการสร้างข้อมูลการจัดเก็บล็อกต่างๆไว้เป็นจำนวนมากรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เองอยู่ทุกวันเนี่ยก็มีการจัดเก็บล็อกพวกนี้ครับมันถูกเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายส่งผลให้การประมวลผลด้วยวิธีปกติไม่สามารถทำได้ง่ายสำหรับตอนที่2นะครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลตัวลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ดังที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าข้อมูลขนาดใหญ่ที่มันเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ต่างๆจากโครงสร้างพื้นฐานที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลในการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมันสร้างตัวข้อมูลจำนวนมากแล้วก็มีลักษณะข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายในกรณีนี้เราจะมาดูกันครับว่าหน้าตาของข้อมูลที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกก็คือตัวล็อกของระบบปฏิบัติการต่างๆระบบปฏิบัติการต่างๆเช่นระบบปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ Linux หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆเช่น Mac ทั้งตามเวลาที่เราใช้งานนะครับมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าล็อกไฟล์นะครับล็อกไฟล์เนี่ยอาจจะเป็น text file ธรรมดาก็ได้หรืออาจจะเป็น binary file ก็ได้ทีนี้ล็อกไฟล์กับ binary file ต่างกันยังไงครับถ้าเป็น text file ธรรมดา text file ธรรมดาคือเราสามารถที่จะเปิดด้วย Notepad ได้ใช่มั้ยครับแต่พอเป็น binary file เราอาจจะจําเป็นต้องใช้โปรแกรมอย่างอื่นที่ใช้ในการเปิดปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วครับทีนี้เนื่องจากอะไรครับรูปแบบข้อมูลมันไม่เหมือนกันพอรูปแบบของข้อมูลไม่เหมือนกันเราต้องมีวิธีการบางอย่างที่ทำให้การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่มีข้อมูลแตกต่างหลากหลายกันแบบนี้เวลาที่เราทำเครื่องเดียวไม่เป็นไรเวลามี10เครื่องระบบปฏิบัติการต่างกันไม่เหมือนกันมันต้องมีกระบวนการมีวิธีการมาบริหารจัดการที่ทำให้สามารถที่ทำให้การเข้าใจตัวข้อมูลนั้นมันสามารถจะแปลผลมันได้นะครับเราก็มาดูต่อไปครับสำหรับรูปในภาพนี้นะครับก็คือล็อกไฟล์ของระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยก็คือเป็น text file ธรรมดาครับแต่จะเห็นว่ามีความแตกต่างครับแตกต่างตรงที่มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแตกต่างที่ลักษณะของ format รูปแบบของการทำเป็นล็อกมันมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นล็อกจากโปรแกรมอะไร
เพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาสาระของตัวไฟล์ของตัวข้อมูลมันแตกต่างกันเช่นใน authentication log มันก็จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเช่น username เข้า username นี้เข้ามาใช้งานเวลาเท่าไหร่อย่างไรแพ็กเกจนี้ถูกบริหารจัดการอย่างไรเมลนี้เข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาสาระของมันแตกต่างกันอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าตัวฟอร์แมตมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เราสามารถจะเข้าใจบริบทที่มันแตกต่างหลากหลายแบบนี้แล้วทำความเข้าใจได้ว่าข้อมูลลักษณะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยกับระบบของเรานะครับอันนี้เป็นหลอกตัวมาตัวอย่างถัดมาก็คือหลอกของการให้บริการต่างๆครับในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นหลอกของการ Active Directory Service ซึ่งเป็นระบบสำหรับการสอบถามว่า username นี้มีสิทธิ์อะไรเท่าสามารถใช้งานอะไรกับระบบของระบบบริการ Windows ได้บ้างพอเวลาที่เข้าไปใช้งานในระบบของบริการ Windows แล้วสามารถทำอะไรได้บ้างเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างมีการสอบถามขอล็อกอินเข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรลักษณะแบบนี้ครับคือสิ่งที่มันแตกต่างกันเลยแล้วจะเห็นว่าหลอกที่อยู่ในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันดูเป็นเหมือนจะเป็น text file แต่มันไม่มีข้อมูลที่เป็น format ที่สามารถที่จะเอามาจัดใช้จัดการได้ง่ายพอดูรูปถัดมาครับที่อยู่ทางด้านบนทางด้านขวาจะพบว่าเป็นรูปของ IP address ตามด้วยข้อมูลที่เรียกว่าget แล้วก็ public แล้วก็ account.jpg อันนี้คือหลอกของการใช้งานเว็บการเรียกใช้งานเว็บจาก Squid Service ซึ่งเป็น proxy การให้บริการ proxy เพื่อที่ออกไปใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่าโอ้หน้าตาของ format แตกต่างกันอีกแล้วนะครับรูปร่างก็คือเป็นหลอกของระบบ firewall ครับเป็น firewall ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้ในการป้องกันไม่ให้การเกิดการโจมตีขึ้นกับทางเครือข่ายถ้าสีแดงก็หมายความว่าบล็อกการเข้าถึงจาก IP address นี้เมื่อเวลาเท่าไหร่อย่างไรโดยที่มี address ปลายทางเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมว่า format มันไม่เหมือนกันเลยพอ format มันไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้ก็ยิ่งทำให้การให้บริการการจัดการมันมีความยากมากขึ้นนะครับทีนี้หลอกอื่นๆที่เราจำเป็นต้องรู้จักเช่นหลอกที่มาจากระบบปฏิบัติการหรือระบบอุปกรณ์เครือข่ายซึ่งเรียกว่าSNMP นะครับก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทำหน้าที่อย่างไรมีเวิร์กโหลดอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถูกเข้าถึงโดยใครบ้างมีอะไรมีรายละเอียดอย่างไรจะเห็นว่าหน้าตาของการจัดเก็บหลอกก็มีหน้าตาที่แตกต่างไปจากหลอกต่างๆที่ผมได้พูดมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับสำหรับอันด้านขวาครับที่มันเป็นขอบเขียวๆเราจะเห็นว่าภาพเนี้ยครับมันคือหลอกที่มาจากไฟวอลยี่ห้อหนึ่งนะครับไฟวอลยี่ห้อนี้ก็มีความสามารถพิเศษครับนอกจากจะสามารถที่จะบล็อกการโจมตีทางเครือข่ายโดยปกติแล้วยังมีความสามารถในการที่จะอ่านวิเคราะห์ตัวข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทางเครือผ่านทางไฟวอลตัวเองด้วยพออ่านแล้วก็มีแอนตี้ไวรัสสามารถที่จะบล็อกสามารถที่จะป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสได้หรือสามารถที่จะตรวจสอบตัวการร้องขอคำสอบถามตัวโดเมนเนมเซอร์วิสได้ด้วยการที่จะไปเช็คดูว่ามีการร้องขอไปโดเมนเนมเซอร์วิสแปลกๆหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแถบแต่ละแถบที่อยู่ในด้านซ้ายมือในภาพที่มีสีเขียวนะครับเราจะพบว่านั่นคือหลอกที่มีและสามารถที่จะสร้างออกมาเป็นหลอกเอาไว้สำหรับการวิเคราะห์ด้านการความปลอดภัยได้นอกจากนี้ครับเรายังสามารถที่จะใช้ข้อมูลอื่นๆที่เอามาใช้ในการประกอบถึงความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่เราดูแลอยู่ได้จากภาพซ้ายมือครับ CVE 2018เนี่ยเราพบว่ามันคือตัวช่องโหว่ต่างๆของระบบที่มีไอ้ตัวช่องโหว่ต่างๆของระบบที่มีตรงนี้ครับมันเป็นข้อมูลเปิดที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ CVE นะครับทีนี้จะเห็นว่ามันก็จะมีฟอร์แมตรูปแบบแตกต่างที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลยมันก็จะประกอบไปด้วยช่องโหว่ตามด้วยผลิตภัณฑ์ตามด้วยมีวอลุ่มมีความรุนแรงขนาดไหนมีผลกระทบอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้ครับก็จะต้องถูกเอามาใช้ในการประมวลผลด้วยว่าถ้ามีเหตุการณ์ด้านข้อมูลมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้นเราจะใช้งานป้องกันหรือ

ตอบสนองกับมันอย่างไรอันซ้ายมือครับทางด้านขวามือถัดมาก็คือตัวข้อมูลของการวิเคราะห์แนวโน้มจากโซเชียลเน็ตเวิร์กครับว่าอ่ะการโจมตีลักษณะแบบนี้ณปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างเราสามารถที่จะนำข้อมูลส่วนนี้จาก Twitter ไปประกอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายที่มันเกิดขึ้นได้จะเห็นว่าหน้าตาของรูปแบบข้อมูลมันไม่เหมือนกันเลยมันจึงจำเป็นต้องใช้ตัว Big Data Architecture ในการช่วยประมวลผลช่วยสร้างภาพสถานการณ์ที่เราสามารถที่จะทำความเข้าใจและย่อยสลายข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากนี้ได้ครับผมครับสำหรับตอนที่3นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างของสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเฝ้าตรวจความมั่นคงปลอดภัยครับอย่างที่ได้นำเรียนมาในช่วงต้นแล้วนะครับว่าความจำเป็นของการประยุกต์ใช้ตัวข้อมูลขนาดใหญ่ในการช่วยสร้างภาพสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรหรือแม้กระทั่งตัวเราก็มีความจำเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าณปัจจุบันเราอยู่ในสถานะไหนมีการโจมตีเกิดขึ้นกับเราไหมแล้วเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างไรการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆ1เครื่องเราไม่จำเป็นต้องใช้ Big Data ครับแต่ในกรณีที่เรามีจำนวนเครื่องหรือมีจำนวนผลิตภัณฑ์หรือมีจำนวนอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆเราจำเป็นต้องใช้สถาปัตย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในการช่วยเฝ้าตรวจความมั่นคงปลอดภัยนะครับโดยในพื้นฐานแล้วครับตัวแบบจำลองด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การจราจรและการโจมตีหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการง่ายๆครับกระบวนการที่เหมือนกับที่นักศึกษาน่าจะเคยได้เรียนแล้วเกี่ยวกับการใช้ประยุกต์ใช้ตัว Big Data Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลทำความเข้าใจด้วย Machine Learning นะครับแต่ทีนี้อย่างที่พ่อครับว่าจริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนลักษณะของข้อมูลที่ผมได้พูดมาในขั้นต้นเนี่ยตัว Data Source หรือแหล่งที่มาของข้อมูลมันหลากหลายและมาจากหลายที่ใช่มั้ยครับนอกจากมาจากหลายที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลอื่นๆที่ไม่มีโครงสร้างอยู่เลยหาโครงสร้างไม่ได้เลยเช่นข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์คแล้วเราก็ไปดึงเอาข้อมูลส่วนที่มันเกี่ยวข้องมาอย่างที่เอาข้อมูลจาก Twitter เทรนด์จาก Twitter ที่เอามาใช้นะครับนอกจากนั้นเอาข้อมูลจากแอปพลิเคชันเอาแอปพลิเคชันมาแล้วก็มาเอามาวิเคราะห์แล้วก็รวมถึงข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อจะให้เห็นภาพว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมันมีผลมีความจำเป็นสำหรับการช่วยในการวิเคราะห์ภาพรวมถึงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับทีนี้ลงมาดูบล็อกถัดมาครับบล็อกที่เขียนว่า Test Trainingกับ testing เนาะภาพนี้เป็นภาพปกติของการประยุกต์ใช้ตัว machine learning ใช่ไหมครับเราสร้างแบบจำลองเราต้องการที่จะสร้างแบบจำลองสำหรับประกอบการตัดสินใจว่าตกลงแล้วข้อมูลลักษณะแบบนี้เวลาที่ถูกส่งเข้ามาเวลาที่ระบบตรวจพบได้ว่าอ่ะมีการข้อมูล A IP address นี้ส่งข้อมูลลักษณะแบบกไก่มาพร้อมๆกับที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจากหลอกของระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการหนึ่งเอาข้อมูลชุดนี้ส่งเข้าไปเราก็ให้มันเรียนรู้ว่าลักษณะแบบนี้นะเป็นการโจมตีนะแล้วเป็นการโจมตีแบบที่มีความรุนแรง1 2 3 4ตามข้อมูลจาก CVE ตามที่เราได้เรียนรู้มาแล้วพอเราได้เทรนมันแล้วมีกระบวนการในการสร้างปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการที่ให้เหมาะสมสำหรับตัว Machine Learning อัลกอริทึมที่จะใช้ไปเทรนสร้างให้โมเดลนี้มันมีความแม่นยำมากพอที่จะใช้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มแล้วว่าเราใช้คนมาดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันมีความแม่นยำพอหรือยังพอมีความแม่นยำพอมั้ยเราก็ต้องเราจะทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันมีความแม่นยำพอหรือยังครับเราก็ต้องมาเทสมันใช่ไหมครับเอาข้อมูลชุดเดียวกันนี่แหละอาจจะต้องเอามาประมวลผลในลักษณะเดียวกันก็คือเอามาจัดรูปแบบของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมที่จะให้ Machine Learning มันเรียนรู้เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมา pre-process มันอะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรที่มันขาดหายไปต้องปรับให้อยู่ในรูปแบบแบบเดียวกับที่เราได้ออกแบบไว้ในตอนช่วงเทรนเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปทดสอบแล้วว่าแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมามันใช้ได้จริงไหมมันมีความแม่นยำมากพอที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าไอ้ขั้นตอนประมาณนี้ครับมันคือแบบรูปแบบมาตรฐานเวลาที่เราประยุกต์ใช้เนาะในภาพของเราเวลาที่เราใช้งานผมว่านักศึกษาน่าจะพอจำได้ว่าอ่ะเราเนี่ยต้องใช้ Apache ต้องใช้ Hadoop ต้องใช้ Machine Learning ที่มากับ Hadoop หรืออาจจะต้องใช้ Machine Learning Algorithm ที่แตกต่างหลากหลายในการที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งภาพประมาณนี้ครับมันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในภาพของครึ่งแรกเนาะหลังจากนั้นถ้าเราได้มาแล้วปุ๊บเราสร้างมาเป็นระบบพัฒนามาเป็นระบบโดยสมบูรณ์แล้ว
เราก็จำเป็นที่ต้องเอามันมาใช้งานจริงๆเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเนื่องจากเราคงจะไม่สะดวกใจเวลาที่เราเห็นตัวหนังสือจำนวนมากปรากฏอยู่บนหน้าจอเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีขีดความสามารถในการประมวลผลสิ่งที่เราเห็นได้อย่างจำกัดใช่ไหมครับดังนั้นเราจำเป็นต้องสร้างให้มันเป็นรูปกราฟเป็นรูปอย่างอื่นที่เราสามารถที่จะย่อยและทำความเข้าใจมันได้ง่าย

อย่างไรเนาะในขณะเดียวกันนอกจากเราจะทําตัวสิ่งที่เรียกว่า visualization แล้วเราจะจำเป็นต้องสร้างเป็น report สร้างเป็น report เพื่อดูว่าตกลงแล้วแนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันสอดคล้องกับความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็นําเสนอให้กับกระบวนการทางการบริหารเนาะอย่างที่เราบอกว่าเราได้รู้แล้วว่ากระบวนการในการ PDCA ตั้งแต่แรก plan do check act ว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยมันเกิดขึ้นหรือเปล่าเราเนี่ยจำเป็นต้องเอาของพวกนี้ไปเป็น feedback ว่าตกลงระบบที่เราสร้างมามันแม่นยำพอไหมแล้วในขณะเดียวกันถ้าเรามีความไม่ความปลอดภัยที่ถูกละเมิดเกิดขึ้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มันกลับมาซึ่งกระบวนการพวกนี้ครับมันก็จะผ่านกระบวนการการสร้างมาเป็นรายงานหรือการส่งไปทางอีเมลเพื่อให้ผู้ใช้งานซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความไม่ความปลอดภัยขององค์กรนะครับเป็นคนที่ทำงานในซ็อกสามารถที่จะซ็อกหรือ security operation center เนาะสามารถที่จะทำงานบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องการสร้างและการประเมินผลแบบจำลองครับสำหรับการสร้างและการประเมินผลแบบจำลองด้วย Big Data เนาะโดยปกติแล้วเนี่ยครับอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่เราก็จะใช้ Data Source ที่มันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นจากระบบปฏิบัติการที่เป็น Text File ธรรมดาหรือรับข้อมูลมาจากตัว Binary File แล้วก็ผ่านโปรแกรมอะไรบางอย่างที่เอามาใช้สร้างเป็นชุดข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถที่จะเข้าใจได้ผ่านกระบวนการจัดเก็บเนาะผ่านกระบวนการจัดเก็บหรือ data collection รวมถึงข้อมูลจากแอปต่างๆแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องจัดเก็บลงใน data collection ซึ่งในที่นี้ก็น่าจะหนีไม่พ้นตระกูลโครงสร้างพื้นฐานประเภท Hadoop ใช่ไหมครับเราใช้ Hadoop เราใช้ Apache Hadoop จากนั้นเราก็บริหารจัดการแล้วจัดเก็บมันเรียบร้อยล่ะพอเราจัดเก็บข้อมูลเสร็จเรามีข้อมูลที่จัดแบ่งอยู่ตามคลัสเตอร์ต่างๆแล้วจังหวะนี้เราก็ทำยังไงครับเราต้อง pre-process เขาจังหวะที่ pre-process เขาเราอาจจะใช้ machine learning algorithm ประเภทอื่นๆโดยใช้ library ที่มีอยู่แล้วอื่นๆเช่นอาจจะเป็น Apache Pig หรืออันอื่นที่เราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ในการที่จะเอาข้อมูลที่ถูกแบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยๆแล้วเนี่ยมาจัดเก็บมาประมวลผลแล้วก็แบ่งไปตามคลัสเตอร์ของข้อมูลเพื่อที่จะสร้างแบบจำลองแล้วก็สั่งให้มันคำนวณผลไปแล้วก็เทรนไปเรื่อยๆพอเราจะใช้เทรนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจังหวะที่เทรนเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากเราทำผ่านคลัสเตอร์จำนวนมากใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลเอาผลลัพธ์ออกมาอัพเกรดมันเอาผลมาแล้วก็สร้างมาเป็นแบบจำลองที่พร้อมที่จะใช้ทีนี้ไอ้การทำแบบจำลองแบบพร้อมที่จะใช้ไอ้สร้างแบบนี้ปั๊บเนี่ยอย่างที่บอกครับเมื่อภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีภาพนี้ก่อนเนาะเราเนี่ยทำภาพขั้นตอนหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยในภาพสีของไข่ปลาสีเขียวถูกไหมครับแล้วกระบวนการทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในกระบวนการการทำไข่ปลาสีเขียวเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลขั้นต้นสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราสามารถที่จะส่งต่อให้กับตัว machine learning algorithm ให้ทำงานต่อได้นะครับแล้วจึงรวบรวมข้อมูลนั้นสร้างมาเป็นโมเดลไอ้โมเดลที่ว่านี้มันก็คืออยู่ในรูปของตัวนี้แหละกล้องจุลทรรศน์ตัวนี้นะครับซึ่งพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คืออ่ะพร้อมใช้พอพร้อมใช้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราถึงจะเอาข้อมูลนั้นมาใช้ต่อนะครับทำด้วยการทำ visualization ทำ report แล้วก็ทำส่งข้อมูลออกไปให้กับผู้ใช้ทีนี้ประเด็นสำคัญครับที่เราอยากจะคุยกันต่อก็คือการนำเสนอข้อมูลละไอ้การนำเสนอข้อมูลที่ว่านะครับตรงนี้นะครับการนำเสนอข้อมูลที่ว่าคือแบบจำลองตรงนี้แหละครับที่เราอยากจะโฟกัสอย่างที่ผมบอกไปครับถ้านำเสนอข้อมูลมาเป็นอีเมลส่งเมลว่าตอนนี้คุณโดนแฮกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้วิธีการในการแบบนั้นเนี่ยแล้วเอามาใช้ในการบริหารจัดการในข้อมูลจำนวนมากสำหรับทรัพยากรเป็นร้อยชิ้นเป็นพันชิ้นเนี่ยมันจะทำได้ยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมองอะไรที่มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นทำให้มันอยู่ในรูปที่มันเป็นมองแล้วสถานการณ์ขององค์กรเรานะปัจจุบันอุปกรณ์2,000ชิ้นมันคงปลอดภัยหรือไม่อย่างไรตอนนี้มีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นบ้างในองค์กรเราแล้วแนวโน้มของการแก้ไขปัญหาผ่านไปแล้วอย่างไรบ้างไอ้การนำเสนอข้อมูลลักษณะนี้ครับคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ต้องเอามาประยุกต์ใช้เสมอถัดมานะครับโดยภาพรวมเนาะโดยภาพรวมสถาปัตยกรรมของการเฝ้าตรวจและการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมันจะอย่างประกอบไปด้วยข้อมูลหลายๆส่วนสิ่งที่เราสนใจจริงๆเนี่ยก็คือการเอาข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ Big Dataจากด้านภาคด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่ามันคือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากไฟวอลระบบผู้บุกรุกหรือระบบป้องกันผู้บุกรุกบนเครือข่ายระบบป้องกันผู้บุกรุกบนโฮสต์หรือระบบจัดเก็บข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆหรือระบบฐานข้อมูลต่างๆเอาข้อมูลตรงนี้มาผ่านกระบวนการจัดเก็บแปลสภาพ pre-process มันให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้แล้วจับมันใส่เข้าไปในBig Data
architecture ของเราในสำหรับกิจกรรมของเราก็คือผ่านไอ้เจ้า Hadoop หรือตัวอื่นที่เราจะ

ใช้ขึ้นอยู่กับว่าเราองค์กรเราประยุกต์ใช้อะไรเนาะหลังจากนั้นก็คือเอาไปสอนให้ machine learning มันเรียนรู้สร้างกฎต่างๆสร้างกระบวนการที่ทำให้เข้าใจว่าลักษณะข้อมูลแบบนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยมันคงปลอดภัยขึ้นหรือเปล่าหรือความไม่คงปลอดภัยมันเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบอย่างไรได้บ้างลักษณะแบบนี้เราจะผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆที่ทำในกระบวนการของ machine learning และ data mining นะครับซึ่งเอาไปสร้างเป็น alert ต่างๆที่เอาไปแจ้งเตือนผู้ใช้งานเอาไปใช้ในการบริหารจัดการเอาไปใช้ในการสร้าง report อันนี้คือหลักใหญ่ใจความเลยครับของการประยุกต์ใช้แล้วก็รูปร่างหน้าตาของสถาปัตยกรรมการประยุกต์ใช้ big data architecture ในการรักษาความไม่คงปลอดภัยอย่างไซเบอร์ซึ่งผมก็คิดว่าถ้าจนถึงจุดนี้แล้วก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ตัว big data ในการรักษาความไม่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างไรได้บ้างนะครับก็ขอให้ถ้านักศึกษามีคำถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็ลองศึกษาในแบบเรียนแล้วก็แบบเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณมากครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
6: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ราวนี้มาดูความหมายหรือความสำคัญของการคลังก่อนการคลังหรือการคลังสาธารณะเนี่ยนะครับ public finance นะครับมันหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายของภาครัฐนะครับเพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจนะครับเป้าหมายก็จะมีหลายประการนะครับที่เราได้เรียนกันมาคือสร้างความเติบโตบ้างกระจายรายได้บ้างนะครับนั่นแหละสามสี่ประการนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญใช้จ่ายมีประสิทธิภาพบ้างหลายๆอย่างนะครับการคลังสาธารณะเนี่ยมีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะมี เรื่องของไอ้ตัวเดี๋ยวตอนท้ายจะมีการพูดถึงตัวอย่างของการดำเนินนโยบายการคลังนะครับอันนี้เนี่ยที่เราต้องพูดถึงไอ้ตัวเรื่องของการคลังเนี่ยนโยบายการคลังเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยนะก็เป็นประเทศที่เรียกว่าพึ่งนโยบายการคลังเป็นหลักเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสำคัญตัวหนึ่งนะครับเพราะดูจากรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับสัดส่วนที่มาจากการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% ของรายได้ประชาชาติก็ถือว่ามากทีเดียวนะครับคราวนี้เริ่มดูจากนโยบายการคลังนี่มันหมายถึงอะไรนะครับนโยบายการคลังเนี่ยมันหมายถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับทางด้านรายรับรายจ่ายนะครับการก่อหนี้สาธารณะและการบริหารเงินโครงคลังนะครับซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยมันก็จะมีผลต่อไอ้ตัวองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจไอ้เมื่อกี้ที่ในถ้านักศึกษาในหน่วยที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นองค์ประกอบมี4ตัวเนี่ยมี C มี I มี G มี X ลบ M นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันนี้เป้าหมายที่อาจารย์กล่าวถึงเมื่อตอนต้นเนี่ย4ประการเป้าหมายของการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างก็คือ1เพื่อการรักษาทำให้กรอสอ่ะคือให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตนะครับ2เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือไม่ให้เกิดการกระเพื่อมเช่นราคาไม่กระเพื่อมเงินเฟ้อไม่สูงว่างงานต่ำอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้การกระจายรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมนะครับก็คือไม่ทำให้คนรวยความจนเนี่ยห่างกันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันที่4คือเป็นการจัดสรรให้คนมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เน้นประสิทธิภาพว่าใช้ของอย่างประหยัดคุ้มค่าอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้เป็นนโยบายเป็นเป้าหมายของการบริหารเศรษฐกิจ4ประการที่สำคัญนะครับคราวนี้เนี่ยนโยบายการคลังถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันคือนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับเป็น expansionary fiscal policy อันนี้เนี่ยเป็นคือเรียกว่าเป็นนโยบายการคลังแบบที่มีการใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจให้มันเยอะๆเพื่อให้มันบูมมันเกิดการขยายตัวเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้มันก็การใช้นโยบายการคลังแบบนี้เนี่ยเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มการทำให้เศรษฐกิจมันโกรทคือเติบโตขึ้นมีการจ้างงานสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้รายได้ชาติสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับอีกแบบนึงก็คือเป็นนโยบายการคลังแบบหดตัวเป็น contractionary fiscal policy นะครับอันนี้ก็ไปตรงกันข้ามกันก็คือเป็นทำไงที่จะทำให้เงินในระบบลดลงนะครับเพื่อชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับลดแรงกดดันจากเงินเฟ้อนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายการคลังอีกแบบนึงนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการคลังกับเครื่องมือทางเศรษฐกิจเนี่ยไอ้เครื่องมือก็มีหลายเครื่องมือเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเริ่มพูดจากการใช้จ่ายภาครัฐตัวจีเนี่ยนะครับถ้าเปลือนโยบายการคลังแบบขยายตัวเนี่ยนะครับก็คือการเพิ่มรายจ่ายภาครัฐบาลขึ้นไปนะครับหรือการลดภาษีนะครับหรือว่าการเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลแล้วก็เพิ่มรายจ่ายการเก็บภาษีเท่ากันอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในส่วนของนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับถ้าเป็นนโยบายการคลังแบบหดตัวเป็นยังไงก็คือลดการใช้จ่ายภาครัฐบาลลงนะครับลดตัว G ลงนะครับเพิ่มการจัดเก็บภาษีคือเพิ่มตัว T ตัว tax เนี่ยนะครับหรือว่าลดการใช้จ่ายภาครัฐและลดการจัดเก็บภาษีลงในส่วนเท่ากันอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในภาคของนโยบายการคลังแบบหดตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกันนะครับคราวนี้ทฤษฎีนโยบายการคลังเนี่ยนะครับมันมีแนวคิด
ของทฤษฎีนโยบายการคลังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับคือจะเห็นว่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่เกิดขึ้นอยู่เสมอเนี่ยนะครับมันก็จะมีแนวคิดในการแก้ปัญหานะครับแนวคิดที่สำคัญเนี่ยก็จะแยกเป็น2แนวคิดนะครับคือแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านการจัดการและอุปสงค์รวมเรียกว่าแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านอุปสงค์รวมนะครับแล้วก็แนวคิดนโยบายการคลังทางด้านของอุปทานรวมนะครับซึ่งทั้ง2แนวคิดเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับคราวนี้เรามาเริ่มจากตัวแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านการจัดการอุปสงค์รวมเขาเรียก demand side นะครับ demand side นะครับอุปสงค์รวมที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็คือสมการนี้แหละครับ GDP นะครับรายได้ประชาชาติ GDP เนี่ยประกอบด้วยรายจ่าย4ส่วนคือ C รายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน I รายจ่ายเพื่อการลงทุนของเอกชนตัว G รายจ่ายของรัฐบาลนะครับแล้วก็การส่งออกสุทธิ X ลบ M นะครับแนวคิดทางด้านการจัดการอุปสงค์รวมเนี่ยเป็นแนวคิดของเคนนะครับของนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคกลางเนี่ยจอห์นเมนาร์ดเคนเนี่ยนะครับแนวคิดการจัดการด้านอุปสงค์รวมเนี่ยเป็นแนวคิดสำคัญเริ่มใช้ตั้งแต่ปี1930นะครับเกือบ100ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นแนวคิดที่ยังใช้อยู่อย่างกว้างขวางจนปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เมื่อกี้อย่างที่ได้พูดถึงว่าแนวคิดทั้งหลายเนี่ยจะนำไปใช้ในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจนะครับถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้วิธีการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลเห็นไหมครับมีการเพิ่มตัวเดลต้าจีเข้าไปคือใส่อัดเงินรัฐบาลอัดเงินก็ไปสู่ระบบเศรษฐกิจเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับหรือการลดภาษีลด tax ลงนะครับอันนี้ก็เพื่อทำให้เงินในระบบมันเพิ่มขึ้นให้เงินหมุนเวียนในระบบมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนโยบายการคลังกับการแก้ปัญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าเป็นนโยบายการคลังสำหรับการแก้ปัญหาเงินเฟ้อนะทำไงก็คือเงินเฟ้อก็คือเงินในระบบมันสูงรัฐบาลจะไปซ้ำเติมวิธีการแก้ปัญหาทำไงก็การลดรายจ่ายลงมันก็ลดตัว G คือลดตัวเดลต้า G เนี่ยลงนะครับแล้วหรือว่าการเพิ่มภาษีก็ได้นะครับอันนี้เป็นการดึงเงินลงจากระบบเพราะว่าเงินในระบบมันมากเกินไปทำให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นมานะครับคราวนี้ไปดูการเพิ่มรายจ่ายนะครับรัฐบาลและการลดภาษีเพื่อแก้ปัญหาไอ้ตัวที่เรียกว่าเศรษฐกิจมันอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจอะไรเงี้ยนะครับเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นยังไงเนี่ยนะดูตามภาพนี้นักศึกษาดูตามภาพนี้เนี่ยนะครับสมมุติว่าภาพที่โชว์เนี่ยนะฮะสมมุติว่าระบบเศรษฐกิจเดิมเนี่ยมันได้ดุลยภาพที่จุด E เห็นมั้ยครับ E ในภาพนี้ E นะครับระบบเศรษฐกิจได้ที่จุด E เนี่ยนะครับก็คือรายได้ประชาชาติที่แท้จริงนะครับอันนี้คือตัดเงินเฟ้อออกไปเนี่ยนะคือมันมีโตเป็นบวกอ่ะพูดง่ายมันเติบโตเป็นบวกนะครับคือตัดเงินเฟ้อออกไปเนี่ยถ้าจุด E 1เนี่ยนะครับมันอยู่ที่15ล้านล้านบาทนะครับแล้วระดับราคานะครับดัชนีเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ที่120นะครับรัฐบาลก็สามารถที่จะใช้วิธีการอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับหรือจะลดภาษีก็ได้นะครับผลของการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลหรือการลดภาษีเนี่ยมันจะทำให้เส้นอุปสงค์รวมหรือ AD เนี่ยนะครับขยับจาก AD เป็น AD AD 1เป็น AD 2เห็นไหมครับขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นเป็น AD 2นะครับพอขยับขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ที่ E2 นะ E2 ก็คือรายได้ประชาชาติที่แท้จริงจะขยับสูงขึ้นไปอยู่ที่16ล้านล้านนะครับแต่ว่าสังเกตอันหนึ่งก็คือว่าถ้าดูในแนวตั้งเนี่ยนะครับราคาก็สูงขึ้นด้วยดัชนีราคาจะขึ้นไปอยู่ที่125นะครับนั่นแปลว่าเกิดเงินเฟ้อขึ้นประมาณ 5% จากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอันนี้ก็เพราะงั้นผลเป็นไงครับคือผลการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลหรือการลดภาษีเนี่ยผลมันก็คือเนี่ยครับทำให้ L คือ labor force เนี่ยมีการจ้างงานมากขึ้นนะครับพอจ้างงานมากขึ้น
ตัวรายได้ประชาชาติคือตัว Y เนี่ยนะเขาจะใส่ลักตัว Y เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ราคาคือ price เนี่ยคือระดับราคาในประเทศก็สูงขึ้นด้วยนั่นแปลว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะครับมันส่งสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นรายได้ประชาชาติก็เพิ่มขึ้นและราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยราคาคือเงินเฟ้อจะสูงขึ้นหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้อีกแบบหนึ่งก็คือถ้ารัฐบาลมองว่า เงินเฟ้อในขณะนั้นสูงอยู่จะแก้ปัญหาโดยการใช้แนวคิดของนโยบายการคลังทางด้านอุปสงค์นะครับทำได้ไงสมมุติว่าเดิมทีเนี่ยดุลยภาพระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ E1 นะครับตามภาพนี้ E1 คืออะไรE1 ก็คือที่ระดับรายได้ประชาชาติอยู่ที่16ล้านล้านนะครับแล้ว16ล้านล้านเนี่ยเป็นจุดที่มีการจ้างงานเต็มที่แล้วหมายความว่าทรัพยากรการผลิตทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกใช้งานเต็มที่หมดละนะครับแต่มันยังเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงรัฐบาลอยากจะจัดการเงินเฟ้อรัฐบาลก็ทำได้นะครับโดยการจัดการยังไงล่ะครับก็คือลดรายจ่ายรัฐบาลลงคือลดตัวจีเพราะงั้นใช้สัญลักษณ์ว่าลบเดลต้าจีลดลงนะครับหรือจะเพิ่มภาษีก็ได้นะครับให้ผลเหมือนกันนะครับให้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้แบบนี้ครับคือลดรายจ่ายหรือเพิ่มภาษีเนี่ยนะครับเส้นอุปสงค์รวมหรือเส้น AD จะขยับลงนะครับจาก AD 1นะครับมาเป็น AD 2นะครับดุลยภาพเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่จุด E2 นะครับ E2 ก็คือรายได้ประชาชาติยังคง16ล้านล้านบาทอยู่นะครับแต่ว่าราคาลดลงเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ120นะครับจากเดิม130นะครับลดลงเหลือ120นะครับอันนี้ก็ลดลงเท่าไหร่ 10% อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้นะครับโดยใช้การจัดการด้านอุปสงค์นะครับแต่นี้พอพูดถึงอุปสงค์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปพูดถึงนโยบายการคลังกับการจัดการด้านอุปทานบ้างอุปทานนะครับนักศึกษานึกถึงภาพอุปทานก็คืออุปทานก็คือเป็นตัวสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังไปจัดการกับสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจนะครับมันมีนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขาเรียกกลุ่มนีโอคลาสสิกนะครับกลุ่มนีโอคลาสสิกคือพัฒนามาจากกลุ่มคลาสสิกเนี่ยกลุ่มนี้ก็เสนอแนะก็ออกความเห็นว่าไอ้การที่เศรษฐกิจมันการจัดการเศรษฐกิจในยุค1970เนี่ยมันล้มเหลวเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้หันมาจัดการเศรษฐกิจโดยเน้นด้านอุปทานมันถึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการจัดการด้านอุปทานจึงได้รับการนำมาใช้เนี่ยนะครับหลังจาก1970นะครับแล้วที่เห็นชัดเนี่ยก็คือเห็นชัดในช่วงของ1980ก็คือในช่วงที่ยุคของเรโนเรแกรนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเขานำเอาแนวคิดทางด้านการจัดการอุปทานมาใช้และได้ผลด้วยนะครับซึ่งไอการจัดการอุปทานเนี่ยมันเป็นการช่วยกระตุ้นให้การเกิดการเติบโตมีการจ้างงานรายได้ใช้ก็สูงขึ้นแต่ว่ามันจะมีผลต่อไอตัวราคาเนี่ยไม่มากนะครับคือบางทีมันทำให้ราคามันลดลงด้วยนะครับแนวคิดการจัดการด้านอุปทานเนี่ยนะครับถ้าเพื่ออธิบายด้วยกราฟด้วยภาพที่โชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับนักศึกษาดูนะครับว่าเดิมทีสมมติว่าเศรษฐกิจมันอยู่ดุลยภาพอยู่ที่จุด E1 E1 คืออะไรครับ E1 ก็คืออยู่ที่ระดับรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับอยู่ที่14ล้านล้านแล้วก็E1 เนี่ยมันอยู่ที่ระดับราคา125ดิชนีราคา125นะครับรัฐบาลก็เห็นว่าเอ๊ะราคานี่มันสูงเกินไปนะราคาก็สูงเกินไปแล้วก็ไอ้รายได้ประชาชาติเนี่ย14ล้านล้านเนี่ยก็ยังต่ำอยู่อยากจะกระตุ้นให้สูงกว่านี้ให้คนในประเทศเรียกว่ามีรายได้สูงกว่านี้เนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการจัดการด้านอุปทานนะครับก็เช่นคำว่าจัดการด้านอุปทานก็เช่นเรื่องของการที่รัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องการผลิตเช่นเอาภาษีเรื่องภาษีจูงใจให้มีการผลิตภาษีจูงใจให้มีการฝึกอบรมให้แรงงานมีทักษะดีขึ้นนะครับสามารถผลิตสินค้าได้มากคือลดไอ้คอสหรือต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการและทำให้ผลิตเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเส้นอุปทานรวมนะครับ

เส้น AS เนี่ย aggregate supply เนี่ยนะครับมันจะขยับลงเห็นไหมครับขยับลงจาก AS 1ลงมาเป็น AS 2มาตัดเส้นอุปสงค์รวม AD เนี่ยที่ไหนครับตามภาพนี้คือที่ E 2นะครับจะเห็นว่าจุดตัดเนี่ยอยู่ที่ E2 เนี่ยก็คือเป็นจุดตัดที่ทำให้รายได้ประชาชาติขยับสูงขึ้นจาก14ล้านล้านเนี่ยเป็น16ล้านล้านแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยระดับราคาก็ลดลงด้วยจาก125เหลือ100 120ลดลง 5% นะครับอันนี้ก็คือแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้นะครับเพราะงั้นนี่คือผลเป็นแบบนี้ว่าการจัดการอุปทานเนี่ยมันให้ผลเช่นเดียวกันคือเพิ่มการจ้างงานนะครับเพิ่มรายได้ประชาชาติแล้วก็ลดราคาลดระดับเงินเฟ้อลงนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบนโยบาย2ด้านคือด้านการจัดการและอุปสงค์กับด้านการจัดการอุปทานเนี่ยเปรียบเทียบกราฟ2วิธี2แนวคิดเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือเป็นการจัดการด้านอุปสงค์นะครับด้านขวามือเนี่ยเป็นการจัดการด้านอุปทานนะครับจะเห็นว่ามันให้ผลเช่นเดียวกันแต่ว่ามันต่างกันตรงไหนครับมันต่างกันตรงที่ว่าการจัดการด้านอุปสงค์เนี่ยจัดการแล้วรายได้ประชาชาติสูงขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวรายได้ประชาชาติตัวระดับราคาจะสูงขึ้นนะครับด้านซ้ายมือนะครับแต่ด้านอุปสงค์ด้านอุปทานด้านซ้ายมือด้านขวามือนะครับการจัดการด้านอุปทานเนี่ยมันให้ผลเช่นเดียวกันคือจ้างงานมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับรายได้ประชาชาติสูงขึ้นแต่ว่าระดับราคาลดลงเห็นไหมครับได้ผลเช่นเดียวกันเพียงแต่ต่างกันที่ระดับราคาอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของความแตกต่างของแนวคิดนโยบายการคลังระหว่างด้านการจัดการด้านอุปสงค์อุปทานเนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่ระดับราคาครับนะครับด้านอุปสงค์ราคาเพิ่มนะครับเงินเฟ้อสูงขึ้นนะครับอุปทานราคาต่ำลงเงินเฟ้อลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นความต่างแต่ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้นโยบายของรัฐกับการรักษาเสถียรภาพโดยอัตโนมัตินะครับคือโดยคอนเซปต์ของการที่มีรัฐบาลเนี่ยนะครับบทบาทรัฐบาลทางเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาทำอะไรครับเข้ามาจัดเก็บภาษีจัดเก็บภาษีได้แล้วทำไงก็ภาษีที่เก็บได้ไปจ่ายเข้าไปในระบบเศรษฐกิจก็คือมีทั้งดึงเงินออกจากระบบแล้วก็จ่ายเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับไอ้กลไกวิธีการแบบนี้มีเก็บและจ่ายเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นคือปัญหาอะไรปัญหาเงินเฟ้อการว่างงานนะครับคือหมายความว่าการมีรัฐบาลอยู่เนี่ยนะครับและทำรัฐบาลทำบทบาทเนี่ยในการทางเศรษฐกิจทั้งการเก็บและการจ่ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นการป้องกันหรือแก้ปัญหาเงินเฟ้อด้วยการว่างงานไปในตัวนะครับเปรียบเสมือนแบบนี้ครับเปรียบเสมือนคนทุกคนเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองคุ้มกันโรคภัยต่างๆในตัวเองเช่นเดียวกันรัฐบาลการที่มีรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยรัฐบาลที่ทำหน้าที่เนี่ยนะครับในการรับการจ่ายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมีบทบาทในการป้องกันปัญหาเงินเฟ้อด้วยการว่างงานในตัวด้วยนะครับถ้าอาจารย์อธิบายด้วยภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยมันมีเส้น2เส้นนะครับเส้น G คือ G คือเป็น government expenditure เป็นรายจ่ายของรัฐบาลเส้น T T คือ tax คือการเก็บภาษีนะครับบทบาทการจ่ายกับการเก็บเนี่ยนะครับถ้าดูตามเส้นจ่ายรัฐบาลตัว G เนี่ยมันจะลาดลงอยู่ไหมครับลาดลงจากบนลงล่างเนี่ยจากซ้ายมือมาขวามือเนี่ยทำไมมันลาดลงนะครับการที่รัฐบาลใช้จ่ายลดลงเมื่อรายได้ประชาชาติที่แท้จริงสูงขึ้นแกนนอนคือรายได้ประชาชาตินะครับสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยแต่รายจ่ายรัฐบาลลดลงมันก็เป็นไปตามภาระนะครับจะเห็นว่าบทบาทรัฐบาลเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในการจ่ายออกไปเนี่ยจ่ายเพื่ออะไรครับถ้าเศรษฐกิจย่ำแย่ก็จ่ายเพื่อประกันการว่างงานจ่ายเพื่อสวัสดิการต่างๆนะครับมีเงินโอนจ่ายให้กับค่าการบำนาญจ่ายให้นู่นนี่นั่นสารพัดเนี่ยนะครับถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยนะครับคนมีงานทำเนี่ยด้วยตัวเขาเองไปหางานทำเองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะครับภาระของรัฐบาลก็จะลดลงคือไม่ต้องไปจ่ายเงินประกันการว่างงานอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าเมื่อรายได้สูงขึ้นเนี่ยคนมีงานทำมากขึ้นคนก็จะไปยื่นเพื่อขอรับการดูแลจากภาครัฐลดลงรายจ่ายก็ลดลงเพราะงั้นเส้นจีจะลาดลงเห็นไหมครับเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเติบ

โตขึ้นรายได้คนสูงขึ้นนะครับในขณะที่ตัวทีตัวภาษีเนี่ยในขณะที่เศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นก็จะเส้นลาดก็จะลาดขึ้นแบบนี้นะครับจุดตัดระหว่างเส้น G กับเส้น T อยู่ที่จุดตรงกลางจุดตัดนั้นน่ะอยู่ที่14ล้านล้านนะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดตัดเป็นดุลยภาพในขณะที่พี่นาเนี่ย14ล้านล้านนะครับถ้าดูด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือที่รายได้ที่12ล้านล้านเกิดอะไรขึ้น12ล้านล้านเนี่ยเกิดการขาดดุลเกิดการขาดดุลงบประมาณนะครับคือไอ้อะไรนะคือจ่ายมากกว่าเก็บได้จ่ายมากกว่าเก็บได้นะครับเพราะจ่ายมากกว่าเก็บได้เนี่ยมันก็จะมันก็เหมือนการใช้งบประมาณแบบขาดดุล นะครับคือจ่ายไปมากเก็บได้มันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวนะครับพอกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจ่ายรัฐบาลมากก็เก็บเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นเพราะงั้นจะเริ่มทยอยขยับขึ้นจาก12ล้านไปสู่14ล้านนะครับในทางกลับกันมาดูด้าน16ล้านบ้างถ้าดุลยภาพอยู่ที่16ล้านเนี่ยนะครับก็คือหมายว่าเก็บภาษีได้มากกว่ารายจ่ายรัฐบาลก็คือการใช้งบประมาณแบบเกินดุลนั่นเองคือเก็บมามากจ่ายไปน้อยถ้าทำแบบนี้นะครับอยู่ๆไปเนี่ยนะครับสิ่งจะดาวลงเพราะว่าเงินมันเข้ามือรัฐบาลก็เก็บไว้มากก็จ่ายออกไปเศรษฐกิจก็ดาวลงเพราะนั้นเนี่ยไอ้รายได้ประชาชาติก็จะขยับลงลดลงจาก16ล้านไปเข้าสู่14ล้านนะครับอันนี้คือภาพของการพยายามเศรษฐกิจพยายามจะรักษาเสถียรภาพโดยอัตโนมัติด้วยตัวมันเองโดยการที่รัฐเข้ามามีบทบาทเก็บกระจายนะครับคราวนี้ถ้าดูนโยบายทางด้านงบประมาณรายจ่ายกับรายได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการแบ่งงบประมาณการจัดประเภทงบประมาณออกเป็น3แบบนะครับแบบสมดุลแบบเกินดุลแล้วก็แบบขาดดุลนะครับงบแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีเรียกว่าก็จะมีลักษณะต่างกันมีความหมายลักษณะต่างกันเช่นงบแบบสมดุลบาลานซ์บัดเจ็ตเนี่ยนะครับมันก็คือไอ้เก็บกระจายเนี่ยเท่ากันนะครับเก็บกระจายนี้เท่ากันงบประมาณแบบนี้เนี่ยก็คือนิยมที่จะเอามาใช้ในช่วงเศรษฐกิจปกติก็คือโตแบบสมูทไม่มีปัญหาเงินเฟ้อการว่างงานสูงนะครับแบบที่2งบประมาณแบบเกินดุลคือเก็บได้มากก็จ่ายออกไปเก็บได้มากก็จ่ายออกไปนะครับคราวนี้ไอ้แบบเนี้ยมันก็เป็นการตั้งงบรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจที่ต้องการการเติบโตเช่นมีการตกงานสูงเศรษฐกิจขยายตัวต่ำเกินไปอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็ใช้งบประมาณแบบนี้คือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตมากกว่าให้เกิดการจ้างงานมากกว่านี้นะครับตอนนี้ไอ้ตัวเงินที่เก็บมาได้น้อยแต่จ่ายไปเยอะเนี่ยไอ้เงินที่จ่ายไปเอามาจากไหนก็อาจจะเอามาจากการก่อหนี้เป็นหนี้สาธารณะไปนะครับก็อาจจะเอาเงินคงคลังมาจ่ายบ้างหรือว่าก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นแบบที่3คืองบประมาณแบบขาดดุลแบบขาดดุลเนี่ยก็คือหมายความว่าไอ้เก็บมาได้จะจ่ายไปมากนะครับแบบเกินดุลเก็บมาได้มากแต่จ่ายไปน้อยมีเงินคงคลังเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็น3แบบนะครับถ้าเป็นงบประมาณแบบขาดดุลเนี่ยนะครับก็เป็นงบที่จะทำให้เงินคงคลังเนี่ยมันลดลงหรือว่าหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนะครับถ้างบแบบขาดดุลก็จะเหมาะในช่วงที่เศรษฐกิจมันถดถอยตกต่ำนะครับถ้างบแบบเกินดุลก็คือเป็นงบประมาณที่จะเอามาใช้ในช่วงเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อสูงการเติบโตสูงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลือกใช้ตามภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ดูนะครับคราวนี้นโยบายการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจในหัวข้อในส่วนที่3นะครับคือนโยบายการคลังเนี่ยเท่าที่พูดมาเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารเศรษฐกิจนะคู่กับนโยบายการเงินเป็นนโยบายหลักเลยแหละนะครับแต่นี้เนี่ยไอการใช้นโยบายการคลังเนี่ยตอนหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีความอะไรนะครับมีประสิทธิภาพลดลงนะครับเนื่องจากว่ามันมีภาคการค้าต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเงินไหลเข้าไหลออกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของภาครัฐบาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอการใช้นโยบายการคลังก็จะมีปัญหาคือปัญหาก็คือประสิทธิภาพของการที่จะทำให้มันเป็นไปตามเป้าหมายมันลดลงนะครับจะเห็นว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาเนี่ย

การใช้นโยบายการคลังในบางช่วงนะโดยเฉพาะช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการใช้แบบที่เป็นไปตามสถานการณ์นะครับเช่นในปี40วิกฤตปี40วิกฤตสำคัญที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนี่ยนะครับอันนี้มันเกิดเรียกว่าวิกฤต40นี่มันเกิดจากเรียกว่าไอการเปิดประเทศและการพึ่งพาเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี่มันมีอยู่สูงนะครับแล้วก็เราก็ไปฟิกอัตราแลกเปลี่ยนเราตอนนั้น25บาทต่อดอลลาร์คงที่ตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นสาเหตุสำคัญนะครับว่าไอการพึ่งพาต่างประเทศสูงแล้วก็ไอการที่ฟิกค่าเงินเนี่ยนะครับมันมีผลทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไทยแก้ปัญหาโดยวิธีไหนก็คือขาเราต้องไปเงินสำรองระหว่างประเทศมันลดน้อยลงมากๆนะครับเงินมันไหลออกมากอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้จะต้องไปพึ่งพาคือไปกู้ MWF ถึง17,200ล้าน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็พอกู้เข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าของเงินกู้คือ IMF นะครับเช่นจะต้องทำนู่นนี่นั่นเขาก็กำหนดมานะครับเช่นเพราะงั้นการดำเนินนโยบายการคลังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจก็จะไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องนะครับก็ในถ้ามาต่อมาก็ในปี51-52อันนี้เป็นวิกฤตเรียกว่าซับพรามนี่เป็นการเกิดวิกฤตที่อเมริกานะครับมีที่อเมริกาแล้วก็ลามมาที่ประเทศไทยนะครับเราก็ใช้นโยบายการคลังแบบที่เรียกกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนั้นมันก็ลามมาทำให้เศรษฐกิจมันถดถอยนะเติบโตต่ำอะไรเงี้ยว่างงานสูงเราก็ใช้นโยบายการคลังแบบที่เรียกว่าเร่งการฟื้นฟูเร่งการเติบโตนะครับใช้ภาษีสนับสนุนการฟื้นตัวเอกชนแล้วก็ใช้นโยบายกึ่งการคลังก็คือว่าเอาการคลังกับการเงินผนวกกันแล้วก็ทำคู่กันเช่นเอาเรื่องของเอาภาษีไปกระตุ้นอะไรเรื่องของไอ้ซัพพลายภาคซัพพลายอะไรแบบนี้ก็ทำกันหลายๆด้านนะครับคราวนี้สรุปก็คือว่านโยบายการคลังกับการเงินนี่เรียกว่าจะต้องใช้คู่กันนะครับนโยบายการคลังจึงเป็นนโยบายที่มีความสำคัญนะครับนโยบายหนึ่งนะครับแล้วก็การใช้นโยบายการคลังผ่านเครื่องมือก็คือเรื่องรายจ่ายภาครัฐบาลกับภาษีที่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในเรื่องระบบเศรษฐกิจเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาต่างประเทศดังนั้นนโยบายการคลังจึงลดประสิทธิภาพลงนะครับแล้วก็การใช้นโยบายการคลังก็ต้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะวิกฤตตอนนั้น ก็จะมีการเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามีจะมีการปฏิรูปนโยบายการคลังเป็นระยะนะครับเพราะว่านโยบายการคลังจะต้องสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยและภาวะเศรษฐกิจโลกครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับของหน่วยที่11ซึ่งสาระรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษานะครับอ่านจากหน่วยที่11นั้นนะครับไม่เข้าใจนะครับก็หวังว่านักศึกษาคงประสบผลสำเร็จในการศึกษานะครับและมีความสุขจากการศึกษาหน่วยนี้นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025042

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกช่องทาง STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: จากไปเลยค่ะเลยเอาต้นนี้
1: เลย
0: ไ
1: หนอันนี
0: ้วางเลย
1: ป้อง
0: ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เฮ้ยดีเลยเนี่ย
0: เราขอลองวางนี้ก่อน
1: ขึ้นปั้นได้นะนู้นปั้นไม่ได้แล้วล่ะ
0: มันปั้นไม่ได้มันหลุดง่ายมันทำไม่ได้เพราะมันก็เศษต้องเอาไปใส่น้ำมั้ง
1: ใส่น้ำแล้วมันจะเปียกแล้วมันจะกั้นได้ไหมอ่ะมันจะเหนียวเหรอ
0: เราว่าเราลองเอาดินใส่จุ่มน้ำดีกว่า
1: ใช่ว่ามันไม่แห้งโอเคโอเคคนคน
0: คนคนคนแล้วก็คนคนคนอุ้ยเป็นโคลนไปแล้ว
1: จากดินแกเป็นโคลนแล้วเนี่ย
0: มันเหลวเพราะเราใส่น้ำเยอะเกินไป
1: ไม
0: ่
1: เหม
0: ือ
1: นโคลนเลยอ่ะ
0: มันก็ได้ปั้นไม่ได้เพราะมันมีน้ำหนัก
1: น่าจะใช้ดินที่เหนียวเหนียว
0: มันจะได้มีความนุ่มๆแล้วมันจะได้ปั้นได
1: ้นี่ไงนี่ไง
0: โอ้เต็มมือเลยลองปั้นเป็น
1: ปั้นได้เลยนะเนี่ย
0: ปั้นได้จริง
1: โอ้ยมันเหนียว
0: เหมือนดินน้ำมันเลยอ่ะนี่ไงกลมแล้ว
1: เป็นมะละกอเลยอ่ะ
0: ชูมือหยิบเลยตุ่มอุ้ยเอาก้อนนี้ดีกว่า
1: เอาดินตรงนี้ไปเยอะๆเลย
0: เอออุ้ยเคพอแล้ว
2: ไป
0: อุปกรณ์ไปด้วย
1: เอาอุปกรณ์อันนี้ไปด้วย
0: ฮึบ
1: เอาไปก่อน
0: เราจะทำแบบให้มันมีบ้านๆแล้วก็มีต้นมาเยอะๆแล้วก็ใช้ดินมาทำเป็นกรงเฮ้ยเราทำสะพานดีกว่าทำสะพานด้วยเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดว่าจะให้มันเป็นลง
1: พอแล้วไม่ต้องแล้วถ้าหนุนตรงนี
0: ้ก็ขอทำรั้วก่อนเฮ้ยทำแบบหลังคาแบบนี้ดีกว่าพลาดๆได้แล้วอันนี้คือกรงสัตว์เอารถคันใหญ่คันนี้บิ๊กไบค์ไปวางกันเลยตุ้มไปแล้ว1คัน
1: อันไหนอ่ะคะดูหน่อย
0: ไปไปไปนี่โอ้ตัวอะไรเนี่ยนี่อู้ทำเป็นท่อระบายน้ำดีกว่าตะดึนตะดึนตะดึนตะดึนตะดึนตะดึนตะดึนตะดึนตะดึนตะดึนหัวทิ่มแล้วตุ้มสวนสัตว์ของเราชื่อโมนามาจากชื่อของนโมและมีนาและเป็นสวนสัตว์โมนา

0: เห็นมันมีน้ำอยู่ตรงที่มันหมุนเฮ้ยตอนนี้มันเริ่มเหมือนถ้วย
1: มันเริ่มจะโค้งแล้วอ่ะ
2: โอ้ย
1: เฮ้ยสวย
0: จักรตีมากตอนนี้ความรู้สึกมันรู้สึกโดนเร็วแล้วมันก็เหมือนจะเปียกมือแล้วตอนนี
1: ้มันเหนียวมากเลยอ่ะทำให้มันกดลงไปให้มันเป็นบุ่มบุ่มก่อนมันบานขึ้นมันไม่สูง
2: หอยทากหอยทากตัวเป็นๆหอยทากตัวเป็นจริงวะเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนงูอะนาคอนด้า
0: โอ้พระเจ้าอะไรมันใจยากเย็นขนาดนี้โ
2: อ้เออได้แล้วเย
1: ้ปั้นๆเอาแบบนี้น่าจะง่ายกว่าของเราต้องทำให้เป็นรูก่อน
2: ของเราต้องทำให้มันเป็นแผ่นเรียบๆก่อน
1: มันต้องบิดดินข้างๆขึ้นมาถึงจะได้เออทำอะไรให้มันด้วยผลงานปั้นของพวกเราถ้าเข้าตัวอบแล้วจะเป็นยังไงนะอยากเห็นแล้ว

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์หางปลาฉลามของเด็กเวลาผมไปว่ายน้ำจะได้ว่ายเร็วๆเหมือนปลาฉลามและไม่จมน้ำด้วยพ่อกับแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงแต่ผมจะได้ว่ายน้ำเก่งกว่าเพื่อนด้วย

0: เดียวฉันใช้มือเดียวโอ้โหนี่เอาออกอย่างง่ายๆนี
1: ่แล้ว
0: เฮ้ยไม่เอาข้างในนั้นนะ
1: ดักข้างบน
0: เอาดอกข้างบนเนี่ยง่ายๆอ่ะใส่ไว้แน่เลยเหรอ
2: ก้อนมันเป็นสีขาวๆมี3ก้อนอ่ะ
0: โอ้นี่มากเลยอ่ะโอ้โหแบบเหมือนสามเหลี่ย
3: มเขาว่าเหมือนไส้ไหม
0: เป็นเส้นเลย
3: อยากกินอ่ะ
0: เป็นเส้นในแมงมุมเลยอ่ะ
2: เป็นแบบนี้เลยอ่ะเป็นเส้นๆเลยเส้นๆติดกันเหมือนเส้นผมเลย
0: นี่ชีสมาก
2: โอ้ย
1: โอ้ยชีส
2: ชีสชีสยาวเลย
0: เฮ้ย
2: ตัวสูงสูง
0: โอ้ย
2: รู้สึกอ่ะเหมือนแบบจับจับแล้วมันเบาๆอ่ะ
0: เฮ
2: ้
0: ย
2: เฮ้ย
0: เฮ้ย
1: กาด้วย
4: กาด้วยนี่หรอกกันเลย
0: ทำไมช็อกโกแลตเหรียญ
1: กระเป๋าพิเศษ
0: กระเป๋าพิเศษนี่ก้อนเท่านี้น้ำหนักมันยังไม่พอดีมันคล้ายๆกับเหรียญหนึ่งแล้วอะน้ำหนักเนี่ยเหรียญสามเริ่มเหมือนแล้วของเราเหมือนแล้ว
1: แล้วว่าใช้ไฟ5ก้อน
0: ออกมาแล้วเหรียญ1นี่2
1: 3
0: 3
1: จบ
0: 3
1: จบ
0: 3จบ
1: เขาจะเอา5
2: เลยคิดว่าน่าจะ5เหมือนกันแหละ
0: อันนึงก้อนก็
2: 1
0: ไม่ได้2ก้อนวะ
1: ไม่ใช่
0: เอ้ย0อยู่เลยมัน2อันนั่นแหละ
1: ขอ
2: 3แล้ว3กับ
0: 2 2อีกนิดเดียว
2: นี่
0: นี่นี่เป็น
1: สี่ก้อน
0: สาม
2: มันต้องใช้สี่ก้อนถึงจะเท่ากับช็อกโกแลตอะ
1: ไปขึ้นไปขึ้นบ้า
0: โอ้ย
2: ห้ามบินได้ห้ามบินได
0: ้หนึ่งสองสามโอ้ยมันก็ลอยได
2: ้มันลอยน้ำได้โอ้มันก็ขึ้นมาแต่มันขึ้นช้ามันไม่จมอ่ะมันลอยขึ้นมามันเบาแล้วมันนิ่มโฟมอ่ะก็เลยลอยน้ำได้นี่น้ำมันออกมาด้วย
1: เฮ้ยน้ำ
2: จะดอดอแล้วมันก็จะเป็ดเส้นแบบนี
4: ้
2: น่ะมันก็จะมีรูเล็กๆมันก็เลยเข้าไปได
1: ้กับไฟนุ่มๆ น่ารักเก็บเอาไปทำอะไรดีนะ

0: ิอ้าวนี่หนวดเหมือนหนวดเด้ะนี่เหมือนใส่ไม้ด้วยก้อนเมฆด้วยนี่ว้าวนี่สุดเลย
1: นี่เขาทำอะไรให้ดูหยุดก่อนหยุด
0: มัน
1: เอาวันนี้นะเสร็จแล้วเค้กของเรา
0: เค้กลูนตีน่ะเหมือนเหลือเกินโอเคครับ
2: ค่ะค่ะนี่นะ
1: เอาแบบเอาอันนี้แล้วก็พิเศษแล้วก็เอามันติดแล้วมันก็ติดกันเลย
0: ติดจัดเป็นเหมือนเชือกเลย
2: ดังข้อหนึ่งลูกข้อหนึ่ง
1: เอามาทำเป็นเสื้อทำเป็นกางเกงก็ได
3: ้เพราะว่าเอาไปเย็บผ้าม
1: ันก็เหมือนเย็บผ้าเนี่ยไม่ใช่อย่าเย็บผ้าไหนอย่า
3: เ
1: ย็บ
3: เ
2: อาไปทอผ้า
1: พี่เขาเอาไม้สอดไปสอดมา
2: ทีละเส้นทีละเส้นอย่างเงี้ยผ้าสิ้นตีนจกใช้มือเนี่ยจกเข้าไปในเส้นฝ้ายเนี่ยเป็นที่มาของคำว่าอะไรนะ
3: ผ้าเส้นตีนจก
2: ใช่แล้วได้นะ
1: กระทบฟืมผ้าจะได้แน่นๆ
2: เขาเรียกว่ากระสวยพุ่มกระสวยไปขอโทษนะครับป้าวางก่อน
3: เป็นไรสอดสอดสอด
0: เฮ้ยกระทบมันด้วย
1: ก็เพราะว่าทำให้มันต้องให้มันเรียบ

กับฝ้ายมีเส้นใยเอามาทำเป็นเสื้อผ้าได้สวยเลย

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์นมที่ทำให้ผมโตขึ้นไวๆถ้าผมอยากโตเร็วๆจะ

0: นอุ้ยเจ้าแฟนตรงนั้นมีกล้วยสุกๆด้วยแล้วก็เยอะด้วยผลสีเหลือง
1: สามเกลือ
0: สามเกลือนั่นแหละแต่ว่าแค่ขั้นบนสุดอ่ะมันเป็นสีเหลืองแต่อีกสองขั้นล่างมันเป็นสีเขียวต้องยืนที่สูงๆเกือบถึงแล้วแมวแมวเอ้ยเอาตัวช่วยดีกว่าเผื่อจะได้

0: まあ、ตรงนี้ก็เอา
1: ไว้อุ๊ยถ้าซันมีกล้วยตรงนี้ด้วยมันยังกินไม่ได้นะซันเพราะว่ามันดิบข้างล่างมันมีหัวปีด้วยซันไม่เห็นหรอกมันเหมือนดอกบัวแล้วเขามีสีแดงลีลีกลมๆนิดนึงอ่ะแล้วไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะมีใบกล้วยด้วย
2: มันใบใหญ่มาก
1: ใบมันลื่นๆอ่ะ
2: ใช่
1: ลื่น
2: ลื่นมากค่ะ
1: มันเส้นๆหนึ่งเราฉีกกันไหมหนึ่งสองสามเอามาพับเล่นได้ด้วยยังไงไม่ต้องเอาไปห่อข้าวเหนียวมูนได้ด้วย
2: เจาะลงไปเลย
3: เอา
2: อุ้ยเย็บเราถือหลังอินดี้ถือหน้า
1: ทำเป็นร่มก่อนทำอะไรหรอ
2: กำไร
1: เราจะทำผมผมมันต้องสีเป็นเส้นๆเล็ก
2: ๆนี่ของเราต้องขีดไงนะแล้วจากนั้นก็เอามาพามือแค่นี้จบ
1: ข้ามือด้วยเหรอ
2: สีเส้นบ
1: อยได้แล้ว
2: ได้แล้ว
1: เอามาใส่กันเลย
2: อ๋อแบบนี้ต้องใช้ฟัน
1: แต่เร็วฉันซาแล้วใส่ให้เสร็จแล้วซาเราจะทำดาบง่ายๆแค่เอาแล้วก็เอาอันนี้มาห่อ

0: บ
1: กลัวสารพัดสนุกเอาเล่นอะไรกันอีกดี

0: เราต้องฉีกหมดเลยโอเคเราฉีกหมดเลยเพราะเราจะเอาแต่ก้าง
1: ใช
0: ่อีนี่แล้วต่อไปก็ตัด
1: ใช่เราจะลองตัดอยู
0: ่ตรงนี้แล้วกันเ
2: ออเอาไม้วางตรงกลางเอาหนังยางรัดด้วย
0: จ้ะ
2: แล้วก็เอาก้านกล้วยมาใส่จากนั้นก็หมุนหมุนหมุนเสร็จแล้วของเล่นกล้วยของเรา

0: นไปอีกด้าน
1: สองสามขอไปด้วย
0: เรือพลังกล้วยของเล่นจากธรรมชาติเจ๋งสุดๆเลย

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์ผ้าคลุมหายตัวได้เวลาเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนจะหาผมไม่เจอ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาผมรองศาสตราจารย์ดร.พิทักษ์ศรีสุขใสวันนี้จะมาบรรยายหน่วยที่11การปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศชุดวิชา94462ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะครับชุดนี้นะครับก็มีนี่เป็นหน่วยท้ายๆของชุดวิชานี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติการในหน่วยที่11นะครับจะมีได้แบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกนะครับ 11.1 แนวคิดการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

11.2 การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 11.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเทศเป็นแหล่งผลิต 11.4 หลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรปฐมและสินค้าแปรรูปนะครับในตอนที่ 11.1 แนวคิดการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของความหมายขั้นตอนและประโยชน์ของการจัดการปฏิบัติการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องทำเลที่ตั้งการวางแผนกำลังการผลิตการวางแผนผังและเรื่องที่3การออกแบบกระบวนการผลิตการออกแบบงานนะครับในเรื่องแรกนะครับความหมายนะครับความหมายของความหมายขั้นตอนและประโยชน์ของการจัดการปฏิบัติการธุรกิจการเกษตรนะครับระหว่างประเทศนั้นนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเราจะหมายถึงการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรนะครับเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่การผลิตหลังจากนั้นก็มาแปรรูปแปรรูปเสร็จก็เป็นการจัดจำหน่ายและก็การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับแล้วก็เพราะเป็นเรื่องระหว่างประเทศเราทำอย่างนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับลดต้นทุนแล้วก็การเข้าถึงตลาดใหม่ๆในต่างประเทศนะครับขั้นตอนนะครับในการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับ7ขั้นตอนนี้นะครับก็ประกอบด้วย1ก็คือการวิจัยตลาดและกลยุทธ์การเข้าตลาด2การสร้างความสัมพันธ์3การปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น4คือการปรับใช้กฎระเบียบนะครับแล้วก็5การจัดการความเสี่ยง6การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแล้วก็7การปฏิบัติที่ยั่งยืนนะครับจะเห็นว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องจะเข้าตลาดยังไงนะครับขั้นตอนว่าต้องดูว่าในตลาดนั้นเขาต้องการสินค้าในตลาดระหว่างประเทศนะครับต้องการสินค้าเราหรือเปล่าสินค้าการเกษตรที่กำลังผลิตนะครับแล้วก็เรามีจะเข้ายังไงเสร็จแล้วเราต้องสร้างความสัมพันธ์นะครับกับผู้ซื้อนะครับหรือหน่วยงานกำกับดูแลนะครับเพื่อว่าสร้างความสัมพันธ์นี่สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับในระหว่างประเทศแล้วก็เวลาเราไปจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนั้นจะต้องไปจัดการที่ประเทศอื่นซึ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นนั้นนะครับก็ต้องดูว่าเอ๊ะท้องถิ่นนั้นเขามีลักษณะยังไงนะครับมีใช้กฎระเบียบยังไงมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างไรนะครับเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเราก็ดูสิประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับดับแรกละเมื่อประโยชน์ของการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนั้นแน่นอนเมื่อเราไปหาตลาดระหว่างประเทศด้านการเกษตรนะครับก็เป็นการขยายตลาดของเราเองแล้วก็สองก็คือการกระจายความเสี่ยงเราสามารถเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้นะครับซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงของเราซึ่งให้อยู่ที่ความการสร้างความสัมพันธ์ในการแข่งขันด้วยนะครับในข้อถัดไปคือความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับสิ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะได้มีนวัตกรรมและการเรียนรู้นะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้จากทั่วโลกนะครับแล้วก็มาลำอันที่5ประโยชน์ลำดับที่5คือการเจริญความเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งสินค้าเกษตรเราก็มีส่วนช่วยในการสร้างความเติบโตของประเทศนั้นที่เราไปลงทุนไปผลิตนะครับและสุดท้าย6ก็คือเรื่องความยั่งยืนอันนี้ในทุกวันนี้นะครับเรื่อง sustainable นะครับซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่กับธุรกิจนะครับความยั่งยืนเป็นเห็นร่วมกันทั่วโลกการดำเนินการต่างๆต้องมีความยั่งยืนระหว่างคนรุ่นปัจจุบันและก็คนรุ่นในอนาคตนะครับนอกเหนือจากเรื่องการเลือก

มีประโยชน์เรื่องความหมายนั้นแล้วนะครับเรื่องที่สองนะครับในตอนที่หนึ่งนี้ก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับการวางแผนการผลิตกำลังการผลิตและการวางแผนผังนะครับการเลือกทำเลที่ตั้งเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีความสำคัญต่อการผลิตสินค้าการเกษตรระหว่างประเทศมากนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับก็คือ1ก็คือความใกล้ไกลกับแหล่งวัตถุดิบหรือผู้จัดหาวัตถุดิบนะครับเป็นซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับที่เขาจัดหาให้เราซึ่งมันจะเกิดส่งผลต่อเรื่องต้นทุนการผลิตของเรานะครับแล้วก็2คือปัจจัยที่2คือสภาพภูมิอากาศและคุณภาพดินเราจะปลูกพืชต่างๆหรือเราต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับอาจจะมีเรื่องสภาพความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆต้องคำนึงถึงเป็น climate นะครับ and soil quality นะครับแหล่งน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เราตัดสินใจเพราะน้ำต้องจำเป็นต้องใช้ในทางด้านการเกษตรแล้วก็เราต้องมีแรงงานที่มาช่วยในการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือแหล่งแรงงานเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับภาษีและสิ่งจูงใจภาษีนี้ทำให้เราตัดสินใจไปเลือกลงทุนนะครับเลือกผลิตที่ประเทศนั้นๆ นะครับหรือว่าตัดสินใจเปลี่ยนไปอีกเป็นสิ่งที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับในการวางแผนการผลิตนั้นนะครับก็มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนะครับหนึ่งก็คือการประหยัดอันเนื่องจากขนาด economies of scale การประหยัดอันเนื่องจากขนาดนี้ก็หมายความว่าต้นทุนเฉลี่ยของเราต่อชิ้นต่อหน่วยนั้นต่ำกว่านะครับต่ำกว่าของคู่แข่งนี่นะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะวางแผนการผลิตว่าของเรานี้ต้นทุนต่ำกว่าคนอื่นไหมนะครับต้นทุนต่อชิ้นต่อหน่วยนะครับการปรับตัวแบบมีความยืดหยุ่น flexibility นะครับแล้วก็ปัจจัยที่3คือฤดูกาลและรูปแบบอื่นๆของการผลิตนะครับรวมทั้งเรื่องความต้องการสินค้าเกษตรของเราเป็นเรื่องว่ามีความแน่นอนไหมมีความผันผวนนะครับของอุปสงค์หรือเปล่านะครับ fluctuating demand นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายระดับหรือระดับเดียวนะครับก็นี่ทำให้เราตัดสินใจในเรื่องการวางแผนกำลังการผลิตนะครับในการวางแผนผังนะครับประเด็นที่3เรื่องการวางเป็นเรื่องการจัดวางแผนนะครับจัดวางตำแหน่งสิ่งต่างๆในพื้นที่หนึ่งนะครับเพื่อเราผลิตสินค้าเช่นการจัดเรียงเครื่องจักรในโรงงานนะครับการจัดวางสินค้าในร้านค้าหรือการจัดผังในออฟฟิศนะครับเวลาเราจะเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเราจะต้องวางตำแหน่งโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะครับจุดที่ผลิตอย่างไรนะครับเพื่อให้การทำงานหรือใช้พื้นที่นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเป็นเรื่องเลย์เอาท์นะครับองค์ประกอบของการวางแผนผังนั้นนะครับอันดับแรกเราก็ต้องวิเคราะห์การไหลของงานนะครับเป็น workflow analysis นะครับแล้วกำหนดพื้นที่นะครับ space allocation นะครับแล้วก็จัดเรียงอุปกรณ์เครื่องจักรพอเรากำหนดได้แล้วเรามาจัดเรียงว่าอุปกรณ์ชิ้นแรกควรจะอยู่ตำแหน่งนี้ชิ้นที่2ถัดไปชิ้นที่3คืออะไรนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือการวางแผนพื้นที่จัดเก็บ storage นะครับ planning นะครับแล้วถึงการออกแบบเส้นทางเดินเป็นpathway design ว่าเราเดินเราบังคับให้คนเดินตามทางถ้านักศึกษาเคยเดินตามซุปเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าต่างๆจะเห็นว่าเขาบังคับให้เดินให้เราเดินนะครับเดินจากสินค้าชนิดหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เราจะเดินออกไปสุดท้ายนะจนครบนะครับสินค้าที่เขากำหนดไว้นะครับและสุดท้ายคือการจัดการความปลอดภัยนะครับ safety management นะครับนี่คือการวางแผนผังนะครับซึ่งในการผลิตนะครับในเรื่องของสินค้าเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการวางแผนผังก็มีหลายประเภทนะครับมีตั้งแต่การวางตามกระบวนการนะครับเป็นการจัดตามหน้าที่นะครับกระบวนการหรือตามผลิตภัณฑ์นะครับหรือแบบผสมผสานก็ได้แล้วก็หรือตามกำหนดที่แน่นอนนะครับ fixed position นะครับทีนี้
ในเรื่องการวางแผนผังแล้วเราก็มาสู่เรื่องการออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบงานนะครับซึ่งเราจะพบว่าในการออกแบบนี้จะมีองค์ประกอบจริงๆแล้วการออกแบบกระบวนการผลิตก็คือเราตั้งแต่เลือกปัจจัยนำเข้าปฏิบัติการและวิธีการเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเป็นเรื่องของ process นะครับ process ตรงนี้เราจะออกแบบยังไงนะครับก็มีองค์ประกอบในการออกแบบนะครับ6องค์ประกอบด้วยกันนะครับ1ก็คือเราการวิเคราะห์และการวางแผนเราเริ่มต้นจากจุดแรกก่อนคือเราต้องวางแผนก่อนนะครับว่าเราจะมีกระบวนการผลิตเช่นไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือกวัตถุดิบนะครับแล้วก็การจัดการทรัพยากรนะครับ resource management 4ก็คือการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการนะครับเป็น process control and improvement นะครับแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะครับ post harvest นะครับ management แล้วก็6นะครับพอเราเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็มาดูซิว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้างแล้วติดตามผลนะครับเป็นเรื่อง data management and monitoring นะครับทีนี้ในหลังจากนั้นเราก็จะดูซิว่าเราออกแบบงานยังไงเป็น job design ซึ่งเป็นการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละบุคคลนะครับตามสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดการของการปฏิบัติการเพื่อให้รู้ความต้องการทางด้านการผลิตและหน้าที่ของพนักงานเราออกแบบนี้นะครับเพื่อให้สำคัญนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเราคือความต้องการด้านการผลิตและหน้าที่ของพนักงานนะครับซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ6ประการนะครับประการแรกคือเราต้องกำหนดเนื้อของงานเป็น job นะครับเนื้อของงาน job content นะครับ2คือขอบเขตของงานเป็น job scope นะครับแล้วก็3คือความหลากหลายของทักษะนะครับ skill variety นะครับและ4คือความสำคัญของงาน task significance นะครับและ5ความอิสระในการทำงานสุดท้าย6คือการตอบรับและประเมินผลอันนี้คือ feedback นะครับตอนที่ 11.2 นะเราผ่านไปตอนแรกแล้วนะครับ 11.2 นี่เป็นเรื่องการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจนะครับการเกษตรระหว่างประเทศมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือความสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโซ่อุปทานเรื่องที่2 11.2.2 คือกระบวนการของการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจการเกษตรและก็เรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องหลักการจัดการด้านจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเรื่องที่4นะครับก็คือหลักการนะครับจัดการด้านการผลิตและมาตรฐานนะครับความสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจเกษตรเรื่องแรกนะครับเรามาดูนิยามของการจัดการโซ่อุปทานก่อนซึ่งก็หมายถึงการวางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดเลยนะครับกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาทรัพยากรการผลิตนะครับ sourcing นะครับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับการแปลงสภาพวัตถุดิบสุดท้ายคือกิจกรรมการจัดการโลจิสติกนะครับเราจัดการทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายอาจจะเป็นด้านการให้บริการลูกค้าเป้าหมายการลดความเสี่ยงและเป้าหมายด้านโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งมีกระบวนการทั้งหมดอยู่8กระบวนการเป็นลูกโซ่เป็นโซ่เลยนะครับกระบวนการของการจัดการโซ่อุปทานเนี่ยเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกคือพยากรณ์ความต้องการสินค้าและบริการนะครับเป็น forecasting demand 2ก็คือการวางแผนการผลิตโดยรวมพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเรามาวางแผนการผลิตพอการผลิตเสร็จแล้วพอเราวางแผนแล้วเราก็เริ่มละจัดทำตารางการผลิตหลักนะครับเป็น Master Production Scheduling นะครับเสร็จแล้วพอเราดูแล้วว่ามีตารางการผลิตหลักที่หลักก็คือสิ่งที่สำคัญจำเป็นที่สุดของการผลิตของเรานะครับแล้วข้อ4เราก็คราวนี้เราก็ไปหาวัตถุดิบหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะวัตถุดิบนะครับเป็นการจัดซื้อแล้วก็พอจัดซื้อแล้วมาผลิตเลยครับเป็นกระบวนการที่5คือควบคุมการผลิตพอผลิตแล้วมีสินค้าที่เราเก็บไว้นะครับวัตถุดิบที่เราเก็บไว้กลายเป็น inventory นะครับสินค้าคงคลัง
นะครับพออันนี้เราได้ผลผลิตแล้วเราก็ไปกระจายสินค้า physical distribution แล้วก็สุดท้ายคือลูกค้าเราจะเห็นว่ากระบวนการจัดการโซ่อุปทานนั้นเริ่มตั้งแต่ความต้องการของลูกค้าแล้วก็ไปจบที่ลูกค้านะครับนะครับ8กระบวนการด้วยกันซึ่งมีหลักการแรกเรามาดูเรื่องหลักการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับซึ่งการเราอาจจะต้องการจัดซื้อจัดหานี้เราต้องบริหารการจัดซื้อจัดหาด้วยการกำหนดกลยุทธ์นะครับซึ่งการกำหนดนี้เราเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์จากภายในองค์กรก่อนว่าองค์กรต้องการอะไรนะครับแล้วก็มากำหนดกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดหานะครับหลังจากนั้นจึงมากำหนดกลยุทธ์ในการร่วมดำเนินงานกับผู้จัดจำหน่ายอย่าลืมว่าเราไปจะซื้อจัดหาเนี่ยก็มีผู้จัดจำหน่ายจำหน่ายให้เราจะมีวางแผนร่วมกับเขาอย่างไรนะครับแล้วก็4ก็คือการวางกลยุทธ์เจรจาต่อรองนะครับซึ่งหลักการจัดการด้านการผลิตและมาตรฐานนี้นะครับเราจะพบว่ามีกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องการผลิตนะครับด้วยมาตรฐานแรกคือมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO นะครับ 9001 นะครับกระบวนการเนี่ยเป็นการจัดวางระบบการบริหารงานเพื่อให้เป็นการประกันคุณภาพซึ่งทำให้เชื่อมั่นต่างๆว่ากระบวนการต่างๆที่เราผลิตสินค้านั้นได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับโดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานนะครับซึ่งมีข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการในการรับรองระบบการบริหารจัดการนี้นะครับ1ก็คือขอบข่าย2คือนิยาม3คือคุณสมบัติของผู้ยื่นขอ4คือการรับรอง5คือเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง6การติดตามผลและการตรวจประเมินใหม่7คือการลดขอบข่ายการพักใช้การคืนสิทธิ์และการเพิกถอนการรับรอง8การอุทธรณ์และร้องเรียน9การยกเลิกการรับรอง10คือการรักษาความลับเราจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยครับมีขอบข่ายนิยามจนสุดท้ายเป็นเรื่องของการรักษาความลับนี่คือมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO นะครับ9001อันที่2นะครับเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบริหารธุรกิจนะครับ GAP นั่นเองเรียก GAP นะครับมาตรฐานด้านการจัดการการผลิตระดับฟาร์มซึ่งเป็นหลักการและข้อกำหนดสำหรับปฏิบัติในการจัดการฟาร์มนะครับซึ่งทำให้เกิดการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและมีการพัฒนาชนบทนะครับมาตรฐานนี้นะครับเรียกสั้นๆว่าแก๊ปมาตรฐานที่2คือมาตรฐานด้านการจัดการผลิตระดับโรงงานก็แบ่งออกเป็นหลักปฏิบัตินะครับการผลิตที่ดีนะครับGood Monitoring Practice นะครับ GMPและก็2คือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนะครับปัจจัยนะครับอันนี้เป็นตอนที่3นะครับ 11.3 เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเทศนะครับเป็นแหล่งผลิตนะครับเรามีประเด็นสำคัญที่ในเรื่องในตอนนี้คือ1คือปัจจัยการผลิตเป็นปัจจัยด้านทรัพยากรการผลิตนะครับและ2คือปัจจัยด้านสิทธิพิเศษด้านตลาดและด้านทำเลที่ตั้งนะครับสำหรับปัจจัยด้านทรัพยากรการผลิตนะครับก็ตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับก็เราแบ่งออกเป็นผลิต4ปัจจัยด้วยกันนะครับ1ก็คือที่ดิน2คือแรงงาน3คือทุน4ก็คือผู้ประกอบการเรานำปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมาผสมผสานมารวมกันกลายเป็นการผลิตสินค้าเกิดขึ้นนะครับเรามีที่ดินก็สามารถให้คนเช่าได้นะครับเราก็จ้างแรงงานคนมาผลิตสินค้าเรามีทุนนะครับเราก็แปลงสภาพไปนะครับไปซื้อเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับมาผลิตแล้วก็ตัวเราเองเป็นผู้ประกอบการนะครับส่วนปัจจัยอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของสิทธิพิเศษนะครับด้านการด้านตลาดและทำเลที่ตั้งนะครับอันดับแรกคือเรื่องระบบสิทธิพิเศษด้านทางภาษีศุลกากรนะครับเป็นการทั่วไปเราเรียกว่า GSP นะครับ Generalized System of Preferences นะครับแล้วก็2คือสิทธิพิเศษการลงทุนธุรกิจการเกษตรอื่นๆนะครับ
แล้วก็สิทธิพิเศษอันที่3คือเราในประเทศไทยคือเราได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีซึ่ง BOI

เขาจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเป็นการส่งเสริมการลงทุนนะครับตอนนี้ 11.4 11.4 นี่เป็นเรื่องของหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมและสินค้าแปรรูปนะครับซึ่งมีประเด็นสำคัญนะครับเรื่องสำคัญที่อยากให้นักศึกษาทราบก็คือว่าหนึ่งก็คือหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับซึ่งหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรปฐมนี้เราแบ่งออกเป็น5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืนนะครับเป็น sustainable farm management นะครับ2คือเป็น quality control การควบคุมคุณภาพแล้วก็3ความปลอดภัยทางอาหารนะครับ food safety แล้วก็ Cนะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ human resource management และ5คือการจัดการความเสี่ยงนะครับซึ่งหลักการนี่เป็นสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับเราก็มีกระบวนการตั้งแต่1ถึง5นี่นะครับเราจะดูว่ามีการจัดการฟาร์มนั้นยั่งยืนไหมมีคุณภาพไหมมีความปลอดภัยไหมแล้วทรัพยากรมนุษย์อย่างไรเราจะเห็นเลยว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับในการปฏิบัติการนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติการของสินค้าเกษตรขั้นปฐมเพราะมีความเสี่ยงหลายอย่างนะครับเรามาดูองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของการของหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมมีทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยกันนะครับองค์ประกอบแรกก็คือการวางแผนการผลิตนะครับเราเริ่มต้นนะครับ production planning เราจะต้องวางแผนก่อนนะครับวางแผนแล้วเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการผลิตเราก็เรียนเป็นเทคโนโลยี utilization นะครับเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็การจัดการน้ำและดินอย่าลืมว่าการเกษตรทุกอย่างเกี่ยวข้องกับน้ำและดินนะครับ water and soil management เราต้องมาจัดการนะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับการจัดการศัตรูพืชและโรคพืชนะครับและ5คือการจัดการหลังเก็บเกี่ยวนะครับ post harvest management นะครับซึ่งพอจัดการศัตรูพืชและโรคพืชเสร็จแล้วเราเก็บเกี่ยวเราก็มาดูหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะครับนี่คือองค์ประกอบสำคัญสำหรับหลักการปฏิบัติการสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับส่วนในหลักการจัดการด้านการซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับสินค้าเกษตรขั้นปฐมอย่าลืมเราต้องซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อมาผลิตนะครับอันดับแรกเราต้องวางแผนเช่นเดียวกันนะครับไม่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแล้วก็จัดการน้ำและดินนะครับแล้วก็จัดการจัดการศัตรูพืชและโรคพืชแล้วก็การจัดการหลังเก็บเกี่ยวนะครับส่วนการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับเราก็ต้องวางแผนความต้องการก่อนนะครับมี5องค์ประกอบนะครับเราจะจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับ2ก็คือเราต้องเลือกผู้ประเมินผู้ขายอย่าลืมซัพพลายเออร์มีจำนวนมากเราต้องมาประเมินว่าเขาสามารถจัดหาวัตถุดิบให้เราตามที่เราต้องการไหมนะครับแล้วก็เรามาจัดซื้อและเจรจาต่อรองนะครับ purchasing and negotiation นะครับก็คือเราจัดซื้อละตอนนี้นะครับซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นปลูกพืชก็พันธุ์พืชนะครับปุ๋ยต่างๆแล้วก็พอเราซื้อจากเขาเสร็จนะครับจากซัพพลายเออร์เสร็จเราก็ต้องบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์นะครับเป็นซัพพลายเออร์รีเลชั่นชิพแมเนจเมนต์แล้วก็สุดท้าย5คือการควบคุมคุณภาพนะครับเป็นควอลิตี้คอนโทรลนะครับซึ่งก็วัดปัจจัยการผลิตที่เราซื้อเนี่ยก็ต้องให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่เราต้องการนะครับสินค้าเกษตรขั้นปฐมนี้นะครับเราก็มีมาตรฐานนั้นนะครับมีทั้งหมด5มาตรฐานด้วยกันนะครับเป็นมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมระหว่างประเทศนะครับมาตรฐานแรกคือ Global Gap นะครับ Gap นี่คือ Good Agricultural Practices นะครับ2คือ Organic Certification นะครับ3 ISO นะครับ 22,000 นะครับเป็น Food Safety Management System นะครับแล้วก็4 Fair Trade Certification นะครับแล้วก็5คือนะครับ RainforestAlliance Certification นะครับซึ่งมี5มาตรฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าเกษตรขั้นปฐมระหว่างประเทศนะครับ
สำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปเราก็มีหลักการปฏิบัติการนะครับสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับมี3ประเด็นที่เราต้องคำนึงถึงนะครับ1ก็คือหลักการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูป2คือหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและ3คือมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับในการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนั้นนะครับก็มีหลักการจัดการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับ2ก็คือเราใช้แนวคิดนะครับเรื่องการปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดนะครับ economic order quantity นะครับ3แนวทางและวิธีการในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งในเนื้อหานี้จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาดูว่าตัวอย่างของการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสินค้าเกษตรแปรรูปนั้นมีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรามีหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งก็จะมีเราต้องพิจารณาถึงว่ามีองค์ประกอบของหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศนะครับแล้วก็แนวทางการปรับปรุงนะครับการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับแล้วก็มีตัวอย่างนะครับนักศึกษาตัวอย่างการจัดการการผลิตสินค้าแปรรูปของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดปาชนนะครับในรายละเอียดในหน่วยที่11นี้นะครับมีตัวอย่างของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารนะครับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับมาตรฐานของสินค้ามาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศนะครับก็มีมาตรฐานที่สำคัญนะครับซึ่งสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศโดยตรงนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเขาใช้มีเยอะนะครับเราจะให้ดูของบริษัทหนึ่งคือบริษัท Asian Alliance International จำกัดมหาชนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งแล้วก็มีองค์ประกอบของมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปที่เราต้องพิจารณาว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่15นะคะ News Reading หรือว่าการอ่านข่าวนะคะของโมดูลนี้นะคะก็มีไว้ในวิชา Prose นะคะ Reading English Prose การอ่านร่อยแก้วภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนักศึกษาเนี่ยได้รู้จักนะคะโครงสร้างของข่าวและภาษาในข่าวนะคะแล้วนำสิ่งเหล่านี้นะคะความรู้ทั้ง2 อย่างนี้เนี่ยไปนั่นในการอ่านข่าวให้เกิดความเข้าใจอย่างเดียวไม่พอนะคะต้อง analyze how news stories and issues in news are presented นะคะหมายถึงว่าเข้าใจแล้วนำไปวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เราอ่านในแต่ละวันนะคะข่าวต่างๆนั้นเรื่องราวต่างๆนั้นประเด็นทางสังคมนั้นนะคะสื่อนำเส

เสนออย่างไรนะคะเราต้องรู้เท่าทันนะคะครูจะเริ่มจากการที่อธิบายก่อนนะคะว่า news นะคะหรือว่าข่าวในฐานะที่เป็นร้อยแก้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีรูปแบบเฉพาะอย่างไรนะคะเกี่ยวข้องกับภาษาอย่างไรนะคะจากนั้นเราไปดูเรื่องของการใช้ narratives นะคะหรือว่าเรื่องเล่าการเล่าเรื่องเนี่ยนะคะในประกอบในข่าวนะคะแล้วก็จะนำมาสู่เรื่องว่า controversial issues นะคะหรือประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมเนี่ยนะคะนำเสนออย่างไรในข่าวค่ะNews as prose นะคะหรือว่าข่าวในฐานะที่เป็นร้อยแก้วประเภทหนึ่งนะคะเป็นร้อยแก้วประเภทที่นำมาจากเรื่องจริงความเป็นจริงนะคะแล้วก็ไม่ได้มีฉันทลักษณ์หรือว่ามีรูปแบบทางเสียงมีกลวิธีการนำเสนอที่ให้เกิดความสวยงามนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้คุณค่าจะอยู่ที่เป็นเรื่องของ non-fiction นะคะไม่ใช่เรื่องแต่งแต่เป็นคุณค่าจากความเป็นจริงนะคะเป็นการเสนอความเป็นจริงนะเป็นสิ่งที่เราในอ่านร้อยแก้วนะคะพึงจะต้องรู้จักและให้คุณค่าที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่นำเสนอต่อสังคมนะคะครูขอยกนะคะquotation เล็กน้อยนะคะมาจากหนังสือเรื่องนะคะlanguage and news นะคะของ Rears นะคะ Danuta Rears นะคะ news นะคะมาจากคำละตินนะคะก็คือ nova นะคะสิ่งใหม่ๆนะคะ the news ในความหมายของปัจจุบันเนี่ยนะคะเติม s ด้วยเนี่ยนะคะก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารเป็นข้อมูลข่าวสารแต่เป็นข่าวสารประเภทไหนล่ะสิ่งที่มีผลกระทบต่อคนมากมายเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่กระทบกับเราคนเดียวนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นข่าวจะเป็น happening เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อคนหมู่มากอันนั้นจะเรียกว่า news นะคะทำให้เกิดนะคะคอนเซปที่เรียกว่า newsworthiness หรือทำไมต้องเป็นข่าวแล้วคุณค่าอยู่ที่ไหนทำไมเป็นสิ่งที่เรียกว่า newsworthy หรือควรค่าแก่การทำข่าวจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้เลยค่ะ impact นะคะว่าเนื่อง impact มีผลกระทบต่อวงกว้างขนาดไหนซึ่งผลกระทบนี้อาจจะเป็นผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมก็ได้นะคะต่อคนก็ได้ในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเหมือนกับโมดูลที่แล้วคือเป็นมี global impact จึงจะเรียกว่าเป็น global issues นะคะต่อมาค่ะ proximity ความใกล้ความไกลตัวนะคะข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสดสดร้อนร้อนย่อมมีคุณค่ากับคนไทยมากกว่าเรือล่มที่แอตแลนติกนะคะTimeliness นะคะความใหม่สดของข่าวค่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะทำให้ข่าวนั้นมีคุณค่ามากน้อยขนาดไหนนะคะ Prominence ยิ่งคนดังยิ่งชอบนะคะยิ่งคนดังยิ่งชอบหรือยิ่งเป็นประเด็นร้อนยิ่งชอบนะคะ Those who are in the public eye of course attract more attention Conflict หรือความขัดแย้งนะคะจะขัดแย้งกันในหนึ่งครอบครัวขัดแย้งระดับประเทศขัดแย้งระดับโลกแน่นอนย่อมทำให้เกิดความสนใจในวงที่ต่างกันนะคะ Human interest ใครเป็นคนเสพข่าวก็คงจะมี species เดียวนะคะคือ humans นะคะดังนั้นเรื่องที่เป็นความสนใจของมนุษย์นะคะก็มักจะนะคะเป็นประเด็นที่นำเป็นข่าวได้อย่างดีเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วความแปลกนะคะไม่ว่าจะเป็นความใหม่ความแปลกความประหลาดความพิลึกนะคะ oddity หรือ bizarreness เนี่ยนะคะบางคนก็จะชอบนะคะอย่างข่าวตอนเช้าๆนะคะรายการเล่าข่าวตอนเช้าๆก็มักจะมีองค์ประกอบนี้เพื่อดึงดูดให้สังคมสนใจนะคะข่าวที่จะต้องอยู่ในหน้าหนึ่งเป็น headlines นะคะมักจะมีองค์ประกอบแบบนี้ครบนะคะข่าวที่ได้รับความสนใจแตกต่างกันไปหรือมีองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันไปก็จะเป็นประเด็นรองลงมาค่ะนะคะสิ่งเหล่านี้เรียกว่า newsworthiness นะคะรูปแบบการเขียนนะคะในศาสตร์ที่สนใจเกี่ยวกับข่าวโดยเฉพาะเนี่ยสามารถอ่านได้นะคะโดยใช้คำค้นว่า journalism นะคะ journalism หรือว่า news writing นะคะเป็นวิธีการมีวิธีการเขียนโดยเฉพาะเลยนะคะจะเรียบเรียงจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายคือให้ผู้อ่านนะคะได้รับทราบข้อมูลต่างๆอย่างกระชับฉับไวนะคะแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า A B C of news writing คือเป็นเรื่องพื้นฐานของการเขียนข่าวเลยพร้อมกับตัวอักษร A B C นั่นก็คือ accuracy รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะคะ accuracy ความถูกต้องนะคะ brevity กระชับ and clarity แล้วก็ชัดเจนนะคะแม้ว่านะคะข้อจำกัดของข่าวจะไม่ได้อยู่แค่ในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์แล้วนะคะเป็นข้อเท็จจริงค่ะว่าอ่านคนอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษน้อยลงในหน้าสื่อพื้นที่ก็ยังมีจำกัดนะคะดังนั้น

คอนเซปต์นะคะหรือว่าแนวคิดที่อยู่ในเขียนหนังสือพิมพ์นะคะตั้งแต่รุ่นที่ก่อตั้งสาขาวิชา Journalism มาเนี่ยก็ยังจะใช้ได้อยู่นะคะแม้ว่าพื้นที่สื่อนั้นอาจจะให้มากให้น้อยหรือมีคลิกนะคะที่เราสามารถเรียบเรียงหรือเก็บarchive นะคะเรื่องเก่าๆมาร้อยเรียงเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์ได้เนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้ AB System New Rising ก็ยังคงอยู่นะคะนะคะ news new stories are usually written into main structures the first one is the inverted pyramid นะคะ new structure หรือว่าโครงสร้างข่าวนั้นนะคะเขียนได้2แบบนะคะแบบแรกเลยคือพีระมิดคว่ำนะคะก็จะนำเอาขึ้นวรรคนำขึ้นมาก่อนหรือว่า the lead นะคะซึ่งครูจะอธิบายให้ฟังโดยละเอียดนะคะว่า lead คืออะไรเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะรู้จักว่า lead คือวรรคนำนะจะมีสิ่งที่เรียกว่า what when where why howเป็นใจความสำคัญทั้งหมดอยู่ในประโยคแรกประโยคนั้นนะคะซึ่งเป็นการเขียนที่ต้องฝึกพอสมควรนะคะจากนั้นในย่อหน้าต่อไปเราเรียกเป็นบอดี้นะคะก็จะเจาะทีละประเด็นลงมานะคะจนไปถึงจบซึ่งเป็นประเด็นใหม่หรือว่าประเด็นทิ้งท้ายนะคะหรือการสรุปนะคะหรือว่าเป็น extra information แต่จะเก็บไว้นิดเดียวค่ะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มากนะคะถ้าเป็นข่าวดิจิตอลนะคะบอดตรงบอดี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดให้เราคลิกเข้าไปได้ดูเพิ่มค่ะแต่ยังคงใช้ลักษณะนี้นะคะพีระมิดความนะคะThe second structure in which news stories are written is the hourglass หรือนาฬิกาสายนั่นเองนะคะก็จะขึ้นด้วยวรรคนำแล้วค่ะแต่จะลักษณะว่ามีเรื่องที่กระจายแตกประเด็นออกนะคะเป็นการใช้ narratives นะคะเรื่องเล่าประกอบนะคะซึ่งองค์ประกอบของ narratives เนี่ยเราก็จะสามารถนำความรู้ที่เราอ่าน fiction นะคะอ่านเรื่องสั้นเนี่ยมาใช้ได้นะคะมีตัวละครได้บ้างเซตติ้งนะคะฉากนั้นฉากที่นี่ก็คืออาจจะเป็นครามซีนนะคะจะเป็นสถานที่เกิดอาชญากรรมเป็นเหตุตรงนั้นนะคะเหตุสลดเกิดตรงนั้นก็จะสามารถใช้ได้หมดมีผลกระทบต่อใครยังไงบ้างนะคะมีคอนฟลิกต์อะไรมี rising action exposition อย่างไรนะคะในข่าวนี้นะคะ African ivory hole seized แล้วก็มีเนื้อข่าวตรงมานะคะอันนี้ครูเอามาจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะกล่าวคือเป็นข่าวเก่านะคะไม่ใหม่เลยนะคะประมาณ10ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามในปี2024ก็ยังมีข่าวลักษณะนี้อยู่แต่อาจจะเปลี่ยนจาก ivory นะคะที่บอกว่างาช้างเนี่ยเปลี่ยนเป็น pangolin scales นะคะเป็นเกล็ดตัวนิ่มหรือตัวลิ่นนะคะเปลี่ยนเป็น wildlife ประเภทต่างๆสัตว์ป่าต่างๆนะคะศุลกากรก็ยังยึด seize นะคะได้เสมอเลยนะคะก้อนนี้เราเรียกส่วนนี้ว่า headline นะคะหรือว่าหัวข้อข่าวต่อมานะคะใครเป็นคนเขียนข่าวนี้นะคะสำนักข่าวอะไร new media outlet อะไรหรือถ้าเป็นข่าวดิจิทัลนะคะใครเป็นผู้เขียนบางทีเขาตรง byline เนี่ยนะคะส่วนที่2เรียกว่า byline เนี่ยนะคะเขาจะเขียนไว้เลยว่า updated on คือเป็นข่าวเก่าแต่มีเนื้อข่าวมาใหม่มีการอัปเดตเรื่อยๆนะคะ byline ส่วนนี้ก็ยังเกี่ยวข้องอยู่นะคะแม้ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ดิจิทัลก็ตามนะคะวรรคนำนะคะวรรคนำนี่แหละเป็นใจความสำคัญจะอ่านข่าวให้รู้เรื่องต้องอ่าน lead ให้รู้เรื่องนะคะLead captures the whole idea of the news stories. It gives you information about who did what, when, where, why, how. นะคะแล้วใน paragraph ต่อๆไปหรือว่า supporting paragraph หรือ body เนี่ยก็จะแตกออกมาเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะไปจนถึง paragraph ที่เป็นปิดหรือว่า ending นะคะข่าวนี้นะคะข่าวนี้อยู่ในเขียนในโครงสร้างที่เป็นพีระมิดคว่ำนะคะโดยให้รายละเอียดอันดับแรกเลยเนี่ยอยู่ในวรรคนำว่าใครทำอะไรนะคะศุลกากรยึดivory and pangolin scales ได้นะคะสนามบินสมุยนะคะที่สนามบินสมุยสุราษฎร์ธานีนะคะจากนั้นแต่ละพารากราฟก็บอกไปค่ะว่าสิ่งที่ยึดได้มีอะไรบ้างน้ำหนักเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่นะคะใครเกี่ยวข้องมาจากไหนนะคะแล้วท้ายสุดก็ปิดด้วยว่าประเทศไทยก็ยังเป็นศูนย์กลางในเรื่องของ wildlife trafficking นะคะ wildlife smuggling smuggle ก็คือillegally transport or buy or transact you know things นะคะ smuggle คือลักลอบนำเข้าค่ะนะคะหวังว่าส่วนนี้จะเป็นความรู้พื้นฐานให้สารในการอ่านค่ะ

จะเป็นเรื่อง language in the news นะคะเมื่อเราทราบเรื่องของ structure ไปแล้วนะคะส่วนต่างๆเป็นยังไงบ้างเราจะมาดูภาษาที่ใช้ในข่าวนะคะ อย่าลืมนะคะว่าการเขียนข่าวนั้นหรือว่า ABCs of news writing ก็จะมีเรื่องของ accuracy รายงานตามความถูกต้องนะคะ brevity ให้สั้นกระชับแล้วก็ต้อง clarity นะคะมีความชัดเจนนะคะแต่ว่านะคะอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะก็อาจจะต่างกันไปบางหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะอาจจะ เน้นไปที่เรื่องของการสื่อข้อเท็จจริงและขายได้ดีนะคะบางสื่อพิมพ์ก็จะมุ่งไปที่ commercial purposes อย่างเดียวเลยนะคะ some newspapers or news media outlets then focus mainly on commercial values so you know language in the news and tend to be sensational นะคะหรือว่าเป็นลักษณะข่าวที่เขาใช้ภาษาข่าวเนี่ยเร้าใจนะคะให้คนซื้อเยอะๆหรือคลิกเยอะๆนะคะในส่วนที่เป็น ABCs of New Writing เนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องของความชัดเจนความถูกต้องนะคะความกระชับสั้นเนี่ยนะคะก็จะ เห็นได้บ่อยนะคะในเรื่องของการใช้ headlines นะคะแล้วก็เรื่องของการที่การใช้วรรคนำที่กระชับแล้วส่วนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะ ค่อยๆดึงนะคะไอเดียลงมาจากตัว lead นะคะหรือว่า distribution of keywords and key concepts นะคะ from the headline from the lead นะคะถ่ายแล้วถ่ายที่สุดก็จะทำให้เราเห็นว่าเขาเอาเรื่องของ narratives เอาเรื่องเล่านี่นะคะมาประกอบข่าวได้อย่างไรนะคะในการพาดหัวข่าวหรือว่า headlines นะคะนักศึกษาที่เคยลงวิชา10111คงได้รับความรู้นี้แล้วมาส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ในชุดวิชา prose ก็จะเป็นการขยายความรวมถึงอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าที่มาที่ไปของตารางเป็นอย่างไรนะคะลักษณะแรกเลยก็คือด้วยความที่เนื้อที่มีจำกัดค่ะ brevity นะคะ brevity ต้องเขียนให้กระชับดังนั้น articles and verb to be are left out นะคะไม่ต้องใส่นะคะอย่างเช่น for dead in hugeAvalanche and Alps จริงๆแล้วมาจากประโยคที่ว่า for were dead หรือ for tourists หรือ for อะไรก็แล้วแต่นะคะ were dead in a huge avalanche in the Alps นะคะเป็นเต็มๆเป็นแบบนี้นี่เราเห็นในหัวข้อข่าวก็ทำให้กระชับขึ้นนะคะแล้วเมื่อใดก็ตามที่เห็น present tense ค่ะนั่นคือความหมายที่เป็น past tense นะคะในมุมมองภาษาศาสตร์การใช้ historical present แบบนี้เนี่ยนะคะคือการใช้ present tense ซึ่งหมายถึง past tense นะคะมีหลายทฤษฎีด้วยกันคำอธิบายจะบอกว่าเป็นเรื่องของให้เกิดความสดใหม่เป็นคล้ายๆกับข่าวร้อนๆมาแล้วข่าวใหม่สดอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะคือสรุปนะคะเราเห็น present tense ในข่าวก็ให้รู้ไว้เลยว่านั่นหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะอย่าง dive ที่เป็นกริยาที่ว่าดำน้ำลงไปเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงว่า treasure hunters นะคะพวกนักล่าสมบัติเนี่ย dove for mammoth bones นะคะเป็นกระดูกสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วในแม่น้ำในนิวยอร์กนะคะถ้าเราเห็น to infinitive ในหัวข้อข่าวให้พึงไว้เลยว่าหมายถึงแผนการหมายถึงอนาคตอันใกล้หรือแผนการที่น่าจะเกิดนะคะเช่นplane maker Boeing นะคะ to cut 2,000 jobs อย่างเงี้ยนะคะก็หมายถึงว่ายักษ์ใหญ่เลยนะคะในค่ายเครื่องบินเนี่ยนะคะเนื่องจากมีข่าวเช้าข่าว เกี่ยวกับความมักง่ายนะคะของบริษัท Boeing มากมายตามข่าวเนี่ยนะคะplan to cut นั่นเองยังไม่เกิดแต่ว่าวางแผนว่าจะเกิดนะคะต่อมานะคะถ้าใน headline เราเห็น past participle อยู่ในตำแหน่งเป็นกริยาเนี่ยนะคะให้รู้ไว้เลยว่าเป็นตัวย่อของ passive voice ปกติโครงสร้าง passive voice คือต้องมี verb to be กับ past participle หรือที่เราเรียกกันว่า verb ช่องที่3นะคะถ้าเราเห็น verb ช่องที่3ตัวเดียวเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าหมายถึงว่าเป็น passive voice นะคะเช่น soul stalker jailed 40 years นะคะหมายถึงว่าคนที่แบบชอบเป็นสตอล์กเกอร์หรือว่าตามคนอื่นแล้วมันผิดกฎหมายล้ำเส้นไปอะค่ะนะคะคนนี้ is jailed นะคะคือถูกพิพากษาหรือ has been sentenced to 40 years นะคะสังเกตการใช้คำว่า jailed กับ sentenced to นะคะ sentenced to เช่น sentenced to death ได้รับการพิพากษาให้ประหารชีวิตในกรณีนี้นะคะ has been sentenced to 40 years in jail นะคะหรือว่า 40 years imprisonment นะคะต่อมานะคะถ้าในหัวข้อข่าวนะคะเราเห็นมีคำแบบว่าเรียกร้องความสนใจดึงดูดจังเลยใช้คำที่หวือหวาแบบนั้นมีสีสันแบบนั้นนะคะให้พึงไว้เลยว่าเราในฐานะผู้อ่านก็มักจะคลิกดูซิว่าเป็นอย่างไรนะคะการผ่านหัวข้อข่าวแบบนี้มีบ่อยนะคะในสื่อที่มีค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นแท็บลอยด์นะคะเป็นหัวข้อสำนักพิมพ์นะคะหรือว่าแนวสื่อที่อาจจะอยากได้ยอดไลค์ยอดวิว

use หรือว่ายอดขายเยอะๆนะคะก็อาจจะมีการใช้ connotation นะคะความหมายแฝงนะคะอย่างเงี้ย butcher หมายถึงว่าเป็นการฆ่าสัตว์หั่นเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อเอามากินอย่างเงี้ยนะคะอย่างกรณีนี้นะคะก็หมายถึงสูติแพทย์นะคะสูติแพทย์ที่อาจจะเปิดคลินิกแล้วก็คือแอบทำแท้งค่ะทำแท้งแบบผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะก็ตื่อสื่อก็เรียกว่าโอ้ยเชื่อดนะคะหรือว่าคร่าชีวิตเงี้ยเป็นต้นนะคะพันอันนี้เราจะเจอบ่อยในวรรณคดีเลยนะคะพันคือการเล่นคำอันนี้ก็ในน่าสนใจแล้วก็น่ารักนะคะมีข่าวหรือว่ายักษ์ใหญ่นะคะ Starbucks Coffee เนี่ยนะคะนายใหญ่เนี่ยนะคะชูลส์เนี่ยจะลงตำแหน่งประธานาธิบดีข่าวว่ากันว่าอย่างนั้นแน่นะคะนักศึกษาคงรู้จักกาแฟลาเต้ใช่ไหมคะลาเต้หรือว่ากาแฟลาเต้นะคะนี่ก็จะมีการพ้องกันค่ะระหว่าง a whole lot of problem นะคะหมายถึงว่าถ้านายใหญ่นะคะของ Starbucks มาลงการเมืองแล้วโอ้โหมีเรื่องปวดหัวแน่ๆเลยนะคะ Chules bringa whole lot of problem a whole lot of กับ a whole latte นะคะเมื่อ a whole lot of นะถ้าเราอ่านสำเนียงแบบ American English นะคะ a whole lot of problem ก็จะเป็นการพ้องเสียงเป็นการเล่นคำที่เหมาะเหม็งเลยทั้งเก็บเซนส์กาแฟด้วยแล้วก็ยังเก็บคำว่า a whole lot นะคะหรือว่ามันจะมีปัญหาปวดหัวมากมายนะคะการใช้การเล่นคำเนี่ยนะคะเราสามารถสรุปได้เป็นแคตตากรีกว้างว่าเป็น word play อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะ blend หรือผสมนะคะในรูปนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษค่ะบอริส จอห์นสันนะคะพนักท่านนี้ก็เป็นคนพูดที่อยู่เบื้องหลังนะคะการที่ดึงสหราชอาณาจักรออกจาก EU นะคะหรือที่เราเรียกว่า Brexit แต่ก็กลายเป็นมาตรการแนวคิดแนวทางของเขาซึ่งทำให้เขาเนี่ยต้องประสบกับชื่อที่ไม่ค่อยดีนักนะคะในการเมืองจึงมีการเล่นคำว่า executed นะคะเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองไปเลยนะคะมาจาก execute นะคะว่าตัดศีรษะไปเลยกับ Brexit blend กันว่า executedนะคะหรือจะเป็นอันนี้ข่าวนะคะที่อาจจะเป็นข่าวเก่านิดนึงแต่ก็ได้รับการมองว่าเป็นการพาดหัวข่าวที่มีสีสันพอสมควรนะคะจู่ๆนะคะศพไร้ศีรษะมามีคนเจอค่ะในบาบเรื่องผ้านะคะก็คือแบบว่า topless ก็คือไม่ได้ใส่เปลือยท่อนบนนะคะกับ headless นะคะมาเจอกันได้อย่างไรศพหัวขาดในที่ที่คนไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะคะเมื่อเรา enjoy นะคะหรือว่าสนุกกับการอ่าน headlines ไปแล้วนะคะเราก็อย่าลืมด้วยว่าเนื้อข่าวนั้นก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโลกสังคมโลกให้เราได้เหมือนกันนะคะวรรคแรกคือวรรคนำนะคะซึ่งจะบอกเราว่า who what when where why howในกรณีนี้นะคะดูจากหัวข้อข่าว Irish baby milk factories to close as China birth rate drops แล้วเรามาดูในวรรคนำเลยนะคะว่า Nestle นะคะ Nestle says it's closing a baby milk factory in Ireland becauseIf falling Chinese birth rate has reduced demand for the product product ในที่นี้ก็คือ baby milk นั่นเองนะคะคือโรงงานยักษ์ใหญ่ Nestle Wyatt เนี่ยก็บอกว่าจะปิดโรงงานนะในไอร์แลนด์นะคะคือประชากรจีนการเกิดลดลงสะเทือนถึงไอร์แลนด์เลยนะคะซึ่งก็ผลิตนมผงให้กับประเทศจีนนะคะที่ครูทำสีไว้ก็เพื่อให้นักศึกษาสังเกตว่าประเด็นต่อไปนี้แต่ละพารากราฟก็จะดึงออกมาโดยใช้คำที่ต่างกันแต่ก็โยงกลับไปได้ว่าหมายถึงสิ่งเดียวกันนะคะclose นี่ก็จะเจอนะว่าทั้งเป็น closure นะคะ closure ตรงนี้อีก close อะไร close baby milk factory ซึ่งจะปรากฏอยู่ในสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เหตุก็เป็นเพราะแบบนี้ก็จะทำให้ตอบคำถามได้ว่าเป็น what when where why how ค่ะ

คะก็จะเป็นเรื่องของการนำวิเคราะห์ดูนะคะว่าในข่าวที่นำเรื่องมาประกอบนะคะเรื่องเล่ามาประกอบเนี่ยอาจจะเป็นบทสัมภาษณ์หรือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยสำรวจในเชิงลึกต่อๆกันมาเนี่ยนะคะเวลาเขาเอาเรื่องมาประกอบในเนื้อข่าวเนี่ยนะคะข่าวมักจะอยู่ในโครงสร้างที่เป็น hourglass นะคะคือมีประเด็นข่าวข้างบนจากนั้นเป็นเรื่องเจาะลึกลงมานะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยจะมักจะเรียกว่าเป็น investigative journalism เป็นการเขียนข่าวเชิงวิเคราะห์นะคะต่อเนื่องกันมาไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำมันรั่วนะคะอีก10ปีต่อมามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาบ้างผลกระทบระยะใกล้ระยะยาวนะคะหรือในตัวอย่างนี้นะคะที่ครูนำมาเนี่ยในโมดูลนะคะก็คือเป็นเรื่องของการค้นพบตัวตนนะคะของ cold case หรือว่าคดีที่ยัง

20เนี่ยนะคะมองไว้อย่างน่าสนใจมากเลยว่าเด็กคนนี้เป็นใครนะคะหัวข้อข่าวมักจะสื่อความคล้ายๆกันนะคะแต่มีสำนักข่าวหนึ่งนะคะเล่าเรื่องค่ะว่าตัวตนของ The Boy in the Box เนี่ยนะคะมาจากไหนเป็นอย่างไรนะคะเขาก็ยกตัวอย่างนะคะมานะคะคอนเซปต์ที่เราได้เรียนมาแล้วไม่ว่าจะเป็น characters setting plot แล้วก็ tone นะคะจากในโมดูล9 10 11 12เนี่ยนะคะก็สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องได้เหมือนกันนะคะเพื่อเตือนสติแล้วว่าอันนี้มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะเขากำลังนำเสนอแบบส่วนใดที่เราอารมณ์เกินไปหรือว่าอ่อนไหวเกินไปเราในฐานะผู้อ่านผู้เสพข่าวอาจจะต้องพึงระวังนะคะคัดกรองแต่เรื่องที่เป็นจริงเนี่ยเป็นต้นนะคะ How an at-home DNA kit helped identify the boy in the box นะคะตั้งชื่อเรื่องเป็นกระบวนการเลยว่าได้ทำได้อย่างไรนะคะในข่าวส่วนแรกนะคะก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องนะคะให้เซตติ้งเราเห็นไหมคะว่าเป็นคริสต์มาสนะคะย้อนกลับไปปี2017ใครนะคะจัสตินทอมัสทำอะไรนะคะก็คือหาของขวัญ นะคะให้แฟนขณะนั้นนะว่าเอาอันนี้ดีกว่าชุดตรวจ DNA นะคะแต่กลับเป็นว่าเขาเองเนี่ยแหละที่จะต้องมาตรวจเองนะเพราะว่าอาจจะ เลิกกันไปนะคะแล้วก็เสียไม่ได้เสียเงินไปแล้วก็เอามาตรวจของเราเองดีกว่านะคะการตรวจครั้งนี้นะคะทำให้เขารู้ว่า DNA ของเขาค่ะไปตรงกับ The Boy in the Box นะคะมีตำรวจโทรมานานสักพักหนึ่งนะคะบอกว่า เล่าให้ฟังว่า DNA ของคุณเนี่ยไปตรงกับ DNA ของเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นคดียังแก้ไขไม่ได้นะคะเขาก็บอกว่าเด็กคนนี้นะคะน่าจะสืบเชื้อสายมาจากทางนี้ทางนี้ทีนี้เขาไปเห็นนามสกุลนะคะลองดูนะคะ I saw Zarelli and my mouth kind of hit the floor คืออ้าปากค้างเลยนะคะ Thomas said recognizing a close family name ก็คือเป็นญาติทางคุณแม่นามสกุล Zarelli กันเขาก็ฮะตกลงเด็กที่ตายไปโดยไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะน่าจะเกี่ยวดองกับเขาหรอนะคะทำให้เขาจากที่ตรวจเล่นๆเนี่ยก็กลายเป็นช่วยมีส่วนช่วยในการไขคดีนี้ขึ้นมาได้นะคะมีเซตจากเซตติ้งตรงนั้นเนี่ยคริสต์มาสนะคะก่อให้เกิดเอ็กซ์โพซิชันมีการปูเรื่องมีตัวละครแล้วก็โทนที่เปลี่ยนไปนะคะอันนี้คือข่าวจริงๆค่ะแต่เราใช้คอนเซปต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเนราทีฟนะคะการเล่าเรื่องมานำเสนอเมื่อพูดถึงข่าวนะคะนอกเหนือจากข่าวที่ได้รับความสนใจแล้วนะคะเราจะมองข่าวที่บอกว่าได้รับความสนใจด้วยและมีผลกระทบนะคะผลกระทบใดถ้าไม่เป็นที่เห็นพ้องต้องกันในสังคมเราจะเรียกว่าเป็น controversial issues นะคะ of course the news then present controversial issues or issues that shows conflicts you know or disagreements of members in the society or even in global society นะคะการที่นำเสนอข่าวนะคะที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเนี่ยมักจะมี opinions ประกอบนะคะซึ่งในฐานะผู้อ่านแล้วก็ผู้ฟังข่าวเนี่ยคงจะต้องถามตัวเองว่าเวลาเขายกผู้เชี่ยวชาญนะคะที่สังคมเรียกว่า expert หรือผู้เชี่ยวชาญนั้นน่ะผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นใครเหรอนะคะคำถามต่อไปนี้ช่วยนำเราได้พอสมควรเลยค่ะว่าcredentials หรือว่าเขามีประวัติอะไรเหรอไม่ได้เกี่ยวกับการจบการศึกษาอย่างเดียวนะคะ credentials หมายถึงการทำงานการที่เขาคร่ำวอร์ดอยู่ในวงการนั้นๆเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นจริงหรือเปล่านะคะเช่นอาจจะสัมภาษณ์เรื่องการเลือกตั้งแต่ทำไมเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นแค่คนมีชื่อเสียงแต่ไม่ได้มีบทบาทหรือเป็น political figure อย่างไรนะคะต่อมานะคะเราต้องพิจารณาถึงนะคะ conflict of interest ด้วยอะค่ะ conflict of interest หมายถึงว่า มีความขัดแย้งกันทางด้านผลประโยชน์ไหมมี stakes นะคะความเสี่ยงด้าน political stakes financial stakes นะคะเขามีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่ายิ่งคนมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเราก็จะสงสัยแล้ว are these opinions genuine are these opinions biased ความคิดเหล่านี้เนี่ยมันมีอคติหรือเปล่าหรือไม่เป็นกลางหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยนะคะย้อนกลับไปเรื่อง headlines บางทีเรามองได้จาก headlines เลยว่าสื่อเป็นกลางกับเรื่องนี้ไหมนะคะอย่างในกรณีค่ะลองเปรียบเทียบ2 headlines นี้ดูนะคะคุณนิโคล่าเบลลี่ได้หายตัวไปค่ะแต่สื่อนะคะปฏิบัติกับเธออย่างไม่เป็นกลางโดยที่เอาป้ายมาปะหรือว่ามองว่าเป็นแม่ลูก2ที่
มีปัญหาติดเหล้า

และเป็นผู้หญิงวัยกลางคนหมดประจำเดือนโอ้โหฟังแล้ววัย40กว่าๆหรือ50กว่าๆก็ตกใจกันไปเลยว่าเอ๊ะ since when are these issues in the disappearance นะคะตั้งแต่เมื่อไหร่การที่เรื่องแบบนี้เรื่องส่วนตัวแบบนี้กลายเป็นปัญหาในการที่หายตัวไปคนหายก็ตามหาสิแต่ไม่ต้องเรียกว่าเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะคะ Did you notice anything นะคะคงจะเห็นเรื่องของการเลือกใช้คำนะคะนอกจากนี้ค่ะ arguments หรือว่าข้อโต้แย้งนะคะควรจะต้องดูให้ครบค่ะนะคะอย่างเมื่อกี้ข่าวโรงงานนมผงในไอร์แลนด์ปิดนะคะสำนักข่าวหนึ่งก็จะนำเสนอเฉพาะข่าว argument ของทางโรงงานเองเจ้าของโรงงานหรือว่า Nestle นะคะต่อมาค่ะถ้าเป็นสำนักข่าวที่เป็น Irish Times ชื่อก็บอกนะคะว่าเป็น Irish นะคะก็เขาก็เลือกที่จะนำเสนอ2ด้านนะคะคือมองทั้งฝ่ายนายจ้างเองแล้วก็ซิปทูนะคะหรือเป็นคล้ายๆสหภาพอะค่ะของแรงงาน Irish ก็ได้ไปสัมภาษณ์ได้ยกนะคะ counter arguments มาบอกว่าเอ๊ะโรงงานบอกว่าจะขายกิจการแต่เขาไม่เคยรู้เลยนะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงอะมีการยก counter arguments นะคะหรือว่าเป็นอีกข้อโต้แย้งหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งมาประกอบกันทำให้ข่าวนั้นดูมีความสมดุลมากขึ้นแต่แล้วก็แต่แล้ววิจารณญาณของผู้อ่านนะคะครูหวังว่าเนื้อความในส่วนนี้นะคะจะช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นผู้อ่านที่เป็น critical reader เป็น active reader นะคะอ่านแล้วมีวิจารณญาณอ่านแล้วคิดช่างใจได้นะคะหรือสืบเสาะอ่านต่อไปเพื่อหา arguments และ counter arguments ในข่าวเดียวกันค่ะ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ค่ะอันนี้เป็นการบรรยายเรื่องมลพิษทางชีวภาพและการจัดการนะคะสำหรับตอนที่เรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและการจัดการค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้จักกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่รุกรานและชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานกันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เคยปรากฏในท้องถิ่นนั้นมาก่อนนะคะแต่ว่าถูกนำเข้ามาโดยทั้งวิธีการทางธรรมชาติและโดยมนุษย์นะคะซึ่งครอบคลุมทั้งพืชสัตว์เชื้อโรคและสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะสามารถอยู่รอดจนกระทั่งขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรได้ค่ะสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่รุกรานนะคะก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาในพื้นที่นะคะแต่ว่าเมื่อมีการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรนะคะก็ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพค่ะส่วนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยปรากฏในท้องถิ่นนั้นมาก่อนเมื่อถูกนำเข้ามาจนกระทั่งขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรได้นะคะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ท้องถิ่นแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศนะคะซึ่งผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ด้านหลักๆ ก็คือด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกับด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะในส่วนของด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะคะชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่นะคะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนั้นนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งสามารถแบ่งผลกระทบออกเป็นได้ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบนะคะสำหรับผลกระทบทางบวกนะคะก็คือการเข้ามาของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในระบบนิเวศนะคะทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนอีกประการนึงนะคะก็คือการที่ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่เนี่ยชนิดพันธุ์นั้นๆอาจจะเป็นเหยื่อของชนิดพันธุ์ท้องถิ่นนะคะจึงเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารให้กับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นค่ะส่วนผลกระทบทางลบนะคะก็จะเกิดการแข่งแย่งปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตกับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นการระบาดของหอยเชอรี่นะคะทำให้จำนวนหอยโข่งลดลงเนื่องจากว่าหอยเชอรี่ไปแย่งปัจจัยในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าแหล่งอาหารของหอยโข่งนะคะสองนะคะชนิดสัตว์ต่างถิ่นที่นำเข้ามาในอาจจะเป็นสัตว์ผู้ล่านะคะทำให้สัตว์ท้องถิ่นเป็นเหยื่อจึงมีจำนวนลดลงนะคะสามนะคะอาจจะเป็นการนำโรคเข้ามาในพื้นที่และระบาดสู่ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่มีภูมิต้านทานโรคน้อยนะคะจนอาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ท้องถิ่นนั้นๆ นะคะและ4นะคะก็คือการเกิดอาจเกิดการผสมแล้วก็ถ่ายทอดพันธุกรรมกับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นทำให้สูญเสียพันธุกรรมท้องถิ่นได้ค่ะส่วนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะชนิดพันธุ์ต่างถิ่นหลายชนิดเนี่ยถูกมนุษย์นำเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารนะคะซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้นะคะผลกระทบทางบวกนะคะก็ก่อให้เกิดการประกอบอาชีพจากการนำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาเพาะเลี้ยงเพื่อขายเป็นพืชและสัตว์เศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นข้าวโพดอ้อยสุกรแพะแกะหรือว่าปลาสวยงามนะคะอีกประการหนึ่งก็คือการเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์นะคะอย่างเช่นหอยเชอรี่ปลานิลปลาดุกรัสเซียค่ะส่วนผลกระทบทางลบนะคะก็จะเป็นการส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางน้ำอย่างเช่นผักตบชวานะคะที่เมื่อมีจำนวนมากนะคะก็จะเป็นการปิดกั้นลำน้ำแล้วก็การเดินเรือค่ะอีกประการนึงนะคะก็คือก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมนะคะเนื่องจากการระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ดุดันอย่างเช่นการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ในนาข้าวนะคะทำให้มีการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจนะคะว่าเกิดความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีค่ะและอีกประการนึงนะคะคือการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ดุดันอย่างเช่นปลาดุกดักเจียปลาหลักปลาซักเกอร์ปลาหมอสีคางดำนะคะทำให้สัตว์น้ำท้องถิ่นเนี่ยมีจำนวนลดลงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงค่ะก็ที่เรื่องที่ผ่านมานะคะก็ได้ทราบถึงความหมายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่รุกรานแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศไทยค่ะซึ่งในประเทศไทยนะคะมีการรายงานว่าพบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นอยู่ประมาณ 3,500 ชนิดนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยส่วนมากจะเป็นสัตว์น้ำนะคะซึ่งชนิดพันธุ์ต่างถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกนำเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรการเพาะเลี้ยงหรือว่าเป็นพืชและสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งเมื่อมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเหล่านี้นะคะหลุดรอดสู่ธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะกระจายพันธุ์แล้วก็ตั้งประชากรได้นะคะทำให้เกิดการรุกรานระบบนิเวศดั้งเดิมนะคะสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นรวมถึง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะดังนั้นจึงต้องมีการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานเพื่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศเศรษฐกิจและก็สังคมให้น้อยที่สุดนะคะเมื่อมีการพบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่นะคะจะต้องมีการประเมินความอันตรายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นว่าเป็นชนิดพันธุ์ที่ลุกรานหรือไม่นะคะรวมทั้งระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลุกรานของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยมีมาในอดีตนะคะหรือว่าในพื้นที่หรือว่าในประเทศอื่นๆหากประเมินแล้วพบว่าเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะก็จะต้องมีการจัดการโดยการจัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในการมีการจัดกลุ่มชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแล้วก็กำหนดแนวทางในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานต่อไปนะคะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในทุกแผนการจัดการที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศนะคะเพื่อประมวลผลและจัดทำแผนการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูงของประเทศไทยนะคะแล้วก็จัดทำเกณฑ์เพื่อจำแนกระบุและจัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะโดยการพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลทางชีววิทยาและข้อมูลการแพร่ระบาดในระบบนิเวศนะคะจัดทำเป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเป็นผู้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระดับการให้คะแนนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจำแนกออกเป็น7เกณฑ์นะคะซึ่งแบ่งออกเป็นทางลบ6เกณฑ์แล้วก็ทางบวก1เกณฑ์นะคะเมื่อมีการจัดเกณฑ์แล้วก็ให้ลำดับคะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะก็จะเป็นการรวมคะแนนแล้วก็จัดช่วงคะแนนตามการจัดลำดับความสำคัญออกเป็น4ช่วงคะแนนนะคะจากนั้นนะคะจึงได้มีการจัดทำทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกันและควบคุมและกำจัดของประเทศไทยนะคะโดยมีการกำหนดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นได้แก่ชนิดสิ่งมีชีวิตในกลุ่มของจุลินทรีย์พืชและสัตว์นะคะจำนวน323ชนิดจำแนกเป็น4รายการตามลำดับความสำคัญนะคะสำหรับรายการที่1นะคะก็คือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานแล้วนะคะซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วแล้วก็สามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาตินะคะเป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่นะคะแล้วก็เป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทําให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยสูญพันธุ์แล้วก็ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งมีทั้งหมด138ชนิดนะคะแบ่งเป็นจุลินทรีย์11ชนิดพืช61ชนิดแล้วก็สัตว์66ชนิดนะคะอย่างเช่นบัวตองแล้วก็หอยทากยักษ์แอฟริกาค่ะสำหรับรายการที่2นะคะก็เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มลุกรานนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เป็นหลักฐานว่ามีการลุกรานในพื้นที่อื่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานแล้วก็มีการกระจายพันธุ์ในธรรมชาติแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่2คือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยลุกรานในอดีตซึ่งสามารถควบคุมได้แล้วนะคะอย่างเช่นผักเป็ดแดงนกยุงอินเดียค่ะรายการที่3นะคะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่าลุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ว่ายังไม่ลุกรานในประเทศไทยนะคะอย่างเช่นแคแซนแล้วก็อีกัวน่าเขียวนะคะและที่4นะคะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะคะก็อย่างเช่นโฉมงามแล้วก็นกปลอดก้นแดงค่ะค่ะเราก็ได้รู้จักกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานในประเทศไทยแล้วก็การจัดเกณฑ์ในการจำแนกไปแล้วนะคะตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของแนวทางและมาตรการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานของประเทศไทยนะคะซึ่งสผ.นะคะได้จัดกลุ่มชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานไว้3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่มีประโยชน์สามารถยอมรับให้อยู่ต่อไปนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าไม่เป็นอันตรายแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มที่ไม่มีประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายนะคะและได้เสนอไว้ว่าการกำหนดวิธีในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะต้องมีการประเมินว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนั้นอยู่ในกลุ่มใดนะคะและต้องมีการจัดการอย่างไรค่ะซึ่งแนวทางในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะก็แบ่งออกเป็น4แนวทางนะคะ1ก็คือการประเมินเบื้องต้น2การจัดลำดับความสำคัญเพื่อการจัดการ3การพิจารณากลยุทธ์และวิธีการจัดการนะคะแล้วก็4การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังค่ะสำหรับการประเมินเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะโดยการกำหนดเป้าหมายการจัดการนะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่ที่ต้องการจัดการให้ชัดเจนก่อนนะคะต้องมีการให้พื้นที่ที่ได้รับการจัดการมากน้อยเพียงใดนะคะควรได้รับการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและการให้บริการระบบนิเวศอย่างไรระดับไหนนะคะ แล้วก็พิจารณาทางเลือกในการจัดการที่เหมาะสมนะคะหากป้องกันไม่ให้สัตว์พันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้นะคะก็ควรเลือกวิธีการกำจัดนะคะหากใช้วิธีการกำจัดไม่ได้ก็ควรเลือกวิธีการควบคุมให้อยู่ในพื้นที่จำกัดหรือว่าการควบคุมประชากรหรือการลดแล้วก็บรรเทาผลกระทบต่อไปค่ะหากมีการแพร่ระบาดของสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานหลายชนิดพันธุ์นะคะก็ต้องมีการประเมินจัดลำดับความสำคัญนะคะโดยการประเมินขอบเขตพื้นที่ที่ถูกลุกรานว่ามีมากน้อยอย่างใดมีผลกระทบแค่ไหนนะคะทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณค่าทางนิเวศและแหล่งที่อยู่อย่างมากแค่ไหนนะคะตลอดจนประเมินความยากในการจัดการนะคะซึ่งในการจัดการเนี่ยก็ควรให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานแต่ว่ายังมีจำนวนไม่มากนักหรือเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าในการอนุรักษ์ไว้สูงหรือสัตว์พันธุ์ที่มีความเป็นไปได้สูงในการควบคุมได้รวดเร็วนะคะสำหรับการพิจารณากลยุทธ์และวิธีการจัดการนะคะการพิจารณาเลือกกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่วิธีการจัดการเนี่ยควรพิจารณาตามลำดับความเป็นไปได้ในการจัดการนะคะก็จะแบ่งเป็นการป้องกันการกำจัดให้หมดสิ้นไปการควบคุมให้อยู่ในพื้นที่จำกัดการควบคุมแล้วก็การบรรเทาค่ะในส่วนของวิธีการควบคุมนะคะซึ่งเป็นวิธีการจัดการโดยควบคุมสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานที่เข้ามาในพื้นที่นะคะมีการแนะนำกลยุทธ์ของแนวทางการจัดการสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นซึ่งสามารถนำมาพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการแพร่ระบาดระดับความรุนแรงของการลุกรานความเหมาะสมกับบริบทการนำไปใช้ซึ่งแบ่งออกเป็น5วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1ก็คือการควบคุมเชิงกลการควบคุมทางเคมีการควบคุมทางชีวภาพนะคะการจัดการที่อยู่อาศัยแล้วก็การจัดการแบบบูรณาการค่ะต่อมานะคะคือการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังนะคะหลังจากนำแนวทางการจัดการไปใช้ในพื้นที่แล้วนะคะสิ่งสำคัญอีกประการนึงก็คือการติดตามตรวจสอบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานสภาพของพื้นที่ที่แพร่ระบาดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชนิดพันธุ์และความสำคัญของชนิดพันธุ์นะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือเพื่อสงวนรักษาและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันกับสัตว์พันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิมได้นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของมาตรการในการจัดการสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะซึ่งสำหรับสผ.นะคะก็จัดทำมาตรการป้องกันควบคุมและกำจัดสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นนะคะซึ่งมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดการกำจัดการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นที่พบว่าลุกรานแล้วมีแนวโน้มลุกรานแล้วก็สัตว์พันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานของโลกนะคะทั้งที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยนะคะซึ่งประกอบไปด้วย5มาตรการมาตรการ5ด้านแนวทางปฏิบัติ22เรื่องแล้วก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด35หน่วยงานค่ะสำหรับมาตรการทั้ง5ด้านนะคะก็ได้แก่ที่1คือด้านการกำหนดนโยบายแผนกฎหมายและงบประมาณที่สำหรับการบริหารจัดการสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นนะคะ2คือด้านการบริหารจัดการสัตว์พันธุ์ต่างถิ่น3ด้านการเฝ้าระวังและติดตามสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นนะคะ4ก็คือด้านการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นแล้วก็5ด้านการเผยแพร่สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นค่ะแล้วก็ได้ทราบไปแล้วนะคะสำหรับแนวทางและมาตรการในการจัดการสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานของประเทศไทยนะคะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องมลพิษทางชีวภาพและการจัดการนะคะต่อไปนี้จะกล่าวถึงเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะสำหรับตอนที่4โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและการจัดการค่ะสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะความหมายอย่างแรกที่ต้องรู้ก็คือของโรคติดต่อหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะคะหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คนนะคะความหมายอันที่2ที่ต้องรู้ก็คือโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนคืออะไรนะคะก็คือโรคทั้งหลายและการติดต่อเชื้อหรือการติดเชื้อที่มีการติดต่อตามธรรมชาติระหว่างสัตว์มีกระดูกสันหลังและคนค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องรู้ทั่วไปอีกนะคะคือความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องก็คือการจำแนกชนิดของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเขาจำแนกอย่างไรบ้างอย่างแรกก็คือจำแนกตามชนิดของเชื้อโรคที่เกิดโรคเช่นการติดต่อจากเชื้อ ไวรัสเชื้อแบคทีเรียพยาธิหรือพรีออนเป็นต้นนะคะ2ก็คือการจำแนกตามวัฏจักรชีวิตของสาเหตุของโรคนะคะก็คืออย่างแรกคือ direct zoonosis นะคะก็คือจากสัตว์นะคะสู่คนโดยตรงนะคะหรือว่าอันที่2คือ psychozoonosis นะคะอันที่3ก็คือ metazoonosis และอันที่4ก็คือ sapozoonosis นะคะนี่คือการจำแนกตามสาเหตุของโรคนะคะอย่างที่3คือการจำแนกตามชนิดของสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคนะคะอย่างแรกก็คือจำแนกออกเป็นก็คือ1 anthropozoonosis นะคะก็มีการแพร่โรคจากสัตว์มาสู่คนโดยตรงนะคะอย่างที่2คือ amphizoonosis นะคะก็คือการแพร่โรคจากคนมาสู่สัตว์แล้วก็จากสัตว์มาสู่คนอีกรอบและอย่างที่3ก็คือ zooanthropozoonosis นะคะเป็นการแพร่ของโรคนะคะจากคนกลับมาสู่สัตว์นะคะนี่คือการจำแนกตามแหล่งรังโรคนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังจำแนกตามเกณฑ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นการจำแนกตามความสำคัญของทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจนะคะตามการหรือตามการเวลาของเกิดโรคอย่างเช่นโรคโควิด -19 นะคะเป็นการเกิดโรคในปี2019จึงมีการนำเชื้อโรคนะคะชื่อโรคก็คือไวรัสนะคะชื่อว่าโควิดมารวมกับปี2019ก็เป็นโควิด2019หรือว่าโควิด -19 นั่นเองค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยการติดต่อจะมาอย่างไรนะคะการติดต่อและการแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะอย่างแรกก็คือเป็นการติดต่อของโรคระหว่างสัตว์สู่คนได้แก่อย่างไรบ้างสัมผัสทางตรงนะคะในการจับนะคะเราสัมผัสทางอ้อมอย่างเช่นการกินนะคะเรานำเนื้อสัตว์ที่มีโรคมากินหรือการหายใจนะคะและมีการติดต่อด้วยวิธีอื่นเช่นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเป็นต้นนะคะนี่คือการติดต่อของโรคทำยังไงได้บ้างนะคะคราวนี้การแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นการติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยสามารถแพร่กระจายดังต่อไปนี้ก็คือตามเนื้อนะคะที่เราเอาเนื้อสัตว์มากินน้ำนมไข่หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่สิ่งคัดหลั่งจากสัตว์นะคะรวมทั้งก่อว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันมีการปนเปื้อนอยู่ของเชื้ออย่างเช่นดินและน้ำเนี่ยก็สามารถที่เชื้อออกจากสัตว์นะคะมาสู่ดินสะสมที่ดินแล้วมนุษย์ไปสัมผัสดินนั้นทำให้เกิดเชื้อได้นะคะนี่คือการแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะต่อไปก็พูดถึงเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างแรกที่ต้องผลกระทบจากโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะอย่างแรกคือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้แก่การสูญเสียพันธุกรรมนะคะเพราะเราจะต้องมีการฆ่าสัตว์ชนิดนั้นนะคะอย่างที่2ก็ผลกระทบต่อสังคมและมนุษย์นะคะนี่สำคัญมากเลยนะคะเราก็เกิดอะไรบ้างมีการเจ็บป่วยเกิดการจ้างงานการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศเนี่ยเกิดความล่าช้านะคะความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปัญหาทางสังคมนะคะนั่นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคนทุกคนเนี่ยสามารถคิดตามได้นะคะว่าตั้งแต่เกิดโควิด19เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองมีอะไรบ้างนะคะต่อไปผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะอย่างแรกก็คือ GDP นะคะก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกเนี่ยลดต่ำลงนะคะเรื่องจากว่าไม่มีการค้าหรือการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายเกิดขึ้น2การค้าและการขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจากปศุสัตว์นะคะก็ทำให้ก็เกิดการโรคติดต่อได้ก็เกิดผลกระทบต่อการส่งสินค้าขายและส่งออกกันนะคะและอย่างที่3ในเมื่อปศุสัตว์ต่างๆที่เกิดโรคก็ต้องมีการทำลายนะคะก็คือสัตว์เหล่านั้นถูกทำลายเป็นจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่าเกิดจากโรคติดต่อเกิดขึ้นนะคะคราวนี้โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากเชื้อต่างๆนะมีอะไรบ้างที่สำคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นเกิดจากเชื้อไวรัสเช่นไข้หวัดนกพิษสุนัขบ้านะคะนิปาไวรัสนะคะไข้สมองอักเสบนะคะไวรัสอีโบลาที่เราก็เคยได้ยินกันแล้วก็ฝีดาดลิงนะคะที่เราเพิ่งได้ยินกันนะคะก็คือหรือโรคฝีดาดวานรนะคะต่อไปเชื้อโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากแบคทีเรียนะคะก็เป็นโรคแอนแทรกนะคะหรือว่าโรคบูเซสโลซิสนะคะหรือเลปโตสไปโรซิสนะคะที่เรารู้จักโรคฉี่หนูแล้วก็โรควันนาโรคนะคะแล้วก็โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากพยาธินะคะหรือโรคที่มีชื่อว่าโรคทริคริโนซิสนะคะที่เกิดขึ้นกับที่พยาธิตัวกลมนะคะฝังตัวอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแล้วก็ในเมื่อเราบริโภคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทนั้นโดยบริโภคดิบก็จะทำให้เราติดเชื้อเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากเชื้อที่ชื่อว่าพรีออนนะคะก็คือที่เรารู้จักก็คือโรควัวบ้านะคะก็จะทำให้วัวเป็นโรคสมองฝ่อในโคนะคะซึ่งโรคนี้ก็จะติดเมื่อติดแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการฆ่าสัตว์นะคะที่เกิดเชื้อนี้เพื่อป้องกันการระบาดมาสู่คนนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือตอนที่4นะคะที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและการจัดการค่ะสำหรับเรื่องมลพิษทางชีวภาพและการจัดการนะคะในตอนที่5ก็จะเป็นการศึกษาเรื่องโรคอุบัติใหม่นะคะที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะ ดยสำหรับในโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยปัจจัยแรกนะคะหรือว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยสามารถสรุปได้10ปัจจัยดังนี้นะคะอย่างแรกคือปัจจัยด้านชีวภาพเชื้อมีการมีวิวัฒนาการจึงทำให้เกิดโรคได้2คือปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะประชากรเพิ่มนะคะการอพยพย้ายถิ่นเพิ่มเติมการอาศัยอยู่อย่างแออัดก็ทำมาสู่เกิดโรคอุบัติใหม่ได้3ปัจจัยด้านการเดินทางและการติดต่อระหว่างประเทศนะคะมีการอพยพแรงงานและการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มได้นะคะปัจจัยเสี่ยงที่4ก็คือด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็คือว่าด้านความยากจนเองที่ไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆนี่ก็จะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงได้หรือว่าปัจจัยเสี่ยงได้นะคะ5ด้านการก่อการร้ายนะคะก็ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีการที่จะพยายามในการทำการก่อการร้ายของโรคในการใช้เชื้อโรคนะคะ6ก็คือปัจจัยด้านการแพทย์เช่นการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะก็ทำให้เกิดการดื้อยาร่างกายไม่สามารถต้านภูมิคุ้มกันได้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่ำลงนะคะ7ก็คือปัจจัยด้านการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมและปศุสัตว์นะคะที่พัฒนาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้ระบบนิเวศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปนะคะจึงทำให้สมดุลธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทำให้เกิดเป็นปัจจัยที่ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะคะ8คือปัจจัยด้านระบบโครงสร้างสาธารณสุขนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือว่าขาดงบประมาณนะคะ9ก็คือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่คนทราบกันดีก็คือว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้แมลงที่เป็นพาหะของโรคเนี่ยมีการขยายพันธุ์ได้ดีขยายพันธุ์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นยุงเป็นต้นนะคะ10ปัจจัยด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมของประเทศเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ในทางกลับกันก็มีผลนะคะก็คือว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของการส่งเสริมนะคะของประชากรเองหรือสัตว์เองพืชเองหรืออาหารเองเนี่ยระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆเนี่ยก็ทำให้เป็นการเคลื่อนย้ายเชื้อโรคได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะปัจจัยเมื่อเรารู้ปัจจัยเสี่ยงแล้วเนี่ยสิ่งที่ปัจจุบันนี้เป็นธีมของโลกนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทราบก็คือว่าแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือว่า One Health นะคะแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวคืออะไรตั้งอยู่บนแนวคิดไว้ว่าสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายนะคะสำคัญในการทำงานแบบบูรณาการโดยทำงานในระดับทั้งท้องถิ่นภูมิภาคและระดับประเทศและรวมถึงระดับโลกเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีแบบองค์รวมทั้งสุขภาพคนและสัตว์และสิ่งแวดล้อมนะคะแนวคิดนี้ตระหนักว่าสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันเชื่อมโยงกันอย่างเช่นว่าเมื่อประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้คนมีโอกาสใกล้ชิดกับสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศนะคะอย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะคะก็ทำให้สัตว์เลี้ยงเป็นโรคง่ายขึ้นแล้วก็รวมทั้งสัตว์ป่าค่ะที่อยู่อาศัยนะคะก็จะทำให้เกิดความการสัมผัสกันระหว่างคนแล้วก็สัตว์ป่ามากยิ่งขึ้นรวมทั้งการเคลื่อนย้ายการขนส่งการเดินทางของคนและสัตว์เองนะคะคนก็คือการท่องเที่ยวหรือไปมาหาสู่การสัตว์ก็คือการเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์หรือการค้าขายก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากยิ่งขึ้นนั่นนี่คือแนวคิดของสุขภาพหนึ่งเดียวนะคะและสำหรับการเฝ้าระวังนะคะควบคุมและป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยมันมีในปัจจุบันเนี่ยมีการนำมาใช้ในได้หลายด้านนะคะอย่างเช่นอยากจะให้ทราบอย่างแรกคือการเฝ้าระวังคืออะไรนะคะการเฝ้าระวังก็คือหมายถึงการสังเกตการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการรายงานและติดตามผลของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเป็นกระบวนการและเป็นระบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคนะคะนี่ตามความหมายพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558นะคะพอรู้ความหมายแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการเฝ้าระวังเนี่ยการติดต่อเนี่ยระหว่างสัตว์สู่คนเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายรูปแบบตามวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็ต้องอย่างเป็นระบบที่เขากล่าวไว้ในตามความหมายเรามาดูซิว่ามันมีอะไรบ้างนะคะในการควบคุมและการป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยมันมีอยู่2แนวทางหลักๆนะคะแนวทางแรกก็คือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้โรคสงบและ2แนวทางที่2คือการป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดโรคหรือให้เกิดซ้ำไม่ให้เกิดซ้ำนะคะนี่คือ2แนวทางหลักนะคะที่เป็นมาตรฐานที่ระดับโลกเขาใช้กันนะคะมาดูว่าในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างการเฝ้าระวังการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกนะคะซึ่งระบาดครั้งแรกในปี2547แล้วมีการระบาดซ้ำนะคะเรื่อยๆมานะคะก็ตัวอย่างแรกที่เขาจะต้องการที่ในการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคก็คือต้องมีกำหนดวัตถุประสงค์นะคะว่าเพื่ออะไรเพื่อตรวจวัดผู้ป่วยนะคะเพื่อศึกษาการระบาดแล้วก็เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงนะคะมาตรการในการป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกนะคะมีทั้งในคนสัตว์แล้วก็สัตว์ป่าเนื่องจากว่าเป็นโรคที่มีสัตว์ป่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย มาตรการแรกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคไข้หวัดนกในคนนะคะก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดในคนนะคะมาตรการควบคุมเมื่อเกิดโรคบาดจะทำอย่างไรคำแนะนำสำหรับผู้คนเดินทางไปต่างประเทศไม่ให้ติดต่อโรคไข้หวัดนกกลับมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คำแนะนำสำหรับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขต้องมีอย่างคำแนะนำต่อประชาชนทั่วไปในการป้องกันไข้หวัดนกมีอะไรบ้างแล้วรวมถึงคำแนะนำสำหรับตลาดค้าสัตว์ปีกเนี่ยที่มีชีวิตเนี่ยควรต้องมีการจัดการอย่างไรแล้วก็รวมถึงการพัฒนาวัคซีนต่างๆนะคะเพื่อป้องกันไข้หวัดนกนี่คือแนวทางสำหรับในการควบคุมไข้หวัดนกในคนนะคะต่อไปการจะควบคุมไข้หวัดนกหรือมาตรการในการควบคุมไข้หวัดนกในสัตว์กรมปศุสัตว์เขาก็มีมาตรการอย่างเช่นดำเนินการปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองนะคะมีการป้องกันการควบคุมโรคเป็ดไล่ทุ่งเป็นต้นนะคะรวมทั้งมีการรับรองสถานที่เลี้ยงนะคะของไก่ชนหรือว่าไก่พื้นเมืองเป็นต้นแล้วก็มีแผนการจัดเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเป็นเชิงรุกนะคะสำหรับในสัตว์เลี้ยงอีกเช่นกันนะคะต้องมีการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มที่ดีนะคะมีการควบคุมติดการเคลื่อนย้ายของสัตว์ปีกเพื่อการค้านะคะแล้วก็มีการโครงการรณรงค์นะคะมีการมาจัดสัมพันธ์ต่างๆจะทำโครงการนะคะเพื่อเป็นการรับมือนะคะระหว่างโรคนี้ระหว่างประเทศไทยและก็ต่างประเทศด้วยนะคะนี่คือมาตรการจากในสัตว์ปศุสัตว์สำหรับในสัตว์ป่าก็มีเช่นกันนะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็มีทำการติดตามเฝ้าระวังนกอพยพนะคะที่เป็นต้นเหตุนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนำพาโรคนี้นะคะรวมทั้งพูดถึงเรื่องการสำรวจและติดตามการเปลี่ยนการทำลายทำรังวางไข่ของสัตว์ประเภทนี้นะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่เสี่ยงต่อการนำพาโรคนะคะต่อไปก็คือเรื่องของการตรวจค้นโรคนะคะโดยเช่นมีการแผนนะคะดำเนินการการเฝ้าระวังแล้วก็มีการสุ่มเก็บตัวอย่างนะคะจากสัตว์ป่าที่ทำให้มาสู่โรคไข้หวัดนกได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของสัตว์ป่านะคะก็คือตัวอย่างของการป้องกันจากสัตว์ป่าสู่คนนะคะสำหรับไข้หวัดนกค่ะค่ะและทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือตอนที่5นะคะโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนค่ะขอบคุณค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยท่านครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ในส่วนของชุดวิชานะครับ91110นะครับสารสนเทศและสื่อในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของหน่วยที่10นะครับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับในการจัดการสารสนเทศในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของคอมพิวเตอร์แล้วนะครับว่าเรามาใช้ในงานส่งเสริมการสารสนเทศในงานส่งเสริมเราอย่างไรนะครับเช่นเดิมนะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเค้าโครงเนื้อหาก่อนนะครับว่าในชุดวิชานี้นะครับเราได้แบ่งโครงเนื้อหานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับแบ่งออกมาเป็น2ตอนนะครับตอนที่ 10.1 เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับตอนที่2เนี่ยจะมองในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการสารสนเทศในตอนที่1เนี่ยอยากจะให้นักศึกษานะครับได้ทราบถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยฮะว่ามันมีในเรื่องของระบบอย่างไรนะครับและมีเรื่องขององค์ประกอบอย่างไรแล้วมีความสำคัญอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีการจัดการนักเนี้ยอย่างไรบ้างนะครับต่อมานะครับในส่วนที่2เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของแนวคิดในเรื่องของการ

จัดการสารสนเทศนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับในการสื่อสารข้อมูลนะครับจะมีระบบมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในเรื่องของการใช้สารสนเทศก็คือการเก็บแล้วก็การที่กับคนคืนมาสุดท้ายนะครับที่เราใช้กันเยอะนะครับก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับในปัจจุบันนั้นเราจะมีการลดการใช้กระดาษแล้วก็มีการสื่อสารในส่วนของเทคโนโลยีทางเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับดังนั้นในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์นะครับที่จัดการกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้นะครับก็จะเป็นแนวทางหนึ่งในเรื่องของการกระจายหรือการจัดการหรือการใช้สารสนเทศนะครับในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเราก็มาเข้าสู่ในส่วนของเนื้อหานะครับเรามาคุยกันก่อนนะครับว่าคอมพิวเตอร์นั้นนะครับคืออะไรนะครับคอมพิวเตอร์นะครับหมายถึงนะครับเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติซึ่งตรงด้านนี้หมายถึงอะไรหมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นนะครับมองเห็นแล้วมันเป็นอุปกรณ์ต่างๆซึ่งสามารถมองเห็นแล้วก็สัมผัสและจับต้องได้ซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่าฮาร์ดแวร์นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่เรามองเห็นนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติที่ควบคุมโดยชุดคำสั่งนะครับการที่ระบบอัตโนมัติตรงด้านนี้มันจะทำงานนะฮะฮาร์ดแวร์จะทำงานได้นะครับมันก็ต้องมีชุดคำสั่งที่เราเรียกว่าซอฟต์แวร์นะครับโดยที่ผู้ใช้ข้อมูลนะครับก็คือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเป็นคนที่จะต้องใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับข้อมูลก็คือ Data ตรงด้านนี้เข้าสู่ประมวลผลเพื่อคำนวณและแสดงผลลัพธ์ออกมาผ่านนะครับเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับก็คือในเรื่องของการคำนวณนะครับการประมวลผลต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการโดยผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือในเรื่องของสารสนเทศดังนั้นนะครับคอมพิวเตอร์นะครับระบบคอมพิวเตอร์ตรงด้านนี้ก็จะหมายถึงเครื่องมือต่างๆนะครับอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยนะครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพิลแวร์นะครับ data นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ process แล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่ออกมาก็คือเป็นเรื่องของสารสนเทศนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของประโยชน์นะครับประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มีบทบาทอย่างมากขึ้นนะครับจากการที่ระยะเวลาที่ผ่านมาจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของคอมพิวเตอร์นั้นสูงมากนะครับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของคนที่อยู่ในโลกของเรานะครับหรือในเรื่องของงานส่งเสริมการเกษตรของเราเนี่ยก็มีการใช้อย่างเยอะมากนะครับในสมัยก่อนถ้าเกิดย้อนหลังไปนักศึกษาจะเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นค่อนข้างที่จะมีราคาแพงนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดในการใช้งานเนี่ยอย่างมากนะครับแต่ปัจจุบันนั้นนะครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมีอย่างมากมายนะครับแล้วก็มากขึ้นจึงทำให้นะครับระบบการใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนะครับราคาถูกลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะครอบคลุมตอบสนองกับในส่วนของการทำงานต่างๆได้ดังนั้นมันก็เลยมีประโยชน์ต่างๆที่เอามาใช้นะครับอย่างเช่นวงการธุรกิจอุตสาหกรรมแน่นอนเลยครับตอนนี้คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในเรื่องของการจัดการกระบวนการต่างๆอย่างมากมายด้านวิทยาการต่างๆนะครับด้านการสื่อสารและการโทรคมนาคมต่างๆหรือด้านการคมนาคมอย่างเช่นในส่วนของการที่เอาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมนะครับการสื่อสารนะฮะอย่างที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ในการที่มอนิเตอร์ลิงหรือในเรื่องของการที่จะออกแบบต่างๆหรือการปฏิบัติการนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของวิศวกรรมสถาปัตยกรรมจะเห็นว่าจะมีในเรื่องของระบบต่างๆนะครับทั้งในเรื่องของเฉพาะด้วยนะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับในด้านต่างๆเอามาใช้ประโยชน์ทางด้านของคอมพิวเตอร์เอามาใช้งานนะครับงานราชการนะครับจากการที่เราต้องมาใช้แบบประเภทเป็นแมนนวลนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามานะครับและสุดท้ายที่เราใช้กันอยู่นะครับในปัจจุบันตรงด้านนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกเราก็คือในเรื่องของการศึกษานะครับซึ่งในช่วงนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าบทบาทของคอมพิวเตอร์นะครับเข้ามามีบทบาทในการศึกษาของเราเนี่ยอย่างมากนะครับแล้วก็กว้างขวางซึ่งคาดว่าในอนาคตนะฮะก็จะเป็นในส่วนที่สำคัญเป็นตัวหลักนะครับในการใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์ทางด้านการศึกษาเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างมากขึ้นนะครับเมื่อเรารู้ในเรื่องของความหมายรู้ในเรื่องของประโยชน์ของคอมพิวเตอร์แล้วเราลองมาดูนะครับว่าคอมพิวเตอร์นั้นนะครับเขาแบ่งออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับตามประเภทต่างๆนะครับถ้าเราแบ่งตามการประมวลผลนะครับตั้งแต่สมัยเดิมจนกระทั่งปัจจุบันนะครับมันจะมีการระบบที่เขาเรียกว่าระบบการประมวลผลที่แตกต่างกันในสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้ที่เราเรียกว่าอนาล็อกนะครับอนาล็อกนั่นก็จะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ที่ค่อนข้างที่จะตรวจ

ใหญ่โตมากๆนะครับแล้วก็มีการประมวลผลที่ค่อนข้างจะช้าจนกระทั่งตอนหลังมานะครับจะเป็นเรื่องของระบบดิจิตอลซึ่งจะทำให้มีการคำนวณผลที่รวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการดาวไซด์ก็คือมีขนาดที่เล็กลงนะครับแล้วก็อีกตัวครับก็คือลูกผสมก็คือใช้ทั้ง2แบบนะครับมาเป็นตัวทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประมวลผลนะครับเป็นแบบอนาล็อกเป็นแบบดิจิตอลแล้วก็เป็นแบบลูกผสมต่อมานะครับสิ่งที่เราใช้แบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเรานิยมใช้กันมากเลยนะครับก็คือตามวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับตามวัตถุประสงค์การใช้งานหมายถึงอะไรหมายถึงว่ายูเซอร์หรือว่าคนที่ต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นนะใช้เพื่ออะไรนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือเฉพาะกิจกับอเนกประสงค์นะครับเฉพาะกิจก็หมายถึงงานที่มันเป็นงานลักษณะเฉพาะอย่างเช่นการที่จะใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการควบคุมการจราจรการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการทำการบ้านบัญชีการเงินการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานอะไรเฉพาะอย่างนะครับซึ่งจะตรงกันข้ามกับทางด้านของการใช้งานแบบอเนกประสงค์อย่างเช่นการที่จะใช้ลักษณะงานทั่วไปงานพิมพ์งานอะไรลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับตามวัตถุประสงค์การใช้งานทีนี้การแบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์อีกประเภทหนึ่งก็คือความสามารถของระบบนะครับจะเห็นว่าความสามารถของระบบหมายถึงอะไรหมายถึงการที่สามารถในการของการประมวลผลการแสดงผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะบอกมันเป็นในเรื่องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่โตนะครับแล้วก็จะมีการประมวลผลการดูแลการที่จะทำอะไรตรงนี้เนี่ยสลับซับซ้อนนะครับแล้วก็ความสามารถต่อมานะครับก็เป็นประเภทคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมแบบมินินะครับแล้วก็ที่เราคุยกันแบบคุ้นเคยนะครับก็คือประเภทแบบไมโครคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันกันโดยส่วนใหญ่นะครับดังนั้นคอมพิวเตอร์นะครับสามารถแบ่งออกได้นะครับตามระบบประมวลผลนะครับวัตถุประสงค์การใช้งานแล้วก็ความสามารถของระบบนะครับเข้ามาสู่ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์นะครับโดยลักษณะทั่วไปเนี่ยอาจจะมีคนเนี่ยระบุถึงเรื่องขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับหลายประเภทนะครับในหน่วยนี้นะครับสามารถจะสรุปนะครับออกได้เป็น5ตัวที่สำคัญเลยนะครับก็คืออันดับแรกก็คือองค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็หมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นนะครับสามารถจับต้องได้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวในเรื่องต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับว่าในอุปกรณ์ที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์นั้นมีอะไรได้บ้างนะครับต่อมาองค์ประกอบที่2ก็คือซอฟต์แวร์ก็คือระบบคำสั่งต่างๆที่ใช้นะครับในการที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นั้นทำงานนะฮะแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ออกมานะครับคนที่จะต้องใช้นะครับคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เองถ้ายังขาดคนที่จะต้องเป็นคนที่อินพุตหรือว่าโอเปเรตข้อมูลพวกนี้เข้าไปนะครับก็คือบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนที่สร้างระบบคนที่บริหารระบบหรือว่าคนที่ใช้งานนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับก็คือในเรื่องของการที่ดำเนินการประมวลผลต่างๆและที่สำคัญในเรื่องของงานสารสนเทศตรงด้านนี้ก็คือข้อมูลและสารสนเทศนะครับข้อมูลก็คือสิ่งที่จะอินพุตเข้าไปสารสนเทศก็คือสิ่งที่จะออกมาจากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ดังนั้นโดยสรุปนะครับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับจะแบ่งออกเป็นอยู่5ตัวนะครับที่สำคัญก็คือในเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพิลแวร์นะครับโปรเซสแล้วก็ในเรื่องของ Data and Information ตรงด้านนี้นะครับทีนี้เราจะมาเข้ามาสู่ในตอนที่เรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นะครับองค์ประกอบที่1นะครับในคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยเราทราบในเรื่องของความหมายและลักษณะของเขาไปแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นะครับที่มันอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่สำคัญนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือหน่วยรับข้อมูลหรือก็หน่วยนำข้อมูลเข้าก็คือเวลาที่เราจะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามาในถูกระบบเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าอุปกรณ์นำเข้าอย่างเช่นถ้าเป็นงานพิมพ์ตัวอะไรทั่วไปนะครับงานที่เป็นในเรื่องของ Word เป็นเรื่องเอกสารนะครับก็จะเข้าทางด้านคีย์บอร์ดมีการพวกอุปกรณ์การชี้ต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ดิจิทัลไซเซอร์นะครับหรือแม้กระทั่งพวกสแกนเนอร์ก็คือพวกเครื่องกวาดตรงด้านนี้เพื่อ copy งานเธอเนี่ยฮะส่งเข้าไปนะครับอุปกรณ์มัลติมีเดียหรืออุปกรณ์ปากกานะครับอย่างที่ถือตรงด้านนี้นะครับพวกนี้จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ input นะครับก็คือการนำข้อมูลเข้าไปที่เราเรียกว่าหน่วยรับข้อมูลนะครับจะเข้าไปสู่ในเรื่องของระบบต่อไปนะครับต่อมานะครับส่วนประกอบที่2ของฮาร์ดแวร์ก็คือหน่วยประมวลผลกลาง
นะครับหน่วยประมวลผลกลางหรือที่เราเรียกกันสั้นๆเลยนะครับก็คือ CPU นะครับ Central Processing Unit ตรงด้านนี้นะครับตรงด้านนี้ทำหน้าที่อะไรก็เหมือนกับเป็นสมองนะครับของมนุษย์นะครับหรือเป็นสมองของเครื่องของคอมพิวเตอร์เลยนะครับมันจะเป็นหน่วยที่เราเรียกว่า Control Unit ก็คือหน่วยควบคุมต่างๆนะครับแล้วก็เป็นหน่วยของการคำนวณมันจะทำการควบคุมแล้วก็การคำนวณจะเห็นว่านะครับเวลาที่เราจะมองในส่วนของการซื้อหรือการจัดซื้อหรือการจัดหาคอมพิวเตอร์นะครับเราจะมองในฮาร์ดแวร์ตรงด้านนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของ CPU นะครับว่าจะมีความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วเป็นยี่ห้อแบบไหนนะครับมีประสิทธิภาพอย่างไรเพราะว่ามันถือว่าเป็นสมองในเรื่องของการคำนวณตรงด้านนี้ออกมาเป็นการคอนโทรลด้วยแล้วก็การในเรื่องของการที่จะคำนวณ นะครับอีกหน่วยหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของหน่วยความจำนะครับเป็นความจำหลักนะครับที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่สำคัญก็คือพวกแรมกับรอมนะครับพวกแรมเนี่ยนะฮะก็เป็นลักษณะเหมือนกับความจำอย่างหนึ่งซึ่งเอาไว้ใช้ในการที่ประมวลผลของข้อมูลแต่รอมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับประเภทที่ว่าเป็นความจำข้อมูลชั่วคราวนะครับในส่วนของการที่เราจะเลือกใช้ข้อมูลหรือว่าเลือกซื้อนะครับคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดูประมวลผลข้อมูลต่างๆเนี่ยในเรื่องของแรมก็จะมีความสำคัญแรมก็เหมือนกับถ้าเปรียบประเภทเหมือนสนามฟุตบอลก็คือถ้าเกิดเป็นสนามฟุตบอลเล็กๆนะครับอยู่ตามโรงเรียนอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะมีการแมตช์นะครับการเตะหรือว่าการที่จะจัดกีฬาเนี่ยได้จำนวนน้อยแต่ถ้าเกิดแรมมีขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมหรือมีเรื่องของการที่ประมวลผลที่ได้ดีขึ้นดังนั้นในเรื่องของหน่วยความจำที่บอกว่าเรื่องของแรมนี่ก็เลยมีผลนะครับในการที่จะใช้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ตรงด้านนี้นะครับต่อมาก็คือหน่วยจัดเก็บข้อมูลนะครับหน่วยจัดเก็บข้อมูลนั้นก็คือหน่วยที่เป็นเมมโมรีต่างๆนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่เป็นเรื่องของแถบแม่เหล็กต่างๆนะครับจานแม่เหล็กพวกดิสเกตพวกฮาร์ดดิสนะครับหรือประเภทพวกออปติคอลดิสก็คือพวก CD DVD บลูเรย์ดิสแฟลชไดรฟ์นะครับแล้วก็เป็นพวกของพวกของคลาวด์ต่างๆตรงด้านนี้นะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของหน่วยจัดเก็บข้อมูลซึ่งมันมีวิวัฒนาการซึ่งรวดเร็วมากนะครับในสมัยก่อนเนี่ยฮะเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลทีนึงเราได้แค่ 1.4 เมกะไบต์นะครับนิดเดียวเองนะครับต่อมาก็มีการพัฒนามามากขึ้นนะครับจากการที่เป็นฟล็อปปี้ดิสต่างๆเนี่ยก็จะมาเป็นในเรื่องของแผ่นซีดีนะครับ630 650เมกะไบต์นะครับจนกระทั่งมาเป็น DVD นะฮะ 4.7 บางทีก็เป็นบูเลย์นะครับ9ขึ้นมาลักษณะแบบนี้จนกระทั่งปัจจุบันนะครับก็ความสะดวกก็จะเป็นแฟลชไดรฟ์หรือเป็นเรื่องของเมมโมรีสติ๊กตรงด้านนี้นะครับเป็นหน่วยความจำที่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่เมกะไบต์ตอนนี้ก็เข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับ256อย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะครับก็มีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมากนะครับก็เป็นหน่วยของการจัดเก็บข้อมูลต่อมานะครับส่วนสุดท้ายของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ก็คือการส่งออกมาก็คือการที่เวลาประมวลผลเสร็จเรียบร้อยก็จะแสดงผลออกมานะครับสิ่งที่เห็นชัดก็คือในเรื่องของจอภาพนะครับมอนิเตอร์ออกมานะครับหรือว่าในส่วนของเครื่องพิมพ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นภาพพิมพ์กระดาษหรือพิมพ์ลักษณะเป็นแบบดิจิตอลต่างๆนะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือในเรื่องของคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์หรือเรียกว่าซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์นั้นนะครับจะมีอยู่นะครับก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือประเภทที่ตามลักษณะการใช้งานกับการจัดหามานะครับซอฟต์แวร์ก็คือเป็นคำสั่งที่เอาไว้ใช้นะฮะให้สำหรับฮาร์ดแวร์นั้นได้ทำงานนะครับลักษณะของการใช้ซอฟต์แวร์นั้นนะครับก็จะมีในเรื่องของซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นต่างกันยังไงซอฟต์แวร์ระบบนะครับก็คือเป็นตัวที่จะใช้ในเรื่องของโอเปอเรชันต่างๆก็คือเป็นพื้นฐานต่างๆนะครับอย่างเช่นโปรแกรม DOS นะครับสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องของ DOS นะครับก็เรียกว่าบูตเครื่องขึ้นมา DOS ขึ้นมาแล้วเราก็พิมพ์ใส่ข้อมูลเข้าไปตอนนี้ก็มาก็มีการพัฒนามาฮะเป็นระบบของ Windows ซึ่งพวกเราคงคุ้นเคยกันนะครับตั้งแต่ Windows 3.1 ไล่มาจนกระทั่งปัจจุบันเป็น Windows 10แล้วก็กำลังจะก้าวเข้าไปสู่ Windows ที่11แล้วนะครับเวอร์ชันที่11
แล้วก็จะมีระบบ Unix นะครับ Linux นะครับแล้วก็ที่กำลังตีคู่กันมาในอีกค่ายหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของ Mac นะครับก็คือ Mac OS นะครับเอาไว้เป็นระบบปฏิบัติการของเครื่อง Mac ของ Apple ตรงด้านนี้นะครับตรงด้านนี้จะมีซอฟต์แวร์ระบบดังนั้นเวลาที่คอมพิวเตอร์จะมีนะครับจะเกิดขึ้นนะครับแล้วสามารถที่จะทำงานได้จะต้องมีซอฟต์แวร์ระบบซึ่งนักศึกษาก็จะต้องพิจารณาดูว่าเราจะเลือกใช้นะครับซอฟต์แวร์ระบบประเภทใดนะฮะมาแต่ละค่ายนะครับซึ่งมันจะเข้าไปสู่ในซอฟต์แวร์ตัวที่2ก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับซอฟต์แวร์ประยุกต์ก็จะแบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์เฉพาะด้านก็คือเฉพาะงานใดงานหนึ่งออกมาเลยนะครับงานบัญชีงานอะไรลักษณะแบบนี้นะครับที่มีลักษณะเฉพาะไปกับลักษณะของงานทั่วไปอย่างเช่นงานเอกสาร Microsoft Office ลักษณะแบบนี้ซึ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์นั้นนะครับนักศึกษาก็ต้องดูว่ามันจะ compatible ก็คือมันเข้ากันได้กับในส่วนของซอฟต์แวร์ระบบอย่างไรอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นระบบแบบประเภทซอฟต์แวร์ระบบประเภท Windows นะครับนักศึกษาก็จะต้องดูนะครับว่าไอ้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่มันรันบน Windows นั้นมันมีซอฟต์แวร์อะไรบ้างถ้าในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเป็นซอฟต์แวร์ระบบแบบ Mac OS นะครับก็จะต้องมีซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะเหมือนกับเป็นใช้รันบน Mac นะครับต่อมานะครับซอฟต์แวร์ประเภทของซอฟต์แวร์ที่จัดหาตามลักษณะการจัดหานะครับจะแบ่งออกเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปก็คือเป็นแบบแพ็กเกจมาเลยหรืออีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะเหมือนเฉพาะก็คือการจ้างทำนะครับตอนนี้ก็มีการจ้างทำซอฟต์แวร์สำหรับหน่วยงานต่างๆเยอะๆมากนะครับต่อมาก็เป็นการแบบใช้ซอฟต์แวร์แบบฟรีนะครับก็คือฟรีแวร์นะครับก็คือให้ผู้พัฒนาเนี่ยพัฒนาให้คนใช้เนี่ยใช้ได้แบบไม่ต้องเสียเงินนะครับซอฟต์แวร์แบบทดลองใช้ก็คือให้ลองใช้ไปก่อนภายใต้ระยะเวลาอาจจะ15วันอาจจะ1เดือนถ้าหลังจากนั้นออกมาเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็สุดท้ายก็คือโอเพนซอร์สนะครับโอเพนซอร์สนี่ก็หมายถึงซอฟต์แวร์ที่เปิดโอกาสนะครับให้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะมาพัฒนาซอฟต์แวร์ตรงด้านนี้ได้นะครับเป็นอิสระนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของซอฟต์แวร์มาพูดถึงเรื่องอีกตัวหนึ่งนะครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ไปแล้วต่อมาก็คือในเรื่องของ peopleware นะครับ peopleware ก็คือบุคลากรทางด้านของคอมพิวเตอร์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มใช้งานทั่วไปก็คือพวกเราๆนี่แหละฮะก็คือผู้ใช้งานของคอมพิวเตอร์ทั่วไปทำหน้าที่ได้นะครับทำงานได้ตรงด้านนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีนะครับความเชี่ยวชาญทางด้านของคอมพิวเตอร์เท่าไหร่นักนะครับแต่มีความสามารถในเรื่องของการใช้โปรแกรมทางด้านนี้ได้กลุ่มต่อมานะครับก็คือเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะครับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนี้ก็จะแบ่งออกเป็นผู้วิเคราะห์ระบบนะครับนักวิเคราะห์ระบบว่าระบบตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรอย่างไรนะครับต่อมานะครับก็คือเรื่องของโปรแกรมเมอร์นะครับก็คือคนที่จะเขียนในส่วนของโปรแกรมตรงด้านนี้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของเอนจิเนียร์พวกเอนจิเนียร์เนี่ยจะเป็นผู้ที่วิเคราะห์การออกแบบต่างๆการเขียนระบบนะฮะเพื่อที่จะได้ให้ของคอมพิวเตอร์นั้นไปได้ตามที่ต้องการไว้นะครับต่อมาตัวที่4นะครับพวกเราคงคุ้นเคยก็คือเป็นคอมพิวเตอร์เทคนิคเชอร์ก็คือนักเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีปัญหานะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าศึกษาทางด้านของนักเทคนิคเชียลนะครับนักเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งตามหน่วยงานนะฮะมันก็จะมีนักเทคโนโลยีตรงด้านนี้นะครับนักเทคนิคทางด้านคอมพิวเตอร์ตรงด้านนี้นะครับมีคนดูแลอยู่นะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของผู้ดูแลเน็ตเวิร์กนะครับในกรณีที่มีระบบต่างๆนะครับก็จะมีในเรื่องของผู้ดูแลเน็ตเวิร์กโดยสรุปแล้วผู้เชี่ยวชาญเนี่ยฮะจะเริ่มตั้งแต่ตอนตัวต้นไปจนกระทั่งถึงตอนที่ผู้ที่จะอ้องเป็นลักษณะของการที่จะออกแบบต่างๆการสร้างแล้วก็การทำงานตรงด้านนี้ออกมาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์ก็คือผู้บริหารนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือหัวหน้างานก็คือคนที่มองในเรื่องของระบบนะครับใกล้ชิดกับผู้ปฏิบัติงานตรงด้านนี้กับผู้บริหารสูงสุดทางด้านของสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ก็คือผู้ที่กำหนดนโยบายหรือแนวทางต่อไปนะครับโดยสรุปแล้วนะครับบุคลากรของคอมพิวเตอร์ก็จะมีความสำคัญในการทำงานทางด้านของคอมพิวเตอร์นี่อย่างมากนะครับตั้งแต่ผู้ใช้งานผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้บริหารนะครับมาพูดถึงเรื่องของข้อมูลแล้วก็ฐานข้อมูลนะครับในการทำสารสนเทศนั้นนะครับหรือคอมพิวเตอร์นั้นนะครับระบบคอมพิวเตอร์จะต้องมีการ input เข้าไปนะครับ input อะไรครับก็คือ input data ก็คือข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลก็คือเป็นองค์ประกอบที่จะต้องป้อนเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะครับพร้อมกับโปรแกรมที่นักคอมพิวเตอร์เนี่ยเขียนขึ้นและต้องการผลลัพธ์ออกมาก็คือพูดง่ายๆว่าในสิ่งที่ต้องการออกมานั้นจะต้องมีอะไรเข้าไปนะครับไปผ่านระบบอะไรนะครับมันถึงจะได้ในเอาท์พุตก็คือผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้น data เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ตัวนะครับ2ส่วนที่สำคัญก็คือเป็นตัวข้อมูลที่คำนวณได้ส
่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวเลขนะครับก็คือเอามาจัดการมาทำเป็นบวกลบคูณหารอะไรลักษณะแบบนี้หรือมีการรวบรวมตรงด้านนี้ได้นะครับกับตัวที่2ก็คือไม่สามารถนำมาคำนวณได้เป็นลักษณะของคาแรคเตอร์ก็คือเป็นลักษณะเหมือนแบบรูปภาพบ้างไม่ใช่เป็นตัวเลขนะฮะก็คือไม่สามารถมานำคำนวณได้ดังนั้นจะเห็นว่าใน process ต่างๆนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของข้อมูลนะครับ data เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์มีการประมวลผลหรือที่เราเรียกว่า processing แล้วก็เสร็จแล้วก็ output ออกมาก็จะเป็นในเรื่องของสารสนเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของ data นั้นนะครับถ้ามันกระจายออกไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่อง data แต่ถ้าเกิดมีการจัดการหรือว่ามีการจัดเก็บตามลักษณะความสัมพันธ์ต่างๆนั้นนะครับเราก็จะออกมาเป็นฐานข้อมูลนะครับอย่างเช่นฐานข้อมูลเชิงวัตถุเป็นคลังข้อมูลนะครับหรือว่าเป็นฐานข้อมูลที่

จะเป็นตัวลักษณะของโครงสร้างซึ่งเริ่มจากเล็กนะครับมาสู่ระบบที่มันใหญ่ขึ้นนะครับตามความต้องการของผู้ใช้นะครับเข้ามาสู่ในส่วนของตอนที่2นะครับตอนที่2จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศนะครับเรามาดูถึงที่สำคัญนะครับในประเด็นที่เน้นย้ำก็คือกระบวนการจัดการสารสนเทศนะครับในกระบวนการจัดการสารสนเทศเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5นะครับ5ขั้นตอนที่สำคัญนะครับอันดับแรกก็คือการนำเข้าข้อมูลต่อมาก็คือจัดโครงสร้างแล้วก็มีการประมวลผลการเก็บรักษาแล้วก็การแสดงผลเริ่มตั้งแต่ตอนแรกเลยดีกว่าการนำข้อมูลเข้านะครับก็คือการที่จะ input ข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนักศึกษาต้องมีการตรวจสอบนะครับมีการรวบรวมมีการตรวจสอบแล้วก็เตรียมข้อมูลให้มีความพร้อมนะครับสิ่งที่เป็นสารสนเทศเป็นข้อมูลที่ดีจะต้องออกมานะครับแล้วก็การจัดสร้างต่างๆการจัดนะฮะทำดัชนีหมวดหมู่ต่างๆจำแนกข้อมูลตรงด้านนี้ที่เราได้มาจากนั้นนะฮะถึงจะมาทำในเรื่องของการประมวลผลอย่างเช่นการจัดกลุ่มการเรียงลำดับการคำนวณสืบค้นต่างๆนะครับก็พูดง่ายๆก็มีการกระทำต่อข้อมูลนั้นๆนะครับเมื่อกระทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยจะต้องมาในเรื่องของการบันทึกหรือเก็บรักษาไว้นะครับทำให้มันเป็นหมวดหมู่นะฮะจัดไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้มันแสดงข้อมูลได้ง่ายหรือว่าสามารถที่จะเก็บรวบรวมไว้เป็นเหมือนกับเป็นชักเป็นแฟ้มลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อจะดึงข้อมูลได้ง่ายๆขึ้นนะครับแล้วก็ปรับปรุงได้ง่ายด้วยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงผลนะครับซึ่งการแสดงผลในส่วนของสารสนเทศก็ออกมาเป็นลักษณะแบบข้อความก็ได้เป็นภาพก็ได้นะครับเป็นเสียงก็ได้แล้วก็เป็นในเรื่องของวิดีทัศน์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการจัดการสารสนเทศซึ่งคอมพิวเตอร์ก็จะเข้ามานะครับมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการจัดการตรงด้านนี้เรามาคุยถึงเรื่องของคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการสื่อสารข้อมูลนะครับการสื่อสารข้อมูลก็คือการที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันเนี่ยจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับคอมพิวเตอร์มีบทบาทได้อย่างไรการสื่อสารข้อมูลนะครับก็จะเป็นการโอนหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับทางด้านการส่งเสริมการเกษตรเนี่ยระหว่างนักส่งเสริมกับเกษตรกรโดยผ่านช่องทางต่างๆซึ่งเราได้พูดถึงเรื่องขององค์ประกอบของการสื่อสารนะครับตามแนวคิดของเดวิดเบอร์โลนะครับ SMCR ก็คือ S ก็คือ Sender ก็คือคนที่จะส่งสารไปนะครับ M ก็คือ Message หรือตัวสารนะครับ C ก็จะเป็นช่องทางนะครับ R ก็คือ Receiver ถ้ามองในลักษณะของงานส่งเสริมนะครับ Sender ก็คือนักส่งเสริมR ก็คือเกษตรกรนะครับแล้วก็ผ่านทางช่องทางตรงด้านนี้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ในส่วนของการสื่อสารข้อมูลนะครับที่จะส่งไปสู่เกษตรกรถ้าเรามาพูดถึงการที่จะสื่อสารข้อมูลเนี่ยมันจะผ่านในเรื่องของการที่เรียกว่าโทรคมนาคมก็คือการติดต่อสื่อสารนะครับก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างหรือกระบวนการวิธีการอย่างไรบ้างนะครับเราผ่านทางอะไรนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องของโทรสารหรือที่เราเรียกว่าแฟกซ์นะฮะแฟกซิมายตรงด้านนี้นะครับมีการสื่อสารแบบใช้โทรศัพท์แบบใช้การใช้โทรทัศน์วิทยุไมโครเวฟขึ้นไมโครเวฟนะครับแล้วก็ทางผ่านทางด้านของดาวเทียมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับจะเป็นในเรื่องของการเอาข้อมูลนะครับผ่านในระบบการสื่อสารตรงด้านนี้อย่างไรนะครับต่อมานะครับเราจะพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการสืบค้นสารสนเทศนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสารสนเทศตรงด้านนี้นะครับคอมพิวเตอร์จะทำการนะฮะรวบรวมนะครับมีการประมวลแล้วก็มีการจัดเก็บไว้นะครับทีนี้การจัดเก็บนั้นนะครับจะต้องสะดวกกับการค้นคืนเพราะว่าสารสนเทศนั้นจะต้องที่ดีจะต้องมีการใช้งานที่ง่ายนะครับดังนั้นการจัดเก็บสารสนเทศก็คือเป็นการนำรายละเอียดของทรัพยากรมาดำเนินการทำอะไรทำให้การจัดเก็บแน่นอนนะครับจัดหมวดหมู่มันนะครับว่าอันนี้เป็นหมวดไหนหมวดไหนนะครับเป็นฐานข้อมูลประเภทอะไรนะครับมีการทำรายการดัชนีแล้วก็พัฒนามันเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ง่ายในการสืบค้นเร็วแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นะครับเนื่องจากบางฐานข้อมูลนั้นเราสามารถที่จะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถเข้ามาได้โดยตรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสำคัญของการจัดเก็บนะครับทีนี้การค้นคืนนะครับคืออะไรการค้นคืนก็คือการดึงคืนหรือว่าค้นหาเอกสารย้อนหลังนะครับตามหมวดหมู่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามี data นะครับเข้าไปในฐานข้อมูลนั้นเราก็จะเข้ามีการจัดเก็บทีนี้เวลาที่จะสืบค้นนั้นนะครับคนที่จะใช้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปได้ตามหมวดหมู่ต่างๆนะครับดังนั้นการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บหรือการช้นค้นคืนจึงมีความสำคัญนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของแหล่งสารสนเทศนะครับการสารสนเทศกับการค้นคืนนะครับก็จะมีอยู่4กลุ่มก็คือสารสนเทศด้านบุคคลสถาบันขั้นสื่อมวลชนแล้วก็สารสนเทศที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือ

0: แหล่งสารสนเทศที่อยู่ในตัวบุคคลนะครับของกลุ่มของสถาบันก็คือการศึกษาบ้างอะไรบ้างของประเภทพวกสื่อมวลชนต่างๆหรือการที่เราใช้ในทางด้านของอินเทอร์เน็ตนะครับมาพูดถึงเรื่องของทรัพยากรนะครับสารสนเทศก็มีแบบตีพิมพ์ไม่ตีพิมพ์แล้วก็เป็นลักษณะแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามาดูในเรื่องของแบบจำลองการค้นคืนนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้นะครับไปถึงผู้ให้บริการนะครับก็จะมีคำขอต่างๆผ่านระบบนะครับในการค้นคืนนะครับซึ่งในการค้นนะฮะสามารถที่จะพูดได้ว่าจะค้นด้วยมือหรือจะค้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีอยู่2ระบบด้วยกันนะครับต่อไปเรามาคุยกันถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของเราเรามาดูนะครับว่าในองค์ประกอบในการที่จะใช้นะครับจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเอามาใช้ในทดแทนในปัจจุบันนะครับที่จะเป็นเปเปอร์ตรงด้านหรือเป็นกระดาษตรงด้านนี้เราจะมีอะไรบ้างนะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จะใช้นะครับเราก็จะต้องมีในเรื่องของอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับก็คือในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับที่จะเอามาใช้นะครับบวกกับในเรื่องของซอฟต์แวร์ก็คือในเรื่องของโปรแกรมต่างๆที่เอามาใช้นะครับสำหรับในเรื่องของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Microsoft Office ต่างๆหรือในเรื่องของโปรแกรมที่อ่านในเรื่องของ PDF นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของกรอบนะครับในการจัดการจะมีอยู่2ส่วนที่สำคัญนะครับก็คือการสร้างนะครับแล้วก็การจัดเก็บนะครับการสร้างก็จะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบทางด้านของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพิลแวร์แล้วก็ในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับในเรื่องของการจัดเก็บนะครับก็จะมองในเรื่องของหน่วยจัดเก็บต่างๆนะครับแล้วก็การที่จะสื่อสารไปในระบบของเครือข่ายนะครับในหน่วยนี้นะครับนักศึกษาก็คงจะทราบนะครับในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับว่ามีองค์ประกอบอย่างไรบ้างที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พีเพิลแวร์นะครับ data ต่างๆแล้วก็โปรเซสนะครับรวมทั้งถึงเรื่องของการจัดการนะครับนำคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้ในการจัดการข้อมูลนะครับเพื่อจะได้มาเป็นสารสนเทศมีการจัดเก็บที่ดีนะครับรวมทั้งด้านการค้นคืนได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ตรงกับความต้องการรวมถึงในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตรงด้านนี้ครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเรียนรู้นะครับในหน่วยที่11นะครับสารสนเทศและสื่อกับการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรด้านการเกษตรนะครับในชุดวิชา91110สารสนเทศและสื่อนะครับเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับในหน่วยที่11เนี่ยนะครับก็จะแบ่งเนื้อหานะครับออกเป็นตอนนะครับตอนแรกก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรด้านการเกษตรนะครับเราจะพูดถึงพื้นฐานก่อนนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะต้องการพัฒนาเกษตรกรนะครับเขามีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรอย่างไรบ้างนะครับและประเด็นที่2นะครับซึ่งจะเป็นเนื้อหาในเรื่องที่ 11.1.2 นะครับเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรนะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรแล้วก็องค์กรทางด้านการเกษตรนะครับในตอนที่ 11. นะครับเนื้อหาตอนที่ 11.2 นะครับที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้กันในหน่วยนี้นะครับก็คือเรื่องของการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาเกษตรกรนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในฐานะนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับที่เรามีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับวันนี้เราอยากจะใช้สารสนเทศและสื่อนะครับเป็นประเด็นในการที่จะพัฒนาเกษตรกรนะครับมันจะมีหลักการมีประเภทนะครับในการพัฒนาเกษตรกรอย่างไรบ้างในการใช้สารสนเทศและสื่อนะครับจึงเป็นที่มาของเรื่องที่ 11.2.1 นะครับหลักการและขั้นตอนการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาเกษตรกรนะครับเรื่องที่ 11.2.2 ประเภทของสารสนเทศและสื่อในการใช้ในการพัฒนาเกษตรกรนะครับและเรื่องที่ 11.2.3 การส่งเสริมการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาเกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายนะครับเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะส่งเสริม

เศษซึ่งเกษตรกรเนี่ยนะครับมีหลายประเภทหลายกลุ่มนะครับเราจะไปเจาะตามกลุ่มเป้าหมายนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าสารสนเทศและสื่อที่เหมาะสมในการพัฒนาเกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายจะใช้สารสนเทศและสื่ออย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดในตอนที่ 11.2 นะครับตอนที่ 11.3 นะครับเราจะพานักศึกษานะครับไปเรียนรู้กันในเรื่องของการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรครับในเนื้อหาก็จะนะครับคล้ายๆกับเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรนะครับแต่ก็จะเป็นมุมมองของการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องที่ 11.3.1 หลักการและขั้นตอนในการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรเรื่องที่ 11.3.2 ประเภทของสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรนะครับและเรื่องที่ 11.3.3 นะครับเราจะพานักศึกษาไปวิเคราะห์กันนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะส่งเสริมนะครับโดยการใช้สารสนเทศและสื่อนะครับจะไปพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรเนี่ยนะครับตามกลุ่มเป้าหมายนะครับเราจะมีประเด็นจะมีวิธีการในการส่งเสริมอย่างไรบ้างนะครับตามที่วันนี้เราหยิบลกเรื่องของสารสนเทศและสื่อมาใช้ในการพัฒนานะครับเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนเลยครับนักศึกษาในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรด้านการเกษตรซึ่งประกอบไปด้วย2เรื่องก็คือการพัฒนาเกษตรกรและการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรครับเรามาดูในเรื่องที่ 11.1.1 นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรนะครับจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในหลายชุดวิชาแล้วนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะพัฒนาเกษตรกรนะครับซึ่งเกษตรกรเนี่ยถือว่าเป็นมนุษย์นับทรัพยากรมนุษย์อย่างหนึ่งนะครับในสังคมบ้านเรานะครับในสังคมมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับองค์ประกอบในการพัฒนาเกษตรกรซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับก็จะมีองค์ประกอบทั้งหมด3ส่วนที่สำคัญนะครับคือเกษตรกรคนนั้นนะครับจะต้องมีความรู้หรือตัว knowledge นะครับเกษตรกรคนนั้นนะครับจะต้องมีทัศนคติที่ดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับก็คือมีตัว attitude ที่ดีนะครับหรือ attribute ที่ดีนะครับเกษตรกรคนนั้นนะครับเมื่อมีความรู้มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับงานเกษตรแล้วเนี่ยเขาจะพาเกษตรกรคนนั้นไปปฏิบัติที่ดีนะครับซึ่งการปฏิบัติหรือทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมีแพคทิสที่ดีนะครับก็จะเกิดทักษะเป็นสกิลนะครับหรือตัว S นะครับเพราะฉะนั้นในการพัฒนาเกษตรกรเนี่ยครับก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือความรู้คือตัว knowledge หรือเขาเรียกว่าย่อว่าตัว K นะครับทัศนคติหรือตัว attitude นะครับเขาเรียกว่าย่อว่าตัว A นะครับและตัวสุดท้ายการปฏิบัติแพคทิสนะครับก็คือตัว Pนะครับจึงเป็นที่มาว่าถ้าวันนี้เราอยากจะพัฒนาเกษตรกรให้นักศึกษายึดหลัก3ประเด็นนี้ก็คือตัว K ตัว A ตัว P นะครับหรือบางคนเราอาจจะได้เรียนรู้กันนะครับว่าเขาเป็นตัว K ตัว A แล้วก็ตัว S นะครับให้นักศึกษาทำความเข้าใจว่าอ๋อ เมื่อเราเกิดการปฏิบัตินะครับเกษตรกรเกิดการปฏิบัติปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเมื่อปฏิบัติไปเรื่อยๆเขาก็จะเกิดเป็นทักษะหรือเป็นสกิลนั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาของ KAS นะครับหรือจะเป็น KAP ก็ได้นะครับก็ให้ทำความเข้าใจใน3ส่วนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันนะครับว่าถ้าวันนี้เราจะเอาสารสนเทศและสื่อเนี่ยนะครับมาใช้ในการพัฒนาเกษตรกรซึ่งยึดหลักตาม KAP หรือ KAS เนี่ยนะครับเขาจะต้องมาพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับเราค่อยๆมาเรียนรู้กันทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกเลยนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะพัฒนาเกษตรกรในเรื่องของความรู้หรือตัว knowledge นะครับประเด็นแรกเลยคือเราต้องพัฒนาความรู้นะครับหรือการรู้สารสนเทศซึ่งการรู้สารสนเทศในการเกษตรเนี่ยนะครับก็เราจะต้องมีความรู้นะครับหรือต้องส่งเสริมเกษตรกรมีความรู้อยู่หลายประเด็นเลยนะครับแต่สามารถสรุปได้ออกเป็น4ประเด็นที่สำคัญประเด็นแรกก็คือสารสนเทศนะครับในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับในฐานะที่เป็นเกษตรกรเราจะต้องรู้นะครับว่าอาชีพการเกษตรเนี่ยนะครับมีอาชีพอะไรบ้างนะครับเช่นแบ่งออกเป็นตามประเภทของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับเช่นการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์การประมงการป่าไม้นะครับหรือเราจะรู้นะครับว่าวิธีการปลูกนะครับเทคนิคในการปลูกนะครับอันนี้นะครับเกษตรกรจะต้องมีความรู้หรือตัว knowledge ในด้านนี้ก็คือในการประกอบอาชีพทางการเกษตรนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการเป็นเกษตรกรที่มีคุณภาพนะครับเราจะต้องส่งเสริมไม่ใช่เฉพาะแค่เขาทำอาชีพการเกษตรเป็นนะครับแต่เราต้องส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรเนี่ยครับเขามีความรู้นะครับในสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับก็เป็นอาชีพหนึ่งที่อยู่ในสังคมกับอีกหลายอาชีพนะครับเราจึงต้องให้ความรู้แก่เกษตรกรนะครับในการดำรงชีวิตนะครับซึ่งการดำรงชีวิตเนี่ยนะครับเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะครับก็ต้องมีความรู้ด้วยเพื่อทำให้เขายึดอาชีพเกษตรนะครับให้สอดคล้อง

กับบ้านเมืองหรือสถานการณ์ที่เป็นไปนะครับสาระที่3นะครับที่เกษตรกรจะต้องมีความรู้ที่เกิดการพัฒนาของตนเองได้เนี่ยนะครับก็ต้องมีความรู้ในของการดูแลรักษาสุขภาพในการส่งเสริมนะครับเราไม่ส่งเสริมเรื่องของว่าเขาปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เป็นเท่านั้นเราไม่ส่งเสริมให้เขาอยู่ในสังคมเป็นเท่านั้นนะครับแต่ตัวเขาเองจะต้องมีสุขภาพที่ดีเพื่อทําให้ตัวเขาเนี่ยครับยึดอาชีพเกษตรได้อย่างยาวนานนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับเป็นอาชีพที่จะต้องเสี่ยงกับการใช้สารต่างๆครับใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีต่างๆนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้แรงงานแรงกายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ส่งเสริมให้เขาดูแลรักษาสุขภาพดีนะครับเขาก็จะเกิดโรคภัยต่างๆได้นะครับจึงเป็นที่มาว่าถ้าจะพัฒนาเกษตรกรจะต้องพัฒนาสุขภาพเขาด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับเราจะต้องส่งเสริมความรู้นะครับในเรื่องของการเป็นพลเมืองที่ดีนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหนึ่งที่อยู่ในสังคมกับอีกหลายๆอาชีพนะครับและอาชีพเกษตรกรเนี่ยนะครับจะทำยังไงให้คนทั่วๆไปเขาเข้าใจว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีค่าเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสารสนเทศในการเป็นพลเมืองที่ดีก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะพัฒนาเกษตรกรในเรื่องของความรู้ก็สรุปได้ว่าเราจะพัฒนาใน4ประเด็นตามนี้นะครับประเด็นถัดมานะครับถ้าเราจะพัฒนาเกษตรกรนะครับให้มี attitude นะครับหรือมีทักษะนะครับที่ดีนะครับเราจะพัฒนานะครับก็คือทักษะในการใช้สารสนเทศต่างๆนะครับซึ่งทักษะการใช้สารสนเทศเนี่ยนะครับก็จะมีหลายทักษะด้วยกันก็คือทักษะความต้องการสารสนเทศนะครับเราก็จะรู้ว่าถ้าวันนี้เขาปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เขาจะหาคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญนะครับว่าความต้องการสารสนเทศอันนั้นน่ะคืออะไรนะครับเขาจะต้องค้นหาสารสนเทศเป็นนะครับเขาจะต้องประเมินสารสนเทศนะครับว่าคุณค่าของเขาเนี่ยนะครับที่สารสนเทศที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีสารสนเทศอะไรบ้างนะครับแล้วแหล่งข้อมูลไหนนะครับที่สารสนเทศที่น่าเชื่อถือครับเกษตรกรจะต้องจัดระบบสารสนเทศเป็นนะครับข้อมูลมีอยู่อย่างหลากหลายหรือสารสนเทศมีอยู่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะสารสนเทศทางการเกษตรแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นที่นักส่งเสริมเกษตรนะครับจะต้องไปหยิบยกสารสนเทศที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับเพราะว่าข้อมูลดีๆสาระดีๆเนี่ยครับอาจจะเกิดจากตามไร่นาตามแปลงนะครับหรือตามป่าชาวบ้านตามเกษตรกรต้นแบบเพราะฉะนั้นการสืบค้นที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องมาจัดระบบรวบรวมที่ดีด้วยนะครับเขาต้องมีทักษะในการจัดระบบสารสนเทศนะครับเมื่อจัดระบบที่ดีแล้วเนี่ยนะครับในการหยิบยกประเด็นนั้นหรือสารสนเทศนั้นมาใช้ให้ดีเกษตรกรนะครับจะต้องมีทักษะในการสังเคราะห์สารสนเทศที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือจะต้องมีทักษะในการใช้สารสนเทศที่ดีด้วยจึงเป็นที่มาว่าเกษตรกรจะต้องมีการพัฒนานะครับในเรื่องของการรู้สารสนเทศที่ดีนะครับประเด็นที่3นะครับเมื่อมีความรู้มีทัศนคตินะครับที่ดีแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการใช้หรือตัว practice ที่ดีเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะครับว่าเกษตรกรมีการ practice หรือการปฏิบัติที่ดีสิ่งที่เราสามารถประเมินได้ก็คือประเมินจากผลผลิตนะครับว่าเราส่งเสริมให้ความรู้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตที่ได้คือเกษตรกรมีความรู้เกษตรกรมีความรู้ปฏิบัติได้เมื่อปฏิบัติได้ผลผลิตที่ได้นะครับก็คือผลผลิตจำนวนบาทต่อกิโลกรัมต่อไร่ของเขาเนี่ยดีขึ้นมานะครับหรือจำนวนผลผลิตนะครับหรือยิวของเขาดีขึ้นมานะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับเป็นอย่างไรนะครับและผลกระทบต่อชุมชนเป็นอย่างไรนะครับก็3ประเด็นที่จะพัฒนาเกษตรกรนะครับโดยสรุปแล้วนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะพัฒนาเกษตรกรจะต้องพัฒนา3ประเด็นคือความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติและถ้าวันนี้เราอยากจะใช้สารสนเทศในการพัฒนานะครับก็ต้องสอดคล้องกับ3ประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของ 11.1.1 นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรครับมาดูในเรื่องที่ 11.1.2 นะครับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรนะครับเมื่อกี้ในการพัฒนาเกษตรกรนะครับเราใช้หลัก KAP หรือ KS ในการหยิบยกประเด็นนะครับในการที่จะพัฒนาคราวนี้ถ้าพูดถึงองค์กรด้านการเกษตรเนี่ยนะครับเขาบอกว่าองค์กรด้านการเกษตรถ้าจะพัฒนาเนี่ยจะต้องพัฒนา2ประเด็นที่สำคัญ1ก็คือการพัฒนาที่ตัวองค์กรซึ่งตัวองค์กรประกอบด้วยอะไรบ้างล่ะนะครับก็จะมีหลายหลักการในการยึดนะครับที่จะบอกว่าการพัฒนาเกษตรกรภาคองค์กรเนี่ยจะครอบคลุมได้อย่างไรนะครับประเด็นแรกเลยคือการพัฒนาทางด้านการผลิตองค์กรจะต้องผลิตที่ดีนะครับถ้าเราส่งเสริมองค์กรการเกษตรที่เขาในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์รวมกลุ่มกันในการแปรรูปสินค้าเกษตรรวมเป็นนอกจากนั้นนะครับในองค์กรเนี่ยนะครับก็ยังมีในเรื่องของคนอยู่ในนั้นนะครับองค์กรเนี่ยจะมีทั้งองค์กรแล้วก็มีคนเพราะนั้นการพัฒนาก็มีพัฒนา2 ส่วนคือพัฒนาองค์กรและพัฒนา

คนซึ่งการพัฒนาตัวคนเนี่ยนะครับก็จะสอดคล้องกับพัฒนาเกษตรกรก็คือตัว KAP หรือ KAS นั่นเองก็คือความรู้ทัศนคติแล้วก็การปฏิบัตินะครับครับเมื่อนักศึกษาทำความเข้าใจแล้วนะครับว่าในการพัฒนาเกษตรกรหรือการพัฒนาองค์กรเกษตรจะมีแนวคิดอย่างไรบ้างนะครับเรานี่เรามาดูกันนะครับว่าหลักการใช้นะครับแล้วก็มีขั้นตอนมีประเภทแล้วก็ไปส่งเสริมอย่างไรนะครับเรามาดูประเด็นแรกเลยนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะไปส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรเกิดการพัฒนามีหลักการใช้สารสนเทศอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเราอาจจะยึดหลักนะครับCRAAF ก็ได้นะครับหรืออาจคลาโมเดลขึ้นมานะครับก็คือตัว C มีความทันสมัยนะครับก็คือเนื้อหาที่เราจะไปเอาข้อมูลมาหรือสารสนเทศมาเนี่ยต้องมีความทันสมัยไม่ล้าสมัยนะครับถ้าเราไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยแน่นอนอาจจะไม่ควรเกินอย่างน้อย5ปีเพราะว่าถ้าเนื้อหามีความปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับงานส่งเสริมเกษตรมีความเป็นไดนามิกเป็นพลวัตนะครับเพราะนั้นความทันสมัยเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับเนื้อหาเนี่ยครับจะต้องสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรนะครับในการส่งเสริมนะครับเราจะเห็นจากการฝึกอบรมต่างๆเนี่ยนะครับบางครั้งเกษตรกรเข้ารับการอบรมแล้วก็ไม่ได้เกิดการรู้หรือการพัฒนาหรือการยอมรับไปปฏิบัติเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยครับเขาไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรนะครับเนื้อหาครับหรือสารสนเทศเนี่ยนะครับจะต้องมีความเชื่อถือได้เราจะรู้ยังไงที่แหล่งข้อมูลนั้นมีความเชื่อถือได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราสืบค้นจากเบราว์เซอร์ต่างๆเนี่ยนะครับเราจะดูนะครับว่าเว็บไซต์เนี่ยมีความเชื่อถือแค่ไหนนะครับเช่นถ้ามูว่าไปศึกษาของสถาบันการศึกษาจะต้อง .ac.th นะครับไปศึกษาของ government หรือรัฐบาลจะต้อง .go.th เป็นต้นนะครับหรือจะดูจาก https ก็ได้นะครับต้องมี s ก็คือเป็นฐานข้อมูลที่มีการ security ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องดูนะครับว่าข้อมูลเนี่ยมันมีความถูกต้องนะครับแล้วก็ดูว่าจุดมุ่งหมายนะครับว่าในการพัฒนาเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นประเด็นที่เราสามารถยึดหลักได้นะครับว่าในการพัฒนาเกษตรกรจะใช้สารสนเทศอย่างไรบ้างนะครับคราวนี้มาดูตัวสื่อบ้างนะครับสื่อเนี่ยจะต้องให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ความยอมรับง่ายนะครับเนื้อหาเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมนะครับว่าจะใช้สื่อประเภทไหนกับการพัฒนาเกษตรกรนะครับซึ่งสื่อเนี่ยมีหลายประเภทนะครับมีสื่อบุคคลสื่อกลุ่มสื่อมวลชนคราวนี้เกษตรกรก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันนะมีเกษตรกรผู้สูงวัยเกษตรกรผู้สูงอายุเกษตรกรที่เป็นรายย่อยเกษตรกรที่เป็นรายใหญ่คราวนี้เนี่ยนะครับสื่อกับตัวเกษตรกรจะมาผสมผสานกันได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่นักส่งเสริมเกษตรจะต้องวิเคราะห์นะครับเวลาในการนำเสนอของสื่อที่เหมาะสมนะครับเราจะต้องไปเข้าใจเกษตรกรเป้าหมายนะครับว่าเกษตรกรเป้าหมายเนี่ยนะครับมีลักษณะในการรับรู้สื่ออย่างไรนะครับเช่นหลายคนบอกว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่ตื่นเช้านะครับเพราะว่าตื่นมาจะต้องทำการเกษตรก่อนเพราะว่าแดดไม่ร้อนนะครับเพราะฉะนั้นในการส่งเสริมเราจะผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะครับที่จะให้ข้อมูลให้เกษตรกรเกิดการรับรู้นะครับเกี่ยวกับการทำงานไปด้วยแล้วก็รับรู้สารสนเทศนั้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาก็เหมาะสมหรือเปล่านะครับเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องวิเคราะห์นะครับงบประมาณในการใช้สื่อนะครับว่าสื่อและประเภทเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่ามันมีความรุดหน้ากับสื่อตอนนี้นะครับมากมายเลยนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้เราจะเอาสื่อที่มีความรุดหน้าเนี่ยนะครับมากมายเนี่ยนะครับมาใช้กับเกษตรกรเนี่ยสื่อนั้นจะเหมาะสมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องมาวิเคราะห์กันเพราะว่ามันจะผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับแล้วก็ต้องดูว่าสื่อมีความเหมาะสมกับเนื้อหาด้วยหรือเปล่านะครับคราวนี้นะครับพูดถึงขั้นตอนนะครับในการใช้สารสนเทศและสื่อเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าสรุปได้เลยก็คือมี4ประเด็นนะครับที่เราจะเลือกสารสนเทศและสื่อเนี่ยครับประเด็นแรกคือเราต้องดูที่ตัวเมสเซจก่อนหรือตัวที่ตัวเนื้อหาก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่จะไปส่งเสริมเนี่ยนะครับมันมีเนื้อหาอะไรนะครับซึ่งประเด็นแรกคือต้องเลือกสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาหรือตัวเลือกตัวเนื้อหานั่นเองนะครับเมื่อเราเลือกเนื้อหาได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปหาต่อนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะส่งเสริมตามเนื้อหานี้เช่นส่งเสริมการใช้เชื้อราบิวเวเรียนะครับให้กับเกษตรกรในการป้องกันกำจัดโรคแมลงนะครับเรารู้แล้วเนื้อหาประมาณแบบนี้แล้วสื่อที่เหมาะสมเกษตรกรล่ะครับเป็นอย่างไรนะครับสื่อมีหลายแบบนะครับมีสื่อบุคคลสื่อกลุ่มสื่อมวลชนจะเอาสื่อไหนล่ะครับที่เกษตรกรเกิดการรับรู้และเกิดการยอมรับที่ดีที่สุดก็เป็นขั้นตอนที่2คือการเลือกสื่อนะครับเมื่อเราเลือกสารสนเทศเลือกสื่อได้แล้วนะครับประเด็นต่อมาคือเราจะต้องเลือกเวลาที่จะเรียนรู้นะครับว่าวันนี้เราจะไปส่งเสริมเนี่ยนะครับเกษตรกรจะการรับรู้ที่ดีที่สุดเกิดการยอมรับและปฏิบัตินะครับอย่างที่รู้แล้วนะครับว่าเกษตรกรเกิดการรับรู้คือตัว knowledge นะครับเกษตรกรทัศนคติหรือตัว attitude นะครับแล้วเกษตรกรเกิดการปฏิบัติอันนี้จะอยู่ช่วงเวลาไหนนะครับและสุดท้ายเมื่อเรารับรู้และปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับเกษตรกรจะเกิดรู้ได้ยังไงว่าเกษตรกรเกิดการพัฒนาจริงเราจะต้องมีการประเมินผลจากการใช้สารสนเทศและสื่อนะครับก็จะเป็น

4ประเด็นที่เราสามารถสรุปได้นะครับว่าขั้นตอนการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาเกษตรกรเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งหมด4ขั้นตอนครับคราวนี้นะครับมาดูนะครับว่าประเภทนะครับของสารสนเทศในการพัฒนาเกษตรกรแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้อย่างที่สรุปแล้วก็คือประเด็นแรกก็คือสารสนเทศเกี่ยวกับตัวอาชีพเกษตรกรนะครับว่าจะปลูกพืชจะเลี้ยงสัตว์มีเทคนิคการปลูกอะไรอย่างไรนะครับอันเนี้ยเป็นสารสนเทศประเด็นแรกเลยที่สำคัญเลยที่เกษตรกรจะต้องรู้นะครับว่าการยึดอาชีพเกษตรจะต้องมีความรู้หรือมีสารสนเทศในการเรียนรู้อย่างไรบ้างประเด็นที่2คือสารสนเทศในการดำรงชีวิตนะครับว่าในเกษตรกรในการที่เป็นพลเมืองที่ดีนะครับจะต้องมีการดำรงชีวิตอย่างไรนะครับจากการดูแลรักษาสุขภาพนะครับจะต้องดูแลรักษาอย่างไรให้สามารถทำการเกษตรนะครับได้อย่างดีนะครับนั่นอย่างเดียวคือเขาต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีการมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือเขาต้องมีสุขภาพที่ดีถึงจะยึดอาชีพเกษตรกรต่อไปได้นะครับและสุดท้ายก็คือการเป็นพลเมืองที่ดีนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยนะครับเกิดการพัฒนาโดยการใช้สื่อนะครับซึ่งสื่อเนี่ยครับนักศึกษาก็ได้เรียนรู้มาจากหลายชื่อวิชาหรือหลายหน่วยแล้วนะครับว่าสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรมีหลายประเภทนะครับซึ่งสามารถสรุปนะครับในมุมมองนะครับนี่หนึ่งก็คือว่าสื่อบุคคลนะครับเกษตรกรหลายคนยังไม่ทราบนะครับว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะทำการเกษตรแล้วเกิดปัญหาหรือจะหาความรู้หรืออยากจะหาสารสนเทศนะครับเราสามารถเข้าไปขอรับนะครับความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะครับหรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอนะครับซึ่งหรือเรียกง่ายๆว่าเกษตรตำบลเนี่ยนะครับแต่ละตำบลก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรนะเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่นั้นนักศึกษาจะเข้าไปขอรับความรู้จากสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตรงนั้นก็ได้แล้วก็ถามว่าใครเป็นเกษตรตำบลที่รับผิดชอบตรงนั้นอยู่นะครับหรือตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีตารางการลงยี่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะครับก็หลายครั้งนะครับเกษตรกรก็จะเห็นนะภาพลักษณะนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรเนี่ยนะครับเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรนะครับก็ถือว่าเป็นสื่อประเภทหนึ่งนะครับที่ทรงพลังนะครับในมุมมองของด้านการเกษตรก็คือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตรนะครับหรือเรียกว่าสื่อบุคคลนะสื่อที่2ที่สำคัญเช่นเดียวกันก็คือเกษตรกรต้นแบบหรือป่าชาวบ้านนะครับวันนี้ถ้าเราอยากจะเริ่มต้นทำการเกษตรนะครับหรือเราเริ่มต้นอยู่แล้วอยากจะพัฒนาการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นเราควรจะต้องไปเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบหรือป่าชาวบ้านเราต้องไปหาให้ได้นะครับว่าชุมชนของเราเนี่ยนะครับป่าชาวบ้านเกษตรกรต้นแบบอยู่ที่ไหนแล้วตรงกับความต้องการที่เราอยากจะเรียนรู้หรือเปล่านะครับถ้าใช่นะครับสื่อเนี้ยเป็นสื่อที่ทรงพลังอย่างหนึ่งก็คือสื่อเกษตรกรต้นแบบหรือป่าชาวบ้านนะครับนอกจากนั้นสื่อบุคคลก็ยังมีสื่อของพี่เลี้ยงนะครับที่เราจะมีโครงการต่างๆแล้วเขาก็จะมีโคชชิ่งนะครับให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ได้นะครับก็เป็นสื่อที่เกิดการเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะครับครับสื่อต่อมาก็คือสื่อกิจกรรมนะครับที่เกษตรกรก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับมีการจัดนิทรรศการต่างๆมีการประกวดต่างๆที่มีจัดตามช่วงเวลานะครับก็สามารถไปเรียนรู้เป็นสื่อกิจกรรมได้เช่นเดียวกันนะครับสื่อที่3นะครับก็คือสื่อสิ่งพิมพ์นะครับเกษตรกรก็อาจจะเรียนรู้จากหนังสือนะครับจากรายงานการวิจัยหรือว่าจะสืบค้นจากวิทยานิพนธ์หรือสิ่งพิมพ์ก็ได้นะครับก็จะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่คาดว่าเกษตรกรจะสนใจกับความต้องการของเขานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสื่อประเภทต่างๆนะครับเช่นสื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อวิทยุโทรทัศน์นะครับหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกษตรกรสามารถเข้าไปเรียนรู้นะครับตามประเภทของสื่อชิ้นนั้นให้เกิดการพัฒนาได้นะครับครับต่อมาในเรื่องที่ 11.2.3 นะครับการส่งเสริมการใช้สนเทศตามกลุ่มเป้าหมายนะครับเราบอกว่าวันนี้เราจะไปส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าเกษตรกรแบ่งเป็นประเภทอะไรบ้างหรือเป้าหมายของเกษตรกรแบ่งอะไรบ้างนะครับเราบอกว่าถ้าแบ่งมุมมองที่1คือเกษตรกรตามอาชีพเราก็จะรู้ว่าอ๋อเกษตรกรเขามีการปลูกพืชหรือทำการเกษตรกรรมนะครับมีการเลี้ยงสัตว์หรือปศุสัตว์นะครับมีทำประมงหรือป่าไม้เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อสนเทศที่เหมาะกับเกษตรกรกลุ่มนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะครับตามอาชีพเกษตรกรรมหรือถ้าวันนี้เราแบ่งเป็นประเภทตามคนรุ่นใหม่นะครับเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่สารเทศที่เขาอยากได้คือเขาเป็นคนที่กำลังเกิดการพัฒนานะครับเกิดการที่การสร้างความมั่นคงในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นสารเทศเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับสารเทศเกี่ยวกับช่องทางการตลาดการสร้างกลุ่มสร้างเครือข่ายนะครับเป็นประเด็นที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับถ้าเราแบ่งเกษตรกรตามผู้สูงอายุเมื่อกี้เราแบ่งคนรุ่นใหม่แล้วเกษตรกรผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคนที่เขาทำการเกษตรเนี่ยเขาไม่ได้ทำเพื่อต้องการจะหวังรายได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาต้องการเพื่อจะให้มีสุขภาพกายที่ดีขึ้นหรือการผลิตอาหารในการบริโภคซึ่งเป็นอาหารที่ดีนะครับนอกจากนั้นคือเขาต้องการ

การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าในชีวิตของเขาก็คือต้องการให้มีสุขภาพใจที่ดีขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาแยกเกษตรกรตามมีได้นะครับนักศึกษาก็จะรู้ว่าอ๋อสถานที่ที่เหมาะสมเป็นแบบนี้นั่นเองอ๋อแล้ววันนี้เราจะใช้สื่ออะไรที่เหมาะสมกับเกษตรกรกลุ่มนี้นะครับต่อมานะครับถ้าเราแบ่งเกษตรกรเป็นรายย่อยเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าสารสนเทศที่เหมาะสมนะครับกับเกษตรกรรายย่อยคือเขาต้องการดำรงชีวิตให้ชีวิตเขามีอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นสารสนเทศที่เหมาะสมก็คือสารสนเทศในการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเขาก่อนเพื่อความสร้างมั่นคงทางอาหารในชุมชนเขาก่อนในครัวเรือนเขาก่อนนะครับเราอาจจะส่งเสริมสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องของการทําบัญชีอย่างง่ายๆนะครับบัญชีการเงินรายรับรายจ่ายนะครับแล้วก็ไปส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการเข้าสู่ภาคการเกษตรนะครับต่อมาถ้าบอกว่าเราบอกว่าไปส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรรายใหญ่นะครับก็เนี้ยก็เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับว่าถ้าเราไม่ส่งเสริมรายย่อยแต่เกษตรกรเขาเป็นรายใหญ่นะครับเป็นผู้ที่ทรงพลังนะครับในภาคการเกษตรเนี่ยนะครับเราไปส่งเสริมที่มันมีเกิดการพัฒนามากขึ้นก็คือสารเทศการผลิตสินค้าเกษตรหรือการสร้างเครือข่ายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเพราะนี้ท่านจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะส่งเสริมเราต้องเข้าใจก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครเมื่อเราเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรู้ว่าสารสนเทศที่เหมาะสมคืออะไรเมื่อเรารู้สารสนเทศที่เหมาะสมนะครับนักศึกษาเราก็จะไปวิเคราะห์สื่อได้ว่าสื่อที่เหมาะสมนะครับคืออะไรนะครับครับเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรนะครับเมื่อกี้เรารู้เรื่องของเกษตรกรไปแล้วนะครับเรามาดูเรื่องของการด้านพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรบ้างนะครับในเรื่องขององค์กรพัฒนาการเกษตรนะครับเราก็มีเรื่องของหลักที่ใช้ในการพัฒนาสารสนเทศนะครับการใช้สารสนเทศนะครับประเด็นแรกคือสารสนเทศเนี่ยนะครับจะต้องให้ความสำคัญทั้งสองส่วนเมื่อกี้เราเข้าใจแล้วว่าการพัฒนาองค์กรเกษตรจะต้องพัฒนาทั้งทรัพยากรมนุษย์แล้วพัฒนาตัวองค์กรเพราะนั้นการให้ความสำคัญทั้งสองส่วนก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับในการพัฒนาองค์กรเกษตรนะครับสารสนเทศต้องเป็นระบบนะเพราะว่าองค์กรเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยคนมากมายประกอบด้วยหน้าที่มากมายเพราะนั้นการสร้างสารสนเทศที่เป็นระบบเนี่ยก็ทำให้องค์กรนั้นเกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องนะครับสารสนเทศนั้นต้องเป็นประโยชน์นะครับมีการสืบค้นที่อย่างเหมาะสมนะครับมีข้อมูลกระจัดกระจายมากมายเลยเราไม่ทำงานกับคนคนเดียวหรือเกษตรกรรายเดียวละแต่ทำงานที่พื้นฐานในการใช้สารสนเทศนะครับคราวนี้มาดูสื่อกันบ้างนะครับว่าสื่อที่เหมาะสมนะครับจะใช้อย่างไรนะครับประเด็นแรกคือเขาบอกว่าจะต้องวิเคราะห์ให้ได้นะครับว่าสื่อนั้นมันเหมาะสมกับบริบทขององค์กรนั้นจริงหรือเปล่านะครับก็คือเราคิดรู้แล้วนะครับว่าองค์กรการเกษตรเนี่ยนักศึกษาจะมองที่เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์เลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยองค์กรการเกษตรเนี่ยมันเกิดจากการรวมกลุ่มเล็กๆคือการเป็นกลุ่มเกษตรกรนะขยายกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนขยายเป็นองค์กรสหกรณ์ขยายเป็นองค์กรทางด้านการเกษตรนะครับคราวนี้บริบทขององค์กรมีความแตกต่างกันสื่อที่ใช้ก็ต้องมีความแตกต่างกันนะครับตามบริบทขององค์กรเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มคนเป้าหมายนะครับว่าเกิดการรวมกลุ่มเนี่ยนะครับเกษตรกรที่เกิดการรวมกลุ่มก็จะมีที่แตกต่างกันเพราะนั้นการรวมกลุ่มก็ต้องเกิดการแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นประเด็นที่นักศึกษาต้องเข้าใจนะครับในเรื่องของบริบทองค์กรกลุ่มคนที่เข้าถึงนะครับการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับที่มีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับในเรื่องของขั้นตอนในการใช้สารสนเทศและสื่อในการพัฒนาองค์กรเกษตรกรนะครับก็จะสรุปได้ออกเป็น5ขั้นตอนที่สำคัญก็คือ1จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนนะครับว่าปัญหาหรือความจำเป็นในการพัฒนาองค์กรเนี่ยมันคืออะไรองค์กรนั้นเกิดการปัญหาอะไรในการพัฒนาเมื่อเราหาได้แล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่ได้ส่งเสริมเป็นรายบุคคลเราจึงจะต้องทำแผนนะครับในการพัฒนาซึ่งแผนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแผนกลยุทธ์นะครับเมื่อมีแผนกลยุทธ์เนี่ยนะครับจากผู้บริหารในองค์กรนั้นเนี่ยนะครับต่อมาก็จะมีการกำหนดการขั้นตอนการทำแผนปฏิบัติการเมื่อมีแผนเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติตามแผนเมื่อปฏิบัติตามแผนเราจะรู้ได้ไงว่าแผนนั้นมันสำเร็จจริงหรือเปล่าในการใช้สารสนเทศสื่อก็คือการประเมินผลแผนนั่นเองนั่นก็จะเป็นขั้นตอนในการพัฒนาองค์กรทางด้านการเกษตรนะครับต่อมานะครับประเภทและสื่อประเภทของสารสนเทศนะครับที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรก็จะมีหลายสารสนเทศในการเลยครับนักศึกษาก็คือสารสนเทศเกี่ยวกับเรื่องของการจัดโครงสร้างองค์กรนะครับการจัดบริหารทุนทรัพยากรบุคคลผลประโยชน์ที่ใช้นะครับการจัดการสินค้านะครับหรือการให้ความสำคัญกับชุมชนอันนี้เป็นข้อมูลหรือเป็นสารสนเทศที่สำคัญนะครับในการพัฒนาองค์กรทางด้านการเกษตรนะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเรารู้สารสนเทศแล้วนะครับเราก็จะต้องรู้สื่อนะครับว่าสื่อที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรเกษตรกรมีสื่ออะไรบ้างนะครับเช่นเดียวกันก็คือมีสื่อบุคคลซึ่งสื่อบุคคลเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนเกษตรที่ตามพื้นที่ละเพราะว่านี่คือองค์กรเกษตรกร

0: เราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าองค์กรสหกรณ์เกิดการรวมกลุ่มกันนะครับในกลุ่มนั้นเนี่ยก็ต้องมีพี่เลี้ยงหรือพี่เมนทอร์นะครับหรือการใช้แบบเพื่อนสอนเพื่อนนะครับเพื่อนช่วยสอนกันก็ได้นะครับในองค์กรอาจจะมีบอร์ดประชาสัมพันธ์ในการที่จะถือสารสารสนเทศต่างๆนะครับก็เป็นสื่อที่สำคัญนะครับเป็นสื่อกิจกรรมในการพัฒนาองค์กรเกษตรการจัดนิทรรศการการจัดประกวดต่างๆก็เป็นสื่อกิจกรรมที่สำคัญเช่นเดียวกันนะครับสื่อสิ่งพิมพ์นะครับก็เป็นสื่อนะที่ทรงพลังเหมือนกันในการพัฒนาองค์กรในด้านการเกษตรนะครับซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยวารสารขององค์กรนั่นเองนะครับหรือการทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคนที่เข้ามาในองค์กรใหม่นะครับให้เขาได้เรียนรู้นะครับว่าการทำงานในองค์กรนั้นทำอย่างไรบ้างนะครับนอกจากนั้นยังมีสื่อที่ทรงพลังอีกอย่างหนึ่งกันก็คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นมีเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือองค์กรนั้นนะครับมีการประชุมคอนเฟอเรนซ์ต่างๆนะครับก็เป็นสื่อที่ใช้ในการพัฒนาองค์กรเกษตรได้เหมือนกันนะครับการส่งข้อความ SMS MMS นะครับที่เป็นข้อมูลที่ให้คนในองค์กรมีเกิดการรับทราบข้อมูลเช่นเดียวกันหรือแบบเดียวกันนะครับในองค์กรนะครับและนอกจากนั้นอาจจะมีสื่อสังคมออนไลน์ในการรวมกลุ่มกันนะครับทำแฟนเพจนะครับทำเป็นFacebook ของกลุ่มองค์กรขึ้นมานะครับก็จะเป็นสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดนะครับที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรทางด้านการเกษตรครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในช่วงนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารสนเทศหรือนะคะที่เราใช้ในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะซึ่งจะอยู่ในเอกสารการสอนหน่วยที่12นะคะซึ่งเป็นหน่วยที่สำคัญอันหนึ่งที่นักศึกษาต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะคะเราจะมาดูกันทีละประเด็นนะคะในส่วนแรกเลยนะคะเราจะครอบคลุมประเด็นสาระอยู่3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่1นะคะก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้นะอันนี้ก็จะปูพื้นฐานให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นว่าการจัดการความรู้มันคืออะไรนะคะมันมีกี่ประเภทนะคะความรู้มีกี่ประเภทความรู้มีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมอย่างไรส่วนประเด็นที่2นะคะก็เป็นเรื่องของการใช้สารสนเทศนะคะในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะแล้วก็ประเด็นที่3เป็นเรื่องของการใช้สื่อในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเราจะมาดูในส่วนแรกเลยนะคะตอนที่ 12.1 นะคะเป็นเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะในเรื่องแรกเลยนะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของความหมายความสำคัญของความรู้นะคะเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรว่าความรู้นั้นเนี่ยนะคะมีความหมายว่าอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรนะคะมาดูอันแรกเลยนะคะความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะเรามีอยู่คีย์เวิร์ดสำคัญอยู่2คำนะคะก็คือคำว่าความรู้กับคำว่าการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเมื่อนำมารวมกันนะคะมันจะเป็นความรู้ที่ครอบคลุมความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับนะคะนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีในการผลิตนะทางการเกษตรอาจจะเป็นพืชเป็นสัตว์นะคะตลอดห่วงโซ่อุปทานนะคะก็คือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะต้นน้ำก็เป็นเรื่องของการผลิตนะคะกลางน้ำก็เป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของการแปรรูปเรื่องของมาตรฐานสินค้าแล้วก็ปลายน้ำนะคะก็เป็นเรื่องของการขนส่งการตลาดนะคะอันนี้จะเป็นตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยนะคะสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับตัวเกษตรกรเองนะคะคือนอกจากครอบคลุมความรู้แล้วเนี่ยยังครอบคลุมในเรื่องของสื่อที่ใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแล้วก็ส่งเสริมความรู้ให้กับตัวเกษตรกรและขณะเดียวกันก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวเกษตรกรด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรคือเรามองตั้งแต่ตัวองค์ความรู้ตัว message นะคะเรามองเรื่องของ channel เรื่องของสื่อเรื่องของการสื่อสารแล้วเราก็มองที่ตัว receiver ก็คือตัวเกษตรกรนะคะเพราะนั้นความรู้จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ใช่เฉพาะความรู้ที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะทีนี้ความรู้นั้นเนี่ยนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะจะมีความสำคัญอยู่หลายประการด้วยกันอันแรกเลยนะคะจะช่วยแก้ปัญหาหรือขจัดความสงสัยให้กับเกษตรกรแล้วก็ตัวนักส่งเสริมนะคะความรู้เราสามารถเอาองค์ความรู้ต่างๆมาช่วยในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรอย่างเช่นปัญหาการผลิตปัญหาการตลาดนะคะหรือว่าปัญหางานส่งเสริมการเกษตรของนักส่งเสริมอันที่2นะคะความรู้นะคะช่วยให้เกษตรกรและนักส่งเสริมเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองได้ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะก็คือเอาองค์ความรู้ต่างๆมาพัฒนาตัวเกษตรกรแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนะคะอันที่3นะคะความสำคัญของความรู้อันที่3ก็คือช่วยให้เกษตรกรนักส่งเสริมนั้นเนี่ยสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้มีความปลอดภัยนะคะมีความเจริญก้าวหน้ามีความสะดวกสบายแล้วก็มีความสุขนะคะเราสามารถเอาองค์ความรู้ทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกใช้สื่อต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของเกษตรกรนะคะเราสามารถเอาองค์ความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรแล้วก็นักส่งเสริมได้อันที่4ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนะคะอย่างเช่นความรู้ทางด้านการตลาดความรู้ทางด้านการผลิตความรู้การเคลื่อนไหวของปริมาณการผลิตของในประเทศของต่างประเทศองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยนะคะถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์จะทำใ
สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับตัวเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญของความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะทีนี้เรามาดูว่าลักษณะและประเภทของความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยมีลักษณะและประเภทเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของความรู้เพื่อการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะมีลักษณะตามแหล่งที่มาของความรู้นะคะเราดูตามแหล่งที่มาของความรู้นะเราพิจารณานะลักษณะของความรู้ตามแหล่งที่มานะคะเราก็จะจำแนกได้เป็นประเภทต่างๆนะคะอันที่หนึ่งนะคะเป็นความรู้ที่เกิดจากชุมชนนะความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับเป็นความรู้ที่เกิดจากชุมชนซึ่งมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะคะประการที่หนึ่งก็คือเป็นความรู้ในเชิงปฏิบัตินะเราจะเห็นว่าความรู้ที่อยู่ในชุมชนที่เกษตรกรใช้กันนั้นเนี่ยบางครั้งเป็นความรู้ที่ได้มาจากการที่เขาลองผิดลองถูกได้มีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันในการผลิตทางการเกษตรนะคะอันที่สองเป็นความรู้ที่ไม่อ้างความเป็นสากลหมายถึงว่าความรู้นั้นเนี่ยเป็นความรู้เฉพาะถิ่นนะเป็นความรู้เฉพาะชุมชนนะคะความรู้จากชุมชนหนึ่งไม่สามารถจะเอาไปใช้ในชุมชนอื่นๆได้นะคะอันที่สามเป็นความรู้ที่ไม่อยู่ในลายลักษณ์อักษรบางครั้งเป็นความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวเกษตรกรฝังลึกอยู่ในตัวคนที่เราเรียกว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าเป็นผู้รู้ในท้องถิ่นนะคะอันที่4นะคะความรู้ที่เกิดจากชุมชนมักจะเป็นความรู้ที่มีมุมมองที่เกี่ยวกับศาสนธรรมเราจะเห็นว่าความรู้ที่เกิดจากชุมชนนั้นเนี่ยจะเป็นความรู้ที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของรายได้มุ่งเน้นเรื่องของค่าตอบแทนแต่มุ่งเน้นในเรื่องของความสุขนะคะในเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของความสงบสุขของชุมชนนะคะเราไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการมีรายได้หรือว่ามีผลตอบแทนในปริมาณมากๆเหมือนกับความรู้ที่เป็นความรู้สากลนะคะนี่ก็เป็นลักษณะของความรู้ที่เกิดจากชุมชนความรู้อีกประเภทหนึ่งนะคะที่เป็นความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรคือความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยนะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการด้วยกันอันที่1ความรู้เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะต้องมีกระบวนการมีขั้นตอนในการศึกษานะคะอันที่2เป็นความรู้ที่อยู่ในลายลักษณ์อักษรเราจะเห็นว่ามีการสรุปนะคะมีการนำเสนอในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็น VCD อาจจะเป็นเอกสารตำรานะคะหรืออาจจะอยู่เผยแพร่ตามแอปพลิเคชันต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นความรู้ที่ได้มีการสกัดแล้วนำมาเผยแพร่ในรูปของลายลักษณ์อักษรอันที่3นะคะเป็นความรู้ที่สามารถถ่ายทอดจากคนได้โดยอาศัยสื่อและก็เครื่องมือด้วยวิธีการต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เราสามารถที่จะเอามาสรุปประเด็นสาระต่างๆในรูปสื่อต่างๆแล้วก็เอาไปถ่ายทอดด้วยวิธีการต่างๆการจัดอบรมสัมมนานะจัดการให้การเรียนรู้นะให้การส่งเสริมในรูปแบบต่างๆในเวทีต่างๆจัดนิทรรศการนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการเอาไปถ่ายทอดนะคะให้คนทั่วๆไปได้รับรู้ได้เรียนรู้นะคะอันที่4มีลักษณะเป็นความรู้ในเชิงปฏิบัติและเชิงทฤษฎีนะคะซึ่งต่างจากความรู้จากชุมชนจะมีลักษณะที่เป็นเชิงปฏิบัตินะคะแต่ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยจะมีลักษณะที่เป็นเชิงปฏิบัติด้วยแล้วก็เป็นเชิงทฤษฎีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะทั้ง2รูปแบบ2ประเภทด้วยกันนะคะทีนี้ประเภทของความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเราก็สามารถใช้หลักในเรื่องของการจำแนกประเภทของความรู้ทั่วๆไปมาเป็นหลักในการจำแนกประเภทความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะก็จะจำแนกออกเป็น2ประเภทด้วยกันประเภทที่1นะคะเราเรียกว่าความรู้ฝังลึกหรือความรู้แฝงเร้นนะคะอันนี้จะเป็นความรู้ที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในตำราแต่มันเป็นทักษะเป็นความรู้เฉพาะตัวที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลที่ฝังอยู่ในตัวคนนะคะซึ่งจะรู้ได้เฉพาะเจ้าของความรู้นะคะซึ่งถ้าเราไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยต้องมีการถอดองค์ความรู้ต่างๆจากบุคคลที่มีเรียกว่าเป็นภูมิปัญญาหรือว่ามีความรู้ฝังลึก
ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคลนั้นนะคะซึ่งคุณสมบัติอีกอันนึงของความรู้ฝังลึกก็คือไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ายนะคะเจ้าตัวจะต้องเป็นคนที่มีความรู้เองนะคะบางครั้งก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีองค์ความรู้เหล่านั้นอยู่ความรู้ฝังลึกเหล่านี้เป็นทักษะหรือความรู้เฉพาะตัวที่ได้มาจากการที่มีการสั่งสมประสบการณ์มายาวนานหรือมีการกระทำซ้ำแล้วซ้ำอีกลองผิดลองถูกนะคะซึ่งความรู้เหล่านี้ที่เราเห็นทั่วไปนะคะอย่างเช่นความรู้ในตัวปราชญ์ชาวบ้านนะคะหรือว่าผู้รู้ในองค์กรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของความรู้ฝังลึกนะคะเราจะเห็นว่าเขาเรียนรู้จากการทำจริงนะคะแล้วก็มีการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆสืบทอดกันมานะคะอีกอันนึงเป็นความรู้ชัดแจ้งนะคะเกิดจากการเอาข้อมูลหรือสารสนเทศมาผสมประสานปรุงแต่งเชื่อมโยงนะคะตีความวิเคราะห์สังเคราะห์ทำให้เกิดความเข้าใจแล้วก็สามารถใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มแล้วก็ชุมชนได้หรืออาจเชื่อมโยงไปสู่ความรู้อื่นๆแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะก็เป็นความรู้ที่ปรากฏอยู่ทั่วๆไปในเอกสารต่างๆนะคะซึ่งความรู้เหล่านี้ผ่านการตีความวิเคราะห์สังเคราะห์ทำให้เข้าใจง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะขององค์ความรู้ที่มาจากสื่อเอกสารต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นสื่อ VCD นะคะที่เป็นองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการในเรื่องของการวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะแล้วก็รวบรวมจัดทำให้มันง่ายแล้วก็ผ่านสื่อต่างๆให้เกษตรกรทั่วไปสามารถเข้าถึงนะคะทีนี้ในแง่ของงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยความรู้ฝังลึกกับความรู้ชัดแจ้งเนี่ยนะคะก็จะมีกระบวนการที่เราเรียกว่าเกลียวความรู้นะของแบบเซกินะคะซึ่งอันนี้เนี่ยนะคะเป็นการยกระดับความรู้นะคะโดยที่ความรู้ฝังลึกเหล่านี้นั้นเนี่ยนะคะจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอาจจะในองค์กรในชุมชนนะคะผู้รู้นะคะก็จะมีการเอาองค์ความรู้ต่างๆมาแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนกันนะคะก็จะถูกสกัดออกมาเป็นความรู้ที่เราเรียกว่าเป็นความรู้ชัดแจ้งนะคะก็คือถอดความมาให้คนอื่นสามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วก็เอาองค์ความรู้เหล่านั้นนั่นเนี่ยนะคะมาผนวกรวมกันนะคะเป็นเราเรียกว่าคอมบิเนชันนะคะเสร็จแล้วก็หลังจากที่เอาองค์ความรู้มาผสานกันแล้วเนี่ยนะคะก็นำไปสู่การสร้างเป็นองค์ความรู้ฝังลึกในตัวคนอีกต่อไปซึ่งการกระบวนการเหล่านี้นั่นเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่เราเรียกว่าเป็นสไปรัลหรือว่าเป็นเกลียวความรู้เป็นการยกระดับความรู้ขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดนะคะซึ่งภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นโมเดลของเซกินะคะก็คือตัว S ตัวแรกก็คือ socialization นะคะตัว E นะคะ externalization แล้วก็ combination แล้วก็ internalization นะคะกระบวนการเกลียวความรู้แบบเซกินะคะก็จะทำให้ความรู้นั้นเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนจากฝังลึกมาเป็นชัดแจ้งนะคะวนเวียนกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้นะคะทีนี้ในแง่ของการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะเราจะมาพูดถึงความหมายนิดนึงนะว่าคำว่าการจัดการความรู้นั้นเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะการจัดการความรู้เป็นการรวบรวมสร้างจัดระเบียบแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้ประโยชน์จากความรู้นะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มแล้วก็ชุมชนนะคะเป็นกระบวนการรวบรวมสร้างจัดระเบียบแลกเปลี่ยนแล้วก็ประยุกต์นะคะซึ่งความรู้เหล่านั้นอาจจะเป็นความรู้จากผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมจากภูมิปัญญาหรือเป็นความรู้ที่สร้างขึ้นเองหรือว่ามีการถ่ายทอดสืบทอดกันต่อๆมานะคะแล้วก็เอาความรู้นั้นเนี่ยนะคะไปใช้ประโยชน์ให้พี่น้องเกษตรกรหรือว่ากลุ่มหรือว่าชุมชนเนี่ยได้มีการใช้ประโยชน์ทั่วๆไปนะคะเป็นกระบวนการเอาทุนทางปัญญาหรือว่าองค์ความรู้นั้นเนี่ยไปสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนานะคะอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของการจัดการความรู้นะคะทีนี้เป้าหมายสำคัญของการจัดการความรู้นะคะก็จะมีอยู่4ประการด้วยกันอันที่1พัฒนาส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้นอันที่2พัฒนาคนนะคะเราจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคนคนในที่นี้จะเป็นทั้งตัวนักส่งเสริมแล้วก็ตัวเกษตรกรแล้วก็อันที่3นะคะเพื่อพัฒนาฐานความรู้นะคะก็คือต้องมีฐานความรู้ต่างๆนะคะของการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
นะคะเพื่อที่จะได้ใช้เป็นองค์ความรู้ที่เอาไปพัฒนาต่อยอดต่อๆไปแล้วก็อันที่4เพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนะคะในที่นี้ก็คือความเป็นชุมชนในกลุ่มของเกษตรกรด้วยกันเองนะคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะในแง่ของกระบวนการจัดการความรู้เราต้องทำความเข้าใจนะคะกระบวนการจัดการความรู้อาจจะมีหลายๆตำราเขียนหลายขั้นนะคะแต่ว่าในแง่ของงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยเรามีกระบวนการอยู่7ขั้นตอนนะคะขั้นที่1ก็คือบ่งชี้ความรู้นะคะก็คือจะต้องชี้ชัดว่าความรู้ที่เราต้องการเอามาใช้ในการแก้ปัญหานั้นเนี่ยคือองค์ความรู้อะไรนะคะหลังจากนั้นก็มาสู่ขั้นที่2การแสวงหาความรู้นะคะก็คือเรารู้แล้วว่าเราต้องการองค์ความรู้อะไรนะคะเรามีอยู่หรือไม่ถ้าเราไม่มีเราต้องแสวงหาความรู้อาจจะเอามาจากนอกชุมชนเอามาจากผู้รู้นะอื่นๆนะที่อยู่ภายนอกชุมชนหรืออยู่ในชุมชนเองนะคะเมื่อเราแสวงหาความรู้เสร็จเราก็จะมาจัดระบบความรู้เอาความรู้มาจำแนกจัดหมวดหมู่นะคะให้มีความเข้าใจง่ายขึ้นนะคะแล้วก็นำมาสู่การจัดความรู้ให้เป็นระบบนะคะก็คืออาจจะต้องมีการใช้สื่อต่างๆเข้ามาช่วยในการจัดความรู้ให้เป็นระบบนะคะแล้วก็ประมวลและกลั่นกรองความรู้เพื่อที่องค์ความรู้นั้นเนี่ยเกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเอาไปใช้ได้นะคะแล้วก็นำมาสู่การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มของเกษตรกรแล้วก็ในระหว่างนักส่งเสริมเองนะฮะหรือนักส่งเสริมกับเกษตรกรสุดท้ายก็คือเอาองค์ความรู้ไปใช้แล้วก็มีการเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการจัดการความรู้นะคะเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเหล่านี้นะคะทีนี้วิธีการจัดการความรู้ก็มีหลายวิธีนะคะอันนี้คงจะไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารการสอนได้วิธีการจัดการความรู้ที่สำคัญที่เราใช้กันก็คือการทำฐานข้อมูลนะคะอย่างเช่นฐานข้อมูลสินค้าเกษตรฐานข้อมูลการผลิตนะคะการใช้การสื่อสารโดยเทคนิคการเล่าเรื่องนะถ้าเราถอดองค์ความรู้นะทำความรู้ฝังลึกให้เป็นความรู้ชัดแจ้งเราอาจจะใช้เทคนิคการเล่าเรื่องนะคะอันที่3การทบทวนหลังการปฏิบัติงานหรือที่เราเรียกว่า AAR นะคะหลังจากเสร็จสิ้นการทำงานแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีการทบทวนการปฏิบัติงานนะคะอันที่4ก็คือใช้ระบบพี่เลี้ยงนะคะก็คือมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำปรึกษานะคะอันที่5ประชุมระดมสมองแล้วก็อันที่6สร้างชุมชนนักปฏิบัติอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราใช้กันนะคะในเรื่องของการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะทีนี้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้การจัดการความรู้แล้วเรามาดูนะคะว่าเราจะใช้สารสนเทศในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรได้อย่างไรนะคะในส่วนแรกเลยนะคะก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศในการจัดการความรู้นะคะซึ่งแนวคิดนั้นเนี่ยก็จะพูดถึงความหมายของสารสนเทศนะคะสารสนเทศที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะหมายถึงข้อมูลนะคะที่ผ่านการวิเคราะห์ประมวลผลให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการนะคะคือเราเอาข้อมูลมาวิเคราะห์มาสังเคราะห์มาประมวลผลเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์นะคะเราเรียกว่าเป็นสารสนเทศนะคะซึ่งการเอาสารสนเทศมาใช้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะสารสนเทศทางการเกษตรก็จะประกอบไปด้วยสารสนเทศด้านการผลิตนะคะสารสนเทศด้านการตลาดสารสนเทศด้านกลุ่มด้านองค์กรนะคะองค์กรเกษตรกรซึ่งเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการจัดการความรู้เราอาจจะเอาข้อมูลการผลิตมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้หรือสารสนเทศการตลาดมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้นะคะทีนี้รูปแบบของการใช้สารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้นะคะก็จะมีอยู่5รูปแบบด้วยกันนะคะอันแรกก็คือเรารับข้อมูลและสารสนเทศผ่านตัวนักส่งเสริมนะคะอันที่2เนี่ยผ่านสื่อต่างๆนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือตัวเกษตรกรด้วยกันเองนะคะแล้วก็อันที่4เราอาจจะใช้ทั้งตัวนักส่งเสริมนะคะตัวเกษตรกรด้วยกันเองหรือผ่านสื่อต่างๆเราเรียกว่าเป็นวิธีการแบบผสมผสานนะคะอันสุดท้ายก็คือการที่เกษตรกรเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศทางการเกษตร
กันเองก็คือเกษตรกรแลกเปลี่ยนกันเองอาจจะเป็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรูปแบบของการใช้สารสนเทศนะคะอยู่5รูปแบบด้วยกันนะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการไหลของข้อมูลข่าวสารนะคะเราจะเห็นว่าข้อมูลทางการเกษตรมันมาจากหลายทางนะคะอาจจะมาจากตัวนักวิจัยนะคะมาจากตัวนักส่งเสริมมาจากนักส่งเสริมภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นสื่อต่างๆนะคะข้อมูลเหล่านี้ถูกวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะจัดระบบให้เป็นสารสนเทศแล้วเมื่อเป็นสารสนเทศแล้วเนี่ยนะคะนักส่งเสริมทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งตัวปราชชาวบ้านก็เอาองค์ความรู้เหล่านี้นะคะไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรไปแลกเปลี่ยนกับเกษตรกรหรือสารสนเทศอาจจะถูกนำไปสู่เกษตรกรผ่านสื่อต่างๆก็ได้นะคะในขณะเดียวกันเกษตรกรก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือว่าสารสนเทศระหว่างกันเองนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการไหลของข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะคะก็จะฉายภาพให้พวกเราได้เห็นมันมีหลายรูปแบบของการที่สารสนเทศข้อมูลสารสนเทศเนี่ยถูกเอามาใช้ประโยชน์ในการทำงานส่งเสริมพัฒนาการเกษตรทั้ง5รูปแบบตามที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะคะความสำคัญของสารสนเทศนะต่อการจัดการความรู้นะคะสารสนเทศเนี่ยมีความสำคัญนะคะอยู่หลายประการด้วยกันอันที่1นะเป็นในการจัดการความรู้สารสนเทศถือเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลนะคะเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลอาจจะเก็บไว้ในเป็นรูปลักษณ์นะคะก็คือเป็นองค์ความรู้ที่เห็นกันทั่วๆไปนะในเอกสารต่างๆหรือเก็บไว้ในตัวบุคคลนะเป็นความรู้ที่ซ่อนเร้นนะคะนอกจากเป็นแหล่งเก็บข้อมูลแล้วสารสนเทศยังเป็นแหล่งสืบค้นและที่มาของความรู้ในการจัดการความรู้ด้วยนะคะคือเป็นแหล่งสืบค้นและที่มาอันที่3ทําให้เกิดการแบ่งปันและการถ่ายโอนนะคะอย่างสารสนเทศที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะคะหรือเป็นแอปพลิเคชันต่างๆอันนี้ก็ช่วยในการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้นะคะสารสนเทศทําให้การเข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเนี่ยสะดวกนะคะรวดเร็วขึ้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งยุคสารสนเทศในยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็ที่สำคัญสารสนเทศมีความสำคัญต่อการเรียนรู้นะคะเราจะเห็นว่าองค์ความรู้อยู่รอบตัวเราหมดนะคะเราสามารถเข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลานะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นความสำคัญของสารสนเทศต่อการจัดการความรู้นะคะทีนี้เราจะใช้การจัดการความรู้ทั้ง7ขั้นตอนเนี่ยมาตั้งแล้วเราก็จะดูว่าสารสนเทศนั้นเนี่ยเข้าไปใช้ประโยชน์ในแต่ละขั้นตอนอย่างไรนะคะอันที่1 นะคะเราสามารถบ่งชี้ความรู้จากสารสนเทศก็คือเราจะไปดูว่าความรู้ที่เราต้องการนั้นเนี่ยคืออะไรเราสามารถไปดูได้จากสารสนเทศทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นการตลาดการผลิตนะคะอันที่2เราสามารถแสวงหาความรู้จากสารสนเทศทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะและก็อันที่3เราสามารถสร้างความรู้จากสารสนเทศนะคะประเด็นที่4

คะเราก็สามารถที่จะหยิบนะคะมาประมวลและกลั่นกรองเอาความรู้ที่เราจะใช้ประโยชน์จริงๆนะคะมาใช้ได้นะคะอันที่6เราแบ่งปันแลกเปลี่ยนสารสนเทศสู่การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้นะคะก็คือเราสามารถที่จะเอาสารสนเทศนั้นเนี่ยนะคะมาเป็นตัวกลางในเรื่องของการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะความรู้ต่างๆแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือสารสนเทศกับการใช้หรือการเผยแพร่เราสามารถเผยแพร่สารสนเทศและความรู้ได้อย่างทั้งที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการเอาสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้นะคะนักศึกษาก็ไปดูว่าขั้นตอนสำคัญของกระบวนการจัดการความรู้มีอะไรในแต่ละขั้นตอนสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะข้อควรพิจารณาในการเลือกสารสนเทศนะคะมีอยู่5ประเด็นด้วยกันอันที่1สารสนเทศที่เราเอามาใช้ต้องถูกต้องนะตรงตามข้อเท็จจริงนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาอันที่2สารสนเทศที่เอามาใช้ต้องมีความทันสมัยนะคะทันเวลาทันต่อการใช้งานอันที่3นะคะต้องเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เราต้องการนำมาใช้ในการจัดการความรู้แล้วก็ประเด็นที่4นะคะสารสนเทศต้องมีความครบถ้วนตามประเด็นที่เราใช้ในการจัดการความรู้แล้วก็สุดท้ายต้องมีความง่ายในการเข้าถึงและง่ายต่อการนำไปใช้ในการจัดการความรู้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาทีนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของสื่อนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงสารสนเทศละนะคะการใช้สื่อในการจัดการความรู้นะคะเราจะใช้สื่อในการจัดการความรู้ได้อย่างไรสื่อในที่นี้เนี่ยนะคะมีในเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดกับสื่อในการจัดการความรู้นั้นเนี่ยนะคะก็จะมีสื่อที่เราจะพูดถึงอยู่3ประเภทด้วยกันก็คือสื่อบุคคลนะคะสื่อบุคคลที่เราพูดไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เสริมทักษะปรับทัศนะเพื่อให้การพัฒนาด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในลักษณะที่เป็นการเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนอันนี้สื่อมวลชนจะเป็นตัวกลางในการนำข่าวสารผ่านไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นมวลชนนะคะซึ่งมีจำนวนมากแล้วก็ไม่แน่นอนนะคะแล้วก็เครือข่ายทางสังคมอันนี้เราจะใช้อินเทอร์เน็ตในการสร้างกลุ่มเพื่อเป็นแหล่งพบปะสังสรรค์และเพื่อสร้างองค์ความรู้นะคะทำให้เกิดองค์กรไร้สายเกิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นสื่อในการจัดการความรู้เราจะครอบคลุมอยู่สื่อ3ประเภทนี้นะคะสื่อบุคคลสื่อมวลชนแล้วก็เครือข่ายทางสังคมนะคะทีนี้สื่อสำคัญอย่างไรนะคะสื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลความรู้นะคะสื่อช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้นะคะสื่อทำให้ความรู้เนี่ยกระจายแล้วก็ไหลเวียนไปสู่กลุ่มเป้าหมายนะคะสื่อเป็นแหล่งความรู้ด้วยนะคะในขณะที่สื่อเป็นสื่อกลางขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งความรู้แล้วก็สื่อช่วยทำให้คนในชุมชนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เป็นผู้รู้แล้วก็ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทีนี้ในการเอาสื่อมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้นะคะเราสามารถเอาสื่อมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้7ขั้นตอนอันที่1นะคะเราสามารถใช้สื่อนะคะในการ บ่งชี้ความรู้จากสื่อต่างๆนะคะอันที่2นะคะการแสวงหาความรู้เราก็จะแสวงหาความรู้จากสื่อได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นสื่อบุคคลสื่อมวลชนสื่ออินเทอร์เน็ตนะหรือที่เราเรียกว่าเครือข่ายทางสังคมนะคะเราสามารถสร้างความรู้จากแหล่งสื่อต่างๆนะคะเราสามารถใช้สื่อเพื่อการจัดการความรู้ให้เป็นระบบนะคะเราสามารถใช้สื่อเพื่อประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้แล้วก็ใช้สื่อเพื่อการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และสุดท้ายก็คือเราสามารถใช้สื่อเพื่อการเผยแพร่ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคลนะคะสื่อมวลชนหรือว่าสื่อเครือข่ายทางสังคมเราสามารถหยิบมาใช้ในการจัดการความรู้ซึ่งมีข้อพิจารณาอยู่4ประการด้วยกันนะคะอันที่1เราต้องเลือกสื่อให้สอดคล้องกับขั้นตอนต่างๆของกระบวนการจัดการความรู้2คำนึงถึงบทบาททางสังคมแล้วก็3นะคะสื่อต้องมีความพร้อมที่จะเอื้อต่อการเข้าถึงนะคะแล้วก็สุดท้ายเวลาเราเลือกสื่อเราต้องคำนึงประสิทธิภาพคำนึงถึงประสิทธิภาพของสื่อต่างๆด้วยนะคะทั้งหมดนะคะก็เป็นเรื่องของการเอาสารสนเทศแล้วก็สื่อนะคะมาใช้ในการจัดการความรู้นะคะซึ่งนักศึกษาจะต้องไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะในแง่ของแนวคิดเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้แล้วก็การเอาสื่อมาใช้ในการจัดการความรู้นะคะ
การเอาสารสนเทศมาใช้ในการจัดการความรู้อันนี้ก็เป็นขอบข่ายของเนื้อหาวิชานี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า

0: นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ

ครับจากการที่เราได้ศึกษาเอกสารการสอนนะครับในหน่วยที่10นะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการสารสนเทศนะครับในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับแล้วก็เราได้คุยกันในเรื่องของประเด็นสำคัญแล้วนะครับตอนนี้เรามาทำในส่วนของคำถามท้ายหน่วยนะครับในหน่วยที่10นะครับเราจะเริ่มกันเลยนะครับก็คือในข้อที่1นะครับอธิบายถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์การใช้งานนะครับก็คืออย่างที่เราคุยกันนะฮะว่าคอมพิวเตอร์นั้นนะครับจะมีการแบ่งประเภทออกเป็นนะครับตามลักษณะต่างๆนะครับก็คือในเรื่องของการประมวลผลนะครับที่จะแบ่งออกมาเป็นประเภทอะนาล็อกดิจิตอลแล้วก็ลูกผสมนะครับสำหรับในส่วนของประเภทวัตถุประสงค์ตามใช้งานก็จะมีในเรื่องของเฉพาะกิจนะครับกับในเรื่องของการที่ทำในเรื่องของอเนกประสงค์ทีนี้นักศึกษาจะต้องจำแนกให้ได้นะครับว่าอันไหนที่มันเป็นในส่วนของเฉพาะกิจและอันไหนที่มันเป็นในส่วนของการว่าอเนกประสงค์นะครับโดยมันมีความแตกต่างกันนะครับก็คือการที่จะเป็นในส่วนของเฉพาะกิจนั่นก็คือเป็นเรื่องของเฉพาะเรื่องอย่างเช่นการที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดระบบการจราจรการที่จะทำในเรื่องของบัญชีการเงินหรืออะไรที่มันมีลักษณะแบบเฉพาะเจาะจงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ในเรื่องของอเนกประสงค์ก็คือในเรื่องของการกระทำโดยทั่วๆไปนะครับสำหรับประเภทอีกอย่างหนึ่งก็คือตามความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเป็นแบบคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรมมินิคอมพิวเตอร์หรือไมโครคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่นะครับในข้อนี้นะครับคิดว่าไม่น่าจะยากอะไรนักศึกษาก็คงจะสามารถที่จะได้พิจารณาถึงประเภทนะครับของคอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์หรือการประมวลผลหรือในเรื่องของความสามารถของระบบได้นะครับต่อมาในส่วนของข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์นะครับก็คือคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นะครับจากการที่คอมพิวเตอร์เนี่ยมีองค์ประกอบหลายๆอย่างละทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์ทั้งพีเพิลแวร์ลักษณะแบบนี้ทีนี้เราจะมาเน้นย้ำในส่วนของคำว่าองค์ประกอบหลักของฮาร์ดแวร์นั้นมันมีอะไรบ้างนะครับก็ฮาร์ดแวร์ก็จะแบ่งออกเป็นในเรื่องของหน่วยรับข้อมูลจำได้ไหมครับในเรื่องของอินพุตนะครับจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ CPU จะเรื่องของความจำหลักนะครับแล้วก็หน่วยจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกสิ่งที่สำคัญนะครับในองค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์นั้นก็คือในเรื่องของหน่วยประมวลผลกลางหรือที่ CPU ที่เราว่านั้นนะครับซึ่งใน CPU นั้นจะทำหน้าที่ในการควบคุมนะครับควบคุมระบบของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยรวมทั้งในเรื่องของการคำนวณนะครับการคิดคำนวณต่างๆดังนั้นการ CPU หรือในส่วนของหน่วยประมวลผลกลางก็เหมือนเปรียบเสมือนมันสมองของทางด้านของระบบคอมพิวเตอร์ทางด้านนี้เพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลักนะครับของคอมพิวเตอร์รหัสแวร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของข้อที่2นะครับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ต่อมานะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของข้อที่3นะครับข้อที่3นั้นก็จะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นะครับเราอยากจะรู้ว่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั้นนะฮะมันจะมีกี่ประเภทแล้วก็จะมีอะไรบ้างนะครับในหน่วยนี้นะครับเราพูดถึงเรื่องของประเภทของซอฟต์แวร์นะครับซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็คือซอฟต์แวร์ที่ตามลักษณะการใช้งานและก็การที่จัดหามาใช้งานนะครับลักษณะการใช้งานก็คือเป็นซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับแล้วก็การจัดหามาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่สำเร็จรูปอะไรลักษณะแบบนี้ทีนี้ที่เน้นย้ำนะครับก็คือในเรื่องของซอฟต์แวร์ระบบกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับว่าอันใดนะครับที่มันเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์ระบบอันใดที่มันเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับอย่างเช่น

0: บบ DOS อันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ระบบระบบ Windows ก็เป็นระบบปฏิบัติการแบบซอฟต์แวร์ระบบนะครับ Linux หรือ Mac OS อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ต่อมานะครับจะพูดถึงเรื่องของ Peopleware นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์มีใครบ้างเมื่อพูดถึงเรื่องของผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์เราก็ต้องมองในเรื่องของ Peopleware ก็คือบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ซึ่งมีทั้งเรื่องของกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแล้วก็กลุ่มผู้บริหารทีนี้ในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีใครบ้างนะครับก็จะมีนักวิเคราะห์ระบบนะครับมีทั้งเรื่องของโปรแกรมเมอร์นะครับผู้ที่เขียนโปรแกรมต่างๆซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็คือพวกวิศวกรทางด้านของซอฟต์แวร์นะครับที่ดูแลในเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เทคนิคแล้วก็ผู้ดูแลเน็ตเวิร์กโดยสรุปแล้วนักศึกษาก็ควรจะต้องทราบนะครับว่าผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มนั้นนะครับในแต่ละข้อนั้นมีหน้าที่และมีบทบาทอย่างไรนะครับก็ต้องอธิบายให้ได้นะครับว่าเขามีความสำคัญอย่างไรในระบบอย่างไรต่อมานะครับในเรื่องของกระบวนการจัดการสารสนเทศที่มีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนนั้นนักศึกษาต้องสามารถอธิบายได้นะครับว่าเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1เลยก็คือการที่จะอินพุตข้อมูลเข้ามาจะต้องมีการรวบรวมตรวจสอบแล้วก็การเตรียมข้อมูลนะครับเมื่อเตรียมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยก็มาจัดเป็นโครงสร้างของข้อมูลนะครับมีการทำดัชนีมีจัดหมวดหมู่จำแนกประเภทนะครับต่อมาก็มีการประมวลผลนะครับแล้วก็มีการเก็บรักษานะครับเพื่อที่จะได้มีการเก็บไว้นะครับสำหรับการค้นคืนต่อไปมีเรื่องของการจัดเก็บการทำสำเนาแล้วก็การปรับปรุงและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการที่มีการเอาท์พุตนะครับก็คือในเรื่องของการแสดงผลออกมาไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพทั้งเสียงทั้งข้อความนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอลักษณะแบบนี้นะครับต่อมานะครับข้อที่6นะครับข้อที่6พูดถึงเรื่องของสารสนเทศและสารสนเทศนั้นจะมีอยู่ในการจัดการเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนที่สำคัญก็คือการจัดเก็บกับการค้นคืนนะครับเมื่อเรามองถึงเรื่องของการจัดเก็บสารสนเทศเนี่ยมันคืออะไรนะครับการจัดเก็บสารสนเทศนะครับก็หมายถึงการที่จะนำนะครับรายละเอียดของทรัพยากรมาทำการจัดเก็บมีการจัดมาเป็นหมวดหมู่นะครับแล้วก็ทำดัชนีหรือทำรายการและที่สำคัญก็คือพัฒนามาเป็นฐานข้อมูลนะครับเพื่ออะไรครับการจัดเก็บเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าจะทำให้เกิดการค้นคืนได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญแล้วก็ตรงต่อความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการตรงด้านนี้ดังนั้นความเน้นย้ำนะครับก็คือการจัดเก็บสารสนเทศเมื่อมีการประมวลผลอะไรเรียบร้อยนะครับจัดแบบหมวดหมู่นั้นดังนั้นการจัดเก็บจึงมีความสำคัญนะครับแบ่งหมวดหมู่ทำดัชนีทำรายการแล้วก็พัฒนามาเป็นฐานข้อมูลนะครับต่อมานะครับในข้อที่7นะครับคำถามก็คือแบบจำลองการค้นคืนสารสนเทศมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแบบจำลองสารสนเทศในนี้อันนี้ง่ายมากเลยนะครับจะเริ่มตั้งแต่ผู้ใช้นะครับผู้ใช้กับผู้ให้บริการนะครับผู้ใช้นะครับก็จะต้องยื่นคำขอมานะครับก็คือเป็นระบบท้ายกับที่เราติดต่อทางด้านหน่วยงานต่างๆนะฮะเราก็ต้องมีการทำคำขอก็คือการคีย์ข้อมูลเข้าไปนะครับก็เข้าไปสู่ระบบการค้นคืนระบบการค้นคืนก็จะส่งเข้าไปกับผู้ให้บริการต่างๆอย่างเช่นการที่จะส่งเข้าไป Google ไปตามสถานที่ต่างๆที่เป็นเรียกว่าแหล่งข้อมูลหรือผู้ที่ให้ข้อมูลทางด้านสารสนเทศนั้นนะครับแล้วเขาก็จะส่งกลับเข้ามาเป็นผลลัพธ์นะครับส่งเข้ามาสู่ระบบการค้นคืนแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นส่วนของผู้ใช้ดังนั้นแบบจำลองตรงด้านนี้จะมีอยู่3ส่วนที่สำคัญก็คือผู้ใช้ระบบนะครับแล้วก็ผู้ให้บริการนะครับซึ่งจะมีในเรื่องของการคำขอแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับมานะครับในตัวของแบบจำลองนี้ก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับต่อมานะครับในข้อสุดท้ายนะครับจะพูดถึงอธิบายถึงกรอบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันมีอะไรบ้างนักศึกษาคิดถึง2ประเด็นใหญ่ๆนะครับในกรอบกรอบแรกก็คือการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเรียกว่า e-document นะครับกรอบที่2ก็คือการจัดเก็บนะครับเอกสาร e-document ตรงด้านนี้เพราะฉะนั้นการสร้างเนี่ยมันก็ต้องมีในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับที่จะต้องใช้แล้วก็ซอฟต์แวร์ peopleware แล้วก็ตัว data นะครับที่เอาไว้ใช้สำหรับในส่วนของการทำสารสนเทศที่มันเป็นในเรื่องของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เมื่อได้ออกมาแล้วก็จะต้องมาเรื่องของการจัดเก็บนะครับจัดเก็บก็คือเป็นเรื่องของความจำต่างๆนะจัดเก็บความจำที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์สโตรจนะครับในเรื่องของการจัดเก็บแล้วก็ในส่วนของการที่จะเป็นเครือข่ายต่างๆที่จะได้แชร์ในส่วนของ e-document ตรงด้านนี้นะครับส่งไปให้หน่วยงานต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบในการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเนื้อหาสาระนะครับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่10 นะครับก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการสารสนเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะครับซึ่งเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์รวมทั้งในเรื่องของการที่สารสนเทศต่างๆนั้นมีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดนำข้อมูลเข้าการประมวลผลการที่มีการจัดเก็บสารสนเทศนะครับรวมถึงการค้นคืนแล้วก็การสร้างนะครับสารสนเทศที่เราเรียกว่า e-document นะครับทั้งหมดก็คือเนื้อหาสาระของหน่วยที่10นะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการจัดการสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรครับ
1: ครับเรามาทบทวนกันนะครับในคำถามท้ายหน่วยของหน่วยที่11นะครับสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรการเกษตรนะครับข้อที่1นะครับเขาถามว่าข้อใดอธิบายองค์ประกอบในการพัฒนาเกษตรกรได้อย่างถูกต้องกอไก่นะครับการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถขอไข่ความรู้ทักษะคอควายความรู้ทัศนคติงองูความรู้ทัศนคติทักษะจอจานทัศนคติและทักษะนะครับนักศึกษาพอจำได้ไหมครับที่เราทบทวนกันนะครับว่าถ้าจะพัฒนาเกษตรกรจะต้องพัฒนาอะไรบ้างครับคำตอบก็คือข้ององูนะครับคือเกษตรกรจะต้องมีความรู้ที่ดีนะครับเมื่อมีความรู้แล้วเนี่ยเขาจะมีทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพนั้นที่ดีเมื่อมีความรู้ดีมีทัศนคติดีเกี่ยวกับการเกษตรแล้วเขาก็จะไปปฏิบัตินะครับหรือให้เกิดเป็นทักษะที่ดีนั่นเองเพราะนั้นนักศึกษาต้องความเข้าใจนะครับว่ามี3ประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาเกษตรกรนะครับข้อที่2นะครับข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรเมื่อกี้เขาถามองค์ประกอบในการพัฒนาเกษตรกรนะครับวันนี้มาถามเรื่องขององค์กรด้านการเกษตรบ้างนะครับกอไก่การพัฒนาตัวองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ขอไข่การพัฒนาตัวองค์กรและสภาพแวดล้อมคอควายการพัฒนาอาคารที่ตั้งองค์กรและโครงสร้างหน้าที่ขององค์กรงองูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และโครงสร้างหน้าที่ในองค์กรจอจานการพัฒนาตัวองค์กรทรัพยากรมนุษย์และสภาพแวดล้อมนะครับท่านนักศึกษาพอทบทวนได้นะครับสิ่งที่สาระสำคัญนะครับในการพัฒนาองค์กรด้านการเกษตรนะครับมีทั้งหมด2 ส่วนที่สำคัญก็คือการพัฒนาที่ตัวองค์กรนะครับแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์นะครับนักศึกษาหลายคนอาจจะไปโดนข้อสอบลวงนะครับว่าจะต้องพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีความสวยงามนะครับอาจจะไปกาข้อคอควายก็ได้นะครับแต่นักศึกษาต้องความเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาองค์กรเนี่ยมี2สำคัญก็คือตัวองค์กรซึ่งตัวองค์กรก็จะประกอบด้วยเรื่องการวางบทบาทหน้าที่โครงสร้างองค์กรต่างๆนะครับแล้วก็บอกว่าองค์กรเนี่ยมันไม่ได้เกิดการพัฒนานะครับได้ถ้าคนในองค์กรไม่เกิดการพัฒนาจึงเป็นประเด็นที่สำคัญว่าเราต้องพัฒนาที่ตัวองค์กรแล้วก็พัฒนาที่ตัวคนในองค์กรหรือทรัพยากรมนุษย์นั่นเองนะครับข้อที่3นะครับข้อใดนะครับเป็นหลักการใช้สารสนเทศที่ดีในการพัฒนาเกษตรกรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัยนะครับนักศึกษาพอจำได้นะครับว่าการใช้สารสนเทศที่ดีเนี่ยมีหลายประเด็นเนาะแต่วันนี้เขาถามเรื่องของประเด็นเรื่องของความทันสมัยนะครับของสารสนเทศกอไก่นะครับสารสนเทศมีเนื้อหากว้างไปขอไข่สารสนเทศไม่มีแหล่งอ้างอิงคอควายสารสนเทศไม่เก่าเกินไปงองูสารสนเทศเขียนโดยบุคคลที่น่าเชื่อถือจอจานสารสนเทศอยู่ในฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับถ้านักศึกษาอ่านโจทย์แล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะหาคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญได้นะครับว่าวันนี้เขาถามในเรื่องของความทันสมัยนะครับเพราะนั้นคำตอบที่น่าจะเป็นคำตอบของความทันสมัยก็คือข้อควายนะก็คือสารสนเทศที่ไม่เก่าเกินไปนะครับเมื่อกี้เราก็จะทวนไปแล้วนะครับว่าถ้าจะพัฒนาเกษตรกรเนี่ยนะครับเนื้อหาต้องมีความทันสมัยเพราะว่าเนื้อหาในการทำการเกษตรนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนนะครับความรู้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นเราต้องหาสนเทศที่ไม่เก่าเกินไปนั่นเองครับข้อที่4นะครับนักจัดรายการวิทยุนะครับซึ่งเป็นนักส่งเสริมเกษตรอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จัดแผนช่วงออกอากาศรายการวิทยุชุมชนให้มีเนื้อหาตรงกับกลุ่มผู้ฟัง นะครับจัดได้ว่าใช้หลักการใช้สื่อที่ดีในประเด็นใดนะครับกไก่ความเข้าใจง่ายข

ไข่ความตรงประเด็นคอควายเวลาเหมาะสมงองูงบประมาณเหมาะสมจอจานประเภทสื่อที่เหมาะสมนะครับนักศึกษาเพียงพอจำได้นะครับว่านักส่งเสริมเกษตรจะต้องเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่ถูกต้องคือข้อคอควายนะครับคอควายเวลาเหมาะสมนะครับข้อที่5นะครับข้อใดจัดเป็นสื่อบุคคลที่เกษตรกรขอรับการปรึกษานะครับในการพัฒนาตนเองได้กอไก่เกษตรตำบลขอไข่นิทรรศการเกษตรคอควายวารสารเกษตรงองูแอปพลิเคชันเกษตรจอจานตำราเรียนนะครับนักศึกษาถ้าเราได้เรียนรู้กันแล้วนะครับว่าสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรนะครับแบ่งออกเป็นหลายประเภทเลยนะครับเช่นสื่อบุคคลสื่อกลุ่มสื่อมวลชนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆแต่วันนี้คีย์เวิร์ดที่เขาถามหรือคำสำคัญที่เขาถามก็คือสื่อบุคคลเพราะนั้นสื่อบุคคลที่จะใช้ในการพัฒนาเกษตรกรก็คือเกษตรตำบลนะครับเราทบทวนอีกครั้งนะครับถ้าเป็นนิทรรศการเกษตรก็เป็นสื่อกิจกรรมนะครับวารสารเกษตรก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์แอปพลิเคชันก็เป็นสื่อมวลชนนะครับตำราเรียนก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เช่นเดียวกันนะครับข้อที่6นะครับเกษตรกรรุ่นใหม่คนใดมีแนวคิดในการใช้สารสนเทศในการทำเกษตรที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ถูกต้องนะครับนักศึกษาต้องหาข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับกอไก่นะครับนายกศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนทำการเกษตรนายขอไข่นะครับศึกษาเทคโนโลยีการผลิตสายใหม่คอควายศึกษาช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรงองูหาข้อมูลนะครับการเข้าอบรมในโครงการต่างๆเพื่อสร้างเครือข่ายและจอจานนะครับปฏิเสธภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีการเกษตรแบบเดิมนะครับท่านนักศึกษาได้ทบทวนนะครับว่ากลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่สำคัญเลยนะครับที่จะพัฒนาเกษตรกรเนี่ยเขาจะต้องไม่ปฏิเสธภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นแบบเดิมๆนะครับเพราะว่าเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่เกษตรกรรุ่นเก่าได้ลองผิดลองถูกจนสร้างเป็นภูมิปัญญาหรือปัญญาในท้องถิ่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรรุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับข้อที่7นะครับข้อใดเป็นสารสนเทศการเกษตรเพื่อสุขภาพใจของเกษตรกรผู้สูงอายุนะครับวันนี้ก็ถามว่าเกษตรกรผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีสารสนเทศเกี่ยวเรื่องสุขภาพใจด้วยนะครับกอไก่สารสนเทศการเกษตรเคมีขอไข่สารสนเทศทำเสร็จอินทรีย์คอควายสารสนเทศการปลูกไม้ดอกไม้ประดับงองูสารสนเทศความคุ้มค่าในการลงทุนจอจานสารสนเทศช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรนะครับท่านนักศึกษาพอจำได้นะครับว่าสารสนเทศที่จำเป็นเลยนะครับสำหรับผู้สูงอายุที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใจก็คือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับคือเขาต้องการความสวยงามนะครับการใช้ชีวิตให้อย่างคุ้มค่าแล้วการปลูกไม้ประดับก็เป็นการทำเกษตรเพื่อสุขภาพใจนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดเป็นสารสนเทศที่สำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยนะครับกอไก่สารสนเทศการเกษตรเพื่อการเลี้ยงชีพขอไข่เกษตรแม่นยำนะครับคอควายการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับงองูการขอสินเชื่อในการลงทุนจอจานการสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงต่างประเทศนะครับถ้าเราพอจำได้นะครับว่าเกษตรกรเป้าหมายถ้าเป็นรายย่อยเราจะต้องการให้เขาอยู่รอดให้ได้ก่อนนะครับเพราะนั้นข้อที่ถูกคือข้อกอไก่นะครับการเกษตรนะครับเพื่อการเลี้ยงชีพนะครับข้อที่9นะครับองค์กรเกษตรที่ต้องการใช้สนเทศและสื่อในการพัฒนาเกษตรกรจะต้องเริ่มต้นจากประเด็นใดนะครับ3ถึงขั้นตอนกอไก่นะครับการวิเคราะห์ปัญหาความจำเป็นขอไข่การกำหนดแผนกลยุทธ์คอควายแผนปฏิบัติการงองูปฏิบัติตามแผนและจอจานประเมินผลแผนนะครับถ้านักศึกษาอ่านโจทย์ก็จะพอรู้แล้วนะครับว่าถ้าเป็นพูดถึงขั้นตอนแรกเราจะต้องวิเคราะห์ปัญหาและความจำเป็นให้ได้ก่อนนะครับข้อที่10นะครับสารสนเทศใดเหมาะสมในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรในขั้นตอนเกิดกลุ่มกอไก่นะครับสารสนเทศการสร้างฐานลูกค้าขอไข่สารสนเทศการขยายช่องทางการตลาดคอควายสารสนเทศการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการรวมกลุ่มงองูสารสนเทศการวางแผนการดำเนินงานของกลุ่มและจอจานสารสนเทศการประเมินผลของการดำเนินงานกลุ่มนะครับถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าถ้าก่อนเกิดกลุ่มเราจะต้องรู้ก่อนว่าทำยังไงให้คนมารวมกลุ่มกันถ้าคนมารวมกลุ่มกันสารสนเทศที่จำเป็นก็คือสารสนเทศที่เกี่ยวกับประโยชน์ของการรวมกลุ่มนั่นเองนะครับก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยเกิดการรับรู้หรือก็ทำให้เกิดการรวมกลุ่มได้นะครับก็จะเป็นคำถามท้ายบททั้งหมดนะครับที่เราได้ทบทวนกันในหน่วยที่11ครับเรื่องของสารสนเทศและสื่อที่ใช้ในการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรการเกษตรครับ

ค่ะนักศึกษาคะเราจะมาทบทวนนะคะว่าประเด็นที่เราพูดคุยกันไปในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้นะคะในเรื่องของการเอาสารสนเทศแล้วก็สื่อนะคะมาใช้ในการจัดการรู้เพื่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะมีหลายๆประเด็นที่อยากจะทบทวนนะคะว่าเป็นประเด็นสำคัญนะคะในเรื่องของการที่นักศึกษาต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมประเด็นแรกเลยนะคะเราต้องทำความเข้าใจนะคะว่าความรู้นั้นเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างไรนะคะเราจะเห็นว่าที่เรากล่าวมาเนี่ยความรู้มีความสำคัญต่องานส่งเสริมหลายประการด้วยกันนะคะประการหนึ่งที่สำคัญก็คือความรู้นะคะจะช่วยนะคะในการแก้ปัญหาหรือว่าขจัดข้อสงสัยให้กับเกษตรกรแล้วก็นักส่งเสริมนะคะอย่างเช่นเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของการผลิตมีปัญหาในเรื่องของการจัดการการตลาดนะคะมีปัญหาในเรื่องของการซื้อปัจจัยการผลิตนะปัญหาในเรื่องของการดูแลโรคแมลงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตเพราะฉะนั้นความรู้จะถูกนำเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหานะคะให้กับเกษตรกรหรือแม้กระทั่งนักส่งเสริมเองนะคะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานกับเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรเราก็สามารถใช้ความรู้นะคะมาช่วยในการขจัดปัญหาหรือข้อสงสัยให้กับนักส่งเสริมการเกษตรได้นะคะประเด็นที่สองนะคะลักษณะสำคัญของความรู้เราทราบแล้วว่าความรู้นั้นเนี่ยนะคะมีทั้งความรู้ที่เกิดจากชุมชนแล้วก็เป็นความรู้ที่เกิดจากการวิจัยนะคะลักษณะที่สำคัญของความรู้จากชุมชนอันหนึ่งนะคะก็คือเป็นความรู้ที่เป็นความรู้เชิงปฏิบัตินะเพราะว่าความรู้จากชุมชนนั้นเนี่ยจะเป็นความรู้ที่ได้มาจากการปฏิบัติไม่ใช่ได้มาจากการทำวิจัยหรือใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะอันที่สามที่สำคัญนะคะที่อยากจะให้เราทำความเข้าใจนะคะก็คือประเภทของความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะมีทั้งความรู้ฝังลึกนะคะความรู้ชัดแจ้งนะคะประเด็นที่เราเน้นเนี่ยนะคะก็คือความรู้ฝังลึกนั้นเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรและความรู้ฝังลึกเนี่ยนะคะให้เราลองยกตัวอย่างดูนะคะว่าความรู้ที่เป็นความรู้ฝังลึกในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยนะคะมีความรู้อยู่ที่ไหนและเป็นใครนะคะที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะคะที่เป็นความรู้ฝังลึกในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรก็คือตัวปราชญ์ชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้นะในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการจัดการการผลิตในพื้นที่ในชุมชนของตัวเองนะคะซึ่งอันนี้ก็คือตัวปราชญ์ชาวบ้านนะคะประเด็นที่4นะคะก็คือเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้นะคะว่ากระบวนการจัดการความรู้นั้นเนี่ยนะคะมีขั้นตอนอย่างไรนะคะแล้วแต่ละขั้นตอนนั้นเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่นักจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรต้องทำนะคะซึ่งขั้นตอนที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะก็คือขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการบ่งชี้ความรู้นะคะนักส่งเสริมการเกษตรที่ทำจัดการความรู้นั้นเนี่ยต้องรู้ว่าองค์ความรู้ที่จะเรียนรู้หรือจะเอามาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรนั้นเนี่ยคือองค์ความรู้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นการบ่งชี้ความรู้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนแรกในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนะคะประเด็นที่5ที่อยากจะเน้นนะคะก็คือความสำคัญของสารสนเทศต่อการจัดการความรู้นะคะสารสนเทศนั้นเนี่ยมีความสำคัญต่อการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอย่างไรนะคะสารสนเทศจะเข้ามามีบทบาทนะคะหรือมีความสำคัญต่องานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรโดยนะคะสารสนเทศทำให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้นะคะอย่างเช่นถ้าเราเข้าใจคำว่าสารสนเทศนะคะเราก็จะรู้ว่าสารสนเทศประเภทต่างๆอาจจะเป็นVCD นะคะที่อยู่ในรูปแบบของ VCD นะคะหรือที่อยู่ในรูปแบบของการทำเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ระหว่างกันหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะคะอย่างเช่นในยุคปัจจุบันนะคะเราใช้ Line เราใช้ Facebook Group นะคะพวกนี้นะคะจะเป็นตัวกลางในเรื่องของการแบ่งปันแล้วก็การถ่ายโอนความรู้นะคะประเด็นที่6นะคะที่อยากจะเน้นก็คือเรานำสารสนเทศไปใช้ในขั้นตอนใดของกระบวนการจัดการความรู้

นะคะเราทราบแล้วว่ากระบวนการจัดการความรู้นั้นเนี่ยนะคะมีอยู่7ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะคะเราสามารถนำสารสนเทศเนี่ยไปใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ได้ทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ขั้นของการบ่งชี้ความรู้นะการแสวงหาความรู้การจัดระบบความรู้แล้วก็การประมวลและกลั่นกรองความรู้นะจนกระทั่งไปถึงเรื่องของขั้นของการเอาไปใช้แล้วก็การเผยแพร่ความรู้นะคะเพราะฉะนั้นสารสนเทศสามารถนำไปใช้ได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้นะคะในประเด็นที่7นะคะที่เราจะเน้นนะคะก็คือเรื่องของสื่อนะคะสื่อมีความสำคัญต่อการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในประเด็นใดบ้างนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะสื่อที่เราเอามาใช้ในการจัดการความรู้ในงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรซึ่งอาจจะเป็นสื่อบุคคลอาจจะเป็นสื่อมวลชนนะคะอาจจะเป็นสื่อที่เราเรียกว่าเป็นเครือข่ายทางสังคมนะคะพวกนี้เป็นสื่อที่ไม่มีการเผชิญหน้ากันนะครับซึ่งเราใช้กันเยอะมากในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสื่อทั้ง3ประเภทเนี่ยสารสนเทศเนี่ยนะคะสามารถนะคะทำให้ความรู้เนี่ยแพร่กระจายแล้วก็ไหลเวียนนะคะในกลุ่มเกษตรกรด้วยกันเองนะในกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นสื่อก็จะมีความสำคัญต่อการจัดการความรู้ในแง่ของการเป็นตัวแพร่กระจายแล้วก็ทำให้ความรู้นั้นมีการไหลเวียนประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือข้อควรพิจารณาในการเลือกสื่อมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเราจะเลือกสื่อมาใช้ในการจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยเราจะเลือกโดยพิจารณาจากประเด็นใดนะคะอันที่หนึ่งเราอาจจะต้องมองนะคะความต้องการนะคะในเนื้อหาสาระนะคะว่ามีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนะคะสื่อข้อดีข้อจำกัดของสื่อประสิทธิภาพของสื่อเป็นอย่างไรนะคะความทันสมัยของสื่อนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องเอามาเป็นข้อพิจารณาในการเลือกสื่อเอามาใช้ในการจัดการความรู้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสื่อนะคะเราสามารถนำมาใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดการความรู้ตั้งแต่การบ่งชี้ความรู้จนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายก็คือการเอาความรู้ไปใช้แล้วก็การเผยแพร่ความรู้นะคะทั้งหมดนะคะก็เป็นประเด็นเน้นทั้ง8ประเด็นที่นักศึกษานะคะต้องไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะไปอ่านเอกสารการสอนแล้วลองทำแบบฝึกหัดนะคะก่อนเรียนหลังเรียนจะช่วยทำให้นักศึกษานั้นเนี่ยนะคะสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การตอบประเด็นคำถามในข้อสอบได้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเนื้อหาสาระที่เราได้พูดคุยกันนะคะตั้งแต่ต้นในแง่ของความรู้การจัดการความรู้นะคะในแง่ของการเอาสารสนเทศแล้วก็สื่อมาใช้ในการจัดการความรู้นะคงเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในจะช่วยเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในหน่วยที่12มากขึ้นนะคะก็ท้ายนี้ก็ขอให้นักศึกษานะคะประสบความโชคดีในการสอบประสบความสำเร็จในการสอบนะคะได้ฮอนด้ากลับบ้านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วย

0: ำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ถ้าพอเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เป็นเพราะงั้นพี่เพชรเป็นไอรอนแมนดีกว่าแต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
1: สไปเดอร์แมน
2: ไอรอนแมนเก่งที่สุด
3: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
1: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
3: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้ง3คนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
4: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูก2คนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
1: แต่พอยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม่ที่จริงพวกเราอยากอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
4: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนู2คนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ลูกชายแม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอดมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอดจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอดพอดไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: เฮ้ยพอดเดี๋ยวนี้กินเหล้านี่ว่ะมันเกิดโจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: น่ะแล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่ออ่ะคิดดีแล้วหรอ
1: พอเราพอคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอะแต่ถ้าพออยู่บ้านพอนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านเนี่ย
2: ยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยนะที่เสียสละให้พี่อะแต่ยังไงก็ต้องบอกแม่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
3: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พอต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
1: ครับแม่ถ้าพอเรียนกศน.นะพอจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
3: อีกไม่กี่วันมันเกิดพอแล้วนี่พอจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดมั้ยลูก
1: พอไม่อยากได้อะไรเลยครับแม่
4: แม่
3: อะไร
4: พอดมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
5: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแม่ชุดนึงมันแพงมากเลยนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอดนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอดนะ
1: ครับแม่
6: มาค่ะเดินหน้าใหม่นิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
1: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่หนึ่งนะครับผม
6: ขอบใจมากนะจ๊ะ
1: ครับ
3: พอด
4: ครับ
3: ขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
1: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
3: พอดไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พอดทำเนี่ยวันหนึ่งพอดอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพอดต้องระวังตัวนะ
1: พอดเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอดก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
3: พอดยังไงพอดก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอดจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอดจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอดจะบอกว่าพอดไม่เจ็บแต่วันหนึ่งถ้าพอดเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
1: ครับแม่พอสัญญาครับว่าพอจะดูแลตัวเองให้ดีพอจะไม่ทำให้แม่เจ็บ
7: พอรักแม่นะครับ
3: เนี่ยก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะ
5: Pause นี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม
1: ่
5: หรอ
1: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
5: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเอ้ย
8: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครก็แจ้งอะไรที่เกิดเหตุ206ใน

0: พื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอว.7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1ว.4สนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
1: พอมีเคสด่วนเหรอ
0: ที่ตั้งรอส่งสั่งการต่อไปเลย
1: พอส
2: ทำดังด้วยแม่อากาศด้วย
3: โอ๊ยโอ๊ยผมเอาไม่อยู่อ่ะ
4: ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในอ่ะจับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
0: ่แจ้งทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมปฏิบัติการรับข้อมูลแต่พอมาไม่มีปฏิบัติการทุกทีมพร้อมในการปฏิบัติการของคุณลิงดำเนินการคุณลิงเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
5: ้งานที่พอสทำวันหนึ่งพอสอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพอสก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอสจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอสจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันนี้ถ้าพอสเป็นอย่างไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
4: ่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม่
6: แม่ดีใจนะลูกที่พ่อมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพ่อจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
3: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

นะครับสิ่งที่พ่อทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พ่อไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พ่อไม่ได้รักแต่พ่อก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

0: แม่ยังอยากให้เพชรเลิกเป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องหรอกเราอาจเสียสละความสุขของเราแค่คนเดียวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นอีกหลายคนนั่นคือหัวใจของฮีโร่ที่พอร์ตอยากให้เป็น

0: ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขามาขอบคุณความเสียสละของน้องอ่ะเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คิดว่าแต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเวลาไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ
2: เด็กที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไว้ที่ไทยทอยกดไว้เอาแขนจับตรงนี
3: ้หน่วยกล้าใช้ได้เลยเนี่ยไอ้แต้มเน
2: ี่
3: ย
2: เพื่ออะไรเพื่อเล็งเก่งไว้เพื
3: ่อมีแววมีแวว
2: ทำอะไรเราไม่ได
4: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
2: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะอะไรลูกโอ้ยโอ
3: ้ได้อยู่โอเคอยู
2: ่พ่อสอนไม่ต้องทำยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เอ็งสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเอ็งก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
6: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
5: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะ
7: ตัวอะไรแค่เนี้ยทำไปเก่งเหรอทำไมอยากมีเรื่องเหรอ
6: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำ

0: ทำไมล่ะลูก
1: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
2: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดอีกเยอะเลยนะพี่
3: จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้อีกสักก้อนแหละ
2: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
3: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
1: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
0: ระดับสแตมอะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
1: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
3: โอ้โหโอ้โหรับด้วยรับด้วยรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมละลูกหืออย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยว
4: จะเข้าไปประทะทำไมล่ะ
3: โอ้ย
4: ท่านที่สอนดิที่สอนไว้จังหน่อยที่สอนนะ
3: ที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทยถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้มีนินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
2: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
3: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้ชงยิ่งชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปตีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้นะสมมติวันนี้เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้แทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: สแตมป์ทำอะไรอยู่อะ
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
0: ใจเย็นนะพ่ออะเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: ะด้วยไอ้เด้อเตะดิเตะเลยนี่เราโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเบียร์ไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่องเลยไปเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆเร็วนี่เลยนะไอ้เออนั่นแหละตั้งงั้นล่ะ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยก็ต้องเลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเอ็งเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอาไปยืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่เปลี่ยนชุดอีกในเวลาซ้อมแล้ว
3: ไปวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้วเดี๋ยวเอาพี่มาก่อนลูกไปหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูก

0: ูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทรักตั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาเยอะแล้วผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนนึงผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามา
4: เอ๊ะอะไรลูก
5: ผมรู้จักอีกคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสายลาดรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
6: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม่
1: การมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่พอนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมแต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมจะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู
1: ้หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
2: ไป

0: าที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะพูดไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: มาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่แล้ว
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนู

Oh,

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้อนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูปลุกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการซึ่งจะมี2ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1ก็จะเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดและการล้วงลกนะคะสำหรับในเรื่องที่1นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดซึ่งการชักนำการคลอดก็หมายถึงเป็นการทำให้การเจ็บครรภ์เกิดขึ้นก่อนที่จะมีอาการเจ็บครรภ์จริงตามธรรมชาติและอาจต้องมีการเตรียมความพร้อมของปากมดลูกร่วมด้วยเพื่อให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงนะคะซึ่งการชักนำการคลอดก็จะมี2ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็จะเป็นการชักนำการคลอดแบบมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ซึ่งการชักนำทำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของมารดาหรือว่าของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะสำหรับชนิดที่2การชักนำการคลอดแบบนัดหมายอันนี้ก็จะเป็นการชักนำการคลอดให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดในกรณีที่ผู้คลอดและทารกในครรภ์ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดนะคะซึ่งจะมีข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดของผู้คลอดเราจะชักนำการคลอดในมารดาที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ภาวะตั้งครรภ์เกินกำหนดภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดแล้วก็ที่ในรายที่มีภาวะลกลอกตัวก่อนกำหนดและอาจจะใช้ในรายที่มีการตั้งครรภ์แฝดซึ่งที่มีอายุครรภ์มากกว่า38สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็มีโรคทางอายุรกรรมอย่างเช่นโรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและก็โรคไตเป็นต้นนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดของทารกในครรภ์เราจะชักนำการคลอดในทารกที่มีความผิดปกติอย่างเช่น

ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ที่มีชนิดรุนแรงนะคะแล้วก็ในรายที่มีภาวะน้ำคร่ำน้อยการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำและภาวะเม็ดเลือดแดงแตกออกจากแอนติบอดีนะคะทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลังคลอดอย่างเช่นทารกบวมน้ำทารกไม่มีสมองเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ก็จะมีการชักนำการคลอดเกิดขึ้นนะคะสำหรับข้อห้ามในการชักนำการคลอดเราจะห้ามในรายไหนบ้างที่ไม่ควรมีการชักนำการคลอดเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นในรายที่มีภาวะวาซาพีเวียในรายที่มีภาวะลกเกาะต่ำชนิดที่เป็นเกาะต่ำแบบคอมพีสนะคะแล้วก็ในรายที่มีการส่วนนำของทารกในครรภ์ที่มีส่วนนำผิดปกติอย่างเช่นทารกอาจจะเป็นท่าขวางนะคะแล้วก็ทารกอยู่ในภาวะขับขันที่ต้องคลอดโดยเร็วอย่างเช่นทารกที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำนะคะแล้วก็มีอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในรายที่ลกฝังตัวผิดปกติหรือเคยได้รับการผ่าตัดบริเวณมดลูกซึ่งเสี่ยงต่อภาวะมดลูกแตกได้สูงนะคะแล้วก็การติดเชื้อเริมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ความผิดปกติของกระดูกเชิงกรานหรือว่าในรายที่มีภาวะมะเร็งของปากมดลูกซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการชักนำการคลอดนะคะก่อนที่เราจะมีการชักนำการคลอดเกิดขึ้นเราก็จะมีการประเมินความพร้อมของปากมดลูกซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประเมินก็จะเป็นคะแนนก็คือ Bishop Score นะคะคะแนนก็จะมีคะแนนเต็มก็คือ13คะแนนส่วนใหญ่แล้วคะแนนรวมก็คือตั้งแต่9คะแนนขึ้นไปซึ่งอันนี้ก็จะมีโอกาสสำเร็จในการชักนำการคลอดได้สูงนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะต้องรู้นะคะว่า Bishop Score เนี่ยเราจะมีการประเมินอะไรบ้างโดยคะแนนที่ให้ก็คือตั้งแต่0 1 2 3ซึ่งคะแนนเต็มก็คือเต็ม13คะแนนสิ่งที่เราต้องประเมินก็จะมีการประเมินเกี่ยวกับการเปิดขยายของปากมดลูกความยาวของปากมดลูกแล้วก็ระดับส่วนนำความนุ่มของปากมดลูกแล้วก็ตำแหน่งของปากมดลูกซึ่งอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะสำหรับวิธีการชักนำการคลอดการชักนำการคลอดก็จะมี2วิธีด้วยกันนะคะอันแรกก็จะชักนำการคลอดโดยใช้วิธีทางหัตถการวิธีที่นิยมที่สุดหรือว่าที่นิยมในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเซาะแยกถุงน้ำแล้วก็การเจาะถุงน้ำนะคะที่นิยมใช้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือการชักนำการคลอดโดยการใช้ยายาที่ใช้ก็จะเป็นโพสตาแกนดิน E1 นะคะแล้วก็การชักนำการคลอดโดยการใช้ยาอีกชนิดหนึ่งก็คือยาออกซิโตซินหรือว่าซินโตซินอนนะคะซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดแล้วก็ทารกนะคะสำหรับผู้คลอดอาจเกิดภาวะมดลูกแตกการคลอดเร็วผิดปกติลกลอกตัวก่อนกำหนดภาวะน้ำค้ำอุดตันในหลอดเลือดความดันโลหิตต่ำหรือว่าภาวะน้ำเป็นพิษสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับทารกก็จะพบภาวะขาดออกซิเจนของทารกในครรภ์หรือว่าทารกแรกเกิดการติดเชื้อนะคะเนื่องจากการติดเชื้อในถุงน้ำค่ำแล้วก็ทารกแรกเกิดอาจได้รับอันตรายจากการคลอดเกิดขึ้นได้สำหรับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดก็จะมีการพยาบาลก่อนได้รับการชักนำการคลอดแล้วก็การพยาบาลขณะและก็หลังการชักนำการคลอดนะคะสำหรับหัวข้อที่2ที่จะบรรยายก็จะเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการล้วงรกนะคะซึ่งการล้วงรกหมายถึงการช่วยทำคลอดรกโดยใช้มือเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อเซาะเอารกและเยื่อหุ้มทารกออกมานอกช่องคลอดนะคะในกรณีที่มีภาวะรกค้างเกิดขึ้นโดยปกติรกใช้เวลาในการลอกตัวก็ประมาณ10นาทีภายหลังจากทารกเกิดแล้วนะคะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะรกค้างปัจจัยที่สัมพันธ์กับการหดตัวของมดลูกไม่ดีอะค่ะก็ได้อาจจะเกิดจากตัวมันดานะคะอย่างเช่นประวัติการคลอดหลายครั้งโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ที่มากกว่า5ครั้งขึ้นไปอะค่ะแล้วก็การชักนำการคลอดและการได้รับยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกเป็นเวลานานเนื้องอกของกล้ามเนื้อบริเวณมดลูกส่วนล่างแล้วก็ปากมดลูกหดตัวแน่นเกินไปนะคะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดรกค้างได้ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของรกส่วนใหญ่ก็จะพบได้ในรายที่การผ่าตัดที่มดลูกหรือว่าการแท้งบุตรหรือการขูดมดลูกการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์แล้วก็พบได้ในพวกที่รกฝังตัวแน่นกว่าปกติแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆก็อาจจะเกิดได้ในรายที่มีการคลอดก่อนกำหนดมดลูกมีลักษณะผิดปกติแต่กำเนิดหรือว่าประวัติรกค้างในครรภ์ที่ผ่านมาซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดการรกค้างได้นะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการล้วงรกก็จะมีข้อบ่งชี้ก็คือในระยะที่3ของการคลอดยาวนานมากกว่า30นาทีภายหลังจากทารกคล

ออกมาแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมีเลือดออกปริมาณมากแล้วก็พบได้ในรายที่มีการขาดของสายสะดือจากการทำคลอดรกทำให้รกค้างอยู่ภายในโพรงมดลูกรกคลอดออกมาไม่ครบก็จะพบได้ในพวกที่มีภาวะรกน้อยหรือว่ามีบางส่วนของรกค้างในโพรงมดลูกการทำคลอดรกโดยการล้วงรกในกรณีที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการล้วงรกที่พบได้ก็คืออาจจะมีภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งในระยะแรกและก็ระยะหลังของการคลอดนะคะการติดเชื้อหลังคลอดภาวะมดลูกปลิ้นแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาสลบนะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการล้วงรกก็มีหลักการพยาบาลทั่วไปอะค่ะก็เป็นการพยาบาลก่อนล้วงรกการพยาบาลในขณะล้วงรกการพยาบาลหลังล้วงรกนะคะอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากเอกสารการสอนได้ซึ่งก็มีความสำคัญต่อการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะรกค้างได้นะคะสำหรับเนื้อหาในตอนที่1 นะคะก็จะเกี่ยวกับการชักนำการคลอดแล้วก็การล้วงรกเป็นสูติศาสตร์หัตถการวิธี1ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะคลอดโดยการชักนำการคลอดก็เป็นการทำให้ผู้คลอดมีการเจ็บคันก่อนที่จะมีอาการเจ็บคันจริงตามธรรมชาติโดยมีข้อบ่งชี้สำคัญก็คืออาจจะมีภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์หรือว่าอย่างเช่นมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์นะคะอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์การตั้งครรภ์เกินกำหนดและภาวะถุงน้ำค่ำแต่ก่อนการเจ็บคันเป็นต้นนะคะส่วนการล้วงรกก็ถือเป็นหัตถการในการทำคลอดรกในกรณีที่มีภาวะรกค้างซึ่งค้างอยู่ภายในโพรงมดลูกนะคะรกคลอดออกมาไม่ครบแล้วก็การล้วงรกในกรณีที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องและทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือสรุปเนื้อหาในตอนที่1การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดและการล้วงรกค่ะค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รันทำคลอดด้วยครีมเครื่องดูดสุญญากาศแล้วก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องนะคะสำหรับในหัวข้อแรกนะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยครีมหรือว่า forceps extraction หมายถึงการใช้ครีมในการจับหรือคีบศีรษะทารกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดึงศีรษะทารกให้คลอดออกมาทางช่องคลอดหรือแผลผ่าตัดหรือใช้ในการหมุนเปลี่ยนท่าของศีรษะทารกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการดึงออกมาทางช่องคลอดได้แก่การหมุนเปลี่ยนท่าทารกจากท่า OP นะคะหรือว่า Occiput Posterior หรือว่าท่า Occiput Transverse OT นะคะเป็นท่า OA ก็คือ Occiput Anterior นะคะหรือว่าทำคลอดศีรษะของทารกที่ออกมาหลังจากทำคลอดตัวของทารกในท่าก้นหรือบีบศีรษะของทารกให้ยุบในกรณีที่ศีรษะใหญ่แล้วก็ทารกรายนี้อาจจะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับซึ่งเป็นการใช้ครีมในการช่วยคลอดนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการทำคลอดด้วยครีมส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในรายที่ในระยะที่2ของการคลอดเกิดความล่าช้านะคะแล้วก็ความผิดปกติของทารกในครรภ์แล้วก็ช่วยลดเวลาในระยะที่2ของการคลอดเพื่อประโยชน์ต่อผู้คลอดนะคะในการที่จะทำคลอดด้วยครีมจะประสบความสำเร็จจำเป็นต้องพิจารณาความพร้อมก่อนทำหัตถการช่วยคลอดทางช่องคลอดนะคะก็คือเราจะทำในรายที่ปากมดลูกเปิดหมดแล้วแล้วก็รายที่มีภาวะคือถุงน้ำค่ำต้องแตกแล้วนะคะแล้วก็ศีรษะทารกลงมาสู่ช่องเชิงการแล้วก็ทารกนั้นต้องมีศีรษะเป็นส่วนนำหรือว่าเวอร์เท็กซ์เป็นส่วนนำนะคะแล้วก็ผู้ทำเนี่ยต้องทราบว่าศีรษะของทารกต้องทราบท่าของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะแล้วก็สามารถประมาณน้ำหนักของทารกในครรภ์ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมที่ทารกสามารถคลอดออกมาทางช่องคลอดได้แล้วก็เชิงกรานของมารดาต้องไม่เกิดภาวะ CPD เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทารกในครรภ์มีความผิดปกติต้องไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดหรือว่ากลุ่มโรคที่มีความผิดปกติของกระดูกนะคะกระเพาะปัสสาวะของมารดาต้องไม่มีแบดเดอร์ฟูลนะคะแล้วก็ผู้คลอดเนี่ยยินยอมให้การทำในการช่วยคลอดโดยการใช้ครีมแล้วก็ที่สำคัญผู้ทำคลอดนะคะต้องมีประสบการณ์ในการทำคลอดซึ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดโดยการใช้ครีมก็จะมีการประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะ

ันตรายต่อกล้ามเนื้อและก็เส้นประสาทของลำไส้แล้วก็ทวารหนักอันตรายต่อกล้ามเนื้อของ pelvic floor นะคะจากการดึงครีมอย่างรุนแรงอาจทำให้กล้ามเนื้อและเอ็นที่ยึดมดลูกมีการหย่อนหรือว่ามีการแยกและอาจเกิดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดได้นะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวทารกก็อาจเกิดอันตรายต่อศีรษะของทารกอันตรายต่อเส้นประสาทบนใบหน้าและก็อันตรายต่อตาของทารกได้นะคะสำหรับการพยาบาลนักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลก่อนทำคลอดโดยการใช้ครีมการพยาบาลในขณะทำคลอดโดยการใช้ครีมแล้วก็การพยาบาลภายหลังการทำคลอดโดยการใช้ครีมอันนี้ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้ได้นะคะสำหรับหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศหรือว่า vacuum extraction ก็หมายถึงเป็นการทำคลอดศีรษะของทารกทางช่องคลอดโดยการแรงดึงถ้วยที่ติดกับหนังศีรษะของทารกในครรภ์ด้วยระบบสูญญากาศนะคะซึ่งก็จะมีข้อบ่งชี้ในการทำนะคะสำหรับในการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศหรือว่า vacuum extraction นะคะเราก็จะใช้ในรายที่ระยะที่2ของการคลอดเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นนะคะความผิดปกติของทารกในครรภ์แล้วก็ช่วยลดระยะที่2ของการคลอดนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศนะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับตัวผู้คลอดหรือว่ามารดานะคะอาจเกิดการฉีกขาดของช่องทางคลอดบริเวณฝีเย็บและทวารหนักมากกว่าการคลอดปกติได้นะคะรวมทั้งอาจเกิดอันตรายอาจเกิดการฉีกขาดของบริเวณปากมดลูกได้แล้วก็ที่สำคัญอาจพบการตกเลือดในก็อาจเกิดการบวมของหนังศีรษะทารกบริเวณที่ถ้วยจับกับศีรษะได้อาจเกิดก้อนเลือดใต้ชั้นเยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะแล้วก็พวกรอยถลอกพวกรอยช้ำเกิดการฉีกขาดหรือว่าเนื้อตายบริเวณหนังศีรษะของทารกได้นะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆการของภาวะเลือดออกในชั้นใต้หนังศีรษะของทารกได้เช่นกันแล้วก็อาจเกิดภาวะหายใจลำบากได้นะคะนี่ก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับทารกที่ทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสูญญากาศนะคะสำหรับการพยาบาลก็เช่นกันนะคะก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสูญญากาศแล้วก็การดูแลช่วยเหลือแพทย์ในขณะทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสูญญากาศแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะต้องมีการตรวจประเมินร่างกายของทารกแรกเกิดนะคะสำหรับหัวข้อที่3นะคะก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทั้งหน้าท้องซึ่งภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็น Caesarean section ก็จะเป็นการทำคลอดทารกผ่านแผลบริเวณผ่าตัดนะคะบริเวณหน้าท้องของสตรีตั้งครรภ์หรือของผู้คลอดนะคะแล้วก็จะมีแผลที่บริเวณผนังของมดลูกนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งจะมีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นในการทำผ่าตัดคลอดทารกอันนี้นักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะทำไมเราถึงทำผ่าตัดคลอดเพราะอะไรมีข้อบ่งชี้หรือว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำในการผ่าตัดคลอดเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราจะทำในรายที่มีภาวะ CPD ก็คือมีภาวะการผิดสัดส่วนของศีรษะทารกในครรภ์กับช่องเชิงการของมารดาซึ่งอันนี้จะไม่สามารถคลอดได้ทางช่องคลอดนะคะก็ไม่สามารถที่จะอาจจะใช้พวกใช้ครีมในการช่วยคลอดหรือว่าเครื่องดูดสูญญากาศได้นะก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่จำเป็นที่จะต้องทำซีเซเรียนเซ็กชันหรือว่าการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ทำในรายที่ทารกอยู่ในท่าผิดปกติที่ไม่สามารถคลอดได้ทางช่องคลอดอย่างเช่นทารกที่อยู่ในท่าขวางทารกใช้หน้าเป็นส่วนนำแล้วก็ชนิดคางอยู่ด้านหลังและทารกชายหน้าผากเป็นส่วนนำเป็นต้นนะคะอันนี้ก็มีความจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ความผิดปกติของการหดลัดตัวของมดลูกที่แก้ไขไม่ได้ผลแล้วก็ปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอันนี้ค่ะอาจจำเป็นต้องมีการใช้การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะการขวางกั้นของช่องทางคลอดจากการมีเนื้องอกหรือความผิดปกติของช่องทางคลอดแล้วก็ช่องเชิงกรานนะคะที่ทำให้ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้อย่างเช่นในรายที่มีเนื้องอกที่มดลูกเนื้องอกที่รังไข่หรือเนื้องอกบริเวณปากมดลูกซึ่งเหล่านี้ก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็อีกรายหนึ่งก็คือหากมีภาวะสายสะดือพัดต่ำหรือว่า

สายสะดือย้อยในกรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ทารกในครรภ์อยู่ในภาวะเครียดหรือว่าฟีตอลฮาร์ทซาวด์อาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะเราก็จำเป็นต้องมีการผ่าตัดคลอดออกมาเพื่อช่วยชีวิตของทารกในครรภ์นะคะต่อไปก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ยอมรับโดยทั่วไปในการทำการผ่าตัดคลอดนะคะซึ่งก็จะทำในรายไหนได้บ้างรายที่คันที่ผ่านมาเคยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมาแล้วฉะนั้นในท้องนี้ก็อาจจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเช่นกันนะคะรายที่เคยผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกในมดลูกนะคะซึ่งจำเป็นต้องอาจจำเป็นนะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทันทีนะคะแล้วก็รายที่มีภาวะแทรกซ้อนที่มีความรุนแรงแล้วก็ไม่ควรให้คลอดทางช่องคลอดอย่างเช่นรายที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดที่เป็นรุนแรงนะคะแล้วก็โรคหัวใจโรคปอดหรือว่าโรคเบาหวานเป็นต้นนะคะในรายที่มีภาวะตกเลือดก่อนคลอดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คลอดแล้วก็ทารกหากให้คลอดทางช่องคลอดอาจทำให้มีโรคลอกตัวก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็การคลอดไม่ก้าวหน้าหรือการล้มเหลวในการทำหัตถการในการช่วยคลอดทางช่องคลอดอันนี้ก็สิ้นสุดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเช่นกันนะคะทารกอยู่ในท่าผิดปกติถ้าผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกหากให้คลอดทางช่องคลอดอย่างเช่นทารกที่อยู่ในท่าก้นแล้วก็ทารกใช้เท้าเป็นส่วนนำอันนี้นะคะแล้วก็ทารกครรภ์แฝดที่อยู่ในครรภ์ที่ไม่ได้มีศีรษะเป็นส่วนนำนะคะทารกในครรภ์ที่มีภาวะขาดออกซิเจนหรือว่าการเต้นของหัวใจทารกผิดปกตินะคะสำหรับข้อบ่งชี้อื่นๆเช่นการติดเชื้อเริมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ในช่วงที่ใกล้คลอดนะคะแล้วก็การเย็บซ่อมแซมปากมดลูกหรือว่าช่องคลอดเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ยอมรับโดยทั่วไปในการทำผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวมารดาหรือว่าตัวผู้คลอดนะคะก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ก็คือภาวะแทรกซ้อนจากการทางวิสัญญีค่ะจากการได้รับยาสลบประมาณนี้นะคะแล้วก็การตกเลือดหลังคลอดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดการบาดเจ็บต่ออวัยวะในช่องท้องอย่างเช่นลำไส้กระเพาะปัสสาวะเป็นต้นนะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะท้องอืดจากการทำงานของลำไส้ลดลงนะคะแล้วก็การทำงานของลำไส้ใหญ่ผิดปกติแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหรือว่าที่อาจพบได้ในทารกนะคะก็อาจเกิดการบาดเจ็บต่อทารกในขณะทำคลอดในขณะผ่าตัดคลอดนะคะอย่างเช่นปลายมีดอาจจะกรีดไปโดนถูกตัวทารกในขณะกรีดผนังมดลูกนะคะแขนหรือขาหักจากการทำคลอดทารกลำบากเป็นต้นได้นะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะหายใจเร็วชั่วคราวในระยะหลังคลอดได้ซึ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นต่อทารกในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะสำหรับการพยาบาลนะคะการพยาบาลก่อนการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องอันนี้นักศึกษาต้องไปดูดีๆนะคะว่าก่อนที่จะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนี่ยมีข้อบ่งชี้อะไรที่จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทันทีหรือว่ามีข้อบ่งชี้อาจจะต้องผ่าตัดแล้วแต่นะคะแล้วก็การพยาบาลขณะคลอดของทารกทางหน้าท้องนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการพยาบาลหลังผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซึ่งอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้นะคะสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็น3ด้านด้วยกันนะคะก็จะเป็นการทําคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการก็คือการทําคลอดโดยการใช้ครีมการทําคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซึ่งทั้ง3วิธีนี้ก็คือเป็นการทําคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะซึ่งในแต่ละวิธีนักศึกษาลองไปเปรียบเทียบดูนะคะว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยของในการคลอดในแต่ละวิธีอะค่ะลองไปเปรียบเทียบดูว่าการทำคลอดโดยการใช้ครีมหรือว่า forceps extraction กับการทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศหรือว่า vacuum extraction 2วิธีเนี้ยมีจุดเด่นมีจุดด้อยอะไรบ้างแล้วก็มีข้อบ่งชี้ในการค
ข้อบ่งชี้ของตัวมารดาหรือตัวผู้คลอดแล้วก็ข้อบ่งชี้ของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะว่ามีข้อบ่งชี้ในแต่ละด้านโดยวิธีอะไรบ้างแล้วก็จำเป็นต้องคลอดหรือว่าช่วยคลอดโดยวิธีอะไรบ้างทั้ง3วิธีนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซึ่งอันนี้ก็คือ Caesarean section อันนี้นักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะว่าความจำเป็นที่สำคัญนะว่าทำไมต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหรือว่าต้องอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดอย่างเช่นถ้ามารดามีภาวะ CPD ก็คือมีภาวะศีรษะทารกในครรภ์ไม่ได้สัดส่วนกับช่องเชิงการของมารดาอันนี้จะคลอดทางช่องคลอดได้ไหมคะอันนี้ก็คือไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้เนาะจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหากคลอดทางช่องคลอดอาจเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นอาจเกิดภาวะมดลูกแตกเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งอันนี้ในแต่และการช่วยคลอดอะคะวิธีการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการในแต่และวิธีให้นักศึกษาไปดูนะคะว่าการพยาบาลก่อนที่จะใช้สูติศาสตร์หัตถการในแต่ละชนิดอะคะเราควรให้การพยาบาลอะไรบ้างแล้วก็การพยาบาลในแต่ระยะนะคะว่าในขณะที่เราช่วยการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการในขณะคลอดโดยการใช้forceps extraction หรือว่า vacuum extraction อันเนี้ยนักศึกษาจะต้องดูอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการพยาบาลหลังจากที่ใช้สูติศาสตร์หัตถการไปแล้วนะคะนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะว่าหลังจากที่ทำคลอดโดยแต่ละวิธีการพยาบาลควรให้การพยาบาลอะไรบ้างนะคะอันนี้ที่สำคัญเลยนะคะทั้ง3วิธีเนาะการทำคลอดโดยการใช้ครีมการทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องให้นักศึกษาไปดูวิธีไปดูเปรียบเทียบข้อบ่งชี้ในการทำในแต่ละชนิดแล้วก็การพยาบาลในแต่ละการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะซึ่งสูติศาสตร์หัตถการในการทำคลอดทารกเป็นวิธีการที่แพทย์ใช้ในการช่วยคลอดทารกในกรณีที่ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ตามธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะคะก็วิธีการทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการก็จะมี3วิธีด้วยกันนะคะก็คือการทำคลอดโดยการใช้ครีมหรือว่า forceps extraction การทำคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศหรือว่า vacuum extraction นะคะแล้วก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องCaesarean section นะคะในปัจจุบันการทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการมีการพัฒนาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการบาดเจ็บของทารกพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับความหมายข้อบ่งชี้วิธีการทำคลอดและก็ภาวะแทรกซ้อนและการพยาบาลผู้คลอดที่ได้การทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการทั้งในระยะก่อนและหลังทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการและทั้งหมดที่กล่าวมาคือสรุปเนื้อหาในตอนที่2นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยครีมเครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ

ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับวันนี้นายกรกฎวินัยลักษณ์นะครับจะมาบรรยายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับสำหรับเนื้อหาในตอนแรกเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือไซเบอร์สเปซที่เราน่าจะเคยคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับการรักษาความมั่นคงทางปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของข้อมูลข่าวสารที่ผลิตใช้แล้วก็แพร่กระจายหรือส่งต่อหรือจัดเก็บในระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมต่อกับไซเบอร์สเปซนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วเราก็จะพูดคุยกันเพื่อที่จะรักษาคุณสมบัติของข้อมูลข่าวสารตลอดจนทรัพยากรต่างๆที่เชื่อมต่อกันอยู่เป็นไซเบอร์สเปซนั้นๆนะครับคุณสมบัติสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คือตัว C ตัว I แล้วก็ตัว A นะครับ CIA ในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือ confidentiality หรือการรักษาความลับของข้อมูลข่าวสาร integrity หรือการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร availability หรือการรักษาความพร้อมใช้มูลข่าวสารซึ่งถูกผลิตถูกสร้างถูกส่งต่อไปนะครับจากในภาพที่เราจะเห็นว่ามันมีวงรอบใช่ไหมครับในภาพวงกลมเนี่ยมันจะมีการสื่อสารมีฮาร์ดแวร์มีซอฟต์แวร์ซึ่งแต่ละอย่างอุปกรณ์ประเภทอย่างนี้ก็รวมตัวเข้ากันประกอบตัวขึ้นไปโครงสร้างเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เราเรียกมันว่าไซเบอร์สเปซนะครับนอกจากนี้เราจะมีขั้นตอนกระบวนการในการบริหารจัดการการสร้างการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ข้อมูลเหล่านั้นมันเชื่อมต่อกันแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากมันนะครับอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เรามองก็คือเราถึงต้องทำการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยที่มองให้ครอบคลุมถึงตัว C ตัว I แล้วก็ A นะครับซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยครับมันจะหมายถึงอะไรได้บ้างภัยคุกคามทางไซเบอร์จะหมายถึงตัวบุคคลเหตุการณ์หรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผลกับตัวการรักษาความลับการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นอะไรครับหลายๆท่านน่าจะเคยรู้จักตัวไวรัสหรือมัลแวร์ที่เข้ามาเอนคริปต์ตัวฮาร์ดดิสก์ของเราแล้วทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เราจัดเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์เราได้แล้วก็เรียกค่าไถ่เราใช่ไหมครับพวกแรนซัมแวร์ลักษณะแบบนี้ครับคือภัยคุกคามที่มันมาทางไซเบอร์ได้เพราะว่าเราไปคลิกลิงก์แล้วก็ไปดาวน์โหลดไปติดตั้งอะไรมาซึ่งจากประเด็นประมาณนี้ครับเราก็จะพบว่าแรงจูงใจของคนที่ทำให้เกิดแบบนี้มันอาจจะมีจากหลายสาเหตุครับความเชื่อทางการเมืองเช่นเขาไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศหรือในประเทศอื่นๆแล้วพบว่าเขาอยากมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันหรือประท้วงเหตุการณ์บางอย่างเขาก็อาจจะใช้เครื่องมือสื่อสารหรือกระบวนการในการที่จะเข้าไปแฮกไปทำให้เกิดผลเสียหายกับข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่นะครับอันนั้นก็คือความเชื่อทางการเมืองทางศาสนาความอยากรู้อยากเห็นอยากจะลองเรารู้ว่าโปรแกรมนี้ออกมาใหม่เราจะทำยังไงดีนะถึงจะใช้ประโยชน์มันเราจะใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้อย่างไรในการที่จะไปแฮกเพื่อนไปทำให้ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของเพื่อนมันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ความตั้งใจก็คือแค่อยากจะลองดูว่าไอ้โปรแกรมนี้มันทำได้จริงอย่างที่โปรแกรมนั้นโฆษณาหรือเปล่าเนาะหรือบางคนก็อาจจะไปละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของคนอื่นเพียงเพราะว่าต้องการที่จะมีชื่อเสียงต้องการการยอมรับจากคนอื่นหรือต้องการการยอมรับจากสังคมที่เป็นสังคมทางแฮกเกอร์เพื่อที่จะให้ได้เงินมากขึ้นหรือตอบสนองความต้องการอย่างอื่นที่พึงจะเป็นนะครับซึ่งเหตุการณ์ประเภทนี้อาจจะรวมถึงการที่มีรัฐบางรัฐสนับสนุนให้ทำกิจกรรมบางอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นในสงครามของรัสเซียยูเครนเราจะพบว่ามันมีความพยายามที่จะใช้ไซเบอร์สเปซในการช่วงชิงความได้เปรียบเพื่อใช้ประโยชน์จากไซเบอร์สเปซในการทำตัดตอนวงรอบในการหาข้อมูลข่าวสารหรือทำให้ข่าวสารนั้นไม่น่าเชื่อถือหรือทำให้ระบบการสื่อสารมันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวไซเบอร์สเปซได้นอกจากนี้ตัวผลกระทบทางเหตุการณ์ธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือเหตุการณ์อื่นๆเช่นสึนามิซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มักจะส่งผลกระทบต่อทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นท

ไม่การใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศมันใช้งานไม่ได้ซึ่งกระทบกับตัวความพร้อมใช้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากแต่ภาพนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีตัว MacCuber Cube ที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามตัวสีน้ำเงินเนาะก็คือการรักษาความลับการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์การรักษาความพร้อมใช้ในของข้อมูลข่าวสารที่ถูกสร้างขึ้นถูกจัดเก็บแล้วก็ถูกประมวลผลอยู่ในส่วนที่มันเป็นสีเขียวนะครับแล้วทำยังไงล่ะครับถึงจะมันจะมีความมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาได้ก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ามาตรการควบคุมซึ่งมาตรการควบคุมที่ว่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีที่จำเป็นในการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เราใช้ประมวลผลอยู่เนี่ยมันมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้เราก็ต้องกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องว่าเราจะใช้งานอย่างไรให้มันมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสอนให้คนที่เกี่ยวข้องกับมันให้ตัวผู้ที่มีหน้าที่ใช้งานข้อมูลข่าวสารหรือใช้งานระบบให้มั่นคงปลอดภัยอย่างเช่นต้องติดตั้ง malware หรือต้องรู้ว่าถ้าคลิกลิงก์แบบนี้เป็นอันตรายลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับภัยคุกคามและผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยเราสามารถที่จะจำแนกออกเป็น4แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือตัวข้อมูลข่าวสารเนี่ยถูกสกัดขัดขวางนะครับก็คือเราอยากจะใช้ข้อมูลนั้นหรือเราอยากจะส่งข้อมูลไปหาเพื่อนเราส่งไม่ได้นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราส่งข้อมูลไปแล้วแต่ข้อมูลนั้นอยู่ระหว่างการเดินทางเช่นเดินทางจากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งผ่านระบบเครือข่ายปรากฏว่าถูกดักลักดักฟังได้จากผู้ไม่หวังดีแล้วผู้ไม่หวังดีนั้นก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนั้นแล้วถึงจะส่งไปยังปลายทางซึ่งก็ผลส่งผลกระทบต่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับกรณีถัดมาคือการถูกดักลักดักฟังในกรณีนี้ผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่สามารถที่จะแอบฟังพอแอบฟังก็แล้วล่วงรู้ถึงความลับของข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้แม้ว่าข้อมูลนั้นอาจจะไม่ได้เป็นการพูดคุยก็ตามนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของการส่งข้อความที่เข้ารหัสไปแล้วแต่ถ้าเขาสามารถที่จะเอาวิธีการเราล่วงรู้วิธีการล่วงรู้กุญแจรหัสก็สามารถที่จะถอดเอาข้อมูลนั้นกลับมาได้นะครับอันนี้คือภาพหลักๆของการดักลับดักฟังซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายก็ได้นะครับอันสุดท้ายเลยก็คือการปลอมแปลงเนื่องจากในภาพเราจะเห็นว่าอยู่ดีๆผู้ใช้งานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรขึ้นมาเลยไม่ได้ส่งอะไรเลยแต่ผู้ไม่ประสงค์ดีปรากฏว่าส่งอะไรข้อมูลบางอย่างไปที่ตัวผู้ให้บริการหรือตัวเหยื่อเพื่อที่จะบอกว่าผู้ใช้งานกระทำเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับเหยื่อโดยภาพรวมนะครับเหตุการณ์ประเภทนี้เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กๆในระบบที่เราใช้งานส่วนตัวหรือระบบที่ใหญ่ขึ้นก็ตามนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัวข้อมูลขนาดใหญ่และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับตัวข้อมูลขนาดใหญ่และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องในกรณีที่เราต้องการที่จะสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารของระบบต่างๆของทรัพยากรที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราจะทำผ่านสิ่งที่เรียกว่าการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยซึ่งจะมีการในการมีกิจกรรมในการเฝ้าตรวจการวิเคราะห์การปฏิบัติการแล้วก็การวางแผนนะครับซึ่งวงรอบประมาณนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราจำเป็นต้องวางแผนในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศและความสื่อสารอย่างมั่นคงปลอดภัยด้วยการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่มีให้เป็นระบบนะครับซึ่งไอการที่เราจะใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่มีเนี่ยเราจะมาดูในภาพนี้ครับเซ็นเซอร์ที่ว่านี้ก็คืออย่างในภาพนะครับเราจะเห็นว่าที่โฮสต์แต่ละโฮสต์อยู่ทางด้านล่างขวานะครับตัวโฮสต์แต่ละโฮสต์เนี่ยมันมีการเก็บการสร้างข้อมูลการจัดเก็บหลอกต่างๆไว้เป็นจำนวนมากรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เองอยู่ทุกวันเนี่ยก็มีการจัดเก็บหลอกพวกนี้ครับมันถูกเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายส่งผลให้การประมวลผลด้วยวิธีปกติไม่สามารถทำได้ง่ายสำหรับตอนที่2นะครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลตัวลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ดังที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าข้อมูลขนาดใหญ่ที่มันเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ต่างๆจากโครงสร้างพื้นฐานที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลในการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมันสร้างตัวข้อมูลจำนวนมากแล้วก็มีลักษณะข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายในกรณีนี้เราจะมาดูกันครับว่าหน้าตาของข้อมูลที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกก็คือตัวล็อกของระบบปฏิบัติการต่างระบบปฏิบัติการต่างๆเช่นระบบปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ Linux หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆเช่น Mac ทั้งตามเวลาที่เราใช้งานนะครับมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า log file นะครับ log file เนี่ยอาจจะเป็น text file ธรรมดาก็ได้หรืออาจจะเป็น binary file ก็ได้ทีนี้ log file กับ binary file ต่างกันยังไงครับถ้าเป็น text file ธรรมดา text file ธรรมดาคือเราสามารถที่จะเปิดด้วย Notepad ได้ใช่มั้ยครับแต่ binary file เราอาจจะจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอย่างอื่นที่ใช้ในการเปิดปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วครับทีนี้เนื่องจากอะไรครับรูปแบ

ข้อมูลมันไม่เหมือนกันพอรูปแบบของข้อมูลไม่เหมือนกันเราต้องมีวิธีการบางอย่างที่ทำให้การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่มีข้อมูลแตกต่างหลากหลายกันแบบนี้เวลาที่เราทำเครื่องเดียวไม่เป็นไรเวลามี10เครื่องระบบปฏิบัติการต่างกันไม่เหมือนกันมันต้องมีกระบวนการมีวิธีการมาบริหารจัดการที่ทำให้สามารถที่ทำให้การเข้าใจตัวข้อมูลนั้นมันสามารถจะแปลผลมันได้นะครับเราก็มาดูต่อไปครับสำหรับรูปในภาพนี้นะครับก็คือหลอกไฟล์ของระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยก็คือเป็น text file ธรรมดาครับแต่จะเห็นว่ามีความแตกต่างครับแตกต่างตรงที่มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแตกต่างที่ลักษณะของ format รูปแบบของการทำเป็นหลอกมันมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นหลอกจากโปรแกรมอะไรเพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาสาระของตัวไฟล์ของตัวข้อมูลมันแตกต่างกันเช่นใน authentication log มันก็จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเช่น username เข้า username นี้เข้ามาใช้งานเวลาเท่าไหร่อย่างไรแพ็คเกจนี้ถูกบริหารจัดการอย่างไรเมลนี้เข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาสาระของมันแตกต่างกันอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าตัว format มันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เราสามารถจะเข้าใจบริบทที่มันแตกต่างหลากหลายแบบนี้แล้วทำความเข้าใจได้ว่าข้อมูลลักษณะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยกับระบบของเรานะครับอันนี้เป็นหลอกตัวอย่างถัดมาก็คือหลอกของการให้บริการต่างๆครับในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นหลอกของการ Active Directory Service ซึ่งเป็นระบบสำหรับการสอบถามว่า username นี้มีสิทธิ์อะไรเท่าสามารถใช้งานอะไรกับระบบของระบบบริการ Windows ได้บ้างพอเวลาที่เข้าไปใช้งานในระบบของปฏิบัติการ Windows แล้วสามารถทำอะไรได้บ้างเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างมีการสอบถามขอล็อกอินเข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรลักษณะแบบนี้ครับคือสิ่งที่มันแตกต่างกันเลยแล้วจะเห็นว่าหลอกที่อยู่ในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันดูเป็นเหมือนจะเป็น text file แต่มันไม่มีข้อมูลที่เป็น format ที่สามารถที่จะเอามาใช้จัดการได้ง่ายพอดูรูปถัดมาครับที่อยู่ด้านบนทางด้านขวาจะพบว่าเป็นรูปของ IP address ตามด้วยข้อมูลที่เรียกว่าget แล้วก็ public แล้วก็ account.jpg อันนี้คือหลอกของการใช้งานเว็บการเรียกใช้งานเว็บจาก script service ซึ่งเป็น proxy การให้บริการ proxy เพื่อที่ออกไปใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่าโอ้หน้าตาของ format แตกต่างกันอีกแล้วนะครับรูปร่างก็คือเป็นหลอกของระบบ firewall ครับเป็น firewall ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้ในการป้องกันไม่ให้การเกิดการโจมตีขึ้นกับทางเครือข่ายถ้าสีแดงก็หมายความว่าบล็อกการเข้าถึงจาก IP address นี้เมื่อเวลาเท่าไหร่อย่างไรโดยที่มี address ปลายทางเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมว่า format มันไม่เหมือนกันเลยพอ format มันไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้ก็ยิ่งทำให้การให้บริการการจัดการมันมีความยากมากขึ้นนะครับทีนี้หลอกอื่นๆที่เราจำเป็นต้องรู้จักเช่นหลอกที่มาจากระบบปฏิบัติการหรือระบบอุปกรณ์เครือข่ายซึ่งเรียกว่าSNMP นะครับก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทำหน้าที่อย่างไรมีเวิร์กโหลดอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถูกเข้าถึงโดยใครบ้างมีรายละเอียดอย่างไรจะเห็นว่าหน้าตาของการจัดเก็บหลอกก็มีหน้าตาที่แตกต่างไปจากหลอกต่างๆที่ผมได้พูดมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับสำหรับอันด้านขวาครับที่มันเป็นขอบเขียวๆเราจะเห็นว่าภาพนี้ครับมันคือหลอกที่มาจากไฟวอลยี่ห้อหนึ่งนะครับไฟวอลยี่ห้อนี้ก็มีความสามารถพิเศษครับนอกจากจะสามารถที่จะบล็อกการโจมตีทางเครือข่ายโดยปกติแล้วยังมีความสามารถในการที่จะอ่านวิเคราะห์ตัวข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทางเครือผ่านทางไฟวอลตัวเองด้วยพออ่านแล้วก็มีแอนตี้ไวรัสสามารถที่จะบล็อกสามารถที่จะป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสได้หรือสามารถที่จะตรวจสอบตัวการร้องคำสอบถามตัวโดเมนเนมเซอร์วิสได้ด้วยการที่จะไปเช็คดูว่ามีการร้องขอไปโดเมนเนมเซอร์วิสแปลกๆหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแถบแต่ละแถบที่อยู่ในด้านซ้ายมือในภาพที่มีสีเขียวนะครับเราจะพบว่านั่นคือหลอกที่มีและสามารถที่จะสร้างออกมาเป็นหลอกเอาไว้สำหรับการวิเคราะห์ด้านการเพิ่มความปลอดภัยได้นอกจากนี้ครับเรายังสามารถที่จะใช้ข้อมูลอื่นๆที่เอามาใช้ในการประกอบถึงความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่เราดูแลอยู่ได้จากภาพซ้ายมือครับ CVE 2018เนี่ยเราพบว่ามันคือตัวช่องโหว่ต่างๆของระบบที่มีไอ้ตัวช่องโหว่ต่างๆของระบบที่มีตรงนี้ครับมันเป็นข้อมูลเปิดที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ CVE นะครับทีนี้จะเห็นว่ามันก็จะมีฟอร์แมตรูปแบบแตกต่างที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลยมันก็จะประกอบไปด้วยช่องโหว่ตามด้วยผลิตภัณฑ์ตามด้วยมีวอลุ่มมีความรุนแรงขนาดไหนมีผลกระทบอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้ครับก็จะต้องถูกเอามาใช้ในการ

ประมวลผลด้วยว่าถ้ามีเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยเกิดขึ้นเราจะใช้งานป้องกันหรือควรจะตอบสนองกับมันอย่างไรอันซ้ายมือครับทางด้านขวามือถัดมาก็คือตัวข้อมูลของการวิเคราะห์แนวโน้มจากโซเชียลเน็ตเวิร์กครับว่าอ่ะการโจมตีลักษณะแบบนี้ณปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างเราสามารถที่จะนำข้อมูลส่วนนี้จาก Twitter ไปประกอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายที่มันเกิดขึ้นได้จะเห็นว่าหน้าตาของรูปแบบข้อมูลมันไม่เหมือนกันเลยมันจึงจำเป็นต้องใช้ตัว Big Data Architecture ในการช่วยประมวลผลช่วยสร้างภาพสถานการณ์ที่เราสามารถที่จะทำความเข้าใจและย่อยสลายข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากนี้ได้ครับผมครับสำหรับตอนที่3นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างของสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเฝ้าตรวจความมั่นคงปลอดภัยครับอย่างที่ได้นำเรียนมาในช่วงต้นแล้วนะครับว่าความจำเป็นของการประยุกต์ใช้ตัวข้อมูลขนาดใหญ่ในการช่วยสร้างภาพสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรหรือแม้กระทั่งตัวเราก็มีความจำเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าณปัจจุบันเราอยู่ในสถานะไหนมีการโจมตีเกิดขึ้นกับเราไหมแล้วเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างไรการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆ1เครื่องเราไม่จำเป็นต้องใช้ Big Data ครับแต่ในกรณีที่เรามีจำนวนเครื่องหรือมีจำนวนผลิตภัณฑ์หรือมีจำนวนอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆเราจำเป็นต้องใช้สถาปัตยข้อมูลขนาดใหญ่ในการช่วยเฝ้าตรวจความมั่นคงปลอดภัยนะครับโดยในพื้นฐานแล้วครับตัวแบบจำลองด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การจราจรและการโจมตีหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการง่ายๆครับกระบวนการที่เหมือนกับที่นักศึกษาน่าจะเคยได้เรียนแล้วเกี่ยวกับการใช้ประยุกต์ใช้ตัว Big Data Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลทำความเข้าใจด้วย Machine Learning นะครับแต่ทีนี้อย่างที่พ่อบอกครับว่าจริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนตรงที่ลักษณะของข้อมูลที่ผมได้พูดมาในขั้นต้นเนี่ยตัว Data Source หรือแหล่งที่มาของข้อมูลมันหลากหลายและมาจากหลายที่ใช่มั้ยครับนอกจากมาจากหลายที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลอื่นๆที่ไม่มีโครงสร้างอยู่เลยหาโครงสร้างไม่ได้เลยเช่นข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์คแล้วเราก็ไปดึงเอาข้อมูลส่วนที่มันเกี่ยวข้องมาอย่างที่เอาข้อมูลจาก Twitter เทรนด์จาก Twitter ที่เอามาใช้นะครับนอกจากนั้นเอาข้อมูลจากแอปพลิเคชันเอาแอปพลิเคชันมาแล้วก็มาเอามาวิเคราะห์แล้วก็รวมถึงข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อจะให้เห็นภาพว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมันมีผลมีความจำเป็นสำหรับการช่วยในการวิเคราะห์ภาพรวมถึงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับทีนี้ลงมาดูบล็อกถัดมาครับบล็อกที่เขียนว่า Test Trainingกับ testing เนาะภาพนี้เป็นภาพปกติของการประยุกต์ใช้ตัว machine learning ใช่ไหมครับเราสร้างแบบจำลองเราต้องการที่จะสร้างแบบจำลองสำหรับตัดสินใจว่าตกลงแล้วข้อมูลลักษณะแบบนี้เวลาที่ถูกส่งเข้ามาเวลาที่ระบบตรวจพบได้ว่าอ่ะมีการข้อมูล A IP address นี้ส่งข้อมูลลักษณะแบบกอไก่มาพร้อมๆกับที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจากหลอกของระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการหนึ่งเอาข้อมูลชุดนี้ส่งเข้าไปเราก็ให้มันเรียนรู้ว่าลักษณะแบบนี้นะเป็นการโจมตีนะแล้วเป็นการโจมตีแบบที่มีความรุนแรง1 2 3 4ตามข้อมูลจาก CVE ตามที่เราได้เรียนรู้มาแล้วพอเราได้เทรนมันแล้วมีกระบวนการในการสร้างปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการที่ให้เหมาะสมสำหรับตัว Machine Learning อัลกอริทึมที่จะใช้ไปเทรนสร้างให้โมเดลนี้มันมีความแม่นยำมากพอที่จะใช้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มแล้วว่าเราใช้คนมาดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันมีความแม่นยำพอหรือยังพอมีความแม่นยำพอมั้ยเราก็ต้องเราจะทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันมีความแม่นยำพอหรือยังครับเราก็ต้องมาเทสมันใช่ไหมครับเอาข้อมูลชุดเดียวกันนี่แหละอาจจะต้องเอามาประมวลผลในลักษณะเดียวกันก็คือเอามาจัดรูปแบบของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมที่จะให้ Machine Learning มันเรียนรู้เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมา pre-process มันอะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรที่มันขาดหายไปต้องปรับให้อยู่ในรูปแบบแบบเดียวกับที่เราได้ออกแบบไว้ในตอนช่วงเทรนเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปทดสอบแล้วว่าแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมามันใช้ได้จริงไหมมันมีความแม่นยำมากพอที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าไอ้ขั้นตอนประมาณนี้ครับมันคือแบบรูปแบบมาตรฐานเวลาที่เราประยุกต์ใช้เนาะในภาพของเราเวลาที่เราใช้งานผมว่านักศึกษาน่าจะพอจำได้ว่าอ่ะเราเนี่ยต้องใช้ Apache ต้องใช้ Hadoop ต้องใช้ Machine Learning ที่มากับ Hadoop หรืออาจจะต้องใช้Machine Learning Algorithm ที่แตกต่างหลากหลายในการที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งภาพประมาณนี้ครับมันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในภาพของครึ่งแรกเนาะหลังจากนั้นถ้าเราได้มาแล้วปุ๊บ

สร้างมาเป็นระบบพัฒนามาเป็นระบบโดยสมบูรณ์แล้วเราก็จําเป็นที่ต้องเอามาใช้งานจริงๆเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเนื่องจากเราคงจะไม่สะดวกใจเวลาที่เราเห็นตัวหนังสือจํานวนมากปรากฏอยู่บนหน้าจอเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีขีดความสามารถในการประมวลผลสิ่งที่เราเห็นได้อย่างจํากัดใช่ไหมครับดังนั้นเราจําเป็นต้องสร้างให้มันเป็นรูปกราฟเป็นรูปอย่างอื่นที่เราสามารถที่จะย่อยและทําความเข้าใจมันได้ง่ายผ่านกระบวนการที่เรียกว่า visualization เนาะทําให้เห็นว่าตกลงแล้วแนวโน้มสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เราดูแลอยู่20อุปกรณ์หรือ100อุปกรณ์มันมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างไรเนาะในขณะเดียวกันนอกจากเราจะทําตัวสิ่งที่เรียกว่า visualization แล้วเราจะจําเป็นต้องสร้างเป็น report สร้างเป็น report เพื่อดูว่าตกลงแล้วแนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันสอดคล้องกับความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็นําเสนอให้กับกระบวนการทางการบริหารเนาะอย่างที่เราบอกว่าเราได้รู้แล้วว่ากระบวนการในการ PDCA ตั้งแต่แรกแผนดูเช็คแอคว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยมันเกิดขึ้นหรือเปล่าเราเนี่ยจําเป็นต้องเอาของพวกนี้ไปเป็นฟีดแบ็กว่าตกลงระบบที่เราสร้างมามันแม่นยําพอไหมแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราพบว่ามันมีความไม่ปลอดภัยที่ถูกละเมิดเกิดขึ้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะไปดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มันกลับมาซึ่งกระบวนการพวกนี้ครับมันก็จะผ่านกระบวนการการสร้างมาเป็นรายงานหรือการส่งไปทางอีเมลเพื่อให้ผู้ใช้งานซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความไม่ปลอดภัยขององค์กรนะครับเป็นคนที่ทํางานในซ็อกสามารถที่จะซ็อกหรือ Security Operation Center เนาะสามารถที่จะทำงานบริหารการความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องการสร้างและการประเมินผลแบบจําลองครับสำหรับการสร้างและการประเมินผลแบบจำลองด้วย Big Data เนาะโดยปกติแล้วเนี่ยครับอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่เราก็จะใช้ Data Source ที่มันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นจากระบบปฏิบัติการที่เป็น Text File ธรรมดาหรือรับข้อมูลมาจากตัว Binary File แล้วก็ผ่านโปรแกรมอะไรบางอย่างที่เอามาใช้สร้างเป็นชุดข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถที่จะเข้าใจได้ผ่านกระบวนการจัดเก็บเนาะผ่านกระบวนการจัดเก็บหรือ Data Collection รวมถึงข้อมูลจากอ่างแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องจัดเก็บลงใน data collection ซึ่งในที่นี้ก็น่าจะหนีไม่พ้นตระกูลโครงสร้างพื้นฐานประเภท Hadoop ใช่ไหมครับเราใช้ Hadoop เราใช้ Apache Hadoop จากนั้นเราก็บริหารจัดการแล้วจัดเก็บมันเรียบร้อยล่ะพอเราจัดเก็บข้อมูลเสร็จเรามีข้อมูลที่จัดแบ่งอยู่ตามคลัสเตอร์ต่างๆแล้วจังหวะนี้เราก็ทำยังไงครับเราต้อง pre-process เขาจังหวะที่ pre-process เขาเราอาจจะใช้ machine learning algorithm ประเภทอื่นๆโดยใช้ไลบรารีที่มีอยู่แล้วอื่นๆเช่นอาจจะเป็น Apache Pig หรืออื่นๆที่เราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ในการที่จะเอาข้อมูลที่ถูกแบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยๆแล้วเนี่ยมาจัดเก็บมาประมวลผลแล้วก็แบ่งไปตามคลัสเตอร์ของข้อมูลเพื่อที่จะสร้างแบบจำลองแล้วก็สั่งให้มันคำนวณผลไปแล้วก็เทรนไปเรื่อยๆพอเราจะได้เทรนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจังหวะที่เทรนเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากเราทำผ่านคลัสเตอร์จำนวนมากใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลเอาผลลัพธ์ออกมาอัพเกรดมันเอาผลมาแล้วก็สร้างมาเป็นแบบจำลองที่พร้อมที่จะใช้ทีนี้ไอการทำแบบจำลองแบบพร้อมที่จะใช้ไอสร้างแบบนี้ปั๊บเนี่ยอย่างที่บอกครับเมื่อภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีภาพนี้ก่อนเนาะเราเนี่ยทำภาพขั้นตอนหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยในภาพสีของไข่ปลาสีเขียวถูกไหมครับแล้วกระบวนการทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในกระบวนการการทำไข่ปลาสีเขียวเก็บข้อมูลประมวลผลข้อมูลขั้นต้นสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราสามารถที่จะส่งต่อให้กับตัว machine learning algorithm ให้ทำงานต่อได้นะครับแล้วจึงรวบรวมข้อมูลนั้นสร้างมาเป็นโมเดลไอ้โมเดลที่ว่านี้มันก็คืออยู่ในรูปของตัวนี้แหละกล้องจุลทรรศน์ตัวนี้นะครับซึ่งพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็คืออ่ะพร้อมใช้พอพร้อมใช้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเราถึงจะเอาข้อมูลนั้นมาใช้ต่อนะครับทำด้วยการทำ visualization ทำ report แล้วก็ทำส่งข้อมูลออกไปให้กับผู้ใช้ทีนี้ประเด็นสำคัญครับที่เราอยากจะคุยกันต่อก็คือการนำเสนอข้อมูลละไอ้การนำเสนอข้อมูลที่ว่านะครับตรงนี้นะครับการนำเสนอข้อมูลที่ว่าคือแบบจำลองตรงนี้แหละครับที่เราอยากจะโฟกัสอย่างที่ผมบอกไปครับถ้านำเสนอข้อมูลมาเป็นอีเมลส่งเมลว่าตอนนี้คุณโดนแฮกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้วิธีการในการแบบนั้นเนี่ยแล้วเอามาใช้ในการบริหารจัดการในข้อมูลจำนวนมากสำหรับทรัพยากรเป็นร้อยชิ้นเป็นพันชิ้นเนี่ยมันจะทำได้ยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมองอะไรที่มันเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ัดมานะครับโดยภาพรวมเนาะโดยภาพรวมสถาปัตยกรรมของการเฝ้าตรวจและการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมันจะอย่างประกอบไปด้วยข้อมูลหลายๆส่วนสิ่งที่เราสนใจจริงๆเนี่ยก็คือการเอาข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ Big Data จากด้านภาคด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่ามันคือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากไฟวอลระบบตรวจจับผู้บุกรุกหรือระบบป้องกันผู้บุกรุกบนเครือข่ายระบบป้องกันผู้บุกรุกบนโฮสต์หรือระบบจัดเก็บข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆหรือระบบฐานข้อมูลต่างๆเอาข้อมูลตรงนี้มาผ่านกระบวนการจัดเก็บแปลสภาพ pre-process มันให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้แล้วจับมันใส่เข้าไปใน Big Data Architecture ของเราในสถาปัตยกรรมของเราก็คือผ่านไอ้เจ้า Hadoop หรือตัวอื่นที่เราจะใช้ขึ้นอยู่กับว่าเราองค์กรเราประยุกต์ใช้อะไรเนาะหลังจากนั้นก็คือเอาไปสอนให้ Machine Learning มันเรียนรู้สร้างกฎต่างๆสร้างกระบวนการที่ทำให้เข้าใจว่าลักษณะข้อมูลแบบนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยมันคงปลอดภัยขึ้นหรือเปล่าหรือความไม่คงปลอดภัยมันเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบอย่างไรได้บ้างลักษณะแบบนี้เราจะผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆที่ทำในกระบวนการของ Machine Learning และ Data Mining นะครับซึ่งเอาไปสร้างเป็น alert ต่างๆที่เอาไปแจ้งเตือนผู้ใช้งานเอาไปใช้ในการเอาไปใช้ในการสร้าง report อันนี้คือหลักใหญ่ใจความเลยครับของการประยุกต์ใช้แล้วก็รูปร่างหน้าตาของสถาปัตยกรรมการประยุกต์ใช้Big Data Architecture ในการรักษาความไม่คงปลอดภัยอย่างไซเบอร์ซึ่งผมก็คิดว่าถ้าจนถึงจุดนี้แล้วก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ตัว Big Data ในการรักษาความไม่คงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างไรได้บ้างนะครับก็ขอให้ถ้านักศึกษามีคำถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็ลองศึกษาในแบบเรียนแล้วก็แบบเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณมากครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มครับพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษา

คราวนี้มาดูความหมายหรือความสำคัญของการคลังก่อนการคลังหรือการคลังสาธารณะเนี่ยนะครับ public finance เนี่ยนะครับมันหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายของภาครัฐนะครับเพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจนะครับเป้าหมายก็จะมีหลายประการนะครับที่เราได้เรียนกันมาคือสร้างความเติบโตบ้างกระจายรายได้บ้างนะครับนั่นน่ะไอ้สามสี่ประการนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญใช้จ่ายมีประสิทธิภาพบ้างหลายๆอย่างนะครับการคลังสาธารณะเนี่ยมีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของไอ้ตัวเดี๋ยวตอนท้ายจะมีการพูดถึงตัวอย่างของการดำเนินนโยบายการคลังนะครับอันนี้เนี่ยที่เราต้องพูดถึงไอ้ตัวเรื่องของการคลังเนี่ยนโยบายการคลังเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยนะก็เป็นประเทศที่เรียกว่าพึ่งนโยบายการคลังเป็นหลักเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสำคัญตัวหนึ่งนะครับเพราะดูจากรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับสัดส่วนที่มาจากการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% ของรายได้ประชาชาติก็ถือว่ามากทีเดียวนะครับคราวนี้เริ่มดูจากนโยบายการคลังนี่มันหมายถึงอะไรนะครับนโยบายการคลังเนี่ยมันหมายถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับทางด้านรายรับรายจ่ายนะครับการก่อหนี้สาธารณะและการบริหารเงินคงคลังนะครับซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยมันก็จะมีผลต่อไอ้ตัวองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจไอ้เมื่อกี้ที่ในถ้านักศึกษาศึกษาในหน่วยที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นองค์ประกอบมี4ตัวเนี่ยมี C มี I มี G มี X ลบ M นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันนี้เป้าหมายที่อาจารย์กล่าวถึงเมื่อตอนต้นเนี่ย4ประการเป้าหมายของการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างก็คือ1เพื่อการรักษาทําให้กรอสอ่ะคือให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตนะครับ2เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือไม่ให้เกิดการกระเพื่อมเช่นราคาไม่กระเพื่อมเงินเฟ้อไม่สูงว่างงานต่ําอะไรแบบนี้นะครับทำให้การกระจายรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมนะครับก็คือไม่ทำให้คนรวยความจนเนี่ยห่างกันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันที่4คือเป็นการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เน้นประสิทธิภาพว่าใช้ของอย่างประหยัดคุ้มค่าอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้เป็นนโยบายเป็นเป้าหมายของการบริหารเศรษฐกิจ4ประการที่สำคัญนะครับคราวนี้เนี่ยนโยบายการคลังถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันคือนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับเป็น expansionary fiscal policy อันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นนโยบายการคลังแบบที่มีการใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจให้มันเยอะๆเพื่อให้มันบูมมันเกิดการขยายตัวเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้มันก็การใช้นโยบายการคลังแบบนี้เนี่ยเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มการทำให้เศรษฐกิจมันโกรทคือเติบโตขึ้นมีการจ้างงานสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้รายได้ชาติสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายการคลังแบบขยายตัวครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นนโยบายการคลังแบบหดตัวเป็น contractionary fiscal policy นะครับอันนี้ก็ไปตรงกันข้ามกันก็คือเป็นทำไงที่จะทำให้เงินในระบบลดลงนะครับเพื่อชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับลดแรงกดดันจากเงินเฟ้อนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายการคลังอีกแบบนึงนะครับอันนี้เนี่ยไอ้ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการคลังกับเครื่องมื

ทางเศรษฐกิจเนี่ยไอ้เครื่องมือก็มีหลายเครื่องมือเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเริ่มพูดจากการใช้จ่ายภาครัฐตัวจีเนี่ยนะครับถ้าเปลือยนโยบายการคลังแบบขยายตัวเนี่ยนะครับก็คือการเพิ่มรายจ่ายภาครัฐบาลขึ้นไปนะครับหรือการลดภาษีนะครับหรือว่าการเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลและก็เพิ่มรายจ่ายการเก็บภาษีเท่าๆกันอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในส่วนของนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับถ้าเป็นนโยบายการคลังแบบหดตัวเป็นยังไงก็คือลดการใช้จ่ายภาครัฐบาลลงนะครับลดตัว G ลงนะครับเพิ่มการจัดเก็บภาษีคือเพิ่มตัว T ตัว tax เนี่ยนะครับหรือว่าลดการใช้จ่ายภาครัฐและลดการจัดเก็บภาษีลงในส่วนเท่ากันอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในภาคของนโยบายการคลังแบบหดตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกันนะครับคราวนี้ทฤษฎีนโยบายการคลังเนี่ยนะครับมันมีแนวคิดของทฤษฎีนโยบายการคลังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับคือจะเห็นว่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่เกิดขึ้นอยู่เสมอเนี่ยนะครับมันก็จะมีแนวคิดในการแก้ปัญหานะครับแนวคิดที่สำคัญเนี่ยก็จะแยกเป็น2แนวคิดนะครับคือแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านการจัดการอุปสงค์รวมเรียกว่าแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านอุปสงค์รวมนะครับแล้วก็แนวคิดนโยบายการคลังทางด้านของอุปทานรวมนะครับซึ่งทั้ง2แนวคิดเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับคราวนี้เรามาเริ่มจากตัวแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านการจัดการอุปสงค์รวมเขาเรียก demand side นะครับ demand side นะครับอุปสงค์รวมที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็คือสมการนี้แหละครับ GDP นะครับรายได้ประชาชาติ GDP เนี่ยประกอบด้วยรายจ่าย4ส่วนคือ C รายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน I รายจ่ายเพื่อการลงทุนของเอกชนตัว G รายจ่ายของรัฐบาลนะครับแล้วก็การส่งออกสุทธิ X ลบ M นะครับแนวคิดทางด้านการจัดการอุปสงค์รวมเนี่ยเป็นแนวคิดของเคนนะครับของนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคกลางเนี่ยจอห์นเมนาร์ดเคนเนี่ยนะครับแนวคิดการจัดการด้านอุปสงค์รวมเนี่ยเป็นแนวคิดสำคัญเริ่มใช้ตั้งแต่ปี1930เลยนะครับเกือบ100ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นแนวคิดที่ยังใช้อยู่อย่างกว้างขวางจนปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เมื่อกี้อย่างที่ได้พูดถึงว่าแนวคิดทั้งหลายเนี่ยจะนำไปใช้ในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจนะครับถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้วิธีการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลเห็นไหมครับมีการเพิ่มตัวเดลต้าจีเข้าไปคือใส่อัดเงินรัฐบาลอัดเงินก็ไปสู่ระบบเศรษฐกิจเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับหรือการลดภาษีลด tax ลงนะครับอันนี้ก็เพื่อทำให้เงินในระบบมันเพิ่มขึ้นให้เงินหมุนเวียนในระบบมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนโยบายการคลังกับการแก้ปัญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าเป็นนโยบายการคลังสำหรับการแก้ปัญหาเงินเฟ้อนะทำไงก็คือเงินเฟ้อก็คือเงินในระบบมันสูงรัฐบาลจะไปซ้ำเติมวิธีการแก้ปัญหาทำไงก็การลดรายจ่ายลงเพิ่มตัว G คือลดตัวเดลต้า G เนี่ยลงนะครับแล้วหรือว่าการเพิ่มภาษีก็ได้นะครับอันนี้เป็นการดึงเงินลงจากระบบเพราะว่าเงินในระบบมันมากเกินไปทำให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นมานะครับคราวนี้ไปดูการเพิ่มรายจ่ายนะครับรัฐบาลและการลดภาษีเพื่อแก้ปัญหาไอ้ตัวที่เรียกว่าเศรษฐกิจมันอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจอะไรเงี้ยนะครับเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นยังไงเนี่ยนะดูตามภาพนี้นักศึกษาดูตามภาพนี้เนี่ยนะครับสมมติว่าภาพที่โชว์เนี่ยนะฮะสมมติว่าระบบเศรษฐกิจเดิมเนี่ยมันได้ดุลยภาพที่จุด E เห็นไหมครับ E ในภาพนี้ E นะครับระบบเศรษฐกิจได้ที่จุด E เนี่ยนะครับก็คือรายได้ประชาชาติที่แท้จริงนะครับอันนี้คือตัดเงินเฟ้อออกไปเนี่ยนะคือมันมีโตเป็นบวกอ่ะพูดง่ายมันเติบโตเป็นบวกนะครับคือตัดเงินเฟ้อออกไปเนี่ยถ้าจุด E1 เนี่ยนะครับมันอยู่ที่15ล้านล้านบาทนะครับแล้วระดับราคานะครับดัชนีเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ที่120นะครับรัฐบาลก็สามารถที่จะใช้วิธีการอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับหรือจะลดภาษีก็ได้นะครับ
ผลของการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลหรือการลดภาษีเนี่ยมันจะทำให้เส้นอุปสงค์รวมหรือ AD เนี่ยนะครับขยับจาก AD เป็น AD AD 1เป็น AD 2เห็นไหมครับขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นเป็น AD 2นะครับพอขยับขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ที่ E 2นะ E 2ก็คือรายได้ประชาชาติที่แท้จริงจะขยับสูงขึ้นไปอยู่ที่16ล้านล้านนะครับแต่ว่าสังเกตอันหนึ่งก็คือว่าถ้าดูในแนวตั้งเนี่ยนะครับราคาก็สูงขึ้นด้วยดัชนีราคาจะขึ้นไปอยู่ที่125นะครับนั่นแปลว่าเกิดเงินเฟ้อขึ้นประมาณ 5% จากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอันนี้ก็เพราะงั้นผลเป็นไงครับคือผลการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลหรือการลดภาษีเนี่ยผลมันก็คือเนี่ยครับทำให้ L คือ labor force เนี่ยมีการจ้างงานมากขึ้นนะครับพอจ้างงานมากขึ้นตัวรายได้ประชาชาติคือตัว Y เนี่ยนะเขาจะใส่ลักตัว Y เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ราคาคือ price เนี่ยคือระดับราคาในประเทศก็สูงขึ้นด้วยนั่นแปลว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะครับมันส่งสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นรายได้ประชาชาติก็เพิ่มขึ้นและราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยราคาคือเงินเฟ้อจะสูงขึ้นหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้อีกแบบนึงก็คือถ้ารัฐบาลมองว่า เงินเฟ้อในขณะนั้นเนี่ยสูงอยู่จะแก้ปัญหาโดยการใช้แนวคิดของนโยบายการคลังทางด้านอุปสงค์นะครับทำได้ไงสมมุติว่าเดิมทีเนี่ยดุลยภาพระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ E1 นะครับตามภาพนี้ E1 คืออะไร E1 ก็คือที่ระดับรายได้ประชาชาติอยู่ที่16ล้านล้านนะครับแล้ว16ล้านล้านเนี่ยเป็นจุดที่มีการจ้างงานเต็มที่แล้วหมายความว่าทรัพยากรการผลิตทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกใช้งานเต็มที่หมดละนะครับแต่มันยังเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงรัฐบาลอยากจะจัดการเงินเฟ้อรัฐบาลก็ทำได้นะครับโดยการจัดการยังไงล่ะครับก็คือลดรายจ่ายรัฐบาลลงคือลดตัวจีเพราะงั้นใช้สัญลักษณ์ว่าลบเดลต้าจีลดลงนะครับหรือจะเพิ่มภาษีก็ได้นะครับให้ผลเหมือนกันนะครับให้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้แบบนี้คือลดรายจ่ายหรือเพิ่มภาษีเนี่ยนะครับเส้นอุปสงค์รวมหรือเส้น AD จะขยับลงนะครับจาก AD 1นะครับมาเป็น AD 2นะครับดุลยภาพเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่จุด E 2นะครับ E 2ก็คือรายได้ประชาชาติยังคง16ล้านล้านบาทอยู่นะครับแต่ว่าราคาลดลงเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ120นะครับจากเดิม130นะครับลดลงเหลือ120นะครับอันนี้ก็ลดลงเท่าไหร่ 10% อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้นะครับโดยใช้การจัดการด้านอุปสงค์นะครับแต่นี้พอพูดถึงอุปสงค์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปพูดถึงนโยบายการคลังกับการจัดการด้านอุปทานบ้างอุปทานนะครับนักศึกษานึกถึงภาพอุปทานก็คืออุปทานก็คือเป็นตัวสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังไปจัดการกับสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจนะครับมันมีนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขาเรียกกลุ่มนีโอคลาสสิกนะครับกลุ่มนีโอคลาสสิกคือพัฒนามาจากกลุ่มคลาสสิกเนี่ยกลุ่มนี้ก็เสนอแนะก็ออกความเห็นว่าไอการที่เศรษฐกิจมันการจัดการเศรษฐกิจในยุค1970เนี่ยมันล้มเหลวเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้หันมาจัดการเศรษฐกิจโดยเน้นด้านอุปทานมันถึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการจัดการด้านอุปทานจึงได้รับการนำมาใช้เนี่ยนะครับหลังจาก1970นะครับแล้วที่เห็นชัดเนี่ยก็คือเห็นชัดในช่วงของ1980ก็คือในช่วงที่ยุคของเรโนเรแกรนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเขานำเอาแนวคิดทางด้านการจัดการอุปทานมาใช้และได้ผลด้วยนะครับซึ่งไอ้การจัดการอุปทานเนี่ยมันเป็นการช่วยกระตุ้นให้การเกิดการเติบโตมีการจ้างงานรายได้ประชาชาติก็สูงขึ้นแต่ว่ามันจะมีผลต่อตัวราคาเนี่ยไม่มากนะครับคือบางทีมันทำให้ราคามันลดลงด้วยนะครับแนวคิดการจัดการด้านอุปทานเนี่ยนะครับถ้าเผื่ออธิบายด้วยกราฟด้วยภาพที่โชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับนักศึกษาดูนะครับว่าเดิมทีสมมติว่าเศรษฐกิจมันอยู่ดุลยภาพอยู่ที่จุด E1
E1 คืออะไรครับ E1 ก็คืออยู่ที่ระดับรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับอยู่ที่14ล้านล้านแล้วก็ E1 เนี่ยมันอยู่ที่ระดับราคา125ดิชนีราคา125นะครับรัฐบาลก็เห็นว่าเอ๊ะราคานี่มันสูงเกินไปนะราคาก็สูงเกินไปแล้วก็ไอ้รายได้ประชาชาติเนี่ย14ล้านล้านเนี่ยก็ยังต่ำอยู่อยากจะกระตุ้นให้สูงกว่านี้ให้คนในประเทศเรียกว่ามีรายได้สูงกว่านี้เนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการจัดการด้านอุปทานนะครับก็เช่นคำว่าจัดการด้านอุปทานก็เช่นเรื่องของการที่รัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องการผลิตเช่นเอาภาษีเรื่องภาษีจูงใจให้มีการผลิตภาษีจูงใจให้มีการฝึกอบรมให้แรงงานมีทักษะดีขึ้นนะครับสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นก็คือลดไอ้คอสหรือต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการและทำให้ผลิตเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเส้นอุปทานรวมนะครับเส้น AS เนี่ย aggregate supply เนี่ยนะครับมันจะขยับลงเห็นไหมครับขยับลงจาก AS 1ลงมาเป็น AS 2มาตัดเส้นอุปสงค์รวม AD เนี่ยที่ไหนครับตามภาพนี้คือที่ E 2นะครับจะเห็นว่าจุดตัดเนี่ยอยู่ที่ E 2 E 2เนี่ยก็คือเป็นจุดตัดที่ทำให้รายได้ประชาชาติขยับสูงขึ้นจาก14ล้านล้านเนี่ยเป็น16ล้านล้านแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยระดับราคาก็ลดลงด้วยจาก125เหลือ100 120ลดลง 5% นะครับอันนี้ก็คือแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้นะครับเพราะงั้นนี่คือผลเป็นแบบนี้ว่าการจัดการด้านอุปทานเนี่ยมันให้ผลเช่นเดียวกันคือเพิ่มการจ้างงานนะครับเพิ่มรายได้ประชาชาติแล้วก็ลดราคาลดระดับเงินนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบนโยบาย2ด้านคือด้านการจัดการด้านอุปสงค์กับด้านการจัดการด้านอุปทานเนี่ยเปรียบเทียบกราฟ2วิธี2แนวคิดเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือเป็นการจัดการด้านอุปสงค์นะครับด้านขวามือเนี่ยเป็นการจัดการด้านอุปทานนะครับจะเห็นว่ามันให้ผลเช่นเดียวกันแต่ว่ามันต่างกันตรงไหนครับมันต่างกันตรงที่ว่าการจัดการด้านอุปสงค์เนี่ยจัดการแล้วรายได้ประชาชาติสูงขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวรายได้ประชาชาติตัวระดับราคาจะสูงขึ้นนะครับด้านซ้ายมือนะครับแต่ด้านอุปสงค์ด้านอุปทานด้านซ้ายมือด้านขวามือนะครับการจัดการด้านอุปทานเนี่ยมันให้ผลเช่นเดียวกันคือจ้างงานมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับรายได้ประชาชาติสูงขึ้นแต่ว่าระดับราคาลดลงเห็นไหมครับได้ผลเช่นเดียวกันเพียงแต่ต่างกันที่ระดับราคาอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของความแตกต่างของแนวคิดนโยบายการคลังระหว่างด้านการจัดการด้านอุปสงค์อุปทานเนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่ระดับราคาครับนะครับด้านอุปสงค์ราคาเพิ่มนะครับเงินเฟ้อสูงขึ้นนะครับอุปทานราคาต่ำลงเงินเฟ้อลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นความต่างแต่ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้นโยบายของรัฐกับการรักษาเสถียรภาพโดยอัตโนมัตินะครับคือโดยคอนเซปต์ของการที่มีรัฐบาลเนี่ยนะครับบทบาทรัฐบาลทางเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาทำอะไรครับเข้ามาจัดเก็บภาษีจัดเก็บภาษีได้แล้วทำไงก็ภาษีที่เก็บได้ไปจ่ายเข้าไปในระบบเศรษฐกิจก็คือมีทั้งดึงเงินออกจากระบบแล้วก็จ่ายเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับไอ้กลไกวิธีการแบบนี้มีเก็บและจ่ายเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาในเบื้องต้นคือปัญหาอะไรปัญหาเงินเฟ้อการว่างงานนะครับคือหมายความว่าการมีรัฐบาลอยู่เนี่ยนะครับและทำรัฐบาลทำบทบาทเนี่ยในการทางเศรษฐกิจทั้งการเก็บและการจ่ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นการป้องกันหรือแก้ปัญหาเงินเฟ้อและการว่างงานไปในตัวนะครับเปรียบเสมือนแบบนี้ครับเปรียบเสมือนคนทุกคนเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองคุ้มกันโรคภัยต่างๆในตัวเองเช่นเดียวกันรัฐบาลการที่มีรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยรัฐบาลที่ทำหน้าที่เนี่ยนะครับในการรับการจ่ายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมีบทบาทในการป้องกันปัญหาเงินเฟ้อด้วยการว่างงานในตัวด้วยนะครับถ้าอาจารย์อธิบายด้วยภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยมันมีเส้น2เส้นนะครับเส้น G คือเป็น government expenditure เป็นรายจ่ายของรัฐบาลเส้น T คือ tax คือการเก็บภาษีนะครับบทบาทการจ่ายกับการเก็บเนี่ยนะครับถ้าดูตามเส้นการจ่ายรัฐบาลตัว G เนี่ยมันจะลาดลงอยู่ไหมครับลาดลงจากบนลงล่างเนี่ยจากซ้ายมือมาขวามือเนี่ย
ทำไมมันลาดลงนะครับการที่รัฐบาลใช้จ่ายลดลงเมื่อรายได้ประชาชาติที่แท้จริงสูงขึ้นแกนนอนคือรายได้ประชาชาตินะครับสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยแต่รายจ่ายรัฐบาลลดลงมันก็เป็นไปตามภาระนะครับจะเห็นว่าบทบาทรัฐบาลเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในการจ่ายออกไปเนี่ยจ่ายเพื่ออะไรครับถ้าเศรษฐกิจย่ำแย่ก็จ่ายเพื่อประกันการว่างงานจ่ายเพื่อสวัสดิการต่างๆนะครับมีเงินโอนจ่ายให้กับค่าการบำนาญจ่ายให้นู่นนี่นั่นสารพัดเนี่ยนะครับถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยนะครับคนมีงานทำเนี่ยด้วยตัวเขาเองไปหางานทำเองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะครับภาระของรัฐบาลก็จะลดลงคือไม่ต้องไปจ่ายเงินประกันการว่างงานอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าเมื่อรายได้สูงขึ้นเนี่ยคนมีงานทำมากขึ้นคนก็จะไปยื่นเพื่อขอรับการดูแลจากภาครัฐลดลงรายจ่ายก็ลดลงเพราะงั้นเส้นจีจะลาดลงเห็นไหมครับเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเติบโตขึ้นรายได้คนสูงขึ้นนะครับในขณะที่ตัวทีตัวภาษีเนี่ยในขณะที่เศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นก็จะเส้นลาดก็จะลาดขึ้นแบบนี้นะครับจุดตัดระหว่างเส้น G กับเส้น T อยู่ที่จุดตรงกลางจุดตัดนั้นน่ะอยู่ที่14ล้านล้านนะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดตัดเป็นดุลยภาพในขณะที่พี่นาเนี่ย14ล้านล้านนะครับถ้าดูด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือที่รายได้ที่12ล้านล้านเกิดอะไรขึ้น12ล้านล้านเนี่ยเกิดการขาดดุลเกิดการขาดดุลงบประมาณนะครับคือไอ้อะไรนะคือจ่ายมากกว่าเก็บได้จ่ายมากกว่าเก็บได้นะครับเพราะจ่ายมากกว่าเก็บได้เนี่ยมันก็จะมันก็เหมือนการใช้งบประมาณแบบขาดดุล นะครับคือจ่ายไปมากเก็บได้มันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวนะครับพอกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจ่ายรัฐบาลมากก็เก็บเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นเพราะงั้นจะเริ่มทยอยขยับขึ้นจาก12ล้านไปสู่14ล้านนะครับในทางกลับกันมาดูด้าน16ล้านบ้างถ้าดุลยภาพอยู่ที่16ล้านเนี่ยนะครับก็คือหมายว่าเก็บภาษีได้มากกว่ารายจ่ายรัฐบาลก็คือการใช้งบประมาณแบบเกินดุล นั่นเองคือเก็บมามากจ่ายไปน้อยถ้าเก็บถ้าทำแบบนี้นะครับอยู่ๆไปเนี่ยนะครับสิ่งจะดาวลงดาวลงดาวลงเพราะว่าเงินมันเข้ามือรัฐบาลก็เก็บไว้มากก็จ่ายออกไปสิ่งก็ดาวลงเพราะนั้นเนี่ยไอ้รายได้ประชาชาติก็จะขยับลงลดลงจาก16ล้านไปเข้าสู่14ล้านนะครับอันนี้คือภาพของการพยายามเศรษฐกิจพยายามจะรักษาเสถียรภาพโดยอัตโนมัติด้วยตัวมันเองโดยการที่รัฐเข้ามามีบทบาทเก็บกระจายนะครับคราวนี้ถ้าดูนโยบายทางด้านงบประมาณรายจ่ายกับรายได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการแบ่งงบประมาณการจัดประเภทงบประมาณออกเป็น3แบบนะครับแบบสมดุลแบบเกินดุลแล้วก็แบบขาดดุลนะครับงบแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีเรียกว่าก็จะมีลักษณะต่างกันมีความหมายลักษณะต่างกันเช่นงบแบบสมดุลบาลานซ์บัดเจ็ตเนี่ยนะครับมันก็คือไอ้เก็บกระจายเนี่ยเท่ากันนะครับไอ้เก็บกระจายนี้เท่ากันงบประมาณแบบนี้เนี่ยก็คือนิยมที่จะเอามาใช้ในช่วงเศรษฐกิจปกติก็คือโตแบบสมูทไม่มีปัญหาเงินเฟ้อการว่างงานสูงนะครับแบบที่2งบประมาณแบบเกินดุลเกินดุลคือเก็บได้มากกว่าจ่ายออกไปเก็บได้มากกว่าจ่ายออกไปนะครับคราวนี้ไอ้แบบเนี้ยมันก็เป็นการตั้งงบรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจที่ต้องการการเติบโตเช่นมีการตกงานสูงเศรษฐกิจขยายตัวต่ำเกินไปอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็ใช้งบประมาณแบบนี้คือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตมากกว่านี้ให้เกิดการจ้างงานมากกว่านี้นะครับตอนนี้ไอ้ตัวเงินที่เก็บมาได้น้อยแต่จ่ายไปเยอะเนี่ยไอ้เงินที่จ่ายไปเอามาจากไหนก็อาจจะเอามาจากการก่อหนี้เป็นหนี้สาธารณะไปนะครับก็อาจจะเอาเงินคงคลังมาจ่ายบ้างหรือว่าก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นแบบที่3คืองบประมาณแบบขาดดุลแบบขาดดุลเนี่ยก็คือหมายความว่าไอ้เก็บมาได้แต่จ่ายไปมากนะครับแบบเกินดุลเก็บมาได้มากแต่จ่ายไปน้อยมีเงินคงคลังเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็น3แบบนะครับถ้าเป็นงบประมาณแบบขาดดุลเนี่ยนะครับก็เป็นงบที่จะทำให้เงินคงคลังเนี่ยมันลดลงหรือว่าหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนะครับถ้างบแบบขาดดุลก็จะเหมาะในช่วงที่เศรษฐกิจมันถดถอยตกต่ำนะครับถ้างบแบบเกินดุลก็คือเป็นงบประมาณที่จะเอามาใช้ในช่วงเศรษฐกิจมันเฟ้อสูงการเติบโตสูงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็
ก็เลือกใช้ตามภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ต้องดูนะครับคราวนี้นโยบายการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจในหัวข้อในส่วนที่3นะครับคือนโยบายการคลังเนี่ยเท่าที่พูดมาเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารเศรษฐกิจนะคู่กับนโยบายการเงินเป็นนโยบายหลักเลยแหละนะครับแต่นี้เนี่ยไอการใช้นโยบายการคลังเนี่ยตอนหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีความอะไรนะครับมีประสิทธิภาพลดลงนะครับเนื่องจากว่ามันมีภาคการค้าต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเงินไหลเข้าไหลออกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของภาครัฐบาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอการใช้นโยบายการคลังก็จะมีปัญหาคือปัญหาก็คือประสิทธิภาพของการที่จะทำให้มันเป็นไปตามเป้าหมายมันลดลงนะครับจะเห็นว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาเนี่ยการใช้นโยบายการคลังในบางช่วงนะโดยเฉพาะช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการใช้แบบที่เป็นไปตามสถานการณ์นะครับเช่นในปี40วิกฤตปี40วิกฤตสำคัญซึ่งทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนี่ยนะครับอันนี้มันเกิดเรียกว่าวิกฤต40นี่มันเกิดจากเรียกว่าไอการเปิดประเทศและการพึ่งพาเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี่มันมีอยู่สูงนะครับแล้วก็เราก็ไปฟิกอัตราแลกเปลี่ยนเราตอนนั้น25บาทต่อดอลลาร์คงที่ตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นสาเหตุสำคัญนะครับว่าไอการพึ่งพาต่างประเทศสูงแล้วก็ไอการที่ฟิกค่าเงินเนี่ยนะครับมันมีผลทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไทยแก้ปัญหาโดยวิธีไหนก็คือขาเราต้องไปเงินสำรองระหว่างประเทศมันลดน้อยลงมากๆนะครับเงินมันไหลออกมากอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้จะต้องไปพึ่งพาคือไปกู้ IMF ถึง 17,200 ล้าน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็พอกู้เข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าของเงินกู้คือ IMF นะครับเช่นจะต้องทำนู่นนี่นั่นเขาก็กำหนดมานะครับเช่นเพราะงั้นการดำเนินนโยบายการคลังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจก็จะไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องนะครับก็ในถ้ามาต่อมาก็ในปี51 52อันนี้เป็นวิกฤตเรียกว่าซับพรามนี่เป็นการเกิดวิกฤตที่อเมริกานะครับมีที่อเมริกาแล้วก็ลามมาที่ประเทศไทยนะครับเราก็ใช้นโยบายการคลังแบบที่เรียกกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนั้นมันก็ลามมาทำให้เศรษฐกิจมันถดถอยนะเติบโตต่ำอะไรเงี้ยว่างงานสูงเราก็ใช้นโยบายการคลังแบบที่เรียกว่าเร่งการฟื้นฟูเร่งการเติบโตนะครับใช้ภาษีสนับสนุนการฟื้นตัวเอกชนแล้วก็ใช้นโยบายกึ่งการคลังก็คือว่าเอาการคลังกับการเงินผนวกกันแล้วก็ทำคู่กันเช่นเอาเรื่องของเอาภาษีไปกระตุ้นอะไรเรื่องของไอ้ซัพพลายภาคซัพพลายอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทำกันหลายๆด้านนะครับคราวนี้สรุปก็คือว่านโยบายการคลังกับการเงินนี่เรียกว่าจะต้องใช้คู่กันนะครับนโยบายการคลังจึงเป็นนโยบายที่มีความสำคัญนะครับนโยบายหนึ่งนะครับแล้วก็การใช้นโยบายการคลังผ่านเครื่องมือก็คือเรื่องรายจ่ายภาครัฐบาลกับภาษีที่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในเรื่องระบบเศรษฐกิจเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาต่างประเทศดังนั้นนโยบายการคลังจึงลดประสิทธิภาพลงนะครับแล้วก็การใช้นโยบายการคลังก็ต้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะวิกฤตตอนนั้น ก็จะมีการเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามีจะมีการปฏิรูปนโยบายการคลังเป็นระยะนะครับเพราะว่านโยบายการคลังจะต้องสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยและภาวะเศรษฐกิจโลกครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับของหน่วยที่11ซึ่งสาระรายละเอียดทั้งหมดก็สามารถที่จะไปศึกษานะครับอ่านจากหน่วยที่11นั้นนะครับไม่เข้าใจนะครับก็หวังว่านักศึกษาคงประสบผลสำเร็จในการศึกษานะครับและมีความสุขจากการศึกษาหน่วยนี้นะครับวันนี้สวัสดีนะครับ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งเป็นหน่วยที่7ในชุดวิชานี้ค่ะสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงมีความหมายนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะให้ความหมายไว้ในหลายประการแต่สิ่งสำคัญรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องจริงที่เสนอเพียงเรื่องเดียวในรายการแล้วก็เสนอโดยละเอียดลึกซึ้งสำหรับรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงนี้นะคะนอกจากจะมีความเป็นเอกภาพในด้านเนื้อหารายการแล้วแต่มีความหลากหลายในรูปแบบรายการรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงจึงเป็นรายการที่มีเนื้อหาเพียงเรื่องเดียวและนำเสนอในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสัมภาษณ์รูปแบบบรรยายหรือจะเป็นเพลงหรือจะเป็นการสนทนาเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือความหมายของรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงโดยสรุปค่ะรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงส่วนใหญ่จะเป็นรายการเพื่อให้ความรู้นะคะแล้วก็อาจจะมีรายการบันเทิงแทรกบ้างเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงก็มีวัตถุประสงค์ก็คือการให้ข่าวหรือข่าวสารการให้ความรู้การให้ความบันเทิงและการโน้มน้าวใจค่ะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักสำคัญรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงสำหรับประเภทของรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงมี9ประเภทนะคะอันดับแรกก็คือสารคดีเชิงข่าวค่ะแล้วก็มีสารคดีชีวประวัติของบุคคลสารคดีท่องเที่ยวสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารคดีแนะนำวิธีทำสารคดีศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สารคดีโดยทั่วไปค่ะในการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงนะคะนักศึกษาก็ได้ทราบถึงความหมายของรายการสารคดีวัตถุประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นในการผลิตเนี่ยเราจะมาดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องคำนึงถึงในการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงค่ะปัจจัยแรกที่เราควรจะคำนึงถึงในการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงนะคะก็คือวัตถุประสงค์ของรายการวัตถุประสงค์ของรายการเราจะให้ข่าวสารหรือจะให้ความรู้หรือจะให้ความบันเทิงพ่วงไปด้วยหรือจะโน้มน้าวใจอันนี้สำคัญมากนะคะสำหรับรายการสารคดีอย่างสารคดีเชิงข่าวเนี่ยแน่นอนเราให้ข่าวและข่าวสารนะคะคงจะไม่ได้มีความบันเทิงแต่ถ้าเป็นสารคดีทั่วไปนะคะอาจจะให้ทั้งความรู้และความบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนจากวัตถุประสงค์แล้วเราจะต้องดูใครเป็นผู้ฟังรายการสารคดีของเราถ้าเราผลิตรายการสารคดีในสถานีวิทยุกระจายเสียงขนาดใหญ่ในระดับชาตินะคะผู้ฟังก็จะเป็นประชาชนทั่วไปแต่ถ้าสถานีของเราเป็นสถานีที่อยู่ในจังหวัดหรืออยู่ในชุมชนเพราะฉะนั้นเราต้องดูกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของเราค่ะจะอยู่ภาคไหนนะคะจะมีลักษณะของเพศวัยการศึกษา

อันนี้เราถ้ารู้ได้ละเอียดเราก็จะผลิตรายการได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเราได้มากยิ่งขึ้นค่ะจากวัตถุประสงค์ของรายการกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายนะคะความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากในรายการสารคดีเพราะส่วนใหญ่แล้วรายการสารคดีเนี่ยจะเน้นการให้ความรู้นะคะแม้จะมีความบันเทิงเข้ามาแทรกนะคะแต่อย่างน้อยผู้ฟังเนี่ยจะต้องได้รับความรู้จากรายการของเราเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์ในการจะทำสิ่งที่เป็นความรู้หรือสิ่งที่จะเป็นความบันเทิงเนี่ยนะคะให้เป็นที่น่าสนใจดึงดูดใจของผู้ฟังเนี่ยมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้แล้วแหล่งข้อมูลค่ะแหล่งข้อมูลเนี่ยมาจากที่ต่างๆมากมายทั้งจากบุคคลทั้งจากสถานที่จริงหรือทั้งแหล่งข้อมูลจากการค้นคว้าในโลกออนไลน์อันนี้นานเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับการผลิตรายการสารคดีทีมงานจะต้องมีความรู้มีทักษะและเข้าใจในรูปแบบรายการและเนื้อหารายการได้เป็นอย่างดีค่ะ

เมื่อเราทราบความหมายของสารคดีวัตถุประสงค์ของรายการสารคดีแล้วก็ประเภทของรายการสารคดีทั้ง9ประเภทไปแล้วนะคะในส่วนของการผลิตรายการนั้นเราก็จะต้องรู้ถึงหลักและเทคนิคของการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงค่ะก่อนที่จะผลิตรายการเราก็จะต้องมีการวางแผนก่อนนะคะในการวางแผนการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงนะคะส่วนสำคัญที่สุดอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของเราตามลักษณะทางประชากรซึ่งก็มีทั้งเพศวัยการศึกษาอาชีพรายได้สภาพท้องถิ่นที่เราจะต้องไปเผยแพร่รายการออกอากาศนะคะในส่วนของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เราจะตั้งธงว่าเราจะผลิตรายการสารคดีด้วยเนื้อหาสาระอะไรนะคะในส่วนของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายแล้วเนี่ยประเภทของสารคดีทั้ง9ประเภทเราก็เลือกมาเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายที่อยู่ในเมืองที่เป็นการทำเกษตรกรรมนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อหาตรงนี้ในการวางแผนการผลิตรายการเราก็จะแตกต่างกันอย่างแน่นอนจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าความยาวรายการของสารคดีเนี่ยมีความยาวเท่าใดนะคะอาจจะได้รับการจัดสรรเวลามาความยาว15นาทีหรือความยาว30นาทีก็เป็นได้จากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูเวลาออกอากาศซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของเราค่ะไม่เช่นนั้นแล้วคนฟังของเราก็จะมีน้อยรายการที่เราจะต้องการออกอากาศให้กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของเราได้รับความรู้และความบันเทิงก็จะสูญเปล่าไปนะคะจากนั้นเราก็จะมาวางแผนเรื่องประเด็นเนื้อหานะคะว่าควรจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีประเด็นใดบ้างควรนำเสนอแล้วก็จะมาถึงงบประมาณซึ่งการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงจะใช้งบประมาณมากกว่าการผลิตบทความสั้นๆอย่างแน่นอนค่ะสำหรับในส่วนของการวางแผนการผลิตรายการสารคดีเนี่ยนะคะก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละสถานีหรือแต่ละทีมงานนะคะบางทีก็อาจจะมีผู้อำนวยการนะคะดูแลให้หมดวางแผนมาให้หมดหรืออาจจะมาระดมความคิดกันนะคะมานำเสนอกันในที่ประชุมว่ารายการสารคดีของเราเนี้ยควรจะเป็นเนื้อหาอย่างไรถึงจะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายถึงจะทันสมัยถึงจะน่าดึงดูดในการวางแผนนี้นะคะเราก็จะต้องคำนึงถึงลำดับขั้นตอนของเนื้อหาในรายการสารคดีด้วยค่ะซึ่งในส่วนของการวางแผนนี้ทุกคนในทีมควรได้มีโอกาสมีส่วนร่วมได้ถกเถียงนะคะหรือว่าเสนอแนะความคิดเห็นในประเด็นที่จะทำให้รายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยสมบูรณ์ค่ะจากการวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาถึงการวางโครงส

สร้างรายการสารคดีซึ่งรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเราก็จะประกอบด้วยเสียงพูดหรือเสียงบรรยายนะคะแล้วก็เสียงดนตรีหรือเสียงเพลงแล้วก็สกอร์สำหรับในส่วนของเสียงพูดหรือเสียงบรรยายก็อาจจะเป็นการสัมภาษณ์การสนทนาการอ่านบทความหรืออื่นใดที่ใช้ผู้ดำเนินรายการหรือวิทยากรนะคะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลในส่วนนี้ในส่วนของเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงและเสียงประกอบเนี่ยนะคะในส่วนของเสียงดนตรีและเสียงเพลงเนี่ยก็ควรจะให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรานำเสนอในรายการนะคะเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเป็นสารคดีท่องเที่ยวเสียงดนตรีที่ประกอบในรายการก็ควรจะเป็นเสียงที่สดใสนะคะสำหรับเสียงเพลงนั้นถ้าเป็นเพลงที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในรายการได้ก็จะทำให้รายการฟังแล้วกลมกลืนน่าฟังค่ะในส่วนของเสียงประกอบก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดจินตนาการนะคะทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะมีภาพในใจนะคะเกี่ยวกับสารคดีเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าการใช้เสียงประกอบเนี่ยก็เหมือนกับการมีบทบรรยายแต่เป็นการใช้เสียงจากธรรมชาตินะคะหรือบางท่านเนี่ยบางทีไม่อาจที่จะไปบันทึกเสียงได้ก็อาจจะใช้จากแผ่นซีดีก็ได้นะคะหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นใดก็ได้แต่การใช้เสียงจากแหล่งจริงเนี่ยก็จะทำให้รายการของเราเนี่ยดูสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นในการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงการวางแผนในการผลิตรายการเนี่ยมีส่วนสำคัญเพราะจะเป็นส่วนที่กำหนดประเด็นเนื้อหานะคะให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของเราแล้วก็การวางโครงสร้างรายการซึ่งจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบของเสียงทั้ง3องค์ประกอบเพื่อให้รายการออกมามีมาตรฐานและก็เป็นที่น่าสนใจของผู้ฟังค่ะสำหรับในส่วนของการวางแผนและการวางโครงสร้างสารคดีเราก็ทราบไปแล้วนะคะต่อไปก็จะมาคุยถึงหลักและเทคนิคในการสร้างสรรค์บทรายการสารคดีซึ่งในการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีบทนะคะเพราะฉะนั้นรายการสารคดีนี้นะคะต้องมีเสียงจริงมีบทบรรยายมีการดำเนินเรื่องผสมผสานกันไปทั้งรายการค่ะแล้วก็ในการผสมผสานกันนั้นก็อาจจะมีเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงและเสียงประกอบผนวกเข้าไปด้วยกันด้วยนะคะในส่วนของการเขียนบทรายการสารคดีการสร้างสรรค์บทรายการสารคดีอันดับแรกคือการที่คนจะฟังเรานั้นน่ะชื่อรายการเป็นชื่อที่ควรจะดึงดูดความสนใจผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อรายการให้สะดุดหูเนี่ยก็ควรจะเป็นการที่เป็นเสน่ห์นะคะเป็นเสน่ห์ให้ผู้ฟังอยากฟังรายการของเราแต่อย่าลืมว่าในการตั้งชื่อรายการเนี่ยนะคะจะต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่องด้วยนะคะไม่ใช่ตั้งชื่อรายการไปทางหนึ่งแต่เนื้อหาเป็นอีกทางหนึ่งไม่ได้นะคะในส่วนของการตั้งชื่อรายการนั้นไม่ใช่เราตั้งชื่อเฉยๆนะคะพื้นๆนะคะแต่การตั้งชื่อนั้นควรจะตั้งชื่อรายการที่ก่อให้เกิดผลกระทบนะคะหรือกระทบความรู้สึกของคนฟังจะทำให้คนฟังเนี่ยอยากที่จะรู้เรื่องและอยากจะติดตามแทนที่จะใช้ชื่อธรรมดาธรรมดาและที่สำคัญชื่อนั้นต้องสื่อสารเนื้อได้ด้วยนะคะเทคนิคอันที่สองนะคะในการสร้างสรรค์บทรายการสารคดีนั่นก็คือการดำเนินเรื่องในการดำเนินเรื่องในรายการสารคดีเนี่ยมีอยู่4แบบนะคะแบบแรกก็คือว่าการใช้เสียงรวมก็คือมีผู้เล่านะคะมีผู้เล่าหรือผู้เสนอรายการมากกว่า1เสียงก็สลับกันพูดนะหรือว่าคุยกันมีลักษณะการสนทนาตามโครงเรื่องที่เราวางไว้การดำเนินเรื่องแบบที่2คือใช้เสียงจริงนะคะมีเทปแทรกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์การรายงานข่าวนะคะนำมาตัดต่อ

ตัดต่อแล้วก็ผู้เล่าหรือผู้ดำเนินรายการเนี่ยเป็นผู้เชื่อมรายการรายการสารคดีแบบไม่มีผู้เล่าคือเรื่องจะดำเนินรายการเป็นไปเองนะคะโดยใช้เสียงจริงแล้วก็นำมาตัดต่อและเรียงลำดับในเรื่องอันนี้จะน่าสนใจค่ะซึ่งจะผลิตรายการค่อนข้างยากพอสมควรนะคะแล้วก็รูปแบบละครนะคะนั่นคือทำรายการสารคดีให้เป็นละครแล้วก็มีการดำเนินเรื่องทั้งเรื่องเดียวเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการที่จะใช้เทคนิคในการดำเนินเรื่องแบบใดก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายข้อสำคัญก็คือว่ารายการสารคดีเนี่ยควรจะต้องดำเนินเรื่องให้มีความน่าสนใจนะคะไม่ราบเรียบจนเกินไปพยายามทำเรื่องให้น่าฟังมีชีวิตชีวาแล้วก็ถึงจะเป็นเรื่องหนักๆนะคะเราก็จะต้องทำให้ผู้ฟังเนี่ยค่อยๆปูพื้นให้ผู้ฟังสนใจเรื่องของเราทีละเล็กทีละน้อยค่ะ

เทคนิคสำคัญนะคะเกี่ยวกับการเริ่มเรื่องนะคะการเริ่มเรื่องของการเขียนบทรายการสารคดีก็มีตั้งแต่ว่าการใช้สถานการณ์นะคะเป็นตัวเริ่มเรื่องอย่างตอนนี้ประเทศเราและทั่วโลกก็มีโรคไวรัสโควิด -19 เนี่ยระบาดถ้าเกิดเราจะต้องทำสารคดีเรื่องนี้เราก็จะใช้สถานการณ์ในรอบตัวเราเนี่ยแหละนะคะเป็นตัวเริ่มเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะรู้จักกันดีหรือการใช้ตัวเองเนี่ยนะคะเป็นตัวตั้งต้นนำเข้าสู่เรื่องนะคะอย่างยกตัวอย่างไว้ในหน่วยก็คือว่าอย่างเรื่องอารมณ์โศกเศร้าทุกคนก็คงจะเคยมีอารมณ์โศกเศร้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะใช้ความรู้สึกตรงนี้นำเข้าสู่รายการได้นะคะก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งการนำเข้าสู่รายการโดยการใช้เสียงประกอบอันนี้ก็สำคัญอย่างเช่นสารคดีเรื่องสืบนาคาเสถียรผู้กล้าของผืนป่าการเริ่มเรื่องด้วยเสียงประกอบนะคะบางทีก็อาจจะใช้เสียงประกอบในป่านะคะเป็นเสียงนกเสียงสรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะหรืออาจจะเริ่มต้นด้วยเสียงปืนก็เป็นได้อันนี้คือการใช้เสียงประกอบนำเข้าสู่รายการของเรานะคะหรือการนำเข้าสู่รายการโดยใช้เสียงเพลงดึงดูดใจนะคะอย่างศิลปินแห่งชาติที่ท่านเพิ่งสิ้นไปคุณสุเทพวงศ์กำแหงเราจะทำสารคดีเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านเราก็สามารถใช้เพลงของท่านเนี่ยนำเข้าสู่เรื่องได้นะคะเพลงที่ท่านพระราชทานแผ่นเสียงทองคำอย่างนี้นะคะก็เป็นความไพเราะแล้วก็เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายการด้วยการนำเข้าสู่รายการโดยใช้บทกลอนนะคะอันนี้ก็สามารถทำได้ค่ะอย่างเช่นพวกสารคดีท่องเที่ยวทั้งหลายนะคะหรืออย่างสารคดีเรื่องมอญปักเกร็ดนะคะถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่าผู้หญิงกล้าวมวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตาทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทยอันนี้เราก็เริ่มเรื่องเป็นกลอนอย่างนี้ได้นะคะเริ่มเรื่องโดยใช้เสียงก้องส่วนใหญ่จะนิยมใช้กับสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะใช้เสียงพูดนะคะหรือจะเป็นพระราชดำรัสนะคะซึ่งท่านนั้นหรือผู้นั้นได้สิ้นชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่ามีคำคมมีคำสอนมีอะไรหลายอย่างที่ควรที่จะนำเสนอให้กับผู้ฟังได้ฟังนะคะเป็นสิ่งที่เราควรจะระลึกและจดจำอันนี้เราก็ใช้ผู้ดำเนินรายการหรือผู้บรรยายเนี่ยแต่ใช้เทคนิคการใช้เสียงกล้องนะคะการนำเข้าสู่รายการโดยใช้รูปแบบละครเพื่อสร้างความสนใจในรายการสารคดีอันนี้ก็เป็นละครสั้นๆ นะคะสักประมาณ 3-5 นาทีในการนำเข้าสู่รายการไม่ใช่การบรรยายเฉยๆเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็น

เป็นเทคนิคค่ะในการสร้างสรรค์บทรายการในการนำเข้าสู่รายการเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังรายการในส่วนการสร้างความชัดเจนของเนื้อหาเนื่องจากรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงนี้เนี่ยเป็นรายการที่มีเนื้อหาเรื่องเดียวโดยละเอียดและลึกซึ้งเพราะฉะนั้นการที่ผู้ฟังจะมาฟังเนื้อหาเพียงเรื่องเดียวเนี่ยให้เข้าใจเนื้อหานั้นเนี่ยจะต้องมีลำดับมีประเด็นนะคะลำดับก่อนหลังมีประเด็นที่สำคัญสำคัญที่เราต้องการนำเสนอให้กับผู้ฟังได้ฟังซึ่งผู้ฟังเนี่ยถ้าผ่านทางสื่อเสียงหรือสื่อวิทยุกระจายเสียงเนี่ยไม่ได้นั่งจับจ้องมองภาพอยู่เพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยก็จะมีสมาธิค่อนข้างสั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการนำเสนอก็ควรจะเสนอโดยการลำดับเนื้อหาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาง่ายๆนะคะแล้วก็สั้นชัดเจนนะคะการลำดับเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะต้องลำดับไปว่าลำดับที่1 2 3นะคะควรจะเป็นอย่างไรไม่กระโดดไปกระโดดมานะคะนอกจากนี้แล้วความชัดเจนของเนื้อหาความเป็นเหตุเป็นผลมีที่มาที่ไปและผลลัพธ์อันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ผู้เขียนบทรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจะต้องตรวจสอบนะคะเมื่อเราเขียนไปแล้วเนี่ยตรวจสอบว่าอ่านแล้วเข้าใจนะผู้ดำเนินรายการนำไปดำเนินรายการแล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรสับสนหรือตะกุกตะกักหรือกระโดดไปกระโดดมาหรือวกวนอันนี้มีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้รายการเราเนี่ยน่าฟังนะคะการเชื่อมรายการนะคะการเชื่อมรายการเนี่ยด้วยรายการสารคดีอย่างเช่นสารคดีที่มีความยาวถึงประมาณ30นาทีซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรายการ30นาทีเราก็จะผลิตรายการเพียงแค่ประมาณ28นาทีนะคะเราก็จะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้อย่างเช่นในสถานีวิทยุเนี่ยอาจจะเผื่อไว้สำหรับข่าวเผื่อไว้สำหรับเกิดอะไรที่สามารถที่จะยืดหยุ่นให้รายการของเราไม่ถูกตัดทอนไปได้ถ้าเราผลิตรายการเกิน30นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้รายการนี้ก็จะประมาณ28นาที28นาทีสำหรับเนื้อหาเพียงเนื้อหาเดียวเนี่ยนะคะก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเบื่อหน่ายได้ถ้าเราเสนอรูปแบบเดียวกันไปหมดนะคะเนื้อหาเดียวในโทนราบเรียบสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นในแต่ละเนื้อหาเราก็จะมีประเด็นในแต่ละประเด็นจากประเด็นหนึ่งสู่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะเราก็มีการเชื่อมอาจจะเชื่อมด้วยคำพูดอาจจะเชื่อมด้วยเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีนะคะหรืออาจจะเชื่อมด้วยเสียงประกอบก็เป็นได้นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยการเชื่อมรายการเนี่ยนะคะในเนื้อหาต่างๆนะคะด้วยคำพูดหรือด้วยเพลงหรือด้วยดนตรีนั้นก็จะต้องทำให้สอดคล้องกับประเด็นของเรื่องที่เราจะนำเสนอนะคะเหมือนกับเป็นการแบ่งหัวข้อผู้ฟังก็จะเข้าใจในแต่ละประเด็นที่เราสื่อสารออกไปจากนั้นแล้วเนี่ยการเขียนบทก็มาถึงเรื่องการจบรายการการจบรายการก็ทำได้หลายประการนะคะการจบรายการที่เรามักจะปฏิบัติอยู่เสมอก็เขียนบทเสร็จก็คือสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้นำเสนอไปนะคะจากการสรุปเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยหรือเราอาจจะสรุปประเด็นบางเรื่องที่กำลังเป็นที่น่าสนใจไม่จำเป็นต้องสรุปเนื้อหาทั้งหมดเพราะนั้นเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในวัตถุประสงค์รายการว่าเราต้องการสื่อสารอะไรกับผู้ฟังจากนั้นก็อาจจะสรุปโดยนะคะการนำประโยคเนื้อหาที่สำคัญที่สุดมาซ้ำความนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังได้จดจำนะคะแล้วก็อาจจะจบลงด้วยคำถามคำตอบของผู้ให้สัมภาษณ์นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยผู้ดำเนินรายการหรือผู้สัมภาษณ์ก็อาจจะสรุปในส่วนของเนื้อหาที่สำคัญ

เมื่อเราผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วการตรวจสอบคุณภาพรายการเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจสอบรายการของเราได้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะแต่ในส่วนนี้ก็จะพูดเน้นหนักไปในทางการตรวจสอบเมื่อเราผลิตรายการเสร็จแล้วนะคะขั้นแรกของการตรวจสอบก็คือว่าเราจะต้องตรวจสอบว่าวัตถุประสงค์กับเนื้อหารายการนั้นสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่จากนั้นเราก็มาดูความเหมาะสมของรูปแบบรายการหรือวิธีการนำเสนอเนี่ยนะคะดูว่าเหมาะสมกับ เนื้อหานะคะมีตรงไหนบ้างที่มันมีความขัดกันโดยที่เวลาฟังไปแล้วเนี่ยเราจะทราบค่ะว่ามันจะราบรื่นไหมนะคะความเหมาะสมของรูปแบบรายการเนี่ยนะคะรูปแบบรายการที่เราเสนอมาอาจจะเป็นสัมภาษณ์นะคะมีเสียงที่ไม่ชัดเจนไหมหรือมีเสียงรบกวนไหมที่เราไปบันทึกเสียงมานะคะแล้วก็รายการรูปแบบต่างๆเนี่ยความยาวเหมาะสมหรือไม่นะคะเช่นสัมภาษณ์อาจจะยาวเกินไปซึ่งเราก็จะต้องมีการตัดต่อในบางเนื้อหาออกนะคะส่วนวิธีการดำเนินรายการเนี่ยน่าสนใจไหมทันสมัยไหมมีความเป็นวิชาการมากเกินไปหรือเปล่าทำให้คนฟังเบื่อหน่ายก็เป็นได้นะคะส่วนผู้ดำเนินรายการผู้ดำเนินรายการเนี่ยสามารถพูดได้เป็นกันเองไหมมีการพูดที่ผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจง่ายไหมไม่ต้องไปตีความหรือว่าพูดจาวกวนนะคะไม่กระตือรือร้นหรือว่าน้ำเสียงเนี่ยเหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม่อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะทำให้รายการเราเนี่ยจะน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะผู้ที่บางครั้งเนี่ยเราจะติดเสียงเขาเรียกว่าเพี้ยนวรรณยุกต์นะคะเช่นสังคมเป็นสังคมนะเขาว่าอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้อันนี้จะต้องตรวจสอบด้วยนะคะก็พูดให้ถูกหลักภาษาไทยนะคะตามอักขรวิธีวิทยากรหรือแขกรับเชิญอันนี้ก็เป็นแม่เหล็กของรายการนะคะวิทยากรของเราเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์มีชื่อเสียงแต่บางท่านอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ท่านอาจจะเขียนเก่งอะไรเงี้ยนะคะหรือบางท่านก็จะพูดให้สัมภาษณ์เนี่ยเก่งมากอะไรเงี้ยประมาณนี้เมื่อเราต้องหาคนที่สามารถที่จะให้ข้อมูลกับผู้ฟังของเราได้อย่างชัดเจนนะคะในส่วนของความชัดเจนของเสียงนะคะในส่วนของความชัดเจนของเสียงเราก็ต้องดูว่าระดับเสียงสม่ำเสมอไหมช่วงไหนเสียงดังเกินไปช่วงไหนเสียงเบาเกินไปนะคะเวลาของรายการอย่างที่กล่าวไปตอนต้นก็คือว่าถ้ารายการ30นาทีเราจะผลิตเพียง28นาทีเท่านั้นนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าการมีส่วนร่วมกับผู้ฟังนะคะการมีส่วนร่วมกับผู้ฟังนะคะนั่นก็คือว่าเราอาจจะมีหลายทางเช่นหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นการตอบปัญหาการให้ผู้ฟังเสนอแนะนะคะเสนอแนะเข้ามาว่าต้องการรายการในลักษณะใดหรือการโทรศัพท์เข้ามาติชมนะคะคือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมมีความคิดเห็นนะคะกับรายการของเราอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งส่วนสุดท้ายก็คือประโยชน์ของรายการค่ะในประโยชน์ของรายการเนี้ยผู้ฟังสามารถที่จะนำเนื้อหาในรายการของเราไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงค่ะหัวข้อสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือการนำรายการสารคดีไปใช้ค่ะการนำรายการสารคดีไปใช้เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้2ลักษณะลักษณะแรกนะคะก็คือเป็นรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเต็มรูปแบบอาจจะเป็นรายการ15นาทีรายการ30นาทีนำเสนอไปเลยเช่นสารคดีเชิงข่าวหรือสารคดีท่องเที่ยวสารคดีชีว

ว่าประวัติบุคคลหรือสารคดีศิลปะวัฒนธรรมอันนี้ก็สามารถนำไปใช้นำไปเสนอออกอากาศได้กับลักษณะที่สองคือการนำสารคดีไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการอย่างเช่นเป็นส่วนหนึ่งของรายการนิตยสารทางอากาศนะคะรายการนิตยสารทางอากาศเนี่ยมีโครงสร้างรายการคือมีเรื่องหลากหลายเรื่องนะคะแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีรูปแบบรายการที่ต่างกันเพราะฉะนั้นหนึ่งในรายการสารทางอากาศสามารถนำรายการสารคดีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการได้ค่ะ

ครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเทคนิคการผลิตละครวิทยุและสาระละครนะครับเรื่องของก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาพูดถึงเรื่องของคำว่าละครวิทยุกับสาระละครวิทยุก่อนว่ามันคืออะไรนะครับละครวิทยุเนี่ยถ้าเป็นในสมัยยุคที่คนฟังวิทยุกันเฟื่องฟูก็คือมันก็คือละครก็คือสาระและบันเทิงแต่ว่ามันจะโน้มเอียงไปทางบันเทิงส่วนใหญ่เพื่อที่จะนำสาระแทรกเข้าไปนะครับมันก็คล้ายๆกับละครโทรทัศน์ละครทีวีเพียงแต่ว่ามันไม่มีภาพไม่มีเสียงเท่านั้นเองเราก็เลยเรียกว่าละครวิทยุนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยละครวิทยุมันอาจจะไม่ได้ออกทางวิทยุอย่างเดียวนะครับมันจะมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือว่า MP3 ที่เป็นแฟลชไดรฟ์หรือว่าจะเป็น CD หรือ DVD ก็ตามนะครับก็ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นละครที่ใช้เสียงก็จะเรียกรวมๆกันว่าละครวิทยุนะครับซึ่งละครวิทยุเนี่ยมันต่างจากเรื่องเล่าที่เป็นเล่าคนเดียวแล้วก็ดัดเสียงไปมาอันนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะการเล่านิทานมากกว่านะครับแต่ส่วนละครวิทยุเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยมักจะต้องการสอดแทรกสาระเข้าไปโดยใช้ความบันเทิงเป็นหลักแล้วเอาสาระที่เราต้องการที่จะสอดแทรกเข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปในความบันเทิงนั้นๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะสอดแทรกสาระเกี่ยวกับสุขศึกษาเราก็สร้างเป็นเนื้อเรื่องละครขึ้นมาแล้วก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็มีบอกสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วยสอดแทรกเข้าไปในเนื้อละครแล้วการรักษาตัวการป้องกันทำยังไงมันก็จะอยู่ในตัวละครวิทยุนะครับส่วนของละครวิทยุเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าละครวิทยุเนี่ยคืออะไรนะครับเรามาพูดถึงองค์ประกอบก่อนจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับสำหรับองค์ประกอบของละครวิทยุเนี่ยแน่นอนมันขึ้นชื่อว่าละครวิทยุมันก็คือฟังได้แต่เสียงเท่านั้นเองแต่เสียงเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1เนี่ยก็คือเสียงที่เราพูดนี่แหละนะครับเสียงที่เราพูดเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่าง2ประเภทนะครับพูดที่เป็นบรรยายเพื่อที่จะเกริ่นนำเข้ากับละครวิทยุแต่ละช่วงที่เราต้องการสื่อตัวเนื้อหาละครเข้าไปนะครับอีกการหนึ่งอันถัดมาก็คือบทสนทนาก็คือมีบรรยายแล้วก็นำมาสู่การสนทนาเพื่อให้มีการโต้ตอบพูดคุยแล้วมีอรรถรสมีรสชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงคนแก่เสียงเด็กสร้างเข้าไปในตัวเนื้อหาของละครวิทยุนะครับอันนี้คือเสียงพูดคือเป็นเสียงที่มนุษย์ทำขึ้นนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นเสียงดนตรีเสียงดนตรีเนี่ยมันจะมี2ลักษณะใหญ่ๆแต่ลักษณะเนี่ยทุกวันนี้เรายังใช้กันอยู่นะครับคือเสียงดนตรีเขาเรียกว่าซาวด์อันเดอร์สกอร์ก็คือดนตรีที่คลอไปเพื่อให้เกิดอารมณ์ในแต่ละฉากของละครฉากที่ตลกฉากที่สนุกก็จะเป็นดนตรีตลกหรือว่าดนตรีสนุกไปฉากที่เสียใจที่เศร้าเราก็ใส่ดนตรีเศร้าลงไปเพื่อเสริมอารมณ์ของตัว

ละครให้มากขึ้นนะครับดนตรีเหล่านี้เนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในเนื้อหาละครทำให้มันมีรสชาติเขาเรียกว่า overacting นะครับคือเพื่อสะท้อนเข้าไปในจิตใจของคนมากขึ้นนะครับเสียงประเภทที่2เนี่ยก็คือดนตรีเนี่ยเสียงดนตรีประเภทที่2เนี่ยก็คือเพลงซึ่งในอดีตเนี่ยเขาจะมีทำเพลงเฉพาะนะครับก็คือพอฟังปั๊บรู้เลยว่าเป็นเพลงของละครวิทยุเรื่องนี้หรือแม้แต่ละครโทรทัศน์เนี่ยก็จะมีทำเพลงเฉพาะเพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครนะครับเสียงประเภทที่3คือเสียงของเอฟเฟคต่างๆเอฟเฟคต่างๆเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาจะใช้คนเป็นคนทำก็คือมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเสียงเท้าเดินมีเสียงเป็นรองเท้าส้นสูงรองเท้าบูทรองเท้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้คนทำเสียงเปิดประตูเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องอะไรอย่างเงี้ยฝนตกเนี่ยก็จะมีใช้โรยถั่วบ้างเสียงแก้วแตกเอาค้อนทุบแก้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้เสียงเอฟเฟกต์ที่เอามาแต่งเติมในเสียงในคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อรับผสมเสียงออกมาก็จะเป็นตัวเนื้อหาของละครวิทยุสรุปก็คือว่าองค์ประกอบของละครวิทยุเนี่ยมี3เสียงก็คือเสียงพูดเสียงดนตรีแล้วก็เสียงเอฟเฟกต์ครับ

เรื่องถัดมาก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของเทคนิคการผลิตละครวิทยุและสาระละครนะครับเราควรจะรู้เรื่องของประเภทกับแนวของละครวิทยุซะก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าประเภทของละครวิทยุเนี่ยมันคือแนวแต่จริงๆแล้วแนวเนี่ยมันเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับแนวของละครวิทยุเนี่ยขอพูดถึงเรื่องของแนวก่อนละกันนะครับแนวของละครวิทยุเนี่ยมันคือเหมือนกับแนวของนิทานของนวนิยายของละครโทรทัศน์หรือของภาพยนตร์นะครับมันคือการเรื่องของการแสดงอารมณ์ของเนื้อเรื่องนะครับเช่นละครรักเป็นละครแนวโรแมนติกหรือว่าละครชีวิตเป็นดราม่านะครับแล้วก็ละครแนวลึกลับละครแอคชั่นละครแนวอิงประวัติศาสตร์ละครผีนะครับละครแนวตลกละครเพลงแล้วก็ละครแนวผจญภัยหรือว่าละครแนววิทยาศาสตร์หรือว่าแฟนตาซีอะไรพวกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแนวซึ่งมันสามารถเอาไปใช้ได้กับทั้งละครวิทยุแล้วก็ละครโทรทัศน์หรือว่าละครเวทีหรือแม้กระทั่งภาพยนตร์นะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นแนวของละครซึ่งก็ถูกเอามาใช้กับละครวิทยุเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงประเภทของละครวิทยุเนี่ยในปัจจุบันเราอาจจะไม่ต้องไปแบ่งอะไรมันมากแล้วแต่ว่าเราควรจะรู้คร่าวๆไว้ว่าละครแต่ละประเภทเนี่ยมันมีประเภทแบบไหนเดี๋ยวตอนท้ายผมจะตอนที่ช่วงสรุปเนี่ยผมจะสรุปเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าทำไมถึงไม่ต้องไปแบ่งมากแต่ว่าเราสามารถรวมๆได้ประเภทของละครเนี่ยมันมีอยู่3ประเภท1ก็คือประเภทแบบบรรยาย2ก็คือประเภทกึ่งบรรยายและ3คือประเภทสมจริงนะครับประเภทบรรยายเนี่ยก็คือเหมือนสมัยยุคเริ่มต้นที่ทำละครวิทยุเนี่ยเอาหนังสือนวนิยายมาแล้วก็อ่านบทบรรยายไปเลยเขาจะมีบรรยายว่าในสถานที่ริมชายหาดมีกลางแดดจ้ามีลมคลื่นรุนแรงอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยก็คือเขามีคนบรรยายไปแล้วพอถึงบทสนทนาของในตัวนวนิยายก็จะมีเสียงของนักแสดงละครวิทยุนะครับที่มีการพูดโต้ตอบกันแล้วก็พอถึงบทบรรยายก็จะตัดกลับมาบรรยายอันนี้คือแนวของละครแบบบรรยายนะครับแบบกึ่งบรรยายคือยุคถัดมาก็คือน่าถ้าเปรียบเทียบกันในประเทศไทยเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณยุคปีพ.ศ.2500เป็นต้นมานะครับก็คือเปลี่ยนเอาจากบทบรรยายที่เป็นบรรยายสถานที่เนี่ยเอามาให้นักแสดงละครเนี่ยพูดเป็นเสียงแอ็คโคก็คือคิดในใจนะครับว่ารู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นหรือมองเห็นอะไรบ้างก็จะเป็นเสียงแอ็คโคและคิดในใจนะครับประเภทที่3คือประเภทสมจริงนะครับสมจริงเนี่ยก็คือการตัดบทบรรยายทิ้งทั้งหมดตัดเสียงเอ็กโคที่ทำให้รู้สึกว่าสะดุดฟังแล้วรู้สึกว่ามันเกิดอยู่กันคนละห้วงทั้งห้วงการสนทนาและห้วงนึกคิดตัดเสียงเอ็กโคออกแล้วเปลี่ยนเอาทั้งหมดมาเนี่ยเป็นการสนทนาเพื่อให้เห็นภาพนะครับอันนี้คือ

วิทยุที่สมจริงยกตัวอย่างเช่นการคุยโต้ตอบสร้างฉากขึ้นมามีคน2คนพูดถึงสถานที่ที่อยู่ในปัจจุบันพูดถึงชุมชนที่มีคนอยู่มากมายมีทั้งคนใส่เสื้อสีนู้นสีนี้สีนั้นแบบนี้ก็คือเป็นบทสนทนาเพื่อสร้างให้สมจริงละครวิทยุที่ทันสมัยปัจจุบันเราสามารถที่จะรวมเอาทั้ง3ประเภทนี้เนี่ยมาทำเป็นละครวิทยุในเรื่องเดียวได้โดยขึ้นอยู่กับบริบทของการผลิตละครวิทยุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3ประเภทนี้เมื่อเราอ่านในหนังสือแล้วเราเข้าใจลึกซึ้งของแต่ละประเภทแล้วแล้วเราเข้าใจของเนื้อเรื่องละครว่ามันต้องการอะไรในแต่ละช่วงเราก็จะเอาหยิบบริบทของวิธีการของ3ประเภทนี้เอามาใช้ในแต่ละช่วงได้อย่างถูกต้องครับ

เมื่อเรารู้จักกับละครวิทยุองค์ประกอบของละครวิทยุแล้วก็ประเภทและแนวของละครวิทยุแล้วนะครับถัดมาเนี่ยก่อนที่จะผลิตละครวิทยุเราต้องรู้จักบุคลากรในการผลิตละครวิทยุก่อนนะครับว่าควรจะมีบุคลากรไหนบ้างนะครับประเภทแรกเนี่ยคือแน่นอนครับละครวิทยุเนี่ยมันจะจำเป็นจะต้องมีผู้ที่จะให้ผลิตนะครับเมื่อมีผู้ที่จะให้ผลิตแล้วเนี่ยว่าผลิตอะไรเราเลือกเรื่องมันจะต้องมีผู้ประพันธ์ผู้ประพันธ์ที่ประพันธ์เรื่องออกมาแล้วค่อยมาถึงคนถัดมาก็คือผู้เขียนบทซึ่งในสองเรื่องนี้เนี่ยผู้ประพันธ์และผู้เขียนบทเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นคนคนเดียวกันได้ถ้าประพันธ์ไปแล้วเขียนบทไปหรือบางทีเป็นการไปเลือกเอานวนิยายจากท้องตลาดมาหรือมีคนที่จะแต่งเรื่องมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นละครวิทยุเมื่อแต่งเรื่องมาเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาย่อยเป็นบทละครนะครับคือมีการโต้ตอบไม่ว่าจะเป็นการถ้าสมมุติว่าเป็นละครวิทยุประเภทที่1ก็คือประเภทบรรยายเนี่ยยกเอานวนิยายมาแล้วเอาบทบรรยายมาพูดแล้วก็บทสนทนามาโต้ตอบใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเอามาทําเป็นกึ่งบรรยายหรือว่าเป็นแบบสมจริงอันเนี้ยก็จําเป็นจะต้องเอาบทบรรยายเหล่านั้นเนี่ยมาตีสร้างฉากเพื่อให้มองเห็นภาพนะครับว่าสถานที่อยู่ที่ไหนก็คือสร้างฉากและมีบทสนทนากันหรือจะเป็นเสียงแอคโคแบบกึ่งก็ได้นะครับก็จะทำให้เห็นภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เราได้2คนละก็คือผู้ประพันธ์แล้วก็ผู้เขียนบทละครซึ่งอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้บุคลากรคนที่3เนี่ยก็คือนักแสดงละครวิทยุส่วนใหญ่คำว่านักแสดงละครวิทยุเนี่ยคนจะเข้าใจผิดเพราะว่าได้ยินแต่เสียงก็เลยจะไปพูดว่าเป็นนักพากย์ที่จริงแล้วนักพากย์เนี่ยหมายถึงผู้ที่พูดตามพากย์หรือว่าพูดตามปากของคนนะครับเช่นภาพยนตร์ก็มีพากย์เสียงพระเอกพากย์เสียงนางเอกมีตัวละครตัวไหนหรือตัวนักแสดงคนไหนเนี่ยก็จะพากย์ตามเขาคือแสดงอารมณ์ตามภาพเป็นสารคดีก็บรรยายตามภาพที่ต้องการจะให้เห็นแล้วมีเสียงบรรยายออกมาเพื่อต้องการสื่อแต่นักแสดงละครวิทยุเราเรียกว่านักแสดงเนื่องจากว่าเป็นการแสดงอารมณ์ด้วยตัวของตัวเองนะครับเพื่อให้คนฟังแล้วอินไปกับละครได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจำเป็นต้องเรียกต้องใช้การแสดงไม่ว่าจะแสดงเสียงที่เปลี่ยนเสียงไปเป็นบุคลิกของคนคนหนึ่งแล้วแสดงอารมณ์ตลกสนุกเศร้าหัวเราะขำขันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันคือการแสดงเพราะฉะนั้นบุคลากรประเภทนี้เรียกว่านักแสดงละครวิทยุนะครับคนถัดมาเนี่ยเมื่อแสดงแล้วมันต้องมีการบันทึกเสียงนะครับเมื่อได้บทประพันธ์มานักแสดงซักซ้อมบทแล้วก็เข้าบันทึกเสียงเมื่อบันทึกเสียงเนี่ยก็จะต้องมีผู้บันทึกเสียงซึ่งผู้บันทึกเสียงเนี่ยอาจจะเป็นคนคนเดียวกับผู้ที่กำกับละครก็ได้นะครับจำเป็นต้องมีผู้กำกับเนื่องจากผู้กำกับเนี่ยจำเป็นจะต้องมาศึกษาฉากแต่ละฉากซึ่งบางทีนักแสดงเนี่ยแสดงได้ไม่ถ่องแท้หรือเข้าใจบทไม่ถ่องแท้ก็จำเป็นจะต้องมีการเทรนมีการให้อารมณ์จากผู้กำกับเพื่อให้ฉากนั้นเป็นฉากที่สมบูรณ์ตามที่ผู้ประพันธ์หรือผู้เขียนบทเขียนมานะครับก็คือบันทึกกับผู้กำกับอาจจะเป็นคนคนเดียวกันมันเป็นขั้นตอนถัดมานะครับแล้วสุดท้ายเมื่อได้บันทึกเสียงดิบมาเรียบร้อยแล้วคือผู้ที่ตัดต่อและใส่ซาวด์อย่างที่พูดถึงองค์ประกอบละครวิทยุไปแล้วนะครับคือมันมีเสียงดนตรีกับเสียงเอฟเฟกต์

ผู้ตัดต่อและสายสาวเนี่ยมีการใช้คำพูดมีการสนทนามีการบรรยายมาแล้วเนี่ยจำเป็นต้องใส่เสียงดนตรีเข้าไปและเสียงเอฟเฟกต์เพื่อให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆสมจริงเช่นอยู่ริมทะเลก็จะมีเสียงคลื่นทะเลขณะที่มีฝนตกฟ้าร้องอยู่นะครับก็จะมีเสียงฝนตกเสียงฟ้าร้องอยู่บนเขาอาจจะมีเสียงลมวิววิววิววิวแบบเนี่ยก็คือการแสดงของสถานที่นะครับมีเสียงเดินคือกำลังแสดงว่านักแสดงที่กำลังอยู่ในบทละครนั้นน่ะกำลังเดินอยู่หรือสตาร์ทรถมีเสียงขับรถอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกบุคลากรท่านที่5คือผู้ตัดต่อและสายสาวครับ

ำหรับหัวข้อถัดมานะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเทคนิคในการผลิตละครวิทยุเราจำเป็นจะต้องรู้จักการทำบทละครและการแสดงละครวิทยุซึ่งสองเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่กับสองบุคลากรคือผู้ประพันธ์กับผู้เขียนบทซึ่งเราถือเป็นหนึ่งบุคลากรนะครับแล้วก็บุคลากรถัดมาเนี่ยคือการแสดงละครวิทยุแล้วการแสดงละครวิทยุเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้กำกับด้วยนะครับคือการให้อารมณ์การติงอารมณ์แล้วก็การบิ้วอารมณ์ให้แก่นักแสดงละครวิทยุเรื่องของบทละครวิทยุเนี่ยมันกลับไปพูดถึงเรื่องของประเภทของละครวิทยุนะครับประเภทของละครวิทยุเนี่ยประเภทที่หนึ่งคือบทบรรยายถ้าเราเอาเรื่องมาจากนวนิยายมันก็ไม่ได้ยากที่มาทำเป็นบทละครวิทยุในแบบเนี่ยเป็นเสียงคิดเป็นเสียงเอ็กโคเช่นว่ามีตัวละครคนหนึ่งเดินเข้าไปในสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นอาคารสูงใหญ่แล้วก็อาคารสีอะไรเอ็กโคคิดแล้วก็บอกไปมีผู้คนมากมายหรือว่าที่นี่วังเวงมีผู้คนแทบจะไม่เห็นผู้คนเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นเป็นเสียงเอ็กโคแต่ถ้าเป็นเสียงบรรยายเป็นละครวิทยุประเภทสมจริงนะครับก็จะมีการสร้างฉากขึ้นมามีผู้คนขวักไขว่เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อคนซื้อของกันเยอะแยะแทบจะเดินชนกันก็อาจจะมีการสร้างฉากชนกันแล้วก็หันไปต่อว่านิดหน่อยแล้วก็มีเสียงผู้คนที่เป็นซาวประกอบอย่างนี้เนี่ยก็เป็นบทละครอีกประเภทหนึ่งนะครับเมื่อมาถึงนักแสดงละครวิทยุตัวนักแสดงละครวิทยุเนี่ยเมื่อได้บทละครวิทยุไปแล้วผู้กำกับเป็นคนที่จะระบุลงไปว่านักแสดงละครวิทยุเสียงเนี้ยควรจะให้คนไหนที่เป็นคนแสดงนะครับแล้วแสดงได้สมบทบาทกว่าเสียงมีเอกลักษณ์ที่เข้ากับตัวละครตัวนี้มากกว่าแล้วก็สามารถที่จะเล่นละครตัวนี้ได้โดยที่สามารถเรียนบุคลิกของตัวละครคนนี้ได้นะครับเช่นคนที่มีเสียงเพราะเสียงสวยๆเราอาจจะเลือกที่จะเป็นนางเอกก็ได้หรือว่ามีเสียงสวยเสียงเพราะเราสามารถที่จะคนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นเป็นตัวอิจฉาแต่หน้าตาดีได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเสน่ห์ของละครวิทยุนะครับว่าผู้ฟังสามารถที่จะจินตนาการเองได้ว่าคนหล่อคนสวยเป็นยังไงคนน่าเกลียดเป็นยังไงนะครับหรือว่าคนที่น่ากลัวเป็นยังไงนะครับแล้วนักแสดงละครวิทยุที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วก็ควรจะมีการได้ยินได้ฟังประสบการณ์การฟังการสนทนาของคนได้มากนะครับและแต่ละบุคลิกเพื่อที่จะเอาเข้ามาใส่ในตัวละครที่ตัวเองจะได้ถูกสร้างบทบาทให้เล่นเป็นนักแสดงละครวิทยุได้ครับครับเรื่องของที่จะต้องดูต่อไปเนี่ยคือเรื่องของคุณสมบัติของละครวิทยุที่ดีนะครับแล้วก็ซึ่งคุณสมบัติของละครวิทยุที่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆองค์ประกอบที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงสนทนาเสียงบรรยายเสียงดนตรีเสียงเอฟเฟกต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบทละครและนักแสดงละครวิทยุนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าจะให้ละครวิทยุเป็นละครวิทยุที่ดีได้นะครับมันมีหัวใจของมันอยู่คือหัวใจของละครวิทยุมันมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยก็คือการสร้างจินตนาการให้เป็นภาพเราสามารถที่จะสร้างจินตนาการอะไรก็ได้เป็นจินตนาการของความเศร้าแล้วสร้างมาเป็นภาพความเศร้าที่

ความเศร้าที่เกิดจากอะไรแล้วสร้างภาพขึ้นมาเมื่อสร้างภาพเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็คือสร้างจินตภาพนั้นเนี่ยแปลออกมาให้เป็นขึ้นมากลายเป็นคนคนนี้เดินไปแล้วกดลิฟต์มีลิฟต์เปิดออกมาอันเนี้ยแค่เสียงก็พอไม่จำเป็นต้องมีคนพูดหรือมีเสียงคนพิมพ์คอมพิวเตอร์นะครับฟังปั๊บก็รู้เลยว่าเป็นกำลังพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการย่อไม่จำเป็นต้องมีการสนทนาพูดเพื่อให้คนเข้ามารู้นะครับหรือว่าถ้าเป็นละครพีเรียดนิดนึงนะครับเป็นประวัติศาสตร์มีเสียงคนมีเสียงม้าเดินแล้วก็มีเสียงม้าร้องหน่อยรู้แล้วว่ามีแล้วก็มีเสียงแซ่ฟาดลงไปนิดนึงนะครับทำให้รู้แล้วว่ามีคนกำลังขี่ม้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็เราสามารถจินตนาการเป็นเสียงได้แล้วเมื่อผู้ฟังเนี่ยเขารับเสียงนั้นไปแล้วเขาเข้าใจมันก็คือจินตนาการทางเสียงเนี่ยแล้วเขาไปสร้างภาพในจินตนาการของเขาเองก็กลายเป็นจินตนาการทางเสียงเนี่ยกลับไปเป็นจินตภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือเสน่ห์ของละครวิทยุเขาไปสร้างภาพของเขาเองเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าคนขี่ม้ามาเนี่ยเป็นม้าสีอะไรเขาไปสร้างของเขาเองเขาอาจจะเห็นว่าเป็นม้าสีน้ำตาลม้าสีขาวหรือเป็นม้าตัวใหญ่แค่ไหนคนขี่ม้ามาเป็นอะไรเป็นแต่งชุดอะไรสีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะถ้าแค่ต้องการขี่ม้าผ่านแต่ว่าถ้าต้องการให้เห็นภาพว่าคนคนนี้เป็นตัวเอกในละครก็อาจจะต้องมีการสร้างบทสนทนาเพิ่มเติมนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือละครวิทยุที่ดีมีบทที่ดีนะครับก็สามารถที่จะสื่อให้คนฟังได้นะครับผลลัพธ์มันก็คือมันจะบ่งบอกทั้งหมดนะครับว่าละครวิทยุอันนี้ดีไหมแล้วสุดท้ายละครวิทยุที่ดีเนี่ยคือละครทุกอย่างเนี่ยมันมีแน่นอนมันเป็นเบสิกของความบันเทิงแต่ทุกอย่างมันจะต้องใส่สาระลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสาระมากหรือน้อยแม้กระทั่ง 5% 10% มันก็คือสาระที่คนเมื่อฟังไปแล้วเสพความบันเทิงไปแล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมแล้วสามารถสะท้อนตัวเองได้ต่อให้เป็นละครประเภทดราม่านะครับก็ละครชีวิตสะท้อนตัวเองได้ว่าเมื่อชีวิตตัวเองเกิดอย่างนั้นจริงๆขึ้นมาเราจะทำยังไงเขาถึงเรียกว่าการสร้างละครเพื่อเป็นสะท้อนให้กับสังคมได้ดูได้รู้นะครับและเอาไปใช้กับชีวิตจริงไม่มีการลอกเลียนแบบจากละครนั่นเองนะครับทั้งหมดอันนี้เนี่ยก็คือสรุปข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็คือว่าไปถึงผู้ฟังแล้วเขาได้อะไรจากละครมันก็จะได้จากละครวิทยุที่ดีแล้วก็บทละครวิทยุที่ดีนั่นเองครับ

ครับหัวข้อสุดท้ายเนี่ยอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของการผลิตละครวิทยุคือขั้นตอนการผลิตละครวิทยุแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการใส่ซาวด์แล้วก็ผมจะเพิ่มเรื่องของเทคนิคการผลิตละครวิทยุให้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับก่อนที่เราจะรู้เรื่องของขั้นตอนการผลิตละครวิทยุเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้เรื่องของอุปกรณ์ในการผลิตละครวิทยุก่อนนะครับเรื่องบุคลากรเราได้พูดเรื่องบทละครเรื่องการแสดงพูดไปคร่าวๆนะครับการอุปกรณ์ในการผลิตละครวิทยุแน่นอนมันจะต้องมีไมโครโฟนนะครับมีเครื่องบันทึกเสียงซึ่งเครื่องบันทึกเสียงปัจจุบันเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์บันทึกเสียงกันซะส่วนใหญ่นะครับมีมิกเซอร์ที่ใช้จำนวนผู้แสดงละครวิทยุหรือนักแสดงละครวิทยุเนี่ยมีกี่คนไม่จำเป็นจะต้องมีเท่ากันหมดแต่จำนวนฉากเท่าที่เราดูเนี่ยในแต่ละฉากเนี่ยจำเป็นต้องใช้กี่คนจำนวนสูงสุดของละครวิทยุในเรื่องนั้นๆซึ่งนักแสดงละครวิทยุที่ดีเนี่ยควรจะได้หลายๆเสียงนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเทคนิคอีกในขั้นต่อไปนะครับ อย่างน้อยที่สุดไมโครโฟนที่จะต้องมีเนี่ยคือมี 4-6 ตัวนะครับในฉากหนึ่งถ้าสมมุติว่าตัวละครอยู่แค่2ตัวละครก็ไม่เป็นไรมันก็ใช้ไมโครโฟนแค่2ตัวหรือบางคนที่เก่งๆเนี่ยก็จะเล่น1ตัวละครเนี่ยเล่นเป็น2คนพูดโต้ตอบกันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าฉากที่ใช้คนสูงๆเลยเนี่ยมีอาจจะมีเป็น10ตัวละครก็ได้เช่นมีคนคนหนึ่งกำลังพูด

ชุมชนอยู่ซึ่งชุมชนมีการโต้กลับนะครับก็จะมีเสียงคนนู้นเสียงคนนี้เสียงคนนั้นโต้กลับมันก็จะมีหลากหลายเสียงซึ่งอาจจะมีถึง10เสียงที่เราต้องการให้ฟังแล้วมันเกิดความหลากหลายรู้สึกว่าอยู่ในชุมชนที่มีคนฟังเยอะๆมีคนพูดเป็นเสียงหลัก1คนไมโครโฟนอีกสัก 4-5 ตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นแต่ละคนที่นั่งอยู่ในฉากโดยที่เราไม่จำเป็นต้องคัดเพื่อมาสต็อปไว้ก่อนแล้วให้อีกคนเข้ามาพูดนะครับให้ฉากมันสมูทไปเลยเดินไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไมโครโฟนที่มีอย่างน้อยเนี่ยมี 4-6 ตัวขึ้นไปนะครับรถมิกเซอร์เนี่ยที่ใช้ต่อเข้ากับไมโครโฟนเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีอย่างน้อย6ช่องนะครับส่วนช่องที่จะต้องใส่ดนตรีใส่ซาวอย่างที่สมัยก่อนมีการผลิตละครวิทยุไปแล้วก็ใส่ดนตรีใส่เสียงเอฟเฟคไปด้วยเนี่ยก็คงไม่จำเป็นแล้วเพราะการใส่เสียงเอฟเฟคใส่เสียงดนตรีทีหลังที่เราสามารถที่จะมิกดังเบาขึ้นอยู่กับเสียงของคนพูดแล้วก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตัวละครเนี่ยไปใส่ซาวทีหลังมันจะแนบเนียนกว่านะครับเพราะฉะนั้นพอมีมิกเซอร์มีไมโครโฟนเนี่ยมันมีข้อแนะนำอีกนิดหนึ่งนะครับคือมันมีไมโครโฟนอยู่2ประเภทประเภทที่1เนี่ยเป็นแบบไดนามิกไมโครโฟนนะครับซึ่งมันจะหูตึงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือไมค์คอนเดนเซอร์ซึ่งไมค์คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนเนี่ยจะนิยมใช้กันในการจัดรายการวิทยุหรือว่าใช้บนเวทีมากกว่าที่จะใช้ไมค์ไดนามิกแต่ละความวิทยุถ้าผู้ผลิตยังไม่ค่อยชำนาญนะครับแนะนำว่าควรใช้เป็นไดนามิกไมโครโฟนมากกว่าคือมันหูตึงกว่ามีเสียงกระดาษนิดนึงมันก็ไม่เข้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยมีเสียงพลิกบทนิดเดียวเองไมค์มันเข้าไปละถ้านักแสดงละครวิทยุไม่ชำนาญเนี่ยพลิกเสียงพับทำให้ถ้าเป็นปกติมันสามารถตัดเสียงออกได้ในระหว่างคำพูดแต่ถ้าเสียงมันทับเข้าไปในคำพูดเนี่ยคนฟังก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าคนอื่นเนี่ยก็คืออุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของไฟล์มากกว่านะครับกับซอฟต์แวร์ในการบันทึกนะครับซอฟต์แวร์ก็มีซอฟต์แวร์มากมายในตลาดที่สามารถบันทึกเสียงได้แล้วก็สามารถแบ่งมาเป็นแทร็กที่จะเอาเสียงพูดวางไว้และเสียงเอฟเฟกต์กับเสียงดนตรีวางไว้ได้

เมื่อเรารู้อุปกรณ์แล้วเนี่ยเราก็มาพูดถึงขั้นตอนการผลิตละครวิทยุเมื่อเราได้เรื่องของละครวิทยุได้แนวของละครวิทยุมาแล้วควรอ่านให้จบทั้งเรื่องรู้ว่าทั้งเรื่องมีอะไรต้องใช้ดนตรีประเภทไหน อันดับแรกเนี่ยต้องเตรียมดนตรีก่อนนะครับแล้วก็เตรียมซาวด์เอฟเฟคที่จะมาใช้ในการตัดต่อแล้วมาจำแนกตัวละครว่าเราจำเป็นจะต้องมีนักแสดงกี่คนถึงจะพอแล้วเมื่อมีนักแสดงกี่คนมาแล้วเนี่ยเรากำหนดบทบาทให้แต่ละคนเข้าไปนักแสดงละครวิทยุที่ดีเนี่ยต้องเล่นละครวิทยุได้ไม่ต่ำกว่า3เสียง3เสียงเป็นเบสิกที่มนุษย์ทุกคนสามารถทำได้คือสามารถที่จะเล่นเสียงสูงได้พูดจาเสียงสูงภาษาไทยเป็นภาษาดนตรีมันจะมีเรนจ์ของมันอยู่พูดเสียงสูงอยู่ในเรนจ์บนแล้วก็พูดเสียงกลางๆคือเสียงที่เราคุยปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ในเรนจ์ของกลางๆตรงนี้นะครับแล้วพูดเสียงต่ำสามเสียงนี้เป็นเบสิกที่จำเป็นจะต้องนักแสดงละครวิทยุทุกคนต้องเล่นได้แล้วมีการเปลี่ยนเสียงกลมๆเสียงบุคลิกเสียงคนแก่เสียงแผบเสียงสั่นเสียงห่อลิ้นเป็นคนแก่เคี้ยวหมากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตีแตกไปอีกถ้าสามารถที่จะนักแสดงละครวิทยุสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงได้สัก 4-5 เสียงแล้วมาแบ่งสูงกลางต่ำมันก็จะมีสามารถเล่นละครวิทยุได้ถึง15เสียง18เสียงหรือ20กว่าเสียงใน1คนที่เป็นมืออาชีพที่ชำนาญแล้วนะครับแต่ในเบื้องต้นฝึก3เสียงให้ได้แล้วถูกจำแนกให้ไปเล่นบทไหนคนๆนึงเนี่ยถ้าเล่นละครวิทยุได้แค่เสียงเดียวเนี่ยละครวิทยุเรื่องนั้นรับรองได้ว่าไม่คุ้มแน่นะครับเพราะฉะนั้น1คนต้องสามารถเล่นได้หลายๆเสียงแล้วมาเล่นละครวิทยุเมื่อมีการแจกแจงบทละครไปแล้วมีการเตรียมซาวด์เอฟเฟคมีการเตรียมดนตรีไปแล้วเนี่ยต่อไปนักแสดงละครวิทยุเมื่อได้บทก็ต้องมาซักซ้อมทำบทละครวิทยุแล้วเป็นการบันทึกเสียง

0: มันจะเสียความรู้สึกที่เขาจะได้กับอารมณ์ของละครนั้นๆเนี่ยเสียงปุ๊บอันนี้ต้องตัดเสียงถ้าเป็นไมโครโฟนไดนามิกที่ดูดเสียงทุกอย่างจะได้เสียงได้ยินเสียงน้ำลายดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะพวกนี้ก็ต้องเอามาชำระมาตัดให้หมดมีการปิดข้อผิดพลาดตรงที่มีเสียงกระดาษเสียงกระดาษตอนนี้ก็ต้องถูกตัดก่อนนะครับแล้วก็มีการพูดที่เว้นช่วงนานไปหรือว่าเว้นช่วงสั้นเกินไปการไม่แนบเนียนพวกนี้คือมาตัดเสียงดิบเรียกว่าชำระเสียงดิบนะครับพอชำระแล้วเนี่ยเรามาดูสถานที่คนตัดต่อนะครับสถานที่อยู่ที่ไหนมีสภาพแวดล้อมอะไรนะครับเป็นสถานที่ที่อยู่ในป่าก็จะมีเสียงนกเสียงลมเขาจะเอาซาวเสียงนกเสียงลมเนี่ยมาวางไว้ทั้งฉากนั้นเลยนะครับแล้วก็ปรับเสียงให้ดังเบาแล้วค่อยมาใส่เสียงเอฟเฟกต์เสียงเดินนะครับถ้าสมมุติว่าไปยิงนกตกปลาสมมุติไปยิงนกในป่าอย่างเงี้ยก็จะมีเสียงปืนดังแคกๆมีเสียงนกเสียงอะไรพวกเนี้ยก็คือมาใส่เสียงเอฟเฟกต์ไล่ๆตามไปเมื่อใส่เสียงเอฟเฟกต์สถานที่แล้วมาใส่เสียงเอฟเฟกต์การแสดงแอคชั่นนะครับการแสดงการกระทําของตัวละครในฉากประกอบกับเสียงพูดแล้วได้เกือบจะสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาใส่เสียงดนตรีลงไปได้นะครับซึ่งในละครนั้นๆเรามีการเตรียมเสียงดนตรีเอาไว้ว่าละครเรื่องนี้มีเศร้าเยอะไหมมีตื่นเต้นเยอะแค่ไหนนะครับมีการมีสนุกสนานแค่ไหนนะครับเลือกเสียงดนตรีเอามาใส่เพื่อทับอารมณ์เข้าไปอีกทำให้คนได้ฟังละครวิทยุแล้วมีรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมกับละครวิทยุมากขึ้นนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นขั้นตอนการผลิตเมื่อทำแต่ละฉากเสร็จเรียบร้อยนะครับเราดูว่าละครวิทยุในแต่ละครั้งที่เราออกอากาศทางวิทยุก็ตามหรือว่าไปออกทางโซเชียลมีเดียหรือทางไหนก็แล้วแต่นะครับละครวิทยุในแต่ละช่วงเนี่ย เราเอามาฉากแต่ละฉากมาประกอบกันแล้วได้เวลานานแค่ไหนนะครับเทคนิคที่สำคัญที่สุดในการผลิตละครวิทยุคือในแต่ละช่วงหรือในแต่ละเบรกหรือแม้แต่ในแต่ละตอนนะครับจำเป็นจะต้องสร้างความน่าติดตามให้กับละครวิทยุโดยดูเวลาให้เหมาะสมสมมุติเวลาที่จะออกอากาศ20นาทีเราตัดฉากไว้ทั้งหมด20นาทีมันสมมุติว่ามันได้แค่18นาทีเราแต่ว่าในตอนท้ายเนี่ยจะทิ้งช่วงเอาไว้เป็นช่วงคำถามเพื่อให้คนเกิดสงสัยแล้วอยากติดตามต่อในวันพรุ่งนี้18มันได้18นาทีนี้แต่ไม่พอหาช่วงแทรกดนตรีเพิ่มอีกสักช่วงละ10วิ20วิไปเรื่อยๆเพื่อให้ตอนท้ายเนี่ยมันไปจบช่วงที่เราต้องการแล้วคนก็จะอยากติดตามต่อเมื่อคนอยากติดตามต่อละครวิทยุเรื่องนี้สำเร็จแล้วครับ
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504-7777
2: การถ่ายทอดนอกสถานที่ซึ่งก็มีรายละเอียดเยอะแต่เอาแค่หลักๆก่อน4ประเด็นใหญ่ๆนะคะก็คือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในห้องส่งหรือว่าห้องบันทึกเสียงเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของผู้ฟังและเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งทั้ง4อย่างนี่นะคะทั้ง4ประเด็นเนี้ยมันก็จะมีความหนักเบาลดหลั่นกันไปในแต่ละเหตุการณ์นะคะอย่างเช่นรูปแรกเป็นพิธีเปิดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550นะคะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการถามว่าเข้าในข่ายไหนก็คือมีผลกระทบต่อผู้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจเป็นเหตุการณ์ที่แน่นอนไม่สามารถเอามาดำเนินการในห้องส่งหรือห้องบันทึกเสียงได้มีผลกระทบต่อผู้ฟังก็คือเป็นศูนย์ราชการหน่วยงานราชการต่างๆมาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนได้รับทราบว่าต่อไปจะติดต่อหน่วยงานก็ต้องมาติดต่อตรงนี้แล้วนะเพราะว่ามีการเปิดเป็นศูนย์ราชการรูปที่2เป็นการถ่ายทอดเสียงพิธีเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะที่พุทธมณฑลซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะคะรูปที่3ขวามือสุดเนี่ยนะคะเป็นรูปการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอันนี้เป็นตึกสภาเก่านะคะก็คือมีผลเช่นสถานีวิทยุของรัฐสภาหรือของวิทยุแห่งประเทศไทยนะคะก็จะถ่ายทอดตั้งแต่ต้นจนจบเราจะมีคลื่นโดยเฉพาะแต่ว่าบางสถานีต้องการมีส่วนร่วมในสังคมเป็นส่วนหนึ่งนะคะอาจจะรายงานเฉพาะผลการลงประชามติหรือว่าผลการอภิปรายหลังจากเสร็จสิ้นแล้วนะคะวาระ1วาระ2สรุปทีเดียวเลยเนื่องจากว่าเขามีรายงานรายการประจำของเขาอยู่ค่ะความสำคัญของการถ่ายทอดนอกสถานที่ต่อสถานีอย่างที่บอกนักศึกษาไปเมื่อสักครู่นะคะว่าการเป็นส่วนร่วมของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเช่นในพื้นที่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะอาจจะเป็นการถ่ายทอดเสียงแห่เทียนพรรษาซึ่งเป็นกิจกรรมในท้องถิ่นนะคะก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่สนใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสถานีนะคะประชาชนได้รับฟังเหตุการณ์สดๆซึ่งลักษณะเด่นของการถ่ายทอดนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทันเหตุการณ์การให้ความเป็นจริงซึ่งก็เป็นการนำเสนอในเวลาเดียวกับเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นบุคคลจริงเกิดเป็นเสียงของบุคคลจริงที่ให้ข่าวนะคะเสียงของแหล่งข่าวอย่างเช่นการแถลงของการแถลงผลอะไรสักอย่างหนึ่งของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งปัจจุบันมันก็จะมีสื่อต่างๆที่เอามาพาดหัวในสื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะมีการบิดเบี้ยวไปบ้างแต่การฟังจากตัวผู้แถลงเลยจริงๆก็สรุปประเด็นได้เลยจริงๆไม่ต้องไปเชื่อข่าวเล่าข่าวลือที่ไหนอันนี้ให้ความเป็นจริงนะคะแล้วก็สร้างอารมณ์ความรู้สึกให้ความเป็นจริงด้านเวลาสถานที่ได้มีส่วนร่วมอย่างเช่นเหตุการณ์กิจกรรมประเพณีเรื่องของลอยกระทงมีการถ่ายทอดเสียงให้บรรยากาศของงานไปด้วยนะคะเขาคนฟังไม่สามารถไปร่วมในเหตุการณ์ได้แต่ก็ได้รับรู้ได้อารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่เอามาบอกว่าเป็นเรื่องของบุคคลจริงๆการได้ยินการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งอันนี้เป็นภารกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะแถลงที่ไหนเราตามนะคะแถลงที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเราก็แถลงสดไปต่างจังหวัดเราก็ตามไปแถลงก็คือฟังจากที่โฆษกแถลงเองเลยจริงๆหรือบางครั้งอันนี้จะอยู่ในหัวข้อต่อไปด้วยนะคะเรื่องของภาวะฉุกเฉินภาวะวิกฤตภาวะฉุกเฉินเราก็สามารถถ่ายทอดได้นะคะในเรื่องของการถ่ายทอดเสียงก็จะด้วยสถานการณ์ทางการเมืองรูปขวามือนะคะการใช้คลื่นวิทยุก็คือเครื่องส่งสัญญาณเชื่อมโยงกลับไปยังสถานีใช้คลื่นวิทยุนะคะก็คือใช้ทั้งสัญญาณดาวเทียมแล้วก็ยูลิงสัญญาณดาวเทียมเขาก็เป็นสัญญาณที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะส่วนในระดับของยูลิงก็จะในระดับภาคพื้นดินในระดับสายตาภาษาช่างเรียกอย่างนี้นะคะถ้าซิมการ์ดก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยนะคะอุปกรณ์ในการช่วยตัวนี้ค่ะใส่ซิมการ์ดเข้าไปนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตรูปทางขวามือนะคะทุกอย่างมารวมในมิกเซอร์แล้วก็ส่งเข้าในเครื่องนั้นจะเป็นเครื่องส่งนะคะเป็นเครื่องโคเด็กนะคะถ้าในการใช้สายก็แบบมี2 อย่างนะคะก็คือคุณภาพสูงเช่าคู่สายลีดไลน์ก็คือเป็นการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนข่ายสายทองแดงอ่ะนะคะคู่สายโทรศัพท์ซึ่งอันนี้ต้องมีการไปติดต่อเช่านะคะแล้วก็ใช้คู่สายโทรศัพท์ธรรมดาคุณภาพเสียงก็ฟังได้นะคะแต่อาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับการใช้แบบแรกนะคะก็คือเป็นการจบสิ่งที่ควรรู้ก่อนการถ่ายทอดเสียงแบบคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวลงรายละเอียดกันในตอนที่2นะคะ

ตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องของการวางแผนการถ่ายทอดนอกสถานที่แล้วนะคะก็คือมีทั้งต้องดูให้ครบถ้วนนะคะทั้งการวางแผนทางด้านรายการทางด้านเทคนิคแล้วก็ทางด้านบุคลากรการวางแผนการถ่ายทอดเสียงด้าน

รายการนั้นก็คือเรามาพิจารณากำหนดเหตุการณ์ที่จะถ่ายทอดแล้วก็วิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะถ่ายทอดรวมไปถึงการวางแผนการนะคะสำหรับการวางแผนการถ่ายทอดนอกสถานที่ด้านรายการนั้นเราก็จะมาดูมีการพิจารณาเหตุการณ์ที่จะถ่ายทอดซึ่งการผลิตรายการทุกรูปแบบนะคะก็จะมีการเริ่มต้นที่ประเด็นเนื้อหาของรายการนั่นก็คือว่าเหตุการณ์ที่จะถ่ายทอดนั้นเป็นตัวที่จะบอกเราได้นะคะว่าเนื้อหาของรายการนั้นจะเป็นไปในแนวทางไหนก็คือรู้ธรรมชาติของเหตุการณ์ก็จะนำไปสู่การนำเสนอเนื้อหาของรายการที่ชวนฟังเริ่มที่จะการเข้าใจเนื้อหาโดยที่เนื้อหานั้นก็ต้องสัมพันธ์กับ2ส่วนด้วยนะคะก็คือสัมพันธ์กับความต้องการของสถานีและความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งบางครั้งก็จะมีหน่วยเอกชนภาคหน่วยงานข้างนอกกันนะคะต้องการจะให้เราประชาสัมพันธ์งานให้ซึ่งก็ต้องดูว่าเข้ากับนโยบายของสถานีหรือเปล่านะคะซึ่งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากเรื่องของเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการในห้องส่งได้กระทบกับผู้ฟังมีผลกับผู้ฟังส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้วก็จะต้องมาดูด้วยว่าจุดยืนของคลื่นเรานั้นเป็นยังไงซึ่งจะเป็นตัวที่กำหนดทิศทางและภาพลักษณ์ของสถานีนะคะอย่างเช่นเป็นคลื่นกีฬาคลื่นศาสนาคลื่นสุขภาพแล้วก็ความสนใจของผู้ฟังก็ต้องรู้ว่าผู้ฟังของเรานั้นเป็นใครสมมุติเราเป็นคลื่นศาสนานะคะผู้ใช้บริการอาจจะมาบอกว่าขอใช้บริการสถานีของเราในการถ่ายทอดเสียงพิธีพุทธาภิเษกซึ่งเราเป็นคลื่นศาสนาอยู่แล้วถ้าดูโดยเผินๆก็น่าจะใช่แต่เราก็ต้องมาดูว่าพิธีนี้ใครจัดเพื่ออะไรหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของพุทธพาณิชย์ที่แอบแฝงอยู่เราสมควรที่จะถ่ายทอดหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่การพิจารณานะคะแล้วก็มาดูวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะถ่ายทอดเมื่อเราได้เรื่องที่จะถ่ายทอดแล้วปุ๊บเหตุการณ์ที่เราคิดว่าเนี่ยอันเนี้ยเราจะต้องออกไปดำเนินรายการนอกสถานที่แล้วถ่ายทอดกลับมายังสถานีเนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรยังไงที่ไหนเพื่อที่เราจะได้กำหนดรูปแบบของการถ่ายทอดให้มันชัดเจนมีความยุ่งยากซับซ้อนแค่ไหนนะคะแล้วก็ธรรมชาติของทีมธรรมชาติของเหตุการณ์ก็จะเป็นตัวกำหนดทีมผลิตด้วยอย่างเช่นคลื่นของเราเป็นคลื่นกีฬาแต่ผู้บรรยายทุกคนก็ไม่ได้ว่าจะชำนาญในกีฬาทุกประเภททุกชนิดกีฬานะคะก็ต้องดูว่าใครถนัดอันนี้ก็จะคือถนัดในกีฬาแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าเหตุการณ์นั้นๆเราจะกำหนดทีมผลิตผู้บรรยายคนไหนผู้เขียนบทคนไหนนะคะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ทีมทางเทคนิคนั้นก็จะเชี่ยวชาญไปทุกรูปแบบนะคะเพราะว่าจะใกล้เคียงกันอาจจะต่างกันที่ประสบการณ์ความซับซ้อนนะคะแล้วก็วางแผนเขียนบทคราวนี้มาดูการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ด้านเทคนิคในเรื่องของการวางแผนเมื่อกำหนดวิธีการถ่ายทอดเราไปดูสถานที่ถ่ายทอดนำไปสู่การวิเคราะห์ว่าจะต้องกำหนดวิธีแบบไหนเหมาะสมจะใช้คู่สายหรือจะใช้คลื่นวิทยุถ่ายทอดในภาวะปกติหรือภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนนะคะการเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ถ้าเป็นโรงแรมไปติดตั้งล่วงหน้าไม่ได้เพราะว่าเขามีค่าใช้จ่ายถ้าติดตั้งล่วงหน้าก็คือเสีย2วันนะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าจะใช้รูปแบบไหนคุณภาพเสียงเอาแบบพอใช้ได้ไหมหรือจะเอาแบบคู่สายแบบADSL นะคะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายสูงอันนี้ก็ต้องประสานล่วงหน้าหรือไปในท้องถิ่นทุรกันดารตามรูปนะคะไม่มีทั้งคู่สายก็อาจจะใช้คลื่นวิทยุสัญญาณดาวเทียมนะคะการในกรุงเทพเองอันนี้ภาพขวานะคะเป็นการแถลงผลงานรัฐบาลซึ่งก็ที่ทำเนียบรัฐบาลเองนั่นแหละค่ะก็คือแต่ว่าไม่ได้เป็นตึกนารีสโมสรแต่เป็นสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งก็ต้องพิจารณาอีกว่าใช้แบบไหนนะคะหรือในห้องประชุมจะใช้คู่สายธรรมดาหรือลีดไลน์ก็แล้วแต่ว่าต้องการคุณภาพเสียงแบบไหนนะคะมาที่การวางแผนด้านบุคลากรก็จะมีทั้งกลุ่มผู้ผลิตรายการและการควบคุมด้านเทคนิคนะคะผู้ผลิตรายการนั้นก็มีทั้งโปรดิวเซอร์ผู้เขียนบทผู้บรรยายผู้ประสานงานผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคซึ่งในความเป็นจริงนะคะสถานีแต่ละสถานีก็มักจะรวบเลยค่ะผู้ผลิตรายการผู้เขียนบทผู้บรรยายผู้ประสานงานก็อยู่ในคนคนเดียวกันนักศึกษาจะต้องไปอ่านดูนะคะว่าแต่ละหน้าที่นั้นทำอะไรผู้บรรยายก็สำคัญเป็นดวงตาให้ผู้ฟังเชื่อมโยงเหตุการณ์ผู้ประสานงานก็เพื่อให้งานราบรื่นส่วนผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคนะคะก็ต้องมีการวางแผนติดตั้งเครื่องมือก็ต้องเป็นคนที่มี

ประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะทีนี้การวางแผนผู้รับผิดชอบนะคะต้องมีความรู้ในเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้ก็พูดเกริ่นไปแล้วนะคะว่าเป็นคลื่นกีฬาจะจัดใครคลื่นทั่วไปคลื่นข่าวสารถ้าเป็นเรื่องของควรจะมีเสียงสนามหรือเสียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาร่วมด้วยไหมนะคะความสามารถในการร่วมทีมงานอันนี้ก็สำคัญมากทีเดียวนะคะไม่ถูกกันก็ไม่ดีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคือต้องมีความรอบรู้นะคะอย่างเช่นพระราชพิธีส่งน้ำบูรพาภิเษกอันนี้ถามว่าทำไมต้องใช้ผู้บรรยายหลายคนเพราะว่าข้อมูลเนื้อหามันเยอะเยอะมากเลยนะคะก็ต้องมีการเตรียมซึ่งในการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับจารีตประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมเนี่ยความรู้คุณจะต้องแน่นและมีเยอะนะคะ

แล้วมาถึงเรื่องของการเตรียมการถ่ายทอดนอกสถานที่ต้องมีการสำรวจสถานที่มีการประสานงานมีการเตรียมบทการถ่ายทอดเสียงเตรียมการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ด้านเทคนิคแล้วก็การประชุมซักซ้อมนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของการสำรวจสถานที่และการประสานงานการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่นะคะต้องมีการสำรวจสถานที่แล้วก็มีการประสานงานการถ่ายทอดเสียงค่ะการสำรวจสถานที่จะเป็นตัวที่ทำให้การทำงานการถ่ายทอดเสียงนั้นราบรื่นนะคะเพราะว่างานบางงานอย่างเช่นงานใหญ่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นเพียงหน่วยงานเดียวอาจจะมีหลายหน่วยงานที่รวมอยู่ทำงานอยู่ในพื้นที่นั้นอย่างเช่นตัวอย่างนะคะตอนงานไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่นะคะก็จะมีหลายจุดในแต่ละจุดก็จะมีหลายหน่วยงานอย่างตัวอย่างรูปซ้ายมือด้านบนนะคะที่ราบ11ที่ราบ11เนี่ยก็จะมีทั้งหน่วยพยาบาลหน่วยลงทะเบียนหน่วยนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยเวลาเราไปดูสถานที่เราจะได้รู้ว่ามีหน่วยงานไหนอยู่กับเราบ้างนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเขาจัดให้เราอยู่ใกล้กับหน่วยลงทะเบียนอย่างเนี้ยมันก็อาจจะจ๊อกแจ๊กจอแจเราก็อาจจะขอขยับไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีเสียงรบกวนอาจจะอยู่ใกล้กับหน่วยพยาบาลหรืออื่นๆนะคะก็แล้วแต่แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเขาจะได้รับรู้ว่ามีเราอยู่ตรงนั้นการไปวางคู่สายหรือการไปวางอุปกรณ์ถ่ายทอดเสียงก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยมีผู้คนจำนวนมากนะคะปลอดภัยทั้งผู้ที่มาร่วมงานด้วยนะคะการรูปกลางนี่ก็คือไปสำรวจสถานที่ในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนะคะโดยขบวนพยุหยาตราชลมารคนะคะหน่วยงานเขาจัดนัดสื่อมวลชนหรือนัดหน่วยงานอื่นๆไปดูสถานที่ก็ต้องไปพร้อมกับเขาถ้าพลาดนี่คือตกขบวนเลยนะคะการไปประสานงานหรือตามเก็บงานทีหลังจะยุ่งยากมากหรือรูปร่างนะคะกระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมนานาชาติก็จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่การจะทำอะไรก็ต้องมีการชี้จุดที่ชัดเจนนะคะแล้วเราก็ต้องรู้ขนบธรรมเนียมอะไรบางอย่างของแต่ละหน่วยงานด้วยส่วนรูปล่างขวามืออันนี้เป็นรูปตอนดำเนินงานแต่ถามว่า

มันบันเทิงสาระซึ่งการเตรียมบทก็จะแตกต่างกันไปให้สอดคล้องกับกิจกรรมเนื้อหานะคะแล้วก็กลุ่มผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมที่จะถ่ายทอดนะคะภาษาเป็นส่วนสำคัญมากถ้าเป็นเรื่องทั่วไปนะคะภาษาก็ไม่ควรจะวิชาการมากนักก็ให้นุ่มนวลน่าฟังลีลาการนำเสนอก็ขึ้นอยู่กับหน้างานนะคะองค์ประกอบของการเขียนบทนะคะก็คือเริ่มต้นก็ทำตามธรรมเนียมนะคะก็ต้องมีบอกว่าสถานีความถี่แล้วก็ทีมผลิตช่วงเวลาที่ออกอากาศบทบาทหน้าที่เนื้อหาซึ่งบอกแล้วว่าเป็นตัวที่จะบอกให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะรูปแบบบทการถ่ายทอดเสียงเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบคร่าวๆนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลสนับสนุนไว้สำหรับเป็นแผน1แผน2ถ้าเหตุการณ์ยืดเยื้อข้อมูลตรงไหนมาซัพพอร์ตนะคะข้อมูลถ้าเหตุการณ์ยืดเยื้อข้อมูลตรงไหนที่จะมาประกอบหรือถ้ากรณีที่เหตุการณ์สั้นๆเราก็ต้องมีไว้ทั้ง2แบบนะคะเนื้อหาข้อมูลแล้วก็ถ้าเกิดเยอะนะคะก็อย่าลืมว่าให้ทำเครื่องหมายไว้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพื่อที่เราจะได้สะดวกในการที่เปิดดูไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาแล้วก็สับสนนะคะหยิบไม่ถูกข้อมูลเยอะหยิบไม่ถูกก็ไม่มีประโยชน์นะคะทำเครื่องหมายไว้จะได้หยิบได้สะดวกค่ะการเตรียมการถ่ายทอดเสียงด้านเทคนิคการเตรียมการอุปกรณ์หลักทั้งแบบใช้สายกับไม่ใช้สายเนี่ยก็จะต่างกันตรงที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณนะคะอุปกรณ์ส่งสัญญาณก็จะต่างกันตามรูปนะคะอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการถ่ายทอดเสียงซึ่งเหมือนกันทั้งใช้คลื่นวิทยุแล้วก็ใช้สายก็คือไมโครโฟนซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นไฟฟ้านะคะก็แล้วแต่ว่าจะใช้ลักษณะไมโครโฟนแบบไหนเรื่องของวัสดุกรองลมขาตั้งแล้วก็เครื่องผสมเสียงมาจากแหล่งเสียงต่างๆเพราะว่าในการถ่ายทอดเสียงมันไม่ได้มีเฉพาะเสียงบรรยายอย่างเดียวอาจจะมีเสียงสนามเสียงการกล่าวรายงานของผู้จัดงานแล้วก็เสียงประธานนะคะก็ต้องดูให้ครบถ้วนอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทอดเสียงก็คือต้องมีทั้งเครื่องที่ใช้สำหรับฟังและทดสอบเสียงทางเทคนิคนะคะผู้บรรยายก็ต้องมีด้วยนะคะไว้รับฟังว่าตัวเองพูดอะไรไปด้วยแล้วก็กรณีที่มีหลายจุดก็ต้องไม่เกะกะต้องไม่กีดขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชพิธีต้องรู้จุดนะคะคราวนี้มาถึงเรื่องของการประชุมและซักซ้อมนะคะซึ่งก็มีแทรกทุกขั้นตอนมีแทรกทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่การกำหนดบางทีการกำหนดหัวข้อในการถ่ายทอดการกำหนดเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องประชุมกันก่อนว่าอะไรยังไงมีแทรกทุกระยะนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจภาพรวมของการถ่ายทอดเสียงยืนยันภาระหน้าที่การตรวจสอบติดตามงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะคะแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงยังไงการซักซ้อมก็เป็นทั้งซ้อมแห้งกับซ้อมกับไมโครโฟนซ้อมแห้งก็คือใช้กับงานที่ไม่ค่อยยุ่งยากมากนักนะคะเราก็มาซ้อมผู้บรรยายนู่นนั่นนี่ส่วนซ้อมกับไมโครโฟนโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้กับงานที่นานๆทำแล้วก็งานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนอย่างเช่นการถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินซึ่งมีหลายจุดระยะทางยาวนานมีการซ้อมเสมือนจริงในพื้นที่แต่ละพื้นที่หนึ่งช่างเทคนิคก็จะได้รู้ว่าเขามีข้อบกพร่องตรงไหนส่วนผู้บรรยายก็จะได้จับเวลาด้วยว่าไอ้ข้อมูลที่ตัวเองเตรียมไว้เนี่ยข้อมูลที่ทางบทเตรียมไว้ให้เนี่ยมันมากไปหรือน้อยไปถ้ามากไปเราควรจะย่อยังไงหรือควรจะมีแผน1แผน2ยังไงแต่ถ้ายาวถ้าน้อยไปเราควรจะเติมตรงไหนนะคะซึ่งแต่ละจุดก็จะได้รู้ด้วยว่าเอ้ยข้อมูลตรงเนี้ยไม่ล้ำกันแล้วก็ไม่ต้องมาเสียดายข้อมูลบางคนเลยจุดตัวเองไปแล้วเสียดายข้อมูลอ่านไปจนหมดก็จะไปกินของคนอื่นอันนี้สำคัญมากเลยทีเดียวนะคะ

นักศึกษาคะจากที่เราคุยกันในหน่วยที่12เรื่องของหลักและเทคนิคการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่นะคะคุยกันไปแล้วเรื่องของก่อนการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่การวางแผนการถ่ายทอดนอกสถานที่การเตรียมการถ่ายทอดนอกสถานที่มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วค่ะก็คือการดำเนินการถ่ายทอดนอกสถานที่ซึ่งก็จะมี3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือหลักการดำเนินการหลักการดำเนินงานถ่ายทอดนอกสถานที่แล้วก็หลักการถ่ายทอดนอกสถานที่

0: ทคนิคการถ่ายทอดนอกสถานะเรามาดูหลักในการดำเนินงานนะคะก็คือ 1. ต้องมีความพร้อมการตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติงานวันถึงวันจริงแล้วนะคะฝ่ายรายการนะคะก็ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูลประธานชื่อตำแหน่งบุคคลอย่างภาพที่นำมาประกอบนะคะก็คือการตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้าพื้นที่ในการถ่ายทอดเสียงภาพการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของช่วงเวลาจริงๆเลยเราไปถึงหน้างานก่อนนะคะต้องไปล่วงหน้าเพื่อไปเช็คข้อมูลเป็นพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลค่ะนะคะไปเช็คข้อมูลที่หน้างานนะคะรายละเอียดต่างๆที่เรามีอยู่ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่อย่างไรแล้วก็ใบฟอร์มัมไปหน้างานไปถึงก่อนเวลาด้วยเพื่อที่เราจะได้มีเวลาสัมภาษณ์ผู้ที่มาร่วมงานเก็บไว้เป็นข้อมูลไว้เป็นสีสันเล็กๆน้อยๆในการบรรยายให้มีชีวิตชีวานะคะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะน่าฟังแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆการดำเนินงานถ่ายทอดก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ฝ่ายรายการก็เป็นไปตามบทกำหนดไว้เป๊ะๆใครทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะส่วนเทคนิคก็จะแตกต่างกันเฉพาะเรื่องของวิธีการเชื่อมโยงสัญญาณนะคะแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ดำเนินการไปนะคะการดำเนินการก็มี2ขั้นตอนนะคะก็คือจากจุดถ่ายทอดไปยังสถานีเสียงบรรยายเสียงสัมภาษณ์เสียงสนามการเอาเสียงต่างๆมารวมกันก็เป็นหน้าที่ของทางเทคนิคส่วนเนื้อหาที่จะให้มันกลมกลืนถ้าฟังก็เป็นเรื่องของผู้บรรยายนะคะก็ทำไปตามที่กำหนดไว้นะคะอาจจะมีเสียงของผู้ร่วมงานเข้ามาแจมด้วยนะคะเพื่อให้มันน่าฟังยิ่งขึ้นแล้วก็ระหว่างที่บรรยายถ้าเป็นงานสนามก็อาจจะมีเสียงสนามทางเทคนิคก็จะต้องเป็นผู้ที่กำหนดนะคะเป็นผู้ที่ฟังว่าเสียงสนามควรจะระดับเบามากน้อยแค่ไหนเสียงผู้บรรยายควรจะหนักมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็หลักในการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ก็น้ำเสียงไม่แข็งเป็นงานเป็นการเกินกว่าเหตุเข้ากับเหตุการณ์เป็นรูปธรรมในการนำเสนอวิทยุอย่าลืมว่าเราจะต้องเป็นสายตาถ้าเป็นทีวีแช่ภาพได้การรำการแสดงบนเวทีของเด็กของอะไรนะคะแต่วิทยุก็อาจจะต้องมีการบรรยายเกี่ยวกับการแต่งกายของนักแสดงมีชุดแล้วก็มีเสียงดนตรีประกอบนะคะการนำเสนอก็ให้หลากหลายใช้ภาษาอย่างมืออาชีพไม่ใช่ฟุ่มเฟือยไม่ใช่ว่าใช้คำฟุ่มเฟือยนะคะถ้าอะไรที่ไม่แม่นไม่รู้จริงอย่าพูดนะคะเอาปลอดภัยไว้ส่วนเทคนิคการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ถ้าก็แตกต่างกันไปตามประเภทของงานถ้าเป็นพระราชพิธีก็ต้องข้อมูลถูกต้องแม่นยำครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ภาษาก็ควรจะเป็นทางการแต่น้ำเสียงก็ควรจะน่าฟังคำราชาศัพท์ก็ควรจะถูกต้องนะคะไม่ใช่ควรคำราชาศัพท์ก็ต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกต้องนะคะกีฬาเกมประวัติเรื่องของทั้งประวัตินักกีฬาก็ประวัติการแข่งขันอะไรมีอะไรแทรกก็ให้น่าฟังแล้วก็สถานที่ก็ต้องถ้ามันมีเสียงรบเรียกว่าเป็นเสียงรบกวนหรือควรจะเป็นเสียงสนามอันนี้ก็แล้วแต่นะคะการอภิปรายประชุมสาระก็ต้องมีที่ไปที่มาและเรื่องของวัตถุประสงค์เรื่องของประวัติผู้ร่วมอภิปรายวิทยากรนะคะเพื่อความน่าเชื่อถือนะคะทราบกำหนดการระเบียบวาระการนำเสนอมีการสรุปเนื้อหาขมวดก่อนส่งกลับสถานีหรือว่าก่อนยุติการถ่ายทอดเสียงค่ะสำหรับหน่วยที่12หลักและเทคนิคการถ่ายทอดเสียงก็บรรยายมาครบแล้วนะคะทั้งเรื่องของก่อนการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่การวางแผนการถ่ายทอดนอกสถานที่การเตรียมการและการดำเนินการถ่ายทอดนอกสถานที่หวังว่านักศึกษาคงได้นำไปปรับใช้ในงานได้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประเมินผลนะคะซึ่งการประเมินผลเนี่ยนักศึกษาก็จะได้รับแบบกิจกรรมประเมินผลนะคะทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนแล้วก็มีกิจกรรมท้ายเรื่องนะคะซึ่งนักศึกษาควรจะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็ลองทำดูเพราะมีเฉลยนะคะส่วนการประเมินผลในภาพใหญ่นะคะในภาพใหญ่นั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องดูทั้งวัตถุประสงค์นะคะของหน่วยนะคะซึ่งในหน่วยนี้เราก็จะมีวัตถุประสงค์ใหญ่ๆเนี่ย3วัตถุประสงค์แล้วจากวัตถุประสงค์ตรงนั้นเนี่ยนั่นคือว่านักศึกษาจะได้รับความรู้อะไรบ้างจากหน่วยนี้จากวัตถุประสงค์แต่ละตอนนั้นนะคะซึ่งรวมเป็นภาพรวมของหน่วยก็จะแยกเป็นวัตถุประสงค์ในแต่ละเรื่องของตอนซึ่งในการประเมินผลนั้นคณาจารย์นะคะก็จะดูวัตถุประสงค์เป็นกรอบในการที่จะออกข้อสอบนะคะซึ่งเป็นการประเมินนักศึกษาว่านักศึกษาเนี่ยได้รับความรู้ไหมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างยกตัวอย่างนะคะในตอนที่ 7.1 นะคะเกี่ยวกับลักษณะของรายการสารคดีวัตถุประสงค์ของรายการสารคดีประเภทของรายการสารคดีและปัจจัยในการผลิตรายการสารคดีทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทางอาจารย์เนี่ยต้องการให้นักศึกษารู้เพราะฉะนั้นอย่างลักษณะของรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยอาจถามได้หรือประเมินคุณได้ว่าคุณเข้าใจไหมนะคะเพราะฉะนั้นคำถามก็อาจจะเป็นว่าข้อใดคือลักษณะสำคัญของรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงข้อ1มีเนื้อหาที่หลากหลายข้อ2นะคะมีเนื้อหามีเนื้อหาในรายการ2เนื้อหาข้อ3มีเนื้อหาในรายการเพียงเรื่องเดียวข้อ4มีเนื้อหาในรายการเพียงเรื่องเดียวและเจาะลึกลงรายละเอียดข้อ5ถูกทุกข้ออย่างนี้นะคะถ้านักศึกษาอ่านเนี่ยนักศึกษาจะรู้ว่ารายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี้ยนำเสนอด้วยเรื่องเพียงเรื่องเดียวไม่ใช่2หัวข้อหรือไม่ใช่หลายๆเรื่องเรื่องเดียวแล้วเป็นยังไงเรื่องเดียวแล้วก็เป็นเรื่องที่ลงรายละเอียดอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะตอบถูกว่าลักษณะของรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรอันนี้คือเราต้องจำก่อนนะคะจำเสร็จแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็จะตอบได้ถึงจะมีข้อสอบนะคะมีคำตอบลวงมาแต่เราจะจำได้ชัดเจนอย่างเช่นที่ลวงมาก็คือมีเรื่องเพียงเรื่องเดียวแต่อีกข้อหนึ่งถูกกว่ามีเรื่องเพียงเรื่องเดียวแล้วก็เจาะลึกนะมีรายละเอียดอย่างลึกซึ้งข้อนี้ตอบถูกนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการประเมินผลของเราหรืออย่างวัตถุประสงค์ของรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะเขาอาจจะถามว่าในการรณรงค์การใส่หน้ากากอนามัยนะคะเราจะทำเป็นสารคดีเราควรจะตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าอย่างไรนะคะข้อ1ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยข้อ2ให้ข่าวสารเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยข้อ3กระตุ้นให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยข้อ4เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะข้อ5ถูกทุกข้ออันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ได้แต่จริงๆส่วนใหญ่แล้วโครงการรณรงค์นี้ก็คือว่าเราต้องการกระตุ้นให้ทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ค่ะเป็นไปในลักษณะนี้ได้หรืออาจจะถาม

ตรงๆว่าวัตถุประสงค์ของการผลิตการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงมีวัตถุประสงค์ใดบ้างข้อ1การให้ข่าวสารข้อ2การให้ความรู้ข้อ3การให้ความบันเทิงข้อ4การโน้มน้าวชักจูงใจข้อ5ถูกทุกข้ออันนี้เราก็ตอบข้อ5ได้นะคะเพราะฉะนั้นในหน่วยนี้เนี่ยนะคะจะมีวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ3ตอนมีทั้งหมด8วัตถุประสงค์ข้อสอบเนี่ยก็จะออกหน่วยละ8ข้อเพราะฉะนั้นอาจารย์จะออกข้อสอบตามกรอบของวัตถุประสงค์แต่ถ้าเกิดหน่วยใดนะคะมีหลายตอนนะคะมีวัตถุประสงค์12ข้ออย่างไรก็ดีอาจารย์ก็จะเลือกตอบเลือกที่จะออกข้อสอบนะคะตามวัตถุประสงค์นั้นซึ่งอาจจะเป็น8ข้อจาก12ข้อเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ควรจะอ่านหนังสือนะคะให้ครบถ้วนแล้วก็ประเมินตัวเองนะคะว่าตัวเองได้มีความรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในแผนหน่วยแผนตอนไหมนะคะซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็จะสามารถที่จะทำการประเมินตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้ด้วยค่ะวิทยุนะคะประเภทบุคลากรแล้วก็ตอนที่ 10.2 ก็เป็นหลักการผลิตละครวิทยุตอนที่ 10.3 ก็จะเป็นเทคนิคการผลิตละครวิทยุนะคะในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างการประเมินเกี่ยวกับหลักการผลิตละครวิทยุนะคะในส่วนของข้อสอบโดยทั่วไปก็อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าผู้ออกข้อสอบก็จะดูวัตถุประสงค์ของเนื้อหานะคะในแต่ละเรื่องเราจะตั้งว่าเรื่องแต่ละเรื่องนั้นเรามีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรในส่วนของ10.2.1 นะคะการวางแผนและการเตรียมการผลิตละครวิทยุเนี่ยจะมีอยู่ใน2ส่วนก็คือส่วนที่ข้อควรคำนึงในการวางแผนผลิตละครวิทยุกับขั้นตอนในการวางแผนผลิตละครวิทยุซึ่งอาจารย์อาจจะเลือกเนื้อหาใดส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมาออกข้อสอบได้ในส่วนของปัจจัยนะคะปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนก่อนการวางแผนการผลิตละครวิทยุเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มผู้ฟังความยาวของรายการต่อคนนะคะจำนวนตอนที่ออกอากาศช่วงเวลาที่ออกอากาศเนื้อเรื่องและงบประมาณตรงนี้ก็ถามได้นะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นคำตอบซึ่งคำตอบเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะยกมาทั้ง 5-6 คำตอบนะคะหรืออาจจะรวมคำตอบข้อ5ข้อ6อยู่ในเรื่องเดียวกันอยู่ในข้อเดียวกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่ว่าปัจจัยที่เราจะต้องคำนึงถึงก่อนการวางแผนการผลิตละครวิทยุเนี่ยคือปัจจัยใดบ้างนะคะหรือว่าข้อใดไม่ใช่ปัจจัยหรือว่าไม่จำเป็นไม่ใช่ปัจจัยที่จำเป็นในการวางแผนในการผลิตละครวิทยุนะคะส่วนอีกข้อนึงที่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือขั้นตอนในการวางแผนการผลิตรายการละครวิทยุซึ่งเราก็อาจจะถามว่านะฮะขั้นตอนแรกของการวางแผนในการผลิตละครวิทยุคือขั้นตอนใดเราก็ใส่ไปทั้งหมดนักศึกษาก็จะต้องจำให้ได้ว่าขั้นตอนแรกคือขั้นตอนใดหรืออาจจะถามว่าขั้นตอนใดไม่ใช่ขั้นตอนการผลิตรายการละครวิทยุนะคะก็จะให้มาที่แตกต่างจากคำตอบนะคะอันนี้

การประเมินผลหน่วยที่12หลักและเทคนิคการถ่ายทอดนอกสถานที่สำหรับการประเมินผลในส่วนนี้นะคะถ้ามาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนี่ก็อาจจะไม่มีการฝึกปฏิบัติในส่วนนี้แต่เราจะมีการให้นักศึกษาไปทำกิจกรรมการรายงานข่าวนอกสถานที่นะคะทีนี้ในส่วนการ

ประเมินผลของการถ่ายทอดนอกสถานที่เนี้ยเราก็จะต้องดูผังของหน่วยนะคะจากหน่วยเราก็ลงมาเป็นตอนนะคะแต่ละตอนก็จะมีวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่องนะคะในหน่วยของหน่วยที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้นะคะสำหรับในหน่วยที่12ก็จะขอยกตัวอย่างการประเมินผลนะคะหรือการออกข้อสอบของอาจารย์นะคะของผู้เขียนในส่วนของยกตัวอย่างนะคะก็จะยกตัวอย่างในเรื่องที่ 12.2.3 การวางแผนการถ่ายทอดนอกสถานที่ด้านบุคลากรนะคะก็จะมีที่สำคัญก็คือการวางแผนกำหนดผู้รับผิดชอบในทีมถ่ายทอดนอกสถานที่ในทีมถ่ายทอดนอกสถานที่นี้ผู้รับผิดชอบควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะในการวางแผนตรงนี้นะคะอันดับแรกคือต้องมีความรู้ค่ะนอกจากต้องมีความรู้แล้วนะคะผู้ที่ไปถ่ายทอดนอกสถานที่เราก็จะต้องมีความสนใจและมีความถนัดรวมทั้งมีทักษะหรือมีความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะไปถ่ายทอดนอกสถานที่และนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ด้วยเพราะเราจะต้องประสานงานกับพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะคงจะเห็นภาพในเกี่ยวกับพิธีการที่สำคัญสำคัญนะคะในการถ่ายทอดนอกสถานที่ว่ามีผู้เกี่ยวข้องมากมายเพียงใดนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังจะต้องมีความน่าสนใจในการนำเสนอค่ะในความน่าสนใจในการนำเสนอนี้ก็จะต้องออกมาเป็นภาพของทีมงานนะคะแล้วก็มีความสามารถในการร่วมทีมงานอันนี้คือคำตอบนะคะสำหรับข้อที่เกี่ยวกับหลักการในการถ่ายทอดนอกสถานที่นะคะผู้ออกข้อสอบก็จะถามนักศึกษาได้ว่าหลักการสำคัญมีอะไรบ้างซึ่งอาจจะมีคำตอบที่ถูกต้องทุกข้อนะคะ4ข้อแล้วมีคำตอบสุดท้ายว่าถูกทุกข้อหรือมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะสำหรับหลักการถ่ายทอดนอกสถานที่นะคะก็จะมีคำตอบก็คือข้อ1การใช้เสียงพูดเสียงบรรยากาศและเสียงเพลงได้อย่างเหมาะสมข้อ2การลำดับเนื้อหาสู่ผู้ฟังนะคะทั้งภาพรวมของเนื้อหาและภาพย่อยของเนื้อหาข้อ3การสร้างและการถ่ายทอดบรรยากาศนะคะในส่วนนี้ก็คือการสร้างบรรยากาศหากเป็นรายการเพลงก็ต้องมีความเพลิดเพลินใจนะคะแล้วก็การถ่ายทอดบรรยากาศการถ่ายทอดบรรยากาศก็เป็นการสื่อให้ผู้ฟังได้รับทราบคำตอบข้อที่4ก็จะเป็นความเป็นรูปธรรมในการนำเสนอทุกข้อนะคะอาจจะมีเป็นข้อเดียวหรืออาจจะ4ใน5ข้อก็ได้

ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท

0: ญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขระวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า 80%

0: จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสานะครับคุณผู้ชมครับเสียงดนตรีนะครับนอกจากจะช่วยความเพลิดเพลินและสามารถเยียวยาจิตใจของผู้ฟังนอกจากนี้ยังบำบัดรักษาโรคทางด้านร่างกายได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาพบกับจิตอาสาท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคุณนิดหน่อยกัลยาสุภัทรวานิชจิตอาสาร้องเพลงสร้างสุขนำเสียงดนตรีมาบำบัดโรคให้กับผู้ป่วยรวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับฟังกันครับเส้นทางการเป็นจิตอาสาของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับไปติดตามกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะนิดหน่อยกัลยาสุภัทรวานิชค่ะเป็นนักดนตรีจิตอาสาเริ่มทำหน้าที่นี้ด้วยเริ่มเล่นเปียโนก่อนค่ะเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเล่นเปียโนเดี่ยวเล็กๆสั้นๆหลังจากนั้นก็พัฒนามาเป็นวงค่ะปัจจุบันเป็นวงคณะนักร้องชื่อเพลินอาสาค่ะเล่นเปียโนด้วยแล้วก็ร้องเพลงด้วยค่ะให้ความเพลิดเพลินและความสุขค่ะชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงก็คือตอนอายุ29นะคะลูก3ขวบสามีเสียชีวิตกระทันหันค่ะก็เลยเกิดความรู้สึกว่าชีวิตที่เหลืออยู่ฉันจะใช้ให้มีคุณค่าฉันรู้แล้วว่าคนเราเนี่ยความตายมาถึงในวันหนึ่งนะคะก็พอรู้แล้วก็พอศึกษามากขึ้นนะคะศึกษาตัวเองด้วยแล้วก็คิดหลายๆสิ่งก็ประกอบเป็นสรุปเป็นความคิดได้สั้นๆว่าชีวิตมีความหมายตรงที่ได้ใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ชีวิตทุกคนมีเวลาจำกัดฉันจะต้องตั้งใจว่าฉันจะใช้ชีวิตนี้อย่างมีความหมายอย่างดีที่สุดค่ะเท่าที่ทำได้แล้วก็จะมอบความสุขให้กับคนอื่นค่ะแรงบันดาลใจแรกนะคะเกิดจากความพยายามที่จะคลายทุกข์ให้ตัวเองค่ะค้นพบว่าความทุกข์ของตัวเองนั้นก็คือสิ่งที่ตัวเองประสบพบอยู่ใช่ไหมคะก็เราก็จะไม่หาทางออกแต่ที่จะให้ดีก็คือต้องออกไปให้ผู้อื่นมีความสุขนะคะไปมอบความสุขให้คนอื่นเป็นการคลายทุกข์ให้ตัวเองมอบสุขให้ท่านนะคะให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวค่ะคิดอย่างนี้ค่ะเลยไปช่วยเขาภาษาในโลกนี้นะคะมีมากมายหลายภาษาค่ะแต่เป็นภาษาที่สากลที่สุดนะคะก็คือเสียงดนตรีค่ะไม่ว่าชนชาติใดในโลกไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะภาษาอะไรก็ใช้ดนตรีค่ะเป็นภาษาสากลสื่อถึงความสุขได้ค่ะเหตุผลที่ไปเล่นให้ผู้ป่วยฟังนะคะเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยเปียโนในโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ยิ่งเล่นยิ่งรู้ว่าไปถูกที่ค่ะเพราะว่าเขาไม่สบายกายเขามาหาหมอเขารอหมอบางทีรอเป็นวันเป็นความทุกข์ไหมเป็นไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวที่ไม่สบายบางท่านต้องมีลูกมาลูกต้องลางานมามีญาติมามีค่าใช้จ่ายมีค่ารถแล้วมานั่งรอ

ช่วงเวลาที่เขารอคุณหมอในโรงพยาบาลเป็นทองที่เราจะกระตุ้นไม่ใช่เราร้องเพลงเพราะๆให้ฟังนะคะแต่เรากระตุ้นให้เขาไม่ลืมว่าในร่างกายที่เจ็บป่วยเนี่ยมีคนที่ยังสดใสนะคะมีเด็กน้อยน่ารักคนนั้นอยู่ในแต่ละกายของแต่ละท่านเราใช้โอกาสช่วงนี้นำความสุขโดยเล่นเปียโนให้ฟังร้องเพลงให้ฟังเพื่อให้กลับบ้านแล้วไปร้องเพลงให้ตัวเองฟังด้วยไม่ลืมว่าตัวเองก็เคยเติบโตมาแล้วก็มีเพลงเยอะแยะเลยที่ร้องได้ค่ะเลือกโรงพยาบาลเพราะเหตุผลนี้เลยค่ะคำจำกัดความของความสุขกับการเป็นผู้ให้นะคะง่ายมากค่ะให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวถึงเร็วด้วยพอเริ่มที่จะให้สุขกับคนอื่นนะคะความทุกข์ในใจที่เรารู้สึกว่าใหญ่โตมหาศาลจะคลายลงไปช่วยคนอื่นพ้นทุกข์ให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวค่ะ

0: มีอยู่วันเช้าวันนึงนะคะกำลังเล่นเปียโนอยู่เนี่ยสังเกตว่ามีคุณพ่อนะคะเข็นคุณลูกซึ่งอยู่ในเก้าอี้รถเข็นเนี่ยค่ะมาใกล้ๆปั๊บเราก็รีบถามฟังเพลงอะไรคะฟังเพลงอะไรคะอยากเล่นให้ฟังไงฮะเขาบอกอ๋อน้องเขาเรียนธรรมศาสตร์ก็เลยเล่นเพลงเลยเพลงยุงท้องเล่นเพลงธรรมศาสตร์รักกันนี่ฮะแล้วสักพักคุณพ่อก็เดินมาบอกว่าคุณน้องเนี่ยเขาไม่สบายเพราะว่าคือเราก็อยากจะถามแต่พ่อก็บอกเองเขาบอกคุณน้องไม่สบายเพราะว่าตอนเป็นหมอฝึกหัดจบหมอธรรมศาสตร์แล้วก็พอตอนฝึกหัดเนี่ยคุณน้องเขาไปฝึกหัดที่โรงพยาบาลนึงแล้วเขาไปติดจากเด็กอะฮะเด็กที่เป็นคนไข้มารักษาเนี่ยหมอหนุ่มคนนี้ไปใช้ทุนนะคะแล้วดันไปติดมาแล้วก็อาการหนักมากเลยคือสภาพจากที่เราเห็นนะคะตอนนั้นต้องบอกว่านับถือคุณพ่อคุณแม่มากที่รักษาเด็กเพราะหนุ่มคนนั้นหนุ่มน้อยคนนั้นนะคะสภาพร่างกายเนี่ยสีน้ำตาลเลยนะคะผมเนี่ยแบบนั่นแล้วตามตัวเนี่ยจะเป็นสะเก็ดแบบน้ำตาลขึ้นทั้งตัวเลยค่ะเราก็นึกใจว่าโอ้โหเนี่ยเรานับถือน้ำใจพ่อแม่นับถือน้ำใจพ่อแม่มากๆเลยที่แบบพาน้องมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคุณพ่อกระซิบบอกว่าคุณน้องเนี่ยอาการหนักแล้วก็รักษาอย่างมีความหวังนะคะคุณหมอหลายๆท่านก็เคยแนะนำว่าน่าจะปล่อยไปได้คุณพ่อไม่ยอมคุณพ่อไม่ถอดใจนะคะจนกระทั่งโอเคน้องก็ฟื้นจากโคม่าอะไรมาแล้วก็ที่ต้องรักษาคือหลายโรคมากเพราะติดโรคดิฉันเรียกศัพท์ทางการแพทย์ไม่ถูกนะคะปรากฏว่าคุณพ่อก็กระซิบบอกว่าคุณน้องเนี่ยเขาเคยเล่นเปียโนหรือเล่นอิเล็กโทรนประมาณรองแชมป์ประเทศไทยเลยนะคะเป็นแชมป์หรือรองแชมป์อ่ะเป็นเด็กโคราชที่เก่งอ่ะเด็กในราชสีมาเมื่อก่อนนี้ดิฉันก็เลยบอกมาเล่นอยากจะเล่าเป็นให้แบบว่าท่านฟังนะคะว่าคนที่ไม่สบายนะคะแล้วก็มีความทรงจำเนี่ยนะคะแล้วก็มันสามารถพลิกขึ้นมาได้นะคะพลิกขึ้นมาได้เลยด้วยเสียงดนตรีปรากฏว่าน้องที่ไม่สบายคนนั้นนะคะพอขึ้นมานั่งปั๊บนะคะมือนะคะมือเรียวสวยมากเลยแล้วเล่นเพลงคลาสสิกค่ะท่านขาจากคนไม่สบายนะคะเล่นเพลงคลาสสิกเล่นจนแบบเรียกว่าเพราะมากเลยคือเล่นแบบบรรยายแบบพังพังพังพังพังพังพังเลยนะคะปรากฏว่าน้องคนนั้นนะคะหลังจากวันนั้นแล้วดิฉันก็เป็นเพื่อนติดตามกันมาตลอดทุกวันนี้กลับไปเรียนแพทย์ค่ะท่านแล้วก็ไปวิ่งมาราธอนค่ะท่านอยากนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะหรืออยู่ที่ไหนในโลกนี้ถ้าฟังคลิปนี้นะคะให้ท่านนึกถึงความสุขที่ท่านได้จากเสียงดนตรีนะคะแล้วก็ท่านก็จะนำสิ่งนั้นกลับมาเป็นยารักษาตัวเองค่ะ You can heal yourself by music นะคะทุกๆจิตใจของเราทุกๆดวงจิตของทุกๆคนเนี่ยจะมีเพลงที่เรารู้จักดึงสิ่งนั้นมาเป็นกำลังใจให้ตัวเองก้าวต่อน้องคนนั้นย้ำนะคะตอนนี้ผิวพรรณที่เคยตกสะเก็ดสีน้ำตาลนะคะชมพูแล้วก็วิ่งมาราธอนแล้วค่ะนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับจากความฝันและแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นนักร้องนักดนตรีจิตอาสาใช้เวลาว่างจากงานประจำจากธุรกิจส่วนตัวครับมาเป็นนักร้องเล่นดนตรีมอบความสุขเหล่านี้ให้กับผู้คนทั่วไปมากกว่า10ปีแล้วล่ะครับทางนี้ก็ไปมอบความสุขให้ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีสวนโมกกรุงเทพมหานครรวมถึงสถานที่ต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับทางนี้ก็เพื่อมอบความสุขรวมถึงแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่พบเห็นครับ
0: ไปในสภาพแบบดูเหมือนชิวๆแต่ว่าเราซ้อมไปก่อนนะจังหวะเอาให้ครบนะเพลงหมู่ขึ้นมานะต้องมีเต้นแบบสะบัดบ๊อบกันบ้างโอ้เอาเต็มที่เลยแต่เรารู้ว่าเราไปให้ความสุขเราไปทำในสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นทุกคนรับผิดชอบตัวเองต้องซ้อมสนุก
2: เขามาใส่ใจเรา
0: ถ้าไม่ซ้อมก็เพลงหมู่เลยเพลงหมู่แล้วคนที่ร้องแบบว่าอาจจะร้องพ่องพ่องแพ่งๆให้เต้นเลยเป็นดาวเต้นสนุกฮะทุกคนมีหน้าที่หน้าเวที
2: เรียกว่าการเป็นจิตอาสาในครั้งแรกนี่คือมาตรงจุดเลย
0: ตรงจุดเลย
2: แล้วคือทำยาวนานมาตลอดเลยไหมฮะ
0: แล้วก็บางแคบ้านบางแคโอ้โหบ้านบางแคนี่จะเห็นแววตาของสาวน้อยของหนุ่มน้อยในร่างของคนอายุ80 90 100ปีมีตัวเด็กคนเล็กๆอ่ะแล้วพอเวลาฟังดนตรีเรานะไม่ตบมือมีความสุขพอเขานึกไปถึงเอาง่ายๆเพลงคุณล้วนควันทำเมื่อยางเขาเคสหน้าหนาวโอ้โหคิดเลยตัวเองอยู่คลองบางหลวงสมัยก่อนอย่างเงี้ยความสุขอย่างเงี้ยบ้านบางแคเนี่ยเราไปมอบความสุขให้แล้วรอบไหนถ้าไปเจอนักศึกษามาอาสานะโอ้จับมาเต้นเลยเมกะแดนเราก็เล่นเพลงเลยแล้วก็มีอีกที่นึงที่เคยไปคือทันตสถานพอเข้าไปแล้วเนี่ยเขาห้ามเอาอุปกรณ์อะไรเยอะเข้าไปเราก็ไปสดๆเลยตัวเรากับเปียโนมีไมโครโฟนเขาจัดให้ทำยังไงดีจัดกิจกรรมให้คนกลุ่มนี้ใช้ดนตรีนำดึงจากความไม่สบายกายไม่สบายใจในปกติเนี่ยให้เป็น ให้เป็นแบบว่าเลื่อนไหลไปกับเราก็เลยจัดเพลงรำวง
2: ครับ
0: ก็สนุกค่ะไปบ้านบางแคไปโรงพยาบาลรามานะคะแล้วก็ไปทันตสถานหญิงนะส่วนศรีราชนี่พี่ไปเล่นเปียโนอย่างเดียวยังไม่ได้เอาวงเมื่อก่อนนี่เคยเอาวงไปลงแล้วแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมันศรีราชยังไม่เปิดเวทีเต็มที่ค่ะ
2: จากที่ฟังนี่ก็คือไปซะส่วนใหญ่ที่เป็นหน่วยงานราชการแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วสถานที่อื่นๆมีอีกไหมฮะ
0: มีสวนโมกกรุงเทพค่ะสวนโมกกรุงเทพพี่จะไปเล่นประมาณเดือนละหนึ่งหนนะคะเดือนละหนึ่งหนเนี่ยตามโปรแกรมน่าจะเป็นทุกวันพุธแรกแต่ตอนหลังก็มีเลื่อนด้วยเหตุการณ์ต่างๆจะมีเลื่อนบ้างค่ะ
2: เห็นว่าไปหลายสถานที่อย่างนี้จัดเวลากันยังไงครับ
0: ถ้าไปเล่นเปียโนนี่พี่ก็ไปเลยคนเดียวสบายๆเปิดเปียโนปั๊บเล่นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวงดนตรีไปอย่างเงี้ยเป็นวงคณะนักร้องไปก็จะต้องไปดูว่าเวทีเขาจัดให้เราวันไหนอย่างที่รามาเนี่ยเขาจัดให้เราวันพฤหัสแรกของทุกเดือน
2: เห็นมีป้าย
0: ชื่อวงเพลินอาสาแล้วมาร่วมได้นะจ๊ะเต็มที่ค่ะ
2: ก็คือแบ่งเวลาเอาแล้วอย่างนี้จิตอาสาที่แบบว่าไม่ว่างหรือว่าบางคนว่างนี่สลับกันไปยังไงคร
0: ับคำถามนี้ดีมากค่ะคนทำจิตอาสาเนี่ยจะมีแบบว่าบางครั้งฉันอยากไปช่วยแต่ฉันไม่ว่างบางครั้งฉันว่างเวทีไม่เปิดใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นความลงตัวก็คือว่าถ้าท่านว่างท่านก็มาถ้าท่านซ้อมได้ท่านว่างท่านก็มาถ้าท่านไม่ว่างก็ท่านซ้อมอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวไปเจอกับเราหน้าเวทีก็ได้มีบางท่านนี่หน้าเวทีมีหลังไมค์มาเรามีเฟซบุ๊กไงฮะก็จะมีหลังไมค์มาเราก็จะบอกเขาว่าเอาเราอยากได้สเปคเพลงประมาณนี้เขาจะส่งคลิปมาให้ดูแล้วเราก็พอเราไปแสดงที่รามาเนี่ยเราจะเชิญเลยค่ะไม่งั้นทุกท่านไม่สามารถจัดเวลามาซ้อมมาในตรงกันไม่ได้เอาความสะดวกทั้งสองฝ่ายค่ะ
2: ก็คือทำด้วยความเต็มใจแล้วเราจะมีความสุขด้วยเนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่าให้มันเป็นบีบคั้นไปทำให้ตารางในชีวิตปกติมันยุ่งคนที่ทำจิตอาสาเนี่ยต้องแบ่งเวลาไม่ใช่ว่าต้องคือหมายความว่าแบ่งเวลาให้ดีเนี่ยจะสนุกมากแต่ถ้าเกิดว่าต้องบีบคั้นตัวเองต้องมีปัญหาจราจรต้องอะไรก็ไม่ควรทำ
2: ครับพูดถึงเรื่องปัญหาและอุปสรรคเนี่ยตั้งแต่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนว่ามีปัญหาอยู่แล้วมีปัญหาอะไรที่แบบว่าคิดว่าจัดการไม่ได้บ้างครับ
0: ปัญหาส่วนใหญ่จัดการได้ค่ะเพราะว่าเอาเนื้อแห่งปัญหามาดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลก อย่างเช่นตอนนี้เรามีปัญหาเลยนะคือเวทีมันมีเรื่องโควิดใช่ไหม
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวทีหลายที่เนี่ยจะปิดทำยังไงดีการร้องเพลงหรือการเล่นดนตรีมันเหมือนการออกกำลังกายเราก็จะต้องปลุกขวัญและกำลังใจนักร้องเราว่าอยู่บ้านอย่าลืมซ้อมนะคะอย่างเงี้ยต้องให้ซ้อมต้องให้ซ้อมแล้วก็เราก็จะแก้ปัญหาได้โดยการให้ทุกท่านซ้อมให้เรียบร้อยอยู่ที่บ้านยังรักษากิจกรรมให้แต่ละคนต้องไปดูแลตัวเองแต่ปัญหาที่เราจะเจอถ้าจะเจอนะคะนอกจากหนึ่งเวทีปิดนะคะอย่างอื่นที่ผ่านมาไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าส่วนใหญ่จิตอาสาไปว่าอะไรเขาพร้
2: อม
0: จอดรถยากหน่อยเขาก็โอเคนะฮะมาต้องมารอนานหน่อยเขาก็โอเคไม่มีปัญหาค่ะ
2: ครับในมุมมองของพี่นิดหน่อยครับ อยากทราบถึงในการเป็นจิตอาสาเนี่ยคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรจากส่วนนั้นบ้าง
0: โอ้อันนี้ต้องพูดว่ามันไดรฟ์จากชีวิตส่วนตัวเลยนะฮะคือพี่เนี่ยสามีเสียตอนลูก3ขวบแล้วก็เรียกว่าเป็นการลาจากกันแบบไม่มีคำบอกไม่มีวอร์นิ่งเลยแล้วก็เราอยู่ในวัยนั้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหนี่ไงความทุกข์ของเราเนี่ยมหาศาลเลยใช่ไหมฮะความทุกข์มหาศาลเลยเราจะผ่านทุกข์ไปได้ยังไงก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะแต่การที่อยู่กับความทุกข์อย่างพอดีอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าจะก้าวจากชีวิตที่มีความทุกข์เนี่ยไปมอบความสุขให้ผู้อื่นมันจะลืมเรื่องของเราไปเลยค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะเจือจางหายไปอะค่ะพูดง่ายก็คือว่าการไปทำจิตอาสาส่วนหนึ่งมาจากความรู้สึกว่าให้สุขนะให้สุขแก่ท่านนะคะให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตั
2: ว
0: แต่แทนที่จะมาโฟกัสชีวิตเราอัตตาเราไอ้นั่นไอ้นี้นอนมีแต่เรามีแต่คำว่าตัวกูของกูเนี่ยชีวิตมันไปต่อไม่ได้มันควรจะไปในลักษณะว่าเรามีความทุกข์ไหมคนอื่นเขามีเหมือนเราทำยังไงจะให้ความทุกข์เราคลายง่ายมากเลยอย่าใส่ใจกับความทุกข์ของเราให้ไปดูชาวบ้านเขาว่าเขาเป็นยังไงเขาอยากได้ความช่วยเหลือไหมอะไรอย่างเงี้ยดนตรีเป็นทางที่เป็นทางออกที่เป็นภาษาสากลพูดภาษาอะไรมาดนตรีก็ภาษาเดียวกันหมด
2: คือแบบว่าเมื่อเรามองโลกกว้างขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนอื่นอาจจะทุกข์มากกว่าเราก็ได้
0: จริงๆแล้วก็เอารู้จักที่อยากแนะนำคนทำจิตอาสานะมันมีข้อดีอย่างมากเลยคือตอนที่ว่าเวลาเราเนี่ยนะเราทำกิจกรรมจิตอาสาตัวเราก็จะเอาตัวเราไป expose กับสังคมไปมอบไปเป็นผู้ให้ความภูมิใจมันจะแหมหลั่งไหลอย่างนักร้องเรานะฮะหนุ่มใสวัยประมาณ80นะฮะนักสาวๆวัย70 17 15อะไรพวกเนี้ยเ เวลาเขาได้มาทำจิตอาสาเขาจะแต่งกายอย่างสุภาพสวยงามพร้อมจะให้ความสุขแปลว่าอะไรเขาเตรียมตัวเขาจากบ้านแล้วทั้งกายทั้งใจแค่นี้ก็สุขครึ่งทางแล้วแล้วพอไปเนี่ยเวลาร้องเพลงเนี่ยเวลาเรามองผู้ที่ฟังเรานะฮะมองเห็นในคนร่าง80 90ที่ไม่สบายเราเห็นเด็กตัวเล็กๆอายุ12เอาเลยร้องเพลงตั้งแต่นู้นสมัยก่อนสงครามหลังสงครามโลกร้องบางเพลงเราร้องได้ก็ร้องให้ฟังเนี่ยโอ้โหความสุขแค่นี้ก็สุขแล้วอย่ามัวแต่กุ้มใจกับเรื่องตัวเองเรามันแค่ตัวเล็กๆในโลกนี้เราเป็นฝุ่นของโลกอันกว้างใหญ่ทำยังไงจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ดีก็ต้องไปมอบความสุขให้สิ่งอื่นนะ
2: ใช่ครับ
0: ทำแล้วจะรู้สึกทุกข์น้อยลงไม่อยากมายุ่งกับตัวเราคนเดียวเนาะ
2: คือจากที่พูดคุยกับจิตอาสาหลายๆท่านมา บางคนเนี่ย เขาไม่ต้องการคำชมหรือการยินดีต่างๆเลย เขาโฟกัสเพียงว่าคนที่เรามอบหรือว่าการให้ไปเนี่ยเขามีความสุข เขาก็มีความสุขด้วย
0: แววตาคนนะแววตาคนนะเวลารอหมอซุ่มๆเนี่ยนั่งเก้าอี้รถเข็นนะแต่พอเราร้องเพลงแทนความในใจของเขาอย่างเช่นเราบอกว่าอันนี้นะเราจะร้องให้คุณตาไม่เรียกคุณตาเรียกคุณพี่เพลงอะไรมองเธอสาวเธอสวยฉันจึงต้องมองโอ้โหคุณตาต้องตบมือเลยสักพักลุกขึ้นมาเต้นได
2: ้
0: นะฮะแล้วก็แปลว่าจริงๆแล้วกายที่เจ็บป่วยเนี่ยแต่ในใจสามารถจะพลิกขึ้นมาได้โดยเสียงดนตรีแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้วเราชื่นใจมีความสุขหรือเจอสาวๆ70 80 90นั่งเป็นเลี้ยงเป็นแผงรอหมอเนี่ยนะเอาเพลงนี้เลยผู้หญิงที่สวยอย่างคุณทำบุญไว้ด้วยอะไรจึงสวยหน้าพิษสมัยโอ้โหเท่านั้นแหละกีตาร์ตบมือตบไม้ตบมือมีความสุข
2: ครับ
0: ทุกคนมีความอยากจะต่อสืบทอดจากความรักเนาะก็อยากจะมีส่วนไหนที่แตะแล้วตัวเองแฮปปี้มีความสุขยินดีให้ด้วยเสียงเพลง
2: เหมือนจิตอาสานี่เราเข้าถึงคนชมแล้วอย่างแท้จริงเลย
0: เวลาร้องอย่าเอาแต่ร้องที่เราชอบดูหน้างานแล้วถ้าหน้างานเนี่ยต้องเพลงนี้เลยตอนไปเล่นที่ทันสถานหญิงเนี่ยนะเน้นรำวงเลยเพราะรู้ว่ากิจกรรมเขามีจริงแต่กิจกรรมที่จะมาฮาแบบได้เต้นได้อะไรเนี่ยก็จะมีถามว่ามีไหมเขาก็มีแต่ทำไงดีจะสนุกจับรำวงแล้วกันเพราะว่าถ้ารำวงมันก็สากลเนาะแล้วก็แบบว่าไม่ต้องกระแทกตัวไปมาเลยก็รำวงห่างๆกันน่ารักมาก
2: ครับฐานแฟนคลับของคณะเนี่ยเป็นคนกลุ่มไหนครับจากที่ฟังดูเหมือนฐานอยู่ในระดับสูง
0: สวอยู่แล้ว
2: สว
0: นะคะก็แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปเล่นบ่อยที่โรงพยาบาลเนี่ยมันก็ต้องยอมรับเนาะว่าในโรงพยาบาลนี่ก็จะมีสวแต่ว่าที่เราอยากทำจริงๆเนี่ยนะทำยังไงก็ได้ที่ให้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลน่ะก็สามารถที่จะมาขอเพลงได้อะไรได้เราก็พยายามจะอัดคลิปบางครั้งสั้นๆเนี่ยส่งเข้าไปใน Facebookแต่เราก็ยังหาวิธีกระจายอยู่นะอยากให้หลายๆท่านน่ะที่อยู่ตามบ้านก็ตามนะฮะได้ฟังเพลงด้วยสนุกดีเพลงส่วนใหญ่สว
2: คือการจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเรียกว่ามันก็ต้องมีทุนสนับสนุนคราวนี้พี่นิดหน่อยเนี่ยคือรวบรวมทุนกันยังไงครับเพราะว่าทำมานานแล้วเหมือนกัน
0: ทุนเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่ได้เรียกเงินบริจาคเลยเพราะว่าพี่เอาเรียกว่ากำไรส่วนจากของการค้านะคะพี่เป็นเจ้าของธุรกิจค่ะพี่ทำพวกชุดยูนิฟอร์ม

0: พร้อมนะคะ
1: ครับ
0: ชุดยูนิฟอร์มแล้วก็ทำหลายๆสิ่งเป็นการค้าเล็กๆที่พี่ไม่ค่อยได้ใช้สตังค์ต้องบอกงี้พี่เป็นคนประหยัดมากเลยแล้วก็มีเงินบางส่วนเนี่ยพี่ก็แบ่งเป็นบัดเจ็ตเลยสำหรับการจะซื้อเครื่องดนตรีการอะไรแล้วก็เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วพี่ไปออกรายการหนึ่งได้สตังค์มาคุณวูดดี้รายการคุณวูดดี้ฮะนะฮะเขาก็ได้สตังค์มาส่วนหนึ่งโอ้โหส่วนนี้มาเลยก็มาซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะคะก็มาเป็นงบ
1: ครับ
0: ค่ะมาเป็นงบบริหารค่ะรถค่าเดินทางค่าอะไรมีเงินบริหารอยู่ไม่มากแต่ว่ามันก็คงจะใช้ไปเรื่อยๆเราก็ตั้งใจใช้ให้นานที่สุดเลย
1: ก็เรียกได้ว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้มีปัญหากับวงเนาะ
0: ไม่มีค่ะแล้วก็เรายังมีบริจาคให้กับกลุ่มคนที่ทำเหมือนเราอ่ะในต่างจังหวัดนะคะเราก็มีไปบริจาคให้เขาด้วยค่ะ
1: ครับสิ่งที่พี่นิดหน่อยอยากจะทำสิ่งพี่นิดหน่อยและคณะนะครับอยากจะทำในอนาคต
0: มันเป็นเรื่องของชนชั้นเขาเรียกไม่ใช่ชนชั้นเขาเรียกว่าช่วงอายุที่ต่างกันรอยต่อที่ต่างกันพี่อยากจะทำอะไรก็ได้ที่ได้คุยกับเด็กรุ่นใหม่อย่างเช่นอาจจะไปเปิดคลับเฮาส์เขียนเลยว่าใครมีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาป้าได
1: ้
0: หรือใครไม่เข้าใจอะไรบางเรื่องสำหรับอยากจะถามคนอายุเยอะๆ50อัพอย่างเงี้ยมาถามได้โอ้เด็กอาจจะมีคำถามเยอะเลย
1: กำลังจะถามครับว่าในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยการจัดสถานที่หรือว่าการออกไปเล่นดนตรีต่างๆอาจจะทำได้ยากคราวนี้มีวิธีการอื่นไหมที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือว่าทำให้การเกิดอย่างที่พูดไปเมื่อตอนต้นคือเปิดเวทีให้คนที่สนใจได้รู้จักเรามากขึ้นเนี่ยครับ
0: ตอนนี้ที่เราพยายามทำอยู่นะก็คือ Facebook เพลินอาสาเนี่ยค่ะคณะนักร้องจิตอาสาเพลินอาสาเนี่ยพยายามจะให้ท่านเสนอเพลงมาแล้วเป็นไปได้เนี่ยเราก็นัดนักดนตรีมาแล้วเราก็ร้องแล้วก็แพร่ออกไปคือไม่อยากให้ไปรอเวทีจริงถ้าเกิดว่าอันนี้ขออนุญาตเป็นสัมพันธ์เลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่ทางบ้านนะคะอากงอาม่าอากูอาเจกอากิมนะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะบอกลูกหลานนะคะว่าส่งเพลงมาเลยเดี๋ยวเล่นให้ฟังเพลงไหนเล่นไม่ได้ก็จะเนียนทำเป็นลืมไม่เล่นหรอก
1: แต่คือขอให้พูดคุยแล้วก็เข้ามาติดตามเราก่อนเนาะ
0: ที่ภูมิใจมากเลยก็คือมีน้องคนนึงเขาบอกว่าหนูโกรธกับแม่หนูทะเลาะ กับแม่แล้วหนูอะไม่รู้จะง้อแม่ยังไงหนูเอาเปียโนของพี่เปิดแม่ฟังแล้วดีไหมดีเพราะว่าพอแม่ฟังแล้วแม่ก็ร้องไห้หนูก็ร้องไห้เลยดีกัน
1: ครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่นิดหน่อยมากนะครับที่มามอบแรงบันดาลใจดีๆให้กับรายการของเราได้รับฟังนะครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

เสียงดนตรีบรรเลงขับกล่อมผสมผสานกับเสียงร้องอันไพเราะและนุ่มนวลนี้ทำให้ผมเคลิบเคลิ้มทุกครั้งและมีความสุขที่ได้ยินนะครับผลที่ได้ก็คือคนที่ได้รับฟังนี่มีความสุขและคนที่เล่นก็มีความสุขไปด้วยนั่นเองนะครับพบกับสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีครับ

ให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวถึงเร็วด้วยพอเริ่มที่จะให้สุขกับคนอื่นนะคะความทุกข์ในใจที่เรารู้สึกว่าใหญ่โตมหาศาลจะคลายลงไปช่วยคนอื่นพ้นทุกข์ให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวค่ะ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิด

0: การจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาผมรองศาสตราจารย์ดร.พิทักษ์ศรีสุใสวันนี้จะมาบรรยายหน่วยที่11การปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศชุดวิชา94462ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะครับชุดนี้นะครับก็มีนี่เป็นหน่วยท้ายๆของชุดวิชานี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติการในหน่วยที่11นะครับจะมีได้แบ่งออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับตอนแรกนะครับ 11.1 แนวคิดการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 11.2 การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศ 11.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ประเทศเป็นแหล่งผลิต 11.4 หลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรปฐมและสินค้าแปรรูปนะครับในตอนที่ 11.1 แนวคิดการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของความหมายขั้นตอนและประโยชน์ของการจัดการปฏิบัติการธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องทำเลที่ตั้งการวางแผนกำลังการผลิตการวางแผนผังและเรื่องที่3การออกแบบกระบวนการผลิตการออกแบบงานนะครับในเรื่องแรกนะครับความหมายนะครับความหมายของความหมายขั้นตอนและประโยชน์ของการจัดการปฏิบัติการธุรกิจการเกษตรนะครับระหว่างประเทศนั้นนะครับซึ่งเวลาเราพูดถึงการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเราจะหมายถึงการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรนะครับเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับตั้งแต่การผลิตหลังจากนั้นก็มาแปรรูปแปรรูปเสร็จก็เป็นการจัดจำหน่ายและก็การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับแล้วก็เพราะเป็นเรื่องระหว่างประเทศเราทำอย่างนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตนะครับลดต้นทุนแล้วก็การเข้าถึงตลาดใหม่ๆในต่างประเทศนะครับขั้นตอนนะครับในการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะครับ7ขั้นตอนนี้นะครับก็ประกอบด้วย1ก็คือการวิจัยตลาดและกลยุทธ์การเข้าตลาด2การสร้างความสัมพันธ์3การปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น4คือการปรับใช้กฎระเบียบนะครับแล้วก็5การจัดการความเสี่ยง6การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแล้วก็7การปฏิบัติที่ยั่งยืนนะครับจะเห็นว่าเราเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องจะเข้าตลาดยังไงนะครับขั้นตอนว่าต้องดูว่าในตลาดนั้นเขาต้องการสินค้าในตลาดระหว่างประเทศนะครับต้องการสินค้าเราหรือเปล่าสินค้าการเกษตรที่กำลังผลิตนะครับแล้วก็เรามีกลยุทธ์จะเข้าอย่างไรเสร็จแล้วเราต้องสร้างความสัมพันธ์นะครับกับผู้ซื้อนะครับหรือหน่วยงานกำกับดูแลนะครับเพื่อว่าสร้างความสัมพันธ์นี่สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับในระหว่างประเทศแล้วก็เวลาเราไปจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนั้นจะต้องไปจัดการที่ประเทศอื่นซึ่งต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นนั้นๆนะครับก็ต้องดูว่าเอ๊ท้องถิ่นนั้นเขามีลักษณะยังไงนะครับมีใช้กฎระเบียบยังไงมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างไรนะครับเมื่อเราดำเนินการตามขั้นตอนแล้วเราก็ดูซิประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับดับแรกละเมื่อประโยชน์ของการปฏิบัติการในธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนั้นแน่นอนเมื่อเราไปหาตลาดระหว่างประเทศด้านการเกษตรนะครับก็เป็นการขยายตลาดของเราเองแล้วก็สองก็คือการกระจายความเสี่ยงเราสามารถเลือกประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้นะครับซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงของเราซึ่งให้อยู่ที่ความการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยนะครับในข้อถัดไปคือความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับสิ่งนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะได้มีนวัตกรรมและการเรียนรู้นะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้จากทั่วโลกนะครับแล้วก็มาลำอันที่5ประโยชน์ลำดับที่5คือการเจริญเติบความเติบครับและสุดท้าย6ก็คือเรื่องความยั่งยืนอันนี้ในทุกวันนี้นะครับเรื่อง sustainable นะครับซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่กับธุรกิจนะครับความยั่งยืนเป็นเห็นร่วมกันทั่วโลกการดำเนินการต่างๆต้องมีความยั่งยืนระหว่างคนรุ่นปัจจุบันแล้วก็คนรุ่นในอนาคตนะครับนอกเหนือจากเรื่องการเลือกมีประโยชน์เรื่องความหมายนั้นแล้วนะครับเรื่องที่2นะครับในตอนที่1 นี้ก็คือการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับ

การวางแผนการผลิตกำลังการผลิตและการวางแผนผังนะครับการเลือกทำเลที่ตั้งเนี่ยสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีความสำคัญต่อการผลิตสินค้าการเกษตรระหว่างประเทศมากนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับก็คือ1ก็คือความใกล้ไกลกับแหล่งวัตถุดิบหรือผู้จัดหาวัตถุดิบนะครับเป็นซัพพลายเออร์ต่างๆนะครับที่เราที่เขาจัดหาให้เราซึ่งมันจะเกิดส่งผลต่อเรื่องต้นทุนการผลิตของเรานะครับแล้วก็2คือปัจจัยที่2คือสภาพภูมิอากาศและคุณภาพดินเราจะปลูกพืชต่างๆหรือเราต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับอาจจะมีเรื่องสภาพความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติต่างๆต้องคำนึงถึงเป็น climate นะครับ and soil quality นะครับแหล่งน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เราตัดสินใจเพราะน้ำต้องจำเป็นต้องใช้ในทางด้านการเกษตรแล้วก็เราต้องมีแรงงานที่มาช่วยในการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือแหล่งแรงงานเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับภาษีและสิ่งจูงใจภาษีนี้ทำให้เราตัดสินใจไปเลือกลงทุนนะครับเลือกผลิตที่ประเทศนั้นๆ นะครับหรือว่าตัดสินใจเปลี่ยนไปอีกประเทศหนึ่งเป็นสิ่งที่มีผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งนะครับในการวางแผนการผลิตนั้นนะครับก็มีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนะครับหนึ่งก็คือการประหยัดอันเนื่องจากขนาด economies of scale การประหยัดอันเนื่องจากขนาดนี้ก็หมายความว่าต้นทุนเฉลี่ยของเราต่อชิ้นต่อหน่วยนั้นต่ำกว่านะครับต่ำกว่าของคู่แข่งนี่นะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่เราจะวางแผนการผลิตว่าของเรานี้ต้นทุนต่ำกว่าคนอื่นไหมนะครับต้นทุนต่อชิ้นต่อหน่วยนะครับการปรับตัวแบบมีความยืดหยุ่น flexibility นะครับแล้วก็ปัจจัยที่3คือฤดูกาลและรูปแบบอื่นๆของการผลิตนะครับรวมทั้งเรื่องความต้องการสินค้าเกษตรของเราเป็นเรื่องว่ามีความแน่นอนไหมมีความผันผวนนะครับของอุปสงค์หรือเปล่านะครับ fluctuating demand นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายระดับหรือระดับเดียวนะครับก็นี่ทำให้เราตัดสินใจในเรื่องการวางแผนกำลังการผลิตนะครับในการวางแผนผังนะครับประเด็นที่3เรื่องการวางเป็นเรื่องการจัดวางแผนนะครับจัดวางตำแหน่งสิ่งต่างๆในพื้นที่หนึ่งนะครับเพื่ เราผลิตสินค้าเช่นการจัดเรียงเครื่องจักรในโรงงานนะครับการจัดวางสินค้าในร้านค้าหรือการจัดผังในออฟฟิศนะครับเวลาเราจะเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเราจะต้องวางตำแหน่งโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะครับจุดที่ผลิตอย่างไรนะครับเพื่อให้การทำงานหรือใช้พื้นที่นั้นเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเป็นเรื่องเลเยอร์นะครับองค์ประกอบของการวางแผนผังนั้นนะครับอันดับแรกเราก็ต้องวิเคราะห์การไหลของงานนะครับเป็น workflow analysis นะครับแล้วกำหนดพื้นที่นะครับ space allocation นะครับแล้วก็จัดเรียงอุปกรณ์เครื่องจักรพอเรากำหนดได้แล้วเรามาจัดเรียงว่าอุปกรณ์ชิ้นแรกควรจะอยู่ตำแหน่งนี้ชิ้นที่2ถัดไปชิ้นที่3คืออะไรนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือการวางแผนพื้นที่จัดเก็บ storageนะครับ planning นะครับแล้วถึงการออกแบบเส้นทางเดินเป็น pathway design ว่าเราเดินเราบังคับให้คนเดินตามทางถ้านักศึกษาเคยเดินตามซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าต่างๆจะเห็นว่าเขาบังคับให้เดินให้เราเดินนะครับเดินจากสินค้าชนิดหนึ่งไปอีกเส้นหนึ่งแล้วก็เราจะเดินออกไปสุดท้ายนะจนครบนะครับสินค้าที่เขากำหนดไว้นะครับและสุดท้ายคือการจัดการความปลอดภัยนะครับ safety management นะครับนี่คือการวางแผนผังนะครับซึ่งในการผลิตนะครับในเรื่องของสินค้าเกษตรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการวางแผนผังก็มีหลายประเภทนะครับมีตั้งแต่การวางตามกระบวนการนะครับเป็นการจัดตามหน้าที่นะครับกระบวนการหรือตามผลิตภัณฑ์นะครับหรือแบบผสมผสานก็ได้แล้วก็หรือตามกำหนดที่แน่นอนนะครับ fixed position นะครับทีนี้ในเรื่องการวางแผนผังแล้วเราก็มาสู่เรื่องการออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบงานนะครับซึ่งเราจะพบว่าในการออกแบบนี้จะมีองค์ประกอบ
จริงๆแล้วการออกแบบกระบวนการผลิตก็คือเราตั้งแต่เลือกปัจจัยนำเข้าปฏิบัติการและวิธีการเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าเป็นเรื่องของ process นะครับ process ตรงนี้เราจะออกแบบยังไงนะครับก็มีองค์ประกอบในการออกแบบนะครับ6องค์ประกอบด้วยกันนะครับ1ก็คือเราการวิเคราะห์และการวางแผนเราเริ่มต้นจากจุดแรกก่อนคือเราต้องวางแผนก่อนนะครับว่าเราจะมีกระบวนการผลิตเช่นไรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือกวัตถุดิบนะครับแล้วก็การจัดการทรัพยากรนะครับ resource management แล้วก็4ก็คือการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการนะครับเป็น process control and improvement นะครับแล้วก็การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวนะครับ post harvest นะครับ management แล้วก็6นะครับพอเราเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็มาดูซิว่าข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้างแล้วติดตามผลนะครับเป็นเรื่อง data management and monitoring นะครับทีนี้ในหลังจากนั้นเราก็จะมาดูซิว่าเราออกแบบงานยังไงเป็น job design ซึ่งเป็นการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละบุคคลนะครับตามสภาพแวดล้อมการทำงานด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดการของการปฏิบัติการเพื่อให้รู้ความต้องการทางด้านการผลิตและหน้าที่ของพนักงานเราออกแบบนี้นะครับเพื่อให้สำคัญนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเราคือความต้องการด้านการผลิตและหน้าที่ของพนักงานนะครับซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ6ประการนะครับประการแรกคือเราต้องกำหนดเนื้อของงานเป็น job นะครับเนื้อของงาน job content นะครับ2คือขอบเขตของงานเป็น job scope นะครับแล้วก็3คือความหลากหลายของทักษะนะครับ skill variety นะครับและ4คือความสำคัญของงาน task significance นะครับและ5ความอิสระในการทำงานสุดท้าย6คือการตอบรับและประเมินผลอันนี้คือ feedback นะครับตอนที่ 11.2 นะเราผ่านไปตอนแรกแล้วนะครับ 11.2 นี่เป็นเรื่องการจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจนะครับการเกษตรระหว่างประเทศมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือความสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโซ่อุปทานเรื่องที่2 11.2.2 คือกระบวนการของการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจการเกษตรและก็เรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องหลักการจัดการด้านจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเรื่องที่4นะครับก็คือหลักการนะครับจัดการด้านการผลิตและมาตรฐานนะครับความสำคัญและเป้าหมายของการจัดการโซ่อุปทานธุรกิจเกษตรเรื่องแรกนะครับเรามาดูนิยามของการจัดการโซ่อุปทานก่อนซึ่งก็หมายถึงการวางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมดเลยนะครับกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับจัดหาทรัพยากรการผลิตนะครับ sourcing นะครับการจัดซื้อจัดจ้างนะครับการแปลงสภาพวัตถุดิบสุดท้ายคือกิจกรรมการจัดการโลจิสติกนะครับเราจัดการทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมายอาจจะเป็นด้านการให้บริการลูกค้าเป้าหมายการลดความเสี่ยงและเป้าหมายด้านโลกาภิวัตน์นะครับซึ่งมีกระบวนการทั้งหมดอยู่8กระบวนการเป็นลูกโซ่เป็นโซ่เลยนะครับกระบวนการของการจัดการโซ่อุปทานเนี่ยเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกคือพยากรณ์ความต้องการสินค้าและบริการนะครับเป็น forecasting demand 2ก็คือการวางแผนการผลิตโดยรวมพอเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเรามาวางแผนการผลิตพอการผลิตเสร็จแล้วพอเราวางแผนแล้วเราก็เริ่มละจัดทำตารางการผลิตหลักนะครับเป็น master production scheduling นะครับเสร็จแล้วพอเราดูแล้วว่ามีตารางการผลิตหลักที่หลักก็คือสิ่งที่สำคัญจำเป็นที่สุดของการผลิตของเรานะครับแล้วข้อ4เราก็คราวนี้เราก็ไปหาวัตถุดิบหาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนะครับโดยเฉพาะวัตถุดิบนะครับเป็นการจัดซื้อแล้วก็พอจัดซื้อแล้วมาผลิตเลยครับเป็นกระบวนการที่5คือควบคุมการผลิตพอผลิตแล้วก็จะมีสินค้าที่เราเก็บไว้นะครับวัตถุดิบที่เราเก็บไว้กลายเป็น inventory นะครับสินค้าคงคลังนะครับพออันนี้เราได้ผลผลิตแล้วเราก็ไปกระจายสินค้า physical distribution แล้วก็สุดท้ายคือ
ลูกค้าเราจะเห็นว่ากระบวนการจัดการโซ่อุปทานนั้นเริ่มตั้งแต่ความต้องการของลูกค้าแล้วก็ไปจบที่ลูกค้านะครับนะครับ8กระบวนการด้วยกันซึ่งมีหลักการแรกเรามาดูเรื่องหลักการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับซึ่งการเราอาจจะต้องการจัดซื้อจัดหานี้เราต้องบริหารการจัดซื้อจัดหาด้วยการกำหนดกลยุทธ์นะครับซึ่งการกำหนดนี้เราเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์จากภายในองค์กรก่อนว่าองค์กรต้องการอะไรนะครับแล้วก็มากำหนดกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดหานะครับหลังจากนั้นจึงมากำหนดกลยุทธ์ในการร่วมดำเนินงานกับผู้จัดจำหน่ายอย่าลืมว่าเราไปจะซื้อจัดหาเนี่ยก็มีผู้จัดจำหน่ายจำหน่ายให้เราจะมีวางแผนร่วมกับเขาอย่างไรนะครับแล้วก็4ก็คือการวางกลยุทธ์เจรจาต่อรองนะครับซึ่งหลักการจัดการด้านการผลิตและมาตรฐานนี้นะครับเราจะพบว่ามีกระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องการผลิตนะครับด้วยมาตรฐานแรกคือมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO นะครับ 9001 นะครับกระบวนการเนี่ยเป็นการจัดวางระบบการบริหารงานเพื่อให้เป็นการประกันคุณภาพซึ่งทำให้เชื่อมั่นต่างๆว่ากระบวนการต่างๆที่เราผลิตสินค้านั้นได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับโดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานนะครับซึ่งมีข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการในการรับรองระบบการบริหารจัดการนี้นะครับ1ก็คือขอบข่าย2คือนิยาม3คือคุณสมบัติของผู้ยื่นขอ4คือการรับรอง5คือเงื่อนไขสำหรับผู้ได้รับการรับรอง6การติดตามผลและการตรวจประเมินใหม่7คือการลดขอบข่ายการพักใช้การคืนสิทธิ์และการเพิกถอนการรับรอง8การอุทธรณ์และร้องเรียน9การยกเลิกการรับรอง10คือการรักษาความลับเราจะเห็นว่าเริ่มตั้งแต่แรกๆเลยครับมีขอบข่ายนิยามจนสุดท้ายเป็นเรื่องของการรักษาความลับนี่คือมาตรฐานการบริหารคุณภาพ ISO นะครับ 9001 อันที่2นะครับเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบริหารธุรกิจนะครับ GAP นั่นเองเรียก GAP นะครับมาตรฐานด้านการจัดการการผลิตระดับฟาร์มซึ่งเป็นหลักการและข้อกำหนดสำหรับปฏิบัติในการจัดการฟาร์มนะครับซึ่งทำให้เกิดการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและมีการพัฒนาชนบทนะครับมาตรฐานนี้นะครับเรียกสั้นๆว่า GAP มาตรฐานที่2คือมาตรฐานด้านการจัดการผลิตระดับโรงงานก็แบ่งออกเป็นหลักปฏิบัตินะครับการผลิตที่ดีนะครับนะครับ Good Manufacturing Practice นะครับ GMPและก็2คือระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมนะครับปัจจัยนะครับอันนี้เป็นตอนที่3นะครับ 11.3 เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเทศนะครับเป็นแหล่งผลิตนะครับเรามีประเด็นสำคัญที่ในเรื่องในตอนนี้คือ1คือปัจจัยการผลิตเป็นปัจจัยด้านทรัพยากรการผลิตนะครับและ2คือปัจจัยด้านสิทธิพิเศษด้านตลาดและด้านทำเลที่ตั้งนะครับสำหรับปัจจัยด้านทรัพยากรการผลิตนะครับก็ตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับก็เราแบ่งออกเป็นปัจจัยการผลิต4ปัจจัยด้วยกันนะครับ1ก็คือที่ดิน2คือแรงงาน3คือทุน4ก็คือผู้ประกอบการเรานำปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมาผสมผสานมารวมกันกลายเป็นการผลิตสินค้าเกิดขึ้นนะครับเรามีที่ดินก็สามารถให้คนเช่าได้นะครับเราก็จ้างแรงงานคนมาผลิตสินค้าเรามีทุนนะครับเราก็แปลงสภาพไปนะครับไปซื้อเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับมาผลิตแล้วก็ตัวเราเองเป็นผู้ประกอบการนะครับส่วนปัจจัยอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของสิทธิพิเศษนะครับด้านการด้านตลาดและทำเลที่ตั้งนะครับอันดับแรกคือเรื่องระบบสิทธิพิเศษด้านทางภาษีศุลกากรนะครับเป็นการทั่วไปเราเรียกว่า GSP นะครับ Generalized System of Preferences นะครับแล้วก็2คือสิทธิพิเศษการลงทุนธุรกิจการเกษตรอื่นๆนะครับแล้วก็
สิทธิพิเศษอันที่3คือเราในประเทศไทยคือเราได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีซึ่ง BOI เขาจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเป็นการส่งเสริมการลงทุนนะครับ

อนที่ 11.4 11.4 นี้เป็นเรื่องของหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมและสินค้าแปรรูปนะครับซึ่งมีประเด็นสำคัญนะครับเรื่องสำคัญที่อยากให้นักศึกษาทราบก็คือว่าหนึ่งก็คือหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับซึ่งหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรปฐมนี้เราแบ่งออกเป็น5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกคือการจัดการฟาร์มอย่างยั่งยืนนะครับเป็น sustainable farm management นะครับ2คือเป็น quality control การควบคุมคุณภาพแล้วก็3ความปลอดภัยทางอาหารนะครับ food safety แล้วก็4นะครับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ human resource management และ5คือการจัดการความเสี่ยงนะครับซึ่งหลักการนี่เป็นสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับเราก็มีกระบวนการตั้งแต่1ถึง5นี่นะครับเราจะดูว่ามีการจัดการฟาร์มนั้นยั่งยืนไหมมีคุณภาพไหมมีความปลอดภัยไหมแล้วทรัพยากรมนุษย์อย่างไรเราเห็นเลยว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับในการปฏิบัติการนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติการของสินค้าเกษตรขั้นปฐมเพราะมีความเสี่ยงหลายอย่างนะครับเรามาดูองค์ประกอบนะครับองค์ประกอบของการของหลักการปฏิบัติการสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมมีทั้งหมด5องค์ประกอบด้วยกันนะครับองค์ประกอบแรกก็คือการวางแผนการผลิตนะครับเราเริ่มต้นนะครับ production planning เราจะต้องวางแผนก่อนนะครับวางแผนแล้วเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรในการผลิตเราก็เรียนเป็นเทคโนโลยี utilization นะครับเป็นเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็การจัดการน้ำและดินอย่าลืมว่าการเกษตรทุกอย่างเกี่ยวข้องกับน้ำและดินนะครับ water and soil management เราต้องมาจัดการนะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับการจัดการศัตรูพืชและโรคพืชนะครับและ5คือการจัดการหลังเก็บเกี่ยวนะครับ post harvest management นะครับซึ่งพอจัดการศัตรูพืชและโรคพืชเสร็จแล้วเราเก็บเกี่ยวเราก็มาดูหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะครับนี่คือองค์ประกอบสำคัญสำหรับหลักการปฏิบัติการสินค้าเกษตรขั้นปฐมนะครับส่วนในหลักการจัดการด้านการซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับสินค้าเกษตรขั้นปฐมอย่าลืมเราต้องซื้อปัจจัยการผลิตเพื่อมาผลิตนะครับอันดับแรกเราต้องวางแผนเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแล้วก็จัดการน้ำและดินนะครับแล้วก็จัดการจัดการศัตรูพืชและโรคพืชแล้วก็การจัดการหลังเก็บเกี่ยวนะครับส่วนการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับเราก็ต้องวางแผนความต้องการก่อนนะครับมี5องค์ประกอบนะครับเราจะจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตนะครับ2ก็คือเราต้องเลือกผู้ประเมินผู้ขายอย่าลืมซัพพลายเออร์มีจำนวนมากเราต้องมาประเมินว่าเขาสามารถจัดหาวัตถุดิบให้เราตามที่เราต้องการไหมนะครับแล้วก็เรามาจัดซื้อและเจรจาต่อรองนะครับ purchasing and negotiation นะครับก็คือเราจัดซื้อละตอนนี้นะครับซื้อปัจจัยการผลิตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นปลูกพืชก็พันธุ์พืชนะครับปุ๋ยต่างๆแล้วก็พอเราซื้อจากเขาเสร็จนะครับจากซัพพลายเออร์เสร็จเราก็ต้องบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์นะครับเป็นซัพพลายเออร์รีเลชั่นชิพแมเนจเมนต์แล้วก็สุดท้าย5คือการควบคุมคุณภาพนะครับเป็นควอลิตี้คอนโทรลนะครับซึ่งก็วัดปัจจัยการผลิตที่เราซื้อเนี่ยก็ต้องให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่เราต้องการนะครับสินค้าเกษตรขั้นปฐมนี้นะครับเราก็มีมาตรฐานมาตรฐานนั้นนะครับมีทั้งหมด5มาตรฐานด้วยกันนะครับเป็นมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรขั้นปฐมระหว่างประเทศนะครับมาตรฐานแรกคือ Global Gap นะครับ Gap นี่คือ Good Agricultural Practices นะครับ2คือ Organic Certification นะครับ3 ISO นะครับ 22,000 นะครับเป็น Food Safety Management System นะครับแล้วก็4 Fair Trade Certification นะครับแล้วก็5คือนะครับ RainforestAlliance Certification นะครับซึ่งมี5มาตรฐานนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าเกษตรขั้นปฐมระหว่างประเทศนะครับสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปเราก็มีหลักการปฏิบัติการนะครับสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับมี3ประเด็นที่เราต้องคำนึงถึงนะครับ1ก็คือ

หลักการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูป2คือหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและ3คือมาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับในการจัดการด้านการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปนั้นนะครับก็มีหลักการจัดการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนะครับคือเราใช้แนวคิดนะครับเรื่องการปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดนะครับ economic order quantity นะครับ3แนวทางและวิธีการในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งในเนื้อหานี้จะมีตัวอย่างให้นักศึกษาดูว่าตัวอย่างของการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสินค้าเกษตรแปรรูปนั้นมีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เรามีหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปซึ่งก็จะมีเราต้องพิจารณาถึงว่ามีองค์ประกอบของหลักการจัดการด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศนะครับแล้วก็แนวทางการปรับปรุงนะครับการจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปนะครับแล้วก็มีตัวอย่างนะครับนักศึกษาตัวอย่างการจัดการการผลิตสินค้าแปรรูปของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดปาชนนะครับในรายละเอียดในหน่วยที่11นี้นะครับมีตัวอย่างของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารนะครับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะครับมาตรฐานของสินค้ามาตรฐานสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศนะครับก็มีมาตรฐานที่สำคัญนะครับซึ่งสำหรับสินค้าเกษตรแปรรูประหว่างประเทศโดยตรงนะครับแล้วก็มีตัวอย่างเขาใช้มีเยอะนะครับนะเราจะให้ดูของบริษัทหนึ่งคือบริษัท Asian Alliance International จำกัดมหาชนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งแล้วก็มีองค์ประกอบของมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปที่เราต้องพิจารณาว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
3: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

ะค่ะต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่15นะคะ News Reading หรือว่าการอ่านข่าวนะคะของโมดูลนี้นะคะก็มีไว้ในวิชา Prose นะคะ Reading English Prose การอ่านร้อแก้วภาษาอังกฤษนะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้จักโครงสร้างของข่าวและเรื่องเล่าการเล่าเรื่องเนี่ยนะคะในประกอบในข่าวนะคะแล้วก็จะนำมาสู่เรื่องว่า controversial issues นะคะหรือประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคมเนี่ยนะคะนำเสนออย่างไรในข่าวค่ะNews as prose นะคะหรือว่าข่าวในฐานะที่เป็นรอยแก้วประเภทหนึ่งนะคะเป็นรอยแก้วประเภทที่นำมาจากเรื่องจริงความเป็นจริงนะคะแล้วก็ไม่ได้มีฉันทลักษณ์หรือว่ามีรูปแบบทางเสียงมีกลวิธีการนำเสนอที่ให้เกิด

ความสวยงามนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้คุณค่าจะอยู่ที่เป็นเรื่องของ non-fiction นะคะไม่ใช่เรื่องแต่งแต่เป็นคุณค่าจากความเป็นจริงนะคะเป็นการเสนอความเป็นจริงนะเป็นสิ่งที่ เราในฐานะผู้อ่านร้อยแก้วนะคะพึงจะต้องรู้จักและให้คุณค่าที่ว่าสิ่งเหล่านี้คือความจริงที่นำเสนอต่อสังคมนะคะครูขอยกนะคะquotation เล็กน้อยนะคะมาจากหนังสือเรื่องนะคะlanguage news นะคะของ Rears นะคะ the Nuta Rears นะคะ news นะคะมาจากคำละตินนะคะก็คือ nova นะคะสิ่งใหม่ๆนะคะ the news ในความหมายของปัจจุบันเนี่ยนะคะเติม s ด้วยเนี่ยนะคะก็คือเป็นข้อมูลข่าวสารเป็นข้อมูลข่าวสารแต่เป็นข่าวสารประเภทไหนล่ะสิ่งที่มีผลกระทบต่อคนมากมายเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่กระทบกับเราคนเดียวนะคะอาจจะไม่ใช่เป็นข่าวจะเป็น happening เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อคนหมู่มากอันนั้นจะเรียกว่า news นะคะทำให้เกิดนะคะคอนเซปต์ที่เรียกว่า newsworthiness หรือทำไมต้องเป็นข่าวแล้วคุณค่าอยู่ที่ไหนทำไมเป็นสิ่งที่เรียกว่า newsworthy หรือควรค่าแก่การทำข่าวจะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้เลยค่ะ impact นะคะว่า1 impact มีผลกระทบต่อวงกว้างขนาดไหนซึ่งผลกระทบนี้อาจจะเป็นผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมก็ได้นะคะต่อคนก็ได้ในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือเหมือนกับโมดูลที่แล้วคือเป็นมี global impact จึงจะเรียกว่าเป็น global issues นะคะต่อมาค่ะ proximity ความใกล้ความไกลตัวนะคะข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยสดๆร้อนๆย่อมมีคุณค่ากับคนไทยมากกว่าเรือล่มที่แอตแลนติกนะคะ timeliness นะคะความใหม่สดของข่าวค่ะก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะทำให้ข่าวนั้นมีคุณค่ามากน้อยขนาดไหนนะคะ prominence ยิ่งคนดังยิ่งชอบนะคะยิ่งคนดังยิ่งชอบหรือยิ่งเป็นประเด็นร้อนยิ่งชอบนะคะ those who are in the public eye of course attract more attention conflict หรือความขัดแย้งนะคะจะขัดแย้งกันในหนึ่งครอบครัวขัดแย้งระดับประเทศขัดแย้งระดับโลกแน่นอนย่อมทำให้เกิดความสนใจในวงที่ต่างกันนะคะ human interest ใครเป็นคนเสพข่าวก็คงจะมี species เดียวนะคะคือ humans นะคะดังนั้นเรื่องที่เป็นความสนใจของมนุษย์นะคะก็มักจะนะคะเป็นประเด็นที่นำเป็นข่าวได้อย่างดีเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วความแปลกนะคะไม่ว่าจะเป็นความใหม่ความแปลกความประหลาดความพิลึกนะคะ oddity หรือ bizarreness เนี่ยนะคะบางคนก็จะชอบนะคะอย่างข่าวตอนเช้าๆนะคะรายการเล่าข่าวเช้าก็มักจะมีองค์ประกอบนี้เพื่อดึงดูดให้สังคมสนใจนะคะข่าวที่จะต้องอยู่ในหน้าหนึ่งเป็น headlines นะคะมักจะมีองค์ประกอบแบบนี้ครบนะคะข่าวที่ได้รับความสนใจแตกต่างกันไปหรือมีองค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันไปก็จะเป็นประเด็นรองลงมาค่ะนะคะสิ่งเหล่านี้เรียกว่า newsworthiness นะคะรูปแบบการเขียนนะคะในศาสตร์ที่สนใจเกี่ยวกับข่าวโดยเฉพาะเนี่ยสามารถอ่านได้นะคะโดยใช้คำค้นว่า journalism นะคะ journalism หรือว่า news writing นะคะเป็นวิธีการมีวิธีการเขียนโดยเฉพาะเลยนะคะจะเรียบเรียงจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายคือให้ผู้อ่านนะคะได้รับทราบข้อมูลต่างๆอย่างกระชับฉับไวนะคะแล้วก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า A B C of news writing คือเป็นเรื่องพื้นฐานของการเขียนข่าวเลยพร้อมกับตัวอักษร A B C นั่นก็คือ accuracy รายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะคะ accuracy ความถูกต้องนะคะ brevity กระชับ and clarity แล้วก็ชัดเจนนะคะแม้ว่านะคะข้อจำกัดของข่าวจะไม่ได้อยู่แค่ในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์แล้วนะคะเป็นข้อเท็จจริงค่ะว่าอ่านคนอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษน้อยลงในหน้าสื่อพื้นที่ก็ยังมีจำกัดนะคะดังนั้นคอนเซ็ปต์นะคะหรือว่าแนวคิดที่อยู่ในการเขียนหนังสือพิมพ์นะคะตั้งแต่รุ่นที่ก่อตั้งสาขาวิชา journalism มาเนี่ยก็ยังจะใช้ได้อยู่นะคะแม้ว่าพื้นที่สื่อนั้นอาจจะให้มากให้น้อยหรือมีคลิกนะคะที่เราสามารถเรียบเรียงหรือเก็บ archive นะคะเรื่องเก่าๆเรามาร้อยเรียงเป็น digital footprint ได้เนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้ ABCs of New Rising ก็ยังคงอยู่นะคะนะคะ newsnew stories are usually written in two main structures. The first one is the inverted pyramid. นะคะ new structure หรือว่าโครงสร้างข่าวนั้นนะคะเขียนในสองแบบนะคะแบบแรกเลยคือพีระมิดคว่ำนะคะก็จะนำเอาขึ้นวรรคนำขึ้นมาก่อนหรือว่า the lead นะคะซึ่งครู

ครูจะอธิบายให้ฟังโดยละเอียดนะคะว่า lead คืออะไรเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะรู้จักว่า lead คือวรรคนำนะจะมีสิ่งที่เรียกว่า what when where why how เป็นใจความสำคัญทั้งหมดอยู่ในประโยคแรกประโยคนั้นนะคะซึ่งเป็นการเขียนที่ต้องฝึกพอสมควรนะคะจากนั้นในย่อหน้าต่อไปเรียกเป็นบอดี้นะคะก็จะเจาะทีละประเด็นลงมานะคะจนไปถึงจบซึ่งเป็นประเด็นใหม่หรือว่าประเด็นทิ้งท้ายนะคะหรือการสรุปนะคะหรือว่าเป็น extra information แต่จะเก็บไว้นิดเดียวค่ะไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มากนะคะถ้าเป็นข่าวดิจิทัลนะคะบอดตรงบอดี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดให้เราคลิกเข้าไปได้ดูเพิ่มค่ะแต่ยังคงใช้ลักษณะนี้นะคะพีระมิดความนะคะThe second structure in which news stories are written is the hourglass หรือนาฬิกาสายนั่นเองนะคะก็จะขึ้นด้วยวรรคนำแล้วค่ะแต่จะลักษณะว่ามีเรื่องที่กระจายแตกประเด็นออกนะคะเป็นการใช้ narratives นะคะเรื่องเล่าประกอบนะคะซึ่งองค์ประกอบของ narratives เนี่ยเราก็จะสามารถนำความรู้ที่เราอ่าน fiction นะคะอ่านเรื่องสั้นเนี่ยมาใช้ได้นะคะมีตัวละครได้บ้างเซตติ้งนะคะฉากนั้นฉากที่นี่ก็คืออาจจะเป็นครามซีนนะคะจะเป็นสถานที่เกิดอาชญากรรมเป็นเหตุตรงนั้นนะคะเหตุสลดเกิดตรงนั้นก็จะสามารถใช้ได้หมดมีผลกระทบต่อใครยังไงบ้างนะคะมีคอนฟลิกต์อะไรมี rising action exposition อย่างไรนะคะในข่าวนี้นะตัดป่าต่างๆนะคะศุลกากรก็ยังยึดseized นะคะได้เสมอเลยนะคะก้อนนี้เราเรียกส่วนนี้ว่า headline นะคะหรือว่าหัวข้อข่าวต่อมานะคะใครเป็นคนเขียนข่าวนี้นะคะสำนักข่าวอะไร new media outlet อะไรหรือถ้าเป็นข่าวดิจิทัลนะคะใครเป็นผู้เขียนบางทีเขาตรง byline เนี่ยนะคะส่วนที่2เรียกว่า byline เนี่ยนะคะเขาจะเขียนไว้เลยว่า updated on คือเป็นข่าวเก่าแต่มีเนื้อข่าวมาใหม่มีการอัปเดตเรื่อยๆนะคะ byline ส่วนนี้ก็ยังเกี่ยวข้องอยู่นะคะแม้ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ดิจิทัลก็ตามนะคะวรรคนำนะคะวรรคนำนี่แหละเป็นใจความสำคัญจะอ่านข่าวให้รู้เรื่องต้องอ่าน lead ให้รู้เรื่องนะคะLead captures the whole idea of the news stories. It gives you information about who did what, when, where, why, how. นะคะแล้วใน paragraph ต่อๆไปหรือว่า supporting paragraph หรือ body เนี่ยก็จะแตกออกมาเลยว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะไปจนถึง paragraph ที่เป็นปิดหรือว่า ending นะคะข่าวนี้นะคะข่าวนี้อยู่ในเขียนในโครงสร้างที่เป็นพีระมิดความนะคะโดยให้รายละเอียดอันดับแรกเลยในอยู่ในวรรคนำว่าใครทำอะไรนะคะศุลกากรยึดivory and pangolin scales ได้นะคะที่สนามบินสมุยนะคะที่สนามบินสมุยสุราษฎร์ธานีนะคะจากนั้นแต่ละพารากราฟก็บอกไปค่ะว่าสิ่งที่ยึดได้เข้าสู่ช่วงที่2นะคะจะเป็นเรื่อง language in the news นะคะเมื่อเราทราบเรื่องของ structure ไปแล้วนะคะส่วนต่างๆเป็นยังไงบ้างเราจะมาดูภาษาที่ใช้ในข่าวนะคะ อย่าลืมนะคะว่าการเขียนข่าวนั้นหรือว่า ABCs of news writing ก็จะมีเรื่องของ accuracy รายงานตามความถูกต้องนะคะ brevity ให้สั้นกระชับแล้วก็ต้อง clarity นะคะมีความชัดเจนนะคะแต่ว่านะคะอุดมการณ์ของหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะก็อาจจะต่างกันไปบางหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะอาจจะเน้นไปที่เรื่องของการสื่อข้อเท็จจริงและขายได้ดีนะคะบางหนังสือพิมพ์ก็จะมุ่งไปที่ commercial purposes อย่างเดียวเลยนะคะ some newspapers or news media outlets then focus mainly on commercial values so you know language in the news and tend to be sensational นะคะหรือว่าเป็นลักษณะข่าวที่เขาใช้ภาษาข่าวเนี่ยเร้าใจนะคะให้คนซื้อเยอะๆหรือคลิกเยอะๆนะคะในส่วนที่เป็นABCs of New Writing เนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องของความชัดเจนความถูกต้องนะคะความกระชับสั้นเนี่ยนะคะก็จะ เห็นได้บ่อยนะคะในเรื่องของการใช้ headlines นะคะแล้วก็เรื่องของการที่การใช้วรรคนำที่กระชับแล้วส่วนต่างๆเนี่ยนะคะก็จะ ค่อยๆดึงนะคะไอเดียลงมาจากตัว lead นะคะหรือว่า distribution of keywords and key concepts นะคะ from the headline from the lead นะคะถ่ายแล้วถ่ายที่สุดก็จะทำให้เราเห็นว่าเขาเอาเรื่องของ narratives เอาเรื่องเล่านี่นะคะมาประกอบข่าวได้อย่างไรนะคะในการพาดหัวข่าวหรือว่า headlines นะคะนักศึกษาที่เคยลงวิชา10111คงได้รับความรู้นี้แล้วมาส่วนหนึ่งนะคะอันนี้ในชุดวิชา prose ก็จะเป็นการขยำรวมถึงอธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าที่มาที่ไปของตารางเป็นอย่างไรนะคะลักษณะแรกเลยก็คือด้วยความที่เนื้อที่มีจำกัดค่ะ brevity นะคะ brevity ต้องเขียนให้กระชับดังนั้น articles and verb to be
plan to cut นั่นเองยังไม่เกิดแต่ว่าวางแผนว่าจะเกิดนะคะ

ต่อมานะคะถ้าใน headlines เราเห็น past participle อยู่ในตำแหน่งเป็นกริยาเนี่ยนะคะให้รู้ไว้เลยว่าเป็นตัวย่อของ passive voice ปกติโครงสร้าง passive voice คือต้องมี verb to be กับ past participle หรือที่เราเรียกกันว่า verb ช่องที่3นะคะถ้าเราเห็น verb ช่องที่3ตัวเดียวเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าหมายถึงว่าเป็น passive voice นะคะเช่น soul stalker jailed 40 years นะคะหมายถึงว่าคนที่แบบชอบเป็นสตอกเกอร์หรือว่าตามคนอื่นแล้วมันผิดกฎหมายล้ำเส้นไปอะค่ะนะคะคนนี้ is jailed นะคะคือถูกพิพากษาหรือ has been sentenced to 40 years นะคะสังเกตการใช้คำว่า jailed กับ sentenced to นะคะ sentenced to เช่น sentenced to death นะได้รับการพิพากษาให้ประหารชีวิตในกรณีนี้นะคะ has been sentenced to 40 years in jail นะคะหรือว่า 40 years imprisonment นะคะต่อมานะคะถ้าในหัวข้อข่าวนะคะเราเห็นมีคำแบบว่าเรียกร้องความสนใจดึงดูดจังเลยใช้คำที่หวือหวาแบบนั้นมีสีสันแบบนั้นนะคะให้พึงไว้เลยว่าเราในฐานะผู้อ่านก็มักจะคลิกดูซิว่าเป็นอย่างไรนะคะการผ่านหัวข้อข่าวแบบนี้มีบ่อยนะคะในสื่อที่มีค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นแท็บลอยด์นะคะเป็นหัวข้อสำนักพิมพ์นะคะหรือว่าแนวสื่อที่อาจจะอยากได้ยอดไลค์ยอดวิวหรือว่ายอดขายเยอะๆนะคะก็อาจจะมีการใช้ connotation นะคะความหมายแฝงนะคะอย่างเงี้ย butcher หมายถึงว่าเป็นการฆ่าสัตว์หั่นเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อเอามากินอย่างเงี้ยนะคะอย่างกรณีนี้นะคะก็หมายถึงสูติแพทย์นะคะสูติแพทย์ที่อาจจะเปิดคลินิกแล้วก็คือแอบทำแท้งค่ะทำแท้งแบบผิดกฎหมายอย่างเงี้ยนะคะก็ตือสื่อก็เรียกว่าโอ้ยเชือดนะคะหรือว่าคร่าชีวิตเงี้ยเป็นต้นนะคะพันอันนี้เราจะเจอบ่อยในวรรณคดีเลยนะคะพันคือการเล่นคำอันนี้ก็ในน่าสนใจแล้วก็น่ารักนะคะมีข่าวหรือว่ายักษ์ใหญ่นะคะ Starbucks Coffee เนี่ยนะคะนายใหญ่เนี่ยนะคะชูลส์เนี่ยลงตำแหน่งประธานาธิบดีข่าวว่ากันว่าอย่างนั้นแน่นนะคะนักศึกษาคงรู้จักกาแฟลาเต้ใช่ไหมคะลาเต้หรือว่ากาแฟลาเต้นะคะนี่ก็จะมีการพ้องกันค่ะระหว่าง a whole lot of problem นะคะหมายถึงว่าถ้านายใหญ่นะคะของ Starbucks มาลงการเมืองแล้วโอ้โหมีเรื่องปวดหัวแน่ๆเลยนะคะ Chules bring a whole lot of problem a whole lot of กับ a whole latte นะคะ with a whole lot of นะถ้าเราอ่านสำเนียงแบบ American English นะคะ a whole lot of problem ก็จะเป็นการพ้องเสียงเป็นการเล่นคำที่เหมาะเหม็งเลยทั้งเก็บเซนส์กาแฟด้วยแล้วก็ยังเก็บคำว่า a whole lot นะคะหรือว่ามันจะมีปัญหาปวดหัวมากมายนะคะการใช้การเล่นคำเนี่ยนะคะเราสามารถสรุปได้เป็นแคตตากรีกว้างๆว่าเป็น wordplay อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะ blend หรือผสมนะคะในรูปนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษค่ะบอริส จอห์นสันนะคะพนักท่านนี้ก็เป็นคนพูดที่อยู่เบื้องหลังนะคะการที่ดึงสหราชอาณาจักรออกจาก EU นะคะหรือที่เราเรียกว่า Brexit แต่ก็กลายเป็นมาตรการแนวคิดแนวทางของเขาซึ่งทำให้เขาเนี่ยต้องประสบกับชื่อที่ไม่ค่อยดีนักนะคะในการเมืองจึงมีการเล่นคำว่า Brexicuted นะคะเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองไปเลยนะคะมาจาก Execute นะคะคือแบบว่าตัดศีรษะไปเลยกับ Brexit blend กันว่า Brexicutedนะคะหรือจะเป็นอันนี้ข่าวนะคะที่อาจจะเป็นข่าวเก่านิดนึงแต่ก็ได้รับการมองว่าเป็นการพาดหัวข่าวที่มีสีสันพอสมควรนะคะจู่ๆนะคะศพไร้ศีรษะมามีคนเจอค่ะในบาบเรื่องผ้านะคะก็คือแบบว่า topless ก็คือไม่ได้ใส่เปลือยท่อนบนนะคะกับ headless นะคะมาเจอกันได้อย่างไรศพหัวขาดในที่ที่คนไม่ใส่เสื้อเนี่ยนะคะเมื่อเราเอนจอยนะคะหรือว่าสนุกกับการอ่าน headlines ไปแล้วนะคะเราก็อย่าลืมด้วยว่าเนื้อข่าวนั้นก็จะเป็นส่วนที่เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโลกสังคมโลกให้เราได้เหมือนกันนะคะวรรคแรกคือวรรคนำนะคะซึ่งจะบอกเราว่า who what when where why howในกรณีนี้นะคะดูจากหัวข้อข่าว Irish baby milk factories to close as China birth rate drops แล้วเรามาดูในวรรคนำเลยนะคะว่า Nestle นะคะ Nestle says it's closing a baby milk factory in Ireland because if falling Chinese birth rate has reduced demand for the product ในที่นี้ก็คือ baby milk นั่นเองนะคะคือโรงงานยักษ์ใหญ่ Nestle YF เนี่ยก็บอกว่าจะปิดโรง

ารนะในไอร์แลนด์นะคะคือประชากรจีนการเกิดลดลงสะเทือนถึงไอร์แลนด์เลยนะคะซึ่งก็ผลิตนมผงให้กับประเทศจีนนะคะที่ครูทำสีไว้ก็เพื่อให้นักศึกษาสังเกตว่าประเด็นต่อไปนี้แต่ละพารากราฟก็จะดึงออกมาโดยใช้คำที่ต่างกันแต่ก็โยงกลับไปได้ว่าหมายถึงสิ่งเดียวกันนะคะ close นี่ก็จะเจอนะว่าทั้งเป็น closure นะคะ the closure ตรงนี้อีก close อะไร close baby milk factory ซึ่งจะปรากฏอยู่ในสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เหตุก็เป็นเพราะแบบนี้ก็จะทำให้ตอบคำถามได้ว่าเป็น what when where why how ค่ะ

ังไทยนะคะก็จะเป็นเรื่องของการนำวิเคราะห์ดูนะคะว่าในข่าวที่นำเรื่องมาประกอบนะคะเรื่องเล่ามาประกอบเนี่ยอาจจะเป็นบทสัมภาษณ์หรือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยสำรวจในเชิงลึกต่อๆกันมาเนี่ยนะคะเวลาเขาเอาเรื่องมาประกอบในเนื้อข่าวเนี่ยนะคะข่าวมักจะอยู่ในโครงสร้างที่เป็น hourglass นะคะคือมีประเด็นข่าวข้างบนจากนั้นเป็นเรื่องเจาะลึกลงมานะคะซึ่งกรณีนี้เนี่ยจะมักจะเรียกว่า investigative journalism เป็นการเขียนข่าวเชิงวิเคราะห์นะคะต่อเนื่องกันมาไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำมันรั่วนะคะอีก10ปีต่อมามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาบ้างผลกระทบระยะใกล้ระยะยาวนะคะหรือในตัวอย่างนี้นะคะที่ครูนำมาเนี่ยในโมดูลนะคะก็คือเป็นเรื่องของการค้นพบตัวตนนะคะของcold case หรือว่าคดีที่ยังไขไม่ได้นะคะประมาณ60ปีมาแล้วนะคดีนี้เรียกว่า the boy in the box นะคะคือมีศพเด็กชายนะคะพบในเพนซิลเวเนียแล้วก็ฟิลาเดลเฟียนะคะแถวนานแล้วสะเทือนขวัญมากเพราะว่าไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นใครมีหลายทฤษฎีติดต่อกันมานะคะหัวข้อข่าวในเดือน December 2000ทวนี้เนี่ยนะคะมองไว้อย่างน่าสนใจมากเลยว่าเด็กคนนี้เป็นใครนะคะหัวข้อข่าวมักจะสื่อความคล้ายๆกันนะคะแต่มีสำนักข่าวหนึ่งนะคะเล่าเรื่องค่ะว่าตัวตนของ The Boy in the Box เนี่ยนะคะมาจากไหนเป็นอย่างไรนะคะเขาก็ยกตัวอย่างนะคะมานะคะคอนเซปต์ที่เราได้เรียนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นcharacters setting plot แล้วก็โทนนะคะจากในโมดูล90 11 12เนี่ยนะคะก็สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องได้เหมือนกันนะคะเพื่อเตือนสติแล้วว่าอันนี้มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงนะเขากำลังนำเสนอแบบนี้นะส่วนใดที่เราอารมณ์เกินไปหรือว่าอ่อนไหวเกินไปเราในฐานะผู้อ่านผู้เสพข่าวจะต้องพึงระวังนะคะคัดกรองแต่เรื่องที่เป็นจริงเนี่ยเป็นต้นนะคะ how an at home DNA kitHelped identify the boy in the box นะคะตั้งชื่อเรื่องเป็นกระบวนการเลยว่าได้ทำได้อย่างไรนะคะในข่าวส่วนแรกนะคะก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องนะคะให้เซตติ้งเราเห็นไหมคะว่าเป็นคริสต์มาสนะคะย้อนกลับไปปี2017ใครนะคะจัสตินทอมัสทำอะไรนะคะก็คือหาของขวัญนะคะให้แฟนขณะนั้นนะว่าเอาอันนี้ดีกว่าชุดตรวจ DNA นะคะแต่กลับเป็นว่าเขาเองเนี่ยแหละที่จะต้องมาตรวจเองนะเพราะว่าอาจจะ เลิกกันไปนะคะแล้วก็เสียไม่ได้เสียเงินไปแล้วก็เอามาตรวจของเราเองดีกว่านะคะการตรวจครั้งนี้นะคะทำให้เขารู้ว่า DNA ของเขาค่ะไปตรงกับ The Boy in the Box นะคะมีตำรวจโทรมานานสักพักหนึ่งนะคะบอกว่า เล่าให้ฟังว่า DNA ของคุณเนี่ยไปตรงกับDNA ของเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นคดียังแก้ไขไม่ได้นะคะเขาก็บอกว่าเด็กคนนี้นะคะน่าจะสืบเชื้อสายมาจากทางนี้ทางนี้ทีนี้เขาไปเห็นนามสกุลนะคะลองดูนะคะ I saw Zirelli and my mouth kind of hit the floor คืออ้าปากค้างเลยนะคะThomas said recognizing a close family name ก็คือเป็นญาติทางคุณแม่นามสกุล Zirelli กันเขาก็ฮะตกลงเด็กที่ตายไปโดยไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะน่าจะเกี่ยวดองกับเขาหรอนะคะทำให้เขาจากที่ตรวจเล่นๆเนี่ยก็กลายเป็นช่วยมีส่วนช่วยในการไขคดีนี้ขึ้นมาได้นะคะมีเซตจากเซตติ้งตรงนั้นเนี่ยคริสต์มาสนะคะก่อให้เกิดexposition มีการปูเรื่องมีตัวละครแล้วก็โทนที่เปลี่ยนไปนะคะอันนี้คือข่าวจริงๆค่ะแต่เราใช้คอนเซปต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ narrative นะคะการเล่าเรื่องมานำเสนอเมื่อพูดถึงข่าวนะคะนอกเหนือจากข่าวที่ได้รับความสนใจแล้วนะคะเราจะมองข่าวที่บอกว่า

ได้รับความสนใจด้วยและมีผลกระทบนะคะผลกระทบใดถ้าไม่เป็นที่เห็นพ้องต้องกันในสังคมเราจะเรียกว่าเป็น controversial issues นะคะ of course the news then present controversial issues or issues that shows conflicts you know or disagreements of members in a society or even in global society นะคะการที่นำเสนอข่าวนะที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเนี่ยมักจะมีเนียนส์ประกอบนะคะซึ่งในฐานะผู้อ่านแล้วก็ผู้ฟังข่าวเนี่ยคงจะต้องถามตัวเองว่าเวลาเขายกผู้เชี่ยวชาญนะคะที่สังคมเรียกว่า expert หรือผู้เชี่ยวชาญนั้นน่ะผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นใครเหรอนะคะคำถามต่อไปนี้ช่วยนำเราได้พอสมควรเลยค่ะว่าcredentials หรือว่าเขามีประวัติอะไรเหรอไม่ได้เกี่ยวกับการจบการศึกษาอย่างเดียวนะคะ credentials หมายถึงการทำงานการที่เขาคร่ำวอร์ดอยู่ในวงการนั้นๆเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นจริงหรือเปล่านะคะเช่นอาจจะสัมภาษณ์เรื่องการเลือกตั้งแต่ทำไมเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องมาอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นแค่คนมีชื่อเสียงแต่ไม่ได้มีบทบาทหรือเป็น political figure อย่างไรนะคะต่อมานะคะเราต้องพิจารณาถึงนะคะconflict of interest ด้วยอะค่ะ conflict of interest หมายถึงว่ามีความขัดแย้งกันทางด้านผลประโยชน์ไหมมี stakes นะคะความเสี่ยงด้าน political stakes financial stakes นะคะเขามีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่ายิ่งคนมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเราก็จะสงสัยแล้ว are these opinions genuine are these opinions biased ความคิดเหล่านี้เนี่ยมันมีอคติหรือเปล่าหรือไม่เป็นกลางหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยนะคะย้อนกลับไปเรื่อง headlines บางทีเรามองได้จาก headlines เลยว่าสื่อเป็นกลางกับเรื่องนี้ไหมนะคะอย่างในกรณีนี้ค่ะลองเปรียบเทียบ2 headlines นี้ดูนะคะคุณนิโคล่าเบอร์ลี่ได้หายตัวไปค่ะ

disappearance นะคะตั้งแต่เมื่อไหร่การที่เรื่องแบบนี้เรื่องส่วนตัวแบบนี้กลายเป็นปัญหาในการที่หายตัวไปคนหายก็ตามหาสิแต่ไม่ต้องเรียกว่าเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะคะ Did you notice anything นะคะคงจะเห็นเรื่องของการเลือกใช้คำนะคะนอกจากนี้ค่ะ arguments หรือว่าข้อโต้แย้งนะคะควรจะต้องดูให้ครบค่ะนะคะอย่างเมื่อกี้ข่าวโรงงานนมผงในไอร์แลนด์ปิดนะคะสำนักข่าวหนึ่งก็จะนำเสนอเฉพาะข่าว argument ของทางโรงงานเองเจ้าของโรงงานหรือว่า Nestle นะคะต่อมาค่ะถ้าเป็นสำนักข่าวที่เป็น Irish Times ชื่อก็บอกนะคะว่าเป็น Irish นะคะก็เขาก็เลือกที่จะนำเสนอ2ด้านนะคะคือมองทั้งฝ่ายนายจ้างเองแล้วก็ SIPTU นะคะหรือเป็นคล้ายๆสหภาพอะค่ะของแรงงาน Irish ก็ได้ไปสัมภาษณ์ได้ยกนะคะ counter arguments มาบอกว่าเอ๊ะโรงงานบอกว่าจะขายกิจการแต่เขาไม่เคยรู้เลยนะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงอะมีการยก counter arguments นะคะหรือว่าเป็นอีกข้อโต้แย้งหนึ่งของอีกฝ่ายหนึ่งมาประกอบกันทำให้ข่าวนั้นนะดูมีความสมดุลมากขึ้นแต่แล้วก็แต่แล้ววิจารณญาณของผู้อ่านนะคะครูหวังว่าเนื้อความในส่วนนี้นะคะจะช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยเป็นผู้อ่านที่เป็น critical reader เป็น active reader นะคะอ่านแล้วมีวิจารณญาณอ่านแล้วคิดช่างใจได้นะคะหรือสืบเสาะอ่านต่อไปเพื่อหา arguments และ counter arguments ในข่าวเดียวกันค่ะ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณค่าประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะอันนี้เป็นการบรรยายเรื่องมลพิษทางชีวภาพและการจัดการนะคะสำหรับตอนที่1เป็นเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานและการจัดการค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มารู้จักกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่รุกรานและชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานกันก่อนนะคะว่าหมายถึงอะไรนะคะสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เคยปรากฏในท้องถิ่นนั้นๆมาก่อนนะคะแต่ว่าถูกนำเข้ามาโดยทั้งวิธีการทางธรรมชาติและโดยมนุษย์นะคะซึ่งครอบคลุมทั้งพืชสัตว์เชื้อโรคและสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะสามารถอยู่รอดจนกระทั่งขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรได้ค่ะสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่รุกรานนะคะก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่เข้ามาในพื้นที่นะคะแต่ว่าเมื่อมีการขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรนะคะก็ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพค่ะส่วนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนะคะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยปรากฏในท้องถิ่นนั้นมาก่อนเมื่อถูกนำเข้ามาจนกระทั่งขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนประชากรได้นะคะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดพันธุ์ท้องถิ่นแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศนะคะซึ่งผลกระทบของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ด้านหลักๆก็คือด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกับด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะในส่วนของด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมนะคะชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่นะคะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและโครงสร้างของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนั้นนะคะซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งสามารถแบ่งผลกระทบออกเป็นได้ผลกระทบทางบวกและผลกระทบ

กระทบทางลบนะคะสำหรับผลกระทบทางบวกนะคะก็คือการเข้ามาของสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นในระบบนิเวศนะคะทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะส่วนอีกประการนึงนะคะก็คือการที่สัตว์พันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่เนี่ยสัตว์พันธุ์นั้นๆอาจจะเป็นเหยื่อของสัตว์พันธุ์ท้องถิ่นนะคะจึงเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารให้กับสัตว์พันธุ์ท้องถิ่นค่ะส่วนผลกระทบทางลบนะคะก็จะเกิดการแข่งแย่งปัจจัยที่จำเป็นในการดำรงชีวิตกับสัตว์พันธุ์ท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นการระบาดของหอยเชอรี่นะคะทำให้จำนวนหอยโข่งลดลงเนื่องจากว่าหอยเชอรี่ไปแย่งปัจจัยในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าแหล่งอาหารของหอยโข่งนะคะสองนะคะสัตว์ต่างถิ่นที่นำเข้ามาในอาจจะเป็นสัตว์ผู้ล่านะคะทำให้สัตว์ท้องถิ่นเป็นเหยื่อจึงมีจำนวนลดลงนะคะสามนะคะอาจจะเป็นการนำโรคเข้ามาในพื้นที่และระบาดสู่ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นที่มีภูมิต้านทานโรคน้อยนะคะจนอาจทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของชนิดพันธุ์ท้องถิ่นนั้นๆ นะคะและสี่นะคะก็คือการเกิดอาจเกิดการผสมแล้วก็ถ่ายทอดพันธุกรรมกับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นทำให้สูญเสียพันธุกรรมท้องถิ่นได้ค่ะส่วนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะต่างถิ่นหลายชนิดเนี่ยถูกมนุษย์นำเข้ามาเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นอาหารนะคะซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมดังนี้นะคะผลกระทบทางบวกนะคะก็ก่อให้เกิดการประกอบอาชีพจากการนำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาเพาะเลี้ยงเพื่อขายเป็นพืชและสัตว์เศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นข้าวโพดอ้อยสุกรแพะแกะหรือว่าปลาสวยงามนะคะอีกประการหนึ่งก็คือการเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์นะคะอย่างเช่นหอยเชอรี่ปลานิลปลาดุกรัสเซียค่ะส่วนผลกระทบทางลบนะคะก็จะเป็นการส่งผลกระทบต่อการคมนาคมทางน้ำอย่างเช่นผักตบชวานะคะที่เมื่อมีจำนวนมากนะคะก็จะเป็นการปิดกั้นลำน้ำแล้วก็การเดินเรือค่ะอีกประการหนึ่งนะคะก็คือก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมนะคะเนื่องจากการระบาดของสัตว์พันธุ์ต่างถิ่นที่ดุร้ายอย่างเช่นการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ในนาข้าวนะคะทำให้มีการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจนะคะว่าเกิดความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปีค่ะและอีกประการนึงนะคะคือการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ดุร้ายอย่างเช่นปลาดุกดักเจียปลาหลักปลาซักเกอร์ปลาหมอสีคางดำนะคะทำให้สัตว์น้ำท้องถิ่นเนี่ยมีจำนวนลดลงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงค่ะก็ที่เรื่องที่ผ่านมานะคะก็ได้ทราบถึงความหมายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ดุร้ายชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่ดุร้ายแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะ

ำหรับตอนที่2นะคะเป็นเรื่องของสิทธิพันธ์ต่างถิ่นที่ทุกรานในประเทศไทยค่ะซึ่งในประเทศไทยนะคะมีการรายงานว่าพบสิทธิพันธ์ต่างถิ่นอยู่ประมาณ 3,500 ชนิดนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยส่วนมากจะเป็นสัตว์น้ํานะคะซึ่งสิทธิพันธ์ต่างถิ่นส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกนําเข้ามาในประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรการเพาะเลี้ยงหรือว่าเป็นพืชและสัตว์ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งเมื่อมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเหล่านี้นะคะหลุดรอดสู่ธรรมชาตินะคะก็สามารถที่จะกระจายพันธุ์แล้วก็ตั้งประชากรได้นะคะทำให้เกิดการลุกรานระบบนิเวศดั้งเดิมนะคะสิ่งมีชีวิตท้องถิ่นรวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะดังนั้นจึงต้องมีการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานเพื่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศเศรษฐกิจและก็สังคมให้น้อยที่สุดนะคะเมื่อมีการพบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในพื้นที่นะคะจะต้องมีการประเมินความอันตรายของสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นว่าเป็นสิทธิพันธุ์ที่ลุกรานหรือไม่นะคะรวมทั้งระบุผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลุกรานของสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยมีมาในอดีตนะคะหรือว่าในพื้นที่หรือว่าในประเทศอื่นๆหากประเมินแล้วพบว่าเป็นสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะก็จะต้องมีการจัดการโดยการจัดลำดับความสำคัญของสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นในการมีการจัดกลุ่มสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นแล้วก็กำหนดแนวทางในการจัดการสิทธิพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานต่อไปนะคะสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.นะคะก็ได้มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในทุกแผนการจัดการที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศนะคะเพื่อประมวลผลและจัดทำแผนการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูงของประเทศไทยนะคะแล้วก็จัดทำเกณฑ์เพื่อจำแนกระบุและจัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานนะคะโดยการพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลทางชีววิทยาและข้อมูลการแพร่ระบาดในระบบนิเวศนะคะจัดทำเป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆเป็นผู้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะจึงได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และระดับการให้คะแนนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการจำแนกออกเป็น7เกณฑ์นะคะซึ่งแบ่งออกเป็นทางลบ6เกณฑ์แล้วก็ทางบวก1เกณฑ์นะคะเมื่อมีการนะคะโดยมีการกำหนดชนิดพันธุ์

ถิ่นได้แก่ชนิดสิ่งมีชีวิตในกลุ่มของจุลินทรีย์พืชและสัตว์นะคะจำนวน323ชนิดจำแนกเป็น4รายการตามลำดับความสำคัญนะคะสำหรับรายการที่1นะคะก็คือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกดานแล้วนะคะซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็สามารถตั้งถิ่นฐานและมีการแพร่กระจายได้ในธรรมชาตินะคะเป็นชนิดพันธุ์เด่นในสิ่งแวดล้อมใหม่นะคะแล้วก็เป็นชนิดพันธุ์ที่อาจทำให้ชนิดพันธุ์ท้องถิ่นหรือชนิดพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยสูญพันธุ์แล้วก็ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพนะคะซึ่งมีทั้งหมด138ชนิดนะคะแบ่งเป็นจุลินทรีย์11ชนิดพืช61ชนิดแล้วก็สัตว์66ชนิดนะคะอย่างเช่นบัวตองแล้วก็หอยทากยักษ์แอฟริกาค่ะสำหรับรายการที่2นะคะก็เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มรุกรานนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เป็นหลักฐานว่ามีการรุกรานในพื้นที่อื่นที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วสามารถตั้งถิ่นฐานแล้วก็มีการกระจายพันธุ์ในธรรมชาติแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่2คือชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่เคยรุกรานในอดีตซึ่งสามารถควบคุมได้แล้วนะคะอย่างเช่นผักเป็ดแดงนกยุงอินเดียค่ะรายการที่3นะคะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีประวัติว่ารุกรานแล้วในประเทศอื่นแต่ว่ายังไม่รุกรานในประเทศไทยนะคะอย่างเช่นแคแสดแล้วก็อีกัวน่าเขียวนะคะและรายการที่4นะคะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานที่ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยนะคะก็อย่างเช่นโฉมงามแล้วก็นกปลอดก้นแดงค่ะค่ะเราก็ได้รู้จักกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในประเทศไทยแล้วก็การจัดเกณฑ์ในการจำแนกไปแล้วนะคะตอนที่3นะคะเป็นเรื่องของแนวทางและมาตรการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานของประเทศไทยนะคะซึ่งสผ.นะคะได้จัดกลุ่มชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานไว้3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่มีประโยชน์สามารถยอมรับให้อยู่ต่อไปนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าไม่เป็นอันตรายแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มที่ไม่มีประโยชน์และก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายนะคะและได้เสนอไว้ว่าการกำหนดวิธีในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนะคะจะต้องมีการประเมินว่าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนั้นอยู่ในกลุ่มใดนะคะและต้องมีการจัดการอย่างไรค่ะซึ่งแนวทางในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานนะคะก็แบ่งออกเป็น4แนวทางนะคะ1ก็คือการประเมินเบื้องต้น2การจัดลำดับความสำคัญเพื่อการจัดการ3การพิจารณากลยุทธ์และวิธีการจัดการนะคะแล้วก็4การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังค่ะสำหรับการประเมินเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะโดยการกำหนดเป้าหมายการจัดการนะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่ที่ต้องการจัดการให้ชัดเจนก่อนนะคะต้องมีการให้พื้นที่ที่ได้รับการจัดการมากน้อยเพียงใดนะคะควรได้รับการป้องกันอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและการให้บริการระบบนิเวศอย่างไรระดับไหนนะคะแล้วก็พิจารณาทางเลือกในการจัดการที่เหมาะสมนะคะหากป้องกันไม่ให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้นะคะก็ควรเลือกวิธีการกำจัดนะคะหากใช้วิธีการกำจัดไม่ได้ก็ควรเลือกวิธีการควบคุมให้อยู่ในพื้นที่จำกัดหรือว่าการควบคุมประชากรหรือการลดแล้วก็บรรเทาผลกระทบต่อไปค่ะหากมีการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานหลายชนิดพันธุ์นะคะก็ต้องมีการประเมินจัดลำดับความสำคัญนะคะโดยการประเมินขอบเขตพื้นที่ที่ถูกลุกรานว่ามีมากน้อยอย่างใดมีผลกระทบแค่ไหนนะคะทำให้เกิดความเสียหายต่อคุณค่าทางนิเวศและแหล่งที่อยู่อย่างมากแค่ไหนนะคะตลอดจนประเมินความยากในการจัดการนะคะซึ่งในการจัดการเนี่ยก็ควรให้ความสำคัญกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานแต่ว่ายังมีจำนวนไม่มากนักหรือเป็นชนิดพันธุ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่นะคะซึ่งเป็นพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าในการอนุรักษ์ไว้สูงหรือชนิดพันธุ์ที่มีความเป็นไปได้สูงในการควบคุมได้รวดเร็วนะคะสำหรับการพิจารณากลยุทธ์และวิธีการจัดการนะคะการพิจารณาเลือกกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่วิธีการจัดการเนี่ยควรพิจารณาตามลำดับความเป็นไปได้ในการจัดการนะคะก็จะแบ่งเป็นการป้องกันการกำจัดให้หมดสิ้นไปการควบคุมให้อยู่ในพื้นที่จำกัดการควบคุมแล้วก็การบรรเทาค่ะในส่วนของวิธีการควบคุมนะคะซึ่งเป็นวิธีการจัดการโดยควบคุมชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานที่เข้ามาในพื้นที่นะคะมีการแนะนำกลยุทธ์ของแนวทางการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นซึ่งสามารถนำมาพิจารณาใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการแพร่ระบาดระดับความรุนแรงของการลุกรานความเหมาะสมกับบริบทการนำไปใช้ซึ่งแบ่งออกเป็น5วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1ก็คือการควบคุมเชิงกลการควบคุมทางเคมีการควบคุมทางชีวภาพนะคะการจัดการที่อยู่อาศัยแล้วก็การจัดการแบบบูรณาการค่ะต่อมานะคะคือการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังนะคะหลังจากนำแนวทางการจัดการไปใช้ในพื้นที่แล้วนะคะ

0: สิ่งสำคัญอีกประการนึงก็คือการติดตามตรวจสอบชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ดุกดานสภาพของพื้นที่ที่แพร่ระบาดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชนิดพันธุ์และความสำคัญของชนิดพันธุ์นะคะโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือเพื่อสงวนรักษาและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยในธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันกับชนิดพันธุ์ท้องถิ่นดั้งเดิมได้นะคะต่อมานะคะเป็นเรื่องของมาตรการในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ดุกดานนะคะซึ่งสำหรับสผ.นะคะก็ได้จัดทำมาตรการป้องกันควบคุมและกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะซึ่งมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดการกำจัดการเฝ้าระวังและก็ติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่พบว่าดุกดานแล้วมีแนวโน้มดุกดานและก็ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ดุกดานของโลกนะคะทั้งที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยนะคะซึ่งประกอบไปด้วย5มาตรการมาตรการ5ด้านแนวทางปฏิบัติ22เรื่องแล้วก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนทั้งหมด35หน่วยงานค่ะสำหรับมาตรการทั้ง5ด้านนะคะก็ได้แก่ที่1คือด้านการกำหนดนโยบายแผนกฎหมายและงบประมาณที่สำหรับการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะ2คือด้านการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่น3ด้านการเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะ4ก็คือด้านการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแล้วก็5ด้านการเผยแพร่สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นค่ะแล้วก็ได้ทราบไปแล้วนะคะสำหรับแนวทางและมาตรการในการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกลามของประเทศไทยนะคะ
1: สำหรับเรื่องมลพิษทางชีวภาพและการจัดการนะคะต่อไปนี้จะกล่าวถึงเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะสำหรับตอนที่4โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและการจัดการค่ะสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะความหมายอย่างแรกที่ต้องรู้ก็คือของโรคติดต่อหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงโรคที่เกิดจากเชื้อโรคนะคะหรือพิษของเชื้อโรคซึ่งสามารถแพร่โดยทางตรงหรือทางอ้อมมาสู่คนนะคะความหมายอันที่2ที่ต้องรู้ก็คือโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนคืออะไรนะคะก็คือโรคทั้งหลายและการติดต่อเชื้อหรือการติดเชื้อที่มีการติดต่อตามธรรมชาติระหว่างสัตว์มีกระดูกสันหลังและคนค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องรู้ทั่วไปอีกนะคะคือความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องก็คือการจำแนกชนิดของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนมีเขาจำแนกอย่างไรบ้างอย่างแรกก็คือจำแนกตามชนิดของเชื้อโรคที่เกิดโรคเช่นการติดต่อจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียพยาธิหรือพรีออนเป็นต้นนะคะสองก็คือการจำแนกตามวัฏจักรชีวิตของสาเหตุของโรคนะคะก็คืออย่างแรกคือ direct zoonosis นะคะก็คือจากสัตว์นะคะสู่คนโดยตรงนะคะหรือว่าอันที่สองคือ psycho zoonosis นะคะอันที่สามก็คือ meta zoonosis และอันที่สี่ก็คือ sapo zoonosis นะคะนี่คือการจำแนกตามสาเหตุของโรคนะคะอย่างที่สามจำแนกตามชนิดของสัตว์ที่เป็นแหล่งรังโรคนะคะอย่างแรกก็คือจำแนกออกเป็นก็คือ1 anthropozoonosis นะคะก็มีการแพร่โรคจากสัตว์มาสู่คนโดยตรงนะคะอย่างที่2ก็คือ amphizoonosis นะคะก็คือการแพร่โรคจากคนมาสู่สัตว์แล้วก็จากสัตว์มาสู่คนอีกรอบและอย่างที่3ก็คือzooanthropozoonosis นะคะเป็นการแพร่ของโรคนะคะจากคนกลับมาสู่สัตว์นะคะนี่คือการจำแนกตามแหล่งรังโรคนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังจำแนกตามเกณฑ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นการจำแนกตามความสำคัญของทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจนะคะตามการหรือตามการเวลาของเกิดโรคอย่างเช่นโรคโควิด -19 นะคะเป็นการเกิดโรคในปี2019จึงมีการนำเชื้อโรคนะคะชื่อโรคก็คือไวรัสนะคะชื่อว่าโควิดมารวมกับปี2019ก็เป็นโควิด2019หรือว่าโควิด -19 นั่นเองค่ะนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยการติดต่อจะมาอย่างไรนะคะการติดต่อและการแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะอย่างแรกก็คือเป็นการติดต่อของโรคระหว่างสัตว์สู่คนได้แก่อย่างไรบ้างสัมผัสทางตรงนะคะในการจับนะคะเราสัมผัสทางอ้อมอย่างเช่นการกินนะคะเรานำเนื้อสัตว์ที่มีโรคมากินหรือการหายใจนะคะและมีการติดต่อด้วยวิธีอื่นเช่นการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเป็นต้นนะคะนี่คือการติดต่อของโรคทำยังไงได้บ้างนะคะคราวนี้การแพร่กระจายของโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นการติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยสามารถแพร่กระจายดังต่อไปนี้ก็คือตามเนื้อนะคะที่เราเอาเนื้อสัตว์มากินน้ำนมไข่หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ต่างๆนะคะหรือแม้แต่สิ่งคัดหลั่งจากสัตว์นะคะรวมทั้งก่อว่าถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันมีการปนเปื้อนอยู่ของเชื้ออย่างเช่นดินและน้ำเนี่ยก็สามารถที่ทำนะคะเพราะเราจะต้องมีการฆ่าสัตว์ชนิดนั้นนะคะอย่างที่สองก็ผลกระทบต่อสังคมและมนุษย์นะคะนี่สำคัญมากเลยนะคะเราก็เกิดอะไรบ้างมีการเจ็บป่วยเกิดการจ้างงานการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศเนี่ยเกิดความล่าช้านะคะความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปัญหา

ทางสังคมนะคะนั่นคือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคนกับคนนะคะที่ซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถคิดตามได้นะคะว่าตั้งแต่เกิดโควิด19เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวเองมีอะไรบ้างนะคะต่อไปผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะอย่างแรกก็คือ GDP นะคะก็ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกเนี่ยลดต่ำลงนะคะเนื่องจากว่าไม่มีการค้าหรือการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายเกิดขึ้น2การค้าและการขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจากปศุสัตว์นะคะก็ทำให้ก็เกิดการโรคติดต่อได้ก็เกิดผลกระทบต่อการส่งสินค้าขายและส่งออกกันนะคะและอย่างที่3ในเมื่อปศุสัตว์ต่างๆที่เกิดโรคก็ต้องมีการทำลายนะคะก็คือสัตว์เหล่านั้นถูกทำลายไปจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่าเกิดจากโรคติดต่อเกิดขึ้นนะคะคราวนี้โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากเชื้อต่างๆนะมีอะไรบ้างที่สำคัญนะขอยกตัวอย่างเช่นเกิดจากเชื้อไวรัสเช่นไข้หวัดนกพิษสุนัขบ้านะคะนิป้าไวรัสนะคะไข้สมองอักเสบนะคะไวรัสอีโบลาที่เราก็เคยได้ยินกันแล้วก็ฝีดาดลิงนะคะที่เราเพิ่งได้ยินกันนะคะก็คือหรือโรคฝีดาดวานรนะคะต่อไปเชื้อโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากแบคทีเรียนะคะก็เป็นโรคแอนแทรกนะคะหรือว่าโรคบูเซสโลซิสนะคะหรือเลปโตสไบโลซิสนะคะที่เรารู้จักโรคฉี่หนูแล้วก็โรควัณโรคนะคะแล้วก็โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากพยาธินะคะหรือโรคที่มีชื่อว่าโรคทริคริโนซิสนะคะที่เกิดขึ้นกับที่พยาธิตัวกลมนะคะฝังตัวอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแล้วก็ในเมื่อเราบริโภคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทนั้นโดยบริโภคดิบก็จะทำให้เราติดเชื้อเหล่านั้นได้นะคะแล้วก็โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากเชื้อที่เชื่อว่าพรีออนนะคะก็คือที่เรารู้จักก็คือโรควัวบ้านะคะก็จะทำให้วัวเป็นโรคสมองฝ่อในโคนะคะซึ่งโรคนี้ก็จะติดเมื่อสามติดแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำกับสัตว์นะคะที่เกิดเชื้อนี้เพื่อป้องกันการระบาดมาสู่คนนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือตอนที่4นะคะที่เกี่ยวข้องกับโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนและการจัดการค่ะสำหรับเรื่องมลพิษทางชีวภาพและการจัดการนะคะในตอนที่5ก็จะเป็นการศึกษาเรื่องโรคอุบัติใหม่นะคะที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนนะคะโดยสำหรับในโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยปัจจัยแรกนะคะหรือว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยสามารถสรุปได้10ปัจจัยดังนี้นะคะอย่างแรกคือปัจจัยด้านชีวภาพเชื้อมีการมีวิวัฒนาการจึงทำให้เกิดโรคได้2คือปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะประชากรเพิ่มนะคะการอพยพย้ายถิ่นเพิ่มเติมการอาศัยอยู่อย่างแออัดก็ทำมาสู่เกิดโรคอุบัติใหม่ได้3ปัจจัยด้านการเดินทางและการติดต่อระหว่างประเทศนะคะมีการอพยพแรงงานการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มได้นะคะปัจจัยเสี่ยงที่4ก็คือด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็คือว่าด้านความยากจนเองที่ไม่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคต่างๆนี่ก็จะทำให้เกิดภาวะเสี่ยงได้หรือว่าปัจจัยเสี่ยงได้นะคะ5ด้านการก่อการร้ายนะคะก็ณปัจจุบันนี้ก็ยังมีการที่จะพยายามในการทำการก่อการร้ายของโรคในการใช้เชื้อโรคนะคะ6ก็คือปัจจัยด้านการแพทย์เช่นการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะก็ทำให้เกิดการดื้อยาร่างกายไม่สามารถต้านภูมิคุ้มกันได้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต้านทานต่ำลงนะคะ7ก็คือปัจจัยด้านการระบบอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมและปศุสัตว์นะคะที่พัฒนาต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้ระบบนิเวศต่างๆเปลี่ยนแปลงไปนะคะจึงทำให้สมดุลธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทำให้เกิดเป็นปัจจัยที่ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะคะ8คือปัจจัยด้านระบบโครงสร้างสาธารณสุขนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คือว่าขาดงบประมาณนะคะ9ก็คือปัจจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างที่คนทราบกันดีก็คือว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้แมลงที่เป็นพาหะของโรคเนี่ยมีการขยายพันธุ์ได้ดีขยายพันธุ์ได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นยุงเป็นต้นนะคะ10ปัจจัยด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมของประเทศเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ในทางกลับกันก็มีผลนะคะก็คือว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของการส่งเสริมนะคะของประชากรเองหรือสัตว์เองพืชเองหรืออาหารเองเนี่ยระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆเนี่ยก็ทำให้เป็นการเคลื่อนย้ายเชื้อโรคได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะปัจจัยเมื่อเรารู้ปัจจัยเสี่ยงแล้วเนี่ยสิ่งที่ปัจจุบันนี้เป็นธีมของโลกนะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทราบก็คือว่าแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือว่า One Health นะคะแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวคืออะไรตั้งอยู่บนแนวคิดไว้ว่าสุขภาพหนึ่งเดียวเป็นแนวคิดที่มีเป้าหมายนะคะสำคัญในการทำงานแบบบูรณาการโดยทำงานในระดับทั้งท้องถิ่นภูมิภาคและระดับประเทศและรวมถึงระดับโลกเพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีแบบองค์รวมทั้งสุขภาพคนและสัตว์และสิ่งแวดล้อมนะคะแนวคิดนี้
ตระหนักว่าสุขภาพคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันเชื่อมโยงกันอย่างเช่นว่าเมื่อประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้คนมีโอกาสใกล้ชิดกับสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศแล้วก็ภูมิอากาศนะคะอย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะคะก็ทำให้สัตว์เลี้ยงเป็นโรคง่าย

ขึ้นแล้วก็รวมทั้งสัตว์ป่าค่ะที่อยู่อาศัยนะคะก็จะทำให้เกิดความการสัมผัสกันระหว่างคนและก็สัตว์ป่ามากยิ่งขึ้นรวมทั้งการเคลื่อนย้ายการขนส่งการเดินทางของคนและสัตว์เองนะคะคนก็คือการท่องเที่ยวหรือไปมาหาสู่การสัตว์ก็คือการเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์หรือการค้าขายก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากยิ่งขึ้นนั่นนี่คือแนวคิดของสุขภาพหนึ่งเดียวนะคะและสำหรับการเฝ้าระวังนะคะควบคุมและป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยมันมีในปัจจุบันเนี่ยมีการนำมาใช้ในได้หลายด้านนะคะอย่างเช่นอยากจะให้ทราบอย่างแรกคือการเฝ้าระวังคืออะไรนะคะการเฝ้าระวังก็คือหมายถึงการสังเกตการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนการรายงานและติดตามผลของการแพร่ระบาดของโรคต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเป็นกระบวนการและเป็นระบบเพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคนะคะนี่ตามความหมายพระราชบัญญัติโรคติดต่อ58นะคะพอรู้ความหมายแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการเฝ้าระวังเนี่ยการติดต่อเนี่ยระหว่างสัตว์สู่คนเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายรูปแบบตามวัตถุมีอยู่2แนวทางหลักๆนะคะแนวทางแรกก็คือการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรให้โรคสงบและ2แนวทางที่2คือการป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดโรคหรือให้เกิดซ้ำไม่ให้เกิดซ้ำนะคะนี่คือ2แนวทางหลักนะคะที่เป็นมาตรฐานที่ระดับโลกเขาใช้กันนะคะมาดูว่าในกรณีนี้ขอยกตัวอย่างการเฝ้าระวังการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนกนะคะซึ่งระบาดครั้งแรกในปี2547แล้วมีการระบาดซ้ำนะคะเรื่อยๆมานะคะก็ตัวอย่างแรกที่เขาจะต้องการที่ในการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคก็คือต้องมีกำหนดวัตถุประสงค์นะคะว่าเพื่ออะไรเพื่อตรวจวัดผู้ป่วยนะคะเพื่อศึกษาการระบาดแล้วก็เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงนะคะมาตรการในการป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกนะคะมีทั้งในคนสัตว์แล้วก็สัตว์ป่าเนื่องจากว่าเป็นโรคที่มีสัตว์ป่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมาตรการแรกมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคไข้หวัดนกในคนนะคะก็คือการป้องกันไม่ให้เกิดในคนนะคะมาตรการควบคุมเมื่อเกิดโรคระบาดจะทำอย่างไรคำแนะนำสำหรับผู้คนเดินทางไปต่างประเทศไม่ให้ติดต่อโรคไข้หวัดนกกลับมาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คำแนะนำสำหรับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขต้องมีอย่างไรบ้างคำแนะนำต่อประชาชนทั่วไปในการป้องกันไข้หวัดนกมีอะไรบ้างแล้วรวมถึงคำแนะนำสำหรับตลาดค้าสัตว์ปีกเนี่ยที่มีชีวิตเนี่ยควรต้องมีการจัดการอย่างไรแล้วก็รวมถึงการพัฒนาวัคซีนต่างๆนะคะเพื่อป้องกันไข้หวัดนกนี่คือแนวทางสำหรับในการควบคุมไข้หวัดนกในคนนะคะต่อไปการจะควบคุมไข้หวัดนกหรือมาตรการในการควบคุมไข้หวัดนกในสัตว์กรมปศุสัตว์เขาก็มีมาตรการอย่างเช่นดำเนินการปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมืองนะคะมีการป้องกันการควบคุมโรคเป็ดไล่ทุ่งเป็นต้นนะคะรวมทั้งมีการรับรองสถานที่เลี้ยงนะคะของไก่ชนหรือว่าไก่พื้นเมืองเป็นต้นแล้วก็มีแผนการจัดเก็บตัวอย่างนะคะเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเป็นเชิงรุกนะคะสำหรับในสัตว์เลี้ยงอีกเช่นกันนะคะต้องมีการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มที่ดีนะคะมีการควบคุมติดการเคลื่อนย้ายของสัตว์ปีกเพื่อการค้านะคะแล้วก็มีการโครงการรณรงค์นะคะมีการมาจัดสัมพันธ์ต่างๆจะทำโครงการนะคะเพื่อเป็นการรับมือนะคะระหว่างโรคนี้ระหว่างประเทศไทยและก็ต่างประเทศด้วยนะคะนี่คือมาตรการจากในสัตว์ปศุสัตว์สำหรับในสัตว์ป่าก็มีเช่นกันนะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็มีทำการติดตามเฝ้าระวังนกอพยพนะคะที่เป็นต้นเหตุนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนำพาโรคนี้นะคะรวมทั้งพูดถึงเรื่องการสำรวจและติดตามการเปลี่ยนการทำลายทำรังวางไข่ของสัตว์ประเภทนี้นะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่เสี่ยงต่อการนำพาโรคนะคะต่อไปก็คือเรื่องของการตรวจค้นโรคนะคะโดยเช่นมีการแผนนะคะดำเนินการการเฝ้าระวังแล้วก็มีการสุ่มเก็บตัวอย่างนะคะจากสัตว์ป่าที่ทำให้มาสู่โรคไข้หวัดนกได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของสัตว์ป่านะคะก็คือตัวอย่างของการป้องกันจากสัตว์ป่าสู่คนนะคะสำหรับไข้หวัดนกค่ะค่ะและทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือตอนที่5นะคะโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนค่ะขอบคุณค่ะ

0: Knowledge is power. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแอดอาเซียนครับรายการที่จะนำความรู้ในบริบทต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: ครับรายการของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันครับผมสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนนะครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับ
2: และในช่วงที่2นะครับเราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับและเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: และช่วงสุดท้ายครับช่วงเคลิ้มของผมนะครับช่วงของฝากจากอาเซียนครับผมจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
2: และในช่วงเปิดบ้านอาเซียนในวันนี้นะครับเราจะพาไปตอนใต้ครับของเวียดนามครับที่นครโฮจิมินห์ได้ข่าวว่าพี่แจนไปมา
0: ใช่ผม

0: พาไปเที่ยวพาไปนำชมนครโฮจิมินห์หรือไซง่อนในอดีต
1: นี่พี่แจนเคลิ้มตั้งแต่ช่วงแรกเลยเหรอ
0: ก่อนไปนี่พี่ก็เคลิ้มแล้วตั้งแต่ขึ้นเครื่องไปแล้ว
1: สุดยอดเลยเคลิ้มมาก
2: งั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ไปดูเลยครับ

0: เมื่อพูดถึงนครโฮจิมินห์นะครับหรือไซง่อนเนี่ยนะครับต้องถือว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วก็เราก็รู้จักว่าเรารู้ว่าเป็นเมืองหลวงเก่า
1: ใช
0: ่ของเวียดนามใต้
1: ใช่
0: นะครับซึ่งนอกจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนี่ยยังในปัจจุบันยังถือว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญด้วย
1: ใช่เพราะว่าถ้าผมนึกถึงนครโฮจิมินห์เนี่ยผมจะนึกถึงว่าเป็นเมืองที่เขาเจริญรุ่งเรืองที่สุด มีการพัฒนามากที่สุดแล้วก็ทันสมัยมากที่สุดของเวียดนามเลยทีเดียว
0: โฮ
2: จิมินห์อย่างที่บอกเนี่ยพี่ไปมาสัมผัสมาแล้ว
0: นี่แจ๊ดเนี่ย
2: นครโฮจิมินห์
0: กลิ่นอายแต่กลิ่นเสื้อไม่ใช
2: ่นครโฮจิมินห์หรือไซง่อนอย่างที่เราเข้าใจกันในอดีตเนี่ยนะเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของการค้าการลงทุนนะครับที่สำคัญการนำเข้าการส่งออกนะครับเป็นศูนย์กลางของทางด้านวิทยาศาสตร
0: ์
2: เทคโนโลยีนะครับการสื่อสารที่ทันสมัยเลยก็ว่าได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะแล้วนครโฮจิมินห์หรือไซง่อนเนี่ยมีท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญเห็นไหมเหมาะแก่การลงทุนนักลงทุนเนี่ยเดินทางมาง่ายและการลงทุนก็แน่นอนว่ามีท่าเรือที่สำคัญได้เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเลยและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญด้วยนะ
0: เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเหรอ
2: เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู
0: ่โอ้สุดยอดเลยนะครับ
1: เป็นประเทศที่น่าอิจฉาประเทศนึงเลย
2: ก็น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจมาก
2: นักลงทุนไปลงทุนที่นั่นกันค่อนข้างที่จะเยอะเลย
0: อีกเรื่องที่น่าสนใจว่าถ้ามีนักลงทุนเยอะอย่างนี้เนี่ยถ้าเราดูปัจจัยทางด้านอัตราค่าแรงนะครับแรงงานของเวียดนามเนี่ยชาวเวียดนามมันอยู่ที่ในระดับที่ค่อนข้างเรียกว่าถูกเมื่อเทียบกับภูมิภาคของเรานะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยทีเดียวนะครับไม่น่าแปลกใจที่ว่าไซงอนเนี่ยนะครับต้องเป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติ
2: และความพร้อมของไซงอนหรือนครโฮจิมินห์เนี่ยมันเกิดจากการที่การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเขาสูงเนี่ยเนื่องจากที่รัฐบาลเนี่ยเขาเล็งเห็นความสำคัญตรงนี
0: ้
2: เขามีนโยบายในการปฏิรูปเศรษฐกิจที่เรียกว่านโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจโดยเหมย
0: โดยเหมย
2: ใช่โดยเหมยเนี่ยเป็นการปฏิรูปเศรษฐกิจของเวียดนามที
0: ่
2: เปิดตลาดให้มีความมีเปิดตลาดเสรีให้นักผู้ประกอบการต่างๆนักลงทุนนักธุรกิจต่างๆอนุญาตให้ประชาชนสามารถเข้ามาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกิจการดำเนินการได้อย่างค่อนข้างเสรีเลยนะครับและอนุญาตด้วยนะปรับประเทศให้มีปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆที่เอื้อต่อการลงทุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ
1: มิน่าเขาถึงได้1ใน5ของประเทศที่น่าลงทุนที่สุดในเอเชียครับที่เขาจัดอันดับโดย Pricewaterhouse
2: ใช่ๆแล้วเปิดโอกาสจริงๆนะเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้ามาสังเกตได้จากที่มีถนนหนทาง
0: อ
2: ินฟราสตรักเจอร์คือโครงสร้างพื้นฐานที่มีการปรับปรุงพัฒนาที่เกิดขึ้นมีคอนโดมิเนียมสูง
0: ๆ
2: มีภัตตาคารหรูๆนะฮะแล้วก็มีอาคารสำนักงานซึ่งมีแหล่งที่สามารถนักลงทุนนักธุรกิจเข้าไปทำธุรกิจได้อย่างครบวงจรเลย
0: จากที่พี่จารย์ไปดูมาเนี่ยก็แสดงว่าเท่าที่ฟังนี่คือว่าคอนเซปต์ในการพัฒนาประเทศของเขาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว
2: ก็มี
0: นะครับ
2: เขาจะพัฒนาก็คือเขาต้องการที่พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืนด้วยนะแล้วก็ต้องการที่จะยกระดับคุณภาพขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพเข้าไปอีกนะครับในการพัฒนาประเทศผู้บริหารนครโฮจิมินห์เนี่ยก็มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศของการลงทุนดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาแล้วก็ขยายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้เรียบพร้อมให้สมบูรณ์ที่จะเหมาะแก่การลงทุนเลยก็ว่าได้นะคร
1: ับ จริงๆก็เหมือนกับเขาจะแก้ปัญหาด้วยแหละเพราะว่าบ้านเมืองเขาเจริญมากครับการจราจรก็เลยคับคั่งใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการบริหารจัดการแล้วก็พัฒนาโครงการพวกขนส่งมวลชนให้ทั่วถึง
2: ใช่ใช่นครโฮจิมินห์เนี่ยก็ได้มีการพัฒนาถนนหนทางให้มีความสะดวกสบายให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบรางก็คือรถไฟความเร็วสูงนะฮะทั้งใต้ดินลอยฟ้าแล้วก็โมโนเรลก็คือรถไฟรางเดี่ยวเนี่ยแหละให้เกิดขึ้นโดยที่จะพัฒนาให้นครโฮจิมินห์แห่งเนี้ยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในการติดต่อเชื่อมโยงระหว่างเมืองต่างๆของภูมิภาคอาเซียนเลย
0: โอ้ฟังแล้วดูมีความพร้อมทางด้านอินฟราสตรักเจอร์มากเลยนะ
1: ช่วงที่พี่แจนเป็นลัดลาที่เวียดนาม

0: อันล่ะ
1: ใช่
0: ใช้คำได้ถูกต้อง
1: ผมแอบไปสัมภาษณ์นักธุรกิจชาวไทยครับที่เขาไปลงทุนที่เวียดนามโดยที่เขาเนี่ยให้ทั้งแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีกับเราด้วย
0: โอ้น่าสนใจมาก
1: ไปติดตามกันในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
2: ครับ

0: ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับมาสัมภาษณ์ครับคุณสนั่นอังอุบลกุลครับประธานกรรมการบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์ครับถึงความสำเร็จนะครับในการไปลงทุนที่ประเทศเวียดนามสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์การครับ
0: ผมอยากทราบว่ามีแรงบันดาลใจหรือมีแรงจูงใจอะไรถึงได้ไปลงทุนที่ประเทศเวียดนามได
1: ้ครับตลาดมันใหญ่แน่เพราะมีประชากรตั้ง94ล้านคนนะคร
0: ับ
1: แล้วก็เป็นแรงงานที่มีคุณภาพนะอีกประการหนึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ย 70% ของจำนวนประชากรทั้งหมดเนี่ยก็มีอายุที่ยังน้อยนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ย15ขวบถึงประมาณ50ขวบฉะนั้นประเทศนี้คงจะเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับ
0: ได้ข่าวว่าที่เวียดนามนี่มีหลายโรงงานเลย
1: มีขณะนี้มี3โรงงานครับมี2แห่งอยู่ที่โฮจิมินห์อีก1แห่งก็อยู่ที่ฮานอยครับ
0: อ๋อเหรอครับแล้วผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่นู่นเนี่ยเหมือนกับที่ประเทศไทยเราเลยมั้ยครับ
1: เหมือนกันเลยครับก็ความหลากหลายยังสู้เมืองไทยไม่ได้แน่นอนนะครับและขณะเดียวกันเราก็กำลังจะสร้างอีกโรงงานหนึ่งโรงงานที่4นะแล้วอาจจะอีกปี2ปีอาจจะไปซื้อกิจการของชาวเวียดนามที่นู่นเพิ่มขึ้นอีกนะครับขณะเดียวกันอันนี้สำคัญครับคือมันจะต้องวางกลยุทธนะเรื่องการลงทุนนะเรื่องการตลาดในเวียดนามกับเมืองไทยเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนฉะนั้นอะไรอย่างเครื่องจักรที่เราใช้อยู่ที่นี่นะก็จะใช้ขนาดใกล้เคียงกันอยู่ที่เวียดนามนะแม้แต่แม่พิมพ์ที่ทำรูปแบบของพวกสินค้าก็คล้ายๆกันฉะนั้นมันก็ได้เห็นผลนะครับบางครั้งเนี่ยเมืองไทยเราแคปาซิตี้ไม่พอนะก็ต้องไปอาศัยที่โรงงานที่เวียดนามทำเสร็จแล้วเนี่ยส่งเข้ามาขณะเดียวกันบางทีของเวียดนามอย่างเช่นโรงงานเมลามีนของเราที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้ผลิตไม่ทันเลยก็ส่งออเดอร์มาที่ประเทศไทยทำเสร็จแล้วก็ส่งไปฉะนั้นอันนี้เนี่ยมีความสำคัญมากครับ
0: แล้วส่งขายที่ไหนบ้างคร
1: ับ ทั่วประเทศเลยฮะที่เวียดนามนี่ทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งกลางนี่ยังทำเท่าไหร่ก็ยังไม่พอขาย
0: โอ้โหแล้วนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องส่งออกจากเวียดนามด้วย
1: ออมีบ้างครับมีบ้างเพราะบางลูกค้าเนี่ยเขาก็อยากจะทำจากเวียดนามไปเพราะว่าภาษีนำเข้าในประเทศนั้นๆเนี่ยถ้านำจากเวียดนามไปนะไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า อย่างเช่นอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมของสีไทยนี่มีอะไรบ้าง
1: จานชามเมลามินยี่ห้อซูเปอร์แวร์แน่นอนครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยผู้บริโภคนะของชาวเวียดนามนี่นิยมใช้ของไทยคำว่าอะไรก็คือ1คุณภาพดี2ราคาถูกนะแล้วก็3ออกรูปแบบเนี่ยน่ารักมาก
0: ใช่ผมเห็นเริ่มมีแบบโมเดิร์นด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีสตอรี่ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้นี่นอกจากในเวียดนามได้รับความนิยมแล้วพรุ่งนี้ได้ไปเปิดตัวหรือขายที่ไหนอีกไหมครับ
1: ของเวลามีนจริงๆแล้วมันที่เวียดนามเนี่ยเราขายไปตั้ง40ปีแล้วตอนนี้ยังไม่มีโรงงานนะก็เพียงแต่โรงงานของเราไปสร้างเนี่ยก็จะมีคู่แข่งผู้ผลิตนะของในประเทศแล้วก็มาจากไต้หวันอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่เขาทำเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกเมลามีนไม่ 100% คือมีพวกผงเกี่ยวกับเรื่องยูเรียเนี่ยนะไปผสมฉะนั้นเขาของเขาเนี่ยถ้าทนความร้อนได้ไม่เกิน65องศาถ้าใส่ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นล้านหน้าหรือเฝออย่างเนี้ยมันก็จะมีปฏิกิริยานะทั้งพวกฟอร์มาลีนที่ออกมาไม่ปลอดภัยแต่ของซูเปอร์แวร์เนี่ยไปคือการันตี 100% และอีกอย่างหนึ่งคือยี่ห้อซูเปอร์แวร์เนี่ยทุกคนเขาว่าซื้อแล้วสบายใจนะก็ความได้เปรียบมีครับ
0: แล้วการไปลงทุนที่เวียดนามนี่ต้องปรับตัวอะไรบ้างและมีข้อจำกัดอะไรบ้างครับ
1: ครับอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเราก็ตอนหลังเอาพวกเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปนะครับอย่างเช่นทำฝาปิดขวดน้ำนะหรือพวกน้ำอัดลมอย่างนี้เป็นต้นนะก็ได้รับความนิยมมากเพราะว่าเราสามารถที่จะทำให้บรรจุภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยมีน้ำหนักนะลดลงไปเยอะขณะเดียวกันก็ออกแบบอะไรใหม่ๆให้เขาส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าก็จะติดใจนะครับบางที่ก็ขอจองแคปาซิตี้ทีหนึ่ง3ปีอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่อง โอกาสเนี่ยมันมีมากเหลือเกินแต่อุปสรรคมันก็จะมีเยอะแต่สำหรับผู้ที่ไปประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยผ่านอุปสรรคมาแล้วเนี่ยก็ ไม่รู้ว่าอุปสรรคมีอะไรนะครับเพราะอุปสรรคมันอยู่รอบด้านตลอดนะครับอย่างเช่นเรื่องการบริหารเรื่องคนเวียดนามนะคนเวียดนามนี่อย่างคนใต้นะครับ ก็อีกแบบนึงคนเหนือก็อีกแบบนึงเราคิดว่าเราจะเอาซูเปอร์วิเซอร์คนใต้ของเวียดนามเนี่ยไปบริหารหรือไปควบคุมนะคนที่ฮานอยเขาไม่ยอมฮะเพราะเขาว่าคนฮานอยนี่เขาเป็นคนมีระดับนะเขาจะไม่ยอมว่าไอ้คนโฮจิมินห์จะมาอยู่เหนือเขาอย่างนี้เป็นต้นนะคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้นะครับดังนั้นที่เราจะไปที่ไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมสังคมนะครับแล้วก็การอยู่ดีแล้วก็กับชุมชนนะและสิ่งที่เราประสบความสำเร็จก็คือว่าเราถือว่าชาวเวียดนามกับชาวไทยเนี่ยก็คือชาวซุปเปอร์แวร์ด้วยกัน
0: จริงๆก็แสดงว่าแบรนด์ของเราเองเนี่ยก็ค่อนข้างเหมือนกับบริหารบุคคลนี่เหมือนกับครอบครัว
1: ใช่
0: แล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือไว้ใจจากต่างชาติด้วย
1: ถูกก็คือเป็นนโยบายของเราว่าเราไปถึงที่ไหนเนี่ยอย่างเมียนมาก็แล้วแต่ถ้าเราไปถึงก็เหมือนกันเราก็จะทรีตคนเมียนมาเนี่ยก็คือคนไทยต้องทรีตเหมือนกันครับ
0: แล้วอย่างในด้านเรื่องของการเมืองรัฐบาลอะไรเขาสนับสนุนการลงทุนของสีไทยยังไงบ้างครับ
1: ของเวียดนามนี่เขาไม่ใช่เฉพาะสีไทยอย่างเดียวเขาจะเอาใจนะฮะผู้ที่อยากจะลงทุนจากต่างชาติทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยไปลงทุนที่นั่นจะเห็นว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะฮะในการดึงดูดผู้ลงทุนเนี่ยจากต่างชาติเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกือบทุกเดือนนะจนคนตามไม่ทันแต่บอกดีไหมดีเพราะว่าเขาจะได้ปรับตัวคนก็อยากจะไปลงทุนที่นั่นจะเห็นนะว่าปีที่แล้วกับปีนี้เห็นชัดเลยคนเขาต้องไปเวียดนามนะมาเมืองไทยนี่น้อยมาก
0: แล้วเขาสนับสนุนด้านภาษีหรืออินฟราสตรักเจอร์ยังไงบ้าง
1: ก็คล้ายๆกันนะฮะแต่เขาอาจจะให้มากกว่าทำให้คนที่ไปลงทุนที่นั่นมีความคล่องตัวนะยกเว้นภาษีแน่นอนรายได้นิติบุคคลเอาสักกี่ปีก็แล้วแต่นะ8ปี10ปี15ปีเครื่องจักรที่จะนำเข้าไปผลิตก็ไม่ต้องเสียภาษีก็คล้ายๆกับประเทศไทยแต่เขาก็จะมีการปรับอยู่เรื่อยทำให้การทำงานเนี่ยมันลื่นเขาเรียกว่ามีความสะดวกมากนะครับ
0: แล้วมีนโยบายและการวางแผนในอนาคตต่อไปยังไงบ้างครับ
1: ของเราคงจะอีกประมาณสัก10ปีอาจจะคือกำลังการผลิตของที่เวียดนามอาจจะโตกว่าที่ประเทศไทยด้วยซ้ำเพราะที่ประเทศไทยเราไม่ค่อยขยายละไปขยายที่เวียดนามหรือประเทศอื่นต่อครับ
0: แล้วมีความคาดหวังยังไงในอนาคตครับ
1: ก็คิดว่าผู้ประกอบการนะคนไทยด้วยกันก็อย่าไปมุ่งว่าเราจะเอ็กซ์พอร์ตให้มากขึ้นให้มากขึ้นนะผมว่าอันนั้นคงจะเป็นความคิดของคนรุ่นเก่าแล้วตอนนี้ถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตอย่างเดียวไม่พอว่าตลาดไหนถ้าเป็นสิ่งที่ควรจะไปลงทุนเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับที่จะไปลงทุนในประเทศนั้นๆครับโดยเฉพาะเวียดนามซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า the right time นะเป็นเวลาที่โอ้ยเหมาะนะต้องชักชวนนะแล้วก็เชิญชวนนะ
0: และท้ายสุดนี้เนี่ยอยากให้คุณสนั่นนะครับช่วยฝากข้อคิดถึงนักลงทุนนะครับที่จะไปลงทุนในเวียดนามหรือคำแนะนำดีๆหน่อยครับ
1: คือการที่จะไปลงทุนในต่างชาตินะต้องเตรียมตัวนะ3ปีขาดทุนนะต้องมีเงินเพียงพอ2ต้องเตรียมคนให้พร้อมนะและแน่นอนก็มีความชัดเจนว่าธุรกิจแบบไหนเนี่ยเหมาะในการที่จะไปลงทุนที่นั่นนะครับเพื่อจะได้มีตลาดรองรับครับ
0: ท้ายสุดนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณสนั่นนะครับอังอุบลกุลมากๆครับที่มาให้ความรู้และประสบการณ์ดีๆกับรายการแอดอาเซียนเราครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
2: แล้วช่วงของฝากวันนี้เราจะไปไหนครับพี่
3: เนี่ยจะพาไปชมที่เมืองหมีทออ
2: ะไรนะพี่นะ
3: หมีทอ yes
2: มีเมืองชื่อนี้ด้วยเหรอครับ
3: เป็นเมืองที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากนครโฮจิมินห์นะครับเราจะพา

0: ไปสัมผัสถึงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนะครับที่เรียบง่ายแล้วก็ภูมิปัญญานะครับท้องถิ่นที่น่าสนใจของชาวเวียดนามกัน
1: โอ้น่าสนใจมาก
2: ซึ่งไม่มีเลย
0: ไม่เกี่ยวเลย
1: ไม่เกี่ยวเลยมีหมีไหมมีหมีไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มี
2: งั้นไปดูกันดีกว่า
0: ไปดูกัน
1: น
0: ะว่าเขามีภูมิปัญญาที่น่าสนใจอะไรกันบ้างครับไปกันครับ

มีทอเป็นประตูสู่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงสำหรับไส้ง่อนมาตั้งแต่อดีตในยุคที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับสภาพเศรษฐกิจของเมืองเจริญรุ่งเรืองดึงดูดให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้งและฝูเจี้ยนอพยพเข้ามาอยู่อาศัยปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีชื่อเสียงจากการล่องเรือในแม่น้ำหมีทอซึ่งเป็นช่องน้ำสายเล็กๆนะครับและเป็นทางออกสู่แม่น้ำโขงมีฝีพายท้องถิ่นที่แต่งตัวด้วยชุดเวียดนามใส่หมวกนอนล้าพาล่องเรือสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอันร่มรื่นได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวชนบทเวียดนามนะครับบนพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นสวนมะพร้าวที่แรกที่เราไปเยี่ยมชมกันก็คือฟาร์มเลี้ยงผึ้งครับเมื่อเดินเข้าไปพนักงานก็จะจัดให้นั่งจากนั้นก็จะเอารังผึ้งที่เลี้ยงในฟาร์มมาให้ชมเป็นตัวอย่างแล้วก็มีการเสิร์ฟชาครับชาน้ำผึ้งให้ชิมคือพนักงานจะเอาน้ำผึ้งมาชงกับน้ำชาแล้วบีบส้มจี๊ดลงไปนิดหน่อยรสชาติก็กลมกล่อมนะครับเหมือนน้ำผึ้งผสมมะนาวบ้านเราพร้อมกับผลิตภัณฑ์จากผึ้งในฟาร์มมาให้เลือกซื้อถึงแม้ทุกอย่างจะถูกเซตไว้แล้วนะครับอย่างเรียบร้อยแต่ก็จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ก็จะทำให้เห็นถึงการผสมผสานของธุรกิจกับวิถีชีวิตที่ไม่ทำให้นักท่องเที่ยวอึดอัดมากจนเกินไปนัก

ออกจากฟาร์มผึ้งเราเดินทางตามทางนะครับจะมีร้านค้าของชาวบ้านขายของที่ระลึกหลายอย่างรวมถึงเสื้อผ้าชุดประจำชาติของเวียดนามสีสันสวยงามทีเดียวมีทั้งของเด็กและของผู้ใหญ่นะครับเดินผ่านร้านขายของที่เป็นของที่ระลึกมาแล้วนะครับเราก็จะมานั่งพักจิบชากินผลไม้กันฟรีซึ่งเป็นผลไม้ตามฤดูกาลตัดใส่จานมาให้นะครับพร้อมทั้งยังมีวงดนตรีท้องถิ่นนะฮะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยเรียกกันได้ว่าเพลิดเพลินกับเสียงเพลงที่ร้องกันมาอย่างไพเราะกันเลยทีเดียว

0: ครับอิ่มน้ำสำราญกันแล้วนะครับก็เดินเที่ยวกันต่อทางที่เราเดินผ่านมานั้นนะครับสองข้างทางก็จะเป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านแต่ช่วงที่เราเดินทางไปเป็นช่วงต้นฤดูครับผลไม้ก็ยังมีไม่มากเท่าที่ควรนักเดินชมสวนมาจนสุดปลายสวนที่เป็นคลองเล็กๆนะครับเราก็จะเจอเรือพายนะครับจอดเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเลยครับซึ่งเรือเหล่านี้เป็นเรือของชาวบ้านที่มีการจัดการกันอย่างเป็นระเบียบในการเข้าคิวพานักท่องเที่ยวเที่ยวชมวิถีชีวิตสองฝั่งคลองครับเขาพายเรือกันแข็งแรงมากครับนั่งเรือไปผมก็ชื่นชมบรรยากาศสองฟากไป
1: ผมอยากพายเรือ

ไม่รู้จะไปไหวไหมที่นี่พื้นพันธุ์ต้นไม้นะฮะก็จะคล้ายบ้านเรานะฮะที่ต้นจากเนาะก็คงจะเป็นต้นที่ต้นไม้ที่อยู่ตามเขตป่าชายเลนปากแม่น้ำนะครับเพราะนี่ก็คือจากแม่น้ำโขงเข้ามานะครับตรงนี้เป็นเกาะที่อยู่ตรงกลางแม่น้ำโขงครับเราก็ยังได้ยินเสียงนกนะฮะตลอดข้างสองข้างทางทีเดียว

ที่นี่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่สูงมากครับและที่สำคัญที่เห็นชุดเวียดนามครับจะเห็นหมวกชุดแต่งกายประจำชาติของเขานะครับซึ่งที่นี่ก็จะพบเห็นได้อยู่ทั่วไปครับบรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นทีเดียวเลยนะครับสองฝากฝั่งคลองคงใช้เวลาอีกไม่นานครับเพื่อไปเที่ยวกันต่อที่โคโคนัทเวิร์กช็อปซึ่งเป็นสถานที่ทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวที่นี่เราจะได้เห็นวิธีการทำลูกอมมะพร้าวนะครับหรือมะพร้าวกวนโคโคนัทแคนดี้เนี่ยแหละครับผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้สูงที่สุดของที่นี่ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบการกวนการตัดและการห่อครับ

พอได้เวลาเราก็เดินจากหมีทอนะครับกลับลงเรือนี่แหละครับวิถีชีวิตแบบบ้านๆหวังว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวคงไม่ทำให้วิถีชีวิตและธรรมชาติของที่นี่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ

0: ทั้งหมดเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศเวียดนามครับที่เราตั้งใจมานำเสนอก่อนจบรายการเหมือนเดิมเรามีคำถามร่วมสนุกอีกแล้ว
1: คำถามนะครับมีอยู่ว่าผลิตภัณฑ์จากเมืองหมีทอนะครับทำมาจากพืชชนิดใด
2: พืชอะไรล่ะ
1: ได้ดูรายการ
2: ไม่เฉลยใช่ไหม
1: ไม่เฉลย
0: ส่งคำตอบมาที่ Facebook ของเราครับที่ @ASEANSCOU ครับ
1: ท่านจะได้รับเสื้อนี่ครับถ้าตอบถูกนะครับ3รางวัลนะคร
2: ับ
1: เสื้อยืด @ASEAN แบบที่เราใส่กันอยู่นี่นะครับ
2: พร้อมคนไหมครับ
1: ใส่เสื้อผิดไซส์กันนะครับก็ส่งคำตอบมาร่วมสนุกในรายการของเราได้นะครับ
2: คำถามไม่ยากเลยนะ
1: ไม่ยาก
2: นะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้ตามที่อยู่บนหน้าจอนี้เลย
0: ติดตามรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คน
1: หมดเวลาแล้วครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา

0: ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการซึ่งจะมี2ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1ก็จะเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดและการลวงลกนะคะสำหรับในเรื่องที่1นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดซึ่งการชักนำการคลอดก็หมายถึงเป็นการทำให้การเจ็บครรภ์เกิดขึ้นก่อนที่จะมีอาการเจ็บครรภ์จริงตามธรรมชาติและอาจต้องมีการเตรียมความพร้อมของปากมดลูกร่วมด้วยเพื่อให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงนะคะซึ่งการชักนำการคลอดก็จะมี2ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็จะเป็นการชักนำการคลอดแบบมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ซึ่งการชักนำทำให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดเพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของมารดาหรือว่าของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะสำหรับชนิดที่2การชักนำการคลอดแบบนัดหมายอันนี้ก็จะเป็นการชักนำการคลอดให้เกิดการเจ็บครรภ์คลอดในกรณีที่ผู้คลอดและทารกในครรภ์ไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดนะคะซึ่งจะมีข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดของผู้คลอดเราจะชักนำการคลอดในมารดาที่มีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมกับการตั้งครรภ์ภาวะตั้งครรภ์เกินกำหนดภาวะถุงน้ำคร่ำแต่ก่อนกำหนดแล้วก็ที่ในรายที่มีภาวะลกลอกตัวก่อนกำหนดและอาจจะใช้ในรายที่มีการตั้งครรภ์แฝดซึ่งที่มีอายุครรภ์มากกว่า38สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็มีโรคทางอายุรกรรมอย่างเช่นโรคหัวใจโรคปอดเรื้อรังโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและก็โรคไตเป็นต้นนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการชักนำการคลอดของทารกในครรภ์เราจะชักนำการคลอดในทารกที่มีความผิดปกติอย่างเช่นทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ที่มีชนิดรุนแรงนะคะแล้วก็ในรายที่มีภาวะน้ำคร่ำน้อยการติดเชื้อในถุงน้ำคร่ำและภาวะเม็ดเลือดแดงแตกออกจากแอนติบอดีนะคะทารกที่มีความพิการแต่กำเนิดที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้หลังคลอดอย่างเช่นทารกบวมน้ำทารกไม่มีสมองเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ก็จะมีการ

นำการคลอดเกิดขึ้นนะคะสำหรับข้อห้ามในการชักนำการคลอดเราจะห้ามในรายไหนบ้างที่ไม่ควรมีการชักนำการคลอดเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นในรายที่มีภาวะวาซาพีเวียในรายที่มีภาวะลกเกาะต่ำชนิดที่เป็นเกาะต่ำแบบคอมพีสนะคะแล้วก็ในรายที่มีการส่วนนำของทารกในครรภ์ที่มีส่วนนำผิดปกติอย่างเช่นทารกอาจจะเป็นท่าขวางนะคะแล้วก็ทารกอยู่ในภาวะคับขันที่ต้องคลอดโดยเร็วอย่างเช่นทารกที่มีภาวะสายสะดือพัดต่ำนะคะแล้วก็มีอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นในรายที่ลกฝังตัวผิดปกติหรือเคยได้รับการผ่าตัดบริเวณมดลูกซึ่งเสี่ยงต่อภาวะมดลูกแตกได้สูงนะคะแล้วก็การติดเชื้อเริมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ความผิดปกติของกระดูกเชิงกรานหรือว่าในรายที่มีภาวะมะเร็งของปากมดลูกซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการชักนำการคลอดนะคะก่อนที่เราจะมีการชักนำการคลอดเกิดขึ้นเราก็จะมีการประเมินความพร้อมของปากมดลูกซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้ในการประเมินก็จะเป็นคะแนนก็คือ Bishop Score นะคะคะแนนก็จะมีคะแนนเต็มก็คือ13คะแนนส่วนใหญ่แล้วคะแนนรวมก็คือตั้งแต่9คะแนนขึ้นไปซึ่งอันนี้ก็จะมีโอกาสสำเร็จในการชักนำการคลอดได้สูงนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะต้องรู้นะคะว่า Bishop Score เนี่ยเราจะมีการประเมินอะไรบ้างโดยคะแนนที่ให้ก็คือตั้งแต่0 1 3ซึ่งคะแนนเต็มก็คือเต็ม13คะแนนสิ่งที่เราต้องประเมินก็จะมีการประเมินเกี่ยวกับการเปิดขยายของปากมดลูกความยาวของปากมดลูกแล้วก็ระดับส่วนนำความนุ่มของปากมดลูกแล้วก็ตำแหน่งของปากมดลูกซึ่งอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนนะคะสำหรับวิธีการชักนำการคลอดการชักนำการคลอดก็จะมี2วิธีด้วยกันนะคะอันแรกก็จะชักนำการคลอดโดยใช้วิธีทางหัตถการวิธีที่นิยมที่สุดหรือว่าที่นิยมในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเซาะแยกถุงน้ำแล้วก็การเจาะถุงน้ำนะคะที่นิยมใช้แล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือการชักนำการคลอดโดยการใช้ยายาที่ใช้ก็จะเป็นโพสตาแกนดิน E1 นะคะแล้วก็การชักนำการคลอดโดยการใช้ยาอีกชนิดหนึ่งก็คือยาออกซิโตซินหรือว่าซินโตซินอนนะคะซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดแล้วก็ทารกนะคะสำหรับผู้คลอดอาจเกิดภาวะมดลูกแตกการคลอดเร็วผิดปกติลกลอกตัวก่อนกำหนดภาวะน้ำข้ามอุดตันในหลอดเลือดความดันโลหิตต่ำหรือว่าภาวะน้ำเป็นพิษสำหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับทารกก็จะพบภาวะขาดออกซิเจนของทารกในครรภ์หรือว่าทารกแรกเกิดการติดเชื้อนะคะเนื่องจากการติดเชื้อในถุงน้ำค่ำแล้วก็ทารกแรกเกิดอาจได้รับอันตรายจากการคลอดเกิดขึ้นได้สำหรับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดก็จะมีการพยาบาลก่อนได้รับการชักนำการคลอดแล้วก็การพยาบาลขณะและก็หลังการได้รับการชักนำการคลอดนะคะสำหรับหัวข้อที่2ที่จะบรรยายก็จะเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการล้วงรกนะคะซึ่งการล้วงรกหมายถึงการช่วยทำคลอดรกโดยใช้มือเข้าไปในโพรงมดลูกเพื่อเซาะเอารกและเยื่อหุ้มทารกออกมานอกช่องคลอดนะคะในกรณีที่มีภาวะรกค้างเกิดขึ้นโดยปกติรกใช้เวลาในการลอกตัวก็ประมาณ10นาทีภายหลังจากทารกเกิดแล้วนะคะซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะรกค้างปัจจัยที่สัมพันธ์กับการหดตัวของมดลูกไม่ดีอะค่ะก็ได้อาจจะเกิดจากตัวมารดานะคะอย่างเช่นประวัติการคลอดหลายครั้งโดยเฉพาะการตั้งครรภ์ที่มากกว่า5ครั้งขึ้นไปอะค่ะแล้วก็การชักนำการคลอดและการได้รับยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกเป็นเวลานานเนื้องอกของกล้ามเนื้อบริเวณมดลูกส่วนล่างแล้วก็ปากมดลูกหดตัวแน่นเกินไปนะคะซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดรกค้างได้ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความผิดปกติของรกส่วนใหญ่ก็จะพบได้ในรายที่การผ่าตัดที่มดลูกหรือว่าการแท้งบุตรหรือการขูดมดลูกการใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์แล้วก็พบได้ในพวกที่รกฝังตัวแน่นกว่าปกติแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นๆก็อาจจะเกิดได้ในรายที่มีการคลอดก่อนกำหนดมดลูกมีลักษณะผิดปกติแต่กำเนิดหรือว่าประวัติรกค้างในครรภ์ที่ผ่านมาซึ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดการรกค้างได้นะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการล้วงรกก็จะมีข้อบ่งชี้ก็คือในระยะที่3ของการคลอดยาวนานมากกว่า30นาทีภายหลังจากทารกคลอดออกมาแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมีเลือดออกปริมาณมากแล้วก็พบได้ในรายที่มีการขาดของสายสะดือจากการทำคลอดรกทำให้รกค้างอยู่ภายในโพรงมดลูกรกคลอดออกมาไม่ครบก็จะพบได้ในพวกที่มีภาวะรกน้อยหรือว่ามีบางส่วนของรกค้างในโพรงมดลูก

การทำคลอดรกโดยการล้วงรกในกรณีที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการล้วงรกที่พบได้ก็คืออาจจะมีภาวะตกเลือดหลังคลอดทั้งในระยะแรกและก็ระยะหลังของการคลอดนะคะการติดเชื้อหลังคลอดภาวะมดลูกปลิ้นแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนจากการได้รับยาสลบนะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการล้วงรกก็มีหลักการพยาบาลทั่วไปอะค่ะก็เป็นการก่อนล้วงรกการพยาบาลในขณะล้วงรกการพยาบาลหลังล้วงรกนะคะอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากเอกสารการสอนได้ซึ่งก็มีความสำคัญต่อการดูแลผู้คลอดที่มีภาวะรกค้างได้นะคะสำหรับเนื้อหาในตอนที่1 นะคะก็จะเกี่ยวกับการชักนำการคลอดแล้วก็การล้วงรกเป็นสูติศาสตร์หัตถการวิธีหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะคลอดโดยการชักนำการคลอดก็เป็นการทำให้ผู้คลอดมีการเจ็บคันก่อนที่จะมีอาการเจ็บคันจริงตามธรรมชาติโดยมีข้อบ่งชี้สำคัญก็คืออาจจะมีภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์หรือว่าอย่างเช่นมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์นะคะอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์การตั้งครรภ์เกินกำหนดและภาวะถุงน้ำค่ำแต่ก่อนการเจ็บครรภ์เป็นต้นนะคะส่วนการล้วงรกก็ถือเป็นหัตถการในการทำคลอดรกในกรณีที่มีภาวะรกค้างซึ่งค้างอยู่ภายในโพรงมดลูกนะคะรกคลอดออกมาไม่ครบแล้วก็การล้วงรกในกรณีที่ได้รับการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องและทั้งหมดที่กล่าวมาก็คือสรุปเนื้อหาในตอนที่1การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการชักนำการคลอดและการล้วงรกค่ะ

ค่ะสำหรับในตอนที่2นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยครีมเครื่องดูดสุญญากาศแล้วก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องนะคะสำหรับในหัวข้อแรกนะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยครีมหรือว่า forceps attraction หมายถึงการใช้ครีมในการจับหรือคีบศีรษะทารกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการดึงศีรษะทารกให้คลอดออกมาทางช่องคลอดหรือแผลผ่าตัดหรือใช้ในการหมุนเปลี่ยนท่าของศีรษะทารกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการดึงออกมาทางช่องคลอดได้แก่การหมุนเปลี่ยนท่าทารกจากท่า OP นะคะหรือว่า Occiput Posterior หรือว่าท่า Occiput Transverse OT นะคะเป็นท่า OA ก็คือ Occiput Anterior นะคะหรือว่าทำคลอดศีรษะของทารกที่ออกมาหลังจากทำคลอดตัวของทารกในท่าก้นหรือบีบศีรษะของทารกให้ยุบในกรณีที่ศีรษะใหญ่แล้วก็ทารกรายนี้อาจจะไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับซึ่งเป็นการใช้ครีมในการช่วยคลอดนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการทำคลอดด้วยครีมส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในรายที่ในระยะที่2ของการคลอดเกิดความล่าช้านะคะแล้วก็ความผิดปกติของทารกในครรภ์แล้วก็ช่วยลดเวลาในระยะที่2ของการคลอดเพื่อประโยชน์ต่อผู้คลอดนะคะในการที่จะทำคลอดด้วยครีมจะประสบความสำเร็จจำเป็นต้องพิจารณาความพร้อมก่อนทำหัตถการช่วยคลอดทางช่องคลอดนะคะก็คือเราจะทำในรายที่ปากมดลูกเปิดหมดแล้วแล้วก็รายที่มีภาวะคือถุงน้ำค่ำต้องแตกแล้วนะคะแล้วก็ศีรษะทารกลงมาสู่ช่องเชิงการแล้วก็ทารกนั้นต้องมีศีรษะเป็นส่วนนำหรือว่าเวอร์เท็กซ์เป็นส่วนนำนะคะแล้วก็ผู้ทำเนี่ยต้องทราบว่าศีรษะของทารกต้องทราบท่าของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะแล้วก็สามารถประมาณน้ำหนักของทารกในครรภ์ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสมที่ทารกสามารถคลอดออกมาทางช่องคลอดได้แล้วก็เชิงกรานของมารดาต้องไม่เกิดภาวะ CPD เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทารกในครรภ์มีความผิดปกติต้องไม่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดหรือว่ากลุ่มโรคที่มีความผิดปกติของกระดูกนะคะกระเพาะปัสสาวะของมารดาต้องไม่มีแบดเดอร์ฟูลนะคะแล้วก็ผู้คลอดเนี่ยยินยอมให้การทำในการช่วยคลอดโดยการใช้ครีมแล้วก็ที่สำคัญผู้ทำคลอดนะคะต้องมีประสบการณ์ในการทำคลอดซึ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้คลอดที่ได้รับการช่วยโดยการใช้ครีมก็จะมีการประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการทำคลอดด้วยครีมนะคะหรือว่า forceps attraction นะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้คลอดก็คือตัวของมารดานะคะอาจเกิดการฉีกขาดของช่องทางคลอดอันตรายต่อกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ท่อปัสสาวะอันตรายต่อกล้ามเนื้อและก็เส้นประสาทของลำไส้แล้วก็ทวารหนักอันตรายต่อกล้ามเนื้อของ pelvic floor

อ๋อนะคะจากการดึงครีมอย่างรุนแรงอาจทําให้กล้ามเนื้อและเอ็นที่ยึดมดลูกมีการหย่อนหรือว่ามีการแยกและอาจเกิดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดได้นะคะสําหรับภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวทารกก็อาจเกิดอันตรายต่อศีรษะของทารกอันตรายต่อเส้นประสาทบนใบหน้าและก็อันตรายต่อตาของทารกได้นะคะสำหรับการพยาบาลนักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการพยาบาลก่อนทำคลอดโดยการใช้ครีมการพยาบาลในขณะทำคลอดโดยการใช้ครีมแล้วก็การพยาบาลภายหลังการทำคลอดโดยการใช้ครีมอันนี้ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้ได้นะคะสำหรับหัวข้อที่สองนะคะก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศหรือว่า vacuum extraction ก็หมายถึงเป็นการทำคลอดศีรษะของทารกทางช่องคลอดโดยการแรงดึงถ้วยที่ติดกับหนังศีรษะของทารกในครรภ์ด้วยระบบสูญญากาศนะคะซึ่งก็จะมีข้อบ่งชี้ในการทำนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ในการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศหรือว่า vacuum extraction นะคะเราก็จะใช้ในรายที่ระยะที่สองของการคลอดเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นนะคะความผิดปกติของทารกในครรภ์แล้วก็ช่วยลดระยะที่สองของการคลอดนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศนะคะภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับตัวผู้คลอดหรือว่ามารดานะคะอาจเกิดการฉีกขาดของช่องทางคลอดบริเวณฝีเย็บและทวารหนักมากกว่าการคลอดปกติได้นะคะรวมทั้งอาจเกิดอันตรายอาจเกิดการฉีกขาดของบริเวณปากมดลูกได้แล้วก็ที่สำคัญอาจพบการตกเลือดในระยะหลังคลอดได้ซึ่งเนื่องจากอาจเกิดจากภาวะมดลูกหดตัวไม่ดีหรือการฉีกขาดของปากมดลูกหรือว่าช่องทางคลอดได้แล้วก็การติดเชื้อในระยะหลังคลอดนะคะซึ่งส่วนมากพบได้ในกรณีที่มีการฉีกขาดของช่องทางคลอดมากหรือว่ามีการตกเลือดหลังคลอดร่วมด้วยก็อาจเกิดภาวะติดเชื้อได้นะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการทำด้วยการทำคลอดด้วยเครื่องดูดสูญญากาศนะคะที่มีต่อทารกก็อาจเกิดการบวมของหนังศีรษะทารกบริเวณที่ถ้วยจับกับศีรษะได้อาจเกิดก้อนเลือดใต้ชั้นเยื่อหุ้มกะโหลกศีรษะแล้วก็พวกรอยถลอกพวกรอยช้ำเกิดการฉีกขาดหรือว่าเนื้อตายบริเวณหนังศีรษะของทารกได้นะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆก็อาจเกิดภาวะเลือดออกในสมองภาวะเลือดออกที่เรติน่าที่บริเวณตาของทารกได้หรือทารกอาจมีภาวะตัวเหลืองได้นะคะรวมทั้งยังพบอุบัติการณ์ของภาวะเลือดออกในชั้นใต้หนังศีรษะของทารกได้เช่นกันแล้วก็อาจเกิดภาวะหายใจลำบากได้นะคะนี่ก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับทารกที่ทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสูญญากาศนะคะสำหรับการพยาบาลก็เช่นกันนะคะก็จะมีการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสูญญากาศแล้วก็การดูแลช่วยเหลือแพทย์ในขณะทำคลอดโดยใช้เครื่องดูดสูญญากาศแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะต้องมีการตรวจประเมินร่างกายของทารกแรกเกิดนะคะสำหรับหัวข้อที่3นะคะก็จะเป็นการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งนะคะก็จะเป็นซีเซเลียนเซ็กชันก็จะเป็นการทำคลอดทารกผ่านแผลบริเวณผ่าตัดนะคะบริเวณหน้าท้องของสตรีตั้งครรภ์หรือของผู้คลอดนะคะแล้วก็จะมีแผลที่บริเวณผนังของมดลูกนะคะสำหรับข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องซึ่งจะมีข้อบ่งชี้ที่จำเป็นในการทำผ่าตัดคลอดทารกอันนี้นักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะทำไมเราถึงทำผ่าตัดคลอดเพราะอะไรมีข้อบ่งชี้หรือว่ามีความจำเป็นที่ต้องทำในการผ่าตัดคลอดเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นเราจะทำในรายที่มีภาวะ CPD ก็คือมีภาวะการผิดสัดส่วนของศีรษะทารกในครรภ์กับช่องเชิงการของมารดาซึ่งอันนี้จะไม่สามารถคลอดได้ทางช่องคลอดนะคะก็ไม่สามารถที่จะอาจจะใช้พวกใช้ครีมในการช่วยคลอดหรือว่าเครื่องดูดสุญญากาศได้นะก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่จำเป็นที่จะต้องทำซีเซเลียนเซ็กชันหรือว่าการผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ทำในรายที่ทารกอยู่ในท่าผิดปกติที่ไม่สามารถคลอดได้ทางช่องคลอดอย่างเช่นทารกที่มีที่อยู่ในท่าขวางทารกใช้หน้าเป็นส่วนนำแล้วก็ชนิดคางอยู่ด้านหลังและทารกใช้หน้าผากเป็นส่วนนำเป็นต้นนะคะอันนี้ก็มีความจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ความผิดปกติของการหดลัดตัวของมดลูก
ที่แก้ไขไม่ได้ผลแล้วก็ปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอันนี้ค่ะอาจจำเป็นต้องมีการใช้การผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะการขวางกั้นของช่องทางคลอดจากการมีเนื้องอกหรือว่าความผิดปกติของช่องทางคลอดแล้วก็ช่องเชิงกรานนะคะที่ทำให้ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้อย่างเช่นในรายที่มีเนื้องอกที่มดลูกเนื้องอกที่รังไข่หรือเนื้องอกบริเวณปากมดลูกซึ่งเหล่านี้ก็จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็อีกรายหนึ่งก็คือหากมีภาวะสายสะดือพัดต่ำหรือว่าสายสะดือย้อยในกรณีที่ทารกยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะแล้วก็ทารกในครรภ์อยู่ในภาวะเครียดหรือว่าฟีตอลฮาร์ซาวอาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะเราก็จำเป็นต้องมีการผ่าตัดคลอดออกมาเพื่อช่วยชีวิตของทารกในครรภ์นะคะต่อไปก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ยอมรับโดยทั่วไปในการทำการผ่าตัดคลอดนะคะซึ่งก็จะทำในรายไหนได้บ้างรายที่คันที่ผ่านมาเคยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องมาแล้วฉะนั้นในท้องนี้ก็อาจจำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเช่นกันนะคะรายที่เคยผ่าตัดเอาก้อนเนื้องอกในมดลูกนะคะซึ่งจำเป็นต้องอาจจำเป็นนะไม่จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทันทีนะคะแล้วก็รายที่มีภาวะแทรกซ้อนที่มีความรุนแรงแล้วก็ไม่ควรให้คลอดทางช่องคลอดอย่างเช่นรายที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดที่เป็นรุนแรงนะคะแล้วก็โรคหัวใจโรคปอดหรือว่าโรคเบาหวานเป็นต้นนะคะในรายที่มีภาวะตกเลือดก่อนคลอดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คลอดแล้วก็ทารกหากให้คลอดทางช่องคลอดอาจทำให้มีโรคลอกตัวก่อนกำหนดเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็การคลอดไม่ก้าวหน้าหรือการล้มเหลวในการทำหัตถการในการช่วยคลอดทางช่องคลอดอันนี้ก็สิ้นสุดโดยการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเช่นกันนะคะทารกอยู่ในท่าผิดปกติถ้าผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกหากให้คลอดทางช่องคลอดอย่างเช่นทารกที่อยู่ในท่าก้นแล้วก็ทารกใช้เท้าเป็นส่วนนำอันนี้นะคะแล้วก็ทารกคันแฝดที่อยู่ในคันที่ไม่ได้มีศีรษะเป็นส่วนนำนะคะทารกในคันที่มีภาวะขาดออกซิเจนหรือว่าการเต้นของหัวใจทารกผิดปกตินะคะสำหรับข้อบ่งชี้อื่นๆเช่นการติดเชื้อเริมบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ในช่วงที่ใกล้คลอดนะคะแล้วก็การเย็บซ่อมแซมปากมดลูกหรือว่าช่องคลอดเป็นต้นซึ่งเหล่านี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ยอมรับโดยในการทำผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องนะคะสำหรับภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องก็จะมีภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นต่อตัวมารดาหรือว่าตัวผู้คลอดนะคะก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้ก็คือภาวะแทรกซ้อนจากการทางวิสัญญีค่ะจากการได้รับยาสลบประมาณนี้นะคะแล้วก็การตกเลือดหลังคลอดการติดเชื้อในระยะหลังคลอดการบาดเจ็บต่ออวัยวะในช่องท้องอย่างเช่นลำไส้กระเพาะปัสสาวะเป็นต้นนะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะท้องอืดจากการทำงานของลำไส้ลดลงนะคะแล้วก็การทำงานของลำไส้ใหญ่ผิดปกติแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหรือว่าที่อาจพบได้ในทารกนะคะก็อาจเกิดการบาดเจ็บต่อทารกในขณะทำคลอดในขณะผ่าตัดคลอดนะคะอย่างเช่นปลายมีดอาจจะกรีดไปโดนถูกตัวทารกในขณะกรีดผนังมดลูกนะคะแขนหรือขาหักจากการทำคลอดทารกลำบากเป็นต้นได้นะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะหายใจเร็วชั่วคราวในระยะหลังคลอดได้ซึ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นต่อทารกในมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องนะคะสำหรับการพยาบาลนะคะการพยาบาลก่อนการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องอันนี้นักศึกษาต้องไปดูดีๆนะคะว่าก่อนที่จะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเนี่ยมีข้อบ่งชี้อะไรที่จำเป็นต้องผ่าตัดคลอดทันทีหรือว่ามีข้อบ่งชี้อาจจะต้องผ่าตัดแล้วแต่นะคะแล้วก็การพยาบาลขณะทำคลอดของทารกทางหน้าท้องนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการพยาบาลหลังผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซึ่งอันนี้นักศึกษาก็ไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในเอกสารการสอนของชุดวิชานี้นะคะสำหรับ
นื้อหาที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะก็จะเป็น3ด้านด้วยกันนะคะก็จะเป็นการทำคลอดโดยการใช้สูติสารหัตถการก็คือการทำคลอดโดยการใช้ครีมการทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซึ่งทั้ง3วิธีนี้ก็คือเป็นการทำคลอดโดยการใช้สูติสารหัตถการนะคะซึ่งในแต่ละวิธีนักศึกษาลองไปเปรียบเทียบดูนะคะว่าข้อดีจุดเด่นจุดด้อยของ

การคลอดในแต่ละวิธีอะค่ะลองไปเปรียบเทียบดูว่าการทำคลอดโดยการใช้ครีมหรือว่า forceps extraction กับการทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสูญญากาศหรือว่า vacuum extraction 2วิธีเนี้ยมีจุดเด่นมีจุดด้อยอะไรบ้างแล้วก็มีข้อบ่งชี้ในการข้อบ่งชี้ของตัวมารดาหรือตัวผู้คลอดแล้วก็ข้อบ่งชี้ของทารกที่อยู่ในครรภ์นะคะว่ามีข้อบ่งชี้ในแต่ละด้านโดยวิธีอะไรบ้างแล้วก็จำเป็นต้องคลอดหรือว่าช่วยคลอดโดยวิธีอะไรบ้างทั้ง3วิธีนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องซึ่งอันนี้ก็คือ cesarean section อันนี้นักศึกษาต้องจำให้ได้นะคะว่าความจำเป็นที่สำคัญนะว่าทำไมต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหรือว่าต้องอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดอย่างเช่นถ้ามารดามีภาวะ CPD ก็คือมีภาวะศีรษะทารกในครรภ์ไม่ได้สัดส่วนกับช่องเชิงการของมารดาอันนี้จะคลอดทางช่องคลอดได้ไหมคะอันนี้ก็คือไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้เนาะจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหากคลอดทางช่องคลอดอาจเกิดภาวะอะไรเกิดขึ้นอาจเกิดภาวะมดลูกแตกเกิดขึ้นได้นะคะซึ่งอันนี้ในแต่และการช่วยคลอดอะคะวิธีการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการในแต่และวิธีให้นักศึกษาไปดูนะคะว่าการพยาบาลก่อนที่จะใช้สูติศาสตร์หัตถการในแต่ละชนิดอะคะเราควรให้การพยาบาลอะไรบ้างแล้วก็การพยาบาลในแต่ระยะนะคะว่าในขณะที่เราช่วยการทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการในขณะคลอดใช้forceps extraction หรือว่า vacuum extraction อันเนี้ยนักศึกษาจะต้องดูอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการพยาบาลหลังจากที่ใช้สูติศาสตร์หัตถการไปแล้วนะคะนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะว่าหลังจากที่ทำคลอดโดยแต่ละวิธีการพยาบาลควรให้การพยาบาลอะไรบ้างนะคะอันนี้ที่สำคัญเลยนะคะทั้ง3วิธีเนาะการทำคลอดโดยการใช้ครีมการทำคลอดโดยการใช้เครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องให้นักศึกษาไปดูวิธีไปดูเปรียบเทียบข้อบ่งชี้ในการทำในแต่ละชนิดแล้วก็การพยาบาลในแต่ละการใช้สูติศาสตร์หัตถการนะคะซึ่งสูติศาสตร์หัตถการในการทำคลอดทารกเป็นวิธีการที่แพทย์ใช้ในการช่วยคลอดทารกในกรณีที่ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ตามธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะคะก็วิธีการทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการก็จะมี3วิธีด้วยกันนะคะก็คือการทำคลอดโดยการใช้ครีมหรือว่า forceps extraction การทำคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศหรือว่า vacuum extraction นะคะแล้วก็การผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องcesarean section นะคะในปัจจุบันการทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการมีการพัฒนาให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการบาดเจ็บของทารกพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับความหมายข้อบ่งชี้วิธีการทำคลอดและก็ภาวะแทรกซ้อนและการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดโดยใช้สูติศาสตร์หัตถการทั้งในระยะก่อนและหลังทำคลอดโดยการใช้สูติศาสตร์หัตถการและทั้งหมดที่กล่าวมาคือสรุปเนื้อหาในตอนที่2นะคะการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำคลอดด้วยครีมเครื่องดูดสุญญากาศและการผ่าตัดคลอดทารกทางหน้าท้องค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ

0: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
1: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
0: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
2: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
4: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
5: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
6: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
7: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงทางการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
0: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: จะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
10: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

สวัสดีครับวันนี้นาวเอกกรกฎวินัยลักษณ์นะครับจะมาบรรยายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับสำหรับเนื้อหาในตอนแรกเราก็จะพูดคุยเกี่ยวกับหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์หรือไซเบอร์สเปซที่เราน่าจะเคยคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับการรักษาความมั่นคงทางปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของข้อมูลข่าวสารที่ผลิตใช้แล้วก็แพร่กระจายหรือส่งต่อหรือจัดเก็บในระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมต่อกับไซเบอร์สเปซนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วเราก็จะพูดคุยกันเพื่อที่จะรักษาคุณสมบัติของข้อมูลข่าวสารตลอดจนทรัพยากรต่างๆที่เชื่อมต่อกันอยู่เป็นไซเบอร์สเปซนั้นๆนะครับคุณสมบัติสำคัญที่เกี่ยวข้องก็คือตัว C ตัว I แล้วก็ตัว A มันเชื่อมต่อกันแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากมันนะครับอันนี้คือหลักการโดยทั่วไปอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เรามองก็คือเราถึงต้องทำการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยที่มองให้ครอบคลุมถึงตัว C ตัว I แล้วก็ A นะครับซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์เนี่ยครับมันจะหมายถึงอะไรได้บ้างภัยคุกคามทางไซเบอร์จะหมายถึงตัวบุคคลเหตุการณ์หรือสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผลกับตัวการรักษาความลับการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์หรือการรักษาความพร้อมใช้ของข้อมูลยกตัวอย่างเช่นอะไรครับหลายๆท่านน่าจะเคยรู้จักตัวไวรัสหรือมัลแวร์ที่เข้ามาเอนคริปต์ตัวฮาร์ดดิสก์ของเราแล้วทำให้เราไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เราจัดเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์เราได้แล้วก็เรียกค่าไถ่เราใช่ไหมครับพวกแรนซัมแวร์ลักษณะแบบนี้ครับคือภัยคุกคามที่มันมาทางไซเบอร์ได้เพราะว่าเราไปคลิกลิงก์แล้วก็ไปดาวน์โหลดไปติดตั้งอะไรมาซึ่งจากประเด็นประมาณนี้ครับเราก็จะพบว่าแรงจูงใจของคนที่ทำให้เกิดแบบนี้มันอาจจะมีจากหลายสาเหตุครับความเชื่อทางการเมืองเช่นเขาไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศหรือในประเทศอื่นๆแล้วพบว่าเขาอยากมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันหรือประท้วงเหตุการณ์บางอย่างเขาก็อาจจะใช้เครื่องมือสื่อสารหรือกระบวนการในการที่จะเข้าไปแฮกไปทำให้เกิดผลเสียหายกับข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่นะครับอันนั้นก็คือความเชื่อทางการเมือง

ทางศาสนาความอยากรู้อยากเห็นอยากจะลองเรารู้ว่าอ่ะโปรแกรมนี้ออกมาใหม่เราจะทํายังไงดีนะถึงจะใช้ประโยชน์มันเราจะใช้ประโยชน์จากโปรแกรมนี้อย่างไรในการที่จะไปแฮกเพื่อนไปทําให้ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของเพื่อนมันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่ความตั้งใจก็คือแค่อยากจะลองดูว่าไอ้โปรแกรมนี้มันทําได้จริงอย่างที่โปรแกรมนั้นโฆษณาหรือเปล่าเนาะหรือบางคนก็อาจจะไปละเมิดความมั่นคงปลอดภัยของคนอื่นเพียงเพราะว่าต้องการที่จะมีชื่อเสียงต้องการการยอมรับจากคนอื่นหรือต้องการการยอมรับจากสังคมที่เป็นสังคมทางแฮกเกอร์เพื่อที่จะให้ได้เงินมากขึ้นหรือตอบสนองความต้องการอย่างอื่นที่พึงจะเป็นนะครับซึ่งเหตุการณ์ประเภทนี้อาจจะรวมถึงการที่มีรัฐบางรัฐสนับสนุนให้ทำกิจกรรมบางอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นในสงครามของรัสเซียยูเครนเราจะพบว่ามันมีความพยายามที่จะใช้ไซเบอร์สเปซในการช่วงชิงความได้เปรียบเพื่อใช้ประโยชน์จากไซเบอร์สเปซในการทำตัดตอนวงรอบในการหาข้อมูลข่าวสารหรือทำให้ข่าวสารนั้นไม่น่าเชื่อถือหรือทำให้ระบบการสื่อสารมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ล้วนแต่เป็นภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวไซเบอร์สเปซได้นอกจากนี้ตัวผลกระทบทางเหตุการณ์ธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือเหตุการณ์อื่นๆเช่นสึนามิซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มักจะส่งผลกระทบต่อทางกายภาพของโครงสร้างพื้นฐานและข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นทำให้การใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสารสนเทศมันใช้งานไม่ได้ซึ่งกระทบกับตัวความพร้อมใช้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากในภาพนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีตัว MacCuber Cube ที่บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามตัวสีน้ำเงินเนาะก็คือการรักษาความลับการรักษาความครบถ้วนสมบูรณ์การรักษาความพร้อมใช้ในของข้อมูลข่าวสารที่ถูกสร้างขึ้นถูกจัดเก็บแล้วก็ถูกประมวลผลอยู่ในส่วนที่มันเป็นสีเขียวนะครับแล้วทำยังไงล่ะครับถึงจะมันจะมีความมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาได้ก็ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่ามาตรการควบคุมซึ่งมาตรการควบคุมที่ว่านี้ก็อาจจะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีที่จำเป็นในการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่เราใช้ประมวลผลอยู่เนี่ยมันมั่นคงปลอดภัยนอกจากนี้เราก็ต้องกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องว่าเราจะใช้งานอย่างไรให้มันมั่นคงปลอดภัยขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสอนให้คนที่เกี่ยวข้องกับมันให้ตัวผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใช้งานข้อมูลข่าวสารหรือใช้งานระบบให้มั่นคงปลอดภัยอย่างเช่นต้องติดตั้งมัลแวร์หรือต้องรู้ว่าถ้าคลิกลิงก์แบบนี้เป็นอันตรายลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับภัยคุกคามและผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยเราสามารถที่จะจำแนกออกเป็น4แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือตัวข้อมูลข่าวสารเนี่ยถูกสกัดขัดขวางนะครับก็คือเราอยากจะใช้ข้อมูลนั้นหรือเราอยากจะส่งข้อมูลไปหาเพื่อนเราส่งไม่ได้นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราส่งข้อมูลไปแล้วแต่ข้อมูลนั้นอยู่ระหว่างการเดินทางเช่นเดินทางจากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งผ่านระบบเครือข่ายปรากฏว่าถูกดักลักดักฟังได้จากผู้ไม่หวังดีแล้วผู้ไม่หวังดีนั้นก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนั้นแล้วถึงจะส่งไปยังปลายทางซึ่งก็ผลส่งผลกระทบต่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับกรณีถัดมาคือการถูกดักลักดักฟังในกรณีนี้ผู้ไม่ประสงค์ดีเนี่ยไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่สามารถที่จะแอบฟังก็แล้วล่วงรู้ถึงความลับของข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นได้แม้ว่าข้อมูลนั้นอาจจะไม่ได้เป็นการพูดคุยก็ตามนะครับอาจจะอยู่ในรูปแบบของการส่งข้อความที่เข้ารหัสไปแล้วแต่ถ้าเขาสามารถที่จะเอาวิธีการเราล่วงรู้วิธีการล่วงรู้กุญแจรหัสก็สามารถที่จะถอดเอาข้อมูลนั้นกลับมาได้นะครับอันนี้คือภาพหลักๆของการดักลักดักฟังซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายก็ได้นะครับอันสุดท้ายเลยก็คือการปลอมแปลงเนื่องจากในภาพเราจะเห็นว่าอยู่ดีๆผู้ใช้งานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรขึ้นมาเลยไม่ได้ส่งอะไรเลยแต่ผู้ไม่ประสงค์ดีปรากฏว่าส่งอะไรข้อมูลบางอย่างไปที่ตัวผู้ให้บริการหรือตัวเหยื่อเพื่อที่จะบอกว่าผู้ใช้งานกระทำเหตุการณ์อะไรบางอย่างกับเหยื่อโดยภาพรวมนะครับเหตุการณ์ประเภทนี้เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กๆในระบบที่เราใช้งานส่วนตัวหรือระบบที่ใหญ่ขึ้นก็ตามนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าตัวข้อมูลขนาดใหญ่และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับตัวข้อมูลขนาดใหญ่และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องในกรณีที่เราต้องการที่จะสร้างความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารของระบบต่างๆของทรัพยากรที่เชื่อมต่อกันเป็นระบบนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เราจะทำผ่านสิ่งที่เรียกว่าการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยซึ่งจะมีการในการมีกิจกรรมในการเฝ้าตรวจการวิเคราะห์การปฏิบัติการแล้วก็การวางแผนนะครับซึ่งวงรอบประมาณนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เราจำเป็นต้องวางแผนในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศและความสื่อสารอย่างมั่นคงปลอดภัยด้วยการใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่มีให้เป็นระบบนะครับซึ่งไอการที่เราจะใช้เซ็นเซอร์ต่างๆที่มีเนี่ยเราจะมาดูในภาพนี้ครับเซ็นเซอร์ที่ว่านี้ก็คืออย่างในภาพนะครับเราจะเห็นว่าที่โฮสต์แต่ละโฮสต์อยู่ทางด้านล่างขวานะครับตัวโฮสต์แต่ละโฮสต์เนี่ยมันมีการเก็บการสร้างข้อมูลการจัดเก็บหลอกต่างๆไว้เป็น

นวนมากรวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้เองอยู่ทุกวันเนี่ยก็มีการจัดเก็บหลอกหลอกพวกนี้ครับมันถูกเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายส่งผลให้การประมวลผลด้วยวิธีปกติไม่สามารถทำได้ง่ายสำหรับตอนที่2นะครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลตัวลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ดังที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าข้อมูลขนาดใหญ่ที่มันเกิดขึ้นจากอุปกรณ์ต่างๆจากโครงสร้างพื้นฐานที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลในการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมันสร้างตัวข้อมูลจำนวนมากแล้วก็มีลักษณะข้อมูลที่แตกต่างหลากหลายในกรณีนี้เราจะมาดูกันครับว่าหน้าตาของข้อมูลที่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเริ่มแรกก็คือตัวล็อกของระบบปฏิบัติการต่างๆระบบปฏิบัติการต่างๆเช่นระบบปฏิบัติการ Windows ระบบปฏิบัติการ Linux หรือระบบปฏิบัติการอื่นๆเช่น Mac ทั้งตามเวลาที่เราใช้งานนะครับมันจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าล็อกไฟล์นะครับล็อกไฟล์เนี่ยอาจจะเป็น text file ธรรมดาก็ได้หรืออาจจะเป็น binary file ก็ได้ทีนี้ล็อกไฟล์กับ binary file ต่างกันยังไงครับถ้าเป็น text file ธรรมดา text file ธรรมดาคือเราสามารถที่จะเปิดด้วย Notepad ได้ใช่ไหมครับแต่พอเป็น binary file เราอาจจะจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการเปิดปัญหาก็เกิดขึ้นแล้วครับทีนี้เนื่องจากอะไรครับรูปแบบข้อมูลมันไม่เหมือนกันพอรูปแบบของข้อมูลไม่เหมือนกันเราต้องมีวิธีการบางอย่างที่ทำให้การประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่มีข้อมูลแตกต่างหลากหลายกันแบบนี้เวลาที่เราทำเครื่องเดียวไม่เป็นไรเวลามี10เครื่องระบบปฏิบัติการต่างกันไม่เหมือนกันมันต้องมีกระบวนการมีวิธีการมาบริหารจัดการที่ทำให้สามารถที่ทำให้การเข้าใจตัวข้อมูลนั้นมันสามารถจะแปลผลมันได้นะครับเราก็มาดูต่อไปครับสำหรับรูปในภาพนี้นะครับก็คือล็อกไฟล์ของระบบปฏิบัติการ Linux ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยก็คือเป็น text file ธรรมดาครับแต่จะเห็นว่ามีความแตกต่างครับแตกต่างตรงที่มันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแตกต่างที่ลักษณะของฟอร์แมตรูปแบบของการทำเป็นหลอกมันมีข้อมูลที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นหลอกจากโปรแกรมอะไรเพราะฉะนั้นหาสาระของตัวไฟล์ของตัวข้อมูลมันแตกต่างกันเช่นใน authentication log มันก็จะเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเช่น username เข้า username นี้เข้ามาใช้งานเวลาเท่าไหร่อย่างไรแพ็กเกจนี้ถูกบริหารจัดการอย่างไรเมลนี้เข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรเพราะฉะนั้นตัวเนื้อหาสาระของมันแตกต่างกันอย่างที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าตัวฟอร์แมตมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะเข้าใจบริบทที่มันแตกต่างหลากหลายแบบนี้แล้วทำความเข้าใจได้ว่าข้อมูลลักษณะแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความไม่ปลอดภัยกับระบบของเรานะครับอันนี้เป็นหลอกตัวอย่างถัดมาก็คือหลอกของการให้บริการต่างๆครับในตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นหลอกของการ Active Directory Service ซึ่งเป็นระบบสำหรับการสอบถามว่า username นี้มีสิทธิ์อะไรเท่าสามารถใช้งานอะไรกับระบบของระบบปฏิบัติการ Windows ได้บ้างพอเวลาที่เข้าไปใช้งานในระบบของปฏิบัติการ Windows แล้วสามารถทำอะไรได้บ้างเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างมีการสอบถามขอล็อกอินเข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรลักษณะแบบนี้ครับคือสิ่งที่มันแตกต่างกันเลยแล้วจะเห็นว่าหลอกที่อยู่ในรูปทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันดูเป็นเหมือนจะเป็น text file แต่มันไม่มีข้อมูลที่เป็น format ที่สามารถที่จะเอามาใช้จัดการได้ง่ายพอดูรูปถัดมาครับที่อยู่ด้านบนทางด้านขวาจะพบว่าเป็นรูปของ IP address ตามด้วยข้อมูลที่เรียกว่า get แล้วก็ public แล้วก็ account.jpg อันนี้คือหลอกของการใช้งานเว็บการเรียกใช้งานเว็บจาก script service ซึ่งเป็น proxy การให้บริการ proxy เพื่อที่ออกไปใช้งานอินเทอร์เน็ตจะเห็นว่าโอ้หน้าตาของ format แตกต่างกันอีกแล้วนะครับรูปร่างก็คือเป็นหลอกของระบบ firewall ครับเป็น firewall ที่ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้ในการป้องกันไม่ให้การเกิดการโจมตีขึ้นกับทางเครือข่ายถ้าสีแดงก็หมายความว่าบล็อกการเข้าถึงจาก IP address นี้เมื่อเวลาเท่าไหร่อย่างไรโดยที่มี address ปลายทางเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมว่า format มันไม่เหมือนกันเลยพอ format มันไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้ก็ยิ่งทำให้การให้บริการการจัดการมันมีความยากมากขึ้นนะครับทีนี้หลอกอื่นๆที่เราจำเป็นต้องรู้จักเช่นหลอกที่มาจากระบบปฏิบัติการหรือระบบอุปกรณ์เครือข่ายซึ่งเรียกว่า SNMP นะครับก็คือเวลาที่เราต้องการที่จะรู้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทำหน้าที่อย่างไรมีเวิร์กโหลดอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถูกเข้าถึงโดยใครบ้างมีอะไรมีรายละเอียดอย่างไรจะเห็นว่าหน้าตาของการจัดเก็บหลอกก็มีหน้าตาที่แตกต่างไปจากหลอกต่างๆที่ผมได้พูดมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับสำหรับอันด้านขวาครับที่มันเป็นขอบเขียวๆเราจะเห็นว่าภาพนี้ครับมันคือหลอกที่มาจากไฟร์วอล
ยี่ห้อหนึ่งนะครับไฟร์วอลยี่ห้อนี้ก็มีความสามารถพิเศษครับ

นอกจากจะสามารถที่จะบล็อกการโจมตีทางเครือข่ายโดยปกติแล้วยังมีความสามารถในการที่จะอ่านวิเคราะห์ตัวข้อมูลที่ผ่านเข้ามาทางเครือผ่านทางไฟร์วอลตัวเองด้วยพออ่านแล้วก็มีแอนตี้ไวรัสสามารถที่จะบล็อกสามารถที่จะป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสได้หรือสามารถที่จะตรวจสอบตัวการร้องขอคำสอบถามตัวโดเมนเนมเซอร์วิสได้ด้วยการที่จะไปเช็คดูว่ามีการร้องขอไปโดเมนเนมเซอร์วิสแปลกๆหรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแถบแต่ละแถบที่อยู่ในด้านซ้ายมือในภาพที่มีสีเขียวนะครับเราจะพบว่านั่นคือหลอกที่มีและสามารถที่จะสร้างออกมาเป็นหลอกเอาไว้สำหรับการวิเคราะห์ด้านการเพิ่มความปลอดภัยได้นอกจากนี้ครับเรายังสามารถที่จะใช้ข้อมูลอื่นๆที่เอามาใช้ในการประกอบถึงความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานที่เราดูแลอยู่ได้จากภาพซ้ายมือครับ CVE 2018เนี่ยเราพบว่ามันคือตัวช่องโหว่ต่างๆของระบบที่มีไอตัวช่องโหว่ต่างๆของระบบที่มีตรงนี้ครับมันเป็นข้อมูลเปิดที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ CVE นะครับทีนี้จะเห็นว่ามันก็จะมีฟอร์แมตรูปแบบแตกต่างที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลยมันก็จะประกอบไปด้วยช่องโหว่ตามด้วยผลิตภัณฑ์ตามด้วยมีวอลุ่มมีความรุนแรงขนาดมีผลกระทบอย่างไรเมื่อเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรลักษณะแบบนี้ครับก็จะต้องถูกเอามาใช้ในการประมวลผลด้วยว่าถ้ามีเหตุการณ์นั้นข้อมูลมันคงปลอดภัยเกิดขึ้นเราจะใช้งานป้องกันหรือควรจะตอบสนองกับมันอย่างไรอันซ้ายมือครับทางด้านขวามือถัดมาก็คือตัวข้อมูลของการวิเคราะห์แนวโน้มจากโซเชียลเน็ตเวิร์คครับว่าการโจมตีลักษณะแบบนี้ณปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างเราสามารถที่จะนำข้อมูลส่วนนี้จาก Twitter ไปประกอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ณปัจจุบันเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายที่มันเกิดขึ้นได้จะเห็นว่าหน้าตาของรูปแบบข้อมูลมันไม่เหมือนกันเลยมันจึงจำเป็นต้องใช้ตัว Big Data Architecture ในการช่วยประมวลผลช่วยสร้างภาพสถานการณ์ที่เราสามารถที่จะทำความเข้าใจและย่อยสลายข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากนี้ได้ครับผมครับสำหรับตอนที่3นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างของสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการเฝ้าตรวจความมั่นคงปลอดภัยครับอย่างที่ได้นำเรียนมาในช่วงต้นแล้วนะครับว่าความจำเป็นของการประยุกต์ใช้ตัวข้อมูลขนาดใหญ่ในการช่วยสร้างภาพสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรหรือแม้กระทั่งตัวเราก็มีความจำเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าณปัจจุบันเราอยู่ในสถานะไหนมีการโจมตีเกิดขึ้นกับเราไหมแล้วเราควรจะตอบสนองกับเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างไรการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆ1เครื่องเราไม่จำเป็นต้องใช้ Big Data ครับแต่ในกรณีที่เรามีจำนวนเครื่องหรือมีจำนวนผลิตภัณฑ์หรือมีจำนวนอุปกรณ์ต่างๆที่เชื่อมต่อกันมากขึ้นเรื่อยๆเราจำเป็นต้องใช้สถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ในการช่วยเฝ้าตรวจความมั่นคงปลอดภัยนะครับโดยพื้นฐานแล้วครับตัวแบบจำลองด้านที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การจราจรและการโจมตีหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยกระบวนการง่ายๆครับกระบวนการที่เหมือนกับที่นักศึกษาน่าจะเคยได้เรียนแล้วเกี่ยวกับการใช้ประยุกต์ใช้ตัว Big Data Analytics ในการวิเคราะห์ข้อมูลทำความเข้าใจด้วย Machine Learning นะครับแต่ทีนี้อย่างที่พ่อครับว่าจริงๆแล้วมันมีความซับซ้อนตรงที่ลักษณะของข้อมูลที่ผมได้พูดมาในขั้นต้นเนี่ยตัว Data Source หรือแหล่งที่มาของข้อมูลมันหลากหลายและมาจากหลายที่ใช่มั้ยครับนอกจากมาจากหลายที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลอื่นๆที่ไม่มีโครงสร้างอยู่เลยหาโครงสร้างไม่ได้เลยเช่นข้อมูลจากโซเชียลเน็ตเวิร์คแล้วเราก็ไปดึงเอาข้อมูลส่วนที่มันเกี่ยวข้องมาอย่างที่เอาข้อมูลจาก Twitter เทรนด์จาก Twitter ที่เอามาใช้นะครับนอกจากนั้นเอาข้อมูลจากแอปพลิเคชันเอาแอปพลิเคชันมาแล้วก็มาเอามาวิเคราะห์แล้วก็รวมถึงข้อมูลที่อาจจะเป็นข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อที่จะให้เห็นภาพว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมันมีผลมีความจำเป็นสำหรับการช่วยในการวิเคราะห์ภาพรวมถึงเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยนะครับทีนี้ลงมาดูบล็อกถัดมาครับบล็อกที่เขียนว่า Test Trainingกับ testing เนาะภาพนี้เป็นภาพปกติของการประยุกต์ใช้ตัว machine learning ใช่ไหมครับเราสร้างแบบจำลองเราต้องการที่จะสร้างแบบจำลองสำหรับประกอบการตัดสินใจว่าตกลงแล้วข้อมูลลักษณะแบบนี้เวลาที่ถูกส่งเข้ามาเวลาที่ระบบตรวจพบได้ว่ามีการข้อมูล A IP address นี้ส่งข้อมูลลักษณะแบบกไก่มาพร้อมๆกับที่มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจากหลอกของระบบปฏิบัติการระบบปฏิบัติการหนึ่งเอาข้อมูลชุดนี้ส่งเข้าไปแล้วก็ให้มันเรียนรู้ว่าลักษณะแบบนี้นะเป็นการโจมตีนะแล้วเป็นการโจมตีแบบที่มีความรุนแรง1 2 3 4ตามข้อมูลจาก CVE ตามที่เราได้เรียนรู้มาแล้วพอเราได้เทรนมันแล้ว
มีกระบวนการในการสร้างปรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการที่ให้เหมาะสมสำหรับตัว Machine Learning อัลกอริทึมที่จะใช้ไปเทรนสร้างให้โมเดลนี้มันมีความแม่นยำมากพอที่จะใช้หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มแล้วว่าเรามาใช้คนมาดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมามันมีความแม่นยำพอหรือยังพอมีความแม่นยำพอไหมเราก็ต้องเราจะทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันมีความแม่นยำพอหรือยังครับเราเคสมันใช่ไหมครับเอาข้อมูลชุดเดียวกันนี่แหละอาจจะต้องเอามาประมวลผลในลักษณะเดียวกันก็คือเอามาจัดรูปแบบของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมที่จะให้ Machine Learning มันเรียนรู้เนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมา pre-process มันอะไรที่มันไม่จำเป็นอะไรที่มันขาดหายไปต้องปรับให้อยู่ในรูปแบบแบบเดียวกับที่เราได้ออกแบบไว้ในตอนช่วงเทรนเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปทดสอบแล้วว่าแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมามันใช้ได้จริงไหมมันมีความแม่นยำมากพอที่จะทำงานได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าไอ้ขั้นตอนประมาณนี้ครับมันคือแบบรูปแบบมาตรฐานเวลาที่เราประยุกต์ใช้เนาะในภาพของเราเวลาที่เราใช้งานผมว่านักศึกษาน่าจะพอจำได้ว่าเราเนี่ยต้องใช้ Apache ต้องใช้ Hadoop ต้องใช้ Machine Learning ที่มากับ Hadoop หรืออาจจะต้องใช้ Machine Learning Algorithm ที่แตกต่างหลากหลายในการที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งภาพประมาณนี้ครับมันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำในภาพของครึ่งแรกเนาะหลังจากนั้นถ้าเราได้มาแล้วปุ๊บเราสร้างมาเป็นระบบพัฒนามาเป็นระบบโดยสมบูรณ์แล้วเราก็จำเป็นที่ต้องเอามาใช้งานจริงๆเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยเนื่องจากเราคงจะไม่สะดวกใจเวลาที่เราเห็นตัวหนังสือจำนวนมากปรากฏอยู่บนหน้าจอเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีขีดความสามารถในการประมวลผลสิ่งที่เราเห็นได้อย่างจำกัดใช่ไหมครับดังนั้นเราจำเป็นต้องสร้างให้มันเป็นรูปกราฟเป็นรูปอย่างอื่นที่เราสามารถที่จะย่อยและทำความเข้าใจมันได้ง่ายผ่านกระบวนการที่เรียกว่า visualization เนาะทำให้เห็นว่าตกลงแล้วแนวโน้มสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เราดูแลอยู่20อุปกรณ์หรือ100อุปกรณ์มันมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างไรเนาะในขณะเดียวกันนอกจากเราจะทำตัวสิ่งที่เรียกว่า visualization แล้วเรายังจำเป็นต้องสร้างเป็นรีพอร์ตเพื่อดูว่าตกลงแล้วแนวโน้มเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันสอดคล้องกับความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็นำเสนอให้กับกระบวนการทางการบริหารเนาะอย่างที่เราบอกว่าเราได้รู้แล้วว่ากระบวนการในการ PDCA ตั้งแต่แรกแผนดูเช็คแอคว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยมันเกิดขึ้นหรือเปล่าเราเนี่ยจำเป็นต้องเอาของพวกนี้ไปเป็นฟีดแบ็กว่าตกลงระบบที่เราสร้างมามันแม่นยำพอไหมแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราพบว่ามันมีความไม่คงปลอดภัยที่ถูกละเมิดเกิดขึ้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้มันกลับมาซึ่งกระบวนการพวกนี้ครับมันก็จะผ่านกระบวนการการสร้างมาเป็นรายงานหรือการส่งไปทางอีเมลเพื่อให้ผู้ใช้งานซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความไม่คงปลอดภัยขององค์กรนะครับเป็นคนที่ทำงานในซ็อกสามารถที่จะซ็อกหรือ security operation center เนาะสามารถที่จะทำงานบริหารจัดการความไม่คงปลอดภัยขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทีนี้เราจะมาโฟกัสกันเรื่องการสร้างและการประเมินผลแบบจำลองครับสำหรับการสร้างและการประเมินผลแบบจำลองด้วย Big Data เนาะโดยปกติแล้วเนี่ยครับอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่เราก็จะใช้ Data Source ที่มันแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นจากระบบปฏิบัติการที่เป็น Text File ธรรมดาหรือรับข้อมูลมาจากตัว Binary File แล้วก็ผ่านโปรแกรมอะไรบางอย่างที่เอามาใช้สร้างเป็นชุดข้อมูลที่คอมพิวเตอร์สามารถที่จะเข้าใจได้ผ่านกระบวนการจัดเก็บเนาะผ่านกระบวนการจัดเก็บหรือ Data Collection รวมถึงข้อมูลจากแอปต่างๆแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องจัดเก็บลงใน data collection ซึ่งในที่นี้ก็น่าจะหนีไม่พ้นตระกูลโครงสร้างพื้นฐานประเภท Hadoop ใช่ไหมครับเราใช้ Hadoop เราใช้ Apache Hadoop จากนั้นเราก็บริหารจัดการแล้วจัดเก็บมันเรียบร้อยล่ะพอเราจัดเก็บข้อมูลเสร็จเรามีข้อมูลที่จัดแบ่งอยู่ตามคลัสเตอร์ต่างๆแล้วจังหวะนี้เราก็ทำยังไงครับเราต้อง pre-process เขาจังหวะที่ pre-process เขาเราอาจจะใช้ machine learning algorithm ประเภทอื่นๆโดยใช้ไลบรารีที่มีอยู่แล้วอื่นๆเช่นอาจจะเป็น Apache Pig หรืออันอื่นที่เราสามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ในการที่จะเอาข้อมูลที่ถูกแบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยๆแล้วเนี่ยมาจัดเก็บมาประมวลผลแล้วก็แบ่งไปตามคลัสเตอร์ของข้อมูลเพื่อที่จะสร้างแบบจำลองแล้วก็สั่งให้มันประมวลผลไปแล้วก็เทรนไปเรื่อยๆพอเราจะได้เทรนไปเรื่อยๆเสร็จแล้วจังหวะที่เทรนเสร็จเรียบร้อยเนื่องจากเราทำผ่านคลัสเตอร์จำนวนมากใช่ไหมเราก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลเอาผลลัพธ์ออกมาอัพเกรดมันเอาผลมาแล้วก็สร้างมาเป็นแบบจำลองที่พร้อมที่จะใช้ทีนี้ไอการทำแบบจำลองแบบพร้อมที่จะใช้ไอสร้างแบบนี้ปั๊บเนี่ยอย่างที่บอกครับเมื่อภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องมีภาพนี้ก่อนเนาะเราเนี่ยทำภาพขั้นตอนหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยในภาพสีของไข่ปลาสีเขียวถูกไหมครับแล้วกระบวนการทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในกระบวนการการทำไข่ปลาสีเขียวแล้ว
เอามาใช้ในการบริหารจัดการในข้อมูลจํานวนมากสําหรับทรัพยากรเป็น100 ชิ้นเป็น 1,000 ชิ้นเนี่ยมันจะทําได้ยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมองอะไรที่มันเข้าใจได้

ง่ายขึ้นทําให้มันอยู่ในรูปที่มันเป็นมองแล้วสถานการณ์ขององค์กรเรานะปัจจุบันอุปกรณ์2,000ชิ้นมันมั่นคงปลอดภัยหรือไม่อย่างไรตอนนี้มีการโจมตีอะไรเกิดขึ้นบ้างในองค์กรเราแล้วแนวโน้มของการแก้ไขปัญหาผ่านไปแล้วอย่างไรบ้างไอ้การนําเสนอข้อมูลลักษณะเนี่ยครับคือสิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้ต้องเอามาประยุกต์ใช้เลยเสมอถัดมานะครับโดยภาพรวมเนาะโดยภาพรวมสถาปัตยกรรมของการเฝ้าตรวจและการวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยเนี่ยมันจะอย่างประกอบไปด้วยข้อมูลหลายๆส่วนสิ่งที่เราสนใจจริงๆเนี่ยก็คือการเอาข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ Big Data จากด้านภาพด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่ามันคือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากไฟวอลระบบตรวจจับผู้บุกรุกหรือระบบป้องกันผู้บุกรุกบนเครือข่ายระบบป้องกันผู้บุกรุกบนโฮสต์หรือระบบจัดเก็บข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลหรือไฟล์ต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆหรือระบบฐานข้อมูลต่างๆเอาข้อมูลตรงนี้มาผ่านกระบวนการจัดเก็บแปลสภาพ pre-process มันให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้แล้วจับมันใส่เข้าไปในBig Data Architecture ของเราในสถาปัตยกรรมของเราก็คือผ่านไอ้เจ้า Hadoop หรือตัวอื่นที่เราจะใช้ขึ้นอยู่กับว่าเราองค์กรเราประยุกต์ใช้อะไรเนาะหลังจากนั้นก็คือเอาไปสอนให้ Machine Learning มันเรียนรู้สร้างกฎต่างๆสร้างกระบวนการที่ทำให้เข้าใจว่าลักษณะข้อมูลแบบนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยมันคงปลอดภัยขึ้นหรือเปล่าหรือความไม่คงปลอดภัยมันเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบอย่างไรได้บ้างลักษณะแบบนี้เราจะผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆที่ทำในกระบวนการของ Machine Learning และ Data Mining นะครับซึ่งเอาไปสร้างเป็น alert ต่างๆที่เอาไปแจ้งเตือนผู้ใช้งานเอาไปใช้ในการบริหารจัดการเอาไปใช้ในการสร้าง report อันนี้คือหลักใหญ่ใจความเลยครับของการประยุกต์ใช้แล้วก็รูปร่างหน้าตาของสถาปัตยกรรมการประยุกต์ใช้ Big Data Architecture ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างไซเบอร์ซึ่งผมก็คิดว่าถ้าจนถึงจุดนี้แล้วก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ตัว Big Data ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างไรได้บ้างนะครับก็ขอให้ถ้านักศึกษามีคำถามเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็ลองศึกษาในแบบเรียนแล้วก็แบบเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณมากครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทค

0: University ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารชอบออกแบบพ
5: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
7: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ราวนี้มาดูความหมายหรือความสำคัญของการคลังก่อนการคลังหรือการคลังสาธารณะเนี่ยนะครับ public finance นะครับมันหมายถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายของภาครัฐนะครับเพื่อที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจนะครับเป้าหมายก็จะมีหลายประการนะที่เราได้เรียนกันมาคือสร้างความเติบโตบ้างกระจายรายได้บ้างนะครับนั่นน่ะไอ้สามสี่ประการนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญใช้จ่ายมีประสิทธิภาพบ้างหลายๆอย่างนะครับการคลังสาธารณะเนี่ยมีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลนะครับแล้วก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะมี เรื่องของไอตัวเดี๋ยวตอนท้ายจะมีการพูดถึงตัวอย่างของการดำเนินนโยบายการคลังนะครับอันนี้เนี่ยที่เราต้องพูดถึงไอตัวเรื่องของการคลังเนี่ยนโยบายการคลังเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยนะก็เป็นประเทศที่เรียกว่าพึ่งนโยบายการคลังเป็นหลักเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสำคัญตัวหนึ่งนะครับเพราะดูจากรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับสัดส่วนที่มาจากการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% ของรายได้ประชาชาติก็ถือว่ามากทีเดียวนะครับคราวนี้เริ่มดูจากนโยบายการคลังนี่มันหมายถึงอะไรนะครับนโยบายการคลังเนี่ยมันหมายถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับทางด้านรายรับรายจ่ายนะครับการก่อหนี้สาธารณะและการบริหารเงินโครงคลังนะครับซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวเนี่ยมันก็จะมีผลต่อไอ้ตัวองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจไอ้เมื่อกี้ที่ในถ้านักศึกษาในหน่วยที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นองค์ประกอบมี4ตัวเนี่ยมี C มี I มี G มี X ลบ M นะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันนี้เป้าหมายที่อาจารย์กล่าวถึงเมื่อตอนต้นเนี่ย4ประการเป้าหมายของการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างก็คือ1เพื่อการรักษาทำให้growthอ่ะคือให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตนะครับ2เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือไม่ให้เกิดการกระเพื่อมเช่นราคาไม่กระเพื่อมเงินเฟ้อไม่สูงว่างงานต่ำอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้การกระจายรายได้และทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมนะครับก็คือไม่ทำให้คนรวยความจนเนี่ยห่างกันมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอันที่4คือเป็นการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ก็เน้นประสิทธิภาพว่าใช้ของอย่างประหยัดคุ้ม

5อะไรพวกนี้นะอันนี้เป็นนโยบายเป็นเป้าหมายของการบริหารเศรษฐกิจ4ประการที่สำคัญนะครับคราวนี้เนี่ยนโยบายการคลังถ้าแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันคือนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับเป็น expansionary fiscal policy อันนี้เนี่ยเป็นคือเรียกว่าเป็นนโยบายการคลังแบบที่มีการใส่เงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจให้มันเยอะๆเพื่อให้มันบูมมันเกิดการขยายตัวเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอันนี้มันก็การใช้นโยบายการคลังแบบนี้เนี่ยเพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มการทำให้เศรษฐกิจมันโกรธคือเติบโตขึ้นมีการจ้างงานสูงขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้รายได้ชาติสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับอีกแบบนึงก็คือเป็นนโยบายการคลังแบบหดตัวเป็น contractionary fiscal policy นะครับอันนี้ก็ไปตรงกันข้ามกันก็คือเป็นทำไงที่จะทำให้เงินในระบบลดลงนะครับเพื่อชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับลดแรงกดดันจากเงินเฟ้อนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายการคลังอีกแบบนึงนะครับทีนี้เนี่ยไอ้ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการคลังกับเครื่องมือทางเศรษฐกิจเนี่ยไอ้เครื่องมือก็มีหลายเครื่องมือเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเริ่มพูดจากการใช้จ่ายภาครัฐตัว G เนี่ยนะครับถ้าเปลือนโยบายการคลังแบบขยายตัวเนี่ยนะครับก็คือการเพิ่มรายจ่ายภาครัฐบาลขึ้นไปนะครับหรือการลดภาษีนะครับหรือว่าการเพิ่มรายจ่ายของรัฐบาลแล้วก็เพิ่มรายจ่ายภาษีเท่ากันอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในส่วนของนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับถ้าเป็นนโยบายการคลังแบบหดตัวเป็นยังไงก็คือลดการใช้จ่ายภาครัฐบาลลงนะครับลดตัว G ลงนะครับเพิ่มการจัดเก็บภาษีคือเพิ่มตัว T ตัว tax เนี่ยนะครับหรือว่าลดการใช้จ่ายภาครัฐและลดการจัดเก็บภาษีลงในส่วนเท่ากันอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในภาคของนโยบายการคลังแบบหดตัวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกันนะครับคราวนี้ทฤษฎีนโยบายการคลังเนี่ยนะครับมันมีแนวคิดของทฤษฎีนโยบายการคลังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับคือจะเห็นว่าในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่เกิดขึ้นอยู่เสมอเนี่ยนะครับมันก็จะมีแนวคิดในการแก้ปัญหานะครับแนวคิดที่สำคัญเนี่ยก็จะแยกเป็น2แนวคิดนะครับคือแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านการจัดการและอุปสงค์รวมเรียกว่าแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านอุปสงค์รวมนะครับแล้วก็แนวคิดนโยบายการคลังทางด้านของอุปทานรวมนะครับซึ่งทั้งสองแนวคิดเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้นะครับคราวนี้เรามาเริ่มจากตัวแนวคิดนโยบายการคลังทางด้านการจัดการอุปสงค์รวมเขาเรียกดีมานด์ไซด์นะครับดีมานด์ไซด์นะครับอุปสงค์รวมที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็คือสมการนี้แหละครับ GDP นะครับรายได้ประชาชาติ GDP เนี่ยประกอบด้วยรายจ่าย4ส่วนคือ C รายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน I รายจ่ายเพื่อการลงทุนของเอกชนตัว G รายจ่ายของรัฐบาลนะครับแล้วก็การส่งออกสุทธิ X ลบ M นะครับแนวคิดทางด้านการจัดการอุปสงค์รวมเนี่ยเป็นแนวคิดของเคนนะครับของนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคกลางเนี่ยจอห์นเมนาร์ดเคนเนี่ยนะครับแนวคิดการจัดการด้านอุปสงค์รวมเนี่ยเป็นแนวคิดสำคัญเริ่มใช้ตั้งแต่ปี1930นะครับเกือบ100ปีมาแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นแนวคิดที่ยังใช้อยู่อย่างกว้างขวางจนปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เมื่อกี้อย่างที่ได้พูดถึงว่าแนวคิดทั้งหลายเนี่ยจะนำไปใช้ในการจัดการปัญหาเศรษฐกิจนะครับถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจถดถอยนะครับจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้วิธีการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลเห็นไหมครับมีการเพิ่มตัวเดลต้าจีเข้าไปคือใส่อัดเงินรัฐบาลอัดเงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับหรือการลดภาษีลด tax ลงนะครับอันนี้ก็เพื่อทำให้เงินในระบบมันเพิ่มขึ้นให้เงินหมุนเวียนในระบบมันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการนโยบายการคลังกับการแก้ปัญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจนะครับแต่ถ้าเป็นนโยบายการคลังสำหรับการแก้ปัญหาเงินเฟ้อนะทำไงก็คือเงินเฟ้อก็คือเงินในระบบมันสูงรัฐบาลจะไปซ้ำเติมวิธีการแก้ปัญหาทำไงก็การลดรายจ่ายลงมันก็ลดตัว G คือลดตัวเดลต้า G เนี่ยลงนะครับ
แล้วหรือว่าการเพิ่มภาษีก็ได้นะครับอันนี้เป็นการดึงเงินลงจากระบบเพราะว่าเงินในระบบมันมากเกินไปทำให้เกิดเงินเฟ้อขึ้นมานะครับคราวนี้ไปดูการเพิ่มรายจ่ายนะครับรัฐบาลและการลดภาษีเพื่อแก้ปัญหาไอ้ตัวที่เรียกว่าเศรษฐกิจมันอาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจอะไรเงี้ยนะครับเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นยังไงเนี่ยนะดูตามภาพนี้นักศึกษาดูตามภาพนี้เนี่ยนะครับสมมติว่าภาพที่โชว์เนี่ยนะฮะสมมติว่าระบบเศรษฐกิจเดิมเนี่ยมันได้ดุลยภาพที่จุด e เห็นไหมครับ e ในภาพนี้ e นะครับระบบเศรษฐกิจได้ที่จุด e เนี่ยนะครับก็คือรายได้ประชาชาติที่แท้จริงนะครับอันนี้คือตัดเงินเฟ้อออกไปเนี่ยนะคือมันมีโตเป็นบวกมันเติบโตเป็นบวกนะครับคือตัดเงินเฟ้อออกไปเนี่ยถ้าจุด e 1เนี่ยนะครับมันอยู่ที่15ล้านล้านบาทนะครับแล้วระดับราคานะครับดัชนีเงินเฟ้อเนี่ยมันอยู่ที่120นะครับรัฐบาลก็สามารถที่จะใช้วิธีการอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับหรือจะลดภาษีก็ได้นะครับผลของการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลหรือการลดภาษีเนี่ยมันจะทำให้เส้นอุปสงค์รวมหรือ AD เนี่ยนะครับขยับจาก AD เป็น AD AD 1เป็น AD 2เห็นไหมครับขยับขึ้นนะครับขยับขึ้นเป็น AD 2นะครับพอขยับขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ที่ E 2นะ E 2ก็คือรายได้ประชาชาติที่แท้จริงจะขยับสูงขึ้นไปอยู่ที่16ล้านล้านนะครับแต่ว่าสังเกตอันหนึ่งก็คือว่าถ้าดูในแนวตั้งเนี่ยนะครับราคาก็สูงขึ้นด้วยดัชนีราคาจะขึ้นไปอยู่ที่125นะครับนั่นแปลว่าเกิดเงินเฟ้อขึ้นประมาณ 5% จากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอันนี้ก็เพราะงั้นผลเป็นไงครับคือผลการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลหรือการลดภาษีเนี่ยผลมันก็คือเนี่ยครับทำให้ L คือ labor force เนี่ยมีการจ้างงานมากขึ้นนะครับพอจ้างงานมากขึ้นตัวรายได้ประชาชาติคือตัว Y เนี่ยนะเขาจะใส่ลักตัว Y เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ราคาคือ price เนี่ยคือระดับราคาในประเทศก็สูงขึ้นด้วยนั่นแปลว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะครับมันส่งสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นรายได้ประชาชาติก็เพิ่มขึ้นและราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยราคาคือเงินเฟ้อจะสูงขึ้นหน่อยนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้อีกแบบหนึ่งก็คือถ้ารัฐบาลมองว่า เงินเฟ้อในขณะนั้นเนี่ยสูงอยู่จะแก้ปัญหาโดยการใช้แนวคิดของนโยบายการคลังทางด้านอุปสงค์นะครับทำได้ไงสมมติว่าเดิมทีเนี่ยดุลยภาพระบบเศรษฐกิจอยู่ที่ E1 นะครับตามภาพนี้ E1 คืออะไร E1 ก็คือที่ระดับรายได้ประชาชาติอยู่ที่16ล้านล้านนะครับแล้ว16ล้านล้านเนี่ยเป็นจุดที่มีการจ้างงานเต็มที่แล้วหมายความว่าทรัพยากรการผลิตทุกชนิดในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันถูกใช้งานเต็มที่หมดละนะครับแต่มันยังเกิดภาวะเงินเฟ้อสูงรัฐบาลอยากจะจัดการเงินเฟ้อรัฐบาลก็ทำได้นะครับโดยการจัดการยังไงล่ะครับก็คือลดรายจ่ายรัฐบาลลงคือลดตัว G เพราะงั้นใช้สัญลักษณ์ว่าลบเดลต้า G ลดลงนะครับหรือจะเพิ่มภาษีก็ได้นะครับให้ผลเหมือนกันนะครับให้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้แบบนี้ครับคือลดรายจ่ายหรือเพิ่มภาษีเนี่ยนะครับเส้นอุปสงค์รวมหรือเส้น AD จะขยับลงนะครับจาก AD 1นะครับมาเป็น AD 2นะครับดุลยภาพเศรษฐกิจเนี่ยจะกลับมาอยู่ที่จุด E 2นะครับ E 2ก็คือรายได้ประชาชาติยังคง16ล้านล้านบาทอยู่นะครับแต่ว่าราคาลดลงเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ120นะครับจากเดิม130นะครับลดลงเหลือ120นะครับอันนี้ก็ลดลงเท่าไหร่ 10% อันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้นะครับโดยใช้การจัดการด้านอุปสงค์นะครับแต่นี้พอพูดถึงอุปสงค์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปพูดถึงนโยบายการคลังกับการจัดการด้านอุปทานบ้างอุปทานนะครับนักศึกษานึกถึงภาพอุปทานก็คืออุปทานก็คือเป็นตัวสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลจะใช้นโยบายการคลังไปจัดการการและบริการในระบบเศรษฐกิจนะครับ
มันมีนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งเขาเรียกกลุ่มนีโอคลาสสิกนะครับกลุ่มนีโอคลาสสิกคือพัฒนามาจากกลุ่มคลาสสิกเนี่ยกลุ่มนี้ก็เสนอแน

คือออกความเห็นว่าไอ้การที่เศรษฐกิจมันการจัดการเศรษฐกิจในยุค1970เนี่ยมันล้มเหลวเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้หันมาจัดการเศรษฐกิจโดยเน้นด้านอุปทานมันถึงแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการจัดการด้านอุปทานจึงได้รับการนำมาใช้เนี่ยนะครับหลังจาก1970นะครับแล้วที่เห็นชัดเนี่ยก็คือเห็นชัดในช่วงของ1980ก็คือในช่วงที่ยุคของเรโนเรแกรนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาเขานำเอาแนวคิดทางด้านการจัดการอุปทานมาใช้และได้ผลด้วยนะครับซึ่งไอ้การจัดการอุปทานเนี่ยมันเป็นการช่วยกระตุ้นให้การเกิดการเติบโตมีการจ้างงานรายได้ประชาชนก็สูงขึ้นแต่ว่ามันจะมีผลต่อตัวราคาเนี่ยไม่มากนะครับคือบางทีมันทำให้ราคามันลดลงด้วยนะครับแนวคิดการจัดการด้านอุปทานเนี่ยนะครับถ้าเผื่ออธิบายด้วยกราฟด้วยภาพที่โชว์ให้เห็นเนี่ยนะครับนักศึกษาดูนะครับว่าเดิมทีสมมติว่าเศรษฐกิจมันอยู่ดุลยภาพอยู่ที่จุด E1 คืออะไรครับ E1 ก็คืออยู่ที่ระดับรายได้ประชาชาติเนี่ยนะครับอยู่ที่14 ล้านล้านแล้วก็ E1 เนี่ยมันอยู่ที่ระดับราคา125ดิชนีราคา125นะครับรัฐบาลก็เห็นว่าเอ๊ะราคานี่มันสูงเกินไปนะราคาก็สูงเกินไปแล้วก็ไอ้รายได้ประชาชาติเนี่ย14ล้านล้านเนี่ยก็ยังต่ำอยู่อยากจะกระตุ้นให้มันสูงกว่านี้ให้คนในประเทศเรียกว่ามีรายได้สูงกว่านี้เนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการจัดการด้านอุปทานนะครับก็เช่นคำว่าจัดการด้านอุปทานก็เช่นเรื่องของการที่รัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องการผลิตเช่นเอาภาษีเรื่องภาษีจูงใจให้มีการผลิตภาษีจูงใจให้มีการฝึกอบรมให้แรงงานมีทักษะดีขึ้นนะครับสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นก็คือลดไอ้คอสหรือต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการแล้วทำให้ผลิตเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเส้นอุปทานรวมนะครับเส้น AS เนี่ย aggregate supply เนี่ยนะครับมันจะขยับลงเห็นไหมครับขยับลงจาก AS 1ลงมาเป็น AS 2มาตัดเส้นอุปสงค์รวม AD เนี่ยที่ไหนครับตามภาพนี้คือที่ E 2นะครับจะเห็นว่าจุดตัดเนี่ยอยู่ที่ E2 เนี่ยก็คือเป็นจุดตัดที่ทำให้รายได้ประชาชาติขยับสูงขึ้นจาก14ล้านล้านเนี่ยเป็น16ล้านล้านแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยระดับราคาก็ลดลงด้วยจาก125เหลือ100 120ลดลง 5% นะครับอันนี้ก็คือแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้นะครับเพราะงั้นนี่คือผลเป็นแบบนี้ว่าการจัดการอุปทานเนี่ยมันให้ผลเช่นเดียวกันคือเพิ่มการจ้างงานนะครับเพิ่มรายได้ประชาชาติแล้วก็ลดราคาลดระดับเงินเฟ้อลงนะครับก็ถือว่าได้ผลนะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบนโยบาย2ด้านคือด้านการจัดการด้านอุปสงค์กับด้านการจัดการด้านอุปทานเนี่ยเปรียบเทียบกราฟ2วิธี2แนวคิดเนี่ยนะครับด้านซ้ายมือเป็นการจัดการด้านอุปสงค์นะครับด้านขวามือเนี่ยเป็นการจัดการด้านอุปทานนะครับจะเห็นว่ามันให้ผลเช่นเดียวกันแต่ว่ามันต่างกันตรงไหนครับมันต่างกันตรงที่ว่าการจัดการด้านอุปสงค์เนี่ยจัดการแล้วรายได้ประชาชาติสูงขึ้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตัวรายได้ประชาชาติตัวระดับราคาจะสูงขึ้นนะครับด้านซ้ายมือนะครับแต่ด้านอุปสงค์ด้านอุปทานด้านซ้ายมือด้านขวามือนะครับการจัดการด้านอุปทานเนี่ยมันให้ผลเช่นเดียวกันคือจ้างงานมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับรายได้ประชาชาติสูงขึ้นระดับราคาลดลงเห็นไหมครับได้ผลเช่นเดียวกันเพียงแต่ต่างกันที่ระดับราคาอันนี้เป็นประเด็นสำคัญของความแตกต่างของแนวคิดนโยบายการคลังระหว่างด้านการจัดการด้านอุปสงค์อุปทานเนี่ยมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่ระดับราคาครับนะครับด้านอุปสงค์ราคาเพิ่มนะครับเงินเฟ้อสูงขึ้นนะครับอุปทานราคาต่ำลงเงินเฟ้อลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นความต่างแต่ผลลัพธ์ใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้นโยบายของรัฐกับการรักษาเสถียรภาพโดยอัตโนมัตินะครับคือโดยคอนเซปต์ของการที่มีรัฐบาลเนี่ยนะครับบทบาทรัฐบาลทางเศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาทำอะไรครับเข้ามาจัดเก็บภาษีจัดเก็บภาษีได้แล้วทำไงก็ภาษีที่เก็บได้ไปจ่ายเข้าไปในระบบเศรษฐกิจก็คือมีทั้งดึงเงินออกจากระบบแล้วก็จ่ายเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยนะครับไอ้กลไกวิธีการแบบนี้มีเก็บและจ่ายเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นการแก้ปัญหาในเบื้อง

ต้นคือปัญหาอะไรปัญหาเงินเฟ้อการว่างงานนะครับคือหมายความว่าการมีรัฐบาลอยู่เนี่ยนะครับและทำรัฐบาลทำบทบาทเนี่ยในการทางเศรษฐกิจทั้งการเก็บและการจ่ายเนี่ยนะครับมันจะเป็นการป้องกันหรือแก้ปัญหาเงินเฟ้อและการว่างงานไปในตัวนะครับเปรียบเสมือนแบบนี้ครับเปรียบเสมือนคนทุกคนเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันในตัวเองคุ้มกันโรคภัยต่างๆในตัวเองเช่นเดียวกันรัฐบาลการที่มีรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยรัฐบาลที่ทำหน้าที่เนี่ยนะครับในการรับการจ่ายเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมีบทบาทในการป้องกันปัญหาเงินเฟ้อและการว่างงานในตัวด้วยนะครับถ้าอาจารย์อธิบายด้วยภาพนี้นะครับภาพนี้เนี่ยมันมีเส้น2เส้นนะครับเส้น G คือ G คือเป็น government expenditure เป็นรายจ่ายของรัฐบาลเส้น T T คือ tax คือการเก็บภาษีนะครับบทบาทการจ่ายกับการเก็บเนี่ยนะครับถ้าดูตามเส้นการจ่ายรัฐบาลตัว G เนี่ยมันจะลาดลงอยู่ไหมครับลาดลงจากบนลงล่างเนี่ยจากซ้ายมือมาขวามือเนี่ยทำไมมันลาดลงนะครับการที่รัฐบาลใช้จ่ายลดลงเมื่อรายได้ประชาชาติที่แท้จริงสูงขึ้นแกนนอนคือรายได้ประชาชาตินะครับสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยแต่รายจ่ายรัฐบาลลดลงมันก็เป็นไปตามภาระนะครับจะเห็นว่าบทบาทรัฐบาลเนี่ยในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่าการบำนาญจ่ายให้นู่นนี่นั่นสารพัดเนี่ยนะครับถ้าเศรษฐกิจดีเนี่ยนะครับคนมีงานทำเนี่ยด้วยตัวเขาเองไปหางานทำเองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะครับภาระของรัฐบาลก็จะลดลงคือไม่ต้องไปจ่ายเงินประกันการว่างงานอะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเพราะงั้นจะเห็นว่าเมื่อรายได้สูงขึ้นเนี่ยคนมีงานทำมากขึ้นคนก็จะไปยื่นเพื่อขอรับการดูแลจากภาครัฐลดลงรายจ่ายก็ลดลงเพราะงั้นเส้น G จะลาดลงเห็นไหมครับเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นเติบโตขึ้นรายได้คนสูงขึ้นนะครับในขณะที่ตัว T ตัวภาษีเนี่ยในขณะที่เศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยก็จะเก็บภาษีได้มากขึ้นก็จะเส้นลาดก็จะลาดขึ้นแบบนี้นะครับจุดตัดระหว่างเส้น G กับเส้น T อยู่ที่จุดตรงกลางจุดตัดนั้นน่ะอยู่ที่14ล้านล้านนะครับนะอันนี้ก็เป็นจุดตัดเป็นดุลยภาพในขณะที่พี่นานเนี่ย14ล้านล้านนะครับถ้าดูด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือที่รายได้ที่12ล้านล้านเกิดอะไรขึ้น12ล้านล้านเนี่ยเกิดการขาดดุลเกิดการขาดดุลงบประมาณนะครับคือไอ้อะไรนะคือจ่ายมากกว่าเก็บได้จ่ายมากกว่าเก็บได้นะครับพอจ่ายมากกว่าเก็บได้มันก็จะมันก็เหมือนการใช้งบประมาณแบบขาดดุล นะครับคือจ่ายไปมากเก็บได้มันก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวนะครับพอกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจ่ายรัฐบาลมากก็เก็บเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นเพราะงั้นจะเริ่มทยอยขยับขึ้นจาก12ล้านไปสู่14ล้านนะครับในทางกลับกันมาดูด้าน16ล้านบ้างถ้าดุลยภาพอยู่ที่16ล้านเนี่ยนะครับก็คือหมายว่าเก็บภาษีได้มากกว่ารายจ่ายรัฐบาลก็คือการใช้งบประมาณแบบเกินดุลนั่นเองคือเก็บมามากจ่ายไปน้อยถ้าเก็บถ้าทำแบบนี้นะครับอยู่ๆไปเนี่ยนะครับสิ่งจะดาวลงดาวลงดาวลงเพราะว่าเงินมันเข้ามือรัฐบาลก็เก็บไว้มากก็จ่ายออกไปสิ่งก็ดาวลงเพราะนั้นเนี่ยไอ้รายได้ประชาชาติก็จะขยับลงลดลงจาก16ล้านไปเข้าสู่14ล้านนะครับอันนี้คือภาพของการพยายามเศรษฐกิจพยายามจะรักษาเสถียรภาพโดยอัตโนมัติด้วยตัวมันเองโดยการที่รัฐเข้ามามีบทบาทเก็บกระจายนะครับคราวนี้ถ้าดูนโยบายทางด้านงบประมาณรายจ่ายกับรายได้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการแบ่งงบประมาณการจัดประเภทงบประมาณออกเป็น3แบบนะครับแบบสมดุลแบบเกินดุลแล้วก็แบบขาดดุลนะครับงบแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีเรียกว่าก็จะมีลักษณะต่างกันมีความหมายลักษณะต่างกันเช่นงบแบบสมดุลบาลานซ์บัดเจ็ตเนี่ยนะครับมันก็คือไอ้เก็บกระจายเนี่ยเท่ากันนะครับเก็บกระจายนี้เท่ากันงบประมาณแบบนี้เนี่ยก็คือนิยมที่จะเอามาใช้ช่วงเศรษฐกิจปกติก็คือโตแบบสมูทไม่มีปัญหาเงินเฟ้อการว่างงานสูงนะครับแบบที่2งบประมาณแบบเกินดุลเกินดุลคือเก็บได้มากกว่าจ่ายออกไปเก็บได้มากกว่าจ่ายออกไปนะครับคราวนี้ไอ้แบบเนี้ยมันก็เป็นการตั้งงบรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจที่ต้องการการเติบโตเช่นมีการตกงานสูงเศรษฐกิจขยายตัวต่ำเกินไปอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับ

ก็ใช้งบประมาณแบบนี้คือต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตมากกว่ามากกว่านี้ให้เกิดการจ้างงานมากกว่านี้นะครับตอนนี้ไอ้ตัวเงินที่เก็บมาได้น้อยแต่จ่ายไปเยอะเนี่ยไอ้เงินที่จ่ายไปเอามาจากไหนก็อาจจะเอามาจากการก่อหนี้ก่อหนี้เป็นหนี้สาธารณะไปนะครับก็อาจจะเอาเงินคงคลังมาจ่ายบ้างหรือว่าก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นแบบที่3คืองบประมาณแบบขาดดุลแบบขาดดุลเนี่ยก็คือหมายความว่าไอ้เก็บมาได้แต่จ่ายไปมากนะครับแบบเกินดุลเก็บมาได้มากแต่จ่ายไปน้อยมีเงินคงคลังเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็น3แบบนะครับถ้าเป็นงบประมาณแบบขาดดุลเนี่ยนะครับก็เป็นงบที่จะทำให้เงินคงคลังเนี่ยมันลดลงหรือว่าหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนะครับถ้างบแบบขาดดุลก็จะเหมาะในช่วงที่เศรษฐกิจมันถดถอยตกต่ำนะครับถ้างบแบบเกินดุลก็คือเป็นงบประมาณที่จะเอามาใช้ในช่วงเศรษฐกิจที่มีเงินเฟ้อสูงการเติบโตสูงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เลือกใช้ตามภาวะเศรษฐกิจนะครับก็ต้องดูนะครับคราวนี้นโยบายการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจในหัวข้อในส่วนที่3นะครับคือนโยบายการคลังเนี่ยเท่าที่พูดมาเนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารเศรษฐกิจนะคู่กับนโยบายการเงินเป็นนโยบายหลักเลยแหละนะครับแต่นี้เนี่ยไอ้การใช้นโยบายการคลังเนี่ยตอนหลังเนี่ยนะครับมันก็จะมีความอะไรนะครับมีประสิทธิภาพลดลงนะครับเนื่องจากว่ามันมีภาคการค้าต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีเงินไหลเข้าไหลออกซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของภาครัฐบาลนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้การใช้นโยบายการคลังก็จะมีปัญหาคือปัญหาก็คือประสิทธิภาพของการที่จะทำให้มันเป็นไปตามเป้าหมายมันลดลงนะครับจะเห็นว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาเนี่ยการใช้นโยบายการคลังในบางช่วงนะโดยเฉพาะช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีการใช้แบบที่เป็นไปตามสถานการณ์นะครับเช่นในปี40วิกฤตปี40วิกฤตสำคัญซึ่งทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนี่ยนะครับอันนี้มันเกิดเรียกว่าวิกฤต40นี่มันเกิดจากเรียกว่าไอการเปิดประเทศและการพึ่งพาเศรษฐกิจระหว่างประเทศนี่มันมีอยู่สูงนะครับแล้วก็เราก็ไปฟิกอัตราแลกเปลี่ยนเราตอนนั้น25บาทต่อดอลลาร์คงที่ตลอดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นสาเหตุสำคัญนะครับว่าไอ้การพึ่งพาต่างประเทศสูงแล้วก็ไอ้การที่ฟิกค่าเงินเนี่ยนะครับมันมีผลทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไทยแก้ปัญหาโดยวิธีไหนก็คือค้าเราต้องไปเงินสำรองระหว่างประเทศมันลดน้อยลงมากๆนะครับเงินมันไหลออกมากอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้จะต้องไปพึ่งพาคือไปกู้ IMF ถึง 17,200 ล้าน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็พอกู้เข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าของเงินกู้คือ IMF นะครับเช่นจะต้องทำนู่นนี่นั่นเขาก็กำหนดมานะครับเช่นเพราะงั้นการดำเนินนโยบายการคลังในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจก็จะไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องนะครับก็ในถ้ามาต่อมาก็ในปี51 52อันนี้เป็นวิกฤตเรียกว่าซับพรามนี่เป็นการเกิดวิกฤตที่อเมริกานะครับมีที่อเมริกาแล้วก็ลามมาที่ประเทศไทยนะครับเราก็ใช้นโยบายการคลังแบบที่เรียกกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนั้นมันก็ลามมาทำให้เศรษฐกิจมันถดถอยนะเติบโตต่ำอะไรเงี้ยครับกึ่งการคลังก็คือว่าเอาการคลังกับการเงินผนวกกันแล้วก็ทำคู่กันเช่นเอาเรื่องของเอาภาษีไปกระตุ้นอะไรเรื่องของไอ้ซัพพลายภาคซัพพลายอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็ทำกันหลายๆด้านนะครับคราวนี้สรุปก็คือว่านโยบายการคลังกับการเงินอันนี้เรียกว่าจะต้องใช้คู่กันนะครับนโยบายการคลังจึงเป็นนโยบายที่มีความสำคัญนะครับนโยบายหนึ่งนะครับแล้วก็การใช้นโยบายการคลังผ่านเครื่องมือก็คือเรื่องรายจ่ายภาครัฐบาลกับภาษีที่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในระบบเศรษฐกิจเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาต่างประเทศดังนั้นนโยบายการคลังจึงลดประสิทธิภาพลงนะครับแล้วก็การใช้นโยบายการคลังก็ต้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจหรือภาวะวิกฤตตอนนั้น ก็จะมีการเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามีจะมีการปฏิรูปนโยบายการคลังเป็นระยะนะครับเพราะว่านโยบายการคลังจะต้องสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยและภาวะเศรษฐกิจโลกดีนะครับ

0: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งการให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริสงฆ์พระสงฆ์สนับสนุนและอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสภาทนายความชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งสมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสโมสรโรตารี่แบงคอกนิวสกายนางสาวทิพวรรณกระดีทองและคณะสมาคมเมตตาธรรมกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีและวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์วัดท่าเกยวัดลัดไซมูเวลา 14:30 บริษัทอนุพัฒน์และบุตรจำกัดและครอบครัวหงหยกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทก
1: งานไม้การย้อมผ้าทอผ้าปักผ้าและเขียนลายการจะแสดงลวดลายผ้าที่แสดงอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ต่างๆเช่นลายชมจาหรือองครักษ์ของชาติพันธุ์เมี่ยงนิยมปักส่วนเริ่มและปลายกางเกง

วินิษฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรม

0: ทรศัพท์02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเอง
2: ชีวิตไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือว่าแหล่งอาหารของหอยโข่งนะคะสองนะคะสัตว์ต่างถิ่นที่นำเข้ามาในอาจจะเป็นสัตว์ผู้ล่านะที่เรื่องที่ผ่านมานะคะก็ได้ทราบถึงความหมายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ไม่ลุกรานแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นแผนการจัดการที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศนะคะเพื่อประมวลผลและจัดทำแผนการจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีลำดับความสำคัญสูงของประเทศไทยนะคะแล้วก็จัดทำเกณฑ์เพื่อจำแนกระบุและจัดลำดับความสำคัญของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานโดยการพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลทางชีววิทยาและข้อมูลการแพร่ระบาดในระบบนิเวศนะตรวจสอบและเฝ้าระวังค่ะสำหรับการประเมินเบื้องต้นนะคะก็จะเป็นการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะโดยการกำหนดเป้าหมายการจัดการนะคะแล้วก็กำหนดพื้นที่ที่ต้องการจัดการให้ชัดเจนการให้บริการระบบนิเวศอย่างไรระดับไหนนะคะแล้วก็พิจารณาทางเลือกในการจัดการที่เหมาะสมนะคะหากป้องกันไม่ให้ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ลุกรานเข้ามาในพื้นที่ไม่ได้นะคะสำหรับการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะสองคือด้านการบริหารจัดการชนิดพันธุ์ต่างถิ่นสามด้านการเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะสี่ก็คือด้านการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นแล้วก็ห้าด้านการเผยแพร่สร้างความตระหนักและให้ความรู้ในเรื่องของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นค่ะ
3: จากสัตว์นะคะสู่คนโดยตรงนะคะหรือว่าอันที่สองคือไซโคซูโนซิสนะคะอันที่สามก็คือเมตาซูโนซิสและอันที่สี่ก็คือซาโปซูโนซิสนะคะนี่แล้วก็จากสัตว์มาสู่คนอีกรอบและอย่างที่สามก็คือซูแอนโทนโปรโนซิสนะคะเป็นการแพร่ของโรคนะคะจากคนกลับมาสู่สัตว์นะคะนี่คือการจำแนกตามแหล่งรังโรคนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเรายังจำแนกตามเกณฑ์อื่นๆนะคะอย่างเช่นการจำแนกตามความสำคัญของทางด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจพันธุกรรมนะคะเพราะเราจะต้องมีการฆ่าสัตว์ชนิดนั้นนะคะอย่างที่สองก็ผลกระทบต่อสังคมและมนุษย์นะคะนี่สำคัญมากเลยนะคะเราก็เกิดอะไรบ้างมีการเจ็บป่วยเกิดการจ้างงานการพัฒนาระบบสุขภาพที่ยั่งยืนของประเทศเนี่ยเกิดความช้าล่าช้านะคะความไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นนะคะผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกเนี่ยลดต่ำลงนะคะเนื่องจากว่าไม่มีการค้าหรือการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายเกิดขึ้น2การค้าและการขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆจากปศุสัตว์นะคะก็ทำให้ก็เกิดการโรคเหล่านั้นถูกทำลายเป็นจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่าเกิดจากโรคติดต่อเกิดขึ้นนะคะคราวนี้โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่เกิดจากเชื้อต่างๆนะมีอะไรบ้างที่สำคัญนะคะยกตัวอย่างเช่นจากพยาธินะคะหรือโรคที่มีชื่อว่าโรคทริคิโนซิสนะคะที่เกิดขึ้นกับที่พยาธิตัวกลมนะคะฝังตัวอยู่ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแล้วก็ในเมื่อเราบริโภคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทนานะคะก็จะทำให้วัวเป็นโรคสมองฝ่อในโคนะคะซึ่งโรคนี้ก็จะติดเมื่อติดแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการฆ่าสัตว์นะคะที่เกิดเชื้ออุบัติใหม่ที่เกิดจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยปัจจัยแรกนะคะหรือว่าปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่ติดต่อระหว่างสัตว์และคนเนี่ยสามารถสรุปได้10ปัจจัยดังนี้นะคะอย่างแรกคือปัจจัยด้านชีวภาพคืออย่างแออัดก็ทำมาสู่เกิดโรคอุบัติใหม่ได้3ปัจจัยด้านการเดินทางและการติดต่อระหว่างประเทศนะคะมีการอพยพแรงงานนะการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเพิ่มได้นะคะอย่างเช่นยุงเป็นต้นนะคะ10ปัจจัยด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมของประเทศเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ในทางกลับกันก็มีผลนะคะก็คือว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายของการส่งเสริมนะคะของประชากรเองหรือสัตว์เองพืชเองหรืออาหารเองเนี่ยระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆเนี่ยก็ทำให้เป็นการเคลื่อนย้ายอุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะคะก็ทำให้สัตว์เลี้ยงเป็นโรคง่ายขึ้นแล้วก็รวมทั้งสัตว์ป่าค่ะที่อยู่อาศัยนะคะก็จะทำให้เกิดความการสัมผัสต่างคนแล้วก็สัตว์ป่ามากยิ่งขึ้นรวมทั้งการเคลื่อนย้ายการขนส่งการเดินทางของคนและสัตว์เองนะคะคนก็คือการท่องเที่ยวหรือไปมาหาสู่การสัตว์ก็คือการเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์หรือการค้าขายก็จะทำให้มีความนะคะก็ตัวอย่างแรกที่เขาจะต้องการที่ในการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคก็คือต้องมีกำหนดวัตถุประสงค์นะคะว่าเพื่ออะไรเพื่อตรวจวัดผู้ป่วยนะคะเพื่อศึกษาการระบาดแล้วก็เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงความรุนแรงนะคะมาตรการ

ในการป้องกันและควบคุมไข้หวัดนกนะคะมีทั้งในคนสัตว์แล้วก็สัตว์ป่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนำพาโรคนี้นะคะรวมทั้งพูดถึงเรื่องการสำรวจและติดตามการเปลี่ยนการทำลายทำรังวางไข่ของสัตว์ประเภทนี้นะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่เสี่ยงต่อการนำสัตว์ป่าที่ทำให้มาสู่โรคไข้หวัดนกได้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างนะคะของสัตว์ป่านะคะก็คือตัวอย่างของการป้องกัน

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้น
1: เกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบน
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่
6: เราเอง
7: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
8: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งเป็นหน่วยที่7ในชุดวิชานี้ค่ะสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงมีความหมายนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะให้ความหมายไว้ในหลายประการแต่สิ่งสำคัญรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงนั่นก็คือว่าเป็นเรื่องจริงที่เสนอเพียงเรื่องเดียวในรายการแล้วก็เสนอโดยละเอียดลึกซึ้งสำหรับรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงนี้นะคะนอกจากจะมีความเป็นเอกภาพในด้านเนื้อหารายการแล้วแต่มีความหลากหลายในรูปแบบก็มีวัตถุประสงค์ก็คือการให้ข่าวหรือข่าวสารการให้ความรู้การให้ความบันเทิงและการโน้มน้าวใจค่ะอันนี้เป็นมี9ประเภทนะคะอันดับแรกก็คือสารคดีเชิงข่าวค่ะแล้วก็มีสารคดีชีวประวัติของบุคคลสารคดีท่องเที่ยวสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สารคดีเนื่องในโอกาสพิเศษสารคดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารคดีแนะนำวิธีธรรมสารคดีศิลปะวัฒนธรรมสารคดีวัตถุประสงค์นะคะเพราะฉะนั้นในการผลิตเนี่ยเราจะมาดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะต้องคำนึงถึงในการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงค่ะปัจจัยแรกที่เราควรจะคำนึงถึงในการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงคงจะไม่ได้มีความบันเทิงแต่ถ้าเป็นสารคดีทั่วไปนะคะอาจจะให้ทั้งความรู้และความบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องตั้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนจากวัตถุประสงค์แล้วเราจะต้องดูใครเป็นผู้ฟังรายการสารคดีของเราถ้าเราผลิตรายการสารคดีในสถานีเบิ่งเนี่ยนะคะให้เป็นที่น่าสนใจดึงดูดใจของผู้ฟังเนี่ยมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้แล้วแหล่งข้อมูลค่ะแหล่งข้อมูลเนี่ยมาจากที่ต่างๆมากมายทั้งจากบุคคลทั้งจากสถานที่จริงหรือทั้งแหล่งข้อมูลจากการค้นคว้าในโลกออนไลน์ถิ่นก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เราเนี่ยผลิตรายการสารคดีได้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของเราแล้วก็

นอกจากนี้แล้วงบประมาณก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะรายการสารคดีเนี่ยต้องใช้เสียงในการผลิตรายการเนี่ยทั้งเสียงพูดหลักนะคะในส่วนของกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เราจะตั้งธงว่าเราจะผลิตรายการสารคดีด้วยการจัดสรรเวลามาความยาว15นาทีหรือความยาว30นาทีก็เป็นได้จากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูเวลาออกอากาศซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของเราค่ะไม่เช่นนั้นแล้วคนฟังของเราก็จะมีน้อยรายการที่เราจะต้องการออกอากาศให้กลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของเราได้รับความรู้และความบันเทิงก็จะสูญเปล่าไปนะคะจากนั้นเราก็จะมาวางแผนเรื่องประเด็นเนื้อหานะคะว่าควรจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีประเด็นใดบ้างควรนำเสนอแล้วก็จำงบประมาณซึ่งการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงจะใช้งบประมาณมากกว่าการผลิตบทความสั้นๆอย่างแน่นอนค่ะสำหรับในส่วนของการวางแผนการผลิตรายการสารคดีเนี่ยนะคะก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละสถานีหรือแต่ละทีมงานนะคะบางทีก็อาจจะมีผู้อำนวยการนะคะดูแลให้หมดวางแผนมาให้หมดหรืออาจจะมาระดมความคิดกันนะคะมานำเสนอกันในที่ประชุมว่ารายการสารคดีของเราเนี้ยควรจะเป็นเนื้อหาอย่างไรถึงจะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายถึงจะทันสมัยถึงจะน่าดึงดูดในการวางแผนนี้นะคะเราก็จะต้องคำนึงถึงลำดับขั้นตอนของเนื้อหาในรายการสารคดีด้วยค่ะซึ่งในส่วนของการวางแผนนี้ทุกคนในทีมควรได้มีโอกาสมีส่วนร่วมได้ถกเถียงนะคะหรือว่าเสนอแนะความคิดเห็นในประเด็นที่จะทำให้รายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยสมบูรณ์ค่ะจากการวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมาถึงการวางโครงสร้างรายการสารคดีซึ่งรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเราก็จะประกอบด้วยเสียงพูดหรือเสียงบรรยายนะคะแล้วก็เสียงดนตรีหรือเสียงเพลงแล้วก็เสียงประกอบสำหรับในส่วนของเสียงพูดหรือเสียงบรรยายก็อาจจะเป็นการสัมภาษณ์การสนทนาการอ่านบทความหรืออื่นใดที่ใช้ผู้ดำเนินรายการหรือวิทยากรนะคะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลในส่วนนี้ในส่วนของเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงและเสียงประกอบเนี่ยนะคะในส่วนของเสียงดนตรีและเสียงเพลงเนี่ยก็ควรจะให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรานำเสนอในรายการนะคะเช่นเนื้อหาเกี่ยวกับเป็นสารคดีท่องเที่ยวเสียงดนตรีที่ประกอบในรายการก็ควรจะเป็นเสียงที่สดใสนะคะสำหรับเสียงเพลงนั้นถ้าเป็นเพลงที่เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาในรายการได้ก็จะทำให้รายการฟังแล้วกลมกลืนน่าฟังค่ะในส่วนของเสียงประกอบก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดจินตนาการนะคะทำให้ผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะมีภาพในใจนะคะเกี่ยวกับสารคดีเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นว่าการใช้เสียงประกอบเนี่ยก็เหมือนกับการมีบทบรรยายแต่เป็นการใช้เสียงจากธรรมชาตินะคะหรือบางท่านเนี่ยบางทีไม่อาจที่จะไปบันทึกเสียงได้ก็อาจจะใช้จากแผ่นซีดีก็ได้นะคะหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นใดก็ได้แต่การใช้เสียงจากแหล่งจริงเนี่ยก็จะทำให้รายการของเราเนี่ยดูสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นในการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงการวางแผนในการผลิตรายการเนี่ยมีส่วนสำคัญเพราะจะเป็นส่วนที่กำหนดประเด็นเนื้อหานะคะให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายของเราแล้วก็การวางโครงสร้างรายการซึ่งจำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบของเสียงทั้ง3องค์ประกอบเพื่อให้รายการออกมามีมาตรฐานและก็เป็นที่น่าสนใจของผู้ฟังค่ะสำหรับในส่วนของการวางแผนและการวางโครงสร้างสารคดีเราก็ทราบไปแล้วนะคะต่อไปก็จะมาคุยถึงหลักและเทคนิคในการสร้างสรรค์บทรายการสารคดีซึ่งในการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ย
เป็นไปไม่ได้ที่จะ

0: มีบทนะคะ
1: เพราะฉะนั้นรายการสารคดีนี้นะคะเสียงจริงมีบทบรรยายมีการดำเนินเรื่องผสมผสานกันไปทั้งรายการค่ะแล้วก็ในการผสมผสานกันนั้นก็อาจจะมีเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงและเสียงประกอบผนวกเข้าไปด้วยกันด้วยนะคะในส่วนของการเขียนบทรายการสารคดีการสร้างสรรค์บทรายการสารคดีอันดับแรกคือการที่คนจะฟังเรานั้นน่ะชื่อรายการเป็นชื่อที่ควรจะดึงดูดความสนใจผู้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อรายการให้สะดุดหูเนี่ยก็ควรจะเป็นการที่เป็นเสน่ห์นะคะเป็นเสน่ห์ให้ผู้ฟังอยากฟังรายการของเราแต่อย่าลืมว่าในการตั้งชื่อรายการเนี่ยนะคะจะต้องสอดคล้องกับเนื้อเรื่องด้วยนะคะไม่ใช่ตั้งชื่อรายการไปทางหนึ่งแต่เนื้อหาเป็นอีกทางหนึ่งไม่ได้นะคะในส่วนของการตั้งชื่อรายการนั้นไม่ใช่เราตั้งชื่อเฉยๆนะคะพื้นๆนะคะแต่การตั้งชื่อนั้นควรจะตั้งชื่อรายการที่ก่อให้เกิดผลกระทบนะคะหรือกระทบความรู้สึกของคนฟังจะทำให้คนฟังเนี่ยอยากที่จะรู้เรื่องและอยากจะติดตามแทนที่จะใช้ชื่อธรรมดาธรรมดาและที่สำคัญชื่อนั้นต้องสื่อสารเนื้อหาได้ด้วยนะคะเทคนิคอันที่สองนะคะในการสร้างสรรค์บทรายการสารคดีนั่นก็คือการดำเนินเรื่องในการดำเนินเรื่องในรายการสารคดีเนี่ยมีอยู่4แบบนะคะแบบแรกก็คือว่าการใช้เสียงรวมก็คือมีผู้เล่านะคะมีผู้เล่าหรือผู้เสนอรายการมากกว่า1เสียงก็สลับกันพูดนะคะหรือว่าคุยกันมีลักษณะการสนทนาตามโครงเรื่องที่เราวางไว้การดำเนินเรื่องแบบที่2คือใช้เสียงจริงนะคะมีเทปแทรกเกี่ยวกับการสัมภาษณ์การรายงานข่าวนะคะนำมาตัดต่อแล้วก็ผู้เล่าหรือผู้ดำเนินรายการเนี่ยเป็นผู้เชื่อมรายการรายการสารคดีแบบไม่มีผู้เล่าคือเรื่องจะดำเนินรายการเป็นไปเองนะคะโดยใช้เสียงจริงแล้วก็นำมาตัดต่อและเรียงลำดับในเรื่องอันนี้จะน่าสนใจค่ะซึ่งจะผลิตรายการค่อนข้างยากพอสมควรนะคะแล้วก็รูปแบบละครนะคะนั่นคือทำรายการสารคดีให้เป็นละครแล้วก็มีการดำเนินเรื่องทั้งเรื่องเดียวเนี่ยนะคะเป็นเรื่องเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการที่จะใช้เทคนิคในการดำเนินเรื่องแบบใดก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้วยค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมายข้อสำคัญก็คือว่ารายการสารคดีเนี่ยควรจะต้องดำเนินเรื่องให้มีความน่าสนใจนะคะไม่ราบเรียบจนเกินไปพยายามทำเรื่องให้น่าฟังมีชีวิตชีวาแล้วก็ถึงจะเป็นเรื่องหนักๆนะคะเราก็จะต้องทำให้ผู้ฟังเนี่ยค่อยๆปูพื้นให้ผู้ฟังสนใจเรื่องของเราทีละเล็กทีละน้อยค่ะ

เทคนิคสำคัญนะคะเกี่ยวกับการเริ่มเรื่องนะคะการเริ่มเรื่องของการเขียนบทรายการสารคดีก็มีตั้งแต่ว่าการใช้สถานการณ์นะคะเป็นตัวเริ่มเรื่องอย่างตอนนี้ประเทศเราและทั่วโลกก็มีโรคไวรัสโควิด-19 เนี่ยระบาดถ้าเกิดเราจะต้องทำสารคดีเรื่องนี้เราก็จะใช้สถานการณ์ในรอบตัวเราเนี่ยแหละเป็นตัวเริ่มเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะรู้จักกันดีหรือการใช้ตัวเองเนี่ยนะคะเป็นตัวตั้งต้นนำเข้าสู่เรื่องนะคะอย่างยกตัวอย่างไว้ในหน่วยก็คือว่าอย่างเรื่องอารมณ์โศกเศร้าทุกคนก็คงจะเคยมีอารมณ์โศกเศร้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็อาจจะใช้ความรู้สึกตรงนี้นำเข้าสู่รายการได้นะคะก็เป็นเทคนิคอย่างนึงการนำเข้าสู่รายการโดยการใช้เสียงประกอบอันนี้ก็สำคัญอย่างเช่นสารคดีเรื่องสืบนาคาเสถียรผู้กล้าของผืนป่าการเริ่มเรื่องด้วยเสียงประกอบนะคะบางทีก็อาจจะใช้เสียงประกอบในป่านะคะเป็นเสียงนกเสียงสรรพสัตว์ทั้งหลาย

หายนะคะหรืออาจจะเริ่มต้นด้วยเสียงปืนก็เป็นได้อันนี้คือการใช้เสียงประกอบนำเข้าสู่รายการของเรานะคะหรือการนำเข้าสู่รายการโดยใช้เสียงเพลงดึงดูดใจนะคะอย่างศิลปินแห่งชาติที่ท่านเพิ่งสิ้นไปคุณสุเทพวงศ์กำแหงเราจะทำสารคดีเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านเราก็สามารถใช้เพลงของท่านเนี่ยนำเข้าสู่เรื่องได้นะคะเพลงที่ท่านได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำอย่างนี้นะคะก็เป็นความไพเราะแล้วก็เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายการด้วยการนำเข้าสู่รายการโดยใช้บทกลอนนะคะอันนี้ก็สามารถทำได้ค่ะอย่างเช่นพวกสารคดีท่องเที่ยวทั้งหลายนะคะหรืออย่างสารคดีเรื่องมอญปากเกร็ดนะคะถึงเกร็ดย่านบ้านมอญแต่ก่อนเก่าผู้หญิงกล้าวมวยงามตามภาษาเดี๋ยวนี้มอญถอนไรจุกเหมือนตุ๊กตาทั้งผัดหน้าจับเขม่าเหมือนชาวไทยอันนี้เราก็เริ่มเรื่องเป็นกลอนอย่างนี้ได้นะคะเริ่มเรื่องโดยใช้เสียงก้องส่วนใหญ่จะนิยมใช้กับสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งเราจะใช้เสียงพูดนะคะหรือจะเป็นพระราชดำรัสนะคะซึ่งท่านนั้นหรือผู้นั้นได้สิ้นชีวิตไปแล้วนะคะแต่ว่ามีคำคมมีคำสอนมีอะไรหลายอย่างที่ควรที่จะนำเสนอให้กับผู้ฟังได้ฟังนะคะเป็นสิ่งที่เราควรจะระลึกและจดจำอันนี้เราก็ใช้ผู้ดำเนินรายการหรือผู้บรรยายเนี่ยแต่ใช้เทคนิคการใช้เสียงกล้องนะคะการนำเข้าสู่รายการโดยใช้รูปแบบละครเพื่อสร้างความสนใจในรายการสารคดีอันนี้ก็เป็นละครสั้นๆ นะคะสักประมาณ 3-5 นาทีในการนำเข้าสู่รายการไม่ใช่การบรรยายเฉยๆเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคค่ะในการสร้างสรรค์บทรายการในการนำเข้าสู่รายการเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังรายการในส่วนการสร้างความชัดเจนของเนื้อหาเนื่องจากรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงนี้เนี่ยเป็นรายการที่มีเนื้อหาเรื่องเดียวโดยละเอียดและลึกซึ้งเพราะฉะนั้นการที่ผู้ฟังจะมาฟังเนื้อหาเพียงเรื่องเดียวเนี่ยให้เข้าใจเนื้อหานั้นเนี่ยจะต้องมีลำดับมีประเด็นนะคะลำดับก่อนหลังมีประเด็นที่สำคัญสำคัญที่เราต้องการนำเสนอให้กับผู้ฟังได้ฟังซึ่งผู้ฟังเนี่ยถ้าผ่านทางสื่อเสียงหรือสื่อวิทยุกระจายเสียงเนี่ยไม่ได้นั่งจับจ้องมองภาพอยู่เพราะฉะนั้นการฟังเนี่ยก็จะมีสมาธิค่อนข้างสั้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการนำเสนอก็ควรจะโดยการลำดับเนื้อหาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาง่ายๆนะคะแล้วก็สั้นชัดเจนนะคะการลำดับเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะต้องลำดับไปว่าลำดับที่1 2 3นะคะควรจะเป็นอย่างไรไม่กระโดดไปกระโดดมานะคะนอกจากนี้แล้วความชัดเจนของเนื้อหาความเป็นเหตุเป็นผลมีที่มาที่ไปและผลลัพธ์อันนี้เป็นส่วนสำคัญที่ผู้เขียนบทรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยจะต้องตรวจสอบนะคะเมื่อเราเขียนไปแล้วเนี่ยตรวจสอบว่าอ่านแล้วเข้าใจนะผู้ดำเนินรายการนำไปดำเนินรายการแล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรสับสนหรือตะกุกตะกักหรือกระโดดไปกระโดดมาหรือวกวนอันนี้มีส่วนสำคัญมากที่จะทำให้รายการเราเนี่ยน่าฟังนะคะการเชื่อมรายการนะคะการเชื่อมรายการเนี่ยด้วยรายการสารคดีอย่างเช่นสารคดีที่มีความยาวถึงประมาณ30นาทีซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรายการ30นาทีเราก็จะผลิตรายการเพียงแค่ประมาณ28นาทีนะคะเราก็จะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้อย่างเช่นในสถานีวิทยุเนี่ยอาจจะเผื่อไว้สำหรับข่าวเผื่อไว้สำหรับเกิดอะไรที่สามารถที่จะยืดหยุ่นให้รายการของเราไม่ถูกตัดทอนไปได้ถ้าเราผลิตรายการเกิน30นาทีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้รายการเนี่ยก็จะประมาณ28นาที28นาทีสำหรับเนื้อหาเพียงเนื้อหาเดียวเนี่ยนะคะก็จะทำให้ผู้ฟังเนี่ย เบื่อหน่ายได้ถ้าเราเสนอรูปแบบเดียวกันไปหมดนะคะเนื้อหาเดียวในโทนราบเรียบสม่ำเสมอ
เพราะฉะนั้นในแต่ละเนื้อหาเราก็จะมีประเด็นในแต่ละประเด็นจากประเด็นหนึ่งสู่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะเราก็มีการเชื่อมอาจจะเชื่อมด้วยคําพูดอาจจะเชื่อมด้วยเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีนะคะหรืออาจจะเชื่อมด้วยเสียงประกอบก็เป็นได้นะคะซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยการเชื่อมรายการเนี่ยนะคะในเนื้อหาต่างๆนะคะด้วยคําพูดหรือด้วยเพลงหรือด้วยดนตรีนั้นก็จะต้องทำให้สอดคล้องกับประเด็นของเรื่องที่เราจะนำเสนอนะคะเหมือนกับเป็นการแบ่งหัวข้อผู้ฟังก็จะเข้าใจในแต่ละประเด็นที่เราสื่อสารออกไปจากนั้นแล้วเนี่ยการเขียนบทก็มาถึงเรื่องการจบรายการการจบรายการก็ทำได้หลายประการนะคะการจบรายการที่เรามักจะปฏิบัติอยู่เสมอก็เขียนบทเสร็จก็คือสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่ได้นำเสนอไปนะคะจากการสรุปเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยหรือเราอาจจะสรุปประเด็นบางเรื่องที่กำลังเป็นที่น่าสนใจไม่จำเป็นต้องสรุปเนื้อหาทั้งหมดเพราะนั้นเป็นประเด็นสำคัญที่อยู่ในวัตถุประสงค์รายการว่าเราต้องการสื่อสารอะไรกับผู้ฟังจากนั้นก็อาจจะสรุปโดยนะคะการนำประโยคเนื้อหาที่สำคัญที่สุดมาซ้ำความนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังได้จดจำนะคะแล้วก็อาจจะจบลงด้วยคำถามคำตอบของผู้ให้สัมภาษณ์นะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยผู้ดำเนินรายการหรือผู้สัมภาษณ์ก็อาจจะสรุปในส่วนของเนื้อหาที่สำคัญตอนนั้นได้นะคะจริงๆแล้วในรายการสารคดีนะคะไม่ว่าจะเปิดรายการหรือปิดรายการหรือลารายการควรจะเป็นผู้ดำเนินรายการคนเดียวกันนะคะในการเปิดหรือปิดรายการแล้วก็เชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ฟังรายการต่อไป

เมื่อเราผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วการตรวจสอบคุณภาพรายการเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจสอบรายการของเราได้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะแต่ในส่วนนี้ก็จะพูดเน้นหนักไปในทางการตรวจสอบเมื่อเราผลิตรายการเสร็จแล้วนะคะขั้นแรกของการตรวจสอบก็คือว่าเราจะต้องตรวจสอบว่าวัตถุประสงค์กับเนื้อหารายการนั้นสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันหรือไม่จากนั้นเราก็มาดูความเหมาะสมของรูปแบบรายการหรือวิธีการนำเสนอเนี่ยนะคะดูว่าเหมาะสมกับเนื้อหานะคะมีตรงไหนบ้างที่มันมีความขัดกันโดยที่เวลาฟังไปแล้วเนี่ยเราจะทราบค่ะว่ามันจะราบรื่นไหมนะคะความเหมาะสมของรูปแบบรายการเนี่ยนะคะรูปแบบรายการที่เราเสนอมาอาจจะเป็นสัมภาษณ์นะคะมีเสียงที่ไม่ชัดเจนไหมหรือมีเสียงรบกวนไหมที่เราไปบันทึกเสียงมานะคะแล้วก็รายการรูปแบบต่างๆเนี่ยความยาวเหมาะสมหรือไม่นะคะเช่นสัมภาษณ์อาจจะยาวเกินไปซึ่งเราก็จะต้องมีการตัดต่อในบางเนื้อหาออกนะคะส่วนวิธีการดำเนินรายการเนี่ยน่าสนใจไหมทันสมัยไหมมีความเป็นวิชาการมากเกินไปหรือเปล่าทำให้คนฟังเบื่อหน่ายก็เป็นได้นะคะส่วนผู้ดำเนินรายการผู้ดำเนินรายการเนี้ยสามารถพูดได้เป็นกันเองไหมมีการพูดที่ผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจง่ายไหมไม่ต้องไปตีความหรือว่าพูดจาวกวนนะคะไม่กระตือรือร้นหรือว่าน้ำเสียงเนี่ยเหมาะสมกับเนื้อหาหรือไม่อันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะทำให้รายการเราเนี่ยจะน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะผู้ที่บางครั้งเนี่ยเราจะติดเสียงเขาเรียกว่าเพี้ยนวรรณยุกต์นะคะเช่นสังคมเป็นสังคมนะเขาว่าอะไรเงี้ยนะคะตรงนี้อันนี้จะต้องตรวจสอบด้วยนะคะก็พูดให้ถูกหลักภาษาไทยนะคะตามอักขรวิธีวิทยากรหรือแขกรับ

เชิญอันนี้ก็เป็นแม่เหล็กของรายการนะคะวิทยากรของเราเนี่ยท่านก็จะเป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์มีชื่อเสียงแต่บางท่านอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ท่านอาจจะเขียนเก่งอะไรเงี้ยนะคะหรือบางท่านก็จะพูดให้สัมภาษณ์เนี่ยเก่งมากอะไรเงี้ยประมาณนี้เมื่อเราต้องหาคนที่สามารถที่จะให้ข้อมูลกับผู้ฟังของเราได้อย่างชัดเจนนะคะในส่วนของความชัดเจนของเสียงนะคะในส่วนของความชัดเจนของเสียงเราก็ต้องดูว่าระดับเสียงสม่ำเสมอไหมช่วงไหนเสียงดังเกินไปช่วงไหนเสียงเบาเกินไปนะคะเวลาของรายการอย่างที่กล่าวไปตอนต้นก็คือว่าถ้ารายการ30นาทีเราจะผลิตเพียง28นาทีเท่านั้นนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าการมีส่วนร่วมกับผู้ฟังนะคะการมีส่วนร่วมกับผู้ฟังนะคะนั่นก็คือว่าเราอาจจะมีหลายทางเช่นหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นการตอบปัญหาการให้ผู้ฟังเสนอแนะนะคะเสนอแนะเข้ามาว่าต้องการรายการในลักษณะใดหรือการโทรศัพท์เข้ามาติชมนะคะคือให้เข้ามามีส่วนร่วมมีความคิดเห็นนะคะกับรายการของเราอันนี้ก็ถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งส่วนสุดท้ายก็คือประโยชน์ของรายการค่ะในประโยชน์ของรายการเนี้ยผู้ฟังสามารถที่จะนำเนื้อหาในรายการของเราไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบคุณภาพของรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงค่ะหัวข้อสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือการนำรายการสารคดีไปใช้ค่ะการนำรายการสารคดีไปใช้เนี่ยสามารถนำไปใช้ได้2ลักษณะลักษณะแรกนะคะ

0: หรือสารคดีท่องเที่ยวสารคดีชีวประวัติบุคคลหรือสารคดีศิลปวัฒนธรรมอันนี้ก็สามารถนำไปใช้นำไปเสนอออกอากาศได้กับลักษณะที่สองคือการนำสารคดีไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการอย่างเช่นเป็นส่วนหนึ่งของรายการนิตยสารทางอากาศนะคะรายการนิตยสารทางอากาศเนี่ยมีโครงสร้างรายการคือมีเรื่องหลากหลายเรื่องนะคะแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีรูปแบบรายการที่ต่างกันเพราะฉะนั้นหนึ่งในรายการนิตยสารทางอากาศสามารถนำรายการสารคดีเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรายการได้ค่ะ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเทคนิคการผลิตละครวิทยุและสาระละครนะครับเรื่องของก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาพูดถึงเรื่องของคำว่าละครวิทยุกับสาระละครวิทยุก่อนว่ามันคืออะไรนะครับละครวิทยุเนี่ยถ้าเป็นในสมัยยุคที่คนฟังวิทยุกันเฟื่องฟูก็คือมันก็คือละครก็คือสาระและบันเทิงแต่ว่ามันจะโน้มเอียงไปทางบันเทิงส่วนใหญ่เพื่อที่จะนำสาระแทรกเข้าไปนะครับมันก็คล้ายๆกับละครโทรทัศน์ละครทีวีเพียงแต่ว่ามันไม่มีภาพไม่มีเสียงเท่านั้นเองเราก็เลยเรียกว่าละครวิทยุนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยละครวิทยุมันอาจจะไม่ได้ออกทางวิทยุอย่างเดียวนะครับมันจะมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลมีเดียหรือว่า MP3 ที่เป็นแฟลชไดรฟ์หรือว่าจะเป็น CD หรือ DVD ก็ตามนะครับก็ล้วนแล้วแต่ว่าเป็นละครที่ใช้เสียงก็จะเรียกรวมๆกันว่าละครวิทยุนะครับซึ่งละครวิทยุเนี่ยมันต่างจากเรื่องเล่าที่เป็นเล่าคนเดียวแล้วก็ดัดเสียงไปมาอันนั้นเนี่ยจะเป็นลักษณะการเล่านิทานมากกว่านะครับแต่ส่วนละครวิทยุเนี่ยที่ผลิตออกมาเนี่ยมักจะต้องการสอดแทรกสาระเข้าไปโดยใช้ความบันเทิงเป็นหลักแล้วเอาสาระที่เราต้องการที่จะสอดแทรกเข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปในความบันเทิงนั้นๆ นะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะสอดแทรกสาระเกี่ยวกับสุขศึกษาเราก็สร้างเป็นเนื้อเรื่องละครมาแล้วก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็มีบอกสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วยสอดแทรกเข้าไปในเนื้อละครแล้วการรักษาตัวการป้องกันทำยังไงมันก็จะอยู่ในตัวละครวิทยุนะครับส่วนของละครวิทยุเนี่ยเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าละครวิทยุเนี่ยคืออะไรนะครับเรามาพูดถึงองค์ประกอบก่อนจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับสำหรับองค์ประกอบของละครวิทยุเนี่ยแน่นอนมันขึ้นชื่อว่าละครวิทยุมันก็คือฟังได้แต่เสียงเท่านั้นเองแต่เสียงเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับประเภทที่1เนี่ยก็คือเสียงที่เราพูดนี่แหละนะครับเสียงที่เราพูดเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่าง2ประเภทนะครับพูดที่เป็นบรรยายเพื่อที่จะเกริ่นนําเข้ากับละครวิทยุแต่ละช่วงที่เราต้องการสื่อตัวเนื้อหาละครเข้าไปนะครับอีกการนึงอันถัดมาก็คือบทสนทนาก็คือมีบรรยายแล้วก็นํามาสู่การสนทนาเพื่อให้มีการโต้ตอบพูดคุยแล้วมีอรรถรสมีรสชาติมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงคนแก่เสียงเด็กสร้างเข้าไปในตัวเนื้อหาของละครวิทยุนะครับอันนี้คือเสียงพูดคือเป็นเสียงที่มนุษย์ทําขึ้นนะครับส่วนที่2เนี่ยเป็นเสียงดนตรีเสียงดนตรีเนี่ยมันจะมี2ลักษณะใหญ่ๆแต่ลักษณะแรกเนี่ยทุกวันนี้เรายังใช้กันอยู่นะครับคือเสียงดนตรีเค้าเรียกว่าซาวด์อันเดอร์สกอร์ก็คือดนตรีที่คลอไปเพื่อให้เกิดอารมณ์ในแต่ละฉากของละครฉากที่ตลกฉากที่สนุกก็จะเป็นดนตรีตลกหรือว่าดนตรีสนุกไปฉากที่เสียใจที่เศร้าเราก็ใส่ดนตรีเศร้าลงไปเพื่อเสริมอารมณ์ของตัว

ละครให้มากขึ้นนะครับดนตรีเหล่านี้เนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในเนื้อหาละครทำให้มันมีรสชาติเขาเรียกว่า overacting นะครับคือเพื่อสะท้อนเข้าไปในจิตใจของคนมากขึ้นนะครับเสียงประเภทที่สองเนี่ยก็คือดนตรีเนี่ยเสียงดนตรีประเภทที่สองเนี่ยก็คือเพลงซึ่งในอดีตเนี่ยเขาจะมีทำเพลงเฉพาะนะครับก็คือพอฟังปั๊บรู้เลยว่าเป็นเพลงของละครวิทยุเรื่องนี้หรือแม้แต่ละครโทรทัศน์เนี่ยก็จะมีทำเพลงเฉพาะเพื่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครนะครับเสียงประเภทที่สามคือเสียงของเอฟเฟกต์ต่างๆเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาจะใช้คนเป็นคนทำก็คือมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเสียงเท้าเดินมีเสียงเป็นรองเท้าส้นสูงรองเท้าบูทรองเท้าอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้คนทำเสียงเปิดประตูเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องอะไรอย่างเงี้ยฝนตกเนี่ยก็จะมีใช้โรยถั่วบ้างเสียงแก้วแตกเอาค้อนทุบแก้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้เสียงเอฟเฟคที่เอามาแต่งเติมในเสียงในคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อรับผสมเสียงออกมาก็จะเป็นตัวเนื้อหาของละครวิทยุสรุปก็คือว่าองค์ประกอบของละครวิทยุเนี่ยมี3เสียงก็คือเสียงพูดเสียงดนตรีแล้วก็เสียงเอฟเฟคครับ

เรื่องถัดมาก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องของเทคนิคการผลิตละครวิทยุและสาระละครนะครับเราควรจะรู้เรื่องของประเภทกับแนวของละครวิทยุซะก่อนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่คิดว่าประเภทของละครวิทยุเนี่ยมันคือแนวแต่จริงๆแล้วแนวเนี่ยมันเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับแนวของละครวิทยุเนี่ยขอพูดถึงเรื่องของแนวก่อนละกันนะครับแนวของละครวิทยุเนี่ยมันคือเหมือนกับแนวของนิทานของนวนิยายของละครโทรทัศน์หรือของภาพยนตร์นะครับมันคือการเรื่องของการแสดงอารมณ์ของเนื้อเรื่องนะครับเช่นละครเป็นละครแนวโรแมนติกหรือว่าละครชีวิตเป็นดราม่านะครับแล้วก็ละครแนวลึกลับละครแอคชั่นละครแนวอิงประวัติศาสตร์ละครผีนะครับละครแนวตลกละครเพลงแล้วก็ละครแนวผจญภัยหรือว่าละครแนววิทยาศาสตร์หรือว่าแฟนตาซีอะไรพวกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแนวซึ่งมันสามารถเอาไปใช้ได้กับทั้งละครวิทยุแล้วก็ละครโทรทัศน์หรือว่าละครเวทีหรือแม้กระทั่งภาพยนตร์นะครับสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นแนวของละครซึ่งก็ถูกเอามาใช้กับละครวิทยุเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงประเภทของละครวิทยุเนี่ยในปัจจุบันเราอาจจะไม่ต้องไปแบ่งอะไรมันมากแล้วแต่ว่าเราควรจะรู้คร่าวๆไว้ว่าละครแต่ละประเภทเนี่ยมันมีประเภทแบบไหนเดี๋ยวตอนท้ายผมจะตอนที่ช่วงสรุปเนี่ยผมจะสรุปเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะครับว่าทำไมถึงไม่ต้องไปแบ่งมากแต่ว่าเราสามารถรวมๆได้ประเภทของละครเนี่ยมันมีอยู่3ประเภท1ก็คือประเภทแบบบรรยาย2ก็คือประเภทกึ่งบรรยายและ3คือประเภทสมจริงนะครับประเภทบรรยายเนี่ยก็คือเหมือนสมัยยุคเริ่มต้นที่ทำละครวิทยุเนี่ยเอาหนังสือนวนิยายมาแล้วก็อ่านบทบรรยายไปเลยเขาจะมีบรรยายว่าในสถานที่ริมชายหาดมีกลางแดดจ้ามีลมคลื่นรุนแรงอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยก็คือเขามีคนบรรยายไปแล้วพอถึงบทสนทนาของในตัวนวนิยายก็จะมีเสียงของนักแสดงละครวิทยุนะครับที่มีการพูดโต้ตอบกันแล้วก็พอถึงบทบรรยายก็จะตัดกลับมาบรรยายอันนี้คือแนวของละครแบบบรรยายนะครับแบบกึ่งบรรยายคือยุคถัดมาก็คือน่าถ้าเปรียบเทียบกับในประเทศไทยเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณยุคปีพ.ศ.2500เป็นต้นมานะครับก็คือเปลี่ยนเอาจากบทบรรยายที่เป็นบรรยายสถานที่เนี่ยเอามาให้นักแสดงละครเนี่ยพูดเป็นเสียงแอคโคก็คือคิดในใจนะครับว่ารู้สึกยังไงเกิดอะไรขึ้นหรือมองเห็นอะไรบ้างก็จะเป็นเสียงแอคโคและคิดในใจนะครับประเภทที่3คือประเภทสมจริงนะครับสมจริงเนี่ยก็คือการตัดบทบรรยายทิ้งทั้งหมดตัดเสียงเอ็กโคที่ทำให้รู้สึกว่าสะดุดฟังแล้วรู้สึกว่ามันเกิดอยู่กันคนละห้วงทั้งห้วงการสนทนาและห้วงนึกคิดตัดเสียงเอ็กโคออกแล้วเปลี่ยนเอาทั้งหมดมาเนี่ยเป็นการสนทนาเพื่อให้เห็นภาพนะครับอันนี้คือ

ละครวิทยุที่สมจริงยกตัวอย่างเช่นการคุยโต้ตอบสร้างฉากขึ้นมามีคน2คนพูดถึงสถานที่ที่อยู่ในปัจจุบันพูดถึงชุมชนที่มีคนอยู่มากมายมีทั้งคนใส่เสื้อสีนู้นสีนี้สีนั้นแบบนี้ก็คือเป็นบทสนทนาเพื่อสร้างให้สมจริงละครวิทยุที่ทันสมัยปัจจุบันเราสามารถที่จะรวมเอาทั้ง3ประเภทนี้เนี่ยมาทำเป็นละครวิทยุในเรื่องเดียวได้โดยขึ้นอยู่กับบริบทของการผลิตละครวิทยุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย3ประเภทนี้เมื่อเราอ่านในหนังสือแล้วเราเข้าใจลึกซึ้งของแต่ละประเภทแล้วแล้วเราเข้าใจของเนื้อเรื่องละครว่ามันต้องการอะไรในแต่ละช่วงเราก็จะเอาหยิบบริบทของวิธีการของ3ประเภทนี้เอามาใช้ในแต่ละช่วงได้อย่างถูกต้องครับ

เมื่อเรารู้จักกับละครวิทยุองค์ประกอบของละครวิทยุแล้วก็ประเภทและแนวของละครวิทยุแล้วนะครับถัดมาเนี่ยก่อนที่จะผลิตละครวิทยุเราต้องรู้บุคลากรในการผลิตละครวิทยุก่อนนะครับว่าควรจะมีบุคลากรไหนบ้างนะครับประเภทแรกเนี่ยคือแน่นอนครับละครวิทยุเนี่ยมันจะจำเป็นจะต้องมีผู้ที่จะให้ผลิตนะครับเมื่อมีผู้ที่จะให้ผลิตแล้วเนี่ยว่าผลิตอะไรเราเลือกเรื่องมันจะต้องมีผู้ประพันธ์ผู้ประพันธ์ที่ประพันธ์เรื่องออกมาแล้วค่อยมาถึงคนถัดมาก็คือผู้เขียนบทซึ่งในสองเรื่องนี้เนี่ยผู้ประพันธ์และผู้เขียนบทเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นคนคนเดียวกันได้ถ้าประพันธ์ไปแล้วเขียนบทไปหรือบางทีเป็นการไปเลือกเอานวนิยายจากท้องตลาดมาหรือมีคนที่จะแต่งเรื่องมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นละครวิทยุเมื่อแต่งเรื่องมาเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาย่อยเป็นบทละครนะครับคือมีการโต้ตอบไม่ว่าจะเป็นการถ้าสมมติว่าเป็นละครวิทยุประเภทที่หนึ่งก็คือประเภทบรรยายเนี่ยยกเอานวนิยายมาแล้วเอาบทบรรยายมาพูดแล้วก็บทสนทนามาโต้ตอบใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเอามาทำเป็นกึ่งบรรยายหรือว่าเป็นแบบสมจริงอันเนี้ยก็จำเป็นจะต้องเอาบทบรรยายเหล่านั้นเนี่ยมาตีสร้างฉากเพื่อให้มองเห็นภาพนะครับว่าสถานที่อยู่ที่ไหนก็คือสร้างฉากและมีบทสนทนากันหรือจะเป็นเสียงเอ็กโคแบบกึ่งบรรยายก็ได้นะครับก็จะทำให้เห็นภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เราได้2คนละก็คือผู้ประพันธ์แล้วก็ผู้เขียนบทละครซึ่งอาจจะเป็นคนคนเดียวกันก็ได้บุคลากรคนที่3เนี่ยก็คือนักแสดงละครวิทยุส่วนใหญ่คำว่านักแสดงละครวิทยุเนี่ยคนจะเข้าใจผิดเพราะว่าได้ยินแต่เสียงก็เลยจะไปพูดว่าเป็นนักพากย์ที่จริงแล้วนักพากย์เนี่ยหมายถึงผู้ที่พูดตามพากย์หรือว่าพูดตามปากของคนนะครับเช่นภาพยนตร์ก็มีพากย์เสียงพระเอกพากย์เสียงนางเอกมีตัวละครตัวไหนหรือตัวนักแสดงคนไหนเนี่ยก็จะพากย์ตามเขาคือแสดงอารมณ์ตามภาพเป็นสารคดีก็บรรยายตามภาพที่ต้องการจะให้เห็นแล้วมีเสียงบรรยายออกมาเพื่อต้องการสื่อแต่นักแสดงละครวิทยุเราเรียกว่านักแสดงเนื่องจากว่าเป็นการแสดงอารมณ์ด้วยตัวของตัวเองนะครับเพื่อให้คนฟังแล้วอินไปกับละครได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจำเป็นต้องเรียกต้องใช้การแสดงไม่ว่าจะแสดงเสียงที่เปลี่ยนเสียงไปเป็นบุคลิกของคนคนหนึ่งแล้วแสดงอารมณ์ตลกสนุกเศร้าหัวเราะขำขันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันคือการแสดงเพราะฉะนั้นบุคลากรประเภทนี้เรียกว่านักแสดงละครวิทยุนะครับคนถัดมาเนี่ยเมื่อแสดงแล้วมันต้องมีการบันทึกเสียงนะครับเมื่อได้บทประพันธ์มานักแสดงซักซ้อมบทแล้วก็เข้าบันทึกเสียงเมื่อบันทึกเสียงเนี่ยก็จะต้องมีผู้บันทึกเสียงซึ่งผู้บันทึกเสียงเนี่ยอาจจะเป็นคนคนเดียวกับผู้ที่กำกับละครก็ได้นะครับจำเป็นต้องมีผู้กำกับเนื่องจากผู้กำกับเนี่ยจำเป็นจะต้องมาศึกษาฉากแต่ละฉากซึ่งบางทีนักแสดงเนี่ยแสดงได้ไม่ถ่องแท้หรือเข้าใจบทไม่ถ่องแท้ก็จำเป็นจะต้องมีการเทรนมีการให้อารมณ์จากผู้กำกับเพื่อให้ฉากนั้นเป็นฉากที่สมบูรณ์ตามที่ผู้ประพันธ์หรือผู้เขียนบทเขียนมานะครับก็คือบันทึกกับผู้กำกับอาจจะเป็นคนคนเดียวกันมันเป็นขั้นตอนถัดมานะครับแล้วสุดท้ายเมื่อได้บันทึกเสียงดิบมาเรียบร้อยแล้วคือผู้ที่ตัดต่อและใส่สาวอย่างที่พูดถึงองค์ประกอบละครวิทยุไปแล้วนะครับคือมันมีเสียงดนตรีกับเสียงเอฟเฟกต์นะครับผู้ตัดต่อและใส่ซาวด์เนี่ยมีการใช้คำพูดมีการสนทนามีการบรรยายมาแล้วเนี่ยจำเป็นต้องใส่เสียงดนตรีเข้าไปและเสียงเอฟเฟกต์เพื่อให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆสมจริงเช่นอยู่ริมทะเลก็จะมีเสียงคลื่นทะเลขณะที่มีฝนตกฟ้าร้องอยู่นะครับก็จะมีเสียงฝนตกเสียงฟ้าร้องอยู่บนเขาอาจจะมีเสียงลมวิววิววิววิวแบบเนี้ยก็คือการแสดงของสถานที่นะครับมีเสียงเดินคือกำลังแสดงว่านักแสดงที่กำลังอยู่ในบทละครนั้นน่ะกำลังเดินอยู่หรือสตาร์ทรถมีเสียงขับรถอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกบุคลากรท่านที่5คือผู้ตัดต่อและใส่สาวครับ

สำหรับหัวข้อถัดมานะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเทคนิคในการผลิตละครวิทยุเราจำเป็นจะต้องรู้จักการทำบทละครและการแสดงละครวิทยุซึ่งสองเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่กับสองบุคลากรคือผู้ประพันธ์กับผู้เขียนบทซึ่งเราถือเป็นหนึ่งบุคลากรนะครับแล้วก็บุคลากรถัดมาเนี่ยคือการแสดงละครวิทยุแล้วการแสดงละครวิทยุเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้กำกับด้วยนะครับคือการให้อารมณ์การติงอารมณ์แล้วก็การบิ้วอารมณ์ให้แก่นักแสดงละครวิทยุเรื่องของบทละครวิทยุเนี่ยมันกลับไปพูดถึงเรื่องของประเภทของละครวิทยุนะครับประเภทของละครวิทยุเนี่ยประเภทที่หนึ่งคือบทบรรยายถ้าเราเอาเรื่องมาจากนวนิยายมันก็ไม่ได้ยากที่จะมาทำเป็นบทละครวิทยุในแบบบรรยายคือสามารถยกมาทั้งรุ่นเลยนะครับก็คือบทบรรยายก็มีคนหนึ่งมาพูดเป็นบรรยายโดยเฉพาะพอบทสนทนาก็จับบุคคลมาเป็นเสียงคนแก่ผู้ชายแก่ก็เอาเสียงคนมาทำเสียงคนแก่แล้วพูดนะครับเป็นเสียงหนุ่มสาวก็จะมีการคัดเลือกตัวละครมาแล้วก็มาเล่นนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นละครวิทยุประเภทบรรยายแบบกึ่งบรรยายก็มาทำบทหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนความรู้สึกนะครับเปลี่ยนการบอกสถานที่เนี่ยเป็นเสียงคิดเป็นเสียงเอ็กโคเช่นว่ามีตัวละครคนหนึ่งเดินเข้าไปในสถานที่หนึ่งซึ่งเป็นอาคารสูงใหญ่แล้วก็อาคารสีอะไรเอ็กโคคิดแล้วก็บอกไปมีผู้คนมากมายหรือว่าที่นี่วังเวงมีผู้คนแทบจะไม่เห็นผู้คนเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นเป็นเสียงเอ็กโคแต่ถ้าเป็นเสียงบรรยายเป็นละครวิทยุประเภทสมจริงนะครับก็จะมีการสร้างฉากขึ้นมามีผู้คนขวักไขว่เดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อคนซื้อของกันเยอะแยะแทบจะเดินชนกันก็อาจจะมีการสร้างฉากชนกันแล้วก็หันไปต่อว่านิดหน่อยแล้วก็มีเสียงผู้คนที่เป็นซาวประกอบอย่างนี้เนี่ยก็เป็นบทละครอีกประเภทหนึ่งนะครับเมื่อมาถึงนักแสดงละครวิทยุตัวนักแสดงละครวิทยุเนี่ยเมื่อได้บทละครวิทยุไปแล้วผู้กำกับเป็นคนที่จะระบุลงไปว่านักแสดงละครวิทยุเสียงนี้ควรจะให้คนไหนที่เป็นคนแสดงนะครับแล้วแสดงได้สมบทบาทกว่าเสียงมีเอกลักษณ์ที่เข้ากับตัวละครตัวนี้มากกว่าแล้วก็สามารถที่จะเล่นละครตัวนี้ได้โดยที่สามารถเรียนบุคลิกของตัวละครคนนี้ได้นะครับเช่นคนที่มีเสียงเพราะๆเสียงสวยๆเราอาจจะเลือกที่จะเป็นนางเอกก็ได้หรือว่ามีเสียงสวยเสียงเพราะเราสามารถที่จะคนคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเล่นเป็นตัวอิจฉาแต่หน้าตาดีได้ซึ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเสน่ห์ของละครวิทยุนะครับว่าผู้ฟังสามารถที่จะจินตนาการเองได้ว่าคนหล่อคนสวยเป็นยังไงคนน่ายังไงนะครับหรือว่าคนที่น่ากลัวเป็นยังไงนะครับแล้วนักแสดงละครวิทยุที่ดีเนี่ยจริงๆแล้วก็ควรจะมีการได้ยินได้ฟังประสบการณ์การฟังการสนทนาของคนได้มากนะครับและแต่ละบุคลิกเพื่อที่จะเอาเข้ามาใส่ในตัวละครที่ตัวเองจะได้ถูกสร้างบทบาทให้เล่นเป็นนักแสดงละครวิทยุได้ครับเรื่องของที่จะต้องดูต่อไปเนี่ยคือเรื่องของคุณสมบัติของละครวิทยุที่ดีนะครับแล้วก็ซึ่งคุณสมบัติของละครวิทยุที่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆองค์ประกอบที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงสนทนาเสียง

บรรยายเสียงดนตรีเสียงเอฟเฟกต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบทละครและนักแสดงละครวิทยุนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้าจะให้ละครวิทยุเป็นละครวิทยุที่ดีได้นะครับมันมีหัวใจของมันอยู่คือหัวใจของละครวิทยุมันอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1เนี่ยก็คือการสร้างจินตนาการให้เป็นภาพเราสามารถที่จะสร้างจินตนาการอะไรก็ได้เป็นจินตนาการของความเศร้าแล้วสร้างมาเป็นภาพภาพของความเศร้าที่ไหนความเศร้าที่เกิดจากอะไรแล้วสร้างภาพขึ้นมาเมื่อสร้างภาพเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็คือสร้างจินตภาพนั้นเนี่ยแปลออกมาให้เป็นจินตนาการทางเสียงนะครับก็คือจินตภาพกลายเป็นเสียงถ้าโจทย์ข้อนี้ตีแตกได้เราสามารถสร้างละครวิทยุได้เลยนะครับเห็นภาพภาพนี้แล้วมาเปลี่ยนเป็นเสียงเป็นเสียงสนทนาเสียงพูดหรือเสียงเอฟเฟกต์บางอย่างเป็นเสียงเอฟเฟกต์ก็พออย่างเช่นถ้าเราได้ยินเสียงรองเท้าคนเดินในที่เงียบแล้วก็ไปเสียงได้ยินเสียงกดตึกๆขึ้นมาทีหนึ่งได้ยินเสียงปิ้งแล้วก็มีเสียงตืดขึ้นมากลายเป็นคนคนนี้เดินไปแล้วกดลิฟต์มีลิฟต์เปิดออกมาอันเนี้ยแค่เสียงก็พอไม่จำเป็นต้องมีคนพูดหรือมีเสียงคนพิมพ์คอมพิวเตอร์นะครับฟังปั๊บก็รู้เลยว่าเป็นกำลังพิมพ์คอมพิวเตอร์อยู่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการย่อไม่จำเป็นต้องมีการสนทนาพูดเพื่อให้คนเขามารู้นะครับหรือว่าถ้าเป็นละครพีเรียดนิดนึงนะครับเป็นประวัติศาสตร์มีเสียงคนมีเสียงม้าเดินแล้วก็มีเสียงม้าร้องหน่อยรู้แล้วว่ามีแล้วก็มีเสียงแซ่ฟาดลงไปนิดนึงนะครับทำให้รู้แล้วว่ามีคนกำลังขี่ม้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็เราสามารถจินตนาการเป็นเสียงได้แล้วเมื่อผู้ฟังเนี่ยเขารับเสียงนั้นไปแล้วเขาเข้าใจมันก็คือจินตนาการทางเสียงเนี่ยแล้วเขาไปสร้างภาพในจินตนาการของเขาเองก็กลายเป็นจินตนาการทางเสียงเนี่ยกลับไปเป็นจินตภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือเสน่ห์ของละครวิทยุเขาไปสร้างภาพของเขาเองเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าคนขี่ม้ามาเนี่ยเป็นม้าสีอะไรเขาไปสร้างของเขาเองเขาอาจจะเห็นว่าเป็นม้าสีน้ำตาลม้าสีขาวหรือเป็นม้าตัวใหญ่แค่ไหนคนขี่ม้ามาเป็นอะไรเป็นแต่งตัวแต่งชุดอะไรสีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะถ้าแค่ต้องการขี่ม้าผ่านแต่ว่าถ้าต้องการให้เห็นภาพว่าคนคนนี้เป็นตัวเอกในละครก็อาจจะต้องมีการสร้างบทสนทนาเพิ่มเติมนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือละครวิทยุที่ดีมีบทที่ดีนะครับก็สามารถที่จะสื่อให้คนฟังได้นะครับผลลัพธ์มันก็คือมันจะบ่งบอกทั้งหมดนะครับว่าละครวิทยุอันนี้ดีไหมแล้วสุดท้ายละครวิทยุที่ดีเนี่ยคือละครทุกอย่างเนี่ยมันมีแน่นอนมันเป็นเบสิกของความบันเทิงแต่ทุกอย่างมันจะต้องใส่สาระลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสาระมากหรือน้อยแม้กระทั่ง 5% 10% มาสาระที่คนเมื่อฟังไปแล้วเสพความบันเทิงไปแล้วก็มีความรู้เพิ่มเติมแล้วสามารถสะท้อนตัวเองได้ต่อให้เป็นละครประเภทดราม่านะครับก็ละครชีวิตสะท้อนตัวเองได้ว่าเมื่อชีวิตตัวเองเกิดอย่างนั้นจริงๆขึ้นมาเราจะทำยังไงเขาถึงเรียกว่าการสร้างละครเพื่อเป็นสะท้อนให้กับสังคมได้ดูได้รู้นะครับและเอาไปใช้กับชีวิตจริงไม่มีการลอกเลียนแบบจากละครนั่นเองนะครับทั้งหมดอันนี้เนี่ยก็คือสรุปข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็คือว่าไปถึงผู้ฟังแล้วเขาได้อะไรจากละครมันก็จะได้จากละครวิทยุที่ดีแล้วก็บทละครวิทยุที่ดีนั่นเองครับ

ครับหัวข้อสุดท้ายเนี่ยจะยาวนิดหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องของการผลิตละครวิทยุคือขั้นตอนการผลิตละครวิทยุแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการใส่ซาวด์แล้วก็ผมจะเพิ่มเรื่องของเทคนิคการผลิตละครวิทยุให้อีกหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับก่อนที่เราจะรู้เรื่องของขั้นตอนการผลิตละครวิทยุเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้เรื่องของอุปกรณ์ในการผลิตละครวิทยุก่อนนะครับเรื่องบุคลากรเราได้พูดไปแล้วเรื่องบทละครเรื่องการแสดงพูดไปคร่าวๆนะครับการอุปกรณ์ในการผลิตละครวิทยุแน่นอนมันจะต้องมี

ครโฟนนะครับมีเครื่องบันทึกเสียงซึ่งเครื่องบันทึกเสียงปัจจุบันเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์บันทึกเสียงกันซะส่วนใหญ่นะครับมีมิกเซอร์ที่ใช้จำนวนผู้แสดงละครวิทยุหรือนักแสดงละครวิทยุเนี่ยมีกี่คนไม่จำเป็นจะต้องมีเท่ากันหมดแต่จำนวนฉากเท่าที่เราดูเนี่ยในแต่ละฉากเนี่ยจำเป็นต้องใช้กี่คนจำนวนสูงสุดของละครวิทยุในเรื่องนั้นๆซึ่งนักแสดงละครวิทยุที่ดีเนี่ยควรจะได้หลายๆเสียงนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเทคนิคอีกในขั้นต่อไปนะครับ อย่างน้อยที่สุดไมโครโฟนที่จะต้องมีเนี่ยคือมี 4-6 ตัวนะครับในฉากหนึ่งถ้าสมมุติว่าตัวละครอยู่แค่2ตัวละครก็ไม่เป็นไรมันก็ใช้ไมโครโฟนแค่2ตัวหรือบางคนที่เก่งๆเนี่ยก็จะเล่น1ตัวละครเนี่ยเล่นเป็น2คนพูดโต้ตอบกันเลยก็ได้นะครับแต่ว่าฉากที่ใช้คนสูงๆเลยเนี่ยมีอาจจะมีเป็น10ตัวละครก็ได้เช่นมีคนคนหนึ่งกำลังพูดกับชุมชนอยู่ซึ่งชุมชนมีการโต้กลับนะครับก็จะมีเสียงคนนู้นเสียงคนนี้เสียงคนนั้นโต้กลับมันก็จะมีหลากหลายเสียงซึ่งอาจจะมีถึง10เสียงที่เราต้องการให้ฟังแล้วมันเกิดความหลากหลายรู้สึกว่าอยู่ในชุมชนที่มีคนฟังเยอะๆมีคนพูดเป็นเสียงหลัก1คนไมโครโฟนอีกสัก 4-5 ตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นแต่ละคนที่นั่งอยู่ในฉากโดยที่เราไม่จำเป็นต้องคัดเพื่อมาสต็อปไว้ก่อนแล้วให้อีกคนเข้ามาพูดนะครับให้ฉากมันสมูทไปเลยเดินไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไมโครโฟนที่มีอย่างน้อยเนี่ยมี 4-6 ตัวขึ้นไปนะครับแล้วมิกเซอร์เนี่ยที่ใช้ต่อเข้ากับไมโครโฟนเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีอย่างน้อย6ช่องนะครับส่วนช่องที่จะต้องใส่ดนตรีใส่ซาวอย่างที่สมัยก่อนมีการผลิตละครวิทยุไปแล้วก็ใส่ดนตรีใส่เสียงเอฟเฟคไปด้วยเนี่ยก็คงไม่จำเป็นแล้วเพราะการใส่เสียงเอฟเฟคใส่เสียงดนตรีทีหลังที่เราสามารถที่จะมิกดังเบาขึ้นอยู่กับเสียงของคนพูดแล้วก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตัวละครเนี่ยไปใส่ซาวทีหลังมันจะแนบเนียนกว่านะครับเพราะฉะนั้นพอมีมิกเซอร์มีไมโครโฟนเนี่ยมันมีข้อแนะนำอีกนิดหนึ่งนะครับคือมันมีไมโครโฟนอยู่2ประเภทประเภทที่1เนี่ยเป็นแบบไดนามิกไมโครโฟนนะครับซึ่งมันจะหูตึงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกประเภทไมค์คอนเดนเซอร์ซึ่งไมค์คอนเดนเซอร์ไมโครโฟนเนี่ยจะนิยมใช้กันในการจัดรายการวิทยุหรือว่าใช้บนเวทีมากกว่าที่จะใช้ไมค์ไดนามิกแต่ละครวิทยุถ้าผู้ผลิตยังไม่ค่อยชำนาญนะครับแนะนำว่าควรใช้เป็นไดนามิกไมโครโฟนมากกว่าคือมันหูตึงกว่ามีเสียงกระดาษนิดนึงมันก็ไม่เข้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยมีเสียงพลิกบทนิดเดียวเองไมค์มันเข้าไปละถ้านักแสดงละครวิทยุไม่ชำนาญเนี่ยพิกเสียงพรับพรับพรับพรับทำให้ถ้าเป็นปกติมันสามารถตัดเสียงออกได้ในระหว่างคำพูดแต่ถ้าเสียงมันทับเข้าไปในคำพูดเนี่ยคนฟังก็จะรู้สึกได้ทันทีว่าคนที่เล่นละครกำลังอ่านบทละครให้ฟังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเล่นละครไม่ชำนาญไม่ใช่มืออาชีพจริงแนะนำให้ใช้เป็นไดนามิกที่มันหูตึงกว่านะครับแล้วก็ราคามันก็ย่อมยาวกว่าเฉลี่ยก็พันกว่าบาทกลางๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไมโครโฟนคอนเดนเซอร์เนี่ยมันมีตั้งแต่หลักพันแล้วก็จนกระทั่งไปถึงหลักแสนซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับก็จะลงทุนสูงกว่าด้วยนะครับ อย่างอื่นเนี่ยก็คืออุปกรณ์อย่างอื่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของไฟล์มากกว่านะครับกับซอฟต์แวร์ในการบันทึกเสียงนะครับซอฟต์แวร์ก็มีซอฟต์แวร์มากมายในตลาดที่สามารถบันทึกเสียงได้แล้วก็สามารถแบ่งมาเป็นแทร็กที่จะเอาเสียงพูดวางไว้และเสียงเอฟเฟคกับเสียงดนตรีวางไว้ได้

เมื่อเรารู้อุปกรณ์แล้วเนี่ยเราก็มาพูดถึงขั้นตอนการผลิตละครวิทยุเมื่อเราได้เรื่องของละครวิทยุได้แนวของละครวิทยุมาแล้วควรอ่านให้จบทั้งเรื่องรู้ว่าทั้งเรื่องมีอะไรต้องใช้ดนตรีประเภทไหน อันดับแรกเนี่ยต้องเตรียมดนตรีก่อนนะครับแล้วก็เตรียมซาวด์เอฟเฟคที่จะมาใช้ในการตัดต่อแล้วมาจำแนกตัวละครว่าเราจำเป็นจะต้องมีนักแสดงกี่คนถึงจะพอแล้วเมื่อมีนักแสดงกี่คนมาแล้วเนี่ยเรากำหนดบทบาทให้แต่ละคนเข้าไปนักแสดงละครวิทยุที่ดีเนี่ยต้องเล่นละครวิทยุได้ไม่ต่ำกว่า3เสียง3เสียงเป็นเบสิกที่มนุษย์ทุกคนสามารถทำได้คือสามารถที่จะเล่นเสียงสูงได้พูดจาเสียงสูงภาษาไทยเป็นภาษาดนตรีมันจะมีเรนจ์ของมันอยู่พูดเสียงสูงอยู่ในเรนจ์บนแล้วก็พูดเสียงกลางๆคือเสียงที่เราคุยปัจจุบันเนี่ยมันจะอยู่ในเรนจ์ของกลางๆตรงนี้นะครับแล้วพูดเสียงต่ำสามเสียงนี้เป็นเบสิกที่จำเป็นจะต้องนักแสดงละครทุกคนต้องเล่นได้แล้วมีการเปลี่ยนเสียงกลมๆเสียงบุคลิกเสียงคนแก่เสียงแผบเสียงสั่นเสียงห่อลิ้นเป็นคนแก่เคี้ยวหมากหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะตีแตกไปอีกถ้าสามารถที่จะนักแสดงละครวิทยุสามารถที่จะเปลี่ยนเสียงได้สัก 4-5 เสียงแล้วมาแบ่งสูงกลางต่ำมันก็จะมีสามารถเล่นละครวิทยุได้ถึง15เสียง18เสียงหรือ20กว่าเสียงใน1คนที่เป็นมืออาชีพที่ชำนาญแล้วนะครับแต่ในเบื้องต้นฝึก3เสียงให้ได้แล้วถูกจำแนกให้ไปเล่นบทไหนคนๆนึงเนี่ยถ้าเล่นละครวิทยุได้แค่เสียงเดียวเนี่ยละครวิทยุเรื่องนั้นรับรองได้ว่าไม่คุ้มแน่นะครับเพราะฉะนั้น1คนต้องสามารถเล่นได้หลายๆเสียงแล้วมาเล่นละครวิทยุเมื่อมีการแจกแจงบทละครไปแล้วมีการเตรียมซาวด์เอฟเฟคมีการเตรียมดนตรีไปแล้วเนี่ยต่อไปนักแสดงละครวิทยุเมื่อได้บทก็ต้องมาซักซ้อมทําบทละครวิทยุแล้วมาซักซ้อมบทเรียบร้อยก็มาบันทึกเสียงนะครับเมื่อบันทึกเสียงเสร็จแล้วเราได้ละครวิทยุดิบมาขั้นตอนถัดมาเนี่ยมันคือขั้นตอนการตัดต่อใส่ซาวด์เอฟเฟคหรือใส่ดนตรีแล้วจัดเป็นแพ็คเพื่อออกอากาศนะครับเสียงดิบมาเราอันดับแรกเลยเนี่ยเสียงดิบต้องเอามาตัดพูดง่ายเนี่ยชำระมันสักครั้งหนึ่งบางครั้งเป็นการบันทึกเสียงแล้วมันจะเสียความรู้สึกที่เขาจะได้กับอารมณ์ของละครนั้นๆเนี่ยเสียงปุ๊บอันนี้ต้องตัดเสียงถ้าเป็นไมโครโฟนไดนามิกที่ดูดเสียงทุกอย่างจะได้ได้ยินเสียงน้ำลายดังแปะแปะแปะพวกนี้ก็ต้องเอามาชำระมาตัดให้หมดมีการปิดข้อผิดพลาดตรงที่มีเสียงกระดาษตอนนี้ก็ต้องถูกตัดก่อนนะครับแล้วก็มีการพูดที่เว้นช่วงนานไปหรือว่าเว้นช่วงสั้นเกินไปการไม่แนบเนียนพวกนี้คือมาตัดเสียงดิบเรียกว่าชำระเสียงดิบนะครับพอชำระแล้วเนี่ยเรามาดูสถานที่คนตัดต่อนะครับสถานที่อยู่ที่ไหนมีสภาพแวดล้อมอะไรนะครับเป็นสถานที่อยู่ในป่าก็จะมีเสียงนกเสียงลมเขาจะเอาซาวเสียงนกเสียงลมเนี่ยมาวางไว้ทั้งฉากนั้นเลยนะครับแล้วก็ปรับเสียงให้ดังเบาแล้วค่อยมาใส่เสียงเอฟเฟกต์เสียงเดินนะครับถ้าสมมุติว่าไปยิงนกตกปลาสมมุติไปยิงนกในป่าอย่างเงี้ยก็จะมีเสียงปืนดังแคกๆมีเสียงนกเสียงอะไรพวกนี้ก็คือมาใส่เสียงเอฟเฟคไล่ตามไปเมื่อใส่เสียงเอฟเฟคสถานที่แล้วมาใส่เสียงเอฟเฟคการแสดงแอคชั่นนะครับการแสดงการกระทำของตัวละครในฉากประกอบกับเสียงพูดแล้วได้เกือบจะสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาใส่เสียงดนตรีลงไปได้นะครับซึ่งในละครนั้นเรามีการเตรียมเสียงดนตรีเอาไว้ว่าละครเรื่องนี้มีเศร้าเยอะไหมมีตื่นเต้นเยอะแค่ไหนนะครับมีการมีสนุกสนานแค่ไหนนะครับเลือกเสียงดนตรีเอามาใส่เพื่อทับอารมณ์เข้าไปอีกทำให้คนได้ฟังละครวิทยุแล้วมีรู้สึกว่ามีอารมณ์ร่วมกับละครวิทยุมากขึ้นนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นขั้นตอนการผลิตเมื่อทำแต่ละฉากเสร็จเรียบร้อยนะครับเราดูว่าละครวิทยุ
ในแต่ละครั้งที่เราออกอากาศทางวิทยุก็ตามหรือว่าไปออกทางโซเชียลมีเดียหรือทางไหนก็แล้วแต่นะครับละครวิทยุในแต่ละช่วงเนี่ยเราเอามาฉากแต่ละฉากมาประกอบกันแล้วได้เวลานานแค่ไหนนะครับเทคนิคที่สำคัญที่สุดในการผลิตละครวิทยุคือในแต่ละช่วงหรือแต่ในแต่ละเบรกหรือแม้แต่ในแต่ละตอนนะครับจำเป็นจะต้องสร้างความน่าติดตามให้กับละครวิทยุโดยดูเวลาให้เหมาะสม

0: สมมุติเวลาที่จะออกอากาศ20นาทีเราตัดฉากไว้ทั้งหมด20นาทีมันสมมุติว่ามันได้แค่18นาทีเราแต่ว่าในตอนท้ายเนี่ยจะทิ้งช่วงเอาไว้เป็นช่วงคำถามเพื่อให้คนเกิดสงสัยแล้วอยากติดตามต่อในวันพรุ่งนี้18มันได้18นาทีนี้แต่ไม่พอหาช่วงแทรกดนตรีเพิ่มอีกสักช่วงละ10วิ20วิไปเรื่อยๆเพื่อให้ตอนท้ายเนี่ยมันไปจบช่วงที่เราต้องการและคนก็จะอยากติดตามต่อเมื่อคนอยากติดตามต่อละครวิทยุเรื่องนี้สำเร็จแล้วครับ
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ025047763

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายในหน่วยที่12นะคะหลักและเทคนิคการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ค่ะซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกัน4หัวข้อนะคะก็คือหัวข้อแรกก่อนการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่หัวข้อที่2ก็คือการวางแผนการถ่ายทอดนอกสถานที่หัวข้อที่3การเตรียมการและหัวข้อที่4นะคะก็คือการดำเนินการถ่ายทอดนอกสถานที่นั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปสู่เรื่องของการถ่ายทอดนอกสถานที่หัวข้อแรกนะคะเราก็จะต้องมาดูว่าทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการถ่ายทอดนอกสถานที่นั้นคืออะไรนั่นก็คืออยู่ในหัวข้อก่อนการถ่ายทอดนอกสถานที่นั่นเองค่ะการถ่ายทอดนอกสถานที่นั่นก็หมายถึงว่าการที่เราไปผลิตรายการในขณะที่มีเหตุการณ์หรือว่ากิจกรรมนั้นๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณการถ่ายทอดนั้นกลับมายังสถานีคือมันก็จะได้ทันทีแล้วก็มีอรรถรสมีชีวิตชีวาซึ่งการถ่ายทอดนอกสถานที่นั้นมันจะมีเหตุการณ์ไหนเหตุการณ์แบบไหนที่เราควรจะดำเนินการถ่ายทอดนอกสถานที่ซึ่งก็มีรายละเอียดเยอะแต่เอาแค่หลักๆก่อน4ประเด็นใหญ่ๆนะคะก็คือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในห้องส่งหรือว่าห้องบันทึกเสียงเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของผู้ฟังและเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งทั้ง4อย่างเนี่ยคะทั้ง4ประเด็นเนี่ยมันก็จะมีความหนักเบาลดหลั่นกันไปในแต่ละเหตุการณ์นะคะอย่างเช่นรูปแรกเป็นพิธีเปิดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550นะคะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการถามว่าเข้าในข่ายไหนก็คือมีผลกระทบต่อผู้ฟังเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจเป็นเหตุการณ์ที่แน่นอนไม่สามารถเอามาดำเนินการในห้องส่งหรือห้องบันทึกเสียงได้มีผลกระทบต่อผู้ฟังก็คือเป็นศูนย์ราชการหน่วยงานราชการต่างๆมาอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบว่าต่อไปจะติดต่อหน่วยงานก็ต้องมาติดต่อตรงนี้แล้วนะเพราะว่ามีการเปิดเป็นศูนย์ราชการรูปที่2เป็นการถ่ายทอดเสียงพิธีเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะที่พุทธมณฑลซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะคะรูปที่3ขวามือสุดนี่นะคะเป็นรูปการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งอันนี้เป็นตึกสภาเก่านะคะก็คือมีผลกระทบต่อผู้ฟังประชาชนสนใจอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าวันนั้นเป็นเรื่องของวาระการพิจารณางบประมาณแผ่นดินหรือว่าการไม่ไว้วางใจอันนี้ก็จะยิ่งได้รับความสนใจจากผู้ฟังเยอะมากเลยทีเดียวนะคะส่วนรูปแบบการถ่ายทอดก็จะมีทั้งถ่ายทอดสดและรายงานสดการถ่ายทอดสดนั่นก็คือว่าถ่ายทอดตั้งแต่ต้นไปจนจบเลยนะคะจบกระบวนการส่วนการรายงานสดก็อาจจะมีการรายงานเป็นระยะระยะเนื่องจากว่าสถานีมีภารกิจในรายการประจำที่ไม่สามารถได้ก็อาจจะถ่ายทอดสดนั่นอย่างเช่นอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ในภาพนะคะการประชุมสภาสถานีที่ถ่ายทอดสดอาจจะถ่ายทอดสดตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเช่นสถานีวิทยุของรัฐสภาหรือของวิทยุแห่งประเทศไทยนะคะก็จะถ่ายทอดตั้งแต่ต้นจนจบเราจะมีคลื่นโดยเฉพาะแต่ว่าบางสถานีต้องการมีส่วนร่วมในสังคม

เป็นส่วนหนึ่งนะคะอาจจะรายงานเฉพาะผลการลงประชามติหรือว่าผลการอภิปรายหลังจากเสร็จสิ้นแล้วนะคะวาระหนึ่งวาระสองสรุปทีเดียวเลยเนื่องจากว่าเขามีรายงานรายการประจำของเขาอยู่ค่ะความสำคัญของการถ่ายทอดนอกสถานที่ต่อสถานีอย่างที่บอกนักศึกษาไปเมื่อสักครู่นะคะว่าการเป็นส่วนร่วมของสังคมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเช่นในพื้นที่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะอาจจะเป็นการถ่ายทอดเสียงแห่เทียนพรรษาซึ่งเป็นกิจกรรมในท้องถิ่นนะคะก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่สนใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสถานีนะคะประชาชนได้รับฟังเหตุการณ์สดๆซึ่งลักษณะเด่นของการถ่ายทอดนั้นก็จะเป็นเรื่องของการทันเหตุการณ์การให้ความเป็นจริงซึ่งก็เป็นการนำเสนอในเวลาเดียวกับเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นบุคคลจริงเกิดเป็นเสียงของบุคคลจริงที่ให้ข่าวนะคะเสียงของแหล่งข่าวอย่างเช่นการแถลงของการแถลงผลอะไรสักอย่างหนึ่งของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งปัจจุบันมันก็จะมีสื่อต่างๆที่เอามาพาดหัวในสื่ออินเทอร์เน็ตออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะมีการบิดเบี้ยวไปบ้างแต่การฟังจากตัวผู้แถลงเลยจริงๆก็สรุปประเด็นได้เลยจริงๆไม่ต้องไปเชื่อข่าวเล่าข่าวลือที่ไหนอันนี้ให้ความเป็นจริงนะคะแล้วก็สร้างอารมณ์ความรู้สึกให้ความเป็นจริงด้านเวลาสถานที่ได้มีส่วนร่วมอย่างเช่นเหตุการณ์กิจกรรมประเพณีเรื่องของลอยกระทงมีการถ่ายทอดเสียงให้บรรยากาศของงานไปด้วยนะคะเขาคนฟังไม่สามารถไปร่วมในเหตุการณ์ได้แต่ก็ได้รับรู้ได้อารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงค่ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่เอามาบอกว่าเป็นเรื่องของบุคคลจริงๆการได้ยินการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งอันนี้เป็นภารกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะแถลงที่ไหนเราตามนะคะแถลงที่ตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลเราก็แถลงสดไปต่างจังหวัดเราก็ตามไปแถลงก็คือฟังจากที่โฆษกแถลงเองเลยจริงๆหรือบางครั้งอันนี้จะอยู่ในหัวข้อต่อไปด้วยนะคะเรื่องของภาวะฉุกเฉินภาวะวิกฤตภาวะฉุกเฉินเราก็สามารถถ่ายทอดได้นะคะในเรื่องของการถ่ายทอดเสียงก็จะด้วยสถานการณ์ทางการเมืองรูปขวามือนะคะสถานการณ์ทางการเมืองมีทำให้รัฐบาลในสมัยนั้นไม่สามารถที่จะประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลได้ก็ไปประชุมที่โรงเรียนในร้อยตำรวจสามพรานนะคะประชุมเสร็จมีการแถลงเราก็มีการถ่ายทอดเสียงนะคะหรือประชาชนได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์จริงเสมือนอยู่ในเหตุการณ์ค่ะพอเรารู้ถึงเรื่องของความสำคัญของการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่แล้วนะคะคราวนี้เรามาดูวิธีการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ด้วยค่ะการถ่ายทอดวิธีการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่นะคะก็ดูพิจารณาจากลักษณะการเชื่อมโยงนะคะซึ่งก็มี2รูปแบบด้วยกันก็คือการใช้คลื่นวิทยุกับการใช้สายนะคะการใช้คลื่นวิทยุก็คือเครื่องส่งสัญญาณเชื่อมโยงกลับไปยังสถานีใช้คลื่นวิทยุนะคะก็คือใช้ทั้งสัญญาณดาวเทียมแล้วก็ยูลิงก์สัญญาณดาวเทียมเขาก็เป็นสัญญาณที่อยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะส่วนในระดับของยูลิงก์ก็จะในระดับภาคพื้นดินในระดับสายตาภาษาช่างเรียกค่ะถ้าซิมการ์ดก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยนะคะอุปกรณ์ในการช่วยตัวนี้ค่ะใส่ซิมการ์ดเข้าไปนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตรูปทางขวามือนะคะทุกอย่างมารวมในมิกเซอร์แล้วก็ส่งเข้าในเครื่องนั้นจะเป็นเครื่องส่งนะคะเป็นเครื่องโคเดกนะคะถ้าในการใช้สายก็แบบมี2อย่างนะคะก็คือคุณภาพสูงเช่าคู่สายลีดไลน์ก็คือเป็นการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงบนข่ายสายทองแดงนะคะคู่สายโทรศัพท์ซึ่งอันนี้ต้องมีการไปติดต่อเช่านะคะแล้วก็ใช้คู่สายโทรศัพท์ธรรมดาคุณภาพเสียงก็ฟังได้นะคะแต่อาจจะไม่ชัดเจนเท่ากับการใช้แบบแรกนะคะก็คือเป็นการจบสิ่งที่ควรรู้ก่อนการถ่ายทอดเสียงแบบคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวลงรายละเอียดกันในตอนที่2นะคะ

ตอนนี้เราก็มาถึงเรื่องของการวางแผนการถ่ายทอดนอกสถานที่แล้วนะคะก็คือมีทั้งต้องดูให้ครบถ้วนนะคะทั้งการวางแผนทางด้านรายการทางด้านเทคนิคแล้วก็ทางด้านบุคลากรการวางแผนการถ่ายทอดเสียงด้านราย

การนั้นก็คือเรามาพิจารณากำหนดเหตุการณ์ที่จะถ่ายทอดแล้วก็วิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะถ่ายทอดรวมไปถึงการวางแผนการเขียนบทนะคะสำหรับการวางแผนการถ่ายทอดนอกสถานที่ด้านรายการนั้นเราก็จะมาดูมีการพิจารณาเหตุการณ์ที่จะถ่ายทอดซึ่งการผลิตรายการทุกรูปแบบนะคะก็จะมีการเริ่มต้นที่ประเด็นเนื้อหาของรายการนั่นก็คือว่าเหตุการณ์ที่จะถ่ายทอดนั้นเป็นตัวที่จะบอกเราได้นะคะว่าเนื้อหาของรายการนั้นจะเป็นไปในแนวทางไหนก็คือรู้ธรรมชาติของเหตุการณ์ก็จะนำไปสู่การนำเสนอเนื้อหาของรายการที่ชวนฟังเริ่มที่จะการเข้าใจเนื้อหาโดยที่เนื้อหานั้นก็ต้องสัมพันธ์กับ2ส่วนด้วยนะคะก็คือสัมพันธ์กับความต้องการของสถานีและความต้องการของผู้ใช้บริการซึ่งบางครั้งก็จะมีหน่วยเอกชนภาคหน่วยงานข้างนอกกันนะคะต้องการจะให้เราประชาสัมพันธ์งานให้ซึ่งก็ต้องดูว่าเข้ากับนโยบายของสถานีหรือเปล่านะคะซึ่งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องนอกจากเรื่องของเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการในห้องส่งได้กระทบกับผู้ฟังมีผลกับผู้ฟังส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแล้วก็จะต้องมาดูด้วยว่าจุดยืนของคลื่นเรานั้นเป็นยังไงซึ่งจะเป็นตัวที่กำหนดทิศทางและภาพลักษณ์ของสถานีนะคะอย่างเช่นเป็นคลื่นกีฬาคลื่นศาสนาคลื่นสุขภาพแล้วก็ความสนใจของผู้ฟังก็ต้องรู้ว่าผู้ฟังของเรานั้นเป็นใครสมมุติเราเป็นคลื่นศาสนานะคะผู้ใช้บริการอาจจะมาบอกว่าขอใช้บริการสถานีของเราในการถ่ายทอดเสียงพิธีพุทธาภิเษกซึ่งเราเป็นคลื่นศาสนาอยู่แล้วถ้าดูโดยเผินๆก็น่าจะใช่แต่เราก็ต้องมาดูว่าพิธีนี้ใครจัดเพื่ออะไรหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องของพุทธพาณิชย์ที่แอบแฝงอยู่เราสมควรที่จะถ่ายทอดหรือไม่อันนี้ก็อยู่ที่การพิจารณานะคะแล้วก็มาดูวิเคราะห์เหตุการณ์ที่จะถ่ายทอดเมื่อเราได้เรื่องที่จะถ่ายทอดแล้วปุ๊บเหตุการณ์ที่เราคิดว่าเนี่ยอันเนี้ยเราจะต้องออกไปดำเนินรายการนอกสถานที่แล้วถ่ายทอดกลับมายังสถานีเนี่ยนะคะก็ต้องดูว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรยังไงที่ไหนเพื่อที่เราจะได้กำหนดรูปแบบของการถ่ายทอดให้มันชัดเจนมีความยุ่งยากซับซ้อนแค่ไหนนะคะแล้วก็ธรรมชาติของทีมธรรมชาติของเหตุการณ์ก็จะเป็นตัวกำหนดทีมผลิตด้วยอย่างเช่นคลื่นของเราเป็นคลื่นกีฬาแต่ผู้บรรยายทุกคนก็ไม่ได้ว่าจะชำนาญในกีฬาทุกประเภททุกชนิดกีฬานะคะก็ต้องดูว่าใครถนัดอันนี้ก็จะคือถนัดในกีฬาแบบไหนอันนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดเหตุการณ์นั้นๆเราจะกำหนดทีมผลิตผู้บรรยายคนไหนผู้เขียนบทคนไหนนะคะแล้วก็โดยส่วนใหญ่ทีมทางเทคนิคนั้นก็จะเชี่ยวชาญไปทุกรูปแบบนะคะเพราะว่าจะใกล้เคียงกันอาจจะต่างกันที่ประสบการณ์ความซับซ้อนนะคะแล้วก็วางแผนเขียนบทคราวนี้มาดูการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ด้านเทคนิคในเรื่องของการวางแผนเมื่อกำหนดวิธีการถ่ายทอดเราไปดูสถานที่ถ่ายทอดนำไปสู่การวิเคราะห์ว่าจะต้องกำหนดวิธีแบบไหนเหมาะสมจะใช้คู่สายหรือจะใช้คลื่นวิทยุถ่ายทอดในภาวะปกติหรือภาวะฉุกเฉินภาวะฉุกเฉินต้องใช้อุปกรณ์แบบไหนนะคะการเตรียมติดตั้งอุปกรณ์ถ้าเป็นโรงแรมไปติดตั้งล่วงหน้าไม่ได้เพราะว่าเขามีค่าใช้จ่ายถ้าติดตั้งล่วงหน้าก็คือเสีย2วันนะคะอันนี้ก็ต้องดูว่าจะใช้รูปแบบไหนคุณภาพเสียงเอาแบบพอใช้ได้ไหมหรือจะเอาแบบคู่สายแบบADSL นะคะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายสูงอันนี้ก็ต้องประสานล่วงหน้าหรือไปในท้องถิ่นทุรกันดารตามรูปนะคะไม่มีทั้งคู่สายก็อาจจะใช้คลื่นวิทยุสัญญาณดาวเทียมนะคะการในกรุงเทพเองอันนี้ภาพขวานะคะเป็นการแถลงผลงานรัฐบาลซึ่งก็ที่ทำเนียบรัฐบาลเองนั่นแหละค่ะก็คือแต่ว่าไม่ได้เป็นตึกนารีสโมสรแต่เป็นสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งก็ต้องพิจารณากันอีกว่าใช้แบบไหนนะคะหรือในห้องประชุมจะใช้คู่สายธรรมดาหรือลีดไลน์ก็แล้วแต่ว่าต้องการคุณภาพเสียงแบบไหนนะคะมาที่การวางแผนด้านบุคลากรก็จะมีทั้งกลุ่มผู้ผลิตรายการและการควบคุมด้านเทคนิคนะคะผู้ผลิตรายการนั้นก็มีทั้งโปรดิวเซอร์ผู้เขียนบทผู้บรรยายผู้ประสานงานผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคซึ่งในความเป็นจริงนะคะสถานีแต่ละสถานีก็มักจะรวบเลยค่ะผู้ผลิตรายการผู้เขียนบทผู้บรรยายผู้ประสานงานก็อยู่ในคนคนเดียวกันนักศึกษาจะต้องไปอ่านดูนะคะว่าแต่ละหน้าที่นั้นทำอะไรผู้บรรยายก็สำคัญเป็นดวงตาให้ผู้ฟังเชื่อมโยงเหตุการณ์ผู้ประสานงานก็เพื่อให้งานราบรื่นส่วนผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคนะคะก็ต้องมีการวางแผนติดตั้งเครื่องมือ
ก็ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะทีนี้การวางแผนผู้รับผิดชอบนะคะต้องมีความรู้ในเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้ก็พูดเกริ่นไปแล้วนะคะว่าเป็นคลื่นกีฬาจะจัดใครคลื่นทั่วไปคลื่นข่าวสารถ้าเป็นเรื่องของการเมืองสาระทั่วไปก็จะต้องมีความรู้ทางด้านไหนที่ความถนัดความรับผิดชอบทักษะนะคะทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีทั้งผู้บรรยายแล้วก็ทั้งเทคนิคนะคะเสียงหายไปทำยังไงถ้าผู้บรรยายหน้างานกำหนดการเปลี่ยนแปลงผู้สัมภาษณ์ไม่มาหรือคนที่เรานัดหมายไม่มาเราจะแก้ปัญหายังไงแผน1แผน2ก็ต้องมีไว้นะคะลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการถ่ายทอดนอกสถานที่ควรจะมีอะไรบ้างอดทนยืดหยุ่นมนุษยสัมพันธ์วาทศิลป์ความน่าสนใจในการนำเสนอก็ต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะว่าเอ๊ะถ้าเหตุการณ์แบบนี้เรานำเสนอแบบไหนมันถึงจะน่าฟังควรจะมีเสียงสนามหรือเสียงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาร่วมด้วยไหมนะคะความสามารถในการร่วมทีมงานอันนี้ก็สำคัญมากทีเดียวนะคะไม่ถูกกันก็ไม่ดีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะคือต้องมีความรอบรู้นะคะอย่างเช่นพระราชพิธีส่งน้ำบูรพาภิเษกอันนี้ถามว่าทำไมต้องใช้ผู้บรรยายหลายคนเพราะว่าข้อมูลเนื้อหามันเยอะมากเลยนะคะก็ต้องมีการเตรียมซึ่งในการบรรยายเรื่องราวเกี่ยวกับจารีตประเพณีหรือว่าวัฒนธรรมเนี่ยความรู้คุณจะต้องแน่นและมีเยอะนะคะ

แล้วมาถึงเรื่องของการเตรียมการถ่ายทอดนอกสถานที่ต้องมีการสำรวจสถานที่มีการประสานงานมีการเตรียมบทการถ่ายทอดเสียงเตรียมการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ด้านเทคนิคแล้วก็การประชุมซักซ้อมนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องของการสำรวจสถานที่และการประสานงานการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่นะคะต้องมีการสำรวจสถานที่แล้วก็มีการประสานงานการถ่ายทอดเสียงค่ะการสำรวจสถานที่จะเป็นตัวที่ทำให้การทำงานการถ่ายทอดเสียงนั้นราบรื่นนะคะเพราะว่างานบางงานอย่างเช่นงานใหญ่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นเพียงหน่วยงานเดียวอาจจะมีหลายหน่วยงานที่รวมอยู่ทำงานอยู่ในพื้นที่นั้นอย่างเช่นตัวอย่างนะคะตอนงานไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่นะคะก็จะมีหลายจุดในแต่ละจุดก็จะมีหลายหน่วยงานอย่างตัวอย่างรูปซ้ายมือด้านบนนะคะที่ราบ11ที่ราบ11เนี่ยก็จะมีทั้งหน่วยพยาบาลหน่วยลงทะเบียนหน่วยนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยเวลาเราไปดูสถานที่เราจะได้รู้ว่ามีหน่วยงานไหนอยู่กับเราบ้างนะคะแล้วถ้าสมมุติว่าเขาจัดให้เราอยู่ใกล้กับหน่วยลงทะเบียนอย่างเนี้ยมันก็อาจจะจ๊อกแจ๊กจอแจเราก็อาจจะขอขยับไปนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีเสียงรบกวนอาจจะอยู่ใกล้กับหน่วยพยาบาลหรืออื่นๆนะคะก็แล้วแต่แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยเขาจะได้รับรู้ว่ามีเราอยู่ตรงนั้นการไปวางคู่สายหรือการไปวางอุปกรณ์ถ่ายทอดเสียงก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยด้วยมีผู้คนจำนวนมากนะคะปลอดภัยทั้งผู้ที่มาร่วมงานด้วยนะคะการรูปกลางนี่ก็คือไปสำรวจสถานที่ในงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินนะคะโดยขบวนพยุหยาตราชลมารคนะคะหน่วยงานเขาจัดนัดสื่อมวลชนหรือนัดหน่วยงานอื่นๆไปดูสถานที่ก็ต้องไปพร้อมกับเขาถ้าพลาดนี่คือตกขบวนเลยนะคะการไปประสานงานหรือตามเก็บงานทีหลังจะยุ่งยากมากหรือรูปร่างนะคะกระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมนานาชาติก็จะต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่การจะทำอะไรก็ต้องมีการชี้จุดที่ชัดเจนนะคะแล้วเราก็ต้องรู้ขนบธรรมเนียมอะไรบางอย่างของแต่ละหน่วยงานด้วยส่วนรูปล่างขวามืออันนี้เป็นรูปตอนดำเนินงานแต่ถามว่าเอามาไว้ตรงนี้เป็นตัวอย่างทำไมเอามาเป็นตัวอย่างเพราะว่าถ้าคุณไม่ไปดูสถานที่คุณจะไม่รู้เลยว่าจุดถ่ายทอดคุณอยู่ตรงไหนคุณจะได้เตรียมตัวถูกคุณเป็นผู้บรรยายสมมติคุณเป็นผู้บรรยายนะคะเตรียมอะไรบ้างการประสานงานการถ่ายทอดนอกสถานที่เขาประชุมก็ต้องไปบางที่ต้องมีบัตรถึงจะเข้าพื้นที่ได้นะคะหรือบางที่ขึ้นไปอยู่บนชั้นสูงอาหารการกินไม่สะดวกคุณจะต้องมีการประสานงานนะคะการประสานงานอันนี้หมายรวมทุกอย่างนะคะเจ้าหน้าที่กองทัพเดินได้ด้วยท้องประสานงานสั่งเข้ากล่องยังไงที่ไหนเพื่อส่งเวลาไหนตามนัดหมายนะคะตอนนี้มาที่การเตรียม

บทการเตรียมบทเนี่ยนะคะความสำคัญก็คือเป็นสื่อกลางที่ทุกคนก็จะได้รู้นะคะว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองทำอะไรที่ไหนอย่างไรคิวบรรยายคิวสัมภาษณ์คิวการเชิญแขกนะคะการเตรียมไมค์ถึงตรงนี้จะมีการสัมภาษณ์จะต้องเตรียมไมค์มาเพิ่มกี่ตัวการเตรียมบทก็ศึกษาให้เข้าใจว่าวัตถุประสงค์เนี้ยมันบันเทิงสาระซึ่งการเตรียมบทก็จะแตกต่างกันไปให้สอดคล้องกับกิจกรรมเนื้อหานะคะแล้วก็กลุ่มผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมที่จะถ่ายทอดนะคะภาษาเป็นส่วนสำคัญมากถ้าเป็นเรื่องทั่วไปนะคะภาษาก็ไม่ควรจะวิชาการมากนักก็ให้นุ่มนวลน่าฟังลีลาการนำเสนอก็ขึ้นอยู่กับหน้างานนะคะองค์ประกอบของเขียนบทนะคะก็คือเริ่มต้นก็ทำตามธรรมเนียมนะคะก็ต้องมีบอกว่าสถานีความถี่แล้วก็ทีมผลิตช่วงเวลาที่ออกอากาศบทบาทหน้าที่เนื้อหาซึ่งบอกแล้วว่าเป็นตัวที่จะบอกให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะรูปแบบบทการถ่ายทอดเสียงเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบคร่าวๆนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลสนับสนุนไว้สำหรับเป็นแผน1แผน2ถ้าเหตุการณ์ยืดเยื้อข้อมูลตรงไหนมาซัพพอร์ตนะคะข้อมูลถ้าเหตุการณ์ยืดเยื้อข้อมูลตรงไหนที่จะมาประกอบหรือถ้ากรณีที่เหตุการณ์สั้นๆเราก็ต้องมีไว้ทั้ง2แบบนะคะเนื้อหาข้อมูลแล้วก็ถ้าเกิดเยอะนะคะก็อย่าลืมว่าให้ทำเครื่องหมายไว้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพื่อที่เราจะได้สะดวกในการที่เปิดดูไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาแล้วก็สับสนนะคะหยิบไม่ถูกข้อมูลเยอะหยิบไม่ถูกก็ไม่มีประโยชน์นะคะทำเครื่องหมายไว้จะได้หยิบได้สะดวกค่ะการเตรียมการถ่ายทอดเสียงด้านเทคนิคการเตรียมการอุปกรณ์หลักทั้งแบบใช้สายกับไม่ใช้สายเนี่ยก็จะต่างกันตรงที่อุปกรณ์ส่งสัญญาณนะคะอุปกรณ์ส่งสัญญาณก็จะต่างกันตามรูปนะคะอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการถ่ายทอดเสียงซึ่งเหมือนกันทั้งใช้คลื่นวิทยุแล้วก็ใช้สายก็คือไมโครโฟนซึ่งเป็นตัวเปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้านะคะก็แล้วแต่ว่าจะใช้ลักษณะไมโครโฟนแบบไหนเรื่องของวัสดุกรองลมขาตั้งแล้วก็เครื่องผสมเสียงมาจากแหล่งเสียงต่างๆเพราะว่าในการถ่ายทอดเสียงมันไม่ได้มีเฉพาะเสียงบรรยายอย่างเดียวอาจจะมีเสียงสนามเสียงการกล่าวรายงานของผู้จัดงานแล้วก็เสียงประธานนะคะก็ต้องดูให้ครบถ้วนอุปกรณ์ประกอบการถ่ายทอดเสียงก็คือต้องมีทั้งเครื่องที่ใช้สำหรับฟังและทดสอบเสียงทางเทคนิคนะคะผู้บรรยายก็ต้องมีด้วยนะคะไว้รับฟังว่าตัวเองพูดอะไรไปด้วยแล้วก็กรณีที่มีหลายจุดก็ต้องรับฟังด้วยว่าจุดอื่นเขาบรรยายไปถึงไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็อุปกรณ์ประสานงานถ้าหลายจุดเวลาปัจจุบันเนี่ยนะคะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยสื่อสารใช้มือถือแต่ถ้าหลายจุดเนี่ยดิฉันบอกว่าถ้าหลายจุดดิฉันอยากจะแนะนำว่าการใช้วิทยุรับส่งจะสะดวกกว่าเพราะว่าทุกคนในงานจะได้รู้เหมือนกันหมดนะคะแต่ถ้าจุดเดียวติดต่อกันแค่2คนก็ใช้มือถือถ้าคิดว่าใช้มือถือสะดวกก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะการกำหนดจุดปฏิบัติงานการกำหนดจุดปฏิบัติงานอันนี้นะคะก็คือดูที่ตั้งของที่จอดรถสะดวกไหมแล้วก็ต้องกันที่ไว้ก่อนไม่ใช่พอมาถึงงานแล้วก็ไม่ได้กันที่ไว้ไม่ได้บอกเจ้าของงานอันนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะคะอันนี้จุดที่ตั้งไมโครโฟนต้องไม่เกะกะต้องไม่กีดขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชพิธีต้องรู้จุดนะคะคราวนี้มาถึงเรื่องของการประชุมและซักซ้อมนะคะซึ่งก็มีแทรกทุกขั้นตอนมีแทรกทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่การกำหนดบางทีการกำหนดหัวข้อในการถ่ายทอดการกำหนดเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องประชุมกันก่อนว่าอะไรยังไงมีแทรกทุกระยะนะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจภาพรวมของการถ่ายทอดเสียงยืนยันภาระหน้าที่การตรวจสอบติดตามงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะคะแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงยังไงการซักซ้อมก็เป็นทั้งซ้อมแห้งกับซ้อมกับไมโครโฟนซ้อมแห้งก็คือใช้กับงานที่ไม่ค่อยยุ่งยากมากนักนะคะเราก็มาซ้อมผู้บรรยายนู่นนั่นนี่ส่วนซ้อมกับไมโครโฟนโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้กับงานที่นานๆทำแล้วก็งานที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนอย่างเช่นการถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินซึ่งมีหลายจุดระยะทางยาวนานมีการซ้อมเสมือนในพื้นที่แต่ละพื้นที่หนึ่งช่างเทคนิคก็จะได้รู้ว่าเขามีข้อบกพร่องตรง

ไหนส่วนผู้บรรยายก็จะได้จับเวลาด้วยว่าไอ้ข้อมูลที่ตัวเองเตรียมไว้เนี่ยข้อมูลที่ทางบทเตรียมไว้ให้เนี่ยมันมากไปหรือน้อยไปถ้ามากไปเราควรจะย่อยังไงหรือควรจะมีแผน1แผน2ยังไงแต่ถ้ายาวถ้าน้อยไปเรา

นักศึกษาคะจากที่เราคุยกันในหน่วยที่12เรื่องของหลักและเทคนิคการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่นะคะคุยกันไปแล้วเรื่องของก่อนการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่การวางแผนการถ่ายทอดนอกสถานที่การเตรียมการถ่ายทอดนอกสถานที่มาถึงหัวข้อสุดท้ายแล้วค่ะก็คือการดำเนินการถ่ายทอดนอกสถานที่ซึ่งก็จะมี3ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือหลักการดำเนินการหลักการดำเนินงานถ่ายทอดนอกสถานที่แล้วก็หลักการถ่ายทอดนอกสถานที่เทคนิคการถ่ายทอดนอกสถานที่ค่ะเรามาดูหลักในการดำเนินงานนะคะก็คือ 1. ต้องมีความพร้อมการตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติงานวันถึงวันจริงแล้วนะคะฝ่ายรายการนะคะก็ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูลประธานชื่อตำแหน่งบุคคลอย่างภาพที่นำมาประกอบนะคะก็คือการตรวจสอบความพร้อมก่อนเข้าพื้นที่ในการถ่ายทอดเสียงภาพการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของช่วงเวลาจริงๆเลยเราไปถึงหน้างานก่อนนะคะต้องไปล่วงหน้าเพื่อไปเช็คข้อมูลเป็นพิธีมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลค่ะนะคะไปเช็คข้อมูลที่หน้างานนะคะรายละเอียดต่างๆที่เรามีอยู่ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่อย่างไรแล้วก็ใบฟอร์มัมไปหน้างานไปถึงก่อนเวลาด้วยเพื่อที่เราจะได้มีเวลาสัมภาษณ์ผู้ที่มาร่วมงานเก็บไว้เป็นข้อมูลไว้เป็นสีสันเล็กๆน้อยๆในการบรรยายให้มีชีวิตชีวานะคะเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่จะน่าฟังแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆการดำเนินงานถ่ายทอดก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ฝ่ายรายการก็เป็นไปตามบทกำหนดไว้เป๊ะๆใครทำอะไรที่ไหนยังไงนะคะส่วนเทคนิคก็จะแตกต่างกันเฉพาะเรื่องของวิธีการเชื่อมโยงสัญญาณนะคะแล้วก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ดำเนินการไปนะคะการดำเนินการก็มี2ขั้นตอนนะคะก็คือจากจุดถ่ายทอดไปยังสถานีเสียงบรรยายเสียงสัมภาษณ์เสียงสนามการเอาเสียงต่างๆมารวมกันก็เป็นหน้าที่ของทางเทคนิคส่วนเนื้อหาที่จะให้มันกลมกลืนถ้าฟังก็เป็นเรื่องของผู้บรรยายนะคะก็ทำไปตามที่กำหนดไว้นะคะอาจจะมีเสียงของผู้ร่วมงานเข้ามาแจมด้วยนะคะเพื่อให้มันน่าฟังยิ่งขึ้นแล้วก็ระหว่างที่บรรยายถ้าเป็นงานสนามก็อาจจะมีเสียงสนามทางเทคนิคก็จะต้องเป็นผู้ที่กำหนดนะคะเป็นผู้ที่ฟังว่าเสียงสนามควรจะระดับเบามากน้อยแค่ไหนเสียงผู้บรรยายควรจะหนักมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็หลักในการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ก็ควรจะต้องทำให้ผู้ฟังเห็นภาพด้วยนะคะต้องบรรยายให้เห็นภาพสามารถที่จะพูดให้ดึงดูดและตรึงผู้ฟังได้นะคะจังหวะไหนใช้เสียงเวทีจังหวะไหนเสียงของผู้บรรยายนะคะสัดส่วนจะเป็นยังไงถ้าเป็นการแสดงดนตรีสัดส่วนของใครก็น้อยหน่อยนะคะบทบาทหน้าที่ของเสียงหลักเสียงเสริมเพื่อเป็นแบ็คกราวด์ลำดับเนื้อหาขั้นแรกก็ต้องบอกกำหนดการให้ผู้ฟังก่อนเพราะว่าผู้ฟังนั้นก็จะได้ทราบนะคะว่าเอ้ยมันเป็นรายการแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเราจะได้ฟังมีทั้งภาพรวมแล้วก็ภาพย่อยนะคะการสร้างบรรยากาศการถ่ายทอดน้ำเสียงไม่แข็งเป็นงานเป็นการเกินกว่าเหตุเข้ากับเหตุการณ์เป็นรูปธรรมในการนำเสนอวิทยุอย่าลืมว่าเราจะต้องเป็นสายตาถ้าเป็นทีวีแช่ภาพได้การรำการแสดงบนเวทีของเด็กของอะไรนะคะแต่วิทยุก็อาจจะต้องมีการบรรยายเกี่ยวกับการแต่งกายของนักแสดงมีชุดแล้วก็มีเสียงดนตรีประกอบนะคะการนำเสนอก็ให้หลากหลายใช้ภาษาอย่างมืออาชีพไม่ใช่ฟุ่มเฟือยไม่ใช่ว่าใช้คำฟุ่มเฟือยนะคะถ้าอะไรที่ไม่แม่นไม่รู้จริงอย่าพูดนะคะเอาปลอดภัยไว้ส่วนเทคนิคการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ถ้าก็แตกต่างกันไปตามประเภทของงานถ้าเป็นพระราชพิธีก็ต้องข้อมูลถูกต้องแม่นยำครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ภาษาก็ควรจะเป็นทางการแต่น้ำเสียงก็ควรจะน่าฟังคำราชาศัพท์ก็ควรจะถูกต้องนะคะไม่ใช่ควรคำราชาศัพท์ก็ต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกต้องนะคะกีฬาเกมประวัติเรื่องของทั้งประวัตินักกีฬาก็ประวัติการแข่งขันอะไรมีอะไรแทรกก็ให้น่าฟังแล้วก็สถานที่ก็ต้องถ้ามันมีเสียงรบกวนจะเรียกว่าเป็นเสียงรบกวนหรือควรจะเป็นเสียงสนามอันนี้ก็แล้วแต่นะคะการอภิปรายประชุมสาระก็ต้องมีที่ไปที่มาลักเรื่องของวัตถุประสงค์เรื่องของประวัติผู้ร่วมอภิปรายวิทยากรนะคะเพื่อความ

0: น่าเชื่อถือนะคะทราบกำหนดการระเบียบวาระการนำเสนอมีการสรุปเนื้อหาขมวดก่อนส่งกลับสถานีหรือว่าก่อนยุติการถ่ายทอดเสียงค่ะสำหรับหน่วยที่12หลักและเทคนิคการถ่ายทอดเสียงก็บรรยายมาครบแล้วนะคะทั้งเรื่องของก่อนการถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่การวางแผนการถ่ายทอดนอกสถานที่การเตรียมการและการดำเนินการถ่ายทอดนอกสถานที่หวังว่านักศึกษาคงได้นำไปปรับใช้ในงานได้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อนักศึกษาศึกษาหน่วยที่7นะคะการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประเมินผลนะคะซึ่งการประเมินผลเนี่ยนักศึกษาก็จะได้รับแบบกิจกรรมประเมินผลนะคะทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนแล้วก็มีกิจกรรมท้ายเรื่องนะคะซึ่งนักศึกษาควรจะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็ลองทำดูเพราะมีเฉลยนะคะส่วนการประเมินผลในภาพใหญ่นะคะในภาพใหญ่นั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องดูทั้งวัตถุประสงค์นะคะของหน่วยนะคะซึ่งในหน่วยนี้เราก็จะมีวัตถุประสงค์ใหญ่ๆเนี่ย3วัตถุประสงค์แล้วจากวัตถุประสงค์ตรงนั้นเนี่ยนั่นคือว่านักศึกษาจะได้รับความรู้อะไรบ้างจากหน่วยนี้จากวัตถุประสงค์แต่ละตอนนั้นนะคะซึ่งรวมเป็นภาพรวมของหน่วยก็จะแยกเป็นประสงค์ในแต่ละเรื่องของตอนซึ่งในการประเมินผลนั้นคณาจารย์นะคะก็จะดูวัตถุประสงค์เป็นกรอบในการที่จะออกข้อสอบนะคะซึ่งเป็นการประเมินนักศึกษาว่านักศึกษาเนี่ยได้รับความรู้ไหมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างยกตัวอย่างนะคะในตอนที่ 7.1 นะคะเกี่ยวกับลักษณะของรายการสารคดีวัตถุประสงค์ของรายการสารคดีประเภทของรายการสารคดีและปัจจัยในการผลิตรายการสารคดีทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทางอาจารย์เนี่ยต้องการให้นักศึกษารู้เพราะฉะนั้นอย่างลักษณะของรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยอาจถามได้หรือประเมินคุณได้ว่าคุณเข้าใจไหมนะคะเพราะฉะนั้นคำถามก็อาจจะเป็นว่าข้อใดคือลักษณะสำคัญของรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงข้อ1มีเนื้อหาที่หลากหลายข้อ2นะคะมีเนื้อหามีเนื้อหาในรายการ2เนื้อหาข้อ3มีเนื้อหาในรายการเพียงเรื่องเดียวข้อ4มีเนื้อหาในรายการเพียงเรื่องเดียวและเจาะลึกลงรายละเอียดข้อ5ถูกทุกข้ออย่างนี้นะคะถ้านักศึกษาอ่านเนี่ยนักศึกษาจะรู้ว่ารายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนำเสนอด้วยเรื่องเพียงเรื่องเดียวไม่ใช่สองหัวข้อหรือไม่ใช่หลายๆเรื่องเรื่องเดียวแล้วเป็นยังไงเรื่องเดียวแล้วก็เป็นเรื่องที่ลงรายละเอียดอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็จะตอบถูกว่าลักษณะของรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรอันนี้คือเราต้องจำก่อนนะคะจำเสร็จแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็จะตอบได้ถึงจะมีข้อสอบนะคะมีคำตอบลวงมาแต่เราจะจำได้ชัดเจนอย่างเช่นที่ลวงมาก็คือมีเรื่องเพียงเรื่องเดียวแต่อีกข้อหนึ่งถูกกว่ามีเรื่องเพียงเรื่องเดียวแล้วก็เจาะลึกนะมีรายละเอียดอย่างลึกซึ้งข้อนี้ตอบถูกนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการประเมินผลของเราหรืออย่างวัตถุประสงค์ของรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะคะเขาอาจจะถามว่าในการรณรงค์การใส่หน้ากากอนามัยนะคะเราจะทำเป็นสารคดีเราควรจะตั้งวัตถุประสงค์ไว้ว่าอย่างไรนะคะข้อหนึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับหน้ากากอนามัยข้อ2ให้ข่าวสารเกี่ยวกับหน้ากากอนามัยข้อ3กระตุ้นให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยข้อ4เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะข้อ5ถูกทุกข้ออันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ได้แต่จริงๆส่วนใหญ่แล้วโครงการรณรงค์นี้ก็คือว่าเราต้องการกระตุ้นให้
ทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่องอย่างเนี้ยค่ะเป็นไปในลักษณะนี้ได้หรืออาจจะถามตรงๆว่าวัตถุประสงค์ของการผลิตรายการสารคดีทางวิทยุกระจายเสียงมีวัตถุประสงค์ใดบ้างการให้ข่าวสารข้อ2การให้ความรู้ข้อ3การให้ความบันเทิงข้อ4การโน้มน้าวชักจูงใจข้อ5ถูกทุกข้ออันนี้เราก็ตอบข้อ5ได้นะคะเพราะฉะนั้นในหน่วยนี้เนี่ยนะคะจะมีวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะ3ตอนมีทั้งหมด8วัตถุประสงค์ข้อสอบเนี่ยก็จะออกหน่วยละ8ข้อเพราะฉะนั้นอาจารย์จะออกข้อสอบตามกรอบของวัตถุประสงค์แต่ถ้าเกิดหน่วยใดนะคะมีหลายตอนนะคะมีวัตถุประสงค์12ข้ออย่างไรก็ดีอาจารย์ก็จะเลือกตอบเลือกที่จะออกข้อสอบนะคะตามวัตถุประสงค์นั้นซึ่งอาจจะเป็น8ข้อจาก12ข้อเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ควรจะอ่านหนังสือนะคะให้ครบถ้วนแล้วก็ประเมินตัวเองนะคะว่าตัวเองได้มีความรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในแผนหน่วยแผนตอนไหมนะคะซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็จะสามารถที่จะทำการประเมินตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะทำข้อสอบได้ด้วยค่ะ

การประเมินหน่วยที่10หลักและเทคนิคการผลิตละครวิทยุนะคะในหน่วยนี้ก็จะมี3ตอนนะคะก็จะมีตอนที่ 10.1 ก็จะเกี่ยวกับการอธิบายความหมายนะคะของละครวิทยุนะคะประเภทบุคลากรแล้วก็ตอนที่ 10.2 ก็เป็นหลักการผลิตละครวิทยุตอนที่ 10.3 ก็จะเป็นเทคนิคการผลิตละครวิทยุนะคะในที่นี้ก็จะยกตัวอย่างการประเมินเกี่ยวกับหลักการผลิตละครวิทยุนะคะในส่วนของข้อสอบโดยทั่วไปก็อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าผู้ออกข้อสอบก็จะดูวัตถุประสงค์ของเนื้อหานะคะในแต่ละเรื่องเราจะตั้งว่าเรื่องแต่ละเรื่องนั้นเรามีวัตถุประสงค์ที่จะให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรในส่วนของ10.2.1 นะคะการวางแผนและการเตรียมการผลิตละครวิทยุเนี่ยจะมีอยู่ใน2ส่วนก็คือส่วนที่ข้อควรคำนึงในการวางแผนผลิตละครวิทยุกับขั้นตอนในการวางแผนผลิตละครวิทยุซึ่งอาจารย์อาจจะเลือกเนื้อหาใดส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมาออกข้อสอบได้ในส่วนของปัจจัยนะคะปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนก่อนการวางแผนการผลิตละครวิทยุเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มผู้ฟังความยาวของรายการต่อคนนะคะจำนวนตอนที่ออกอากาศช่วงเวลาที่ออกอากาศเนื้อเรื่องและงบประมาณตรงนี้ก็ถามได้นะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นคำตอบซึ่งคำตอบเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะยกมาทั้ง5ถึง6คำตอบ

นะคะหรืออาจจะรวมคำตอบข้อ5ข้อ6อยู่ในเรื่องเดียวกันอยู่ในข้อเดียวกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่ว่าปัจจัยที่เราจะต้องคำนึงถึงก่อนการวางแผนการผลิตละครวิทยุเนี่ยคือปัจจัยใดบ้างนะคะหรือว่าข้อใดไม่ใช่ปัจจัยหรือว่าไม่จำเป็นไม่ใช่ปัจจัยที่จำเป็นในการวางแผนในการผลิตละครวิทยุนะคะส่วนอีกข้อหนึ่งที่จะยกตัวอย่างนะคะก็คือขั้นตอนในการวางแผนการผลิตรายการละครวิทยุซึ่งเราก็อาจจะถามว่านะคะขั้นตอนแรกของการวางแผนในการผลิตละครวิทยุคือขั้นตอนใดเราก็ใส่ไปทั้งหมดนักศึกษาก็จะต้องจำให้ได้ว่าขั้นตอนแรกคือขั้นตอนใดหรืออาจจะถามว่าขั้นตอนใดไม่ใช่ขั้นตอนการผลิตรายการละครวิทยุนะคะก็จะให้มาที่แตกต่างจากคำตอบนะคะอันนี้

การประเมินผลหน่วยที่12หลักและเทคนิคการถ่ายทอดนอกสถานที่สำหรับการประเมินผลในส่วนนี้นะคะถ้ามาฝึกปฏิบัติเสริมทักษะนี่ก็อาจจะไม่มีการฝึกปฏิบัติในส่วนนี้แต่เราจะมีการให้นักศึกษาไปทำกิจกรรมการรายงานข่าวนอกสถานที่นะคะทีนี้ในส่วนการประเมินผลของการถ่ายทอดนอกสถานที่เนี้ยเราก็จะต้องดูภาพรวมของหน่วยนะคะจากหน่วยเราก็ลงมาเป็นตอนนะคะแต่ละตอนก็จะมีวัตถุประสงค์ของแต่ละเรื่องนะคะในหน่วยของหน่วยที่จะให้นักศึกษาเนี่ยได้มีความรู้นะคะสำหรับในหน่วยที่12ก็จะขอยกตัวอย่างการประเมินผลนะคะหรือการออกข้อสอบของอาจารย์นะคะของผู้เขียนในส่วนของยกตัวอย่างนะคะก็จะยกตัวอย่างในเรื่องที่ 12.2.3 การวางแผนการถ่ายทอดนอกสถานที่ด้านบุคลากรนะคะก็จะมีที่สำคัญก็คือการวางแผนกำหนดผู้รับผิดชอบในทีมถ่ายทอดนอกสถานที่ในทีมถ่ายทอดนอกสถานที่นี้ผู้รับผิดชอบควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนะคะในการวางแผนตรงนี้นะคะอันดับแรกคือต้องมีความรู้ค่ะนอกจากต้องมีความรู้แล้วนะคะผู้ที่ไปถ่ายทอดนอกสถานที่เราก็จะต้องมีความสนใจและมีความถนัดรวมทั้งมีทักษะหรือมีความชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะไปถ่ายทอดนอกสถานที่และนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ด้วยเพราะเราจะต้องประสานงานกับพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะคงจะเห็นภาพในเกี่ยวกับพิธีการที่สำคัญนะคะในการถ่ายทอดนอกสถานที่ว่ามีผู้เกี่ยวข้องมากมายเพียงใดนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังจะต้องมีความน่าสนใจในการนำเสนอค่ะในความน่าสนใจในการนำเสนอนี้ก็จะต้องออกมาเป็นภาพของทีมงานนะคะแล้วก็มีความสามารถในการร่วมทีมงานอันนี้คือคำตอบนะคะสำหรับข้อที่เกี่ยวกับหลักการในการถ่ายทอดนอกสถานที่นะคะผู้ออกข้อสอบก็จะถามนักศึกษาได้ว่าหลักการสำคัญมีอะไรบ้างซึ่งอาจจะมีคำตอบที่ถูกต้องทุกข้อนะคะ4ข้อแล้วมีคำตอบสุดท้ายว่าถูกทุกข้อหรือมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะสำหรับหลักการถ่ายทอดนอกสถานที่นะคะก็จะมีคำตอบก็คือข้อ1การใช้เสียงพูดเสียงบรรยากาศและเสียงเพลงได้อย่างเหมาะสมข้อ2การลำดับเนื้อหาสู่ผู้ฟังนะคะทั้งภาพรวมของเนื้อหาและภาพย่อยของเนื้อหาข้อ3การสร้างและการถ่ายทอดบรรยากาศนะคะ

ส่วนนี้ก็คือการสร้างบรรยากาศหากเป็นรายการเพลงก็ต้องมีความเพลิดเพลินใจนะคะแล้วก็การถ่ายทอดบรรยากาศการถ่ายทอดบรรยากาศก็เป็นการสื่อให้ผู้ฟังได้รับทราบคำตอบข้อที่4ก็จะเป็นความเป็นรูปธรรมในการนำเสนอก็คือการอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรมในภาพที่เราเห็นแต่ผู้ฟังเนี่ยมองไม่เห็นนะคะเช่นการเปรียบเทียบสิ่งที่คุ้นเคยซึ่งก็อาจจะออกข้อสอบได้นะคะว่าการเปรียบเทียบภาพสิ่งที่คุ้นเคยนั้นข้อไหนที่เหมาะสมหรือถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญก็คือคำตอบข้อ5คือการใช้รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลายนะคะที่หลากหลายเพื่อที่จะให้เป็นที่น่าสนใจนะคะอันนี้ก็เป็นหลักของการถ่ายทอดนอกสถานที่ค่ะซึ่งคำตอบเนี้ยไม่จำเป็นต้องครบทุกข้อนะคะอาจจะมีเป็นข้อเดียวหรืออาจจะ4ใน5ข้อก็ได้

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
4: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่พระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้ หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
5: เรียนมสทได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุข
7: อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
8: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและผู้ชมคลิปนี้อยู่ทุกท่านนะคะวันนี้อาจารย์ก้อยจะชวนทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการทำงานในศตวรรษที่21กันค่ะคิดศตวรรษที่21นะคะหรือคนทั่วไปรู้จักกันในนามยุคมิเลเนียมนะคะเราเริ่มนับยุคนี้กันตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะก็ต้องบอกเลยว่ายุคมิเลเนียมก็คือคศ2001เป็นต้นมาก็คือเริ่มนับตั้งแต่วันที่1มกราคม2001นะคะ2001นะคะคศนั้นถือว่าตัดเข้าสู่ยุคศตวรรษที่21นะคะแล้วศตวรรษนี้จะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่คำว่าศตวรรษคือ100ปีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงแต่ปี2001นะคะคศ2001ไปสิ้นสุดเอาวันที่31ธันวาคม2100นะคะอีกคือตอนนี้นะคะเราอยู่เข้ามาสู่ยุคศตวรรษที่21ได้20กว่าปีแล้วนะคะตอนนี้ที่เราอัดคลิปอยู่ก็คือปี2021นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราอยู่ในยุคนี้กัน

า20กว่าปีแล้วเราเกิดผลกระทบอะไรบ้างนะคะแตกต่างจากเดิมมากใน2ประเด็นหลักๆค่ะอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้นะคะไม่รู้ใครเกิดทันไหมแต่อาจารย์ก็ดูย้อนเอาจากคลิปจาก Google ทั้งหลายนะคะแต่อาจารย์ยังตอนเด็กๆอาจารย์ยังทันในยุคที่เราไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันง่ายขนาดนี้และก็ข้อมูลก็ไม่ได้กระจายทั่วโลกอย่างนี้นะคะเรื่องของการสวดอ้อนวอนนะคะการเชื่อในเรื่องผีสางเทวดายังมีอยู่มากจริงๆตอนเด็กๆนะคะสิ่งที่ทำให้โลกยุคนี้ต่างจากอดีตอย่างยิ่งนะคะก็คือเรื่องความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะที่นอกจากจะมีเยอะยังรวดเร็วอีกด้วยนะคะเร็วๆนี้เราอาจจะได้เห็นคนนะคะขึ้นไปเที่ยวในดาวอังคารไปเที่ยวนะคะไม่ใช่ไปอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเห็นอาณานิคมการเปลี่ยนโลกไปสู่ยุคอวกาศนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างความก้าวหน้าที่ทำให้โลกยุคนี้นะคะต่างจากยุคเดิมอย่างมากอย่างที่สองนะคะอันนี้เป็นเรื่องเชิงวิชาการนิดนึงแต่ส่งผลกระทบกับคนทั่วโลกนะคะก็คือสหรัฐอเมริกานะคะเขาเองนะคะได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้นำของโลกนะคะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาใช่ไหมคะแล้วมีเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นที่อเมริกาก็คือเหตุการณ์ที่เครื่องบินนะคะชนตึก World Trade Center นะคะหรือเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหตุการณ์9/11นะคะสิ่งนี้นะคะเกิดขึ้นไม่ใช่กระเทือนที่สหรัฐอเมริกาเดียวกระทบไปทั่วโลกนะคะเพราะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าการก่อการร้ายสากลมีอยู่จริงนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขามีการกำหนดนะคะ5เรื่องนะคะสำคัญที่ส่งผลกระทบทั่วโลกก็คือเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนนะคะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมการค้าเสรีและเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้โลกคริสต์ศตวรรษนี้นะคะแตกต่างจากเดิมมากทีนี้เรามาดูลักษณะสำคัญนะคะมีอยู่5ลักษณะเท่านั้นเองค่ะอย่างแรกคือโลกในคริสต์ศตวรรษที่21นะคะหรืออาจารย์ขอเรียกว่ายุคมิลเลนเนียมนี่ละกันนะคะจะมีลักษณะอย่างแรกคือเปลี่ยนโลกการทำงานไปสู่ยุคดิจิตอลนะคะบางคนบอกว่าเป็นยุคที่4นะคะเลยเรียกว่าโลกยุคดิจิตอล 4.0 โลกยุคแรกก็คือยุคดั้งเดิมดึกดำบรรพ์ยุคที่2คือโลกการเกษตรยุคที่3คือยุคอุตสาหกรรมและยุคที่4ก็คือโลกยุคดิจิตอลเนี่ยแหละค่ะนะคะโลกยุคดิจิตอลนะคะสิ่งที่สำคัญคือเรามีการใช้ปัญญาประดิษฐ์นะคะหรือ AI Artificial Intelligence มาใช้งานในยุคปัจจุบันอย่างสูงนะคะอันนี้ก็คือลักษณะข้อที่1นะคะลักษณะข้อที่2นะคะก็คือเกิดเขาเรียกกระแสโลกาภิวัตน์นะคะหรือ globalization สิ่งที่เป็นความรู้ข้อมูลสถานการณ์ในที่ที่หนึ่งจะถูกเผยแพร่แบ่งปันไปทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์พูดอยู่ตอนนี้นะคะนักศึกษาที่อยู่อเมริกาอังกฤษหรือยุโรปหรือที่ไหนก็ตามในโลกที่เข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้แล้วอาจารย์เอาข้อมูลนี้ไปลิงก์ไว้นะคะก็ดูได้ทั่วโลกนะคะอันนี้คือเป็นลักษณะที่ปัจจุบันจะเรียกว่า one world one destiny นะคะอยู่ที่ไหนในโลกก็แบ่งปันทุกอย่างด้วยกันได้นะคะส่วนข้อที่3นะคะลักษณะของโลกยุคนี้คือเขาเรียกว่าเกิดความเป็นเมืองขึ้นทั่วโลกนะคะเนื่องจากข้อมูลข่าวสารและวิถีชีวิตนะคะจากเมืองไหลเข้าไปผ่านการสื่อสารต่างๆนะคะจากคนเดิมที่ว่าอยู่ชนบทจะต่างจากคนเมืองเยอะปัจจุบันไม่จริงละค่ะคนในชนบทนะคะสามารถมีความรู้มีไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตเหมือนกับคนในเมืองเลยค่ะลักษณะข้อ4นะคะความเป็นปัจเจกชนหรือ individualization จะปรากฏชัดขึ้นอย่างยิ่งนะคะในโลกยุคนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถนะคะติดต่อเชื่อมโยงใช้ชีวิตผ่านแค่มือถือหรือจอเครื่องเดียวนะคะแล้วก็สามารถแสดงตัวตนของแต่ละคนได้เลยนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเองนะคะบางทีเราจะมีความชัดเจนในการเป็นตัวตนมากขึ้นอันนี้คือลักษณะที่4นะคะและสุดท้ายนะคะลักษณะที่5ก็คือมีผลกระทบร่วมกันในนะคะในไปทั้งโลกหรือในทั้งสังคมนะคะเรียกว่ามีความ commonization เช่นอะไรคะเช่นปัจจุบันนะคะเกิดโรคระบาดจะไม่ใช่เป็นที่ที่เดียวอยู่แล้วเราเพิ่งเจออะไรคะโควิดนะคะเห็นไหมคะเกิดที่ตามวิชาการนะเกิดที่จีนนะคะแต่มีการเดินทางกันทั่วโลกกลายเป็นปัญหาคอมมอนค่ะผลกระทบร่วมกันทั่วโลกหรือสภาวะโลกร้อนนะคะมันจะไม่ใช่แค่ประเทศหนึ่งที่จะเกิดผลนั้นนะคะมีลักษณะเกิดอะไรขึ้นกระทบร่วมกันทั้งโลกนะคะนี่ก็คือเรื่อง commonization หรือการเกิดผลกระทบร่วมกันและนี่คือลักษณะของโลกในยุคคริสต์ศตวรรษที่21หรือโลกยุคมิลเลนเนียมค่ะ
สำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของทุกคนอย่างแน่นอนนั่นก็คือเรื่องทิศทางและแนวโน้มการทำงานในศตวรรษที่21ค่ะเมื่อเราเข้าใจถึงลักษณะนะคะของศตวรรษที่21หรือโลกยุคมิเลเนียมที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะทีนี้เราก็มาเรียนรู้กันค่ะว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นปัจจัยนะคะที่ทำให้การทำงานในยุคนี้นะคะต้องเปลี่ยนแปลงไปค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างนะนะคะอาจารย์ขอเฉลยว่ามี3ปัจจัยด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะแน่นอนเป็นเรื่องของอะไรคะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารนะคะได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะหรือใครอาจจะนึกถึงตัวอย่างบางอย่างว่าเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคนี้นะคะมันก้าวหน้าไปมากจริงๆค่ะทุกวันนี้นะคะมีใครบ้างคะที่ใช้ไลน์ Facebook นะคะแทบจะทุกคนนะคะแน่นอนนะคะมันเป็นเรื่องของการนำปัญญาประดิษฐ์นะคะมาใช้ในทุกๆส่วนของชีวิตรวมทั้งในการทำงานของคนเราด้วยนะคะและว่าถ้าเป็นเรื่องการทำงานนะคะปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่าบางธุรกิจนะคะชัดเจนมากเมื่อมีการเอาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หรือเทคโนโลยีมาใช้อาจารย์ยกธุรกิจธนาคารนะคะปัจจุบันอาจารย์ไม่ได้ไปธนาคารแบบไปเคาน์เตอร์แบงก์อะมาเป็นปีแล้วเนื่องจากอะไรคะทุกอย่างใช้ผ่านแอปนะคะอันนี้เป็นยกตัวอย่างเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไปนะคะหรือล่าสุดอาจารย์เพิ่งได้ไปดูโรงงานค่ะโรงงานปัจจุบันนะคะหลายที่รู้เลยว่าจะมีปัญหาด้านแรงงานเปลี่ยนเป็นระบบออโตเมติกนะคะหรือใช้หุ่นยนต์นะคะมาทำงานแทนเกือบจะทั้งหมดนะคะเหลือคนแค่ไม่กี่คนเองในการผลิตอาจารย์เพิ่งได้ไปดูเอ่ยชื่อก็ได้เพราะเป็นตัวอย่างที่ดีนะโรงงานของ CP ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยค่ะใครเคยทานข้าวกล่องใน 7-Eleven นะคะอาจจะนึกออกนะข้าวกล่องวันนึงใน 7-Eleven เนี่ยผลิตกันเป็นแสนๆกล่องนะคะแน่นอนเราคงคิดว่าต้องใช้แรงงานเยอะแน่เลยแต่จะบอกว่าในโรงงานที่นั่นนะคะมีคนเพียง3คนเท่านั้นค่ะและเป็นระดับวิศวกรควบคุมเครื่องจักรทั้งสิ้นนะคะไม่มีคนงานอยู่เลยนะอาจารย์ทึ่งมากๆและนี่ก็เป็นตัวอย่างอย่างแรกนะคะที่เป็นปัจจัยเรื่องความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานในยุคนี้อย่างแน่นอนนะคะปัจจัยที่2ค่ะเป็นเรื่องการเกิดแนวคิดใหม่เรื่องรูปแบบการทำงานนะคะเกิดอะไรขึ้นกับยุคใหม่นี้นะคะบอกว่าคนในโลกยุคใหม่นะคะเขาเกิดมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างรวดเร็วและการใช้ชีวิตที่เขาเห็นตัวอย่างจากFacebook บ้าง Instagram บ้างหรืออินเทอร์เน็ตบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมองว่าการใช้ชีวิตมากกว่างานคือเรื่องสำคัญนะคะเป็นเรื่องความคิดของ work life balance นั่นเองค่ะเราจะเห็นว่าคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะคะทุ่มเทการทำงานแบบเช้าจรดเย็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่คนรุ่นใหม่มองว่าถ้าทำแต่งานไม่ได้ใช้ชีวิตไม่เอาค่ะและนี่ก็คืออีกปัจจัยนึงนะคะที่ทำให้การทำงานในยุคนี้เปลี่ยนไปค่ะปัจจัยที่3ค่ะคือเรื่องการเกิดความหลากหลายทางอาชีพนะคะนั่นก็คือนะคะมีเท่านี้มากมายที่ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆยกตัวอย่างบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์เกมเมอร์นะคะหรือการเป็นสตาร์ทอัพทั้งหมดทั้งมวลทำให้คนรุ่นใหม่มีทางเลือกอาชีพมากมายพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะเมื่อเข้าใจ3ปัจจัยนี้แล้วนะคะเราก็มาดูทิศทางแนวโน้มทั้ง5ในการทำงานในยุคนี้นะคะ1ก็คือแน่นอนเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นเขาเอาเรื่องนี้มาใช้แทนมนุษย์อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นกระแสแรกก็คือการใช้เทคโนโลยีทดแทนมนุษย์มากขึ้นนะคะอาจารย์ก็ยกตัวอย่างไปแล้วเช่นธนาคารนะคะใช้แอปมากกว่าคนนะคะหรือปัจจุบันพวก call center นะเป็นระบบ AI ทั้งหมดไม่ได้ใช้คนแล้วนะคะทิศทางที่2ก็คือรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปและหลากหลายมากขึ้นเร็วๆนี้เราเพิ่งนะคะมีคำหนึ่งที่ฮิตมากในทั่วโลกเพราะว่าเกิดโควิดนั่นคือการ work from home อย่างนี้เป็นต้นนะคะการทำงานจากบ้านพอเทคโนโลยีมาแล้วการมีค่านิยมที่ทำงานที่ยืดหยุ่นนะคะกำหนดเวลางานได้ด้วยตัวเองหรือการใช้คนกลุ่มเดียวกันทำงานหลายอย่างเรียกว่า job sharing นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปนะคะข้อ3ก็คืองานต่างๆจะมีความหลากหลายและแปลกใหม่ขึ้นบางอาชีพนะคะขณะอาจารย์อยู่ในวงการ HR นะคะเพิ่งเคยเจอนะอย่างยกตัวอย่างนะคะเช่นอาชีพเกมแคสเตอร์ทำยังไงคะก็คือเฉลยเกมแล้วก็เป็นอาชีพได้นักแข่งขัน e-sport นะคะเป็นกีฬาทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้เป็นต้นนะคะจะเห็นงานใหม่ๆเกิดขึ้นหลากหลายมากนะคะและปัจจัยข้อที่4

าก็คือการปรับใช้และพึ่งพาระบบดิจิตอลในการทำงานมากขึ้นทุกวันนี้นะคะตัวเราเองก็สัมผัสพวกนี้มากขึ้นใครใช้ Google ในการหาข้อมูลบ้างอาจารย์เองใช้ทุกวันนะคะหรือแม้แต่การแชร์ข้อมูลกับเพื่อนร่วมงานด้วยระบบ Google Drive Google Cloud อย่างเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วในปัจจุบันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการปรับใช้เทคโนโลยีนะคะและทิศทางข้อสุดท้ายนะคะอันนี้กระทบเรามากทุกคนก็คือการเติบโตของพวก e-commerce นะคะหรือพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะและการมีอาชีพของการผ่านการขายของออนไลน์นะคะอันนี้คือเทคโนโลยีที่มันใช้ง่ายและใกล้ตัวจนส่งผลให้ทุกคนสามารถมีอาชีพที่2ได้อย่างง่ายดายนะคะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada นะคะ eBay Amazon โอ้มีเยอะมากจริงค่ะที่ส่งผลให้เราสามารถมีอาชีพที่2ได้อย่างง่ายดายและนี่ก็คือทิศทางทั้ง5ในศตวรรษนี้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของทุกคนค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงทักษะที่เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษสำหรับทักษะการประกอบอาชีพในศตวรรษที่21หรือในยุคมิลเลนเนียมนะคะทักษะหนึ่งที่ทุกคนยอมรับว่ามันต้องมีและมันจำเป็นแล้วสำหรับยุคนี้นะคะนั่นก็คือทักษะการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะหรือการมีดิจิตอลลิเทอเรซีในการทำงานนั่นเองค่ะเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะประกอบไปด้วย4ด้านค่ะด้านแรกนะคะคือต้องมีความรู้และความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆค่ะแน่นอนว่าอุปกรณ์ต่างๆในยุคนี้นะคะมันก็มีเยอะและเปลี่ยนแปลงไวแต่สิ่งที่เราทุกคนต้องมีคืองานของเราจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างและใช้อย่างไรเช่นนะคะคอมพิวเตอร์มันมีส่วนฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์นะคะฮาร์ดแวร์อาจไม่ต้องเปลี่ยนมากแต่ซอฟต์แวร์อะไรล่ะที่เราจะนำมาใช้ในการทำงานเป็นต้นนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะคือหนึ่งในองค์ประกอบนะคะในการที่เราจะมีทักษะด้านดิจิตอลนั่นเองค่ะส่วนด้านที่สองนะคะคือนะคะทักษะและความสามารถในการค้นหาและใช้ข้อมูลค่ะแน่นอนว่าปัจจุบันนะคะข้อมูลมหาศาลค่ะเราจะมีวิธีค้นหาและใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรนะคะถึงจะทำให้เรามีทักษะด้านการใช้ดิจิทัลถูกต้องปัจจุบันเฟคนิวมีเยอะไหมคะแน่นอนข่าวปลอมเยอะมากหรือการค้นหาแล้วไปเจอข้อมูลที่เอ๊ะมันน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะคะในการเลือกค้นหาตัดสินใจใช้ข้อมูลนะคะวิเคราะห์แล้วนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องจากtools นะคะหรือแพลตฟอร์มในการกดต่างนะคะหรือ search engine ต่างๆนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะเป็นทักษะนี้ค่ะทีนี้เราไปดูข้อ3นะคะอีกอย่างนึงที่เราจำเป็นต้องมีเพื่อให้เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็คือความสามารถในการสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมนะคะคำว่านวัตกรรมเนี่ยนะคะมีปัจจัยตรงนี้ค่ะสิ่งประดิษฐ์กับนวัตกรรมต่างกันตรงที่สิ่งประดิษฐ์อะไรก็ตามที่เราประดิษฐ์ขึ้นใหม่นับเป็นสิ่งประดิษฐ์ทั้งนั้นแต่จะกลายเป็นนวัตกรรมเมื่อสิ่งประดิษฐ์นั้นเกิดประโยชน์กับชีวิตในการทำงานของตนเองและผู้อื่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างสรรค์นะคะจึงเป็นอีกลักษณะหนึ่งของทักษะด้านใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเช่นเราอาจเอาสามารถนำความรู้นะคะหรือข้อมูลเดิมๆนะคะมาปรับใช้ในรูปแบบใหม่ด้วยซอฟต์แวร์เช่นการทำเป็นอินโฟกราฟิกนะคะหรือการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้เกิดการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกด้านนึงของทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลค่ะส่วนด้านสุดท้ายนะคะก็คือด้านการระบุตัวตนและการสร้างความปลอดภัยในการใช้ซึ่งนี่สำคัญมากนะคะอาจารย์เคยมีคนพยายามจะแฮ็กแอคเคาท์ Facebook โชคดีที่ตั้งรหัสค่อนข้างยากอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะปัจจุบันนะคะการใช้แต่ไม่ปลอดภัยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราใช้เทคโนโลยีได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะถ้าอยากมีทักษะด้านดิจิตอลก็ต้องเข้าใจเรื่องการระบุตัวตนและการสร้างความปลอดภัยค่ะและนี่ก็คือทั้ง4ด้านที่ทำให้เรามีทักษะการใช้ดิจิตอลที่ดีนะคะแล้วสุดท้ายคือแล้วเราจะพัฒนาด้านนี้อย่างไรถ้าเราอยู่ในองค์การนะคะก็บอกได้เลยค่ะว่าถ้าองค์การนึงต้องการจะทำให้คนงานของเราหรือพนักงานของเรามีทักษะ

ด้านนี้นะคะต้องเข้าใจ4ขั้นตอนหรือ4ด้านนี้นะคะอย่างแรกก็คือต้องประเมินนะคะทักษะใหม่ที่จำเป็นในปัจจุบันนะคะยกตัวอย่างมสทเองนะคะกำลังมีนโยบายจะเป็นดิจิทัลยูนิซิตี้นะคะและทุกคนต้องแชร์ข้อมูลกันผ่าน Drive Google Drive อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จำเป็นต้องมีอย่างนี้นะคะอันที่สองก็คือถ้ารู้ทักษะที่จำเป็นเพิ่มแล้วพนักงานเนี่ยค่ะเขามีความสามารถในการใช้หรือเปล่าก็ต้องประเมินนะคะ3ก็คือเมื่อประเมินแล้วว่าพนักงานบางคนมีบางคนไม่มีนะคะก็สามารถใช้พนักงานส่วนที่มีนะคะทักษะเหล่านั้นมาทำงานที่จำเป็นได้นะคะแล้วก็ส่วนที่4ที่เขาแนะนำก็คือพยายามผู้บริหารนะคะต้องยกเลิกการจ้างงานในรูปแบบเดิมในจุดนี้หมายความว่าอย่างไรนะคะแน่นอนว่าคนที่เก่งเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเขาอาจจะไม่ได้จบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ไม่ได้เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะการวัดด้วยแค่ความรู้อาจไม่จำเป็นอีกต่อไปนะคะหรือบางคนอายุน้อยมากอาจจะอายุแค่18แต่ทำงานเป็นทุกอย่างแล้วก็สามารถมาใช้งานได้การจ้างเงื่อนไขด้วยว่าต้องจบอะไรมาต้องมีอายุเท่าไหร่จึงเป็นการไม่เหมาะสมแล้วกับการเลือกคนมาที่มีเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้งานในองค์การนะคะและนี่ก็คือองค์ประกอบทั้ง4ด้านหากจะพัฒนาให้บุคลากรเรามีทักษะด้านการใช้ดิจิตอลในองค์การค่ะค่ะสำหรับตอนนี้เราจะมาเรียนรู้อีกทักษะหนึ่งนะคะที่เป็นทักษะด้านการประกอบอาชีพในศตวรรษที่11หรือยุคมิลเลนเนียมที่สำคัญมากๆและเป็นอีกทักษะที่หลายๆคนต้องการจะมีนะคะนั่นก็คือทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการค่ะหรือ entrepreneurial skill นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าปัจจุบันหลายๆท่านต้องการเป็นเจ้านายตัวเองนะคะแล้วก็เลือกอาชีพการเป็นผู้ประกอบการนะคะทีนี้แล้วคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะที่ผู้ประกอบการควรจะมีในยุคนี้นะคะแน่นอนว่าในยุคนี้ผู้ประกอบการก็มีความแตกต่างจากยุคอดีตนะคะทีนี้เรามาเรียนรู้กันว่าอะไรคือคุณสมบัติที่ผู้ประกอบการในยุคนี้ต้องมีนะคะมี5ประการค่ะอย่างแรกเลยก็คือ1ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ถามว่าทำไมต้องมีนะคะแน่นอนว่าโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไวนะคะผลิตภัณฑ์อะไรออกมาแป๊บเดียวโดนก๊อปได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่ดีนะคะต้องเห็นโอกาสใหม่ๆการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆการหาช่องทางการขายใหม่อยู่เสมอเพราะฉะนั้นเรื่องความคิดสร้างสรรค์จึงจำเป็นค่ะคุณสมบัติที่2นะคะต้องมีการเรียนรู้นะคะใหม่ๆและพยายามสร้างสรรค์นวัตกรรมนะคะแน่นอนที่อาจารย์บอกว่านวัตกรรมคือสิ่งใหม่ที่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้จะทำให้เราเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จยกตัวอย่างสตีฟจ็อบส์นะคะคิด iPhone นะคะมือถือที่ไม่มีปุ่มกดได้เป็นคนแรกของโลกก็เป็นเจ้าของตลาดจนถึงทุกวันนี้นะคะจากคุณสมบัติเรื่องการสร้างนวัตกรรมนี่เองค่ะคุณสมบัติที่3นะคะก็คือต้องสามารถยอมรับและบริหารความเสี่ยงได้ค่ะเป็นผู้ประกอบการทุกวันนี้นะคะ1ธุรกิจนะคะอาจจะที่ยาวนานมาเป็น100ปีอาจจะถูกล้มได้ด้วยเวลาไม่กี่ปีก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นต้องยอมรับและบริหารความเสี่ยงได้นะคะคุณสมบัติที่4ค่ะคือต้องมีความรู้ในการจัดการทั่วไปอันนี้แน่นอนนะคะเป็นผู้ประกอบการก็ต้องเป็นผู้จัดการทุกอย่างในองค์กรตนเองค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะต้องมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานนั่นก็คือมีใจที่สู้ต้องการเจริญเติบโตและไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะนี่ก็คือคุณสมบัติทั้ง5ของผู้ประกอบการที่ดีในยุคนี้นะคะทีนี้มาเข้าสู่ว่าทักษะอะไรบ้างที่ต้องมีนะคะบอกเลยว่ามี4ด้านค่ะอย่างแรกเลย1ทักษะด้านการเงินนะคะคือเงินเขาเรียกว่าเหมือนเลือดในองค์กรนั่นเองนะคะไม่มีเงินไม่มีทุนนะคะไม่รู้จักทักษะการบริหารเงินทุนนะคะไม่ได้ต้องมีค่ะส่วนด้านที่2นะคะที่จำเป็นก็คือทักษะด้านกฎหมายในที่นี้เพราะว่าเป็นผู้ประกอบการเองจะไว้ใจแต่ให้คนอื่นดูเรื่องกฎหมายเราอาจถูกเอาเปรียบได้นะคะอย่างน้อยๆผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจในกฎหมายพื้นฐานโดยเฉพาะกฎหมายการทำธุรกิจนะคะหรือการอ่านสัญญาการทำกฎหมายที่การทำธุรกรรมต่างๆที่จำเป็นนะคะเช่นรู้ว่าถ้าเราต้องขายออนไลน์ถ้าเราต้องขายต่างประเทศเราต้องมีการจดทะเบียนบริษัทอย่างเงี้ยค่ะเป็นทักษะ

ด้านกฎหมายพื้นฐานที่จำเป็นและผู้ก่อการต้องมีค่ะส่วนทักษะที่3นะคะแน่นอนยุคนี้นะคะเป็นยุคที่ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้จึงต้องมีทักษะด้านเทคโนโลยีนะคะเราไม่จำเป็นต้องเป็นขนาดวิศวกรคอมหรือคนคิดแอปพลิเคชันแต่เราต้องมีว่าเทคโนโลยีอะไรที่เหมาะกับองค์กรหรือกิจการของเราอันนี้เราต้องมีนะคะหรือแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อหาลูกค้าอันเนี้ยต้องมีนะคะอันนี้ก็เป็นทักษะที่3และทักษะสุดท้ายคือทักษะสำคัญอื่นๆทักษะนี้มักจะเป็นทักษะเขาเรียกว่าซอฟต์สกิลนะคือทักษะด้านสังคมที่ทำให้คนคนนึงประสบความสำเร็จในการผู้ประกอบการเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นคุณต้องมีภาวะผู้นำเพราะเราต้องนำคนอื่นต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรองเพราะเราต้องคุยกับลูกค้านะคะต้องมีทักษะในการสื่อสารเพราะเราต้องให้ข้อมูลต่างๆกับผู้คนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องมีนะและนี่คือทักษะทั้ง4ด้านที่ผู้ประกอบการควรมีค่ะแน่นอนอาจารย์บอกไปแล้วนะคะก็คือทักษะการเงินกฎหมายนะคะทักษะด้านเทคโนโลยีและทักษะอื่นที่สำคัญค่ะถ้าเราจำกันได้เราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปพัฒนาตัวเองนะคะหรือไปบอกตามที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในยุคนี้ได้ค่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพในศตวรรษที่11อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือทักษะในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงหรือ change management skill นะคะทำไมเราต้องมีทักษะนี้ในยุคนี้ด้วยนะคะเราต้องยอมรับก่อนนะคะว่าในยุคมิลเลนเนียมนะคะหรือศตวรรษที่11นะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นเป็นไงคะช้าหรือเร็วทุกคนบอกเลยเร็วนะคะรวดเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นได้รวดเร็วขนาดนี้นะคะเราเห็นด้วยซ้ำว่าบางองค์กรที่อยู่มาเป็น100ปีมาล่มสลายในศตวรรษนี้นี่เองเช่นอะไรบ้างคะใครทันใช้โทรศัพท์โนเกียบ้างคะหรือใครทันใช้กล้องฟิล์มโกดักองค์กรเหล่านี้ก่อนที่จะล่มสลายหรือหายชื่อหายไปนะคะอยู่มาเป็น100ปีค่ะแต่เพิ่งมาล่มสลายจากการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทักษะการจัดการความเปลี่ยนแปลงก็คือการที่องค์กรนึงนะคะสามารถนะคะใช้กระบวนการเครื่องมือทรัพยากรที่มีอยู่จัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ตัวเองต้องการนะคะเพราะฉะนั้นการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะคะคือการออกแบบนะคะหรือการมีเป้าหมายว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรให้ได้เกิดผลดีที่สุดให้องค์กรหรือตัวเราได้อยู่รอดนะคะนี่คือการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงแล้วทักษะเหล่านี้นะคะที่จะทำให้เราบริหารความเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันค่ะมี4ทักษะนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือทักษะในการวางแผนและกำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงนะคะแน่นอนว่าเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะต้องมีการวางแผนรับมือค่ะไม่วางแผนไม่ได้นะคะแต่การวางแผนรับมือมีทั้งวางแผนไว้ล่วงหน้ากับวางแผนเมื่อความเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นชัดเจนแล้วไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมีการวางแผนเราก็ต้องมีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนนะคะแล้วถ้าประสบความสำเร็จนะคะก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่วางไว้ประสบผลนะคะด้านที่2นะคะสิ่งที่ทุกคนควรจะมีเพื่อบริหารการแปลงได้สำเร็จก็คือการมีทักษะภาวะผู้นำนะคะซึ่งภาวะผู้นำในที่นี้โดยเฉพาะผู้บริหารระดับองค์กรนะคะต้องสามารถโน้มน้าวนะคะเป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างที่ทำให้คนอื่นๆในองค์กรอยากเปลี่ยนแปลงตามได้นะคะนี่ก็คือทักษะภาวะผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะคะที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จนะคะส่วนด้านที่3นะคะก็คือความสามารถในการปรับปรุงและพัฒนาองค์ประกอบต่างๆนะคะหรือส่วนต่างๆในหน่วยงานนั่นเองนะคะแน่นอนว่าองค์กรก่อนนึงนะคะเวลาจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนใหญ่หมดเลยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะสิ่งที่คนจะทำการเปลี่ยนแปลงได้นะคะคือต้องรู้ว่าจะทำให้บุคลากรนะคะหรือคนในหน่วยงานแต่ละหน่วยนะคะเปลี่ยนแปลงไปได้ทีละส่วนทีละส่วนได้อย่างไรนะคะเพื่อให้เกิดทุกคนมีการปรับตัวนะคะและก็เคลื่อนย้ายพัฒนาปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไปตามที่ได้วางแผนไว้นั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะคือความสามารถในการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและทำให้ความต้องการในการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือทักษะความเปลี่ยนแปลงเนี่ยสมมุติผู้บริหารวางแผนอะไรไว้แต่ไม่สื่อสารให้คนข้างล่างรู้

0: เขาก็แบบจะเกิดคำถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะคะเราจะรู้สึกว่าถ้าของแบบเดิมเราสบายอยู่แล้วทำไมต้องเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรนะคะหรือถ้าตัวเราเป็นผู้บริหารองค์กรหน้าที่จะต้องสื่อสารโน้มน้าวทำให้ทุกคนเห็นภาพนะคะและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่องค์กรตั้งใจให้เกิดนะคะนี่ก็คือทั้ง4ทักษะที่ทำให้เราสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้ดีค่ะทีนี้มาดูกรณีตัวอย่างนะคะขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนะคะแน่นอนว่าเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงไปแล้วนะคะองค์กรใครบ้างที่ทันใช้กล้องฟิล์มแน่นอนพูดถึงเรื่องนี้จะพูดถึง2องค์กรยักษ์ใหญ่นะคะที่เคยครองตลาดฟิล์มมาก่อนก็คือโกดักและฟูจินะคะโกดักเนี่ยเป็นตัวอย่างขององค์กรที่ผู้บริหารปรับตัวเองได้ช้าและในที่สุดต้องล้มละลายไปนะคะปัจจุบันโกดักเองเนี่ยขายกิจการให้บริษัทอื่นไปแล้วนะคะและชื่อโกดักก็เป็นเพียงสิ่งที่อยู่ในอดีตแต่อีกองค์กรนึงนะคะที่จันยกตัวอย่างก็คือฟูจิฟิล์มค่ะบริษัทฟูจิยังคงอยู่นะคะฟิล์มฟูจิแม้จะไม่ได้ใช้แล้วแต่ผู้บริหารเองนะคะนำองค์ความรู้ของฟิล์มนะคะแปลเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นเช่นไรคะไปทำนะคะสารประกอบเครื่องสำอางค่ะไปทำแพคเกจจิ้งอีกด้านนึงก็คือเราอาจจะเคยได้ยินชื่อฟูจิซีล็อกนะคะทั้งหมดนี้คือการแปลงสภาพการบริหารความเปลี่ยนแปลงของฟูจิและคนในองค์กรนะคะที่บริหารความเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จนะคะจนทำให้ฟูจิยังคงอยู่แม้ฟิล์มจะเลิกใช้ไปแล้วและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับทักษะการบริหารความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21ค่ะ
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจกับเรื่องของการจัดการตนเองนะครับในเรื่องการจัดการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้มักจะใช้ควบคู่กับคำว่าการบริหารหรือการจัดการนั่นเองนะครับโดยทีนี้การจัดการตนเองคืออะไรการจัดการตนเองเนี่ยก็คือเป็นการเราจะมาพูดกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วก็การวางแผนชีวิตเพื่อการนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ความสำเร็จนั่นเองนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับการบริหารหรือการจัดการตนเองก่อนนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในการบริหารก็หมายถึงการดำเนินการใดๆก็ตามที่จะก่อให้เกิดผลงานขึ้นมาและตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองหรือบางครั้งเขาก็จะเรียกว่าการบริหารเนี่ยก็คือเป็นการใช้ปัจจัยนะครับที่เรามีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายตามที่เรากำหนดไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพนะครับผมทีนี้องค์ประกอบที่สำคัญเลยของการบริหารจัดการคืออะไรองค์ประกอบของการบริหารเนี่ยเราก็จะประกอบด้วยสิ่งแรกเลยก็คือว่าจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เราจะต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดในการทำธุรกิจเนี่ยเราก็จะต้องตั้งไว้ว่าบริษัทเราในปีนี้ควรจะมียอดขายเท่าไหร่ดีอย่างเช่น50ล้าน100ล้านหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็จะแบ่งออกมาว่าจะเป็นขายเงินสดหรือเงินเชื่อนั่นเองนะครับปัจจัยต่อมาก็คือว่าปัจจัยที่ใช้ในการบริหารจัดการเนี่ยหลักๆเขาก็จะเรียกว่าหลัก 4M นะครับก็จะมีแมนก็คือคนแล้วก็มีวัสดุอุปกรณ์หรือ material นะครับแล้วก็รวมถึงเครื่องมือและก็ค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณนั่นเองนะครับเราก็จะต้องแบ่งสัดส่วนว่าเรามีงบประมาณในการบริหารจัดการเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราจะเอาคนไปใช้ยังไงให้ถูกกับงานแล้วก็ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต่อมาก็ในข้อที่3ก็คือการดำเนินการหรือเขาเรียกว่าการใช้ปัจจัยที่เรามีอยู่เนี่ยก่อให้เกิดผลงานหรือผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้นะครับโดยทีเนี้ยก็จะมีขั้นตอนในเรื่องของการประสานงานการควบคุมการสื่อความหมายการสื่อสารก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยทั้งหมดเนี้ยก็คือบริหารก็คือทำให้มันสมูทหรือทำให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์เราแล้วก็มีการจัดการคือการคอนโทรลเข้าไปควบคุมดูแลและประเมินผลนั่นเองนะครับอีกอันนึงปัจจัยที่องค์ประกอบที่4ก็คือว่าผลงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะแบ่งว่าเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วก็จะมีในเรื่องของประสิทธิผลกับประสิทธิภาพนะครับในเรื่องผลที่ในเรื่องของประสิทธิผลเนี่ยก็จะคือผลที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆเป็นลักษณะที่ตามวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้นะครับสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณเลยนะครับผมส่วนประสิทธิภาพเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ

รการวางแผนก็คือจะเริ่มต้นจากการกำหนดวัตถุประสงค์หรือตั้งเป้าหมายไว้นะครับแล้วก็เพื่อให้ดำเนินการนะครับก็คือต้องมาในถึงเรื่องของการจัดคนหรือจัดรูปแบบองค์กรก็คือจัดคนให้แมทกับงานแล้วก็จัดโครงสร้างองค์กรต่างๆเพื่อให้ดำเนินการตามแผนได้นะครับแล้วก็อันที่3ก็คืออันนี้จะเป็นส่วนสำคัญคือการประสานงานการประสานงานก็คือการที่จะทำให้ทุกฝ่ายหรือทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สอดคล้องกันนั่นเองนะครับและอันที่4ก็คือว่าในเรื่องของการควบคุมงานควบคุมคือการคอนโทรลการประเมินการดูให้งานเนี่ยเป็นไปตามแผนหรือที่เรากำหนดไว้นะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงในเรื่องของการจัดการตนเองเนี่ยจะมาลงรายละเอียดนิดนึงก็คือว่าจะเป็นแนวทางหรือการดำเนินการใดๆก็ตามที่ให้เป็นไปตามสิ่งที่เรามุ่งหวังไว้ในชีวิตนะครับเพื่อให้เกิดมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับโดยองค์ประกอบของการจัดการตนเองเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการบริหารจัดการเลยก็คืออันแรกเราคือต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนจุดมุ่งหมายหรือการตั้งเป้าหมายและทำการวางแผนในการดำเนินชีวิตของเรานะครับทีนี้อันที่สองก็คือว่ามีปัจจัยในการบริหารจัดการตนเองก็คือเราจะต้องดูว่าเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างในการมีเงินไหมมีความรู้ถ้าเกิดเราสิ่งไหนขาดเราก็จะต้องเพิ่มพูนตรงนั้นเพื่อให้เราดำเนินชีวิตไปได้บรรลุผลสำเร็จนั่นเองครับผมส่วนองค์ประกอบที่3ก็คือปัจจัยที่สำคัญแน่นอนเลยว่าในการจัดการตนเองเนี่ยปัจจัยนึงที่สำคัญคือการวางแผนชีวิตหรือการตั้งเป้าและการตั้งเป้าหมายของชีวิตเพื่อให้เราจะได้รู้ว่าเราจะทำลำดับทำสิ่งใดก่อนหรือหลังในการดำเนินชีวิตของเราและจะทำยังไงให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างชาญฉลาดแล้วเก็บอาจจะมีการดำเนินชีวิตผิดพลาดบ้างก็เก็บข้อผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนแล้วก็ดำเนินชีวิตใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะครับและอันที่4ก็คือองค์ประกอบคือผลสำเร็จก็คือว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยเพื่อให้เราไปบรรลุเป้าหมายนั้นน่ะเราจะทำยังไงนะครับทั้งหมดเนี่ยในคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการตนเองซึ่งบางครั้งเราจะเรียกรวมๆกันว่าการบริหารจัดการตนเองนั่นเองหรือการบริหารตนเองก็คือว่าทุกอย่างเลยในโลกนี้มันมีอย่างเช่นเวลาเงินหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างมันมีสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะมีอยู่จำกัดเราจะดำเนินการก็คือการบริหารจัดการเนี่ยอย่างไรให้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจกันในเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับทีนี้เรามาเข้าใจความหมายก่อนก็คือการวางแผนชีวิตเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นการออกแบบของชีวิตเราว่าเราจะได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราเป็นกระบวนการก็ได้เราอาจจะเรียกการวางแผนเนี่ยว่าเป็นการออกแบบเป็นกระบวนการหรือเป็นแนวทางหรือเป็นข้อกำหนดในให้กับบุคคลนั้นๆในการที่จะดำเนินชีวิตของเราไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้นะครับทีนี้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันก็จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับทั้งสังคมการเงินครอบครัวแล้วก็องค์ประกอบต่างๆนะครับหรือเวลาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสำคัญต่อมาเราก็จะมาทำความเข้าใจในเรื่องของความสำคัญก่อนว่าทำไมความการวางแผนชีวิตถึงมีความสำคัญเนี่ยการวางแผนชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนการเตรียมชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับแล้วก็การวางแผนชีวิตเนี่ยก็เป็นทำให้เราเนี่ยมีสามารถดำเนินชีวิตได้ถูกทิศถูกทางนะครับหรือถ้าเกิดเราหลงทิศหลงทางไปบ้างเราก็สามารถกลับมามีแนวทางมีจุดยึดไว้นะครับนอกจากนี้การวางแผนชีวิตเนี่ยจะทำให้เรารู้จักบุคคลทำให้เรารู้จักตัวเราเองด้วยแล้วก็เราเข้าใจผู้อื่นเป็นคนมองตัวเองแล้วมองผู้อื่นเข้าใจความสัมพันธ์แล้วก็จะทำให้มีความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้การวางแผนชีวิตก็จะเป็นการบริหารจัดการล่วงหน้านะครับในการรู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนหรืออะไรหลังนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นทำให้บุคคลเนี่ยมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขเมื่อเรามีแผนนะครับแล้วก็จะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เวลามีปัญหาอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราก็จะได้รู้จักการเตรียมการป้องกันไว้แล้วก็ผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้อย่างราบรื่นนะครับและจะทำให้เราคอยเตือนเราเนี่ยไม่ให้เหลวไหลจะได้รู้ว่าในช่วงเนี้ยเราต้องทำยังไงอย่างเช่นตื่นนอนกี่โมงเราต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับนอกจากเนี้ยเราจะทำให้เราเกิดการจัดการบริหารเวลาและทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดผลมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองครับนอกจากนี้การมีแผนชีวิตเนี่ยก็เปรียบเสมือนมีใบรับประกันว่าชีวิตเราเนี่ยมีแนวทางหรือมีจุดที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จของชีวิตได้นั่นเองนะครับลักษณะของแผนชีวิตที่ดีเป็นยังไงบ้างนะครับแผนเนี่ยแผนจะต้องมีความชัดเจนอาจจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีการกำหนดไว้
การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรจะทำให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนข้อสัญญาของตัวเราในการที่จะดำเนินนะครับแต่แล้วต่อมาเนี่ยแผนเนี่ยจะต้องมีความยืดหยุ่นนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะว่าเมื่อเวลาเจอสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะยึดว่าเรามีแผนอย่างนี้เราต้องดำเนินการตามแผนอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราเครียดแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยแผนจะต้องมีความคุ้มค่ามีความครอบคลุมคำว่าคุ้มค่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือว่าเป็นการใช้สิ่งที่เรามีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะครับ

แล้วก็แผนเนี่ยอีกอย่างนึงคือต้องสามารถปฏิบัติได้จริงนะครับบางคนเนี่ยเขียนแผนดีเลยแต่ไม่สามารถทําได้แผนนั้นก็เป็นแค่สิ่งที่อยู่ในกระดาษเท่านั้นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยแผนของเราเนี่ยจะต้องตอบสนองความต้องการของตัวเราเองอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าไปตอบสนองความต้องการของผู้อื่นนะครับในหลายๆคนเนี่ยจะดําเนินชีวิตโดยที่ไปตามความต้องการของคนอื่นมากกว่าตัวเองดังนั้นในการบริหารจัดการตนเองเนี่ยสิ่งนึงหรือกับการวางแผนชีวิตเนี่ยสิ่งนึงคือเราต้องเรียนรู้ความต้องการของตัวเราก่อนนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้กันว่าในแต่ละช่วงวัยของชีวิตอันนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆโดยการมีแบ่งไว้นักวิชาการหลายคนเลยเนี่ยนะครับอันนี้ผมก็สรุปรวบรวมมาก็คือว่าในช่วงแรกเนี่ยเค้าเรียกว่าช่วงก่อนไปทํางานหรือเป็นช่วงวัยเรียนนั่นเองนะครับก็คืออยู่ระหว่างตั้งแต่เกิดเลยจนถึงประมาณ21ปีก็คือจบปริญญาตรีตอนนี้แหละช่วงเนี้ยช่วงเวลานี้ส่วนใหญ่แล้วมนุษย์เราก็จะพึ่งพาอาศัยพ่อแม่เงินทองเนี่ยครับดังนั้นการวางแผนส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเน้นไปที่การวางแผนเป้าหมายทางการศึกษาและก็ต้องมีการอดออมก็คือการเก็บรู้จักประหยัดการใช้เงินบางคนพอเริ่มช่วงสัก10กว่า16 17เนี่ยก็เริ่มมีการหารายได้พิเศษนั่นเองนะครับช่วงต่อมาเนี่ยในช่วงที่2เขาเรียกว่าช่วงสร้างตัวก็จะเป็นช่วงเขาเรียกวัยทำงานเริ่มต้นก็ตั้งแต่จบการศึกษาถึงประมาณ30เนี่ยช่วงเนี้ยเพิ่งจบมาก้าวเข้าสู่วัยทำงานละก็จะต้องมุ่งมั่นในการเก็บเงินสร้างฐานะแล้วก็อยากมีบ้านมีรถบางคนบ้านมีฐานะดีก็อาจจะมีมาตั้งแต่ช่วงต้นเลยนะครับทีนี้ในช่วงเนี้ยเราจะต้องเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามุ่งเน้นในการวางแผนชีวิตในทางด้านการเงินและบางคนก็เริ่มมีการสร้างครอบครัวนั่นเองนะครับในช่วงวัยที่3เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือประมาณ31ถึง45ช่วงเนี้ยแหละทุกคนเริ่มพร้อมละมีเงินมีฐานะมีการงานที่มั่นคงก็จะเริ่มมีครอบครัวทีนี้เราพอมีครอบครัวเราก็จะต้องวางแผนไปสู่คนอื่นละเริ่มไปที่อนาคตของลูกหรือดูแลคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับช่วงเนี้ยจะเริ่มมีหาความมั่นคงให้กับชีวิตนะครับก็จะมีเรื่องของหลักประกันสุขภาพการดูวางแผนในเรื่องการรักษาพยาบาลหรือในเรื่องการดูแลสุขภาพดูแลคนอื่นละเริ่มห่วงใยครอบครัวมากขึ้นนะครับช่วงที่4ก็จะเป็นช่วงก่อนไปเกษียณก็คือตั้งแต่46ปีจนถึงประมาณ60ปีหรือบางคนก็อาจจะเกษียณก่อน55แต่บางคนมีความสามารถก็อาจจะถึง70 75ก็ตามนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเครียดของแต่ละบุคคลเหมือนกันก็คือจะเริ่มคลิกสะสมเงินเพื่อมองดูอนาคตหรือความสุขช่วงนี้ก็เริ่มเป็นช่วงที่มนุษย์เราเริ่มหาเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็มองถึงว่าปั้นปลายชีวิตเราจะทำอะไรนะครับทีนี้ก็จะมีเริ่มมองถึงการถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังด้วยเช่นกันนะครับและช่วงสุดท้ายของชีวิตก็คือเป็นช่วงตั้งแต่วัยเกษียณไปเนี่ยอันนี้ก็จะเริ่มมาเตรียมการในเรื่องจิตใจด้านร่างกายด้านทรัพย์สินเงินทองต้องบริหารจัดการอย่างละเอียดว่าเรามีอยู่จำกัดแล้วงานเราไม่ได้ทำแล้วเราจะใช้ยังไงให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ดูในเรื่องของสัมพันธภาพและการหาความสุขให้กับชีวิตนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการวางแผนชีวิตในของอนาคตเราสู่ความสำเร็จเนี่ยก็จะแบ่งด้วยกัน3องค์ประกอบหลักๆก็คือว่าอันแรกคิดเกี่ยวกับอนาคตตัวเองก่อนก็คือว่าต้องดูหาสถานที่สงบดูไม่มีรบกวนแล้วลองถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรในชีวิตแล้วก็มุ่งเน้นว่าปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่และอนาคตอย่าไปสนใจอดีตมากนักให้มองที่ปัจจุบันและอนาคตมากกว่านะครับอันที่2ก็คือเขาเรียกว่าการมีแพชชั่นหรือความหลงไหลความลุ่มหลงสิ่งที่เกิดความท้าทายใหม่ๆสิ่งที่เราอยากจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีคุณค่าหรือมีความกระตือรือร้นนั่นเองนะครับลองหาแพชชั่นหรือถ้าเกิดบางคนจะทำงานมา5ปี10ปีแล้วเริ่มเบื่อลองหาแพชชั่นใหม่ๆดูเพื่อให้ชีวิตเรามีเป้าหมายมากขึ้นนะครับและอันที่3ก็คือว่าการเปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนจะวางแผนชีวิตที่ดีมากแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการกระทำได้นั่นเองนะครับทั้งหมดก็จะเป็นในเรื่องของการวางแผนชีวิตครับครับทีนี้ในเรื่องของแนวทางในการตั้งเป้าหมายนะครับหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตของเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่3-4สิ่งเนี่ยที่เมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยไม่สามารถย้อนกลับได้ก็คือสายน้ำคำพูดเวลาและโอกาสนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้เลยดังนั้นในการตั้งเป้าหมายชีวิตหรือการตั้งเป้าหมายของเราเนี่ยเลยเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะดำเนินชีวิตหรือการจัดการตนเองไปสู่ความสำเร็จนะครับก็คือในการมีเป้าหมายเนี่ยก็จะทำให้เราเหมือนเขาเรียกมีเข็มทิศหรือมีแนวทางที่เราจะมุ่งมั่นนะครับทีนี้เป้าหมายของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นมากกว่าความฝันเป็นมากกว่าสิ่งที่เราต้องการและเราต้องสร้างให้มันคือสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติไปสู่ความสำเร็จของชีวิตให้ได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการตั้งเป้าหมายชีวิตของเราโดยเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับทีนี้หลักในการขั้นพื้นฐานของมนุษย์เราเนี่ยจะมีทฤษฎีของลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ที่เราแบ่งไว้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีลำดับขั้นความต้องการเนี่ยที่แตกต่างกันก็คือในขั้นที่1ก็คือความต้องการทางด้านร่างกายนะครับก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือปัจจัย4นั่นเองนะครับ
อันต่อมาก็จะเป็นความต้องการทางด้านความมั่นคงเมื่อเรามีความร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราก็ต้องการความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตของเราอย่างเช่นมีบ้านอยู่ที่มีรักษาความปลอดภัยที่ดีนะครับต่อมาเราก็จะเป็นในเรื่องของความรักและสังคมก็คือเมื่อเรามีร่างกายแข็งแรงมีความมั่นคงหรือความปลอดภัยในชีวิตเราก็จะต้องการมีเพื่อนมีความรักมีครอบครัวนะครับและขั้นที่4ก็จะเป็นเรื่องของการเกียรติยศชื่อเสียงนะครับก็คือว่าความภาคภูมิใจหรือการยอมรับของบุคคลอื่นๆกับตัวเราเองส่วนขั้นที่5เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขั้นการตระหนักรู้ของตนเองก็คือการแสวงหาคำตอบของตัวเองว่าชีวิตเราต้องการอะไรบางคนอาจจะเข้าไปอยู่ในสายทางศาสนาหรือบางคนอาจจะประสบความสำเร็จสูงสุดการเป็นผู้ที่รวยที่สุดมีเงินร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทั้งหมดก็จะเป็นลำดับขั้น5ขั้นตอนของมาสโลซึ่งแต่ละขั้นเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้น1 2 3 4บางคนอาจจะมีขั้น1หรือเป็นขั้น3หรือในแต่ละช่วงวัยของชีวิตเนี่ยก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะครับประเภทของการตั้งเป้าหมายเราจะมาดูกันว่าเราจะมีแบ่งไว้ถ้าหลักๆ ก็จะมีแค่การตั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแต่ทีเนี้ยเราแบ่งย่อยลงไปอีกนิดนึงก็คือว่าเป็นระยะสั้นที่สุดก็คืออาจจะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ทันทีเลยอย่างเช่นเราตั้งใจว่าเราจะต้องทำการบ้านให้เสร็จหรือเราจะต้องทำงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เสร็จภายใน15นาทีหรือครึ่งชั่วโมงอันเนี้ยก็คือจะเป็นช่วงตั้งแต่15นาทีถึง60นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยจะเรียกว่าเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่สุดเราลองตั้งเป้าหมายหรือความสำเร็จระยะสั้นๆก่อนเพื่อที่นำไปสู่เป้าหมายระยะยาวของชีวิตนะครับอันต่อมาก็จะเป็นเป้าหมายระยะสั้นมากก็คืออาจจะเกิดขึ้นใน1วันหรือเกิดขึ้นใน1เดือนนะครับภายใน1เดือนเนี่ยก็จะเป็นเป้าหมายระยะสั้นนะครับโดยเขาเรียกสั้นมากอันที่แรกมันจะเป็นสั้นที่สุดอ่ะเนาะอันที่3ก็เป็นเป้าหมายระยะสั้นโดยเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยก็คือจะเริ่มไปในหลักของมาตรฐานทั่วๆไปหรือตามหลักสากลก็คือเราจะเรียกว่าอยู่ภายในช่วงเวลา1ปีนะครับอย่างเช่นใน1ปีเนี้ยเราจะเก็บเงินให้ได้1ล้านบาทนะครับหรือเราจะเรียนทำการศึกษาได้ผ่านทุกวิชาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นส่วนเป้าหมายระยะกลางก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่1ปีจนถึง3ปี5ปีเป็นไม่เกิน5ปีอ่ะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นในเป้าหมายระยะกลางก็คือว่าใน5ปีข้างหน้าเราอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะมีรถยนต์นะเราอาจจะมีครอบครัวหรือเราอาจจะมีบ้านอย่างเงี้ยนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือเป้าหมายระยะยาวก็คือตั้งแต่5ปีขึ้นไปอาจจะเป็น10ปี20ปีก็ได้แต่เราก็ไม่ควรตั้งยาวมากครับเพราะเดี๋ยวเราจะลืมซะก่อนหรือองค์ประกอบต่างๆสถานการณ์ต่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะต้องปรับเปลี่ยนดังนั้นในการตั้งเป้าหมายแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่นได้แต่อย่าเปลี่ยนบ่อยมากนะครับเทคนิคในการตั้งเป้าหมายที่ดีเนี่ยเราจะมีอย่างไรเขาจะมีหลักของ SMART นะครับก็คือ S เนี่ยจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงหรือ specific นั่นเองนะครับเป้าหมายเราจะต้องเจาะจงให้ชัดเจนว่าเราจะทำอะไรดำเนินการอะไรอย่าคลุมเครืออย่างเช่นเราจะดำเนินการทำงานให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับอันที่2ก็คือตัว M measurement ก็คือสามารถวัดได้ก็คืออย่างที่เมื่อกี้ผมบอกก็คือสามารถวัดได้เลยว่าภายใน1ชั่วโมงนั่นเองนะครับแล้วก็คือ achieve ตัว A ก็ SMAA ก็คือตัว achievable ก็คือว่าสามารถทำให้สำเร็จได้เป้าหมายที่ดีต้องทำได้นั่นเองนะครับแล้วก็อันที่ต่อมาตัว R ก็คือ realistic นะครับก็คือความเป็นไปได้ทำได้สำเร็จและก็ต้องเป็นไปได้ของความเป็นจริงคือสามารถทำได้จริงเกิดขึ้นได้จริงนั่นเองและสุดท้ายก็คือตัว T นะครับก็ตามหลัก SMART SMART นะครับ SMART ก็คือ Time ก็คือต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนอย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างไปคือว่าจะทำงานในชิ้นหนึ่งให้เสร็จภายใน1ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี specific ก็คืองานของเราวัดได้ก็คือในช่วงเวลานะครับทำสำเร็จได้แน่นอนแล้วก็มีระยะเวลาที่กำหนดชัดเจนนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักเทคนิคการตั้งเป้าหมายชีวิตที่ดีนะครับแล้วแนวทางหรือสิ่งอะไรที่จะทำให้เราบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้อันแรกก็คือเราต้องมีความมุ่งมั่นแน่วแน่นะครับในการที่จะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จตามความต้องการของเราและเราต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและเป็นเป้าหมายที่ดีตามหลักที่เราให้ไว้นะครับนอกจากนี้ก็ต้องมีการวางแผนว่าจะทำอะไรก่อนหลังหรือเขาเรียกว่าการวางแผนชีวิตในการปฏิบัติการดำเนินชีวิตของเราและอย่าลืมว่าต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อสำเร็จแล้วเราก็ต้องหาความสำเร็จอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้มีเป้าหมายชีวิตที่ดีและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ของการดำเนินชีวิตครับครับทีนี้ในเรื่องการจัดการตนเองเนี่ยเราก็จะมีเรื่องหลักๆเลยของชีวิตเราก็คือการจัดการในเรื่องเวลาและทรัพย์สินเนี่ยจะเป็นเรื่องปัจจัยสำคัญเมื่อเรามีจัดการเวลาได้ดีจัดการทรัพย์สินได้ดีก็จะส่งผลให้ชีวิตเราดำเนินได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับทำไมเราต้องการจัดการเวลากันเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยคอยใครอยู่แล้วนะครับและเมื่อเวลามันผ่านไปมันก็ไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้ดังนั้นเนี่ยคุณค่าของเวลาก็คือเวลาเป็นสิ่งนัดหมายของการกระทำของมนุษย์เราต้องนัดหรือกำหนด
ทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้เวลาเป็นตัวกำหนดให้อย่างเช่นเรานัดกันนอนเที่ยงเรามีเวลาในการดำเนินงานหรือทานข้าว1ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวเวลาเป็นตัวควบคุมหรือตัวกำหนดสิ่งต่างๆในการเป้าหมายหรือการดำเนินชีวิตของเราเพื่อให้บรรลุสิ่งที่เราต้องการนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลายังเป็นเครื่องชี้วัดในความสามารถของการกระทำอย่างถ้าเกิดคน2คนนะครับดำเนินงานได้ผลสำเร็จเหมือนกันแต่ใครที่ใช้เวลาเร็วกว่าหรือใช้เวลาได้คุ้มค่ากว่าก็จะถือว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่านั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยเวลายังเป็นเครื่องชี้ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่ชีวิตและสังคมในการดำเนินชีวิตของเรานะครับเริ่มต้นเราจะต้องมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเวลาดังเช่นในการเข้าการศึกษาเนี่ยเราต้องกำหนดว่าเรามีระยะเวลาทั้งหมด4เราเริ่มต้นปีที่1ในปี2560เราก็ควรจะจบในปี2564อย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าเวลาเนี่ยจะเป็นทั้งสิ่งที่กำหนดเป็นตัวชี้วัดและเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดทำให้เรารู้ว่าในการดำเนินชีวิตเราจะต้องทำอะไรก่อนหรืออะไรหลังแต่ทีนี้ในการดำเนินชีวิตหรือการจัดการตนเองของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเมื่อเราวางแล้วเราจะต้องยึดอย่างนั้นเป็นหลักเสมอไปเราสามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดในสถานการณ์ที่มีโควิดมาอย่างเงี้ยจากการที่เราต้องไปสอบเรามีการสอบแบบเผชิญหน้าหรือสอบในห้องสอบเราก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของการสอบออนไลน์หรือการมีการทำงานที่ประชุมในห้องเราก็เปลี่ยนเป็น work from home มีการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาเนี่ยมันก็คือไม่ได้ผิดไปจากการแผนชีวิตเราก็ยังสามารถยึดอยู่ตามหลักการได้นะครับทีนี้ในการจัดการเวลานะครับเราจะสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองก็จะมีการใช้ตัวเราเนี่ยแหละเป็นตัวกำหนดหรือการจัดการเวลาคือว่าต้องรู้ว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเราต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังนะครับแล้วก็รู้ว่าให้ได้ต้องกำหนดให้ได้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งสำคัญเขาเรียกว่าการจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆให้เลือกสิ่งที่สำคัญมาทำก่อนนะครับเราจะมักเสียเวลากับสิ่งงานหรือสิ่งที่ต่างๆที่ไม่สำคัญเราไปเสียเวลาตรงนั้นแล้วพอมันถึงเวลาสำคัญหรืองานสำคัญเราก็หมดเวลาแล้วนะครับทีนี้ในการฝึกตนเองก็คือเราฝึกทำสมาธิมีสมาธิอยู่กับการทำงานมีใจจดจ่อมุ่งมั่นแน่วแน่ไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งสมาธินะครับก็คือแม้เรามุ่งมั่นอยู่กับงานเนี่ยมันก็เกิดสมาธิแล้วคืออย่าวอกแวกไม่ใช่ว่าทำงานไปเล่นมือถือไปอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้งานของเราอะขาดประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้สิ่งสำคัญเลยเราต้องฝึกให้เราเป็นคนตรงต่อเวลาอย่าผัดวันประกันพรุ่งก็คือว่าถ้างานต้องเสร็จวันนี้เราต้องพยายามทำให้เสร็จหรืออย่าเลยนะครับเราต้องมีกำหนดกฎเกณฑ์ไว้แล้วก็เราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างในการกำหนดเวลาของเราเนี่ยให้ฝึกให้เป็นชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับทีนี้การจัดการเวลาด้วยเครื่องมือเราก็จะมีเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานต่างๆเช่นเราอาจจะใช้กระดาษใช้โน้ตไว้ว่าจดบันทึกไว้ว่าเราจะต้องทำอะไรการจัดโต๊ะทำงานหรือเก้าอี้ให้เหมาะสมก็จะช่วยทำให้สิ่งต่างๆให้เราค้นหาได้ง่ายก็คือใช้เวลาอย่างประหยัดไม่งั้นเราจะหาเอกสารอันนึงเราอาจจะต้องใช้เวลามากนะครับการจัดแสงสว่างนะครับทำใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงานก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลาในการทำงานมากขึ้นงานที่ต้องใช้ความคิดก็จะต้องมีบรรยากาศหรือเขาเรียกว่ามีอาจจะเปิดเสียงเพลงหรืออยู่ในห้องที่สงบแล้วแต่บุคคลนะครับก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้การจัดการเวลามันจะช่วยเขาเรียกเอาอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆหรือสภาพแวดล้อมมาช่วยทำให้การบริหารจัดการเวลาเนี่ยดีขึ้นนะครับส่วนในการจัดการทรัพย์สินเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆก็คือว่าต้องหารายได้ใช่ไหมครับแล้วก็เก็บรักษาและถ้าเกิดมีหนี้สินไปกู้ยืมมาเราจะบริหารจัดการยังไงในการหารายได้ก็คือว่าเมื่อทำงานใดเราได้งานมาเราต้องตั้งใจมุ่งมั่นทำให้สำเร็จให้ได้เพื่อจะได้รายได้กลับเข้ามานะครับแล้วก็เมื่อมีเวลามีโอกาสในการหารายได้เราอย่าปล่อยผ่านให้ทำมันทำไม่ได้ก็ลองฝึกลองโอกาสผ่านมาแล้วเนี่ยไม่สามารถจะย้อนกลับมาได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยการทำงานและการเพิ่มพูนรายได้ของเราต้องเป็นงานที่ถูกต้องและสุจริตนั่นเองนะครับส่วนในการใช้จ่ายและการเก็บรักษาก็จะต้องมีการจัดระเบียบของเรื่องของเงินเราว่าสิ่งไหนควรจ่ายแล้วก็คือเขาเรียกแบ่งเงินนะครับว่าจ่ายเงินเท่าไหร่ซื้อของและใช้ในยามจำเป็นเราก็มีการเก็บออมไว้นะครับส่วนถ้าเกิดเรามีหนี้สินต่างๆเนี่ยเราก็ต้องบริหารจัดการหนี้สินให้ดีอย่าพยายามสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าพยายามสร้างหนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามมีหนี้แล้วเราต้องให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราจะเป็นหนี้นั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตและเราสามารถที่จะจ่ายหนี้สินนั้นได้นะครับทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นเห็นได้ว่าในเรื่องของเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดการเวลาและทรัพย์สินได้อย่างดีได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขนั่นเองครับครับทีนี้ในเรื่องของการจัดการตนเองเนี่ยหรือการบริหารจัดการตนเองของเราเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเจอคือว่าเราจะบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาเผชิญกับชีวิตเรายังไงต่างๆเนี่ยก็มักก่อให้เกิดปัญหาของเรากับ
การดำเนินชีวิตของเรานะครับการเผชิญปัญหาเนี่ยปัญหาก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือบางครั้งเราอาจจะมีคาดคิดไปแล้วล่วงหน้าก็ได้เราก็จะต้องมีการตัดสินใจในการแก้ปัญหานั้นและการป้องกันปัญหานั้นที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องเผชิญกับปัญหาเนี่ยให้วิเคราะห์ก่อนว่าปัญหาเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับเราจะต้องรู้ให้ได้ว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่คืออะไรแน่อะไรคือสาเหตุของปัญหาแล้วก็ต้องดูว่าความต้องการที่แท้จริงที่เราจะก้าวผ่านปัญหานั้นไหมหรือว่าเราจะปล่อยปัญหานั้นเนี่ยให้มันแก้ให้เขาเรียกให้เวลาและสถานการณ์แก้ไขเองขึ้นนะครับแล้วก็ปัญหานั้นนะเป็นปัญหาจริงหรือเปล่าบางครั้งเรามักจะโดนลวงก็คือว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยแต่แค่ว่าเป็นความคิดมากของเราหรือเป็นความวิตกกังวลของเรานั่นเองก็ได้นะครับแล้วทั้งหมดเนี้ยก็คือว่าแน่นอนเลยว่าเราต้องรู้ให้ได้ว่าปัญหาคืออะไรและสาเหตุคืออะไรก่อนเราถึงจะไปหาแนวทางในการแก้ปัญหาได้นะครับการแก้ปัญหาเนี่ยหลักสำคัญเลยก็คือว่าเราจะต้องรู้ก่อนอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปก็คือว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรนะและเราจะกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรและก็คือว่าต้องมาถึงทางเลือกละว่าตัดสินใจในการแก้ปัญหาบางครั้งในการแก้ปัญหาเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเลยว่าแก้ปัญหาเพื่อให้ปัญหาหมดไม่ใช่แก้ปัญหาเพื่อปัญหานะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะดำเนินการชีวิตในการแก้ปัญหาอย่างนึงแก้ปัญหาที่หนึ่งแต่กลับไปสร้างปัญหาต่อมาก็จะกลายเป็นลูกโซ่ดังนั้นปัญหาก็จะไม่จบสิ้นนะครับสิ่งสำคัญเลยคือก่อนที่เราเมื่อไรก็ตามที่เราเผชิญกับปัญหาเนี่ยเราจะต้องปรับทัศนคติหรือจัดการตัวเราจัดการความคิดของเราให้มีเขาเรียกว่ามีเจตนาคติที่ดีหรือมีหลักคิดในการจัดการปัญหาหรือการเผชิญปัญหาก่อนนะครับก็คือว่าการทำงานทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีปัญหาเนี่ยแน่นอนอยู่ละถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามถ้าเราทำงานแล้วไม่เกิดปัญหาก็แสดงว่าเราไม่ได้ทำงานนั่นเองนะครับเรามีหน้าที่แก้ปัญหาไม่ใช่สร้างปัญหานะครับมีปัญหาเนี่ยมีไว้ให้เราแก้ไขอย่าไปกลัวมันแล้วนะครับแล้วก็ปัญหาเนี่ยก็เปรียบเสมือนเมฆหมอกนั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เมฆหมอกจางฟ้าก็จะเปิดเราก็จะพบทางสว่างหรือเขาเรียกว่าชีวิตเราก็จะเกิดความสดใสขึ้นอย่าย่อท้อกับปัญหาสู้มันเราแข็งใจสู้หรือและทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างที่มีหลายๆคนมักพูดเสมอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วนะครับก็คือว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ได้ทุกๆครั้งไม่ว่าปัญหาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตามถ้าเกิดเรามีความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยแล้วเชื่อมั่นได้เลยว่าปัญหานั้นเนี่ยจะสามารถผ่านไปได้นะครับทีนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยคืออย่าพยายามดื้อรั้นแก้ปัญหาด้วยตัวคนเดียวบางปัญหาเนี่ยถ้าเกิดเราอาจจะมีผู้ใหญ่หรืออาจจะมีเพื่อนมุมมองของแต่ละคนเนี่ยเรามักจะมองปัญหาของเราไม่เห็นหรือเขาเรียกว่าเราไม่สามารถเส้นผมบางภูเขานั่นเองนะครับเพราะว่าเรามักลืมดูตัวเองลืมมองกลับย้อนกลับมาตัวเองปัญหาบางอย่างเนี่ยแก้ง่ายมากเลยเพียงแค่เราถอยลงมาถอยออกมาดูตัวเราหรือถามคนอื่นก็ได้ทุกๆคนเนี่ยสามารถช่วยเราได้นะครับลองมั่นใจตัวเราเองและลองปรึกษาคนอื่นบ้างนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือพยายามอย่าหาว่าใครคือต้นเหตุของปัญหาอย่าหาคนผิดนั่นเองนะครับและอย่าโทษตัวเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามัวแต่ไปหาคนผิดกันปัญหาจะไม่ได้การแก้ไขเราควรจะมาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมากกว่านะครับแล้วก็การพูดคุยเพื่อให้ได้ระบายให้เขาเข้าใจปัญหาของเราหรือแต่ไม่ใช่พูดเพื่อหาพวกนะครับก็คือว่าถ้าเราผิดเราต้องยอมรับผิดแล้วก็คือปรับปรุงแก้ไขต่อไปนะครับเราจะต้องรู้ว่าอะไรอยู่ภายใต้สภาวะที่แน่นอนหรือว่าอะไรที่เป็นปัญหาที่แท้จริงแล้วเราจะมีทางเลือกที่แก้ไขมันอย่างไรอะไรต้องหาความชัดเจนแน่นอนให้ได้ก่อนของปัญหานั้นๆและแล้วช่องทางในการตัดสินใจเนี่ยแนวทางที่1 2 3เนี่ยต้องเกิดขึ้นได้จริงและมีความแน่วแน่นะครับแล้วก็ทางเลือกในการตัดสินใจเนี่ยสามารถที่จะบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาได้ก็คือเราประเมินทางเลือกนะครับว่าทางเลือกที่1 2 3เนี่ยทางเลือกไหนที่จะแก้ปัญหาได้ดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดคำว่าเหมาะสมเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะต้องมีการสูญเสียบ้างแต่ทำให้ปัญหานั้นหมดสิ้นไปอย่าลืมว่าแก้ปัญหาแล้วอย่าสร้างปัญหาเพิ่มนะครับแล้วก็ต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกสุดท้ายแล้วก็คือว่าต้องยอมรับในการตัดสินใจนั้นๆไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีก็ตามถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเผชิญกับปัญหาหรือตัดสินใจแล้วเรายอมรับมันและก็คือภูมิใจว่าเราได้ก้าวข้ามผ่านปัญหานั้นๆไปนะครับทีนี้สิ่งที่ดีกว่าก็คือว่าเราต้องหาแนวทางป้องกันอย่าให้ปัญหามันเกิดขึ้นนะครับโดยทั่วไปแล้วปัญหาในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็จะมีการบริหารงานหรืออะไรเงี้ยก็จะแบ่งด้วยกัน3ประเภทด้วยกันก็คือว่าอันที่1คือปัญหาที่เกิดความขัดข้องแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังไม่ได้รับการแก้ไขสักทีนึงอย่างเช่น
พนักงานเลขาเรามาทำงานสายแล้วเราก็ปล่อยปะละเลยก็ให้เขาสายทุกวันมันก็ทำให้โหลดงานของเราเนี่ยช้าไปทุกๆวันนั่นเองนะครับแล้วเราก็ปล่อยปะไม่เป็นไรเราใช้คำว่ามักว่าไม่เป็นไรเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันสะสมมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้นะครับประเภทที่สองคือเป็นปัญหาประเภทพัฒนาคือเราต้องทำให้ดีกว่าเดิมก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาเนี่ยเขาเรียกว่าเราสอบได้สมมตินะครับเราสอบได้เกรดเฉลี่ย 3.5 แล้วเทอมต่อมาเราต้องทำให้มันดีกว่า 3.5 มันก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งคือว่าพัฒนาตัวเอง

0: หรือทำให้ระดับสูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประเภทป้องกันก็คือในลักษณะที่ว่าเคยเกิดปัญหาขึ้นมาในอดีตอย่างเช่นเราเคยสอบตกเพราะเราลืมอ่านหนังสือเราก็มาเรียนเทอมต่อมาเราก็ต้องป้องกันปัญหานั้นก็โดยการที่ตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบให้ผ่านนั่นเองนะครับหลักในการป้องกันปัญหาที่สำคัญก็คือต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในเรื่องที่ชัดเจนก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานหรือการควบคุมดูแลสุขภาพต่างๆเช่นเราเป็นภูมิแพ้เราก็ออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นการป้องกันปัญหาแล้วก็คอยดูสถานการณ์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกถ้าร่างกายเราก็ดูว่าเราพักผ่อนเพียงพอไหมหรือภายนอกก็คือตอนนี้อย่างมีอย่างเช่นมีไข้หวัดระบาดหรือมีเชื้อโควิด-19 ระบาดมาเงี้ยเราก็ต้องป้องกันใส่แมสป้องกันตนเองอย่างไรนะครับแล้วก็ศึกษาและพิจารณาสาเหตุทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบนะครับแล้วก็ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะต้องหาหลายๆแนวทางเพื่อตัดสินใจและทางเลือกในการดำเนินการชีวิตและแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามในการเจอปัญหาหรือการบริหารสถานการณ์เนี่ยเราอย่ากลัวให้เผชิญกับปัญหานั้นและกำหนดแนวทางในการแก้ไขและตัดสินใจแล้วก็หาแนวทางป้องกันเพื่อให้การบริหารจัดการชีวิตหรือการจัดการตนเองของเราดีครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: สวัสดีครับการใช้ภาษาในการสื่อสารมีความสำคัญในชีวิตประจำวันครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้ภาษาแล้วเนี่ยย่อมก่อให้เกิดบรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งดังนั้นเราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามความหมายครับอวัจนภาษาวัจนภาษาประสิทธิภาพในการใช้ภาษาสัมพันธภาพครับผู้รับสารผู้ส่งสารสื่อแล้วก็สิ่งต่างๆที่มาข้องเกี่ยวกันสิ่งเหล่านี้แหละเป็นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารครับแล้วสิ่งสำคัญเลยครับประเด็นแรกที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันเลยคือความหมายและองค์ประกอบของการสื่อสารครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เราใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเนี่ยมากมายไม่ว่าจะเป็นทวิสเตอร์ Facebook หรือแอปพลิเคชัน LINE ครับเราจะเห็นได้ว่าเราสื่อสารกันแต่เราคิดไหมครับว่าถ้าเราสื่อสารแล้วเนี่ยเราสื่อสารแค่การพูดอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่แล้วครับเรามีทั้งการเขียนการพิมพ์หรือสัญลักษณ์ต่างๆในการสื่อสารด้วยเช่นกันประเด็นของการสื่อสารคือกระบวนการของการถ่ายทอดสารครับจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งโดยผ่านสื่อดังนั้นเราจะใช้รูปแบบไหนก็ได้ในการสื่อสารครับรูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะมีหลายๆรูปแบบด้วยกันครับการสื่อสารเนี่ยต้องกำหนดจุดประสงค์ที่สำคัญไว้เลยครับก็คือมีด้วยกัน4จุดประสงค์ครับจุดประสงค์ที่1คือให้รายละเอียดหรือข้อมูลการให้รายละเอียดหรือข้อมูลนี้เนี่ยเราต้องให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงครับเรื่องราวต่างๆที่เราประสบพบเจอกันเราให้ข้อมูลได้หมดเลยจุดประสงค์ข้อที่2ครับให้การศึกษาครับการให้การศึกษาเนี่ยก็คือการให้ความรู้นั่นเองความรู้มีหลายรูปแบบมีหลายโอกาสเราจะให้สิ่งไหนบ้างก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้รับนั่นเองการให้ความบันเทิงก็คือมุ่งให้ความเพลิดเพลินเจริญใจสบายอารมณ์พักผ่อนหย่อนใจเกิดความสนุกสนานและขบขันนั่นเองครับจุดประสงค์ข้อสุดท้ายครับข้อที่4โน้มน้าวใจก็เพื่อให้เราเนี่ยติดตามคล้อยตามแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นได้เมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์ของการสื่อสารไปแล้วเราไปดูสิครับว่าองค์ประกอบของการสื่อสารประกอบด้วยอะไรบ้างถึงจะทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จนั่นเองครับไปดูองค์ประกอบแรกครับผู้ส่งสารผู้ส่งสารที่ดีคือผู้ที่เริ่มต้นการสื่อสารทั้งหมดทั้งมวลเลยครับไม่มีผู้ส่งสารไม่ได้ดังนั้นผู้ส่งสารคือสิ่งสำคัญที่สุดครับจะต้องประกอบด้วยมีทักษะในการสื่อสารครับผู้ส่งสารจะต้องพูดได้จะต้องเขียนได้อ่านได้และฟังเป็นสิ่งเหล่านี้ผู้ส่งสารจะต้องมีครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องที่สื่อสารด้วยมีความรู้อย่างเดียวไม่พอครับจะต้องรู้รายละเอียดต่างๆในสิ่งที่ถ่ายทอดไปด้วยเช่นกันครับมีทัศนคติที่เหมาะสมผู้ส่งสารควรมีทัศนคติที่รู้ว่าเราควรทำอะไรทำเช่นใดและก็เข้าใจระบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของผู้รับสารนั่นเองครับเราไปดูสารบ้างครับ สารนะครับรหัสของสารนะครับเนื้อหาของสารการจัดการสารคือสิ่งสำคัญครับสารคือเนื้อหาสำคัญที่ผู้ส่งสารต้องการถ่ายทอดนั่นเองรหัสของสารอาจจะเป็นภาษาก็ได้ครับถ้อยคำก็ได้สัญลักษณ์ก็ได้ครับเนื้อหาของสารมีความยากมีความง่ายแตกต่างกันไปของผู้ส่งสารนั่นเองครับ

การจัดการสารก็คือการจัดลำดับความคิดนะครับเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อที่จะบอกให้รู้ว่าผู้ส่งสารเข้าใจเนื้อหามากแค่ไหนผู้รับสารย่อมตอบรับเนื้อหาได้มากแค่นั้นครับช่องทางหรือสื่อเป็นอุปกรณ์หรือเป็นตัวกลางอีกอย่างหนึ่งครับที่จะนำสารไปสู่ผู้รับสารได้เป็นอย่างดีครับเป็นสื่อธรรมชาติก็ได้ครับเช่นเสียงเราโดยทั่วๆไปนี่เองนะครับคลื่นแสงก็ได้ครับหรือถ้าไม่ใช้เสียงเราใช้เอกสารในการสื่อสารก็ได้หรือไมโครโฟนครับห้องใหญ่ๆห้องกว้างมากเราพูดถึง200 300คนไม่ได้ยินครับเราต้องใช้ไมโครโฟนครับถึงจะได้ยินกันทั่วถึงห้องหรือจอโปรเจคเตอร์เราอยากที่จะสาธิตอะไรก็ตามฉายขึ้นจอเลยครับอันนี้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองสุดท้ายครับผู้รับสารครับจะต้องมีทักษะในการสื่อสารครับผู้รับสารจะต้องฟังได้ครับจะต้องอ่านได้ครับนะครับฟังได้อ่านได้แล้วเนี่ยจะต้องเข้าใจด้วยนะครับและก็มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ส่งสารนั่นเองถ้าเราไม่ชอบผู้ส่งสารเราไม่ฟังเนื้อหาสาระเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ครับเราต้องพิจารณาจากสารเพียงประการเดียวหรือมีความพยายามในการรับสารเราต้องมีความอดทนครับเนื้อหาสารจะยากแค่ไหนไม่อยากฟังแค่ไหนต้องอดทนไว้ก่อนครับเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราเกิดความรู้และรู้กว้างครับและสิ่งสำคัญเลยครับมีปฏิกิริยาตอบน้องเช่นการพยักหน้าการยิ้มคิ้วขมวดนะครับสิ่งเหล่านี้นี่แหละครับเป็นการสื่อสารที่จะทำให้เราเกิดผลสำเร็จและก็บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ส่งสารได้สื่อสารไว้และการสื่อสารที่ดีเราต้องคำนึงถึงองค์ประกอบที่กล่าวไว้ข้างต้นครับเคยสังเกตกันไหมครับในการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราใช้ภาษาประเภทไหนบ้างครับมีทั้งการใช้เสียงที่พูดมีการใช้ท่าทางแล้วรู้หรือเปล่าว่าภาษาเหล่านั้นเขาเรียกว่าอะไรเราไปทำความเข้าใจกันเลยครับเรียกว่าวัจนภาษาและอวัจนภาษานั่นเองเราไปดูกันครับว่าวัจนภาษาคืออะไรครับวัจนภาษาคือการสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายวัจนภาษาคือการใช้ภาษาถ้อยคำนั่นเองครับใช้ถ้อยคำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายเช่นการออกเสียงที่ถูกต้องครับการเขียนที่ถูกต้องเช่นเราจะบอกเพื่อนว่ารักเราต้องบอกว่ารักไม่ใช่รักอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นเสน่ห์ของการออกเสียงในการสื่อสารด้วยวัจนภาษาอย่างหนึ่งครับหรือใช้คำที่ถูกต้องเหมาะสมและชัดเจนใช้ประโยคถูกต้องครับประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ด้วยนะครับมีการลำดับคำมีการเรียงคำประธานกริยากรรมได้อย่างถูกต้องแล้วส่วนขยายก็ต้องวางไว้หลังส่วนที่มันจะขยายนั่นเองนะครับประโยคไม่กำกวมครับบางครั้งเราฟังอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าประโยคเหล่านั้นกำกวมอย่างเช่นคุณทำแบบนี้ผมเสียนะเข้าใจว่าอย่างไรครับเข้าใจว่าตัวของผมเองนี่แหละเสียแต่ไม่ใช่เช่นนั้นครับหมายถึงคุณทำแบบนี้ผมเสียนะก็คือผมที่อยู่บนหัวเรานั่นเองดังนั้นการใช้ประโยคกำกวมก็ไม่ควรใช้ครับประโยคกระทัดรัดคือเราต้องพูดสั้นๆง่ายๆไม่เยินเย้อครับเพราะว่าเวลามีจำกัดนั่นเองนะครับเราต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนและครบถ้วนประโยคสลัดสลวยเมื่อเรามีเวลาเยอะขึ้นมากขึ้นเรามีความพิถีพิถันในการใช้ภาษามากขึ้นเรามาสำรวจการใช้ถ้อยคำภาษาเราสิครับว่าสลัดสลวยหรือยังนะครับพร้อมที่จะสื่อสารและถ่ายทอดออกไปหรือยังแล้วก็ประโยคแต่ละประโยคต้องมีความสัมพันธ์กันครับสัมพันธ์ในที่นี้คือจะต้องบอกถึงสาเหตุผลลัพธ์ได้ถูกต้องนั่นเองในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้แล้วว่าวัจนภาษาคือภาษาที่ใช้ถ้อยคำครับในขณะเดียวกันอวัจนภาษาก็เช่นกันครับเป็นการสื่อสารที่ไม่อาศัยถ้อยคำหรือคำพูดนั่นเองแล้วจะอาศัยอะไรเพื่อที่จะก่อให้เกิดความหมายและรับรู้ได้กันบ้างเราไปดูครับสีหน้าสายตาสื่อสารได้ไหมครับเราไม่ต้องพูดเลยครับว่าเราจะเป็นยังไงเราไม่สบายหรือเราโกรธใครเราสีหน้าไปเลยครับสีหน้าโกรธคิ้วขมวดหน้าแดงกำนะครับหรือสายตาจ้องเขม็งนี่คือบอกความหมายได้หมดโดยเราไม่ต้องพูดว่าเราไม่พอใจนะเรากำลังโกรธนะไม่ต้องพูดครับท่าทางการใช้แขนนะครับขามือต่างๆใช้ได้มากมายครับเช่นเราโบกมือนะครับบ๊ายบายนะครับได้หมดหรือเราบอกว่ายอดเยี่ยมมากนะครับหรือโอเคอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช้ได้หมดเลยสื่อสารความหมายได้หมดน้ำเสียงครับเบาหนักทุ้มทอดเสียงนะครับใช้ได้นะครับเหมาะสมกับอารมณ์เวลาครับเวลาแต่ละคนเนี่ยมีความต่างกันสำคัญต่างกันเราให้เวลา

ที่ต่างกันด้วยครับวัตถุเครื่องประดับต่างๆทุกคนสื่อสารได้หมดบางคนมีนาฬิกาเหมือนกันครับแต่นาฬิกาคนละแบบกันบอกถึงรสนิยมได้เป็นอย่างดีครับหรือระยะห่างครับเราอยู่ใกล้กับคนที่เราคุ้นเคยแต่ถ้าเราไปเจอใครที่ริมถนนเราจะสนทนากับเขาแบบใกล้ชิดไหมครับก็ไม่เราจะเว้นระยะห่างใช่ไหมครับหรือการสัมผัสเช่นการโอบเอวนะครับการโอบไหล่นะครับการจับมือเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความหมายได้วัจนภาษาเนี่ยต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ในการใช้ของภาษาโครงสร้างของภาษาครับเลือกคำยังไงใช้ถ้อยคำอย่างไรเรียงประโยคอย่างไรต้องพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วนครับและก็ต้องใช้ให้เหมาะกับบุคคลกาลเทศะและโอกาสรวมถึงสภาพด้วยครับในขณะเดียวกันอวัจนภาษาจะต้องมีข้อพิจารณาด้วยเช่นกันเช่นต้องสอดคล้องกับสถานการณ์เหมาะกับผู้ส่งสารอย่างไรเช่นบางคนเนี่ยคิดว่าการใช้วัดอวัจนภาษาโดยเรียนแบบจากบุคคลอื่นมาเป็นสิ่งที่ดูดีแล้วแต่หารู้ไม่ว่าเมื่อเรานำมาประยุกต์ใช้กับเราเนี่ยไม่เหมาะสมดังนั้นเราไปเรียนแบบจากคนอื่นได้ครับแต่เราต้องรู้ด้วยว่าเรามีบุคลิกแบบไหนและเราจะเรียนแบบไหนนะครับให้เหมาะกับบุคลิกภาพของเราเองหรือเหมาะกับจุดประสงค์ครับเช่นถ้าเรากำลังสอนนักเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลครับตัวเล็กๆครับเราจะทำท่าทางมือนะครับอาจจะทำท่าเป็นนกก็ได้หรืออาจจะทำท่าเป็นกระต่ายก็ได้หรือจะบอกว่าสิ่งนี้ใหญ่มากสิ่งนี้เล็กนิดเดียวอย่างนี้เป็นต้นนี่คืออวัจนภาษาที่จะต้องทำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะกับผู้ส่งสารเราได้เรียนรู้ไปแล้วครับว่าการใช้ภาษามีทั้งการใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาสิ่งสำคัญคือทั้ง2 อย่างนี้สามารถใช้พร้อมๆกันได้เพื่อที่จะทำให้การสื่อสารมีความชัดเจนเข้าใจและน่าดึงดูดใจมากยิ่งขึ้นครับเคยสงสัยกันไหมครับว่านักพูดที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันเขาทำอย่างไรที่ทำให้การสื่อสารในแต่ละครั้งของเขาประสบความสำเร็จและเป็นที่โจทย์จันกันกับทุกๆคนเรามาเรียนรู้กันครับว่าการสื่อสารของเขาเหล่านั้นเนี่ยเขาทำอย่างไรเขาก็คำนึงถึงประสิทธิภาพและสัมพันธภาพในการสื่อสารครับแต่เราจะไม่รู้เลยถ้าเราไม่คิดว่าภาษาทุกภาษาเนี่ยมันมีความสำคัญและก็สัมพันธ์กันหนึ่งคือผู้ส่งสารหรือผู้เข้ารหัสครับผู้ส่งสารหรือผู้เข้ารหัสนี้เราก็คือผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระต่างๆออกไปนะครับจะต้องมีทัศนคติที่ดีจะต้องรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนในขณะที่ผู้รับสารหรือผู้ถอดรหัสก็คือจะต้องถอดรหัสหรือตีความเนื้อหาสาระจากผู้ส่งสารเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจนะครับเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วปฏิบัติได้อย่างถูกต้องหรือไม่ในขณะที่ตัวสารครับตัวสารก็คือเนื้อหาสาระนะครับที่ผู้ส่งสารส่งออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารไม่ว่าจะเป็นถ้อยคำไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์สื่อสารอะไรออกมาเราสามารถที่จะถอดได้หรือเปล่าต่อไปช่องทางนะครับหรือสื่อช่องทางหรือสื่อเนี่ยเป็นตัวนำสารเพื่อที่จะไปถึงผู้รับสารได้เป็นอย่างดีครับเราจะเลือกช่องทางหรือสื่อแบบไหนขึ้นอยู่กับบริบทและสถานการณ์แต่ละครั้งหรือขึ้นอยู่กับผู้รับสารด้วยเช่นกันนะครับประการแรกคือคู่สื่อสารลักษณะดึงดูดใจมีลักษณะดึงดูดใจอย่างไรนะครับคู่สื่อสารเนี่ยรูปร่างหน้าตาดีบุคลิกดีสวยหล่อเราอยากดูอยากคุยอยากพูดกับเขาไหมครับถ้าอยากคุยอยากพูดนั่นคือสัมพันธภาพเกิดขึ้นแล้วนั่นเองความใกล้ชิดล่ะครับบุคคลที่มีความใกล้ชิดเราครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนสนิทเรานะครับหรือเป็นแฟนเราก็อยากที่จะคุยด้วยแต่สำหรับคนแปลกหน้าเราอยากจะคุยแบบใกล้ชิดไหมครับไม่เลยนะครับประการต่อไปครับการให้แรงเสริมกับผู้สื่อสารนะครับกับคู่สื่อ

สารเราแต่งเสริมยังไงคนทั่วไปย่อมอยากจะสื่อสารกับผู้ที่พูดจาไพเราะผู้ที่ชอบให้คำชมถ้ามีคนมาดุด่าว่าเราอยากจะสนทนากับเขาไหมครับก็ไม่ดังนั้นเนี่ยเราต้องการแรงเสริมครับแรงเสริมคือทำยังไงก็ได้ให้เราเกิดการที่อยากที่จะคุยต่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพให้กับเรานั่นเองความคล้ายกันของคู่สื่อสารครับชอบอะไรเหมือนกันนะครับชอบออกกำลังกายเหมือนกันเป็นคนใต้เหมือนกันอย่างนี้ทำให้สัมพันธภาพดียิ่งขึ้นหรือเสริมความแตกต่างของคู่สื่อสารคนชอบคุยจะชอบพูดกับคนที่ชอบฟังเหล่านี้เป็นความแตกต่างที่ลงตัวนั่นเองนะครับต่อไปเราจะทำอย่างไรเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นนะครับข้อที่1ครับพยายามขยายประสบการณ์ให้กว้างไกลมีกิจกรรมอะไรไปทำเลยครับออกไปค้นหาความรู้ทักษะต่างๆเกิดจากการไปขวนขวายนั่นเองข้อที่2ครับฝึกฝนให้มีความอดทนอดกลั้นบางครั้งเราพูดไปเพื่อนพูดมาหาเราหรือว่าเราฟังเพื่อนพูดแล้วเนี่ยพูดไม่โดนใจไม่ถูกใจเราแสดงสีหน้าบึ้งตึงอันนั้นไม่ควรครับสิ่งสำคัญเลยคือพยายามอดทนอดกลั้นครับข้อที่3ครับมันปรับปรุงสัมพันธภาพอยู่เสมอคนเรานะครับเมื่อคุยกันแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทิ้งช่วงห่างกันไปเลยครับต้องมีการสานสัมพันธ์ครับต้องถามสาทุกสุขดิบกันบ้างนะครับและข้อที่4ครับมันพัฒนาความถูกต้องในการสื่อสารหมายความว่าเราจะต้องมีการฝึกทักษะครับเราพูดได้นะครับเราเขียนได้แค่นั้นไม่พอเราต้องฝึกทักษะก่อให้เกิดการพูดเป็นและเขียนเป็นนั่นคือผลสัมฤทธิ์ในการที่จะสื่อสารแล้วเกิดความประทับใจและน่าสนใจการสื่อสารทุกการสื่อสารครับจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยถ้าเราไม่ฝึกฝนเพราะการฝึกฝนที่ดีคือการพัฒนาตัวเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารการฟังการพูดการอ่านการเขียนนี่คือทักษะที่เราต้องหมั่นฝึกฝนครับภาษาเพื่อการรับสารหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ยากครับแต่ไม่ยากเลยภาษาเพื่อการรับสารในที่นี้จะกล่าวถึงภาษาเพื่อการรับสารของการฟังนะครับแล้วก็การอ่านนั่นเองนะครับเรารับสารด้วยการฟังเยอะแยะมากมายครับเราอ่านมาแล้วเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นการอ่านตำราอ่านการ์ตูนอ่านบันเทิงคดีเรื่องสั้นต่างๆมากมายเราอ่านทั้งหมดแต่เราจะเข้าใจหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้ครับเราไปดูกันก่อนครับการฟังเรารับสารด้วยการฟังการฟังเนี่ยมีความสำคัญหลายๆด้านเลยครับเราไปดูกันครับว่าการฟังมีความสำคัญในด้านไหนกันบ้างด้านแรกครับการดำเนินชีวิตประจำวันเรานั่งอยู่เฉยๆเราก็ได้ยินเสียงแล้วครับเราฟังแล้วครับเปิดทีวีไว้เราไม่หันไปดูเราก็รู้เรื่องราวเหล่านั้นได้การฟังดำเนินในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเนี่ยมีการใช้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ก็ได้ใช้เพื่อที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆของสังคมก็ได้ครับหรือมีความสำคัญในด้านสังคมครับสังคมในที่นี้คือเรารู้รอบรู้กว้างสังคมเพื่อนบ้านเราเป็นอย่างไรไม่ใช่รู้เฉพาะในบ้านของตัวเราเองเท่านั้นแล้วช่วงนี้ยุคนี้โควิดอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับเรารู้ได้หมดเลยเรารู้ได้จากการฟังนั่นเองครับหรือการศึกษาครับจะเห็นได้ว่านักศึกษาทุกคนเลยนะครับจะต้องมีการฟังที่ดีครับการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญครับเราฟังจากไหนบ้างฟังจากสื่อออนไลน์นะครับฟังจาก YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าฟังจากสื่อต่างๆนะครับที่จะเพิ่มความรู้ให้กับเราการฟังในลักษณะนี้เนี่ยจะต้องตั้งใจฟังนะครับอย่างละเอียดรู้รายละเอียดที่ลึกซึ้งนะครับการทำงานครับเราฟังอะไรฟังหัวหน้าสั่งงานครับฟังการประชุมครับหรือว่าฟังการอภิปรายฟังการโต้แย้งกันฟังการตำหนิติเตียนกันเพื่อที่จะให้งานเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหรือทักษะทางภาษาอื่นๆเราฟังแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะฝึกฝนทักษะภาษาอื่นได้ครับเพราะว่าการฟังที่ดีเนี่ยก่อให้เกิดการพูดที่ดีด้วยครับเช่นเราฟังเนี่ยเราขาดการทักษะการฟังแล้วเราฟังไม่ถูกต้องเราก็พูดไม่เป็นครับเช่นรักเราก็กระดกลิ้นไม่ได้หรือภาษาอังกฤษเราก็จะสเตรสไม่ได้นั่นเองนะครับเราขึ้นอยู่กับการฟังเห็นไหมนะครับว่าการฟังมีความสำคัญมากมายเลยครับการฟังที่ดีต้องไม่มีสิ่งนี้จดจำไว้เลยครับต้องไม่มีสิ่งนี้ข้อที่หนึ่งเลยครับก่อนฟังคิดไว้เลยว่าเรื่องที่ฟังไม่น่าสนใจห้ามคิดครับเพราะว่าเป็นการปิดประตูตัวเองนั่นเองนะครับข้อที่สองครับวิจารณ์เสียงหรืออากัปกิริยาของผู้

พูดไม่ควรครับเพราะว่าเราฟังอะไรเราฟังเนื้อหาสาระแต่เราไม่ได้ไปวิจารณ์หรือว่าพิจารณาบุคลิกของเขาว่าเขาไม่ดีเขาไม่หล่อเขาดำเขาไม่ขาวอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าผู้หญิงไม่สวยไม่ฟังไม่ใช่ประเด็นครับห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดหรือมีอคติก็ไม่ควรมีครับคนที่มีอคตินั่นหมายความว่าปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยปริยายเลยนะครับหรือไม่ตั้งใจฟังปกติควรตั้งใจฟังนะครับไม่ว่าเมื่อเกิดการฟังแล้วจะต้องเกิดการคิดต่อนะครับคิดตามด้วยและสิ่งสำคัญคือจดบันทึกสารอย่างละเอียดไม่ควรทำครับเพราะอะไรเพราะเราฟังเรามัวแต่ไปบรรจงในการจดรายละเอียดบรรจงกับรูปแบบที่สวยงามจนเกินไปจนทำให้เราพลาดในสิ่งที่ดีๆหรือพลาดประเด็นสำคัญนั่นเองครับการอ่านกันบ้างครับการอ่านก็คือสิ่งที่ถ่ายทอดนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้ต่างๆนะครับด้วยลายลักษณ์อักษรครับจุดประสงค์การอ่านมีด้วยกัน4ประการนะครับประการแรกอ่านเพื่อความเพลิดเพลินนะครับขบขันนะครับผ่อนคลายใจนะครับหรืออ่านเพื่อแสวงหาข้อมูลครับเช่นอ่านอะไรบ้างอ่านหนังสือท่องเที่ยวครับเราเจาะจงไปเลยครับว่าเราจะไปตรงไหนหาข้อมูลเลยครับหนังสือท่องเที่ยวมีประมาณ500กว่าหน้าจะไปไหนไปเชียงใหม่เปิดเฉพาะเชียงใหม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างเปิดตรงนั้นเลยครับหรืออ่านเพื่อศึกษาอย่างเช่นเอกสาร ประกอบการสอนชุดวิชานะครับของมสท.นี่แหละต้องอ่านรายละเอียดครับต้องเข้าใจทุกอย่างทุกกลเม็ดทุกอย่างที่เขียนไว้ในชุดวิชาหรือการอ่านเพื่อตรวจสอบครับตรวจสอบเพื่อความถูกต้องชัดเจนนั่นเองเช่นอะไรบ้างครับใบสำคัญจ่ายนะครับหรือว่าใบแจ้งหนี้ต้องตรวจสอบนะครับจ่ายวันไหนนะครับสิ้นสุดวันไหนนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับวิธีการอ่านก็มีความหลากหลายครับเช่นอ่านสำรวจหนังสือสำรวจโครงสร้างทั่วไปครับชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งคำนำสารบัญบรรณานุกรมเหล่านี้เป็นต้นอ่านแล้วให้เกิดความเข้าใจครับเข้าใจหรือรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นเองอ่านเร็วขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหานั่นเองครับอ่านเพื่อตีความครับตีความเหล่านี้เนี่ยอ่านแล้วต้องตีความเข้ากับสถานการณ์นั้นด้วยอ่านทั้งหมดแล้วค่อยมาตีความไม่ใช่ว่าอ่านจุดใดจุดหนึ่งแล้วตีความอ่านวิเคราะห์คือจำแนกแยกแยะออกเป็นส่วนๆได้นั่นเองอ่านวิจารณ์จะต้องควบคู่กับการอ่านวิเคราะห์ครับคือเราจะต้องรู้ว่าอะไรดีไม่ดีบกพร่องอย่างไรและก็ให้เหตุผลด้วยนะครับสิ่งสำคัญเลยคือเมื่อเราอ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยนี่คือภาษาเพื่อการรับสารถ้าเราฟังมากรู้มากอ่านมากก็ย่อมรู้มากสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เราควรทำครับครับในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะส่งสารอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะส่งสารกันอย่างไรครับเราส่งสารด้วยการพูดถูกต้องไหมครับเราส่งสารด้วยการเขียนถูกต้องไหมครับเรามาดูกันซิว่าภาษาเพื่อการส่งสารเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับภาษาเพื่อการส่งสารอย่างแรกเลยที่กล่าวไปแล้วก็คือการพูดนั่นเองการพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายๆเลยที่เราสามารถทำได้แต่จะทำอย่างไรที่จะให้เราส่งสารแล้วเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของเราเราไปดูจุดประสงค์การพูดครับจุดประสงค์การพูดมีด้วยกันหลายๆจุดประสงค์แต่จุดประสงค์ที่สำคัญเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ประการด้วยกันครับประการแรกคือให้ความบันเทิงใจเราพูดเนี่ยเราให้ความบันเทิงกับเพื่อนได้ครับพูดเพื่อความผ่อนคลายได้พูดเพื่อสร้างความสนุกได้ตลกขบขันได้หรือปลอบใจได้นะครับนี่คือความบันเทิงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในสื่อต่างๆนะครับหรือในโอกาสสำคัญเนี่ยเราไปเสิร์ชใน YouTube ได้เลยมีการทอล์คโชว์ครับเราฟังเขาแล้วเขาพูดออกมาเราเกิดความบันเทิงไหมครับก็บันเทิงนะครับประการที่2ครับโน้มน้าวใจคำว่าโน้มน้าวใจเนี่ยจะต้องให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสารแล้วก็ต้องเชื่อด้วยการโน้มน้าวใจเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราโน้มน้าวใจใครได้เนี่ยคนคนนั้นจะทำตามเราครับอย่างเช่นสื่อโฆษณาต่างๆนะครับใช้แล้วผิวขาวภายใน7วันซื้อไหมซื้อนะครับหรือสปอตโฆษณาต่างๆพูดออกมาบอกว่ากินแล้วนะครับรูปร่างผอมเพรียวเราซื้อไหมซื้อเหล่านี้แหละนี่คือจุดประสงค์ของการพูดแล้วสื่อแล้วเกิดผลสำเร็จนะครับแต่จุดประสงค์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือให้ความรู้การให้ความรู้คือการให้สาระสำคัญนำความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปใช้ได้ในอนาคตความรู้มีหลากหลายศาสตร์หลากหลายสาขาแล้วแต่ว่าเราจะนำความรู้ศาสตร์ไหนไปใช้นั่นเอง

0: เราไปดูกันครับว่าเมื่อเราจะพูดเนี่ยเราต้องทำอย่างไรต้องวิเคราะห์ครับวิเคราะห์ใครผู้ฟังวิเคราะห์อะไรบ้างครับประการแรกคือวิเคราะห์วัยครับวัยไหนครับวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยเกษียณอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละเราวิเคราะห์วิเคราะห์เพื่ออะไรเพื่อพูดให้ตรงจุดเขานั่นเองวิเคราะห์เพศครับเพศชายเพศหญิงเพศทางเลือกเราต้องวิเคราะห์ให้หมดครับเพราะว่าถ้าเราพูดแล้วเราไม่วิเคราะห์เลยเราไปพูดนะครับทั้งห้องมีผู้หญิงหมดแต่เราพูดเรื่องการซ่อมเครื่องยนต์ก็ไม่มีใครสนใจครับระดับการศึกษาก็เช่นกันครับนะครับระดับการศึกษาที่แตกต่างกันย่อมเข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารหรือผู้พูดเนี่ยแตกต่างกันด้วยนะครับจำนวนผู้ฟังที่เยอะๆ200คน300คนหรือเป็นกลุ่มเล็กครับ10คนก็แตกต่างกันเราต้องเตรียมเนื้อหาไปให้ครบถ้วนนั่นเองหรือกลุ่มทางสังคมครับไม่ว่ากลุ่มทางสังคมของวัฒนธรรมจีนนะครับฐานะนะครับอาชีพเหล่านี้เนี่ยเราต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการพูดนั่นเองแล้ววิเคราะห์อะไรอีกวิเคราะห์สถานการณ์ครับโอกาสนะครับโอกาสการพูดมีหลากหลายวิเคราะห์เลยครับเวลาพูดเริ่มต้นเวลาเท่าไหร่พูดกี่นาทีนะครับหรือสภาพแวดล้อมครับร้อนไปหนาวไปสภาพแวดล้อมอยู่ในวัฒนธรรมจีนอยู่ของชุมชนของชาวมุสลิมก็ต้องวิเคราะห์ด้วยเพราะว่าต้องพูดให้ตรงประเด็นและก็หลีกเลี่ยงในสิ่งที่วัฒนธรรมเหล่านั้นเนี่ยไม่พึงประสงค์นั่นเองครับเตรียมเนื้อหาเตรียมอย่างไรเนื้อเรื่องดีภาษาดีเสียงดีท่าทางดีก็ต้องเตรียมด้วยฝึกฝนด้วยครับฝึกฝนภาษาต้องฝึกฝนบ่อยๆครับบุคลิกภาพการแต่งกายนะครับการใช้มือหน้าตานะครับสายตาก็ได้เช่นกันเพิ่มความเชื่อมั่นครับต้องฝึกบ่อยๆครับฝึกพูดฝึกพูดก็จะเชื่อมั่นได้ประเมินการพูดครับเนื้อหาภาษาเวลาการปรับตัวย่อมประเมินการพูดได้นะครับสิ่งเหล่านี้คือประเด็นสำคัญเลยในการประเมินลักษณะเดียวกันครับการเขียนการเขียนคือการถ่ายทอดด้วยลายลักษณ์อักษรนั่นเองถ่ายทอดทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับการเขียนเนี่ยก็มีจุดประสงค์ครับจุดประสงค์อย่างแรกคือบอกเล่าข้อมูลครับเราไปเจออะไรมาเราเขียนให้บุคคลอื่นเขารับทราบเช่นเขียนไดอารี่นะครับเขียนบันทึกประจำวันหรือว่าเขียนข้อมูลต่างๆนะครับจูงใจครับการเขียนจูงใจได้ไหมเช่นการจูงใจเพื่อที่จะให้ทำตามเราเห็นโปสเตอร์ครับการเขียนนะครับมีทั้งภาพมีทั้งฟอนต์เล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับดึงดูดใจบันเทิงก็ได้เช่นกันแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยจะต้องเขียนอย่างประณีตนั่นคือคำหนึ่งถึงถ้อยคำที่ใช้แล้วสละสลวยนั่นเองครับขั้นตอนการเขียนก็มีหลากหลายขั้นตอนครับรวบรวมความคิดก่อนว่าจะทำอะไรจัดลำดับความคิดเป็นลำดับขั้นตอน1 2 3 4 5แล้วก็ลงมือเขียนเมื่อเขียนเสร็จแล้วเนี่ยตรวจทานนะครับให้ถูกต้องและก็ปรุงแต่งด้วยภาษาที่สวยงามครับจัดทำโครงเรื่องโครงเรื่องคือสิ่งสำคัญเหมือนแปลนบ้านครับบ้านจะต้องมีแปลนการเขียนเนื้อหาจะต้องมีโครงเรื่องเนื้อหาต้องไม่สับสนครับเราจะเห็นสิ่งที่ขาดครับการแบ่งหัวข้อหรือประโยคก็ด้วยเช่นกันนี่คือโครงเรื่องถ้าเราจัดทำแล้วเนี่ยเราจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้เลยนะครับสิ่งสำคัญเมื่อเราดำเนินการเขียนเรียบร้อยแล้วมีโครงเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับการเรียบเรียงเนื้อหาควรทำเช่นใดครับการใช้ถ้อยคำครับเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับตามกาลเทศะบุคคลด้วยนะครับการเขียนย่อหน้าแบ่งย่อหน้าชัดเจน1ย่อหน้าต้องจะต้องมี1ใจความสำคัญเท่านั้นการลำดับความลำดับความตามความสำคัญตามเวลานะครับหรือตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเขียนคำนำจะต้องน่าสนใจกระตุ้นนะครับให้ผู้อ่านติดตามได้และก็เขียนสรุปจะต้องให้ประทับใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการสื่อสารเพื่อการรับสารนะครับเมื่อเราทำแล้วเนี่ยเมื่อเรารับสารได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งสารไปนะครับสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งสารหรือการรับสารเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยมันจะเกิดประสิทธิภาพได้เมื่อเราปฏิบัติตามขั้นตอนและวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
2: สำหรับตอนนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนนะคะสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันมาเกี่ยวกับทักษะการทำงานในศตวรรษที่21นะคะเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และมาดูแนวข้อสอบนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะฟังดีๆนะคะข้อใด นะคะอาจารย์ขอถามว่าข้อใดไม่ได้เป็นการทำงานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะแน่นอนว่า AI ถูกนำมาใช้ในการทำงานในปัจจุบันเป็นอย่างเยอะนะคะแล้วอะไรล่ะที่ไม่ใช่เทคโนโลยี AI นะคะไปดูช้อยกันค่ะฟังดีๆนะคะจะได้จดทันข้อ1การใช้โปรแกรมแปลภาษา Google Translate ข้อ2การใช้โดรนเพื่อเก็บข้อมูลด้านการเกษตรข้อ3การติดต่อด้วยโทรศัพท์มือถือข้อ4การใช้หุ่นยนต์เพื่อเก็บผลไม้ข้อ5การตั้งโปรแกรมส่งอีเมลจำนวนมากในคราวเดียวกันตอบได้ไหมคะงั้นอาจารย์ขอเฉลยนะคะโอ้บางคนบอกว่าข้อนี้มันใกล้เคียงกันมากเลยอาจารย์ถ้าอ่านดีๆมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่นะคะว่าอะไรที่ไม่ได้ใช้นะคะคำตอบก็คือข้อ3ค่ะการติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์มือถืออันนี้ถ้าเราสังเกตนะคะเราใช้อันนี้มาตั้งแต่ก่อนยุคมิลเลนเนียมแล้วมือถือนี่เรามีใช้กันมาตั้งแต่ปีประมาณ1970หรือ1980นะเพราะฉะนั้นพอมันใช้กันมาเนิ่นนะคะมากมาก่อนที่จะเข้าสู่ศตวรรษที่21นะคะก็เลยไม่ได้ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะเป็นเทคโนโลยีเดิมที่เราใช้กันมาเนิ่นนานแล้วส่วนข้ออื่นนะคะจะเป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บ้างหุ่นยนต์บ้างนะคะหรือแม้แต่การใช้โดรนเพื่อการเกษตรตัวโดรนเองเนี่ยจะเก็บข้อมูลได้เขามีการใส่โปรแกรมปลั๊กอินบางอย่างเพื่อเก็บข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้เทคโนโลยี AI ค่ะอันนี้ก็คือข้อ1ไปแล้วนะคะตอบก็คือต่อไปถ้าตอนทำสอบก็สังเกตนะคะว่าเทคโนโลยีอะไรที่เราใช้มาเนิ่นนานแล้วมันจะไม่ได้ใช้ปัญญาประดิษฐ์นั่นเองค่ะส่วนข้อนี้ก็คือการติดต่อสื่อสารด้วยมือถือนะคะที่ใช้มานานแล้วไม่ได้ใช้ AI ค่ะไปคำถามข้อถัดไปนะคะข้อ2อาจารย์ขอถามว่านะคะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดการทำงานแบบ work life balance จำได้ไหมคะว่ารูปแบบการทำงานในศตวรรษนี้คนยุคใหม่นะคะสนใจเรื่อง work life balance แล้วมันอะไรอะที่จะกล่าวถูกต้องกับเรื่องนี้ไปฟังช้อยกันค่ะข้อ1การทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างมากข้อ2การทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นข้อ3การมีความจงรักภักดีต่อองค์การข้อที่4การจัดการเรื่องเงินและเวลาอย่างเหมาะสมข้อที่5การให้ความสำคัญกับครอบครัวมากจนเสียงานไปข้อไหนคะที่ถือว่าเป็น work life balance ข้อนี้ถ้าตั้งใจฟังดีๆตอบได้ทุกคนนะคะคำเฉลยก็คือข้อ4ค่ะคือการที่เรานะคะให้ความสำคัญกับเรื่องเงินและเวลาอย่างเหมาะสมนะคะก็เป็นเรื่อง work life balance นะคะเป็นลักษณะการทำงานรุ่นใหม่ของยุคนี้นั่นเองนะคะเราไปคำถามข้อถัดไปค่ะคำถามข้อนี้นะคะเป็นการทบทวนนะคะแน่นอนว่าทักษะต่างๆในการทำงานนะคะแบ่งออกเป็น hard skill กับ soft skill นะคะ hard skill หมายถึงนะคะทักษะการทำงานที่เน้นการใช้ความรู้หลักวิชาการต่างๆหลักประกอบอาชีพมาใช้นะคะทีนี้คำถามก็คือถามว่า hard skill เป็นทักษะการทำงานในด้านใดนะคะมาฟังนะคะช้อยข้อที่1นะคะทักษะการเอาตัวรอดในที่ทำงานใช่ไหมนะช้อยข้อที่2นะคะทักษะด้านการใช้อารมณ์ในการทำงานช้อยข้อที่3นะคะทักษะที่เน้นในการเข้าสังคมนะคะข้อที่4ช้อยข้อ4นะคะทักษะความรู้ในด้านต่างๆที่ใช้กับการทำงานและช้อยข้อที่5ทักษะที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับคนย้ำอีกครั้งนะคะข้อใดนะคะคือทักษะในการทำงานที่เรียกว่า hard skill นะคะคำตอบค่ะตอบกันได้ไหมคะคราวนี้อาจารย์ว่าหลายๆคนน่าจะตอบได้เนาะคำตอบก็คือข้อ4ค่ะทักษะในการใช้ความรู้ด้านต่างๆในการทำงานนั้นนี้นะคะเรียกว่า hard skill ค่ะคำถามข้อถัดไปบ้างนะคะเมื่อถาม hard skill ไปแล้วอาจารย์ก็ต้องถามอีกด้านหนึ่งค่ะข้อใดนะคะจัดเป็นการทำงานด้วยทักษะ soft skill นะคะ soft ที่แปลว่าอ่อนนุ่มนี่แหละค่ะแน่นอนมันก็ต้องตรงข้ามกับ hard skill นะคะมาดูช้อยกันว่าเราจะตอบได้ไหมว่าอะไรเป็น soft skill นะคะช้อยข้อที่1ค่ะทักษะความรู้ด้านการทำบัญชีช้อยข้อที่2ทักษะในการทำงานด้าน IT ช้อยข้อที่3นะคะทักษะ

ด้านการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีช้อยข้อที่4นะคะทักษะที่มีความรู้หลากหลายในสายงานอาชีพช้อยข้อที่5ทักษะการซ่อมบำรุงเครื่องจักรอะไรเอ่ยที่จัดเป็นซอฟต์สกิลนะคะยา soft

0: อันนี้เป็นซอฟต์สกิลนะคะเพราะไม่ได้ใช้ตามหลักวิชาการใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นเรื่องของการฝึกฝนเพื่อให้มีทักษะด้านสังคมนะคะและนี่ก็คือซอฟต์สกิลค่ะไปดูคำถามข้อถัดไปเลยนะคะถามว่าสิ่งใดส่งผลให้องค์กรเกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันสมัยกับการทำงานในยุคศตวรรษที่11นะคะอันนี้ถามเรื่องเกี่ยวกับองค์กรบ้างนะคะไปดูช้อยกันค่ะข้อ1ความสร้างสรรค์และความประหยัดข้อ2ภาวะผู้นำและนวัตกรรมนะคะข้อ3ความยอมรับและความเข้าใจข้อ4การปรับวิธีคิดและการปรับพฤติกรรมข้อ5การปรับโครงสร้างองค์กรและการลดจำนวนพนักงานนะคะอันนี้เป็นเรื่องการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์การนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส่งผลมากที่สุดคือข้อไหนคะอาจารย์เฉลยเลยละกันนะคะคือข้อ4ค่ะคือการปรับวิธีคิดและพฤติกรรมนะคะคือทุกองค์กรต้องปรับหมดค่ะแล้วนั่นก็คือคำถามทั้ง5ข้อนะคะเพื่อทบทวนความรู้นะคะทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับทักษะการทำงานในศตวรรษที่11ค่ะหวังว่าทุกคนนะคะคงจะได้รับความรู้ในเรื่องนี้ที่ดีแล้วแล้วก็ไปทบทวนกันค่ะ
1: ครับเราจะมาดูในเรื่องของแนวถามแนวตอบในการจัดการตนเองกันนะครับก็คือว่าในข้อที่1เนี่ยเราก็คือการดำเนินงานและการดำเนินในงานที่แบ่งแยกกันทำให้สอดคล้องกันจนสามารถสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้เนี่ยเทคนิคการบริหารจัดการเนี่ยเป็นไปตามข้อใดนะครับข้อที่1ก็คือการวางแผนข้อที่2การจัดรูปงานข้อที่3การประสานงานข้อที่4การควบคุมงานและข้อที่5การประเมินงานนะครับจากแนวทางแนวถามแนวตอบในข้อนี้เขาบอกไว้อยู่ถึงการที่งานมันแยกกันนะครับเมื่องานแยกกันเราสามารถทำให้มันสอดคล้องหรือทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้จากสิ่งหลายๆงานเนี่ยทำให้สอดคล้องหรือบรรลุได้เราก็จะต้องใช้ในเรื่องของการประสานงานนั่นเองนะครับนี่ก็คือจะเป็นคำตอบหรือแนวตอบของในข้อนี้นะครับส่วนในข้อที่2นะครับก็คือการวางแผนชีวิตการจัดงานที่จะต้องทำตามลำดับก่อนหลังเนี่ยการกำหนดวิธีปฏิบัติให้บรรลุ ผลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการตนเองมันซึ่งสอดคล้องกับข้อใดนะครับในข้อที่1เขาบอกว่าวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าข้อที่2ปัจจัยที่ใช้ในการบริหารตนเองข้อที่3ก็คือวิธีการใช้ปัจจัยข้อที่4หลักการประเมินตนเองและข้อที่5ผลสำเร็จการบริหารตนเองนะครับในแนวตอบข้อนี้เรามาดูกันนะครับว่าเขาบอกว่าการวางแผนชีวิตการจัดงานที่จะต้องลำดับก่อนหลังคือมีการลงมือปฏิบัติละก็คือก็จะตอบในเรื่องของการวิธีการใช้ปัจจัยนั่นเองนะครับก็คือว่าเรามีแผนและเรารู้ว่าจะต้องทำลำดับใดก่อนหลังก็คือเป็นเรื่องของการใช้หรือการดำเนินชีวิตนั่นเองนะครับเลยตอบข้อที่3ก็คือวิธีการใช้ปัจจัยครับส่วนข้อที่3ข้อใดไม่ใช่นะครับอันเนี้ยในโจทย์เนี่ยจะมีการเน้นย้ำหรือต้องนักโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเจอแนวตอบหรือแนวถามแบบเนี้ยเราต้องดูให้ดีว่าเขาถามว่าใช่หรือไม่ใช่คือข้อนี้เขาถามว่าไม่ใช่ลักษณะของแผนที่ดีนะครับข้อที่1เขาบอกว่าเป็นแผนที่มีความแน่นอนและไม่มีการปรับเปลี่ยนข้อที่2ก็คือเป็นแผนที่มีความคุ้มค่าเป็นไปได้ในการดำเนินการข้อที่3เป็นแผนที่มีรูปแบบทางการมีความชัดเจนและสื่อความหมายข้อที่4เป็นแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับข้อที่5ก็เป็นแผนที่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองบนพื้นฐานการปฏิบัติได้จริงนะครับในการข้อนี้ก็คือให้เรามาดูแต่ละอันก็คือว่าอันแรกเนี่ยเขาบอกแน่นอนการเป็นแผนที่ดีต้องมีความชัดเจนแน่นอนข้อที่1มีและพอบอกว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนอันนี้เราก็ต้องคิดหนักหน่อยแล้วว่าแผนที่ดีมันต้องปรับเปลี่ยนได้สิถ้าเกิดเราเจอสถานการณ์ที่มันควรจะมีความยืดหยุ่นนะอันนี้เราโน้ตไว้ก่อนอาจจะตอบข้อนี้ก็ได้นะครับข้อที่2ก็คือมีความคุ้มค่าและเป็นไปได้ในการดำเนินงานอันนี้ยังไงก็ถูกต้องเลยคือแผนที่ดีต้องมีความคุ้มค่าและสามารถดำเนินการได้นะครับส่วนข้อที่3ก็คือเป็นรูปแบบทางการชัดเจนและสื่อความหมายอันนี้ก็คือเรามีอาจจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็มีการสื่อความหมายที่ชัดเจนอันนี้ก็คือก้ำกึ่งละแต่เดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกับข้อ1อีกทีนึงนะครับข้อที่4ก็คือว่าเป็นแผนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันนี้เป็นแผนที่ดีแน่นอนเลยครับเมื่อไหร่ก็ตามแผนเราต้องเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพคู่กันส่วนข้อที่5ก็คือเป็นแผนที่ตอบสนองความต้องการของตนเราอันนี้แน่ใช่ไหมครับการวางแผนชีวิตก็ต้องตอบสนองเราแล้วก็ปฏิบัติได้จริงทีนี้เรามาลองเปรียบเทียบข้อ1กับข้อ3นะครับแน่นอนว่าข้อนี้ควรจะตอบข้อ1เพราะแผนที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นนะครับส่วนข้อที่3เนี่ยมันอาจจะสงสัยตรงที่คำว่าเป็นทางการคำว่าเป็นทางการก็คือ มีการเขียนลงเป็นลายลักษณ์อักษร

0: ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นแผนที่ดีมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก็จะเป็นเหมือนสัญญาที่เราจะได้รู้และเราไม่ลืมเมื่อเวลาผ่านไปนะครับข้อที่4ก็คือความต้องการทางสังคมเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วทำให้มีความภูมิใจและสร้างการนับถือตนเองเป็นความต้องการขั้นใดของตามหลักทฤษฎีของมาสโลว์นะครับจากที่เราเคยรู้กันอยู่แล้วว่ามาสโลว์เนี่ยจะมีลำดับความต้องการทั้งหมด5ขั้นด้วยกันก็คือขั้นที่1ความต้องการทางด้านร่างกายก็คือปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะครับข้อที่2ก็คือความต้องการด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตก็คืออาจจะมีบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็มีหรืออยู่ในหมู่บ้านที่มีผู้เขาเรียกอะไรนะรปภ.ผู้รักษาความปลอดภัยทำให้เรามั่นใจหรือการติดกล้องวงจรปิดหรือติดรถยนต์เราติดสัญญาณการขโมยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมั่นใจในทรัพย์สินหรือปลอดภัยมั่นใจในตัวเราว่าเราจะได้รับการดูแลหรือความมั่นคงในชีวิตนั่นเองนะครับส่วนอันที่3ก็คือความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของอันนี้ก็คือว่าทุกคนแหละมนุษย์เราต้องการความรักเราเป็นเขาเรียกว่ามนุษย์เป็นต้องการสังคมต้องการมีเพื่อนนะครับต้องการได้คนมารักเราหรือเรารักเขาอะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นเจ้าของหรือการครอบครองสิ่งต่างๆนะครับส่วนข้อที่5โทษครับข้อที่4ก็คือความต้องการด้านเกียรติยศชื่อเสียงอันนี้ก็จะเป็นลำดับขั้นเมื่อเรามีครอบครัวแล้วเราต้องการมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมนั่นเองนะครับส่วนข้อที่5คือความต้องการตระหนักในตนก็คือแสวงหาความต้องการสูงสุดของชีวิตนะครับในข้อที่4เนี่ยเรามาลองวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจากโจทย์ก็คือความต้องการทางสังคมนะครับทางสังคมที่เมื่อได้รับตอบสนองแล้วอันนี้แน่นอนเลยว่าความต้องการทางสังคมได้รับตอบสนองแล้วก็คือในเรื่องของความรักหรือการเป็นเจ้าของเนี่ยมันได้รับตอบสนองแล้วมันก็ต้องเลื่อนไปขั้นที่สูงกว่าดังนั้นในข้อนี้ก็คือจะเกิดความภูมิใจก็คือการมีเกียรติยศชื่อเสียงหรือการได้รับการยอมรับมีหน้ามีตาในสังคมนั่นเองก็เลยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเลยเป็นแนวตอบข้อที่4นะครับก็คือความต้องการเกียรติยศชื่อเสียงครับส่วนข้อที่5ของเราข้อใดเขาโจทย์เราหรือแนวถามเราก็บอกว่าข้อใดเป็นเจตคติและหลักในการเผชิญปัญหาและแก้ไขปัญหานะครับเป็นเจตคติที่ดีนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าโจทย์มาแบบนี้ก็คือว่าต้องเป็นเจตคติที่ดีหรือหลักที่เมื่อเราเจอปัญหาแล้วเราจะมีความคิดยังไงนั่นเองนะครับแนวตอบข้อที่1เขาบอกว่าควรหลีกหนีหรือปล่อยผ่านหากความจริงนั้นจะทำให้เราเจ็บปวดก็คือหนีความจริงนั่นเองนะครับข้อที่2ก็คือพยายามต่อสู้กับปัญหาอย่างโดดเดี่ยวด้วยความมุ่งมั่นอันนี้ข้อนี้ก็น่าสนใจเนาะต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเลยและต้องมุ่งมั่นด้วยนะข้อที่3ก็คือบอกว่าเชื่อมั่นในอารมณ์และความรู้สึกของตนเองเมื่อต้องต่อสู้กับปัญหาจะดีไหมเนาะอันนี้ข้อนี้ก็คือเชื่อมั่นในอารมณ์เราแล้วถ้าเกิดอารมณ์เราโกรธหรือเราต้องไปทำร้ายคนอื่นมันจะดีเปล่าส่วนข้อที่4เขาบอกว่าอย่าท้อถอยในการต่อสู้ปัญหาหากเชื่อมั่นว่าเราได้ดำเนินแนวถูกต้องแล้วก็คือให้ทำต่อไปนั่นเองข้อนี้น่าสนใจที่สุดใช่ไหมครับส่วนข้อที่5เขาบอกว่าพูดคุยและเล่าปัญหาที่กำลังเผชิญให้ทุกคนหรือคนทุกคนเลยที่รู้จักเพื่อที่เป็นให้เขาว่ามาเป็นฝ่ายเดียวกับเราคือหาพวกนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยในแนวตอบทั้งหมดเนี่ยข้อที่ถูกต้องก็เลยเป็นข้อที่4ครับก็คือว่าอย่าท้อถอยในการต่อสู้กับปัญหาหากเชื่อมั่นดำเนินว่าเราดำเนินการในแนวทางที่ถูกต้องแล้วอ่ะให้มุ่งมั่นต่อไปนะครับเหตุผลข้ออื่นๆทำไมไม่ถูกต้องก็คือว่าข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าควรหลีกหนีหรือปล่อยผ่านอันนี้ไม่ถูกต้องเลยเมื่อเราเจอกับปัญหาเราต้องเผชิญความจริงแม้ความจริงนั้นจะเจ็บปวดก็ตามเพื่อที่ให้มาเป็นบทเรียนและเราไม่จะได้ไม่เกิดปัญหานั้นซ้ำๆอีกนะครับแล้วก็ข้อที่2ที่บอกว่าพยายามต่อสู้กับปัญหาอันนี้ถูกต้องนะในส่วนนี้แต่เราไม่จำเป็นต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเราสามารถปรึกษาคนอื่นได้หรือเขาเรียกว่าประสบการณ์เนี่ยบางครั้งเราเรียนรู้จากผู้อื่นไม่ต้องลงไปเจ็บเองก็ได้นะครับอันที่3ก็คือเชื่อมั่นในอารมณ์อันนี้ไม่ถูกตรงนี้แหละครับอารมณ์เราเนี่ยเราต้องควบคุมอารมณ์ของเราได้หรือการจัดการตนเองเนี่ยหลักสำคัญคือเราต้องจัดการอารมณ์ของเราได้ต้องตามความโกรธเราได้เราอย่าให้ความโกรธหรืออารมณ์ที่ความรักเกินไปอะไรที่มันมากเกินหรือเกินจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนะครับอันเนี้ยสิ่งที่ไม่ถูกก็คือเชื่อมั่นในอารมณ์ตรงเนี้ยแหละครับที่ผิดนะครับส่วนข้อที่5การพูดคุยเล่าปัญหาอันนี้ดีแต่ไม่ใช่ให้เขามาเป็นพวกเราพูดคุยเพื่อระบายเพื่อหาแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหามากกว่าคือเราผิดเราต้องยอมรับผิดไม่ใช่ว่าหาพวกมากแล้วเพื่อที่จะได้ทำสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกนะครับดังนั้นในแนวตอบข้อที่5เนี่ยก็คือว่าอย่าท้อถอยให้สู้กับปัญหาและถ้าเกิดเราเชื่อมั่นแล้วว่าทางที่เราเลือกเป็นทางที่ถูกและให้มั่นใจและดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นไปเพื่อให้สู่ความสำเร็จของชีวิตครับครับทั้งหมดก็จะเป็นแนวถามแนวตอบในการจัดการตนเองก็หวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์และความรู้ทั้งหมดในเรื่องของการบริหารจัดการตนเองและลองนำไปใช้จากการที่เรียนรู้เนี่ยลองเอาไปปฏิบัติจริงเพื่อความสำเร็จของชีวิตของทุกคนนะครับ
1: อ ครับมาพบกับคำถามแนวถามแนวตอบนะครับการใช้ภาษาในการสื่อสารนะครับเราไปเริ่มต้นด้วยข้อแรกเลยครับข้อแรกถามว่าองค์ประกอบของการสื่อสารใดเป็นองค์ประกอบเริ่มต้นการสื่อสารตัวเลือกที่1สารตัวเลือกที่2ผู้ส่งสารตัวเลือกที่3ช่องทางตัวเลือกที่4ผู้รับสารและตัวเลือกที่5ถูกทุกข้อเมื่อเราพิจารณาแล้วครับว่าองค์ประกอบของการสื่อสารในองค์ประกอบของการเริ่มต้นเลยเราจะขาดไม่ได้เลยนะครับสิ่งที่เริ่มต้นคืออะไรคือผู้ส่งสารนั่นเองนะครับเฉลยตัวเลือกที่สองครับผู้ส่งสารเป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะว่าผู้ส่งสารเนี่ยจะต้องส่งเนื้อหาสาระไปยังผู้รับสารเพื่อที่จะให้เข้าใจในวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระนั้นๆ นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่สองครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภาษาในการสื่อสารครับตัวเลือกที่1สีสื่อความหมายไม่ได้ตัวเลือกที่2ภาษาที่มนุษย์ใช้แบ่งเป็นวจนภาษาและอวจนภาษาตัวเลือกที่3การสะกดคำผิดไม่ได้ทำให้ความหมายผิดไปมากนักตัวเลือกที่4การแสดงออกทางสีหน้าไม่ได้แสดงความหมายใดออกมาเลยตัวเลือกที่5อวัจนภาษาต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์และโครงสร้างของภาษาที่ใช้เราจะเห็นได้ว่าข้อนี้ถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับภาษาในการสื่อสารสีสื่อความหมายได้ไหมได้ครับสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์เหล่านี้สื่อได้ครับภาษาที่มนุษย์ใช้แบ่งเป็นวัจนภาษาอวัจนภาษาได้ไหมนะครับสะกดคำผิดไม่ได้ทำให้ความหมายผิดไปมากนักผิดเลยครับเช่นคำว่ารักกับรักแตกต่างกันมากเลยการแสดงออกทางสีหน้าไม่ได้แสดงถึงความหมายใดออกมาต้องแสดงครับเช่นโกรธนะครับหรือว่าไม่พอใจบึ้งอย่างเนี้ยแสดงออกมาได้หมดอวัจนภาษาต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์โครงสร้างภาษาที่ใช้ไม่ใช่ครับอวัจนภาษาคือท่าทางบอกแล้วว่าไม่ใช้ถ้อยคำดังนั้นข้อที่ถูกต้องคือตัวเลือกที่2ภาษาที่มนุษย์ใช้แบ่งเป็นวัจนภาษาและอวัจนภาษานั่นเองครับข้อที่3ครับข้อใดไม่เป็นปัจจัยส่งเสริมความสัมพันธ์ในการสื่อสารของคู่สนทนาครับตัวเลือกที่1ความใกล้ชิดตัวเลือกที่2การให้แรงเสริมตัวเลือกที่3ลักษณะดึงดูดใจตัวเลือกที่4ความคล้ายคลึงกันตัวเลือกที่5การสร้างความเป็นผู้นำถามว่าไม่เป็นปัจจัยส่งเสริมความสัมพันธ์ครับข้อไหนที่ไม่ใช่ความใกล้ชิดเมื่อเราใกล้ชิดใครมากขึ้นเราก็ย่อมที่อยากจะสนทนานี่คือเป็นปัจจัยถูกต้องไหมครับหรือการให้แรงเสริมเราชอบคุยกับผู้ที่พูดไพเราะพูดจาแล้วชอบให้คำชมเราก็เกิดความพอใจนี่คือสารสัมพันธ์ได้นะครับลักษณะดึงดูดใจเช่นรูปร่างหน้าตาสวยหล่อนะครับบุคลิกภาพดีนี่คือดึงดูดใจได้เช่นกันเสริมความสัมพันธ์ได้ความคล้ายกันครับชอบเหมือนกันนะครับสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยย่อมเสริมความสัมพันธ์ได้แต่สิ่งที่ไม่เป็นปัจจัยนั่นก็คือการสร้างความเป็นผู้นำไม่ได้ปรากฏอยู่ในปัจจัยเสริมความสัมพันธ์ในการสื่อสารของคู่สนทนาครับจึงเฉลยข้อที่5นะครับต่อไปข้อที่4ครับพฤติกรรมใดไม่เหมาะในการรับสารด้วยการฟังครับถามว่าไม่เหมาะในการรับสารด้วยการฟังนะครับตัวเลือกที่1ฟังให้จบก่อนพูดตัวเลือกที่2ฟังเฉพาะใจความสำคัญตัวเลือกที่3เตรียมกายและใจให้พร้อมตัวเลือกที่4จดบันทึกสารอย่างละเอียดและตัวเลือกที่5ควบคุมการตอบสนองตนต่อผู้พูดนะครับพฤติกรรมไหนที่ไม่เหมาะฟังให้จบก่อนพูดก็ต้องเหมาะอยู่แล้วถ้าเราฟังไม่จบเราจะไม่รู้เลยว่าสื่อที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อออกมาคืออะไรบ้างฟังเฉพาะใจความสำคัญถูกต้องครับประเด็นสำคัญที่เราต้องฟังเนี่ยเป็นประโยชน์กับตัวเราเองเราเลือกเฉพาะประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์กับตัวเรานะครับหรือเตรียมกายและใจไว้ให้พร้อมอย่างเช่นถ้าเราจะฟังอะไรบางอย่างนะครับกายเราไม่พร้อมใจเราไม่พร้อมร่างกายอ่อนแอใจหมดหวังท้อแท้แฟนเพิ่งบอกเลิกมาอย่างเนี้ยครับเราก็จะฟังไม่รู้เรื่องนะครับใครพูดอะไรมาก็ไม่รู้เรื่องสิ่งที่รู้เรื่องคือแฟนบอกเลิกนั่นเองใช่ไหมครับหรือจดบันทึกสารอย่างละเอียดถูกต้องไหมบางครั้งเนี่ยการจดบันทึกสารอย่างละเอียดเนี่ยก็เป็นผลดีครับแต่ว่าถ้าเราคำนึงถึงการจดบันทึกสารอย่างละเอียดจนเกินไปเนี่ยคงไม่ได้ครับการบรรจงจนเกินไปประณีตจนเกินไปมีรูปแบบจนเกินไปอาจจะพลาดในสิ่งที่สำคัญไปได้ครับหรือควบคุมการตอบสนองตนต่อผู้พูดบางครั้งเนี่ยผู้พูดเนี่ยพูดอะไรแล้วไม่โดนใจเราไม่พอใจ เราก็แสดงสีหน้าออกมาแต่เราควบคุมได้ครับอันนี้คือสิ่งที่เหมาะสิ่งที่ไม่เหมาะก็คือตัวเลือกที่4ครับจดบันทึกสารอย่างละเอียดนั่นเองไม่เหมาะนะครับเราต้องจดเฉพาะใจความสำคัญนะครับข้อที่5ครับข้อใดกล่าวถึงการจัดทำโครงเรื่องไม่ถูกต้องนะครับโจทย์ถามว่าจัดทำโครงเรื่องไม่ถูกต้องตัวเลือกที่1ทำให้มองเห็นสิ่งที่ขาดตัวเลือกที่2มีเนื้อหาสมบูรณ์ไม่ซับซ้อนตัวเลือกที่3นิยมทำโครงเรื่องแบบหัวข้อตัวเลือกที่4ใช้ระบบตัวเลขในการแบ่งหัวข้อและตัวเลือกที่5ครับพบว่าเนื้อเรื่องมีความหลากหลายซ่อนเงื่อนการจัดทำโครงเรื่องเนี่ยเป็นการจัดทำเพื่อที่จะทำให้เรารู้ว่าเนื้อเรื่องของเรามีขอบเขตแค่ไหนเหมือนกับการสร้างบ้านเราต้องมีแปลนบ้านส่วนไหนคือห้องน้ำส่วนไหนคือห้องนอนตรงไหนคือห้องรับแขกตรงไหนคือห้องนั่งเล่นหรือตรงไหนคือห้องที่เราสามารถไปไหว้พระได้อันนี้ก็เช่นกันครับโครงเรื่องคือการแบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนได้อย่างชัดเจนถามว่าไม่ถูกต้องเมื่อเราเขียนโครงเรื่องแล้วเนี่ยทำให้เรามองเห็นสิ่งที่ขาดได้ไหมครับได้ถ้าเราเขียนไม่ครบเราเติมได้ครับหรือมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ไม่ซับซ้อนการเขียนโครงเรื่องเนี่ยเราจะเขียนแล้วเนี่ยเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอนครับถ้าเราอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกว่างงมากซับซ้อนมากไม่เข้าใจเลยนั่นคือเขาไม่ได้เขียนโครงเรื่องแต่การเขียนโครงเรื่องคือทำให้เราอ่านง่ายและเข้าใจง่ายนั่นเองนิยมทำโครงเรื่องแบบหัวข้อครับเช่นหัวข้อแบบไหนบ้างเราเขียนเป็นประเด็นเช่นเราจะเขียนเรื่องวันแม่หัวข้อแรกคือความสำคัญของแม่หัวข้อที่2คือแม่มีพระคุณอย่างไรบ้างหัวข้อที่3ลูกจะตอบแทนอย่างไรเป็นหัวข้อแบบนี้ไปตามลำดับเราก็จะเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับหรือเราจะใช้ตัวเลขก็ได้ครับตัวเลขเช่นความเราเขียนเรียงความวันแม่เหมือนเดิมครับเราจะให้ตัวเลขคือข้อที่1ครับความสำคัญของแม่ข้อที่2ครับพระคุณของแม่ข้อที่3ครับลูกตอบแทนพระคุณอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อที่5ครับพบว่ามีเนื้อหาที่หลากหลายซ่อนเงื่อนการเขียนโครงเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับกล่าวข้อใดไม่ถูกต้องก็คือต้องตอบตัวเลือกที่5ครับพบว่าเนื้อเรื่องหลากหลายซ่อนเงื่อนนั่นเองเพราะว่าเมื่อเราจัดทำโครงเรื่องแล้วเนี่ยเนื้อหาจะต้องไม่ซับซ้อนไม่ซ่อนเงื่อนและเข้าใจง่ายดังนั้นข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่5นั่นเองครับสำหรับการถามตอบในวันนี้นะครับก็สิ้นสุดลงนะครับในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารเราจะรู้ได้ว่าแนวถามตอบเนี่ยไม่ยากเลยแค่เราคิดวิเคราะห์แล้วก็เราก็จะเข้าใจเองครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้

0: ด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสทมาเปิดสอน
5: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องของสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
6: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
4: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไลน์นะครับ
6: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
7: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047112ค่ะ
8: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
9: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึก

0: าตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
1: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
2: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
3: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
2: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
4: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
5: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
6: แล้วเจอกันนะครับ
7: เรียนมสท.ได้เหรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

สวัสดีครับนักศึกษาครับสำหรับรายการในวันนี้เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับวันนี้จะเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชา20303นะครับก็จะเป็นวิชาจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้เป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาศึกษาศาสตร์ทุกท่านก็จะได้เรียนวิชานี้นะครับการสอนเสริมทางไกลนี้เป็นบริการที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้กับนักศึกษาทุกท่านโดยที่สามารถที่จะชมรายการของเราผ่านทาง www.stou.ac.th นะครับแล้วก็เลือกไปที่ทีวีออนไลน์แล้วก็เลือกอีกครั้งหนึ่งที่ e-tutorial นะครับนักศึกษาก็จะสามารถรับชมรายการสอนเสริมของชุดวิชานี้ได้หรือนักศึกษาสามารถที่จะไปรับชมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เช่นเดียวกันนะครับการสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับซึ่งวิทยากรที่มาร่วมบรรยายในวันนี้คืออาจารย์ดร.จิรสุขสุขสวัสดิ์

ครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของเรานะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกจะเป็นเรื่องจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับช่วงที่2จะเป็นจิตวิทยาบุคลิกภาพและช่วงที่3จะเป็นเรื่องจิตวิทยาสังคมนะครับในช่วงแรกนี้จะเป็นการบรรยายในเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับครับสำหรับหน่วยที่10นี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เขาเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหน่วยที่10นี้ก็จะมีทฤษฎีสำคัญอยู่2ทฤษฎีนะครับที่เราจะมาได้มาเรียนรู้กันนะครับทฤษฎีแรกคือทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับและทฤษฎีที่2จะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงทั้ง2ทฤษฎีนี้มีประโยชน์มีความสำคัญสำหรับการนำไปใช้สำหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยิ่งขึ้นนะครับในช่วงแรกเราจะมาพูดถึงทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมก่อนนะครับซึ่งทฤษฎีนี้จะมีผู้นำคนสำคัญในการคิดค้นทฤษฎีแล้วก็เป็นแนวคิดพื้นฐานที่นำมาประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษาซึ่งการให้ปรึกษานี้จะเป็นรูปแบบพฤติกรรมนิยมนะครับผู้นำคนสำคัญทางจิตวิทยาที่เราเอามาใช้ในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้นะครับก็ท่านแรกคือพาฟลอฟนะครับเป็นผู้ที่ค้นพบทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะครับซึ่งเราก็เอามาใช้เยอะนะครับท่านที่สองคือวัตสันท่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งนักพฤติกรรมนิยมเลยทีเดียวนะครับเป็นผู้เริ่มต้นสร้างแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบำบัดนะครับแล้วก็เรานำมาใช้ในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมเช่นเดียวกันท่านที่สามท่านนี้เราจะไม่ค่อยคุ้นเคยชื่อนะครับคือโจเซฟโวเป้นะครับท่านนี้ได้พัฒนาเทคนิคสำหรับการแก้ไขปัญหาความกลัวและความวิตกกังวลแล้วก็เอามาช่วยเหลือผู้รับบริการซึ่งเทคนิคที่มาใช้เราเรียกว่าการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนะครับท่านที่4คือสกินเนอร์ท่านนี้เราจะเจอในทฤษฎีการเรียนรู้เยอะนะครับท่านสกินเนอร์ได้ค้นพบทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบแสดงกันซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานว่าพฤติกรรมของคนถูกควบคุมจากผลที่ได้รับซึ่งการกระทำใดๆก็ตามถ้าได้รับแรงเสริมก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดการกระทำนั้นอีกแนวคิดนี้หลักการนี้ก็เลยเอามาใช้ในการให้ปรึกษานะครับเพื่อที่จะได้ให้การเสริมแรงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดแนวโน้มมากขึ้นมากขึ้นด้วยและในที่สุดคนก็ได้นำมาใช้ให้บริการการปรึกษาเชิงพฤติกรรมนิยมกว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับอีกท่านหนึ่งคือแบนดูร่านะครับท่านนี้จะเป็นเจ้าทฤษฎีเรื่องของการเรียนรู้ทางสังคมนะครับแนวคิดของท่านจะถูกนำมาใช้ในเรื่องของการสร้างตัวแบบที่ดีเพื่อปรับพฤติกรรมให้พึงประสงค์ก็คือถ้ามีตัวแบบดีคนก็จะเรียนรู้และเรียนแบบตามนะครับและสุดท้ายครับจอห์นครอมโบนะครับท่านนี้เริ่มใช้คำเป็นหลักการเลยนะครับใช้คำว่าการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมหรือภาษาอังกฤษว่า behavioral counseling นะครับท่านได้เสนอรายงานการประชุมในสมาคมจิตวิทยาแห่งอเมริกาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1964นะครับซึ่งการให้การปรึกษานี้ก็จะเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริการเป็นสำคัญทีนี้สำหรับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี่ครับแต่ละทฤษฎีก็จะมีมุมมองมนุษย์ที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับทัศนะมุมมองของทฤษฎีนี้ที่มองต่อมนุษย์นะครับก็จะมองว่ามนุษย์นี่เกิดมาด้วยความว่างเปล่าไม่ใช่เป็นคนดีคนเลวมาแต่กำเนิดนะครับแล้วก็มนุษย์สามารถคิดได้อย่างมีเหตุมีผลเมื่อคนคิดได้อย่างมีเหตุมีผลคนก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ทัศนะการมองมนุษย์ของทฤษฎีนี้มองว่าคนสามารถเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็สร้างพฤติกรรมขึ้นมาใหม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเมื่อคนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์แล้วจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆนะครับและทัศนะข้อที่4คือพฤติกรรมของมนุษย์ต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันนั่นแปลว่าแต่ละคนเนี่ยเมื่อมีการพูดการคิดการแสดงอะไรออกไปก็จะกระทบถึงอีกคนคนหนึ่งแล้วก็เกิดการกระตุ้นเราแล้วก็มีพฤติกรรมซึ่งกันและกันได้นะครับหลักการสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับมีหลักการสำคัญที่คุณครูหรือนักจิตวิทยาที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับคือข้อที่1หลักการสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษาหมายความว่าก่อนที่จะให้การปรึกษาใดๆก็ตามความคุ้นเคยและความไว้วางใจถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนะครับหลักอันที่2คือหลักการเลือกใช้เทคนิคที่สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะปัญหาของผู้รับบริการเพราะผู้รับบริการอาจมีปัญหาที่แตกต่างหลากหลายปัญหาที่แตกต่างกันต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันที่สอดคล้องและเหมาะสมนะครับ
หลักอันที่3หลักการให้การปรึกษาที่ยึดหลักว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เป็นการเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีศักยภาพของมนุษย์ว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีกว่าได้เสมอนะครับและหลักการสุดท้ายคือหลักระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่แท้จริงที่สามารถสังเกตและวัดได้หลักนี้เป็นจุดเด่นของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะครับเพราะการจะปรับพฤติกรรมใดๆก็ตามพฤติกรรมนั้นต้องระบุได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถวัดและติดตามได้ว่าดีขึ้นหรือไม่อย่างไรครับต่อไปเป็นเรื่องของเป้าหมายของการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับเรามีเป้าหมายสำคัญอยู่5ประการดังนี้นะครับเป้าหมายที่1เป็นการช่วยให้ผู้รับการปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์นะครับเป้าหมายที่2ช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพขึ้นคือโดยธรรมชาติการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องเจอทางเลือกต้องตัดสินใจการตัดสินใจนั้นหากใช้สัญชาตญาณทั่วไปหรือใช้ common sense ทั่วไปตัดสินก็อาจจะลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นการให้การปรึกษาแบบนี้จะให้เขาเรียนรู้ว่าตัดสินใจแบบไหนจะเกิดประสิทธิภาพอย่างไรต่อชีวิตตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วหมายข้อที่3คือเน้นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดเพราะว่าแนวโน้มพฤติกรรมบางอย่างถ้าหากดำเนินชีวิตไปตามธรรมชาตินี้ก็มีสิทธิ์ที่จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ดังนั้นเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญในเชิงป้องกันนะครับส่วนข้อที่4ก็คือมุ่งแก้ปัญหาพฤติกรรมอย่างเฉพาะเจาะจงที่ผู้รับบริการต้องการความช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป้าหมายสุดท้ายก็คือมุ่งช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้สำเร็จและก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายที่สำคัญของพฤติกรรมนิยมนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของขั้นตอนนะครับในการให้ปรึกษาเนี่ยเมื่อผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษามาพบกันแบบอาจจะเผชิญหน้าหรือบางครั้งก็อาจจะทางไกลโทรศัพท์เหล่านี้เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามสมรรถภาพระหว่างผู้ให้บริการผู้รับบริการเนี่ยจะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1เราเรียกว่าการระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาคือเมื่อเจอกันแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องระบุให้ได้ว่าพฤติกรรมที่เป็นปัญหาคืออะไรนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรอธิบายลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้ชัดเจนเมื่อเห็นปัญหาที่ชัดเจนแล้วในขั้นที่1แต่จากนั้นทั้งผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาก็ต้องตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าเราต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นแบบไหนนะครับเช่นเปลี่ยนพฤติกรรมจากก้าวร้าวรุนแรงให้เป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนยิ่งขึ้นเป็นผู้ให้อภัยยิ่งขึ้นตั้งเป้าหมายให้ชัดเป็นรูปธรรมและวัดได้นะครับแล้วก็ขั้นที่3เนี่ยผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาจะต้องเลือกเทคนิควิธีเพื่อไปสู่เป้าหมายคำว่าเป้าหมายก็คือข้อที่2ที่เราตั้งไว้ซึ่งเทคนิควิธีจะต้องเลือกที่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เมื่อได้ดำเนินการตามเทคนิควิธีการเพื่อไปสู่เป้าหมายแล้วขั้นที่4ก็คือต้องประเมินว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่พฤติกรรมเปลี่ยนจากไม่พึงประสงค์ไปสู่พึงประสงค์หรือไม่หลังจากนั้นก็ยุติการให้การปรึกษานะครับอันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนของการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับต่อไปเราจะพูดถึงเทคนิคสำคัญของการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับเทคนิคสำคัญนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เราได้เรียนมาแล้วตั้งแต่หน่วยอื่นๆที่ว่าด้วยเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้เพราะว่าทฤษฎีนี้นำเอาทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้เพราะเทคนิคสำคัญก็เป็นทฤษฎีที่อยู่ในทฤษฎีนั่นเองเช่นเทคนิคที่1คือเทคนิคการเสริมแรงนะครับเมื่อเราเห็นว่าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเป็นพฤติกรรมที่บวกที่ดีเกิดขึ้นการเสริมแรงก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่เช่นการให้รางวัลด้วยการชมเชยการให้สิ่งของนะครับการให้เกิดความสุขใจพึงพอใจจากการที่ตัวเองได้ทำลงไปนั้นหรือบางครั้งการเสริมแรงตัวนั้นอาจจะเป็นเสริมแรงทางลบก็ได้คือถอดถอนสิ่งที่เขารักออกเพื่อให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์หายไปนะครับการหลักการเสริมแรงนี้นักศึกษาก็ได้เรียนจากหน่วยอื่นแล้วซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในบริการการปรึกษานี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเทคนิคที่2เป็นเทคนิคที่สำคัญที่เราใช้กันบ่อยนะครับเราเรียกว่าเทคนิคการเรียนรู้จักตัวแบบทางสังคมเพราะว่าพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์นี้อาจจะเกิดจากการเรียนแบบตัวแบบที่ไม่ถูกต้องนะครับละเมิดบรรทัดฐานสังคมทำผิดกฎระเบียบสังคมโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่านั่นคือผิดเพราะฉะนั้นการให้ตัวแบบที่ถูกต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับซึ่งตัวแบบที่ดีควรจะเป็นตัวแบบที่ใกล้ตัวกับเขานะครับและเป็นตัวแบบที่เขาสามารถจะเรียนแบบได้การมีตัวแบบที่ดีก็จะเป็นตัวกระตุ้นตัวเราให้เขารู้วิธีการนะครับเรียนแบบแล้วก็ปรับพฤติกรรมตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับส่วนเทคนิคที่3เป็นเทคนิคที่
น่าสนใจมากๆเลยก็คือเรียกว่าเทคนิคการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนะครับก็จะมีรายละเอียดวิธีการที่นักศึกษาสามารถศึกษาอย่างรายละเอียดได้ในเอกสารนะครับในเบื้องต้นนี้ก็จะอธิบายเพิ่มเติมว่าในเด็กนักเรียนหรือในกลุ่มผู้รับบริการหลายคนนะครับจะมีอาการหวาดวิตกในสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเช่นถ้านักเรียนก็จะเป็นความกังวลต่อการที่จะสอบความกังวลที่จะเข้าไปแข่งขันบางสิ่งบางอย่างคุณครูหรือนักจิตวิทยาเนี่ยที่จะใช้แนวทางนี้เป็นตัวที่ค่อยๆให้นักเรียนหรือผู้รับบริการนั้นได้เห็นว่าตัวเองหวาดวิตกหรือกลัวเรื่องอะไรแล้วต่อจากนั้นค่อยๆฝึกเผชิญหน้าทีละนิดโดยฝึกการหายใจเข้าลึกๆโดยฝึกการจินตนาการสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหรือค่อยๆผ่อนคลายลงจนเกิดความรู้สึกว่าค่อยๆมั่นใจขึ้นพร้อมๆกับการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนี้ก็ฝึกทักษะความชำนาญนั้นไปด้วยก็จะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาของเราเกิดความเชื่อมั่นเกิดความมั่นใจแล้วก็คลายกังวลลงไปได้เมื่อถึงเวลาต้องลงสนามแข่งขันลงสนามสอบศักยภาพก็จะเต็มที่ยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้มีประโยชน์พอสมควรนั้นขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับและเทคนิคสุดท้ายนะครับคือเทคนิคการฝึกการกล้าแสดงออกซึ่งในที่นี้หมายถึงการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมนะครับเราจะพบว่าผู้รับบริการบางคนเนี่ยอาจจะมีการแสดงออกที่สุดโต่งเช่นก้าวร้าวรุนแรงไม่เหมาะสมนะครับก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่นในขณะเดียวกันก็อาจจะรู้สึกกลัวกังวลจนเก็บกดไม่ค่อยกล้าแสดงออกในสิ่งที่จะรักษาสิทธิของตนเองเทคนิคการฝึกพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมจึงเป็นการรักษาสิทธิของเขากล้าที่จะบอกเหตุผลกล้าที่จะบอกความรู้สึกแล้วก็ยืนยันตัวตนตัวเองแต่ไม่ก้าวก่ายหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับอันเทคนิคการปรับพฤติกรรมนิยมเนี้ยยังไงก็ตามก็จะเน้นในเรื่องของต้องระบุพฤติกรรมที่ชัดเจนที่วัดได้แล้วก็เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดำเนินการตามเทคนิคที่ว่ามานั้นแต่ยังก็มีการวัดผลประเมินผลใน4ขั้นตอนของพฤติกรรมนิยมนะครับเรามาดูว่าในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้นะครับบทบาทของผู้ให้การปรึกษาเนี่ยมันจะมีบทบาทยังไงบ้างนะครับบทบาทผู้ให้การปรึกษาตามทฤษฎีนี้ก็เหมือนบทบาทพื้นฐานทั่วไปของผู้ให้การปรึกษาก็คือจะต้องเป็นคนที่อบอุ่นใส่ใจนะครับสร้างความเคยแก่ผู้รับบริการให้เขาไว้วางใจว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งเขาให้คำแนะนำคำปรึกษาเขาได้อันนี้เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับเพราะว่าเมื่อมีความไว้วางใจคุ้นเคยเป็นพื้นฐานแล้วต่อจากนั้นจึงจะเกิดความสัมพันธ์ในการในเชิงช่วยเหลือนะครับบทบาทอันที่2นี่จะเป็นบทบาทเฉพาะของทฤษฎีนี้บทบาทเฉพาะของทฤษฎีการเป็นผู้ให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้นะครับก็มีความเน้นการเป็นครูพอสมควรนะครับเพราะว่ามันก็มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นความเป็นครูคืออะไรความเป็นครูก็คือเป็นคนที่คอยจะให้แรงเสริมคอยเอื้ออำนวยนะครับคอยให้กำลังใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยเหลือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งบทบาทย่อยๆที่เป็นลักษณะเฉพาะมี4บทบาทย่อยดังนี้นะครับข้อที่1บทบาทในการวัดและประเมินผลพฤติกรรมในช่วงเริ่มต้นนั่นแปลว่าผู้ให้การปรึกษาจะต้องเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็มีความสามารถในการวัดประเมินพฤติกรรมซึ่งบางอย่างอาจจะออกมาเป็นเรตติ้งสเกลก็ได้ว่า1 2 3 4 5ระดับความรุนแรงของพฤติกรรมเช่นความรับผิดชอบต้องออกมาให้ได้ว่าเช่นขาดเรียนกี่ครั้งเข้าเรียนทันหรือไม่ส่งงานตรงเวลาหรือเปล่าต้องระบุให้เป็นพฤติกรรมให้ได้ในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับบทบาทอันที่2คือการค้นหาเทคนิควิธีการช่วยเหลือให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะยกตัวอย่างต่อเนื่องเช่นถ้าเขาขาดความรับผิดชอบเช่นนอนดึกเล่นเกมเยอะตื่นสายมาเข้าแถวไม่ทันงานไม่ส่งนะครับพอมีพฤติกรรมที่เราระบุอย่างนี้ได้ปุ๊บเราหาเทคนิควิธีการว่าจะทำยังไงอาจจะใช้ทั้งการเสริมแรงทางบวกเมื่อเขามาทันโรงเรียนนะครับเมื่อเขาส่งงานพวกครบให้คะแนนให้คำชมเชยหรืออาจจะเสริมแรงทางลบนะครับเพื่อให้เขาพฤติกรรมที่มาสายเนี่ยหายไปวันแนวคิดของเทคนิควิธีการต่างๆก็ใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมของเขาลักษณะเฉพาะนั้นให้พึงประสงค์ยิ่งขึ้นเนี่ยเมื่อได้ดำเนินการเทคนิคต่างๆแล้วเราก็จะมีบทบาทการประเมินความสำเร็จระหว่างการด้วยนะครับคือในระหว่างกระบวนการของการให้การปรึกษาเนี่ยเราก็จะต้องวัดตลอดกระบวนการด้วยว่าวันที่1ผ่านไปในกระบวนการวันที่2ผ่านไป3ผ่านไป4ผ่านไปหรือ1สัปดาห์ผ่านไปเราลองมาเช็คระดับสถิติว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์สูงขึ้นไหมนะครับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงหรือเปล่าอันนี้เราจะต้องประเมินความสำเร็จระหว่างกระบวนการด้วยนะครับและบทบาทสุดท้าย
นะครับผู้ให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี่จะต้องติดตามและประเมินผลหลังการช่วยเหลือด้วยเขาเรียกว่า follow up นะครับว่ากรณีของเราลูกศิษย์ของเราเคสของเราเนี่ยเป็นยังไงไหมดีขึ้นไหม

มีความสุขหรือเปล่าสามารถดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมนิยมนะครับจากที่กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีมาเบื้องต้นเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งก็ได้กล่าวเชิงการประยุกต์ใช้ไปบ้างแล้วนะครับแต่เราจะมาสรุปว่าทฤษฎีนี้เนี่ยประยุกต์อะไรได้บ้างนะครับสิ่งแรกสุดเลยก็คือประยุกต์เทคนิคการเสริมแรงนะครับการเสริมแรงนี้เสริมแรงได้ทั้งเสริมแรงบวกเสริมแรงลบนะครับถ้าเป็นคุณครูประจำชั้นนะครับอาจารย์ประจำวิชาหรือแม้แต่ถ้าท่านเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกๆนะครับเราก็สามารถนำเทคนิคการเสริมแรงเพราะว่าอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วว่าจิตวิทยาการเด็กจิตวิทยาการวัยรุ่นเนี่ยนะครับแม้แต่วัยผู้ใหญ่เองแต่ละคนก็ล้วนแต่ต้องการการยอมรับในสังคมต้องการความสุขต้องการความพึงพอใจเพราะฉะนั้นแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยมบอกว่าทันทีที่คนได้แสดงอะไรออกไปแล้วได้รับการตอบสนองเชิงบวกเนี่ยคนก็จะมีพฤติกรรมนั้นซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะมองหาว่าพฤติกรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วพอใจเราต้องให้การเสริมแรงเพราะการเสริมแรงจะทำให้คนมีพฤติกรรมนั้นยังคงทนอยู่นะครับอันนี้เทคนิคแรกเลยที่เราจะไปใช้ได้ใช้ได้ในทุกรายวิชานะครับแล้วก็ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ด้วยส่วนอันที่สองนะครับเขาเรียกว่าการประยุกต์เทคนิคการเรียนรู้จากตัวแบบทางสังคมในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูเนี่ยถ้าเราสามารถเขียนลงไปในแผนการเรียนรู้ได้จะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับว่าแผนการเรียนรู้ของเรามีสื่ออะไรที่เป็นสื่อที่เป็นตัวแบบทางสังคมซึ่งสื่อนั้นเป็นสื่อที่มากระตุ้นมาสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นแล้วแล้วมองย้อนดูตัวเองว่าโอ้ตัวแบบนี้เช่นเป็นเด็กรุ่นเราคราวเดียวกับเขาอยู่ช่วยพ่อแม่ที่บ้านแล้วก็ตั้งใจเรียนและในที่สุดก็สามารถที่จะเรียนได้ก็สำเร็จครอบครัวก็ช่วยครอบครัวได้ครอบครัวมีความสุขตัวเขามีความสุขตัวแบบนี้ก็จะเป็นตัวแบบที่ไปกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กที่ไม่มีความรับผิดชอบให้เด็กที่เอาแต่ตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยแล้วก็ไม่นึกถึงความสุขความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยพอเห็นตัวแบบจากการที่เราสอนที่เราวางแผนไว้ดีสืบค้นสื่อที่ดีเนี่ยตัวแบบเหล่านี้ก็จะกระตุ้นนะครับซึ่งตัวแบบที่ดีนะครับจะต้องเป็นตัวแบบที่ใกล้ตัววัยใกล้เคียงแล้วก็ประเด็นใกล้เคียงกับเขาก็จะสามารถมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับการประยุกต์เทคนิคที่3การลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนี้นะครับเป็นเทคนิคที่มีลักษณะพฤติกรรมเฉพาะคนที่ขาดความเชื่อมั่นคนที่ความวิตกกังวลซึ่งการวิตกกังวลใจไปบั่นทอนความเชื่อมั่นหรือความเก่งเช่นสมมติว่าเขาจะลงแข่งกีฬาสมมติว่าเขาจะลงสนามสอบศักยภาพมีอยู่80% พอไปเจอสนามสอบลดเหลือ60-70เทคนิคนี้จะช่วยได้วันคุณครูก็ดีนะครับหรือโค้ชต่างๆเวลาจะช่วยให้คนมีศักยภาพเต็มรูปแบบเนี่ยเทคนิคนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ศักยภาพมีเท่าไหร่ก็ให้ได้เต็มร้อยเท่านั้นนะครับและส่วนสุดท้ายนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ว่าการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมก็คือการที่จะแสดงความสิทธิตนเองความคิดความเชื่อและก็พฤติกรรมที่จะกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมไม่ละเมิดก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์ทฤษฎีแบบพฤติกรรมนิยมนี้ก็สามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มนักเรียนที่เน้นปัญหาเชิงในระดับพฤติไม่ค่อยเน้นในระดับความรู้สึกนะครับดูที่พฤติกรรมว่าพฤติกรรมไหนไม่พึงประสงค์ให้มันหายไปพฤติกรรมไหนที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นก็ไม่ลงไปลึกที่ความรู้สึกเหมือนกับทฤษฎีอื่นที่เน้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับครับลำดับต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับทฤษฎีนี้ผู้ที่คิดค้นทฤษฎีก็คือวิลเลียมกราสเซอร์นะครับซึ่งในช่วงเริ่มต้นของทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับกราสเซอร์เขาก็ได้ใช้วิธีการของจิตวิเคราะห์ตามแนวคิดของซิกมันด์ฟรอยด์นะครับในการที่จะบำบัดคนไข้อันนั้นเป็นแนวคิดช่วงแรกๆที่กราสเซอร์ได้พัฒนาขึ้นมานะครับต่อมากราสเซอร์เขามีโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าจิตแพทย์ของสถาบันยุวอาชญากรซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขามีโอกาสได้คิดแนวคิดใหม่ๆที่จะมาบำบัดยุวอาชญากรซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็คือกระทำผิดนั่นเองนะครับแนวคิดนี้เขาเรียกว่าการบำบัดรักษาแบบเผชิญความจริงเป็นกลุ่มพิเศษที่มักจะไม่ค่อยกระทำตามบรรทัดฐานของสังคมฝ่าฝืนทำผิดระเบียบนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของเขาก็เลยมีหลักการที่จะยึดหลักการอย่างน้อย3ประการก็คือเรื่องที่1คือหลักความเป็นจริงทุกคนต้องอยู่ความจริงหลักที่2คือหลักความรับผิดชอบทำอะไรต้องรับผิดชอบนะครับและหลักที่3คือหลักความถูกความผิดก็คือต้องแยกแยะออกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าเด็กที่กระทำผิดหรือยุวอาชญากรนี่มักจะไม่ค่อยคำนึงถึง3หลักนี้นะครับ
ต่อมากราเซอร์ก็ได้พัฒนางานเขียนของเขาขึ้นในปี1960เป็นเล่มแรกเลยนะครับเขาตั้งชื่อว่า Mental Health

All Mental Illness นะครับก็เป็นหนังสือที่เขาเน้นเรื่องของให้การบำบัดแบบเผชิญความจริงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกหัดคนที่เกี่ยวข้องกับการเอาไปช่วยเหลือกับเด็กเยาวชนต่างๆเหล่านั้นนะครับทีนี้กราเซอร์เขาก็ได้เผยแพร่ความรู้นะครับซึ่งเขาให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยเพราะเขาพบว่าบางทีแล้วยุวอาชญากรเหล่านั้นจริงๆก็เติบโตมาในครอบครัวแล้วก็เติบโตมาในโรงเรียนเพราะโรงเรียนคือแหล่งที่บ่มเพาะนักเรียนเขาพยายามที่จะขายไอเดียของเขาให้โรงเรียนต่างๆว่าเป็นไปได้ไหมโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนที่แบบปราศจากความล้มเหลวทำให้เด็กรู้สึกประสบความสำเร็จนะครับซึ่งเขาได้เขียนหนังสือชื่อ Schools Without Failure นะครับก็คือโรงเรียนที่แบบทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จเขามีความสุขเขามีความภูมิใจเพราะว่าการที่คนมีความภูมิใจในตนเองก็มักจะไม่ทำสิ่งที่จะไปฝ่าฝืนหรือกระทำผิดบรรทัดฐานสังคมนะครับในที่สุดนะครับกราเซอร์เขาก็ให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆขึ้นนะครับเขาได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมครูเพื่อให้ครูนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนซึ่งก็เป็นประสบการณ์ทางบวกแก่คุณครูและนักเรียนที่จะให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการให้การศึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับทีนี้ในทุกทฤษฎีเขาก็จะมีทัศนะหรือมุมมองว่ามองมนุษย์อย่างไรทฤษฎีการเผชิญความจริงก็มีมุมมองมนุษย์เหมือนกันนะครับเขาก็มองมนุษย์ว่าอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยเขามองว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์มันเป็นไปในระดับภาวะจิตสำนึกนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ฟรอยด์บอกว่ามันมีจิตใต้สำนึกหรือจิตไร้สำนึกด้วยแต่ว่าในแง่ของกราเซอร์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตสำนึกคนรู้ตัวเพียงแต่ว่าเขาลืมสังเกตมันเท่านั้นเองจะทำอะไรนะคนมีที่ไปที่มานะครับและนอกจากนี้เขามองว่ามนุษย์มีความต้องการทั้งทางร่างกายต้องการทั้งทางจิตใจนะครับต้องการที่จะมีชีวิตรอดต้องการความรักต้องการความภาคภูมิใจได้รับการยอมรับและถือเหมือนกับการหมดทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจกระทำผิดไปนั้นอาจเนื่องจากว่าไม่รับการตอบสนองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองว่ามนุษย์มีความต้องการสิ่งเหล่านี้การให้ความช่วยเหลือเราก็ต้องคำนึงถึงว่ามนุษย์ต้องการความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับสำหรับหลักการสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับเรามีหลักใหญ่ๆอยู่4ข้อด้วยกันซึ่งหลักการตัวนี้จะถูกนำไปใช้ในการเป็นบทบาทของผู้ให้การปรึกษาเป้าหมายและรวมทั้งขั้นตอนด้วยนะครับหลักการข้อที่1เลยที่จะทำให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงประสบความสำเร็จก็คือหลักการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการในการปรึกษาของผู้รับการบริการการปรึกษานะครับอย่างที่เราทราบว่าที่มาของทฤษฎีนี้ก็คือว่าเริ่มต้นจากช่วยเหลือผู้ที่กระทำผิดโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนในสถานพินิจต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนกระทำความผิดจะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นกระทำพฤติกรรมที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมอย่างถูกต้องดีงามเนี่ยแน่นอนเขาต้องอยู่ในตลอดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันตรงนั้นนะครับอันนี้หลักที่หนึ่งเพราะว่าถ้าหลุดออกจากกระบวนการให้ความร่วมมือตรงนี้แล้วเป้าหมายก็จะไม่บรรลุนะครับหลักอันที่สองคือหลักการคำนึงถึงความสามารถในการใช้เหตุผลและภาษาในการสื่อสารเนื่องจากทฤษฎีนี้จะต้องใช้เหตุใช้ผลเป็นการใคร่ครวญว่าที่เราใช้ชีวิตแบบนี้เกิดผลดีผลเสียต่อตัวเองอย่างไรต่อสังคมอย่างไรเราควรจะเปลี่ยนตัวเองมีเป้าหมายใหม่กับชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงเนี้ยต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลพอสมควรจึงจะสามารถใช้ทฤษฎีนี้ได้ผลรวมทั้งจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารนั่นแปลว่าถ้าผู้รับการปรึกษาที่ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาที่คล่องเพียงพอไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงพอก็อาจจะไม่สามารถใช้ทฤษฎีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลักการอันที่3ก็คือหลักการมุ่งแก้ไขปัญหาในระดับพฤติกรรมในปัจจุบันมากกว่าปัญหาด้านอารมณ์และความรู้สึกนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมนิยมนี่นะครับไม่ว่าจะพฤติกรรมนิยมหรือเผชิญความจริงเนี่ยเราจะเน้นตัวที่เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้วัดได้มากกว่าอารมณ์ความรู้สึกเช่นเศร้าใจเสียใจน้อยใจกังวลใจลึกๆเนี่ยเราจะไม่ลงไปแตะมากซึ่งทฤษฎีอื่นๆจะลงไปพิจารณาแล้วก็แก้ไขเรื่องนั้นเยอะแต่เรื่องนี้เอาเป็นว่าถ้าพฤติกรรมพึงประสงค์ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ค่อยใส่ใจตัวความรู้สึกเท่าไหร่นักนะครับส่วนหลักการข้อที่4คือหลักการให้ผู้รับการปรึกษาเป็นผู้กำหนดแผนและปฏิบัติตามแผนเพื่อไปสู่ความสำเร็จด้วยตนเองอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญนะครับเพราะว่าทฤษฎีนี้เชื่อว่าถ้าหากว่าคนมีพฤติกรรมใดไม่พึงประสงค์นะครับและตั้งเป้าต้องตั้งเป้าด้วยตัวเองและการกำหนดแผนไปสู่เป้าหมายเขาต้องมีส่วนร่วมว่าเขาจะต้องทำแผนนั้นปฏิบัติตามแผนนั้นไปสู่ความสำเร็จให้ได้ถ้า

คนอื่นสั่งให้ทำเขาอาจจะไม่รู้สึกยินยอมพร้อมใจนะครับแล้วก็ความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาก็อาจจะลดลงหลักการข้อที่4นี้เป็นหลักการที่สำคัญหากผู้รับบริการเป็นผู้กำหนดแผนและก็ลงมือทำแผนได้ด้วยตนเองนี้จะดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูว่าทฤษฎีการปรึกษาแบบประชาคมจริงนี้มีเป้าหมายอย่างไรนะครับเป้าหมายมีมากครับมี8ประการด้วยกันนะครับนักศึกษาก็ลองพิจารณาดูนะครับอาจจะเนื้อหาเยอะนิดนึงตรงนี้แต่อาจจะรวมๆแล้วนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1เราจะช่วยให้เขาได้กระจ่างชัดถึงความต้องการตนเองนะครับว่าเขาต้องการอะไรชีวิตเขานะครับในทุกวันนี้ข้อที่2ให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งมีเหตุมีผลกล้าที่จะเผชิญความจริงกล้าทำกล้ารับประมาณอย่างนี้นะครับข้อที่3ให้เขากำหนดแผนปฏิบัติที่เป็นจริงเพื่อความสำเร็จตามความต้องการของตนข้อที่4เนี่ยให้เขาเกิดความตระหนักในคุณค่าของตัวเองเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยนะครับเวลาทำผิดแม้เขาจะรู้สึกว่าเขามีความสุขนะครับแต่ในที่สุดเขาอาจจะถูกตำหนิถูกดุด่าว่ากล่าวแล้วคุณค่าตัวเองก็หายไปมันเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งคือให้คนรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นข้อที่5อันนี้สำคัญให้เขารู้จักประเมินค่านิยมพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรด้วยตัวเขาเองนะครับข้อที่6ก็ให้เขาสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในศักยภาพของเขาเองนะครับซึ่งผู้ให้การปรึกษาต้องสร้างให้ได้ว่าเขาทำได้เพื่อจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้นะครับข้อที่7ปรึกษาแบบเผชิญความจริงเนี่ยมีเป้าหมายมุ่งเน้นที่พฤติกรรมในภาวะปัจจุบันนะครับบางครั้งเขาบอกว่าอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่ต้องเล่าซ้ำเพราะการเล่าซ้ำเป็นการกล่าวเสียเวลาเปล่าๆดูพฤติกรรมปัจจุบันเลยแล้วก็มองไปอนาคตว่าเราจะปรับตัวเองยังไงเพื่อสร้างแผนใหม่ยังไงนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็จะช่วยให้ผู้รับบริการกำหนดแผนการใหม่ๆถ้าแผนเดิมที่วางแผนนั้นไม่สำเร็จก็ต้องวางแผนใหม่แล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามแผนนั้นๆนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายทีนี้เรามาดูขั้นตอนนะครับมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด8ขั้นถ้าพฤติกรรมนิยมมี4ขั้นพอเผชิญความจริง8ขั้น8ขั้นนี้ก็อาจจะรวบได้แต่อันนี้พูดอย่างละเอียดนะครับขั้นที่1ก็คือคำว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์แปลว่าปัญหาจะถูกคลี่คลายผู้รับบริการจะเริ่มตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นจะแก้ไขเมื่อมีการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของคน2คนคือผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษาโดยเฉพาะผู้รับการปรึกษาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการช่วยเหลือก็คือตกลงให้บริการรับบริการว่าฉันอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองแล้วล่ะไม่งั้นปัญหาชีวิตก็จะรุมเร้ายิ่งขึ้นนะครับขั้นที่2ก็ทั้ง2ฝ่ายต้องช่วยกันมุ่งเน้นที่พฤติกรรมปัจจุบันนะครับ focus on present behavior เนี่ยคำนี้เอาพฤติกรรมปัจจุบันอธิบายให้ได้ว่าพฤติกรรมใดที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับข้อที่3มุ่งเน้นช่วงเวลาปัจจุบันข้อที่2นี่เน้นตัวพฤติกรรมนะครับข้อที่3นี่เน้นช่วงเวลาส่วนข้อที่4ให้ประเมินตนเองว่าทุกวันนี้ในเรื่องที่ตัวเองกำลังดูพฤติกรรมปัจจุบันช่วงปัจจุบันนี้เราประเมินซิถ้าสมมติว่ามีดีมากดีพอใช้ต้องปรับปรุงเนี่ยตัวเองอยู่ประมาณไหนเพื่อที่จะได้รู้ตั้งเป้าเซตเป้าหมายว่าจะไปที่ไหนยังไงนะครับเมื่อประเมินตัวเองเสร็จแล้วก็กำหนดแผนแล้วก็ทำสัญญารวมทั้งในบางกระบวนการของการให้การปรึกษาเนี่ยมีการดำเนินการตามแผนเมื่อมีการดำเนินตามแผนเนี่ยพบว่ามันไม่เป็นไปตามแผนในการให้การปรึกษาก็คือเราก็จะยอมรับฟังว่าทำไมถึงไม่เป็นตามแผนเขาอธิบายเหตุผลความจำเป็นแต่เราก็จะไม่ฟังอะไรที่แบบอธิบายแบบคล้ายๆกับแก้ตัวก็คือไม่รับฟังคำแก้ตัวแต่ก็จะเริ่มต้นใหม่เลยแต่ก็ไม่มีการลงโทษนะครับบางทฤษฎีนี้บางทีเขาก็จะมีคติประจำใจว่าเวลาให้คำปรึกษาแก่ลูกศิษย์หรือแก่คนที่เราจะดูแลเขาดีว่าเราต้องให้ความรักแก่เขาให้ความจริงใจและถ้าเกิดไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกวันนะครับทฤษฎีนี้เราจะช่วยเหลือใครก็จะคือรักจริงใจให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกวันเป็นการดูแลโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เป็นผู้อยู่ในสถานพินิจหรือเด็กอาชญาวิทยาทั้งหลายเนี่ยนะครับทีนี้เทคนิคการให้การปรึกษานะครับก็มีหลายเทคนิคด้วยกันนะครับก็คล้ายๆกับเทคนิคที่มันมากับขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เช่นการเข้าไปมีส่วนร่วมบางครั้งก็สอนแบบตรงๆเลยว่าทำตัวแบบนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้ถูกนะนะครับบางครั้งเครียดหนักๆก็ใช้อารมณ์ขันในการคุยกันนะครับแล้วก็เผชิญกับความจริงเรื่องราวอะไรที่มันเป็นโจทย์ของชีวิตแล้วกำลังเกิดเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเผชิญกับมันไปเลยบางครั้งเวลาเขาต้องเผชิญความจริงเขาไม่มีศักยภาพเนี่ยบางครั้งเราต้องใช้บทบาทสมมุติเข้าไปช่วยนะครับเช่นถ้าสมมติว่าสอบตกวิชาวิทยาศาสตร์แล้วหนูอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เผชิญความจริงได้คำตอบว่าต้องไปขอ

งานคุณครูวิชาวิทยาศาสตร์ทําเอาสมมติว่าครูวิทยาศาสตร์อยู่ตรงนี้หนูลองบอกสิหนูจะบอกคุณครูว่ายังไงไปขอโทษคุณครูยังไงแล้วของานคุณครูเพิ่มยังไงเพื่ออาจารย์วิทยาศาสตร์นั้นท่านจะได้เมตตาเราแล้วก็มอบงานให้เราให้เราแก้ไขให้เราสอบซ่อมเนี่ยเราต้องเผชิญความจริงและการเผชิญความจริงบางอย่างก็ต้องสวมบทบาทเพื่อฝึกทักษะการเข้าไปเผชิญเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเองตรงนั้นนะครับแล้วเมื่อมีการดําเนินการแก้ปัญหาไปก็อาจจะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับว่าเป็นไง

เมื่อไรที่ไหนอย่างไรนะครับและบางครั้งถึงขั้นต้องเขียนสัญญาเลยทีเดียวนะครับเทคนิคสำคัญของการให้การปรึกษาเนี่ยก็ที่สำคัญก็คือมี9ข้อดังที่ว่านั้นแต่เทคนิคที่ต้องหลีกเลี่ยงเลยนะครับก็เช่นอย่าวิพากษ์วิจารณ์อย่ากล่าวโทษอย่าบ่นตำหนิอย่าจู้จี้อย่าขู่นะครับแล้วก็เราจะไม่เน้นการลงโทษเพราะการลงโทษไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ติดสินบนด้วยก็คือไม่ให้รางวัลติดสินบนไว้ก็ไม่แต่เราจะอยู่ความจริงเพราะว่าถ้าเขาก้าวข้ามอุปสรรคได้ผลดีก็เกิดขึ้นที่การที่แก้ปัญหาตรงนั้นไปแล้วมันรางวัลลงโทษที่อยู่นอกเหนือจากตรงนั้นมันก็ไม่สำคัญเท่ากับเขาได้ลงมือทำเมื่องานเมื่อความยากผ่านไปความสุขสำเร็จก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเทคนิคที่สำคัญที่จะเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือเทคนิค WDEP System ตัวนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ไฮไลท์เลยของทฤษฎีพฤติกรรมการเผชิญความจริงนะครับ W คือสำรวจความต้องการD คือสำรวจทิศทางการปฏิบัติในการใช้ชีวิต E คือการประเมินและ P คือ plan หรือ action 4ตัวนี้เป็นกระบวนการในการคุยกันยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะขออนุญาตไปที่การยกตัวอย่างครับสำหรับทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับบทบาทสำคัญของผู้ให้การปรึกษานี่ก็มีหลักๆอยู่4ลักษณะนะครับลักษณะแรกเลยก็คือมีลักษณะความเป็นคุณครูเลยแหละครับเพราะว่าคุณครูนี่ก็จะเป็นคนที่ให้คำแนะนำชี้ถูกชี้ผิดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับให้เขาอยู่ความจริงให้ได้แต่ยังไงก็ตามก็จะต้องมีลักษณะอันที่2คือมีการยอมรับใส่ใจอบอุ่นจริงใจอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับแล้วก็สนับสนุนให้กำลังใจอยู่เคียงข้างเขาเพื่อให้เขาสามารถสำรวจตนเองรู้จักตนเองแล้วก็เผชิญกับความจริงเพื่อที่จะก้าวผ่านภาวะวิกฤตต่างๆของชีวิตไปให้ได้นะครับและบทบาทสุดท้ายที่สำคัญก็คือช่วยเขาวางเป้าหมายรวมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่เป้าหมายให้มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งสมรรถภาพที่ดีเนี่ยนะครับก็จะนำไปสู่ความสุขแล้วก็เขาจะต้องควบคุมตัวเองนะครับควบคุมการดำเนินชีวิตจิตใจของเขาเพื่อไปสู่เป้าหมายให้ตนเองให้ได้อันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญเป็นบทบาทสำคัญของผู้ให้การปรึกษานะครับเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะครับก็เป็นสไลด์สุดท้ายของส่วนนี้นะครับเทคนิคที่สำคัญก็เหมือนกับจะได้ยกตัวอย่างแทรกไปบ้างแล้วเช่นเทคนิคการเข้าไปมีส่วนร่วมให้เขากับเราเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันเทคนิคการสอนการใช้อารมณ์ขันการเผชิญหน้าบทบาทสมมุติด้วยนะครับให้ขบวนย้อนกลับเป็นระยะชมเขาชื่นชมเขาประเมินว่าก้าวหน้าไปแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็กำหนดแผนรวมทั้งถ้าเขาจะหลุดไปจากแผนเขาก็อาจจะทำสัญญากันหน่อยมีสัญญาใจกันหน่อยนึงนะครับกรณีตัวอย่างนะครับจะยกตัวอย่าง WDEP ยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมนักเรียนไม่ค่อยรับผิดชอบจนในที่สุดคะแนนออกมาเป็น0รอมสซึ่งคุณครูก็จะรู้จักลักษณะของสัญลักษณ์เหล่านี้ก็คือขาดเรียนไม่รับผิดชอบจนผลการเรียนไม่ผ่านการจะพบกับเด็ก1คนเราอาจจะต้องเชิญว่าหนูมาโรงเรียนทุกวันนี้ต้องการอะไรให้เขาเซตเป้าหมายคือ want คือตัวแรกผมก็อยากจบเหมือนเพื่อนนะครับจนประโยคนี้หลุดจากปากอยากจบอะไรม .3 เอาม .3 ตอนนี้อยู่ม .3 แต่ว่าติด0ติดอะไรมาตลอดอยากจบม .3 เหมือนเพื่อนคือ want นะครับแล้วขั้นที่2เทคนิคการกำหนดทิศทางแล้วก็การปฏิบัติคืออะไรก็ต้องถามเขาว่าแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงแต่ละวันทำอะไรทำที่ไหนทำกับใครเอาว่าทำอะไรเช่นนอนดึกเล่นเกมตื่นสายสายแล้วไปไหนไปเที่ยวกับเพื่อนต่ออย่างนู้นอย่างนี้พอเห็นทิศทางการใช้ชีวิตนี้ปุ๊บก็เข้าสู่ขั้นที่3ก็ลองดูซิว่าลองประเมินซิว่าใช้ชีวิตแบบนี้เป้าหมายตั้งว่าจะจบม .3 มันจะได้ไหมลูกถ้าลูกศิษย์ว่าไม่ได้ถ้าไม่ได้เราจะวางแผนปฏิบัติอย่างไรก็เข้าสู่ขั้นที่4ผมจะยังไงครับพฤติกรรมนอนให้เร็วขึ้นลดการเล่นเกมลงตื่นให้เช้าขึ้นตั้งใจเรียนแล้ววิชาที่ตกเราจะไปดำเนินการแก้ไขอย่างไรเพราะฉะนั้น WDEP จึงเป็นเทคนิคที่จะทำให้เด็กค้นหาความต้องการสำรวจการใช้ชีวิตในแต่ละวันประเมินว่าจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ถ้าไม่ถึงเราจะวางแผนอย่างไรถ้าถึงเราจะเสริมให้มันดีขึ้นอย่างไรครับที่บรรยายไปทั้งหมดก็เป็นทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับซึ่งก็มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้ช่วยเหลือนักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วก็สำรวจทิศทางการใช้ชีวิตตนเองว่าแต่ละวันนี้ปฏิบัติตัวอย่างไรการปฏิบัติตัวแบบนั้นเราประเมินแล้วจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ถ้าไม่ไปถึงเป้าหมายเราต้องวางแผนที่จะปฏิบัติตัวใหม่นะครับแต่ถ้าคิดว่าไปถึงเป้าหมายแล้วก็เสริม
พฤติกรรมนั้นๆให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้า

0: ไปของชีวิตอันทฤษฎีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับการไปประยุกต์ใช้ครับ
1: ช่วงที่2หน่วยที่11นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะซึ่งหน่วยที่11นี้นะคะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่ 11.1 นะคะจะพูดถึงเรื่องความหมายความสำคัญและกลุ่มทฤษฎีของจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะตอนที่ 11.2 นะคะจะพูดถึงเรื่องทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะและตอนสุดท้ายนะคะ 11.3 นะคะจะพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาด้วยกันนะคะเรามาดูตอนแรกกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความหมายความสำคัญและกลุ่มทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะอันดับแรกเรามาดูกันเรื่องของความหมายก่อนนะคะบุคลิกภาพหมายถึงคุณลักษณะองค์รวมทั้งภายในและภายนอกนะคะที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันซึ่งคุณลักษณะภายนอกเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะเช่นรูปร่างหน้าตาผอมอ้วนสูงขาวนะคะหรือการพูดนะคะเช่นพูดไม่ชัดพูดเร็วไปพูดช้าไปนะคะหรือการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายนะคะหรือในเรื่องของการแต่งกายนะคะเช่นแต่งกายสุภาพแต่งกายเปรี้ยวๆหน่อยแต่งกายเรียบร้อยหรือว่าแต่งกายแบบไม่ค่อยสุภาพนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นลักษณะนิสัยที่เขาแสดงออกซึ่งคุณลักษณะภายนอกนี่ค่ะอยากขอย้ำอีกครั้งนึงว่าเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้นะคะอันที่สองนะคะเป็นคุณลักษณะภายในนะคะคุณลักษณะภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้หรือถ้าสังเกตเห็นได้ก็อาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะคะเช่นในเรื่องของความคิดความเชื่ออารมณ์ความรู้สึกค่านิยมเจตคติสติปัญญาและความถนัดนะคะเช่นความคิดของคนเราเนี่ยค่ะบางครั้งถ้าเขาอยู่นิ่งๆเนี่ยค่ะเราก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาคิดอะไรนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพูดออกมาเนี่ยค่ะเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะสังเกตเห็นได้แต่ไม่ชัดเจนนะคะหรืออารมณ์ก็เหมือนกันค่ะถ้าคนเราอยู่นิ่งๆเนี่ยค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเขามีอารมณ์อย่างไรนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแสดงออกมานะคะเราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้บ้างค่ะอันสุดท้ายนะคะเป็นคุณลักษณะเหล่านี้นะคะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองนะคะทำให้บุคคลแต่ละคนนะคะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะซึ่งบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเช่นตอนเด็กคนนึงนะคะอาจจะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างก้าวร้าวแต่เมื่อเขาได้รับการขัดเกลาทางด้านสังคมหรือว่าได้รับการเลี้ยงดูที่เปลี่ยนแปลงไปหรือได้รับการอบรมเลี้ยงดูหรือการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะก็จะช่วยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นได้นะคะต่อมานะคะหลังจากที่เราทราบความหมายกันแล้วนะคะซึ่งเพราะอะไรเราถึงต้องสนใจศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะเรามาดูกันเรื่องของความสำคัญของจิตวิทยาบุคลิกภาพกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยคือศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะช่วยให้คนคนหนึ่งค่ะรู้จักเข้าใจและยอมรับในบุคลิกภาพของตนเองนะคะซึ่งแต่ละคนนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองนะคะหากบุคคลใดสามารถรู้จักบุคลิกภาพเฉพาะของตนเองได้และเข้าใจและสามารถยอมรับได้ก็จะช่วยให้บุคคลนั้นค่ะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นได้นะคะอันที่สองนะคะนอกจากที่จะเข้าใจในบุคลิกภาพของตนเองแล้วก็สามารถที่จะรู้จักเข้าใจและยอมรับบุคลิกภาพของคนอื่นพร้อมทั้งยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นในเรื่องของบุคลิกภาพด้วยนะคะเช่นคน10คนเนี่ยค่ะอาจจะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันเช่นอาจจะผอมสัก4คนอาจจะอ้วนสัก6คนหรือบางคนอาจจะเดินก้าวสั้นๆหรือบางคนอาจจะเดินเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของบุคลิกภาพเช่นกันนะคะเรื่องที่3นะคะเป็นการรู้สึกมีคุณค่ามีตัวตนนะคะแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะการรู้สึกมีคุณค่าในตนเองค่ะหากบุคคลใดมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยค่ะเกิดความรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนอยู่ในสังคมนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในบุคลิกภาพของตนเองได้แต่ถ้าบุคคลใดที่มีบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะเขาจะขาดความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างเยอะเลยค่ะข้อที่4นะคะการมีความเชื่อถือนะคะเกิดสัมพันธภาพและการได้รับการยอมรับจากสังคมนะคะเมื่อบุคคลใดก็ตามนะคะมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมนะคะจะทำให้บุคคลนั้นนะคะได้รับความเชื่อถือจากบุคคลในสังคมหรือว่าบุคคลแวดล้อมนะคะทำให้มีสัมพันธภาพที่ดีเกิดขึ้นระหว่างเราแล้วก็ระหว่างบุคคลรอบข้างนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมด้วยค่ะข้อสุดท้ายนะคะการสังเกตเพื่อทำนายบุคลิกภาพที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์นะคะหากเราจะสังเกตบุคลิกภาพของคน คนบุคคลแต่ละคนได้นั้นเราจะสังเกตเห็นว่าบุคลิกภาพส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมักจะเป็นบุคลิกภาพที่พึงประสงค์นะคะแต่ก็อาจจะมีบุคคลบางคนนะคะที่อาจจะแสดงบุคลิกภาพบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือว่ามีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างปลีกตัวออกจากสังคมสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะทำให้เราสามารถทำนายพฤติกรรมของบุคคลหรือบุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะการศึกษาทางด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะช่วยสามารถให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและสามารถทำให้เราเข้าใจในบุคลิกภาพของคนอื่นและสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ
0: ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพนะครับซึ่งสิ่งที่จะบุคลิกภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันม
1: ี
0: ปัจจัยที่ทำให้ไม่เหมือนกันได
1: ้
0: ปัจจัยสำคัญก็จะมีเรื่องของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมแต่ละปัจจัยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะปัจจัยแรกนะคะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมคือลักษณะต่างๆที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางยีนนะคะซึ่งปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเนี่ยค่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นอะไรบ้างนะคะเช่นรูปร่างหน้าตาค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเราเองเนี่ยค่ะมักจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะหรือสีผิวนะคะหากเรามีพ่อแม่ที่มีสีผิวค่อนข้างสีคล้ำหน่อยเราเองเป็นลูกนะคะก็อาจจะมีสีผิวค่อนข้างคล้ำตามพ่อแม่ไปด้วยหรือสีผมค่ะเช่นฝรั่งเนี่ยค่ะเวลาเราเจอเราจะเห็นว่าสีผมของเขาจะออกไปทางบรอนซ์ทองหรือว่าเป็นสีน้ำตาลซึ่งคนเอเชียอย่างเราก็แน่นอนค่ะสีผมก็จะเป็นสีดำซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือการตาบอดสีนะคะหรือทางด้าน IQ หรือโรคบางโรคที่ถ่ายทอดทางยีนนะคะเช่นโรคทาลัสซีเมียค่ะและปัจจัยที่2ค่ะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลนั่นเองค่ะซึ่งแบ่งเป็น2ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือประสบการณ์ร่วมนะคะวัฒนธรรมเจตคติความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีค่ะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกันนะคะมักจะมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันมีเจตคติหรือความเชื่อที่คล้ายคลึงกันนะคะและมีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันเช่นในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะมีวัฒนธรรมในเรื่องของการเคารพผู้ใหญ่วัฒนธรรมในเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนหรือมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาที่ใกล้เคียงกันค่ะต่อมานะคะเป็นประสบการณ์เฉพาะนะคะประสบการณ์เฉพาะนะคะคือเป็นการอบรมจากครอบครัวญาติพี่น้องหรือศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลนะคะเช่นศาสนาพุทธเนี่ยค่ะก็จะมีประสบการณ์เฉพาะที่แตกต่างกันเช่นการเข้าวัดการรักษาศีล5หรือว่าการงดเว้นการกระทำผิดที่ทำให้เราผิดศีลอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเช่นกันค่ะ
0: ครับสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาบุคลิกภาพนะครับก็จะมีนักทฤษฎีที่เขาศึกษากันอยู่ไว้หลายกลุ่มเลยทีเดียวนะครับซึ่งกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพเนี่ยแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับอาจารย์ครับ
1: 5กลุ่มด้วยกันค่ะ
0: ครับแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับ
1: ค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพก็คือกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์นะคะกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์นี่ค่ะจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับแรงขับทางเพศแรงขับเกี่ยวกับความก้าวร้าวหรือการศึกษาโครงสร้างของบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพแบบเก็บตัวบุคลิกภาพแบบเปิดเผยหรือขั้นพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพด้วยกันนะคะหรือการศึกษาลักษณะสัมพันธภาพกับเพื่อนในสังคมมนุษย์ด้วยกันเนี่ยค่ะหรือเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ทั้ง8ขั้นด้วยกันนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะกลุ่มที่2
0: อันนี้ก็เป็นกลุ่มจิตวิเคราะห์ซึ่งเน้นไปที่วิเคราะห์จิตใจเนา
1: ะ
0: ของซิกมันด์ฟรอยด์เป็นต้นกำเนิดนะครับต่อไปกลุ่มที่2ครับ
1: กลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะกลุ่มนี้นะคะจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเสริมแรงการ
0: เวลาวางเงื่อนไขและลงโทษใช่ไหมครับเพราะว่าพฤติกรรมนิยมนี้เน้นที่พฤติกรรมบุคลิกภาพที่พฤติกรรมเพราะฉะนั้นการที่จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์บุคลิกภาพพึงประสงค์หรือไม่ก็เน้นที่การวางเงื่อนไขแบบการกระทำแล้วก็การเรียนรู้จากตัวแบบ
1: ใช่
0: ซึ่งสองแนวคิดนี้อยู่ในกลุ่มพฤติกรรมนิยม
1: ใช่
0: คนจะมีพฤติกรรมแบบใดอยู่ที่การเรียนรู้
1: ใช่ค่ะการเรียนรู้ก็คือเป็นการเรียนรู้จากการเสริมแรงแล้วก็การเรียนแบบ
0: ใช่ครับกลุ่มที่3ครับ
1: ค่ะกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มทฤษฎีมนุษย์นิยมนะคะกลุ่มทฤษฎีมนุษย์นิยมนะคะจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับลำดับขั้นของแรงจูงใจทั้ง5ขั้นก็คือเป็นของมาสโลหรือเขาจะเน้นในเรื่องของอัตมโนทัศน์ต ัวตนของบุคคลหรือตัวตนที่แท้จริงของโรเจอร
0: ์ครับสองทฤษฎีนี้เน้นที่ให้คุณค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย
1: ์
0: แล้วก็มองถึงวิธีคิดความคิดความเชื่อค่านิยมข้างในด้วยเน้นมนุษยนิยมนะครับต่อไปก็จะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4นี่คือทฤษฎีอะไรครับ
1: ค่ะกลุ่มทฤษฎีเทรดนะคะซึ่งเป็นการเน้นศึกษาบุคคลแบบองค์รวมนะคะโดยการประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งส่งผลให้เข้าใจในแง่ของบุคลิกภาพของบุคคลได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะบุคลิกภาพของบุคคลมีความหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคำตอบที่ตายตัวด้วยทำให้ต้องนำเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคทางด้านสถิติมาใช้ในการวัดบุคลิกภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของทฤษฎีทางด้านเทรดค่ะ
0: ครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่มทฤษฎีปัญญานิยมนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นทฤษฎีแบบเรื่องของโครงสร้างความคิดของคนนะครับซึ่งเน้นศึกษาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของคนโดยศึกษาที่โครงสร้างความคิดว่าความคิดมันมีโครงสร้างยังไงนะครับและรวมทั้งทฤษฎีการบำบัดแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์เหตุผลและพฤติกรรมซึ่งทฤษฎีนี้เขาเชื่อว่าบุคคลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้โดยเริ่มต้นที่คิดใหม่ความโดยใช้เหตุโดยใช้ผลนะครับ คิดตามเป็นและอารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามและพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบุคลิกภาพโดยรวมๆก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์เหตุผลและพฤติกรรมครับผมครับอันเราก็จบไปแล้ว5ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของ
1: ทฤษฎีที่เป็นหลักของในการศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะแบ่งเป็น3ทฤษฎีด้วยกันนะคะทฤษฎีแรกนะคะเป็นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ฟรอยด์นะคะฟรอยด์จะพูดถึงจิตสำนึกและจิตไร้สำนึกเป็นหลักนะคะจิตสำนึกก็คือเป็นกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายหรือศีลธรรมนะคะที่คอยกำกับการแสดงออกของบุคคลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพและพฤติกรรมนะคะซึ่งจิตสำนึกเนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะเหมือนภูเขาน้ำแข็งค่ะเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเพราะว่าจากรูปจะเห็นได้ว่าจิตสำนึกเนี่ยมันจะโผล่เหนือภูเขาน้ำแข็งออกมานะคะดังนั้นบุคลิกภาพและพฤติกรรมเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะส่วนจิตไร้สำนึกเนี่ยค่ะเป็นบุคลิกภาพในส่วนของใต้ภูเขาน้ำแข็งนะคะซึ่งเราไม่สามารถสังเกตเห็นได้หรือถ้าสังเกตเห็นได้ก็อาจจะสังเกตเห็นได้ไม่ชัดนะคะเช่นในเรื่องของความรู้สึกความคิดหรือพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นได้เพราะว่ามันถูกกดทับไว้ภายใต้จิตใต้สำนึกค่ะซึ่งจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกเนี่ยค่ะมันก็จะไปเกี่ยวโยงกับคำ3คำนะคะซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดของทฤษฎีนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างของบุคลิกภาพนะคะก็คืออีกอีโก้และซูเปอร์อีโก้นะคะจะสังเกตเห็นว่าอีกเนี่ยจะอยู่ภายใต้จิตไร้สำนึกนะคะอีกก็คือเป็นพลังสัญชาตญาณนะคะที่เป็นแรงขับทำให้ตอบสนองความต้องการของบุคคลนะคะโดยเวลาที่คนเกิดความต้องการเนี่ยอีกจะมีพลังขับเคลื่อนให้คนแสดงพฤติกรรมต่างๆซึ่งการแสดงพฤติกรรมของเขาเนี่ยค่ะไม่ได้สนใจคำนึงถึงความถูกต้องความเหมาะสมของพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเขาจะแสดงออกพฤติกรรมทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาค่ะต่อมานะคะเป็นตัวที่เป็นอีโก้นะคะเป็นพลังงานปรับสมดุลนะคะของการรับรู้การเข้าใจเหตุและผลตามความเป็นจริงนะคะอีโก้จะเป็นตัวที่คอยควบคุมพลังงานของอีกกับซูเปอร์อีโก้เพื่อให้มีการทำงานปรับสมดุลให้มันสอดคล้องกันค่ะตัวสุดท้ายก็คือซูเปอร์อีโก้นะคะเป็นพลังงานการตัดสินถูกผิดโดยอาศัยการเรียนรู้ในเรื่องของศีลธรรมกฎเกณฑ์กฎระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับศีลธรรมในสังคมนะคะซึ่งการทำงานของ3ตัวทั้งอีกอีโก้และซูเปอร์อีโก้เนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างสัมพันธ์กันค่ะอีโก้จะเป็นตัวที่คอยควบคุมอีกและซูเปอร์อีโก้เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเกิดความต้องการเนี่ยค่ะซูเปอร์อีโก้จะคอยเป็นพลังคอยขับเคลื่อนดูว่าความต้องการของคนเรานั้นมันถูกต้องตามกฎระเบียบที่สังคมกำหนดไว้ไหมถูกต้องตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้ไหมหลังจากนั้นซูเปอร์อีโก้เนี่ยค่ะอีโก้เนี่ยค่ะก็จะมาคอยปรับสมดุลว่าคนเราคิดอะไรนะคะไม่ได้พูดขอต่อเลยใช่ไหมคะโอเคคนเราเดี๋ยวนะ
2: อันนับอาจารย์หน่อยก็ได้ใช่
1: เมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะตกใจอ
2: ี
1: โก้ใช่ไหมโอเคอีโก้นะคะจะเป็นตัวที่คอยควบคุมอีกกับซูเปอร์อีโก้ค่ะทำให้การทำงานของทั้ง3ตัวนี้สมดุลกันค่ะต่อมานะคะ
0: ครับสำหรับโครงสร้างของบุคลิกภาพตัวต่อมาที่น่าสนใจตามแนวคิดของซิกมันด์ฟรอยด์นะครับเขาเรียกว่ากลไกการป้องกันตนเองซึ่งเราก็จะรู้เป็นภาษาอังกฤษกัน ดยทั่วไปว่า defense mechanism นะครับมันเป็นกลไกของจิตใจเวลาที่เราเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายใจเจ็บปวดอะไรเงี้ยนะครับจิตตัวนี้ก็จะมีการป้องกันตนเองปกปิดปฏิเสธนะครับ

0: พื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจเสียใจซึ่งวิธีการที่จะป้องกันตนเองเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับเช่นที่ยกตัวอย่างมาได้แก่การกล่าวโทษผู้อื่นสมมติว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดก็projection คือเพราะอันนั้นแหละเพราะนี้แหละเหมือนกับสำนวนที่ว่าทำรำไม่ดีโทษปี่โทษกลองเงี้ยนะครับเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจขึ้นตัวอย่างอันที่สองก็คือการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามกับความรู้สึกนะครับและอันที่สามก็เช่นการมีบริภาพและพฤติกรรมถอยนะสู่วัยเด็กนะครับเช่นตัวอย่างยังไงบ้างครับอาจารย
1: ์พฤติกรรมบริภาพหรือที่มีการถดถอยเข้าสู่วัยเด็กนะคะเช่นเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะมีบริภาพที่ค่อนข้างเป็นผู้นำแต่เวลาที่อยู่เปลี่ยนไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างอ้อนออดอ้อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะก็คือพฤติกรรมถดถอยไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งนึงค่ะ
0: ครับนี่เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากนั้นแล้วก็มีเรื่องอะไรครับ
1: ต่อมานะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวลนะคะก็คือเป็นความรู้สึกกังวลใจของบุคคลที่ไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการที่ตนเองต้องการนะคะแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลทุกๆคนสามารถเจอได้ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นรถติดก็กังวลว่าไม่สามารถที่จะมาเรียนหรือมาทำงานได้อันที่สองนะคะเป็นการความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคประสาทนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการพยายามที่จะควบคุมบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวเองมากเกินไปค่ะเช่นเราจะค่อนข้างเกรงเวลาที่อยู่ในกลุ่มคนมากเพราะเรากลัวว่ากลุ่มคนส่วนมากเนี่ยจะนินทาเราหรือจะกล่าวโทษเราเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่พยายามที่จะแสดงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามมันทำให้เกิดความวิตกกังวลค่อนข้างสูงจนไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะคะต่อมานะคะเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับศีลธรรมนะคะบุคคลนะคะจะรู้สึกผิดชอบชั่วดีในการแสดงออกบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมตามหลักศีลธรรมนะคะเช่นในเรื่องของค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือกฎระเบียบทางสังคมค่ะ
0: ครับผม
1: ต่อมานะคะ
0: สำหรับขั้นการพัฒนาการการพัฒนาการเชิงจิตเภทนะครับเพราะซิกมันด์ฟรอยด์จะมีแนวคิดด้านนี้ไว้
1: ใช่ฟรอยด์จะเน้นถึงขั้นพัฒนาการเชิงจิตเภทค่ะ
0: ซึ่งเกิดตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กจนเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ20นี่นะครับซึ่งพัฒนาการตัวนี้เราเคยบรรยายไว้ในช่วงที่1จิตวิทยาเด็กแล้วก็จิตวิทยาวัยรุ่นแล้วเพราะฉะนั้น5ขั้นนี้ก็เพิ่มอีกนิดหน่อยครับเชิญครับอาจารย์ครับ
1: แบ่งเป็น5ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเป็นขั้นปากนะคะเด็กที่เพิ่งแรกเกิดจนถึง18เดือนเนี่ยค่ะเขาจะพยายามแสวงหาความสุขเกี่ยวกับการดูดนมการดูดนิ้วหรือการดูดสิ่งของต่างๆนะคะซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการอวัยวะปากนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นทวารหนักนะคะเป็นการแสวงหาความสุขจากการขับถ่ายเด็กจะเริ่มรู้จักการขับถ่ายด้วยตัวเองจากช่วงวัย18เดือนถึง3ปีเนี่ยค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นอวัยวะเพศนะคะเด็กจะเริ่มสนใจความแตกต่างเกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายนะคะเพราะว่าเด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนเตรียมโรงเรียนก็คือปฐมวัยนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นแฝงนะคะเด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนก็คือตั้งแต่ชั้นประถมนะคะเด็กจะเริ่มหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเช่นเพื่อนเด็กมักจะคบเพื่อนเพศเดียวกันนะคะหรือทำกิจกรรมยามว่างร่วมกันกับเพื่อนที่มีเพศเดียวกันหรือการไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและขั้นสุดท้ายนะคะเป็นขั้นสนใจเพศตรงข้ามนะคะก็คือเป็นช่วงของวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นเราก็จะเริ่มที่จะสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นนะคะ
0: ครับซึ่งถ้าเขาได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยการพัฒนาการความเป็นเพศนะครับความเป็นเด็กวัยเด็กสู่วัยรุ่นก็จะดำเนินไปอย่างเหมาะสมกับวัยนะครับเดียวกันถ้าเกิดว่ามีปมบางสิ่งบางอย่างในชีวิตบุคลิกภาพเขาก็อาจจะผันแปรไปได้นะครับ
1: ใช่ค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับจิตเภทของฟลอยด
2: ์วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุษภานะครับ

0: ครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสทนอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
5: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
8: ต่อมานะคะเป็นทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำของ B.F. Skinner นะคะสกินเนอร์นะคะจะกล่าวถึงการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบลงมือกระทำนะคะว่าเป็นวิธีการเสริมแรงเพื่อควบคุมการตอบสนองบุคลิกภาพและพฤติกรรมนะคะซึ่งควรทำในเวลาที่เหมาะสมนะคะเพื่อตอบสนองให้มีพฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นหรือเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมนั้นมากขึ้นค่ะโดยการเสริมแรงนะคะจะแบ่งเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือการเสริมแรงทางบวกนะคะเช่นการให้รางวัลการให้คำชมเชยนะคะหรือการเสริมแรงทางลบค่ะ
9: ก็คือการลดสิ่งเร้าที่ไม่ต้องการออกไปใช่ไหมครับ
8: ใช่ค่ะ
9: เพื่อให้มีพฤติกรรมหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดเนี่ยสุขมากขึ้น
8: มากขึ้นใช่ค่ะ
9: นะครับโอเคนะครับ
8: ค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นตอนการปรับบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนนะคะอันดับแรกนะคะเราควรที่จะเลือกบุคลิกภาพที่ต้องการจะปรับนะคะว่ามีบุคลิกภาพของไหนบ้างที่ต้องการจะปรับเช่นถ้าเราต้องการจะปรับบุคลิกภาพก้าวร้าวอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกเป็นบุคลิกภาพอันดับหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ประเภทของบุคลิกภาพที่ต้องการจะปรับว่าอยู่ในประเภทไหนและหลังจากนั้นเราก็ต้องเลือกตัวเสริมแรงที่ใช้ในการปรับซึ่งตัวเสริมแรงนี่สำคัญมากเลยนะคะอาจารย์ว่าตัวเสริมแรงเนี่ยค่ะต้องเป็นสิ่งที่เด็กต้องการด้วย
9: ใช่เพราะว่าถ้าเขาไม่ต้องการเขาก็ไม่อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
8: ใช่
9: เพราะไม่ได้มีค่าหรือความต้องการที่เขาต้องการ
8: ใช่ค่ะเช่นเด็กบางคนต้องการแค่คำชมเชยหรือเด็กบางคนต้องการดาวหรือเด็กบางคนต้องการคะแนนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่เราเลือกตัวเลือกในการเสริมแรงแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็ต้องวางแผนและปฏิบัติตามแผนที่เราวางไว้นะคะและหลังจากปฏิบัติตามแผนเสร็จแล้วสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องจดบันทึกว่าเด็กมีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นมากขึ้นหรือลดลงนะคะหลังจากบันทึกเสร็จแล้วก็ประเมินผลการปรับว่าผลจากวิธีการที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็ต้องติดตามผลว่าผลจากการปรับหลังจากที่เราเลิกในการปรับพฤติกรรมแล้วผลต่อเนื่องหลังจากนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้าง
9: ดีขึ้นอย่างยั่งยืนหรือไม
8: ่
9: ใช่ค่ะแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่ปรับพฤติกรรมให้พึงประสงค์นะครับจากไม่พึงประสงค์นะครับต่อไปครับก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีตัวตนของคาร์ล อาร์ โรเจอร์
8: ค่ะเป็นทฤษฎีที่3แล้วค่ะโรเจอร์จะเน้น ศึกษาเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลนะคะคือการศึกษาประสบการณ์เฉพาะของบุคคลที่สะสมและหล่อหลอมจนเป็นตัวตนของบุคคลคนนั้นนะคะซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือตัวตนในอุดมคติคือตัวตนที่ตนเองมีความต้องการอยากจะมีอยากจะเป็นแต่ยังไม่ได้เป็นในปัจจุบันนะคะเช่นณตอนนี้เรียนอยู่ม.6 แต่อนาคตอยากจะเป็นคุณหม
9: อ
8: หรือณตอนนี้เรียนไม่เก่งแต่อนาคตอยากจะเรียนเก่งๆเหมือนพี่ที่เราชื่นชอบ
9: เนี่ยค่ะอุดมคติใช่ไหมตัวตนที่คาดหวังอยากให้เป็น
8: ใช่ตัวตนที่คาดหวังอยากให้เป็นอยากให้
9: ปัจจุบันยังไม่เป็น
8: ปัจจุบันยังไม่ได้เป็นค่ะต่อมานะคะเป็นอัตมโนทัศน์นะคะอัตมโนทัศน์คือการรับรู้หรือการมองภาพของตนเองนะคะเป็นการมองของตนเองซึ่งอาจจะมองทั้งในแง่บวกหรือในแง่ลบก็ได้แต่คนส่วนใหญ่มักจะมองในแง่บวกนะคะอาจารย์เนาะ
9: ใช
8: ่ใช่ซึ่งทำให้การรับรู้ของเราเนี่ยค่ะมันไม่ครบ 100% ได้อาจจะมองตนเองเห็นสัก 50% แล้วก็มีเพื่อนรอบๆกายบอกเราอีกสัก 50% อย่างเงี้ยค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอาจารย
9: ์
8: หากเรามีอัตมโนทัศน์ที่ถูกต้องมันจะทำให้เราใช่ตามจริง
9: เราต้องลดอคติลงไม่เข้าข้างตนเองแล้วก็สังเกตเองให้ชัดแล้วก็รับฟังผู้อื่นที่รอบตัวในที่สุดเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นก็จะเข้าสู่ตัวตนที่3
8: ใช่ตัวตนที่3คือตัวตนที่แท้จริงค่ะคือตัวตนของบุคคลที่เกิดขึ้นจริงๆค่ะจากรูปนะคะจะสังเกตเห็นว่าหมายเลข3คือตัวตนที่แท้จริงเนี่ยจะเป็นเส้นตรงก็คือไม่สามารถขับเคลื่อนได้นะคะส่วนอัตมโนทัศน์และตัวตนในอุดมคติเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อาจจะเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงให้น้อยลงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวตนของบุคคลที่เหมาะสมค่ะควรจะเปลี่ยนแปลงให้มันเส้นมันใกล้เคียงกับตัวตนที่แท้จริงก็คือเส้นที่3มากที่สุดค่ะ
9: ครับ
8: ต่อมานะคะเป็นทฤษฎีของโรเจอร์เช่นกันนะคะโรเจอร์กล่าวถึงจุดรวมของประสบการณ์นะคะโรเจอร์บอกว่าจุดรวมของประสบการณ์เนี่ยค่ะเป็นแกนกลางส่วนรวมของประสบการณ์เฉพาะของบุคคลที่สะสมมาตั้งแต่วัยเด็กจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยค่ะจะคอยหล่อหลอมเพื่อที่จะก่อรูปมาเป็นบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลค่ะแนวคิดที่4นะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตที่ดีนะคะเป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตของบุคคลที่มีคุณค่ามีความหมายนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะแนวคิดที่ดีเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์
9: ครับโรเจอร์นี่ได้เป็นผู้ที่ได้ให้แนวคิดกับการมีชีวิตที่มีความสุขนะ อันแรกสุดเลยถ้าคนเราเนี่ยสามารถเปิดใจยอมรับไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกทั้งทางบวกทั้งทางลบของตัวเราเองได้
8: ใช่
9: ใจเราก็จะเปิดขึ้นจะโล่งโปร่งเบาขึ้นอันที่สองคือให้ฝึกใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้คืออดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงให้อยู่ปัจจุบันให้มากๆแล้วใจมันก็จะมีความสุขและมีพลังกับปัจจุบันนะครับ
8: อ
9: ันที่3คือ
8: คนเราเกิดทุกข์เพราะว่าเราติดอยู่กับอดีตเนาะแล้วก็ฝันถึงปัจจุบันอนาคตมากเกินไปแต่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันโรเจอร์จึงบอกว่าให้เราพยายามอยู่กับปัจจุบันให้ได้ดีค่ะเราถึงจะมีชีวิตที่ดีได้ค่ะ
9: ใช่ครับส่วนประเด็นที่3ก็คือแนวคิดที่จะมีชีวิตที่ดีคือต้องแสดงบุคลิกภาพและพฤติกรรมต่างๆด้วยสติปัญญาคือทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจากการแสดงออกการคิดการลงมือทำต่างๆรวมทั้งต้องมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นด้วยเพราะคนเราเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆแล้วต้องเชื่อว่าเราสร้างสรรค์ได้นะครับก็จะเป็นแนวคิดชีวิตที่ดี
8: ต่อมาค่ะตอนที่3นะคะเป็นเรื่องบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษานะคะอันดับแรกเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษานะคะหมายถึงบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของนักเรียนนะคะที่แสดงออกอย่างไม่เหมาะสมหรือแสดงออกอย่างเบี่ยงเบนจากบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมปกติของเพื่อนๆในโรงเรียนและส่งผลกระทบหรือสร้างปัญหาให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนสร้างผลกระทบให้กับตัวเองสร้างผลกระทบให้กับเพื่อนๆในโรงเรียนสร้างผลกระทบให้กับคุณครูผู้สอนด้วยซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเป็นบุคลิกภาพผิดปกติของนักเรียนในสถานศึกษาเช่นบุคลิกภาพชนิดแยกตัวบุคลิกภาพชนิดต่อต้านสังคมบุคลิกภาพชนิดเรียกร้องความสนใจหรือบุคลิกภาพแบบย้ำคิดย้ำทำนะคะอันที่2เป็นบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในสถานศึกษานะคะเป็นบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นอย่างไม่เหมาะสมของนักเรียนนะคะเช่นพฤติกรรมก้าวร้าวพฤติกรรมไม่เชื่อฟังครูผู้สอนพฤติกรรมลักขโมยพฤติกรรมเรียนอ่อนหรือพฤติกรรมขี้เกียจเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
9: ์ครับผม
8: ค่ะ
9: ทีนี้พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะแก้ไขได้
8: ใช่
9: โดยเริ่มต้นตั้งแต่การประเมินใช่ไหมครับเราจะเป็นบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ได้ยังไงอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างที่หนึ่งคือเครื่องมือที่เรียกว่าการสังเกตหรือ แบบนี้เราจะเขียนไว้ว่าเช่นเราอาจจะมีชื่อนักเรียนมีสกุลนักเรียนมีชั้นปีแล้วก็อายุถ้าเราสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มาใส่ได้เสร็จแล้วในประเด็นต่างๆที่เราจะถามหรือจะสังเกตเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีคอลัมน์ทางซ้ายมือสุดเช่นเราจะดูบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์มีอะไรบ้างนะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะไม่มีครบทุกข้อเราก็เอาไปใช้สังเกต

0: ทางซีขวามือคือวันที่ที่เราดูว่าความถี่มีเท่าไหร่เท่าไหร่เช่นตัวอย่างของพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนมี8ข้อเช่นอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์เช่นพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นเด็กชายกรเนี่ยค่ะมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็จะดูว่าวันที่1เนี่ยเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อตนเองและต่อเพื่อนหรือคนอื่นๆก็ตามเนี่ยวันที่1กี่ครั้งวันที่2กี่ครั้งวันที่3กี่ครั้งแล้วก็ดูว่าความถี่ของแต่ละวันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือมันลดลงเนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวอย่างแบบบันทึกการสังเกตของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งอาจารย์ก็คุณครูก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้เช่นการหลีกหนีสังคมเรียกร้องความสนใจพึ่งพาขโมยของติดเกมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ไปเขียนสิ่งที่เราสังเกตเห็นครับ
1: นอกจากการสังเกตแล้วนะคะเราสามารถประเมินนักเรียนได้โดยการสัมภาษณ์นะคะซึ่งการสัมภาษณ์เป็นการพูดคุยอย่างมีจุดมุ่งหมายนะคะแบ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการหรือเป็นทางการนะคะซึ่งการสัมภาษณ์เนี่ยค่ะก็จะมีแบบฟอร์มตัวอย่างการบันทึกการสัมภาษณ์นะคะก็คือเป็นการทางด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะจะเป็นคำถามที่เราต้องการที่จะสัมภาษณ์นักเรียนนะคะขวามือก็เป็นเรื่องของคำตอบที่เราได้จากตัวนักเรียนและสิ่งที่สำคัญการสัมภาษณ์เนี่ยค่ะเราจะสามารถสังเกตพฤติกรรมขณะที่สัมภาษณ์ได้ด้วยเช่นเด็กบางคนขณะที่คุณครูสัมภาษณ์เนี่ยค่ะเขาก็จะขยับมือหรือกดปากกาเรื่อยๆหรือสั่นขาเนี่ยค่ะเราก็จะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะมันมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนทั่วๆไปได้ซึ่งเราสามารถบันทึกลงไปในแบบบันทึกดังกล่าวได้ด้วยค่ะ
0: งั้นการสังเกตกับการสัมภาษณ์เอามาผนวกกันได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่การสัมภาษณ์เน้นที่ประโยคการสนทนา
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้มาอันที่ 3.3 นี่คือการทำสังคมมิติเนา
1: ะ
0: ก็คือคนมีมิติรอบกายนะครับรอบกายก็หมายความว่าเวลาอยู่ร่วมกับผู้อื่นเนี่ยเขาสัมพันธภาพกับเพื่อนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าบุคลิกภาพของเขาเนี่ยสามารถเป็นที่รักของผู้อื่นไหมและผู้อื่นเลือกคบเขาหรือเปล่าแล้วเขาคบใครอยู่แล้วเราสามารถจะเห็นได้ว่าเขาถูกแยกตัวออกไปหรือไม่อย่างภาพนี
1: ้ค่ะ
0: คนที่แยกออกมาเป็นยังไงบ้างครับ
1: ภาพนี้จะสังเกตเห็นว่าเด็กชายดีเนี่ยค่ะจะไม่มีใครเลือกและเขาก็จะไม่เลือกใครด้วย
0: คนที่เป็นที่ชอบป๊อปปูล่าที่สุดคือใครครับ
1: คนที่เป็นที่ชื่นชอบและป๊อปปูล่าที่สุดน่าจะเป็น A ค่ะ
0: เพราะมีลูกศรชี้เข้ามา
1: ใช่ค่ะมีลูกศรชี้เข้ามาหาเขาเยอะเลยค่ะ
0: แล้วก็ลงมาก็อาจจะมี E ก็มีทั้ง B ชอบเขา F ชอบเขา
1: ใช่
0: ในขณะที่ E เองเขาก็ไปชอบ C แล้ว E กับ F ชอบซึ่งกันและกันอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะเห็นได้ว่าภาพนี้เห็นโครงสร้างบุคลิกภาพว่าใครเป็นคนที่ถูกแปลกแยกเพื่อนทิ้งใครเป็นคนที่ชอบถ้าเราเจอว่าเด็กคนไหนบุคลิกภาพไม่ดีเราก็จะได้ช่วยเหลือทันท่วงที
1: ใช่ค่ะถ้าเราทำสังคมมิติเราจะเห็นว่าสัมพันธภาพของดีที่มีต่อคนอื่นและคนอื่นมีต่อดีนี้เห็นชัดมากเลยนะคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะต่อมานะคะการประเมินนะคะโดยการใช้แบบวัดค่ะซึ่งการใช้แบบวัดบุคลิกภาพเนี่ยค่ะมีเยอะมากเลยค่ะมีทั้งแบบที่เป็นลิขสิทธิ์และที่ไม่แบบที่สามารถ
0: ใช้ได้เลย
1: โดยที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะเช่นแบบวัดความสุขของคนไทยหรือแบบวัดความเครียดหรือแบบวัดซึมเศร้าในเด็กหรือแบบวัดแยกเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ผิดปกติของเด็กเนี่ยค่ะ
0: ซึ่งตัวอย่างแบบวัดเหล่านี้เราสามารถเสิร์ชได้จากอินเทอร์เน็ตของกรมสุขภาพจิตเหล่านี้เป็นต้นแล้วมาประยุกต์ใช้
1: ใช่ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะใช้แบบวัดได้เนี่ยค่ะอยากให้คุณครูผู้สอนตระหนักโดยเน้นการทำความเข้าใจหรือเน้นศึกษารายละเอียดของแบบวัดให้ดีก่อนที่จะใช้นะคะและควรได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เพียงพอในการที่จะใช้เพราะแบบวัดที่ใช้เนี่ยค่ะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟในเรื่องของการที่จะระบุว่าบุคคลใดมีคุณภาพที่ไม่พึงประสงค์หรือผิดปกติได้
0: โดยเฉพาะขั้นตอนของเมื่อได้ตัวเลขแล้วเรามาตัดสินผลนะครับเพราะการตัดสินผลบอกว่าเด็กดีเด็กด้อยเด็กมีคุณภาพปกติหรือเด็กมีปัญหาพอเราตัดสินปุ๊บมันจะกลายเป็นการตีตรานักเรียนเพราะฉะนั้นวิธีการเอาผลของการวัดมาใช้ประโยชน์เนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญต้องผ่านการฝึกอบรมมาก่อนนะครับ
1: ซึ่งหากเราไม่มีความเชี่ยวชาญนะคะเราก็สามารถที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ค่ะเมื่อเราทราบถึงคุณภาพของเด็กที่ไม่พึงประสงค์แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีคุณภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะ
0: อ
1: ันดับแรกเลยคือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่จะต้องให้ความร่วมมือในการที่จะปรับเปลี่ยนคุณภาพที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นนะคะบุคคลแรกที่สำคัญเลยคือตัวเด็กเองค่ะตัวนักเรียนนะคะโดยเน้นให้นักเรียนเนี่ยค่ะตระหนักในคุณค่าความเชื่อมั่นในตนเองรู้จักตัวเองเข้าใจตนเองกล้าตัดสินใจกล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะอบรมเลี้ยงดูนักเรียนนะคะให้ความรักความเอาใจใส่กับเขานะคะปลูกฝังสัมพันธภาพที่ดีกับเขาให้อิสระในการตัดสินใจเปิดโอกาสให้เขาเลือกที่จะทำและยอมรับในการตัดสินใจที่เขาเลือกได้นะคะต่อมานะคะครูผู้สอนนะคะก็เป็นบุคคลที่สำคัญอีกบุคคลหนึ่งนะคะ

0: ครูผู้สอนต้องคอยหมั่นสังเกตหรือเปิดโอกาสเปิดใจยอมรับในตัวนักเรียนนะคะหรือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เด็กสามารถมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมได้ยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญอีกบุคคลหนึ่งก็คือนอกจากครูผู้สอนแล้วก็คือครูแนะแนวนะคะโดยครูแนะแนวนะคะจะจัดกิจกรรมแนะแนวนะคะเพื่อป้องกันส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์หรือว่าคุณหมอทางด้านจิตเวชนะคะต้องเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อลดเจตคติทางลบนะคะเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็ส่งเสริมในการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อให้บุคคลทั่วๆไปเข้าใจในเรื่องของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะคะและสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะที่มีบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะอันดับแรกนะคะเราก่อนที่เราจะช่วยเหลือบุคคลอื่นได้เราต้องรู้ก่อนว่าเขามีบุคลิกภาพอย่างไรโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนนะคะเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การทำสังคมมิติหรือการทำแบบวัดต่างๆนะคะหลังจากเรารู้แล้วว่าบุคคลนั้นนะคะมีบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์อย่างไรนะคะเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็ประเมินผลและจัดลำดับความสำคัญของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะเมื่อจัดลำดับความสำคัญเราก็ต้องเลือกมา1
1: คือสำคัญสุด
0: สำคัญสุด
1: ที่จะแก้ไข
0: ใช่ค่ะเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ว่าเราจะปรับ
1: พฤติกรรมใดที่เฉพาะเจาะจงนะแล้วก็
0: วางแผน
1: ที่จะช่วยเหลือว่าเราจะใช้เทคนิคใดบ้างนะครับตอนนั้นก็พูดคุยตกลงในเบื้องต้นว่าเป้าหมายนี้ร่วมใจกันนะลงมือกันนะว่าคือมีส่วนร่วมนักเรียนต้องมีส่วนร่วมแล้วต่อจากนั้นก็ปฏิบัติตามแผนที่ตั้งไว
0: ้
1: เมื่อเราปฏิบัติตามแผนว่าผลเป็นยังไงก็ประเมินผลถ้าสำเร็จก็แฮปปี้เอนดิ้งถ้าไม่สำเร็จก็ต้องหาวิธีการเทคนิคใหม่ๆที่จะไปช่วยแก้ไขพฤติกรรมนั้นนะครับ
0: แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญส่งต่อผู้เชี่ยวชาญค่ะ
1: ใช่ครับครับสำหรับที่ได้บรรยายสาระสำคัญมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นจริยบุคลิกภาพนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาทุกท่านที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพของลูกศิษย์ของเราให้พึงประสงค์จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตครับช่วงที่3จิตวิทยาสังคมครับต่อไปนี้ก็จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่12ซึ่งเป็นจิตวิทยาสังคมนะครับซึ่งเราแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่ 12.1จะว่าด้วยเรื่องความเป็นมาและแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะครับตอนที่ 12.2 จะเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาสังคมแล้วก็ตอนที่ 12.3 เราจะเน้นเรื่องของการประยุกต์จิตวิทยาสังคมนะครับซึ่งในตอนที่ 12.1 นี้ก็จะมีสาระสำคัญซึ่งจะนำเสนอโดยท่านอาจารย์ดร.จิรสุขสุขสวัสดิ์ครับ
0: ตอนที่ 12.1 นะคะเป็นการศึกษาความเป็นมาและแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะคะเรามาดูกันว่าความเป็นมาของจิตวิทยาสังคมนั้นเป็นอย่างไรนะคะมีการศึกษาโดยมีความเชื่อเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคม2ประการด้วยกันนะคะประการแรกนะคะเป็นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์นะคะซึ่งเขาเชื่อว่าพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลหรือมนุษย์ทั่วๆไปเนี่ยค่ะมักจะมีกฎเกณฑ์แล้วก็สามารถที่จะศึกษาพร้อมทั้งสามารถทำนายพฤติกรรมทางสังคมด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะอีกกระแสนึงกล่าวว่าเป็นการนำวิทยาศาสตร์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะของนักจิตวิทยาสังคมเนี่ยค่ะเอามาประยุกต์ใช้ซึ่งสามารถใช้ได้นะคะซึ่งวิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยค่ะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้สำหรับศึกษาพฤติกรรมของสังคมของมนุษย์นะคะซึ่งเกิดขึ้นในปลายศตวรรษที่19นะคะดังนั้นนะคะจิตวิทยาสังคมคือการศึกษาความคิดความรู้สึกและสภาพทางด้านจิตใจอื่นๆของบุคคลทุกๆคนนะคะที่เกิดขึ้นภายในสังคมจะเน้นการศึกษาพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเป็นหลักนะคะโดยใช้แนวทางวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักนะคะต่อมานะคะหลังจากเรารู้เกี่ยวกับความเป็นมาของจิตวิทยาสังคมแล้วนะคะเราก็มาศึกษาถึงในเรื่องของแนวคิดจิตวิทยาสังคมกันนะคะแนวคิดของจิตวิทยาสังคมนะคะจิตวิทยาสังคมหมายถึงการศึกษาความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะได้รับอิทธิพลจากผู้อื่นนะคะและสถานการณ์รอบๆตัวที่เขาประสบมานะคะด้วยการศึกษาเนี่ยค่ะจะเน้นวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อนะคะการศึกษาทั้งหมดเพื่ออธิบายปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะทั้งในระดับบุคคลกับบุคคลและบุคคลกับกลุ่มนะคะ ส่วนที่2นะคะความสำคัญของจิตวิทยาสังคมนะคะเราจะศึกษาจิตวิทยาสังคมไปนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกคนที่อาศัยอยู่ในสังคมนะคะอันที่2เมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลในสังคมแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะทำนายหรือพยากรณ์พฤติกรรมทางสังคมเมื่อมีเงื่อนไขที่กำหนดได้นะคะและสุดท้ายนะคะเมื่อเราสามารถทำนายหรือพยากรณ์ได้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมได้เช่นกันค่ะต่อมานะคะขอบข่ายของจิตวิทยาสังคมนะคะมีผู้แบ่งขอบข่ายเป็นหลายระดับด้วยกันนะคะซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด3ระดับนะคะระดับแรกนะคะเป็นการทำความเข้าใจหรือเป็นการอธิบายทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาสังคมในแต่ละประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะระดับที่2นะคะเป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับจิตวิทยาสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นเช่นกันค่ะและระดับสุดท้ายนะคะเป็นประเด็นที่ใช้ทำความเข้าใจหรือเป็นการอธิบายหลักใดหลักหนึ่งใน3หลักประการนะคะซึ่งเป็นฐานของจิตวิทยาสังคมนะคะทั้งนี้นะคะขอบข่ายของการศึกษาจิตวิทยาสังคมทั้ง3ประเด็นข้างต้นนะคะทั้ง3ระดับข้างต้นเป็นทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นค่ะต่อมานะคะเรามาดูความสัมพันธ์กันนะคะว่าจิตวิทยาสังคมเนี่ยสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆเช่นจิตวิทยาสังคมนะคะสนใจศึกษาพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลในกลุ่มบุคคลหรือสังคมเท่านั้นนะคะส่วนสังคมวิทยานะคะสนใจศึกษากลุ่มคนหรือกลุ่มสังคมมากกว่าปัจเจกบุคคลนะคะดังนั้นสังคมวิทยาเนี่ยจะศึกษากว้างกว่าจิตวิทยาสังคมนะคะต่อมานะคะศาสตร์ทางด้านจิตวิทยานะคะเป็นการสนใจศึกษาความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของบุคคลนะคะและศาสตร์ของมนุษยวิทยานะคะเน้นสนใจศึกษาความสัมพันธ์ของความเชื่อค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคคลในสังคมค่ะสุดท้ายนะคะเป็นศาสตร์ทางด้านการศึกษาหรือวงการการศึกษานะคะจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจต่างๆนะคะที่ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคลในสังคมค่ะต่อมานะคะ
1: สำหรับตอนที่ 12.2 นะครับก็จะเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาสังคมซึ่งมีแนวคิดที่สำคัญที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษานะครับและการดูแลลูกศิษย์ของเรานะครับแนวคิดแรกจะเป็นเรื่องของสังคมประกิตนะครับซึ่งเป็นคำที่นักศึกษาก็อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเราจะมาทำความเข้าใจกันบางสถานที่ใช้คำว่าการขัดเกลาทางสังคมนะครับการกล่อมเกลาทางสังคมซึ่งสังคมประกิตนี่ก็จะเป็นกระบวนการที่สมาชิกของสังคมแต่ละแห่งนี่นะครับจะได้รับการอบรมขัดเกลาให้รับเอาความคิดความเชื่อค่านิยมแบบแผนพฤติกรรมต่างๆที่มันเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของสังคมแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับแต่ละที่ก็จะมีการถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่นนะครับซึ่งการถ่ายทอดกระบวนการดังกล่าวนี้จะทำให้คนเปลี่ยนแปลงอยู่ใน2ลักษณะก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้เท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณหรือโดยบังเอิญลองผิดลองถูกแต่เกิดการเรียนรู้ที่มีผู้ใหญ่รุ่นต่อรุ่นถ่ายทอดสอนให้อันที่2คือการเปลี่ยนแปลงนั้นมีที่มาจากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในสังคมไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับซึ่งปฏิสัมพันธ์ทางตรงหรือทางอ้อมก็เลยกลายเป็นแหล่งที่มาของสังคมประกิตในข้อ 1.2 นะครับแหล่งสังคมประกิตหรือแหล่งของการขัดเกลาให้บุคคลได้เรียนรู้ด้วยกันก็จะขัดเกลากันเองเขาเรียกว่าสังคมประกิตนั่นนะครับและแหล่งที่3ก็คือสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนนะครับก็ถ่ายทอดเรื่องของการเรียนวิชาการต่างๆแล้วก็รวมทั้งวางแผนเข้าสู่อาชีพด้วยส่วนแหล่งสุดท้ายที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากๆต่อการขัดเกลาคนก็คือสื่อมวลชนต่างๆเพราะสื่อมวลชนทุกวันนี้สามารถที่จะส่งข้อมูลถึงกันไม่ว่าจะผ่านทางสื่อซึ่งสมัยก่อนเช่นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุปัจจุบันนี่ก็คือสื่อที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นผ่านสมาร์ทโฟนหรือสื่อออนไลน์ต่างๆอย่างนี้นะครับในเรื่องของสังคมประกิตนี่ก็ยังมีกระบวนการเนี่ยนะครับว่ากระบวนการสังคมประกิตเนี่ยมีวิธีการชัดเจนอยู่4ลักษณะด้วยกันกระบวนการลักษณะแรกก็คือการเสริมแรงและการลงโทษซึ่งการเสริมแรงและการลงโทษเนี่ยจะทำให้เกิดการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยังคงอยู่หรือพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์หายไปการให้รางวัลต่อพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็จะทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นยังคงอยู่และสังคมก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ้นอันนี้คือใช้หลักการเสริมแรงและลงโทษนะครับส่วนกระบวนการสังคมประกิตแบบที่2ก็คือการสอนแบบตรงๆเลยนะครับการสอนแบบตรงๆซึ่งอาจจะไม่ได้มีรางวัลหรือไม่มีการลงโทษแต่ชี้แนะแนวทางว่า อะไรเป็นตัวถูกอะไรเป็นตัวผิดนะครับยิ่งถ้ามีการเสริมแรงเข้าไปด้วยจากการชี้แนะนั้นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็จะยิ่งเกิดเข้มแข็งยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันที่3นะครับการเรียนรู้โดยบังเอิญโดยการมีการได้รับการสนับสนุนนะครับเช่นเมื่อได้ทำพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างไปแล้วก็เกิดอาการเรียนรู้

นะครับเรียนรู้ว่าทำสิ่งนี้แล้วดีต่อตัวเองดีต่อสังคมพฤติกรรมนั้นก็จะยังคงอยู่แต่ถ้าทำแล้วเกิดโทษต่อตนเองต่อสังคมพฤติกรรมนั้นก็จะค่อยๆถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วก็หายไปนะครับแบบที่4ของกระบวนการสังคมกิจก็คือการเรียนแบบนะครับเราจะพบว่าในจิตวิทยาบุคลิกภาพนี่นะครับจิตวิทยาสังคมที่แบบพัฒนาบุคลิกภาพของคนที่มีการเรียนแบบนะครับเกิดการสังเกตเกิดการเรียนแบบท่าทางผู้ใกล้ชิดซึ่งหน่วยแรกก็อย่างที่ว่าให้ฟังก็คือครอบครัวเป็นตัวแบบถัดมาก็คือกลุ่มเพื่อนถัดมาก็คือคุณครูครูบาอาจารย์ในโรงเรียนแล้วก็ตัวแบบดาราตัวแบบอะไรก็ตามที่ทางสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ผ่าน4รูปแบบกระบวนการทั้ง4รูปแบบนี้จะเป็นตัวที่ปรับแต่งพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับแล้วผลของการปรับแต่งพฤติกรรมของคนในสังคมกระบวนการประกิจนี้นะครับมันก่อให้เกิดอะไรบ้างสิ่งแรกสุดเลยคือก่อให้เกิดตัวตนของคนให้เกิดขึ้นตัวตนนี้ก็จะมีความแตกต่างไม่ว่าความคิดความเชื่อข้างในนะครับเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมภายในไปจนถึงพฤติกรรมภายนอกเช่นการแต่งกายการพูดนะกริยาท่าทางต่างๆก็เป็นตัวตนเป็นบุคลิกภาพของเขาที่ไม่เหมือนใครอันที่สองก็คือเมื่อมีการถ่ายทอดไปยิ่งถ้ามีการเรียนเสริมบ่อยๆเขาจะเกิดความเห็นคุณค่าในตนเองว่าเขานี่มีตัวมีตนมีคุณค่ามีดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเรียกว่ามีเซลฟ์เอสติมเกิดขึ้นและอันที่3นะครับการที่สังคมเลี้ยงดูบุตรชายบุตรหญิงนี่นะครับแต่ละคนก็จะมีถูกคาดหวังว่าถ้าเด็กผู้ชายควรมีบุคลิกภาพอย่างไรเด็กผู้หญิงควรเป็นอย่างไรการขัดเกลาทางสังคมหรือสังคมประกิจเนี่ยก็จะก่อให้เกิดบทบาททางเพศที่ชัดขึ้นครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแนวคิดเรื่องของการรับรู้ทางสังคมนะครับการรับรู้ทางสังคมนี่เป็นกระบวนการค้นหาเป็นกระบวนการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆของผู้อื่นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ให้รู้จักและเข้าใจบุคคลต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราซึ่งการจะรับรู้บุคลิกภาพหรือความเป็นผู้อื่นนะครับเพื่อให้รู้จักตัวเราเองด้วยใน3มิติด้วยกันนะครับก็คือด้านแรกเป็นด้านกายภาพนะครับด้านที่2จะเป็นด้านพฤติกรรมและด้านที่3ก็จะเป็นด้านปฏิกิริยาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันด้านกายภาพก็เช่นรูปร่างหน้าตาเงี้ยนะครับพฤติกรรมก็เช่นการพูดการแสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านออกมาทางพฤติกรรมนั้นๆแล้วก็ว่าถ้าเป็นพูดถึงปฏิกิริยาสัมพันธ์ก็คือเช่นคนนี้เป็นคนใจร้อนคนใจเย็นแล้วเราเจออยู่กับผู้คนมีการสื่อสารรูปแบบไหนมีสไตล์การสื่อสารมีปฏิสัมพันธ์ยังไงเพราะงั้นการรับรู้ทางสังคมก็คือคนเราต้องรับรู้ผู้อื่นและผู้อื่นก็จะรับรู้เราด้วยนะครับซึ่งตัวแปรสำคัญในการรับรู้ทางสังคมนะครับก็จะมี3ส่วน3ตัวแปรที่สำคัญด้วยกันนะครับสิ่งแรกสุดก็คือลักษณะประจำตัวของผู้ที่ถูกรับรู้นะครับหรือบุคคลคนนั้นเรียกว่าเป็นสิ่งเร้าคนนั้นก็จะมีภาพลักษณ์ของเขามีบุคลิกของเขาที่ยืนอยู่ก็ลักษณะประจำตัวเขาเกิดขึ้นอย่างนั้นอันที่2ก็คือตัวแปรที่2คือสถานการณ์ที่เรากำลังรับรู้อยู่ตรงนั้นว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันมีสิ่งแวดล้อมอย่างไรนะครับลักษณะอาคารสถานที่เชิงกายภาพนะครับลักษณะของเสียงของแสงของอุณหภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นเลยมันก็จะแวดล้อมอยู่ตรงนั้นนะครับและอันสุดท้ายก็คือตัวของผู้รับรู้เองว่าลักษณะของผู้รับรู้เนี่ยเป็นคนยังไง3ตัวแปรเนี้ยจะก่อให้เกิดการรับรู้ทางสังคมนะครับว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนอย่างไรนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการรับรู้ทางสังคมก็จะมีแนวคิดที่สำคัญอีกแนวคิดหนึ่งก็คือการเกิดรอยประทับใจของบุคคลซึ่งแนวคิดนี้ก็มีประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในตอนช่วงหลังเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือการเกิดรอยประทับใจของคนเนี่ยเวลาคนประสบพบเจอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคนมักจะเอาประสบการณ์เดิมเนี่ยแบบที่หนึ่งนะครับเอาไปเหมารวมแล้วก็เอาอคติเข้าไปเกี่ยวข้องแต่บางคนก็อาจจะไม่เหมารวมคือมองเฉพาะเรื่องเฉพาะคนเฉพาะสถานการณ์อย่างนี้ไม่เชื่อมโยงแล้วก็ไม่เอาอคติเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับส่วนอันที่สองคือผลแห่งรัศมีเนี่ยเขาบอกว่าการที่คนที่เป็นผู้ถูกรับรู้ถ้ามีออร่านะครับมีรัศมีมีบุคลิกภาพที่สง่างามเป็นคนที่แบบมีลักษณะโดดเด่นเนี่ยก็จะก่อให้เกิดการประทับใจได้มากขึ้นด้วยนะครับส่วนแนวคิดอันที่3เนี่ยคือผลของการลำดับก่อนหลังแนวคิดนี้อธิบายไว้ว่าสมองคนเราหรือการรับรู้คนเราเนี่ยมักจะจดจำสิ่งที่มาลำดับแรกๆก่อนนะครับเหมือนที่พวกเราฟังบรรยายถ้าช่วงแรกๆเราฟังบรรยายแนวคิดที่1ถัดมาฟังบรรยายแนวคิดที่2 3 4 5 6เขาบอกว่าตามทฤษฎีการค้นพบเราจะพบว่าการรับรู้ส่วนแรกๆลำดับก่อนเนี่ยมักจะจดจำและประทับใจได้ดีกว่าช่วงหลังๆนะครับโดยเฉพาะหลังๆส่วนนี้อาจจะสมาธิลดลงแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับทฤษฎีการระบุสาเหตุนะครับเป็นกระบวนรับรู้อย่างหนึ่งซึ่งผู้รับรู้เนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะค้นหาสาเหตุของพฤติกรรมของเขาเองหรือของบุคคลอื่นโดยอาศัยพฤติกรรมที่แสดงออกมาเป็นพื้นฐานเป็นข้อมูลว่าเราจะสันนิษฐานว่า

0: มันเพราะอะไรมีเจตนาอะไรที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมนั้นๆ นะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสันนิษฐานไปถึงลักษณะประจำตัวของบุคคลนั้นๆด้วยการระบุสาเหตุของพฤติกรรมนี้จะช่วยให้เกิดการคาดคะเนหรือทำนายเจตนาของอีกฝ่ายหนึ่งและช่วยให้เราในการรับรู้เนี่ยเกิดความมั่นใจว่าเราอาจจะสามารถควบคุมสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาได้พอสมควรนะครับวันการระบุสาเหตุและพฤติกรรมก็จะช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถรักษาสมรรถภาพที่ราบรื่นกับบุคคลได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดที่มีสำคัญซึ่งขั้นตอนของการระบุสาเหตุพฤติกรรมเนี่ยมี3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นที่1ก็คือเราจะสังเกตการกระทำหรือพฤติกรรมนะครับพิจารณาเจตนาของผู้กระทำแล้วก็ขั้นระบุสาเหตุว่ามาจากอะไรนะครับซึ่งทฤษฎีการระบุสาเหตุพฤติกรรมนี้เขากล่าวว่าลักษณะเด่นประการหนึ่งของการรับรู้ทางสังคมก็คือเมื่อบุคคลใดสัมพันธ์กับเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอย่างใกล้ชิดก็มีแนวโน้มที่จะระบุสาเหตุของความสามารถกับบุคคลนั้นๆได้ด้วยนะครับซึ่งข้อควรคำนึงในการระบุสาเหตุพฤติกรรมก็คือต้องคำนึงถึงความบกพร่องในการระบุสาเหตุหรือเกิดความลำเอียงได้เพราะฉะนั้นเวลาเรารับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี้ยเราจะต้องมองให้ชัดนะครับไม่คาดเดาโดยเหมารวมหรือไม่ใส่อคติเข้าไปเราจะรับรู้สิ่งนั้นๆทางสังคมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับต่อไปก็จะเป็นแนวคิดที่สำคัญของจิตวิทยาสังคมอีกแนวคิดหนึ่งนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องเจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติและพฤติกรรมนะครับแนวคิดนี้ค่อนข้างมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่เราจะไปช่วยเหลือดูแลลูกศิษย์ของเราหรือเยาวชนของเรานะครับความหมายของเจตคตินะครับเจตคติจะหมายถึงความรู้สึกความเชื่อรวมทั้งแนวโน้มของพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในลักษณะว่าคนก็จะประเมินค่านะครับโดยเอาความรู้สึกเอาความเชื่อไปประเมินค่าแล้วก็จะส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้วเขาก็สิ่งที่เกิดเจตคตินี้ก็จะเป็นเหมือนการเรียนรู้การเรียนรู้ตัวนี้เจตคติก็ค่อนข้างจะคงทนถาวรอยู่ในใจของแต่ละคนพอสมควรถึงจะเรียกว่าเจตคตินะครับในเรื่องของเจตคตินี้มันจะมีการเกิดขึ้นนะครับในแต่เรื่องการเกิดเจตคติเนี่ยมันจะเกิดจากการเรียนรู้แบบโยงสัมพันธ์นะครับแล้วก็เกิดจากหลักการเรียนรู้จากผลกรรมรวมทั้งเกิดจากการเรียนรู้โดยการเรียนแบบนะครับถ้าพูดถึงอันแรกคือเกิดจากการเรียนรู้แบบโยงสัมพันธ์เนี่ยก็คือถ้าเรานำสิ่งเร้าที่เป็นตัวกลางเนี่ยไปเข้าคู่กับสิ่งเร้าที่มันก่อให้เกิดการตอบสนองบางสิ่งบางอย่างนะครับสิ่งเร้าตัวนั้นเนี่ยก็จะโยงสัมพันธ์ให้เราเกิดการเรียนรู้ต่อสิ่งที่เรามีเจตคติต่อสิ่งนั้นเช่นถ้าเรารับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งดีแล้วก็เกิดสิ่งดีเกิดขึ้นตามมาแล้วก็จะโยงว่าเออสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีก็จะโยงสัมพันธ์มาที่ใจเราว่าเรามองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีโยงสัมพันธ์ต่อเนื่องกับวัตถุนั้นๆ นะครับ
1: เป็นการเชื่อมโยงจากสิ่งที่เราพบเจอกับสิ่งที่เราคิดรู้สึก
0: ใช่ครับใช่ทีนี้อันที่2คือหลักการเรียนรู้จากผลกรรมแนวคิดเรื่องหลักการเรียนรู้จากผลกรรมนี่คนเราก็คือว่าเมื่อกระทำอะไรลงไปแล้วสิ่งนั้นถ้าตอบสนองทางบวกเราก็จะเกิดความรู้สึกเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นเพราะผลกรรมคือกรรมบวกเกิดขึ้นตอบสนองทางบวกแต่ถ้าสิ่งที่ทำไปแล้วเกิดสิ่งลบกลับมาหาเราเราก็เริ่มมีเจตคติทางร้าย
1: ทางลบ
0: กับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการเกิดเจตคติก็จะเกิดจากการเรียนรู้จากผลกรรมด้วยนะครับและอันสุดท้ายคือการเรียนรู้โดยการเรียนแบบเจตคติเนี่ยเกิดจากการเรียนแบบคือเมื่อเราเห็นว่าใครทำสิ่งไหนสิ่งไหนสิ่งไหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราก็สังเกตต่อว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเขาได้รับดีได้รับการชมเชยได้รับผลดีในตัวเขาเราก็เลยอยากเรียนแบบเขาก็เลยเกิดเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นๆนะ
1: ครับ
0: ซึ่งสื่อที่หล่อหลอมให้คนเจตคติได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือสื่อออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์เพราะฉะนั้นการที่เราได้รับโพสต์อะไรมาต้องชัวร์ก่อนแชร์เพราะไม่งั้นแล้วจะเกิดการเรียนแบบแล้วก็มีเจตคติเกิดขึ้นด้วยนะครับนะครับทีนี้เมื่อเราเห็นเจตคติที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราจะมารู้ว่าเจตคติกับพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันไหมมีผลต่อเนื่องกันอย่างไรซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มีคนพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับเจตคติกับพฤติกรรมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันอยู่นะครับคำถามก็คือว่าเจตคติเป็นตัวทำนายพฤติกรรมได้หรือไม่แล้วก็ไอ้เจ้าพฤติกรรมเนี่ยทำนายหรือกำหนดให้เกิดเจตคติได้หรือเปล่านักจิตวิทยาสังคมก็เลยศึกษาคำตอบข้างต้นเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าถ้าเจตคติเป็นตัวทำนายพฤติกรรมที่ดีก็หมายความว่าถ้ารู้ว่าเจตคติต่อสิ่งใด

0: นะครับเจตคติที่บุคคลแสดงออกเนี่ยทำนายพฤติกรรมต่างๆของบุคคลได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะเขาเลยมีบทสรุปว่าพฤติกรรมที่แสดงออกสามารถกำหนดเจตคติหรือเปลี่ยนเจตคติของบุคคลให้ไปในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมที่แสดงออกแม้ว่าก่อนการแสดงพฤติกรรมนั้นบุคคลจะมีเจตสติเดิมในทางลบก็ตามเพราะฉะนั้นทฤษฎีเหล่านี้จึงไปใช้ในการค้าขายได้คือโน้มน้าวจูงใจเปลี่ยนเจตคติได้เปลี่ยนให้ทุกคนมีพฤติกรรมมาซื้อของได้
1: หรือใช้ในการเรียนการสอนได้เช่นเด็กบางคนนะคะเขาอาจจะมีเจตคติที่ไม่ดีในเรื่องของการเรียนเช่นเจอคุณครูดุหรือเจอการบ้านที่ค่อนข้างยากแต่เมื่อได้ลองเรียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมีประสบการณ์เดิมประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์เดิมไม่ดีประสบการณ์เดิมไม่ดีแต่ประสบการณ์ใหม่ดีเกิดขึ้นเจอคุณครูที่ใจดีมากขึ้นคุณครูชมมากขึ้นเด็กก็จะทำให้มีพฤติกรรมที่ดีได้มากขึ้นเช่นกันค่ะ
0: ครับสำหรับแนวคิดต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเจตคตินะครับแนวคิดนี้ก็มีประโยชน์นะครับซึ่งมีหลักการสำคัญที่จะเปลี่ยนเจตคติตามแนวคิดของการสื่อความหมายนะครับเพราะแนวคิดการสื่อความหมายนี่ก็เป็นแนวทางที่เป็นช่องทางเป็นวิธีการที่เราจะเปลี่ยนเจตคติของคนได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งองค์ประกอบของการสื่อความหมายนี่มีอยู่4ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกคือผู้ส่งสารการที่เราจะเปลี่ยนเจตคติใครเนี่ยผู้ส่งสารถือว่าสำคัญดูที่ว่าผู้ส่งสารน่าเชื่อถือไหมมีเสน่ห์น่าดึงดูดหรือเปล่าอย่างนี้นะครับเป็นตัวแบบเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่หมายถึงว่ามีความเชื่อถือได้ในวงการนั้นหรือเปล่าถ้าเขามีความน่าเชื่อถือมีหน้าความศรัทธาและรวมทั้งมีลักษณะคล้ายกับผู้รับสารด้วยเนี่ยก็จะมีผลต่อการที่จะช่วยเปลี่ยนเจตคติเขาได้ด้วยนะครับส่วนอันที่สองนะครับก็คือตัวสารและก็วิธีการเสนอสารเนื้อหาของสารต้องถูกต้องครบถ้วนชัดเจนถ้าเนื้อหามันถูกต้องครบถ้วนชัดเจนและมีความเข้มข้นก็จะมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเจตคติได้ด้วยนะครับอันที่สามก็คือตัวผู้รับสารซึ่งตัวผู้รับสารนี่ก็หมายถึงว่าเขาพร้อมจะรับเนื้อหาสาระหรือไม่นะครับใจเขาเปิดกว้างไหมถ้ายิ่งใจปิดเท่าไหร่การเปลี่ยนเจตคติก็จะไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เขามีการเปิดใจกว้างเพื่อรับสารนั้นเจตคติก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยและตัวสุดท้ายก็คือช่องทางการส่งสารซึ่งทุกวันนี้ช่องทางการส่งสารนอกจากจะเป็นภาษาพูดแบบเผชิญหน้าแล้วยังมีเป็นภาษาเขียนซึ่งภาษาเขียนก็ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์นะครับผ่านโดยเฉพาะทุกวันนี้ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับช่องทางเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้ผู้ส่งสารผู้รับสารส่งถึงกันแล้วก็เนื้อสารก็ส่งถึงกันก็จะนำไปสู่การเปลี่ยนเจตคติได้นะครับทีนี้มาพูดถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงเจตคตินะครับจะมี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับอันแรกสุดก็คือการสร้างหรือเร้าความใส่ใจเพื่อให้ผู้รับสารสนใจแล้วก็เปิดรับสารนะครับขั้นที่2ก็คือการทำความเข้าใจนะครับในการส่งสารนะครับการส่งสารต้องทำให้ผู้รับสารเข้าใจเนื้อหาสารตรงกับที่เราต้องการจะส่งไปขั้นตอนที่3คือการเกิดการยอมรับแล้วครับคนของการสื่อความของสารที่ส่งไปยังผู้รับสารต้องพยายามให้มีความหมายตรงกับความต้องการของผู้รับสารให้มากที่สุดนะครับเขาจึงจะยอมรับสารของเราที่ส่งไปสิ่งสำคัญในขั้นนี้ก็คือผู้ส่งสารต้องศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้รับสารเพราะบุคคลจะรับข้อมูลที่ตรงกับความสนใจและกับความต้องการของตนเองได้เร็วแล้วก็ได้ง่ายด้วยนะครับและขั้นสุดท้ายก็เกิดการจดจำแล้วนะครับการจดจำนี้การสื่อความหมายก็จะเพื่อที่จะเปลี่ยนเจตคติเพื่อให้เขาจดจำจากที่ไม่ชอบก็ชอบนะครับจากที่ไม่ใช่ก็ใช่มากขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเจตคติเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับในประเด็นที่3ของการเปลี่ยนเจตคตินะครับวิธีการลดการต่อต้านสารคือเมื่อผู้รับสารเกิดการต่อต้านเนี่ยเราจะมีวิธีการยังไงได้บ้างเช่นเราอาจจะต้องแสดงบทบาทสมมุติหรือมีการเปลี่ยนเจตคติโดยการให้เกิดประสบการณ์ตรงนะครับหรือปรากฏการณ์หนึ่งเขาเรียกว่า foot in the door นี่นะครับคือปกติคนเรามักจะยึดมั่นเชื่อมั่นในความคิดความเชื่อของเรานะครับเป็นจุดยืนของตนเองคือทุกคนเนี่ยมักจะมีความจุดยืนตัวเองเมื่อรู้ว่ายิ่งรู้ว่าคนจะอื่นจะมาโน้มน้าวมาจูงใจเรามันยิ่งต่อต้านเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่เราจะช่วยได้ก็เช่นอาจจะใช้การเล่นบทบาทสมมุตินะครับหรืออาจจะเปลี่ยนเจตคติโดยการให้เขาได้มีประสบการณ์ตรงได้ทดลองใช้ได้ลองสัมผัสดูเจตคติก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับส่วนวิธีการที่เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า foot in the door เนี่ยนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่อธิบายถึงการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนะครับโดยไม่ให้ผู้ถูกขอร้องเนี่ยปฏิเสธความช่วยเหลือนะถ้าเราต้องการให้ใครทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เทคนิคนี้ก็คือให้ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับให้ทำเล็กๆน้อยต่อจากนั้นก็ค่อยๆขอให้เขาทำสิ่งที่มันใหญ่ขึ้นยากขึ้นเหล่านี้เป็นต้นนะครับวิธีการลดการต่อต้านก็จึงเป็นวิธีการเปลี่ยนเจตคติอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถเอามาใช้ได้ในการส่งสารตัวนี้นะครับต่อไปเป็นแนวคิดที่สำคัญเรื่องที่4นะครับเป็นเรื่องของพฤติกรรมของบุคคลและบุคคลในกลุ่มนะครับ

ซึ่งแนวคิดแรกที่จะขอกล่าวถึงคือความหมายของว่ากลุ่มก่อนนะครับกลุ่มหมายถึงการรวมตัวกันของคนตั้งแต่2คนขึ้นไปแล้วก็ไม่ใช่รวมกันอยู่เฉยๆนะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์กันต้องมีการพูดคุยสนทนากันมีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็รับรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่จะดำเนินชีวิตไปสู่เป้าหมายร่วมกันตรงนั้นนะครับเหตุผลที่คนเข้ามารวมกลุ่มนี้ก็เพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือเป้าหมายของกลุ่มหรือเกมของกลุ่มนี้มันน่าสนใจมันดึงดูดเขานะครับเขารู้สึกว่ามันตรงกับความสนใจของเขาเหตุผลที่หนึ่งนะครับเหตุผลที่สองก็คือเกิดความพึงพอใจความชอบพอรักใคร่กันในกลุ่มของสมาชิกกลุ่มนะครับและที่สำคัญเหตุผลที่สามก็คือการที่เขารู้ว่ากลุ่มนี้สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้นะครับทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมทั้งความรู้สึกทั้งอารมณ์ด้วยเช่นความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยความรู้สึกว่ามีคุณค่าในตนเองนะครับหรือต้องการความที่เขาจะทดลองทำบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นอาจจะต้องใช้พลังกลุ่มในการช่วยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่คนเข้ามาร่วมกันในกลุ่มนะครับทีนี้ประเด็นถัดไปที่จะกล่าวถึงก็คือพฤติกรรมของบุคคลและก็บุคคลที่อยู่ในกลุ่มว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจมีแนวคิดหลักๆอยู่ดังนี้นะครับอันแรกคือเรียกว่าการหนุนทางสังคมคำนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับลักษณะการหนุนทางสังคมก็คือการที่คนรู้สึกว่าถ้ามาอยู่ร่วมกันเยอะๆและมีการช่วยเหลือกันงานก็จะสำเร็จเร็วขึ้นในขณะเดียวกันมันมีคำที่ต่อเนื่องกันที่ตรงกันข้ามกันเรียกว่าการยับยั้งทางสังคมการยับยั้งทางสังคมปรากฏว่าการรวมกลุ่มการบางครั้งแทนที่จะหนุนทางสังคมกลายเป็นยับยั้งก็มีเขาก็มีการทดลองนะครับเขาพบว่าเวลาเด็กทำอะไรง่ายๆร่วมกันนี้นะครับให้ทำเนี่ยคน 4-5 คนอู้ทำกันสนุกสนานนะครับก็จะหนุนซึ่งกันและกันให้งานเสร็จเร็วขึ้นแต่พอให้เด็กมาท่องศัพท์ให้เด็กมาคิดคำนวณให้เด็กทำอะไรที่ยากๆพอมารวมกลุ่มกันปรากฏว่ายากขึ้นกว่าเดิมเขานักจิตวิทยาเลยได้ข้อสรุปว่าการหนุนทางสังคมเนี่ยจะดีขึ้นเมื่อได้ทำอะไรง่ายๆมาอยู่รวมกันแล้วทำอะไรง่ายๆจะสำเร็จได้ง่ายแต่ถ้าเรื่องยากๆซับซ้อนต้องใช้สมองต้องใช้ขั้นตอนเอาคนมารวมกลุ่มกันเยอะๆบางทีกลายเป็นการยับยั้งด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อค้นพบจากการทดลองนะครับเรื่องที่สองที่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับคือการออมแรงทางสังคมนะครับนักจิตวิทยาสังคมนี้เขาสนใจศึกษาว่าเวลาคนเราทำงานเนี่ยเวลาหลายๆคนมาทำงานด้วยกันเช่นมีการศึกษาของริงเกิลมานนะครับเขาได้ทดลองเขาพบว่าเมื่อคนหลายคนมาทำงานร่วมกันแต่ละคนจะลดความพยายามลงซึ่งเขาได้ทดลองโดยการบอกให้ทุกคนทดลองดึงเชือกเหมือนกิจกรรมชักเขย่อนะครับอย่างเต็มกำลังแล้วก็วัดความพยายามของแต่ละคนในขณะที่ดึงคนเดียวในคนเดียวดึงน่าจะออกแรงเต็มที่เลยนะครับแต่พอเพิ่มคนที่2เข้าไปคนที่3เข้าไป4เข้าไป5เข้าไปปรากฏว่าคนที่เพิ่มเข้าไปการออกแรงน้อยลงคือมีเหมือนมีการออมแรงลดลงนั่นแปลว่าถ้าคนเราอยู่คนเดียวเขาบอกว่าก็จะออกแรงสุดกำลังแต่พอมีการมาทำงานหลายๆคนเริ่มมีคนออมแรงซึ่งออมแรงอาจจะไม่ได้แปลว่ากินแรงนะครับแต่แปลว่าเราก็ออมแรงแล้วเอาไว้เพื่อทำงานอย่างอื่นที่แน่ๆคือถ้าสมาชิกเยอะขึ้นการออกสังคมก็มักจะเกิดขึ้นด้วยอันนี้เป็นการพฤติกรรมคนในกลุ่มนะครับแนวคิดอันที่สำคัญอันสุดท้ายที่อยู่ในพฤติกรรมของคนและก็คนในกลุ่มนี้ครับคือประสิทธิผลการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของบุคคลนะครับแนวคิดนี้ชอนะครับเขาได้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการแก้ปัญหาของบุคคลกับการแก้ปัญหาของกลุ่มเขาพบว่าความสามารถในการตอบคำถามนะครับหรือการแก้ปัญหาเนี่ยจะได้ถูกต้องเนี่ยการเรียนรู้กันเป็นกลุ่มเนี่ยการช่วยคิดช่วยแก้ช่วยกันเติมเต็มข้อบกพร่องหรือปัญหาต่างๆเนี่ยถ้ารวมกลุ่มเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าคิดแบบเดียวนะครับอันนี้ในแง่ของการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาที่คนพบว่าในแง่ของจิตวิทยาสังคมเนี่ยรวมกลุ่มบางอย่างก็เกิดประโยชน์สนับสนุนกันแต่รวมกลุ่มบางอย่างก็ยับยั้งหรือออมแรงกันเกิดขึ้นนะครับครับก็มาถึงตอนที่12.3 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของช่วงที่3จิตวิทยาสังคมนะครับตอนที่12.13นี้.3นี้เราจะพูดถึงการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาสังคมนะครับจากที่เราได้คิดเรียนแนวคิดเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะลองนำแนวคิดดังกล่าวนั้นมาใช้ประยุกต์นะครับการประยุกต์เรื่องแรกก็คือว่าด้วยเรื่องสังคมประกิตหรือ socialization หรือการขัดเกลาทางสังคมนี่แหละนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาประยุกต์ใช้แล้วก็รู้แล้วว่าแรงที่จะขัดเกลาคนก็คือครอบครัวกลุ่มเพื่อนโรงเรียนแล้วก็อาจจะหมายถึงสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ4หน่วยใหญ่ๆที่ว่านี้เราจะต้องคิดให้ละเอียดคิดให้ชัดก่อนที่เราจะขัดเกลาถ่ายทอดความคิดความเชื่อนะครับเพราะว่าทุกๆขณะเนี่ยเด็กที่เติบโตมาในสังคมเนี่ยเขาก็จะสังเกตแล้วก็เรียนรู้นะครับซึ่งสังคมประกิตตัวนี้ก็มีทั้งการเป็นตัว

0: แบบให้ดูนะครับการพูดให้ฟังการสอนตรงๆและรวมทั้งการเสริมแรงด้วยนะครับทีนี้การประยุกต์อันที่2ก็คือการประยุกต์ด้วยกระบวนการเรียนรู้นะครับซึ่งการเรียนรู้ตามทฤษฎีเราก็รู้มาแล้วว่าก็คือถ้าอยากให้พฤติกรรมที่ดีๆเกิดขึ้นก็เสริมแรงทางบวกอยากให้พฤติกรรมที่ไม่ดีหายไปแล้วก็อาจจะมีการลงโทษบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลักที่บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีก็ยังใช้การได้อยู่นะครับการมาโรงเรียนการให้คะแนนการเสริมแรงด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยเพราะๆในชั้นเรียนก็จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดการปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดังการอยู่ในสังคมเขาก็จะมีความสุขแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นนะครับทีนี้การประยุกต์อันที่สองคือเราจะประยุกต์การรับรู้ทางสังคมกับการเรียนรู้นะครับซึ่งการประยุกต์การเรียนรู้เนี่ยมีประเด็นใหญ่ๆอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือการประยุกต์การรับรู้ระหว่างบุคคลกับการเรียนรู้อันที่2คือการประยุกต์การเกิดรอยประทับใจของบุคคลกับการเรียนรู้และอันที่3คือการประยุกต์ทฤษฎีการระบุสาเหตุกับการเรียนรู้นะครับจะขอขยายความทีละประเด็นนิดนึงนะครับการประยุกต์การรับรู้ระหว่างบุคคลกับการเรียนรู้เนี่ยเราพบว่านักเรียนเนี่ยนะครับเขาก็จะเกิดการเรียนรู้จากบุคคลซึ่งถ้าในห้องเรียนก็คือครูนั่นเองครูก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ว่านักเรียนเนี่ยนะครับเขามีเกิดการเรียนรู้ที่จะแสดงพฤติกรรมต่างๆจากการที่เขาตัดสินใจคุณครูเนี่ยนะครับจะต้องรู้จักลูกศิษย์เป็นรายบุคคลจะต้องรับฟังต้องให้โอกาสให้เด็กได้บอกได้กล่าวได้สื่อสารกับเรานะครับให้มีส่วนร่วมซึ่งผู้สอนก็อาจจะเปิดโอกาสให้เขากำหนดว่าการบ้านแต่ละชิ้นนะครับจะลงมืออย่างไรจะเสร็จเมื่อไรจะส่งได้อย่างไรถ้าส่งได้ทันเวลาอะไรยังไงเนี่ยสิ่งที่ควรจะได้คืออะไรถ้าส่งไม่ทันเวลาจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยครูกับลูกศิษย์สามารถมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไปด้วยกันได้เลยนะครับการประยุกต์อันที่2นี้นะครับก็จะเป็นการประยุกต์ในเรื่องของการเกิดรอยประทับใจนะครับ
1: ซึ่งการเกิดรอยประทับใจของบุคคลที่เกิดจากการเรียนรู้ค่ะเช่นการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีความประทับใจในการสอนของครูคุณครูใจดีเด็กสามารถตอบคำถามได้คุณครูอาจจะเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็อาจจะเกิดรอยประทับใจแล้วก็มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆได้ค่ะอันที่3นะคะเป็นการประยุกต์ทฤษฎีระบุสาเหตุกับการเรียนรู้นะคะซึ่งอันนี้ค่ะถ้าเรารู้ว่าสาเหตุกับการเรียนรู้มันเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรเช่นการเรียนรู้เกิดจากสาเหตุอะไรก็จะทำให้คุณครูในห้องเรียนเนี่ยค่ะสามารถเข้าใจพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ
0: นะครับก็เราก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นการประยุกต์เรื่องของเจตคติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเจตคติกับการเรียนรู้เพราะว่าวิชาชีพครูศึกษาศาสตร์เรานี่ก็คือเน้นการจัดการเรียนรู้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้การที่เรามีความรู้เรื่องของเจตคติหรือการเปลี่ยนเจตคติแล้วก็มาประยุกต์ใช้ได้นะครับประยุกต์เรื่องแรกนี่เราก็จะประยุกต์เกี่ยวกับการที่จะเอามาให้เกิดในเรื่องของการเรียนแบบใช่ไหมครับเรื่องการเรียนแบบว่าเช่นเราควรจะมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนที่ตั้งใจเรียนเพราะการตั้งใจเรียนจะนำผลดีมาต่อเขาอย่างไรก็ให้เรียนแบบเรื่องนี้เปลี่ยนเจตคติเสียว่าจากสิ่งที่ไม่ถูกให้เป็นสิ่งที่ถูกใช่ไหมครับแล้วก็การเปลี่ยนเจตคติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เช่นต่อครูผู้สอนต่อวิชาที่เรียนต่อเพื่อนนักเรียนหรือแม้แต่ตัวเองด้วยนะครับ
1: ซึ่งเจตคติที่มีต่อตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะถ้าเด็กคนไหนมีเจตคติที่ดีต่อตัวเองได้ก็จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในเรื่องของการเรียนรู้ที่ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ครับมาที่การประยุกต์ตัวสุดท้ายนะครับการประยุกต์เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลและบุคคลในกลุ่มกับการเรียนรู้เรารู้ว่าคนรวมกลุ่มมันก็จะมีทั้งประเภทไหนฮะส่งเสริมสนับสนุนกันมีทั้งเกิดการยับยั้งมีทั้งการออมแรงและมีทั้งการแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราต้องประยุกต์เรื่องนี้นะครับนะครับเนี่ยที่อันสุดท้ายเนี่ยนะครับคือการประยุกต์การหนุนทางสังคมการยับยั้งทางสังคมนะครับตรงนี้อาจารย์ครับเราจะประยุกต์ยังไงได้บ้างครับ
1: เช่นการหนุนทางสังคมและการยับยั้งทางสังคมอะค่ะเราก็จะดูว่ามีอะไรมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เด็กสามารถที่จะทำให้พฤติกรรมนั้นเพิ่มขึ้นก็เป็นลักษณะของการหนุนทางสังคม
0: ใช่
1: ครับเช่นเด็กในห้องเรียนนะคะที่มีพฤติกรรมในการเรียนไปด้วยกันช่วยกันเรียนอย่างเง
0: ี้
1: ยค่ะใช่ก็จะทำให้เด็กเนี่ยค่ะลอกเรียนแบบในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของการหนุนก็คือเรียนไปด้วยกันแต่ถ้าเด็กห้องไหนอยู่กับเพื่อนที่ค่อนข้างเกเรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการยับยั้งทางสังคมก็คือเกเรไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะ
0: ซึ่งเราต้องเอามาประยุกต์ใช้ให้ได
1: ้
0: ส่วนอันที่2ประยุกต์การออมแรงทางสังคมคำว่าออมแรงนี่แปลว่าไงฮะแปลว่าเหมือนกินแรงนิดๆเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: นั่นแปลว่าเวลาจะมอบหมายงานให้แก่ลูกศิษย์บางครั้งเราอาจจะต้อง

0: ต้องมอบหมายแบบชัดเจนแบ่งงานกันให้ชัดเพราะว่าไม่งั้นแล้วในกระบวนการกลุ่มที่เด็กนี่ก็อาจจะแบบเกิดการเรียนรู้ที่จะเอาเปรียบเพื่อนก็ได้
1: ใช่ค่ะซึ่งลักษณะการแบ่งกลุ่มเนี่ยค่ะอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆเช่น3คนหรือ5คนไม่ควรที่จะเป็นกลุ่มใหญ่เพราะว่าจะมีการออมแรงเกิดขึ้นค่อนข้างสูงค่ะ
0: ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายประยุกต์แนวคิดเรื่องประสิทธิผลของการแก้ปัญหาและการเรียนรู้ของบุคคลใช่ไหมครับเพราะคนเราเนี่ยอยู่คนเดียวก็อาจจะหัวเดียวคิดได้คนเดียวเรื่องบางเรื่องถ้าหลายคนมาช่วยกันเช่น project based learning แน่นอนหรือ cooperative learning เนี่ยนะครับการเรียนรู้แบบนี้คนในกลุ่มเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่เองโดดเด่นเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นครับการบรรยายสรุปสอนเสริมทางไกลชุดวิชา20303จิตวิทยาและวิธีการการเรียนรู้ครั้งที่4ซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจิตวิทยาบุคลิกภาพและจิตวิทยาสังคมนะครับสำหรับรายการในวันนี้คงต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในรายการสอนเสริมครั้งที่5นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะกระจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าความ4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะ

เป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยอธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาเรามาพบกันในหน่วยที่13นะครับเรื่องของภาษีทางหน้าที่จ่ายนะครับหรือว่า withholding tax นะครับอย่าเพิ่งเบื่ออาจารย์นะครับเรามาเจอกันทั้งหมด2เทปนะครับหน่วยที่9ก็เจอไปแล้ว1เทปนะครับอันนี้หน่วยที่13นะครับก็มาเจออีกรอบนึงนะครับสำหรับทางหน้าที่จ่ายนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งหมด3ตอนนะครับเรามาดูตอนที่1นะเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีหักหน้าที่จ่ายนะว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับเรามาดูความหมายแล้วก็ลักษณะของภาษีอากรภาษีทางหน้าที่จ่ายนะก็หมายถึงภาษีเงินได้ทางหน้าที่จ่ายนะครับตอนที่หมายถึงการที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่จ่ายเงินได้นะพึงประเมินมีหน้าที่หักหรือว่ากันเงินเอาไว้นะซึ่งต้องจ่ายให้กับผู้รับเงินใช่ปะแล้วก็นำส่งให้กับภาครัฐนะครับเช่นสมมติว่านักศึกษาต้องจ่ายนะจ่ายค่าใช้จ่ายตัวหนึ่งค่าโฆษณานะครับ10,000บาทนะครับแล้วกฎหมายจะบังคับว่าจะต้องหักเอาไว้นะครับ 2% นะครับดังนั้นเราห้ามจ่าย 10,000 บาทให้กับผู้รับเงินนะเราต้องการเอาไว้ 2% แล้วเราก็จ่ายแค่ 9,800 บาทอีก200บาทนะครับเราก็นำส่งให้กับกรมสรรพากรนะครับประโยชน์ของเงินได้นะหักหน้าที่จ่ายมีอะไรบ้างก็มีทั้งหมด2ส่วนนะส่วนของภาครัฐแล้วก็ส่วนของภาคเอกชนนะครับอย่างที่บอกว่ามีประโยชน์หลายข้อเลยแต่ผมขอยกตัวอย่างมานะฝ่ายละ1พอนะครับเนื่องจากเวลามีน้อยนะครับภาครัฐก็คือ1ก็คือเป็นรายได้ของภาครัฐนะอย่างที่บอกไปว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับต้องหาเงินเข้ามาจุนเจือนะครับทุกเดือนนะเพื่อให้พอกับรายจ่ายเพียงพอกับรายจ่ายที่มีนะครับก็ต้องมีการหักหน้าที่จ่ายเอาไว้ตอนทุกเดือนนะครับแล้วก็ให้ภาคเอกชนนำส่งนะภาคเอกชนก็เป็นการบรรเทาภาระภาษีนะเมื่อสิ้นปีนะครับสามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกเสียภาษีได้นะเราเอาหักหน้าที่จ่ายนะครับหรือเรียกว่า50ทวีนะครับหักเอาไว้นะครับแล้วพอถึงเวลาสิ้นปีก็สามารถเอาไปเคลมได้นะครับเอาไปหักจากภาษีตอนที่ต้องเสียได้นะครับเช่นตอนสิ้นปีเราต้องเสียภาษี 10,000 บาทแต่เราโดนหักเอาไว้ 9,000 บาทเราก็เสียภาษีเฉพาะ 1,000 บาทนะครับอันนี้เป็นประโยชน์หน้าที่ของผู้หักหน้าที่จ่ายนะครับก็จะต้องคำนวณภาษีนะออกหนังสือรับรองนะหรือว่าเรียกว่า50ทวีนะนำส่งภาษีทางหน้าที่จ่ายนะครับนะแล้วก็ยื่นแบบเมื่อตอนสิ้นปีนะครับแล้วก็จะทำบัญชีพิเศษนะครับนะก็หวังว่านะครับตอนที่1นะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีทางหน้าที่จ่ายก็อาจจะมีประโยชน์นะสำหรับนักศึกษาบ้างนะครับอย่าลืมนะครับฟังแล้วก็อย่าลืมช็อตโน้ตด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับตั้งคำถามนะแล้วก็ตอบคำถามนะลองสมมุติว่านักศึกษาเป็นอาจารย์ดูลองเดาซิว่าตอนที่

1เนี่ยนะอาจารย์จ๋าจะข้อสอบแบบไหนนะครับก็หวังว่าตอนที่1นะครับอาจจะมีประโยชน์แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่2ต่อเลยนะครับ ครับเรามาเจอกันในตอนที่2นะครับเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายนะครับคือชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นบุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายนั่นหมายความว่าบุคคลธรรมดาหักนะครับเรามาดูเนื้อหานะครับตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการคำนวณเป็นส่วนใหญ่นะครับตัวทฤษฎีนะครับอาจารย์ก็ขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนนะครับอย่างที่บอกในหน่วยนี้นะครับในหน่วยที่13นักศึกษาต้องศึกษาหน่วยที่10แล้วก็หน่วยที่11มาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการต่อยอดเรื่องของค่าใช้จ่ายหากบุคคลธรรมดาเนี่ยหากตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะให้หักค่าใช้จ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ 50% ไม่เกิน 100,000 นะครับตรงเนี้ยต้องไปศึกษาหน่วยที่10นะ10หรือ11ผมจำไม่ได้นะแต่คือจะเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดานะครับแล้วค่าลดหย่อนมีอะไรบ้างนะครับซึ่งในหน่วยที่13เนี่ยก็จะขอยกมาเป็นเคสเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูตัวอย่างแรกเลยนะครับนะอย่างเช่นบริษัทนะครับเขาจ่ายเงินเดือนให้บุคคลธรรมดา1คนก็คือให้กับพนักงาน1คนนะเดือนละ50,000 บาทนะในปีพ.ศ.นะครับ25สมมติเป็น67นะโดยนะบุคคลท่านี้เขาบอกว่าเขาได้แจ้งสิทธิ์การหักลดหย่อนเอาไว้นะว่าเขามีภรรยานะชอบด้วยกฎหมาย1คนนะครับแล้วภรรยาไม่มีรายได้นะมีบุตร1คนศึกษาอยู่นะแล้วของตัวเองก็มีการทำเบี้ยประกันชีวิตของตนเอาไว้กรมธรรม์อายุ10ปีจ่ายภาษีปีละ 10,000 บาทนะบริษัทต้องหักแล้วก็คำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายเอาไว้แล้วก็นำส่งเอาไว้เดือนละกี่บาทนะครับอย่างที่บอกเนี่ยนะครับอย่างที่บอกหน้านี้นะครับก็อย่าลืมนะว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตนะครับตามกฎหมายเนี่ยต้องมีอายุกี่ปีถึงจะนำมาหักได้นำมาเป็นค่าลดหย่อนได้ต้องไปศึกษาหน่วยที่10นะครับเรามาดูวิธีการคำนวณนะหักหน้าที่จ่ายนะเงินเดือนเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปีนะก็คือเดือนละ50,000 บาท1ปีก็คือ12นะคูณกันมาก็เท่ากับ600,000 บาทนะหักค่าใช้จ่าย 50% ไม่เกิน 100,000 บาทนะอย่างที่บอกค่าใช้จ่ายบุคคลธรรมดาเนี่ยจะเป๊ะเลยนะครับเอา 50% คูณกับ 600,000ปรากฏว่าได้ 300,000 กฎหมายบอกว่าเอ้ยไม่ได้นะคุณจะหัก 300,000 ไม่ได้คุณต้องหัก 100,000 บาทดังนั้นหักได้แค่ 100,000นะครับเอา 600,000 ลบ 100,000 ก็จะเป็นเงินได้หลังค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 500,000 บาทหักค่าปุ๊บหักค่าลดหย่อนต่อลดหย่อนตัวแรกเลยคือของส่วนตัวคือ 60,000 บาทถัดมาลดหย่อนคู่สมรสคือ 60,000 บาทลดหย่อนบุตร1คนนะ 30,000 บาทลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตนะส่วนตัวนะครับ 10,000 บาทนะอาจารย์ขอใช้ 10,000 บาทในปัจจุบันก็อาจจะเป็น 100,000 บาทหรือ 60,000 บาทหรือ 50,000 บาทก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วเสร็จปุ๊บนะเราก็เอาค่าลดหย่อนรวมกันนะ 60,000 บวก 60,000 เป็น 120,000 นะบวก 30,000 นะเป็น 150,000 บวก 10,000 เป็น 160,000 นะแล้วเราก็เอา 500,000 ลบ 160,000 นะเท่ากับ 340,000 บาทนะตรงนี้นะอย่าลืมว่ามันจะเป็นแพทเทิร์นเลยนะว่าเงินเดือนนะรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วก็หักค่าลดหย่อนนะคงเหลือเป็นเงินได้สุทธินะครับ 340,000 บาทนะมีข่าวดีนะนักศึกษาบางคนอาจจะบอกโอ้อาจารย์เวลาสอบนะตัวเลขมันเยอะนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ไม่เคยใช้เครื่องคิดเลขเลยนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับที่ข่าวดีก็คือว่ามหาวิทยาลัยนะโดยเฉพาะในหลายวิชานี้ของวิชาบัญชีนะครับก็อนุญาตอนุโลมให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะเป็นเครื่องคิดเลขแบบธรรมดานะครับก็สามารถกดได้เพราะฉะนั้นข้อสอบก็อาจจะยากขึ้นนะครับก็เอา 500,000 ลบ 160,000 บาทก็จะเหลือ 340,000 บาทแล้วเราก็เอา 340,000 บาทนี่นะครับเอามานะคำนวณภาษีนะตามอัตราก้าวหน้านะแบบขั้นบันไดนะสังเกตว่าด้านซ้ายจะเป็นแบบขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3นะเราเรียกว่าเป็นแบบขั้นบันไดนะเราเอา 340,000 นะมาหาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะโดยส่วนใหญ่จากประสบการณ์ที่ผมไปสอนนักศึกษามานะนักศึกษาจะเข้าใจผิดนะเข้าใจว่า 340,000 บาทเนี่ยอยู่ที่ 10%นะก็เอา 340,000 บาทคูณ 10% เลยนะคำตอบคือ 34,000 34,000 บาทผิดนะครับเราต้องหาทีละขั้นนะหาทีละขั้นคือ1เอาขั้นแรกก่อนนะ0ถึง 150,000 บาทขั้นที่1เนี่ยกฎหมายบอกว่าไม่ต้องเสียภาษีหรอกนะได้รับการยกเว้นก็คือ0บาทนะแล้วเราก็นับไปนะเงินได้สุทธิตั้งแต่ 151,000 บาทถึง 300,000 เนี่ยช่วงนี้นะครับมันมีความยาวประมาณเท่าไหร่มีรายได้เงินได้ประมาณเท่าไหร่คำตอบคือ 150,000 บาทจะเอา 300,000 นะลบกับ 150,000 1บาทแล้วบวก1

ือช่วงนี้ประมาณ 150,000 นะครับก็คูณไว้ 5% ก็เท่ากับ 7,500 นะครับแล้วถัดไปขั้นที่3ก็คือเอา 301,000 นะโทษ 301,000 บาทคูณนะถึง 340,000 บาทนะก็คูณ 10% นะช่วงนี้ก็คือ 40,000 บาทนะ 40,000 บาทก็คูณ 10% ก็เท่ากับ 4,000 บาทแล้วเอาทั้งหมด3ขั้นมาบวกกันก็จะได้เป็นภาษีทั้งปีคือ 11,500 บาทแล้วเราก็หารด้วย12นะตกแล้วเราต้องจะหักนะที่จ่ายเอาไว้ประมาณเดือนละ958บาทจุด33สตางค์นะอันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่าย HR ในการคำนวณแต่เราเป็นนะเจ้าของเงินเราก็ต้องพิสูจน์ด้วยนะครับเราต้องทดสอบด้วยว่าเขาคำนวณถูกไหมนะครับนะถัดไปในเรื่องของตัวเดิมนะครับแต่เป็นกรณีที่เข้ามาทำงานนะครับไม่ถึงปีนะครับก็คืออาจจะแค่10เดือนนะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับแต่เงินได้สุทธิต่างกันนะครับประมาณ 100,000 บาทนะครับนะสังเกตดูนะครับว่าจะมีแค่2ขั้นนะครับขั้น1กับขั้น2นะครับก็จะเท่ากับว่าเสียภาษีทั้งปีประมาณ 4,500 บาทนะเราก็นะเอามานะเอาแค่10เดือนมาหักก็ 4,500 หาร10นะก็จะเท่ากับ450บาทนะครับถัดไปเป็นภาษีนะครับหักณที่จ่ายนะกรณีบุคคลธรรมดาหักเรื่องของค่าสิทธิ์แล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับก็จะมีทั้งหมด2หัวข้อค่าสิทธิ์ก็อย่างเช่นพวกค่าลิขสิทธิ์นะครับก็มีวิธีการหักนะอย่างไรนักศึกษาก็ลองศึกษาเพิ่มเติมในชุดรายวิชานี้นะยากผมก็ขออนุญาตข้ามนะไม่อธิบายมากนะครับถัดไปเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนนักศึกษามีเงินนะไปฝากธนาคารเอาไว้นะให้ผลตอบแทนมานะหักอย่างไรนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับถัดไปเรื่องของการหักค่าเช่าทรัพย์สินวิชาชีพอิสระการรับเหมานะครับธุรกิจพาณิชย์นะครับก็จะขอยกตัวอย่างนะครับในส่วนของนะครับในเรื่องของตัวนี้นะครับถ้าเป็นบริษัทอินเตอร์ไทม์นับจ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับนะนายโรเบิร์ตไวซ์ซึ่งเป็นชาวอังกฤษนะจำนวน 300,000 บาทจะต้องหักอย่างไรบ้างนะเช่นค่าที่ปรึกษาที่จ่ายคือ 300,000 บาทนะหักเอาไว้ 15% ก็คือ 45,000 บาทอันนี้หักแล้วนะครับบริษัทไม่ได้เก็บเอาไว้นะครับบริษัทต้องนำส่งนะครับกรมสรรพากรนะครับด้วยยอดเงิน 45,000 บาทนะดังนั้นบริษัทอินเตอร์ไทม์จะต้องหักภาษีนะเอาไว้ 45,000 บาทนะแล้วก็โอนเงินนะจ่ายให้กับนายโรเบิร์ตไวท์จำนวนนะ 255,000 บาทนะอย่างนี้ก็สามารถเป็นข้อสอบได้นะครับบางครั้งนะข้อสอบอาจจะไม่ได้ถามนะว่าหักเอาไว้กี่เปอร์เซ็นต์นะถามความจำก็คือง่ายเกินไปก็อาจจะถามว่าอาจจะหักเอาไว้กี่บาทก็แอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงนะ 45,000 บาทหรืออาจจะแอดวานซ์ขั้นสุดเลยก็คือถามว่าโอนเงินไปให้กับนายโรเบิร์ตกี่บาทนะบางคนคือเจอข้อสอบง่ายๆมานะครับหรือว่าจำมาก็เอ๊ะจำมานะหักเอาไว้ 15% แต่พอเวลาที่ข้อสอบถามว่าโอนเงินไปกี่บาทตอบไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นการแอพพลายนะครับเป็นข้อสอบที่วิเคราะห์แล้วก็นำไปใช้นะครับถัดไปเป็นในเรื่องของกรณีหักณที่จ่ายเอาไว้กรณีขายนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ลองศึกษาดูนะว่าหักเอาไว้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะถ้าศึกษาดูแล้วก็ถ้ามีคำถามก็สามารถโทรมาถามอาจารย์ที่สาขาวิชาได้นะเบอร์ที่ให้ไปเอาไว้ในหน่วยที่9นะครับมาดูตอนที่1นะครับตอนที่2ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าสำคัญนะตอนที่2เรื่องของการหักบุคคลธรรมดาว่าหักเอาไว้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับค่าลดหย่อนมีอะไรบ้างนะลองศึกษาดูในส่วนของหน่วยที่10นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายจะพอๆกันจะเหมือนกันแต่จะต่างกันตรงที่ค่าลดหย่อนนะว่าค่าลดหย่อนของบุคคลธรรมดาเนี่ยนอกจากตัวเอง 60,000 บาทแล้วนะครับก็อาจจะต้องมีในเรื่องของภรรยานะครับภรรยา1คนไม่มีรายได้เนี่ยก็สามารถเอามายืดรวมกันได้นะครับค่าลดหย่อนเรื่องของบุตรนะถ้ามีบุตรนะ1คน2คนนะเรียนหนังสือแล้วก็ไม่เรียนหนังสือหักได้ยังไงบ้างนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับถ้านักศึกษามีเงินเหลือเยอะจะไปลงทุนยังไงบ้างถึงจะนะลงทุนเสร็จปุ๊บแล้วมีรายได้เข้ามาต้องยื่นนะยื่นแบบแล้วก็นำส่งด้วยนะบางคนอาจจะมีรายได้เรื่องของมีรายได้ค่าเช่าคอนโดรายได้ค่าเช่าบ้านนะครับก็ต้องยื่นแบบแล้วก็นำส่งด้วยแล้วก็ในเรื่องของเงินบริจาคก็ต้องไปศึกษาหน่วยที่10เพิ่มเติมนะสมมุติว่าถ้านักศึกษาศึกษาตอนที่2แล้วเรื่องของบุคคลธรรมดาหักณที่จ่ายแล้วอาจยังมีความรู้ไม่เพียงพอก็ศึกษาหน่วยที่10ประกอบคู่กันไปด้วยแล้วก็ดูวิธีการคำนวณประกอบของตอนที่2ก็หวังว่าตอนที่2ก็อาจจะมีประโยชน์นะสำหรับนักศึกษาที่จะไปเตรียมตัวในการสอบนะเดี๋ยวเราไปพบกันตอน3ต่อ

ครับครับเรามาสู่ตอนที่3นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของหน่วยที่13นะครับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีที่จ่ายนะครับตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลโทษภาษีตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักหน้าที่จ่ายตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของนิติบุคคลหักหน้าที่จ่ายนะครับนะเรามาดูกันว่าถ้าบริษัทนะครับเขามีการจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยต้องมีการหักเงินไว้กี่เปอร์เซ็นต์หักไว้เท่าไรบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของการขายอสังหาริมทรัพย์นะครับกฎหมายกำหนดให้นะครับการขายอสังหาริมทรัพย์เงินได้ต้องหักนะภาษีเอาไว้ร้อยละ1ของเงินได้นะครับเรื่องของส่วนราชการนะครับจ่ายเงินได้นะส่วนราชการต้องคำนวณภาษีเอาไว้ร้อยละ1นะครับของเงินได้พึงประเมินนะโดยกระทรวงการคลังก็ได้วางแนวทางปฏิบัติเอาไว้นะว่าให้หักเอาไว้นะตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับอันนี้สำหรับหน่วยงานภาครัฐนะครับถ้าเป็นเอกชนนะว่าอาจจะเป็น 1,000 บาทขึ้นไปนะครับนะมาดูตัวอย่างนะครับเช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับจ่ายเงินซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับให้กับบริษัทนะก็หมายความว่าบริษัทนะเอกชนนะเขาขายเครื่องมือนะเครื่องมือแพทย์นะอาจจะเป็นเตียงนะเตียงผู้ป่วยนะเครื่องฟอกไตนะพวกนี้นะจ่ายไป 700,000 บาทนะคำถามคือหน่วยงานภาครัฐจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะเรามาดูวิธีการคำนวณนะครับนะกรณีสาธารณสุขนะซึ่งเป็นหน่วยงานทางราชการจ่ายเงินได้พึงประเมินนะครับค่าซื้อขายสินค้าให้กับบริษัทนะซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยตั้งแต่500บาทขึ้นไปก็ต้องคำนวณแล้วก็หักภาษีไว้ในอัตราร้อยละ1ก็คือเราก็เอา 700,000 นะครับที่ต้องจ่ายคูณกับ 1% นะก็จะเท่ากับ 7,000 บาทนะแล้วเราก็หักเอาไว้นะเราก็จ่ายให้กับบริษัทเขาด้วยยอด 700,000 นะลบด้วย 7,000 ประมาณ 600,000 กว่าบาทนะครับนะอย่างที่บอกว่าลักษณะข้อสอบนะอาจจะไม่ได้ถามเป็นเปอร์เซ็นต์นะอาจจะไม่ถามว่าหักเอาไว้กี่บาทแต่ถามว่าจ่ายเงินไปกี่บาทนะครับนะถัดไปมาดูในส่วนของบริษัทนะครับหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศต้องมีหน้าที่เสียภาษีให้กับประเทศไทยตามเงื่อนไขก็คือ1บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศทำกิจการในประเทศไทยนะครับก็ต้องเสียภาษีนะครับตามมาตรา40วงเล็บ2ถึงวงเล็บ6นะครับเรามาดูเรื่องของหักเอาไว้ร้อยละ15สำหรับกรณีนะครับเช่นเงินได้เนื่องจากหน้าที่นะครับหรือตำแหน่งงานที่ทำในประเทศไทยนะครับเช่นค่าธรรมเนียมค่าในหน้านะครับนะค่าอย่างกู๊ดวิวดอกเบี้ยพันธบัตรนะดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยหุ้นกู้นะเงินได้จากวิชาชีพอิสระหรือว่านะพวกการบัญชีประณีศิลปกรรมพวกนี้นะครับนะหักเอาไว้ร้อยละ10นะอย่างเช่นเงินปันผลนะตามมาตรา40วงเล็บ4นะข้อขอขายเงินปันผลก็หักเอาไว้ร้อยละ10นะอย่างเช่นนะครับบริษัทต่างประเทศเนาะบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็มาลงทุนนะที่ประเทศไทยนะพอถึงเวลานะบริษัทประเทศไทยก็มีกำไรใช่ป่ะก็บริษัทลูกที่ประเทศไทยก็โอนเงินปันผลให้กับบริษัทแม่นะสมมติโอนไป1ล้านบาทนะกฎหมายก็กำหนดเอาไว้ว่าต้องหักเอาไว้ 10% นะครับก็ดังนั้นจะโอนไป1ล้านเต็มๆไม่ได้นะต้องโอนไปแค่ 900,000 บาทนะครับอีก 100,000 บาทนะ 10% ที่หักที่คูณไว้เอา 10% คูณกับ1ล้านนะเป็น 100,000 นะต้องนำส่งกรมสรรพากรนะเพราะอย่างที่บอกว่าเนี่ยก็คือกฎหมายกำหนดเอาไว้ถ้าเกิดว่าโอนไป1ล้านบาทแล้วไม่หักเอาไว้ก็มีความผิดนะครับถ้าเกิดว่าเวลาที่เจ้าที่ของกรมเขามาตรวจสอบและพบเจอก็อาจต้องจ่ายภาษีย้อนหลังนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนะครับว่าบริษัทเจแปนจะจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทสำนักงานใหญ่บริษัทแม่นะที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน5ล้านบาทนะเนี่ยก็ต้องเข้าเงื่อนไขนะตามมาตรา70นะก็คือ1สำนักงานใหญ่หรือว่า Head Office เป็นนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนะครับสำนักงานใหญ่ไม่ได้เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยก็คือให้บริษัทลูกเข้ามานะครับแล้วก็ได้รับเงินปันผลที่จ่ายจากในประเทศไทยนะก็ต้องคำนวณแล้วก็หักเอาไว้ 10% นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่บอกไปนะว่าวิธีการคำนวณ นะ5ล้านคูณ 10% ก็เท่ากับ 500,000 บาทนะครับหักเอาไว้แล้วก็ยื่นนะแบบฟอร์มพงศ์ดอนะครับพงศ์ดอ54นะพงศ์ดอ54นะสำหรับบริษัทเจแปนนะครับก็โอนเงินไปที่ญี่ปุ่นแค่4ล้าน5นะครับหลังหักภาษีหักหน้าที่จ่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็น

ภาษีตัวหนึ่งนะผมเดาว่าทุกคนก็จะเจอตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับตามมาตรา3เตียสะนะครับเป็นบทบัญญัตินะในการให้นะอำนาจอธิบดีกรมสรรพากรในการออกคำสั่งนะให้กับผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินนะครับต้องหักภาษีเอาไว้นะครับเฉพาะการจ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้รับนะตามสัญญารายหนึ่งรายหนึ่งมีจำนวนรวมกันตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปนะครับอย่างที่บอกอันดับแรกเลยอันนี้อ่านว่ามาตรา3เตระสะนะครับไม่อ่านว่าตามมาตรา3เตระสะนะครับอ่านว่า3เตระสะแล้วก็เวลาที่เอกชนนะมีการจ่ายเงินนะด้วยกันนะเช่นจ่ายค่าโฆษณาจ่ายค่าเช่านะให้กับเอกชนด้วยกันนะอธิบดีกรมสรรพากรก็บอกออกมาตรา3เตระสะออกมาว่านะถ้าคุณจ่ายค่าอะไรก็แล้วแต่นะตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปนะครับก็ให้หักเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถึงก็อาจจะไม่ต้องหักนะครับแต่ถ้ามีสัญญาก็ต้องหักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วหักยังไงบ้างนะครับกรณีแรกเลยนะครับกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินประเภทที่5นะครับประเภทที่5คือค่าเช่านะครับค่าเช่าตรงนี้บางคนมาถึงหน่วยที่13แล้วนะอาจจะต้องขอรีเพย์อีกรอบนึงนะครับว่าประเภทเงินได้พึงประเมินนะมีทั้งหมดกี่ประเภทนะก็ต้องกลับไปดูที่หน่วยที่10ใช่มั้ยบุคคลธรรมดานะมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8นะครับนักศึกษาต้องจำให้แม่นจำให้ขึ้นใจเลยนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาว่าวงเล็บ1คืออะไรวงเล็บ2คืออะไร3 4 5นะคืออะไร6 7 8มีอะไรบ้างนะอย่างเช่นประเภทที่5คือค่าเช่านะค่าเช่าเนี่ยหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สินใช่ให้เช่าคอนโดนะให้เช่าพื้นที่นะเป็นออฟฟิศนะให้เช่าบ้านนะครับตรงเนี้ยต้องหักเอาไว้ด้วยนะครับกรณีที่บริษัทจะไปลงทุนนะซื้อคอนโดนะเป็นของบริษัทแล้วก็อาจจะให้ใครเช่าก็แล้วแต่นะหรือว่าบริษัทนะตามแถวๆกรุงเทพนะครับแถวๆสุขุมวิทสีลมเนี่ยก็จะมีอาคารนะให้เช่านะเป็นชั้นๆเป็นฟลอร์เลยเนี่ยเวลาที่เราจ่ายใช่ป่ะเราไปเช่าเขานะไปเช่าพื้นที่ทําออฟฟิศแล้วเราจ่ายให้เขาเนี่ยเราต้องหักเอาไว้ 5% นะครับซึ่งกฎหมายกำหนดเอาไว้ด้วยถ้าไม่หักก็จะมีความผิดนะครับนะค่าเช่า 20,000 หักเอาไว้ 5% นะครับแล้วเวลาจ่ายก็ต้องจ่ายด้วยยอดที่ไม่เต็มนะแล้ว 5% ก็ทำไมก็นำส่งกรมสรรพากรนะครับนะอันนี้ก็เป็นบริษัทนะครับหรือห้างส่วนนิติบุคคลนะที่ประกอบกิจการต้องจ่ายเอาไว้ 5% เหมือนกันนะครับนะมาดูถัดมาเรามาดูประเภทที่6ใช่ไหมครับเรื่องของเงินได้จากวิชาชีพอิสระนะครับให้แก่ผู้รับนะซึ่งเป็นนิติบุคคลเหมือนกันนะวิชาชีพอิสระก็อย่างเช่นพวกบัญชีใช่ไหมครับบัญชีเรื่องของการตรวจสอบบัญชีนะครับถ้าบริษัทเรานะให้สำนักงานบัญชีนะครับมาตรวจสอบบัญชีให้นะหรือว่าให้ผู้ตรวจสอบบัญชีมาสอบบัญชีให้เราก็ต้องหักนะที่จ่ายเอาไว้ 3% ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าคนที่นักศึกษาที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็อาจจะง่ายนิดนึงนะอาจจะผ่านเรื่องนี้ได้อาจจะต้องอาจใช้เวลาน้อยในการเตรียมตัวมากกว่านักศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานนะครับแต่ก็ขอเอาใจช่วยอันนี้ไม่ยากนะครับซึ่งภาษีตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าก็สำคัญนะสำหรับนักศึกษาที่จะต้องเตรียมตัวไปสอบ TA หรือว่า CPA นะหรือว่าสอบในรายไปสอบในรายวิชาในชุดวิชาบัญชีภาษีอากรเพราะว่าข้อสอบนี้ก็เนื้อหาที่สำคัญนะพอที่หลังจากที่เราเรียนจบแล้วก็เอาไว้ใช้ในการทำงานได้นะครับดูเรื่องของเรามาดูกันต่อนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเรื่องของตรวจสอบบัญชีรับทำบัญชีนะครับถัดไปอันนี้ก็เรื่องของผู้รับแล้วก็ผู้จ่ายนะว่าต้องหักเอาไว้ 3% อันนี้เป็นประเภทที่7แล้วก็8นะครับนะเฉพาะที่เป็นค่าจ้างนะค่าจ้างทำของโอ้อันนี้เจอมาเยอะมากเลยนะครับให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นะบุคคลธรรมดานะครับต้องหักเอาไว้ 3% นะถ้ากรณีที่นักศึกษาไปจ้างเขาทำของนะไปจ้างทำของไปจ้างทำเฟอร์นิเจอร์ไปจ้างออกแบบนะครับก็ต้องจ่ายต้องหักเอาไว้ 3% ด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ไม่รวมถึงสมาคมนะครับสมาคมนักศึกษาก็ผมเดานะครับอันนี้ให้ทิกไปนะจะมีอยู่แค่เรทเดียวคือเรทอยู่ที่ 10% นะถ้าเป็นสมาคมมูลนิธินะครับถ้าเป็นบริษัทนะครับห้างร้านนะครับถ้าเป็นมาตรา3เตระสะจะส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณ 3% นะค่าจ้างทำของค่าจ้างทำ

0: ของรับจ้างทำของจะหักไว้ 3% อันนี้เป็นกรณีที่วงเล็บ8นะที่สำคัญก็อย่างเรื่องของค่าโฆษณาอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าถ้าเราไปจ้างบริษัทนะจ้างดาราศิลปินนะครับมาโฆษณาสินค้าให้นะครับก็ต้องหักเอาไว้ 2% นะครับก่อนที่จะทำการจ่ายเงินให้กับผู้รับเงินนะครับอย่างที่บอกว่าหักหน้าที่จ่ายคือใครเป็นคนจ่ายคนนั้นก็เป็นคนหักนะครับหักเอาไว้ 2% สำหรับค่าโฆษณานะวิธีการนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าตอนที่3นะก็สำคัญนะสำหรับในการที่จะไปทำงานนะครับตอนที่1ก็ตอนที่1 2 3นะครับก็สำคัญไม่แพ้กันแต่ตอนที่3ก็สำคัญพอๆกันนะครับอย่างที่บอกว่าหักหน้าที่จ่ายนะสำหรับบริษัทนะครับก็เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างที่จะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่เคยทำงานเลยถ้าเกิดว่าบางคนทำงานแล้วก็อาจจะง่ายนะสำหรับเรื่องของมาตรา3ตรรกะซึ่งมาตรา3ตรรกะก็จะออกข้อสอบก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะเนื่องจากนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ในการต่อยอดในหน่วยอื่นๆต่อไปแล้วก็เรื่องการทำงานนะว่าภาษีเรื่องของค่าจ้างนะค่าจ้างทำของนะค่าจ้างบริการนะครับทำยังไงหักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับค่าโฆษณาหักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เรื่องของการตรวจสอบการรับทำบัญชีหักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็ลองไปกลับไปศึกษาดูแล้วก็ลองฝึกการคำนวณดูนะตัวนี้นะครับเนื่องจากเนื้อหามันมีเยอะนะอาจารย์ก็เลยไม่ได้ลงเรื่องของการคำนวณมากนะครับอย่างที่บอกคือการคำนวณนะเวลาที่นักศึกษาคำนวณอย่าลืมว่าการคำนวณหักหน้าที่จ่ายเราต้องคำนวณก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มนะความหมายนักศึกษาลองหลับตาแล้วก็นึกภาพตามอาจารย์นะครับว่าใบกำกับภาษีนะหรือว่าอินวอยซ์ต่างๆนะครับมันจะมีข้างล่างสุดมุมล่างขวามือนะครับก็จะมียอดค่าจ่ายนะยอดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วก็ยอดที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาที่นักศึกษานะครับจะคำนวณหักหน้าที่จ่ายสำหรับบริษัทนะสมมุติว่านักศึกษาจะจ่ายค่าโฆษณานะครับ10,000 บาทจ้ะ 10,000 เดี๋ยวขออนุญาตใช้เครื่องคิดเลขนะครับ 10,000 บาทนะก็เอา 10,000 บาทจ้ะมาคูณด้วย 2% นะ 2% ก็เท่ากับ200บาทนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าบางบริษัทเขาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช่มั้ยเขาก็จะแจ้งหนี้เรามาว่า 10,000 บาทคูณด้วย 7% นะก็จะเป็น70นะแล้วก็บวกกับ 10,000 บาทนะก็จะเป็น 1,700 บาทตรงเนี้ยเป็นยอดหลังแวตนะพอเวลาจ่ายนะให้กับบริษัทนะที่เขาจะรับเงินก้อนนี้ไปค่าโฆษณาไปเราอย่าลืมหักออกไปหัก200ออกไปด้วยนะครับก็คือเอา 10,000 บาทนะคูณด้วย 2% สำหรับค่าโฆษณาก็เป็น200ใช่ป่ะแล้วก็เอายอดหลังภาษีคือ 10,700 บาทนะลบด้วย200เพราะฉะนั้นก็จะต้องจ่ายให้กับทางบริษัทประมาณ 1,500 บาทนะครับเราไม่ได้จ่ายอยู่ที่ 10,700 บาทนะก็หวังว่าตอนที่3นะก็อาจจะมีประโยชน์นะสำหรับนักศึกษาที่เตรียมตัวในการสอบนะไม่มากก็น้อยนะอย่าลืมนะครับหลังจากที่ศึกษาตอนที่นะหน่วยที่13นะเรื่องของหักหน้าที่จ่ายนะตอนที่1เรื่องของความรู้ทั่วไปตอนที่2หักหน้าที่จ่ายสำหรับบุคคลธรรมดานะตอนที่3หักสำหรับบริษัทไปแล้วก็อย่าลืมทบทวนนะฝึกการคำนวณฝึกหาช็อตโน้ตมาดูมาสรุปนะครับก็น่าจะช่วยได้จันก็หวังว่าทั้ง3ตอนจะมีประโยชน์สำหรับนักศึกษาที่เตรียมตัวในการสอบนะสอบไฟนอลนะในชุดวิชานี้เป็นอย่างยิ่งนะถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยเรื่องของเนื้อหาชุดวิชาเรื่องการคำนวณเรื่องของ typing error นะครับเรื่องอาจจะมีบางเนื้อหาบางย่อหน้าบางพารากราฟที่อาจจะมีพิมพ์ผิดบ้างก็โทรมาที่สาขาวิชาได้นะครับที่สาขาวิชาวิทยาจัดการนะเบอร์โทร02-504-8181นะครับแล้วก็พบกันในวันรับปริญญาหรือว่าพบกันในวันสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพบัญชีครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
4: ทะเลมอสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
6: ในตอนที่1 นะคะจะเป็นเรื่องของภาษีเงินได้ปิโตรเลียมค่ะเวลาเราพูดถึงปิโตรเลียมนะคะก็ต้องถามว่านักศึกษานึกถึงอะไรบ้างค่ะถ้าพูดถึงปิโตรเลียมในมิติของกฎหมายที่มีคำนิยามอยู่นะคะก็จะหมายถึงน้ำมันดิบอันนี้เราน่าจะพอนึกภาพออกอยู่แล้วพอได้ยินปิโตรเลียมเราจะนึกถึงน้ำมันถูกไหมคะรวมถึงก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวสารพลอยได้และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและอยู่ในสภาพอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของของแข็งของหนืดของเหลวก๊าซนะคะรวมไปถึงบรรดาไฮโดรคาร์บอนหนักที่อาจนำขึ้นมาจากแหล่งโดยตรงหรือใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมีนะคะแต่ไม่ได้มีความรวมถึงถ่านหินหินน้ำมันหรือหินอื่นที่สามารถได้มาจากการกลั่นเพื่อแยกเอาในส่วนของน้ำมันนะคะออกมาด้วยความร้อนหรือวิธีทางเคมีด้วยอันนี้คือความหมายที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพเนาะให้เห็นกว้างๆว่าเวลาเราพูดถึงเงินได้ปิโตรเลียมภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเนี่ยปิโตรเลียมคืออะไรนะคะทีนี้นะคะถ้าหากเราจะมาทำความเข้าใจในส่วนของภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเราอาจจะต้องทำความเข้าใจในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมก่อนนะคะถ้าพูดถึงในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียมในประเทศไทยนะคะก็จะแบ่งง่ายๆออกเป็น2ยุคก็คือในส่วนของยุคต้นกับในส่วนของยุคปัจจุบันนะคะพอพูดยุคต้นกับยุคปัจจุบันหลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วอะไรมาแบ่งเป็นตัวแบ่งเส้นขีดล่ะว่าอะไรคือยุคต้นอะไรคือยุคปัจจุบันนะคะถ้าหากพูดถึงในเรื่องของความเป็นมาในยุคต้นนะคะก็จะมองว่าเริ่มจากพ.ศ.หรือพุทธศักราชนะคะ2464ถึงพุทธศักราช2514ที่เราเริ่มมีกฎหมายเฉพาะดังนั้นนะคะเส้นขีดในการแบ่งเนาะว่าความเป็นมาของกฎหมายปิโตรเลียมในประเทศไทยยุคต้นกับยุคปัจจุบันเนี่ยแบ่งกันตรงไหนก็คือในจุดที่เรามีกฎหมายเฉพาะนะคะในการควบคุมดูแลในส่วนของปิโตรเลียมในประเทศไทยนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงความเป็นมาในยุคต้นนะคะความเป็นมาของกฎหมายปิโตรเลียมในยุคต้นก็คือก่อนที่เราจะมีกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับกับปิโตรเลียมโดยตรงนะคะเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยนะคะในช่วงสมัยรัชกาลที่5กรุงรัตนโกสินทร์นะคะได้มีการนำสิ่งที่เรียกว่ารถไฟเข้ามาใช้เมื่อเรามีการใช้รถไฟในการขนส่งสิ่งที่ตามมาเราก็จะต้องมองหามีความต้องการเกิดขึ้นสำหรับในเรื่องของเชื้อเพลิงถูกไหมคะเราก็ต้องการเชื้อเพลิงสำหรับรถไฟที่เราใช้ในการขนส่งนั้นอยู่นะคะในช่วงแรกๆนะคะก็เลยต้องมีการสำรวจค้นหาช่วงแรกๆเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้สามารถที่จะมาค้นหาหรือว่าสำรวจในส่วนของปิโตรเลียมได้นะคะในยุคแรกจะเป็นหน่วยงานของรัฐเท่านั้นเลยที่จะสามารถเข้าไปสำรวจนะคะในส่วนของปิโตรเลียมได้พอหลังจากนั้นต่อมาหน่วยงานของรัฐอาจจะ ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เต็มที่ครอบคลุมเพียงพอนะคะหรือว่ามีความสามารถในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆอาจจะไม่ครอบคลุมเท่ากับส่วนของเอกชนนะคะก็เลยมีการเปิดโอกาสเพิ่มเติมนะคะให้สิทธิ์กับเอกชนหรือนิติบุคคลไทยนิติบุคคลไทยนะคะในช่วงแรกที่เปิดโอกาส

อันนี้คือเปิดโอกาสให้เอกชนจริงนะคะแต่เป็นเอกชนที่เป็นเอกชนที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะเป็นนิติบุคคลที่เป็นสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะในการดำเนินการนะคะสำรวจปิโตรเลียมภายใต้ตอนนั้นใช้กฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่นะคะใช้กฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่ต่อมานะคะ

ให้กับบริษัทต่างชาติเข้ามาสำรวจได้ด้วยนะภายใต้กฎหมายอะไรภายใต้กฎหมาย2 ส่วนนะคะอันแรกก็คือกฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่นะคะกับอีกอันนึงก็คือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนค่ะในทั้ง2 ส่วนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อไหร่ที่เป็นในส่วนของกฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่แปลว่าอะไรแปลว่าการสำรวจนั้นทำได้เฉพาะบนบกเท่านั้นเพราะว่าโดยลักษณะของกฎหมายเขาครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ที่อยู่บนบกเท่านั้นนะคะจากนั้นก็เริ่มมีความพยายามในการขอว่าเอ้ยเราไปสำรวจในพื้นที่ทางน้ำด้วยได้ไหมล่ะเริ่มจากอ่าวไทยค่ะว่าถ้าจะขอสำรวจส่วนของปิโตรเลียมเนี้ยในพื้นที่ของอ่าวไทยได้ไหมเมื่อเริ่มมีการขอในลักษณะนี้ละค่ะที่ทำให้มีการริเริ่มที่จะร่างกฎหมายเฉพาะในส่วนของการสำรวจขุดค้นผลิตปิโตรเลียมเกิดขึ้นในประเทศไทยและสำเร็จในที่สุดนะคะแล้วก็ประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2514ซึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียกในยุคต่อมาก็คือยุคปัจจุบันก็คือตั้งแต่ที่เราเริ่มมีกฎหมายเฉพาะนะคะในส่วนของปิโตรเลียมขึ้นในประเทศไทยก็คือปีพุทธศักราช2514เนาะเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะคะในช่วงแรกเลยตอนที่ร่างใหม่ๆนะคะก็ครอบคลุมเพียงแค่บนบกนะคะการสำรวจบนบกกับอ่าวไทยเท่านั้นต่อมานะคะต่อมาก็มีการขยายขอบเขตค่ะขยายขอบเขตมีการแก้ไขกฎหมายขยายขอบเขตไปถึงในส่วนของทะเลอันดามันด้วยซึ่งความเสี่ยงในการดำเนินการในการสำรวจขุดค้นต่างๆนะคะในฝั่งการดำเนินการในฝั่งอันดามันทะเลอันดามันเนี่ยสูงกว่าในฝั่งอ่าวไทยแต่กฎหมายก็ขยายขอบเขตนะคะแล้วก็ครอบคลุมไปถึงจากนั้นมาสถานการณ์ในโลกนะคะเกิดอะไรขึ้นราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าอุ้ยกรณีแบบนี้เราจะแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างไรล่ะนะคะแนวโน้มก็คือราคาสูงขึ้นเรื่อยๆก่อนหน้านั้นหลังจากที่เรามีกฎหมายตั้งแต่ปี2514นะคะมีการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้ลงทุนนะคะผู้ลงทุนก็คือผู้ลงทุนในการขุดค้นต่างๆกรณีณช่วงแรกนะคะของการมีกฎหมายเฉพาะเนี่ยนะคะณช่วงแรกเนี่ยการแบ่งผลประโยชน์ก็คือผู้ที่เป็นเอกชนเป็นผู้ลงทุนนะคะพอผู้เป็นเอกชนลงทุนเสร็จแล้วนะคะก็จะแบ่งผลประโยชน์ครึ่งหนึ่งให้กับรัฐที่เป็นเจ้าของทรัพยากรในช่วงหลังต่อมาพอราคาแนวโน้มคือสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยยังไม่มีจุดว่ามันจะไปจบตรงไหนนะคะก็เลยจะต้องมีในเรื่องของการขอผลประโยชน์พิเศษนะคะซึ่งเป็นเงื่อนไขในการให้สัมปทานค่ะต่อมานะคะพอเรารู้ที่มาที่ไปความเป็นมาแล้วเนาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียมมี2ฉบับค่ะอันแรกก็คือพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพ.ศ. 2514นะคะเป็นบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอรับสัมปทานนะคะกำกับดูแลโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกฎหมายฉบับที่2นะคะคือพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514เช่นเดียวกันนะคะจะบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐนะคะกำกับดูแลโดยกรมสรรพากรค่ะทีนี้มาดูกันว่าแล้วใครล่ะที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะคะมีอยู่2กลุ่มค่ะอันแรกก็คือบริษัทจำกัดนะคะหรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจำกัดซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศและได้รับสัมปทานปิโตรเลียมหรือมีส่วนได้เสียร่วมกันในการรับสัมปทานนะคะอันนี้คือกรณีแรกเนาะหรือเชื่อมด้วยคำว่าหรือนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าไม่ว่าจะกลุ่มไหนนะคะก็จะต้องมีส่วนในการเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเช่นเดียวกันนะคะกลุ่มที่2ก็คือบริษัทจำกัดหรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศซึ่งซื้อน้ำมันดิบตามที่บริษัทในข้อก่อนหน้าเป็นผู้ผลิตเพื่อส่งนะคะน้ำมันดิบนั้นออกนอกราชอาณาจักรคือพูดง่ายๆคือในกรณีที่2คือคุณได้ประโยชน์เนาะได้กำไรจากการส่งออกน้ำมันดิบนั้นนะคะโอเคนะคะต่อมานะคะมาดูนิดนึงนะคะว่ามุมมองของปิโตรเลียมในประเทศไทยมองอย่างไรนะคะมุมมองคือเขามองว่าปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรของรัฐนะคะเป็นทรัพยากรของรัฐเพราะฉะนั้นผู้ใดสำรวจนะคะหรือผลิตปิโตรเลียมไม่ว่าจะในที่ใดก็ตามไม่ว่าในพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลที่มีคนอื่นเป็นกรรมสิทธิ์ก็ตามนะคะกรณีแบบนี้ก็จะต้องได้รับสัมปทานด้วยนะเพราะเขาถือว่าเป็นทรัพยากรของรัฐนะคะคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับสัมปทานนะคะเป็นผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างน้อย2ข้อเนาะตามกฎหมายนะคะก็คือผู้ขอรับสัมปทานต้องเป็นบริษัทต้องเป็นนิติบุคคลนะคะจะเป็นสัญชาติไทยหรือสัญชาติที่เป็นต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะแล้วก็จะต้องมีทุนมีเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะคะก็มีในส่วนของการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ประกอบการปิโตรเลียมด้วยเพราะอะไรเพราะว่า
ป้องกัน

ไม่ให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อนค่ะนะคะลองมาดูรายละเอียดกันเนาะคร่าวๆนิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็คือจะมีการยกเว้นนะคะยกเว้นอะไรนะคะยกเว้นในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะภาษีอากรที่เก็บจากกำไรสุทธิหรือเก็บจากเงินได้อื่นอันต้องเสียภาษีตามพระราชบัญญัติเงินได้ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514อันนี้คือกรณีแรกนะคะกรณีที่2นะคะก็คือเป็นกรณีที่ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะภาษีอากรจากเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรสุทธิหรือจากเงินได้อันต้องเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมจากบริษัทดังกล่าวนะคะกรณีแรกเนาะจะเป็นกรณีบริษัทที่ได้รับสัมปทานกรณีที่2เป็นกรณีที่ซื้อน้ำมันดิบแล้วนำมาส่งออกนะคะจะได้รับการยกเว้นในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อไม่ให้มีการซ้ำซ้อนกันนะคะและอีกอันนึงที่ยกมาไว้ให้เห็นก็คือในกรณีของผู้รับสัมปทานได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรสแตมป์ด้วยนะคะภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะในการคำนวณภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนนะคะการคำนวณกำไรประจำปีนะคะก็คือรายได้หักด้วยรายจ่ายตามปกติและที่จำเป็นเท่ากับกำไรประจำปีส่วนการคำนวณกำไรสุทธินะคะก็คือกำไรประจำปีหักด้วยค่าลดหย่อนจึงจะเป็นกำไรสุทธิค่ะภาษีสรรพสามิตค่ะพอได้ยินคำว่าภาษีสรรพสามิตพวกเราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะคะหรือเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างอ่ะถามว่าภาษีสรรพสามิตคืออะไรนะคะต้องบอกว่าในส่วนของภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของกฎหมายกฎหมายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของภาษีสรรพสามิตเนาะเป็นกฎหมายที่รัฐนะคะใช้เป็นนโยบายในการจัดเก็บจากสินค้าหรือบริการนะคะที่ควรต้องรับภาษีสูงขึ้นโดยมีลักษณะเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เก็บจากฐานการบริโภคยิ่งฟังยิ่งงงใช่ไหมคะอ่ะเรามาลองดูกันนะคะกรณีของภาษีสรรพสามิตนะคะเขาบอกว่าเป็นภาษีที่เก็บเป็นภาษีทางอ้อมลักษณะของภาษีทางอ้อมนะคะที่เก็บจากฐานการบริโภคพูดง่ายๆก็คือเป็นภาษีที่คนที่มีหน้าที่เสียภาษีหรือผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่ผู้รับภาระภาษีนะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยจะเรียกเก็บภาษีนั้นจากผู้บริโภคอีกทีนึงแล้วผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยจะเป็นคนที่นำภาษีนั้นจ่ายให้กับรัฐนะคะอันนี้เขาเรียกว่าภาษีทางอ้อมนะคะเป็นภาษีทางอ้อมที่เป็นลักษณะของภาษีที่เก็บจากฐานการบริโภคนะคะอันนี้ให้เข้าใจภาพกว้างๆก่อนเนาะทีนี้มาดูกันนะคะว่าภาษีสรรพสามิตเรียกเก็บจากอะไรล่ะนะคะเรียกเก็บในกรณีไหนล่ะนะคะในกรณีของสินค้าหรือบริการบางประเภทนะคะที่จะถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเนี่ยก็คือสินค้าหรือบริการที่เข้าหลักเกณฑ์ใดหลักเกณฑ์หนึ่งตามที่กฎหมายกำหนดนะคะปรากฏอยู่ในสไลด์ที่เราเห็นกันตอนนี้นะคะมีอะไรบ้างอันแรกนะคะสินค้าหรือบริการที่ฟุ่มเฟือยหรือไม่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของประชาชนค่ะอันที่สองนะคะสินค้าหรือบริการเพื่อความสำราญค่ะอันที่สามนะคะสินค้าหรือสินค้าเฉยๆนะอันนี้เป็นสินค้าเฉยๆสินค้าที่บริโภคแล้วอาจเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะสี่สินค้าที่บริโภคแล้วมีผลเสียต่อสุขภาพโน้มจะขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนนะคะ 5. สินค้าหรือบริการที่ต้องควบคุมหรือจำกัดการบริโภค 6. สินค้าหรือบริการที่ได้รับประโยชน์พิเศษจากการลงทุนของรัฐนะคะ 7. สินค้าหรือบริการที่ทำลายสิ่งแวดล้อมและ8นะคะเป็นหลักการเฉพาะแยกไว้นะคะเป็นหลักการที่กว้างๆเปิดไว้ว่าเป็นหลักการเบ็ดเตล็ดในกรณีนี้จะใช้นะคะก็ต่อเมื่อประเทศนี้อยู่ในภาวะที่จำเป็นที่ต้องหารายได้เพิ่มเติมนะคะในเวลาที่อันรวดเร็วที่เราจำเป็นจะต้องหารายได้ตรงนี้นะคะรัฐก็อาจจะออกกฎหมายมานะคะหรือว่าออกนโยบายมาในลักษณะที่จัดเก็บภาษีนะคะเพิ่มเติมจากสินค้าบางประเภทก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นภาษีสรรพสามิตเนาะจะเก็บได้จากสิ่งที่เข้าหลักเกณฑ์สินค้าหรือบริการที่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่บอกไปเมื่อสักครู่เท่านั้นนะคะทีนี้มาดูกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตนะคะแรกเริ่มเดิมทีนะคะกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีถึงจำนวน7ฉบับเลยนะคะ7ฉบับนั้นมีอะไรบ้างถ้าพูดไปจะพอเห็นภาพว่าอ๋ออันนี้เหรอที่เราเคยเสียภาษีสรรพสามิตโดยอ้อมไปแล้วเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะ7ฉบับที่ว่านะคะมีอะไรบ้างพระราชบัญญัติสุราค่ะพ.ศ. 2493นะคะพระราชบัญญัติยาสูบนะคะพ.ศ. 2509พระราชบัญญัติไพ่นะคะพ.ศ. 2486นะคะต่อมานะคะก็จะมีในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตโดยตรงนะคะก็คือพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527
นะคะซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนาะณตอนนั้นนะคะกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตไว้นะคะ5พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527นะคะกำหนดในส่วนของอัตราภาษีของสินค้าและบริการนะคะ6ก็คือพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2527นะคะกำหนดให้มีการจัดสรรนะคะเงินที่เก็บได้นะคะในส่วนของภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะร้อยละ10นะคะให้กับกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็7นะคะพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุราพ.ศ. 2527นะคะกำหนดให้มีการเรียกเก็บภาษีสุราเพิ่มนะคะเพื่อกระทรวงมหาดไทยร้อยละ10นะคะของภาษีสุราจากพระราชบัญญัติสุราพ.ศ. 2493นะคะอันนี้คือแต่เดิมมี7ฉบับนะคะเหล่านี้เลยที่เคยพูดถึงไปนะคะปัจจุบันนะคะปัจจุบันกรมสรรพสามิตได้ทำการรวบรวมกฎหมายทั้ง7ฉบับนั้นนะคะให้ออกมาเป็นเหลือฉบับเดียวนะคะใช้ง่ายขึ้นทำความเข้าใจง่ายขึ้นก็คือพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560นะคะนอกจากพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560แล้วมีกฎหมายตัวอื่นไหมนะคะมีกฎหมายอีกตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตนะคะก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560ค่ะเป็นกฎหมายที่กำหนดอะไรกำหนดเกี่ยวกับการให้สินค้าและบริการบางประเภทซึ่งแม้ว่าผู้ประกอบการนะคะจะได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปแล้วผู้ประกอบการก็ยังจะต้องเสียภาษีสรรพสามิตด้วยนะคะทีนี้มาดูกันว่าแล้วใครล่ะมีหน้าที่ในการเสียภาษีสรรพสามิตบ้างนะคะคนแรกนะคะก็คือผู้ประกอบอุตสาหกรรมผู้ประกอบอุตสาหกรรมคือใครคือเจ้าของผู้จัดการบุคคลอื่นที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการผลิตสินค้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเราเป็นผู้ว่าจ้างไปว่าจ้างโรงงานอุตสาหกรรมให้เขาผลิตสินค้าเราไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีสรรพสามิตนะคะผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบอุตสาหกรรมเนี่ยแหละเป็นผู้ที่มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือผู้ประกอบกิจการสถานบริการคือใครคือเจ้าของผู้จัดการบุคคลอื่นที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของสถานบริการค่ะนะคะ3นะคะผู้นำเข้าซึ่งสินค้าที่ว่าก็คือสินค้าที่จะต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะคะ4นะคะผู้ตามที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560กำหนดให้เป็นผู้เสียภาษีสรรพสามิตค่ะการยื่นแบบนะคะยื่นแบบได้ยังไงที่ไหนนะคะโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตนะคะตามกฎหมายจะต้องปฏิบัติตามรายการหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดนะคะโดยที่ผู้มีสิทธิ์ยื่นซึ่งก็คือผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบต่อสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นะคะหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการนั้นตั้งอยู่นะคะในส่วนของอัตราภาษีสรรพสามิตนะคะอัตราภาษีสรรพสามิตกฎหมายภาษีสรรพสามิตได้กำหนดอัตราในการจัดเก็บภาษีไว้เป็นการทั่วไปนะคะอยู่ในบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตท้ายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพ.ศ. 2560เพื่อใช้ในการบริหารการจัดเก็บภาษีและโดยที่กฎหมายสรรพสามิตเนี่ยให้อำนาจฝ่ายบริหารซึ่งก็คือรัฐมนตรีนะคะโดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรีประกาศลดอัตราหรือยกเว้นอัตราภาษีได้ด้วยค่ะภาษีศุลกากรค่ะถ้าพูดถึงภาษีศุลกากรไม่แน่ใจว่านักศึกษาจะพอนึกออกไหมคะว่าเราจะเห็นเกี่ยวกับภาษีศุลกากรหรือว่าคำว่าศุลกากรเนี่ยตอนไหนมีท่านไหนเคยเดินทางใช่ไหมคะเราอาจจะเคยเดินทางออกไปต่างประเทศเราอาจจะเคยเห็นคำนี้บ้างนะศุลกากรนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะทำธุรกิจนะเกี่ยวกับเรื่องของการนำเข้าส่งออกซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะคะนำเข้าส่งออกสินค้าจากหลายๆประเทศเราอาจจะเคยเห็นในส่วนของภาษีศุลกากรหรือว่าบางท่านอาจจะมีหน้าที่ในการเสียภาษีศุลกากรอยู่ด้วยนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงภาษีศุลกากรนะคะคืออะไรคือภาษีที่เรียกเก็บนะคะจากสิ่งของที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนะคะโดยนะคะการนำเข้าสินค้านะคะหรือว่าส่งออกเนี้ยจะต้องเป็นการนำเข้าหรือส่งออกจากเขตแดนหนึ่งไปยังอีกเขตแดนหนึ่งนะคะแบ่งได้ใหญ่ๆเนี่ย3ช่องทางค่ะทางแรกก็คือทางอากาศนะคะก็คือเป็นการบรรทุกผ่านอากาศยานอากาศยานที่พูดถึงก็คือเครื่องบินที่เราเข้าใจกันโดยปกติทั่วไปนั่นแหละค่ะในทางกฎหมายเราใช้คำว่าอากาศยานนะคะทางที่2ก็คือโดยทางน้ำค่ะก็คือโดยการบรรทุกไปกับเรือนะคะซึ่งวิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้สำหรับประเทศซึ่งไม่ได้มีอาณาเขตที่ติดต่อกับ
ทะเลนะคะในทางน้ำซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศ

0: กรณีที่3นะคะในทางที่3ก็คือทางบกค่ะทางบกนะคะโดยการบรรทุกเนาะผ่านรถนะคะไปกับรถอาจจะเป็นรถยนต์รถไฟนะคะหรือพาหนะอื่นๆยานพาหนะอื่นๆได้นะคะโดยวิธีใช้กำลังคนนะคะวิธีนี้อาจจะใช้ไม่ได้กับบางประเทศที่ไม่ได้มีอาณาเขตติดต่อในทางบกอย่างเช่นประเทศที่เป็นลักษณะของเป็นเกาะเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือภาพกว้างๆที่ทำให้เราเห็นภาพว่าเอ้ยภาษีศุลกากรเราใช้เรียกเก็บจากของประเภทไหนเนาะของที่ข้ามพรมแดนเนาะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นในกรณีของการนำเข้าหรือการส่งออกก็ตามนะคะภาษีศุลกากรค่ะเช่นเดียวกับภาษีสรรพสามิตก็คือเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งนะคะเป็นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่ผู้นำเข้านะคะสามารถที่จะผลักภาระภาษีนะคะให้กับผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายได้เพราะฉะนั้นนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะรัฐต่างๆในที่นี้หมายถึงรัฐในลักษณะของประเทศเนาะนะคะประเทศต่างๆเนี่ยก็อาจจะพยายามไม่เก็บภาษีขาออกพยายามที่จะไม่เก็บภาษีศุลกากรขาออกหรือว่าให้มีอัตราที่ต่ำเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมการส่งออกนะคะเพื่อส่งเสริมการส่งออกถ้าหากว่าไม่เก็บภาษีหรือว่าลดอัตราภาษีมีอัตราภาษีในการส่งออกที่ต่ำนะคะก็เหมือนเป็นการส่งเสริมการส่งออกให้มีต้นทุนที่ไม่สูงมากเวลาที่ส่งออกไปอาจจะได้ไปสู้ราคากับในส่วนของประเทศอื่นๆได้นะคะทำให้มีเม็ดเงินที่เป็นเงินในสกุลต่างประเทศเข้ามาในประเทศเรามากขึ้นเพื่อชดเชยในส่วนของเงินตราที่เสียไปในกรณีที่นำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นที่มันจำเป็นนะคะกรณีนี้เป็นต้นค่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าในส่วนของภาษีศุลกากรเนี่ยนะคะรัฐดำเนินการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอันแรกเลยนะคะเพื่อหารายได้มาใช้ในประเทศนะคะโดยเก็บจากที่มีการนำสินค้าเข้าหรือการส่งสินค้าออกจากประเทศนะคะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งของประเทศต่อมานะคะวัตถุประสงค์ต่อมาก็คือเพื่อกำหนดนโยบายของรัฐนะคะเช่นถ้ารัฐจะส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าเกษตรกรรมภายในประเทศรัฐก็จะดำเนินการลดอัตราอากรขาเข้าของวัตถุดิบเครื่องจักรและสินค้าทุนนะคะแต่ถ้าหากว่ารัฐเนี่ยจะส่งเสริมสินค้าขาออกรัฐก็อาจจะใช้วิธีการยกเว้นอากรขาออกหรือจัดเก็บภาษีนะคะในอัตราที่ต่ำเพื่อให้สินค้านั้นเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำจะได้ไปแข่งขันกับสินค้าในต่างประเทศได้นั่นเองนะคะวัตถุประสงค์ต่อมานะคะก็คือเพื่อส่งเสริมสินค้าขาออกเช่นอะไรนะคะเช่นการเก็บอากรขาออกจากสินค้าบางประเภทเท่านั้นนะคะและจัดเก็บในอัตราที่ต่ำอย่างที่บอกนะคะคือพูดง่ายๆเป็นการช่วยในเรื่องของต้นทุนนะคะของการส่งออกให้มันไม่ต้องสูงมากเกินไปจะได้เวลาไปสู้ราคากับของต่างชาตินะคะก็จะได้สู้ได้นะคะต่อมานะคะเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2534ค่ะซึ่งรัฐอาจจะใช้วิธีในการยกเว้นอากรขาเข้าหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็นนะคะที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ในการผลิตหรือประกอบในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะใช้วิธีของกำแพงภาษีนะคะหรือ tariff wall นะคะเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมบางประเภทในประเทศโดยใช้วิธีการกำหนดอัตราอากรขาเข้าของสินค้าประเภทที่คุ้มครองในอัตราที่สูงนะคะเพื่อให้สินค้าในประเทศนะคะในประเภทนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะมีราคาที่ต่ำกว่าของที่นำเข้ามาได้นะคะอาจจะขายง่ายขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อมานะคะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรนะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มค่ะแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคืออะไรกลุ่มแรกก็คือกฎหมายศุลกากรกฎหมายศุลกากรนะคะกฎหมายศุลกากรนะคะกำหนดอำนาจหน้าที่ของศุลกากรความรับผิดของผู้เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกของหลักปฏิบัติทั่วไปชั้นความผิดต่างๆและโทษนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2560นั่นเองนะคะกลุ่มที่2นะคะที่เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีศุลกากรก็คือกฎหมายนะคะพิกัดอัตราศุลกากรนะคะกำหนดเกี่ยวกับหลักการในการเก็บและเสียภาษีศุลกากรผู้เกี่ยวข้องและอำนาจหน้าที่นะคะสิทธิในการเก็บและเสียภาษีศุลกากรนะคะกฎหมายที่ใช้อยู่ในส่วนนี้ในปัจจุบันก็คือพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรพ.ศ. 2530ค่ะกลุ่มที่3นะคะคือกฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามต้องกำกัด ไม่ต้องตกใจคำนะคะเป็นถ้อยคำทางกฎหมายนะของต้องกำกัดจริงๆนะคะต้องห้ามต้องกำกัดจริงๆไม่ใช่ต้องห้ามต้องจำกัดนะอันนี้ไม่ต้องตกใจว่าเป็นคำที่เราอาจจะไม่คุ้นเป็นถ้อยคำทางกฎหมายนะคะกฎหมายว่าด้วยของต้องห้ามต้องกำกัดนะคะจะกำหนดเกี่ยวกับมิให้นำของเข้านะคะหรือส่งของออกโดยมีเงื่อนไขนะคะในการควบคุมต่างๆโดยอาจจะทำเป็นลักษณะของของต้องห้ามนะคะหรือ prohibited goods นะคะหรือเป็นของต้องกำกัดหรือว่า restricted goods นะคะเพื่อให้มีการนำเข้าหรือส่งออกของบางอย่างน้อยลงหรือถึงขั้นว่านำเข้าหรือส่งออกไม่ได้เลยนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในการจัดเก็บภาษีศุลกากรทั้ง3กลุ่มมาดูต่อนะคะผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีศุลกากรนะคะคือใครนะคะอาจแบ่งเป็นได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏนะคะบนจอตอนนี้เนาะนะคะอันแรกก็คือเจ้าของค่ะเจ้าของนะคะเจ้าของของอะไรเจ้าของของของที่ว่านั่นแหละนะคะก็คือจะต้องมีหลักฐานชัดแจ้งนะคะในบัญชีราคาสินค้าหรือในใบตราส่งหรือในเอกสารชิ้นใดชิ้นหนึ่งแสดงกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พูดง่ายๆคือแสดงกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายนั่นเองนะคะพอได้ยินคำว่ากรรมสิทธิ์ก็คือความเป็นเจ้าของเนาะพอเราได้ยินคำว่ากรรมสิทธิ์เนี่ยเราต้องนึกถึงเลยความเป็นเจ้าของนะคะความเป็นเจ้าของที่ว่านี่ก็คือเป็นสิทธิ์นะคะสิทธิ์ที่อยู่เหนือของนั้นสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของที่อยู่เหนือของนั้นที่เราสามารถที่จะทำอะไรกับของนั้นก็ได้นะคะในกรณีของเจ้าของนะคะก็มีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีศุลกากรในกรณีที่นำเข้าหรือส่งออกสินค้าหรือว่าของนั้นนะคะหรือเป็นในกรณีของบุคคลอื่นนะคะบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือมีส่วนได้เสียชั่วขณะหนึ่งในตัวของนะคะนับตั้งแต่เวลาที่นำของนั้นเข้ามานะคะเวลาที่นำของเข้าหรือเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็คือมาตรา41อันนี้สามารถไปดูในหนังสือได้ในรายละเอียดนะคะจนถึงเวลาที่ได้ส่งมอบไปให้ถูกต้องพ้นจากความรักษาของพนักงานศุลกากรนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีศุลกากรนะคะโอเคต่อมานะคะในการคำนวณนะคะในการคำนวณการเสียภาษีศุลกากรนะคะจะต้องมีการกำหนดราคาสินค้าที่นำเข้ามาหรือส่งออกเพื่อเป็นฐานในการคำนวณภาษีถูกไหมคะทีนี้มาดูกันนะคะราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้านี่ค่ะเข้านะคะหมายถึงอะไรหมายถึงมูลค่าของนำเข้าที่ศุลกากรใช้เป็นฐานคำนวณค่าภาษีอากรที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรโดยการประเมินราคาโดยเจ้าหน้าที่ประเมินอากรนะคะอันนี้คือในส่วนของราคาศุลกากรสำหรับของนำเข้านะคะที่จะใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีศุลกากรทีนี้ในส่วนของสินค้าขาออกของขาออกเนาะนะคะก็มีการจัดเก็บนะคะตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอาจจะต้องเป็นราคาขายส่งต้องเป็นเงินราคาเงินสดไม่รวมค่าอาหารต้องเป็นราคาที่พึงจะขายของประเภทเดียวกันชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุนโดยไม่มีการหักทอนหรือลดหย่อนอย่างใดนะคะสำหรับสินค้าขาออกต้องเป็นราคาณที่ที่ส่งออกในเวลาที่ออกใบขนสินค้าได้นะคะทีนี้นะคะในส่วนสุดท้ายนะคะการคำนวณค่าภาษีนะคะภาษีสำหรับของที่นำเข้าหรือส่งออกนะคะในการคำนวณนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพนะคะของราคาของและพิกัดอัตราศุลกากรสำหรับของนั้นนะคะในกรณีของขาเข้านะคะการคำนวณค่าภาษีให้ถือตามสภาพของของและราคาของที่พิกัดแล้วก็ในส่วนของพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นสำหรับของนั้นนะคะในกรณีที่เก็บไว้ในคลังสินค้าทันบนนะคะให้คำนวณตามพิกัดอัตราศุลกากรที่ใช้อยู่ในเวลาซึ่งได้ปล่อยของเช่นว่านั้นออกจากคลังสินค้าทันบนค่ะในกรณีของของขาออกนะคะก็คำนวณค่าภาษีให้ถือตามสภาพของของนะคะราคาของของและพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าได้ค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: นื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
5: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
6: ปลัดอำเภอ
5: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
6: นักธุรกิจ
5: นักการเงิน
6: นักการธนาคาร
5: นักการตลาด
6: นักการบัญชี
5: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
6: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
5: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
6: โทรศัพท์02504 8181-6โทรสาร02503 3600

วัสดีครับวันนี้จะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับสาระสำคัญของภาษีท้องถิ่นและภาษีการรับมรดกเรามาดูภาพรวมของเนื้อหานะครับภาษีท้องถิ่นเราจะนำเสนอเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นสำคัญนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญได้แก่ภาษีการรับมรดกเรามาดูขอบเขตของภาษีท้องถิ่นและรายได้ท้องถิ่นกันก่อนนะครับภาษีท้องถิ่นโดยทั่วไปมีขอบเขตการศึกษาและเนื้อหาสำคัญมากกว่าที่ปรากฏอยู่ในเอกสารการสอนของมสท.นะครับสำหรับรายได้ของท้องถิ่นนั้นโดยทั่วไปแล้วเราจะแบ่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เป็น4กลุ่มที่สำคัญได้แก่กลุ่มแรกนะครับรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองหรือที่เราเรียกว่า own source revenue นะครับจะเป็นกลุ่มของภาษีอากรหรือภาษีท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจัดเก็บเองกลุ่มที่2ได้แก่รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้กับท้องถิ่นหรือที่เรียกว่าภาษีเสริมนะครับในระดับสากลเราเรียกว่า surcharge tax 3นะครับกลุ่มที่เรียกว่าภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้นะครับหรือ share tax และรายได้ประเภทสุดท้ายครับรายได้จากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนให้นะครับเรียกว่า intergovernmental transfer เรามาดูภาษีทั้ง3ประเภทกันนะครับภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองนั้นในปัจจุบันของประเทศไทยนะครับก็จะประกอบไปด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายอากรฆ่าสัตว์และในบางจังหวัดครับสามารถเก็บอากรรังนกอีแอ่นได้ส่วนภาษีอื่นๆเช่นภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและในท้องถิ่นรูปแบบพิเศษครับเช่นกทม.นะครับก็จะมีการเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528ภาษีประเภทที่2ครับภาษีที่รัฐจะเก็บให้หรือภาษีเสริมประกอบไปด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีสุราภาษีสรรพสามิตภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ภาษีกลุ่มที่3ครับภาษีที่รัฐบาลแบ่งให้หรือแชร์แท็กประกอบไปด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ.2540รวมถึงนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีค่าภาคหลวงแร่ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมนะครับที่เป็นแชร์แท็กคือจะมีแบ่งระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยภาพรวมนะครับในเนื้อหาสาระสำคัญที่นักศึกษาจะได้ศึกษาเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นนั้นเราจะได้นำเสนอใน2 ส่วนที่สำคัญนั่นก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นภาษีที่นำมาแทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ในปัจจุบันนะครับโดยได้ยกเลิกภาษีทั้ง2ชนิดนะครับและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนอีกภาษีหนึ่งที่จะได้ทำการศึกษาสาระสำคัญกันได้แก่ภาษีป้ายนะครับโดยภาพรวมเนื้อหาทั้ง2 ส่วนนักศึกษาก็จะได้ศึกษาในตอนที่1และตอนที่2ถัดไปนะครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของภาษีท้องถิ่นนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับสาระสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับซึ่งก็เป็นภาษีที่ได้รับความสนใจในปัจจุบันอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องของภาระภาษีนะครับที่ทุกท่านที่มีบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกบ้านหลังที่สองมีห้องชุดมีที่ดินนะครับก็เป็นผู้ที่จะต้องมีภาระหน้าที่ในการเสียภาษีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามาดูสาระสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเรื่องแรกนะครับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บจากเจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่นหรือที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรียนและสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนะครับฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นเราจะทำการคิดจากมูลค่าของทรัพย์สิน
โดยคำนวณจากอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นอัตราภาษีคงที่สำหรับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนะครับมีหน้าที่ที่ต้องยื่นแบบแสดงมูลค่าของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยเจ้าพนักงานภาษีจะทำการประเมินนะครับจากนั้นก็แจ้งให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยที่ผู้ที่เสียภาษีนะครับหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็จะต้องได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาเรามาดูแนวคิดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับมีลักษณะเป็นภาษีที่จัดเก็บเป็นรายปีตามมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บโดยภาษีชนิดนี้นะครับเกิดจากการตราพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ. 2562นะครับเป็นผลให้เกิดการยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินนะครับแล้วก็มาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทนภาษีบำรุงท้องที่เดิมนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะให้ไม่เกิดการซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเพิ่มการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีครับมีใครบ้างผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยจะนับเอาเจ้าของที่ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ อยู่ในวันที่1นะครับสมมุติว่าเราครอบครองจะดูชื่อนะครับว่าใครครอบครองในวันที่1มกราก็ให้ผู้นั้นนะครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีและสิ่งปลูกสร้างต่อไปสำหรับกรณีที่มีผู้ถือครองหลายคนนะครับทุกคนก็จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อค่าภาษีนะครับต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปหน่วยงานที่จัดเก็บนะครับเวลาเราพูดถึงภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีนะครับไม่ใช่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะครับที่สำคัญนะครับได้แก่เทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครองค์การบริหารส่วนตำบลและก็ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษซึ่งก็ได้แก่กรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาเราจะเห็นว่ามีท้องถิ่นอยู่หนึ่งประเภทนะครับที่ไม่ได้เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับฐานภาษีครับเรื่องต่อมาฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นเราจะคิดจากมูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยคิดคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงห้องชุดนะครับตามราคาประเมินทุนนะทรัพย์นั้นๆ นะครับร่วมกับมูลค่าของทรัพย์สินที่อยู่ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับรวมกันการกำหนดราคาประเมินใช้หลักเกณฑ์ดังนี้นะครับ1ที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สินนะครับทุนทรัพย์ที่ดินเป็นฐาน2สิ่งปลูกสร้างนะครับให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างเป็นฐานภาษีและ3นะครับห้องชุดให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดเป็นฐานภาษีนะครับต่อมานะครับอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะแบ่งอัตราภาษีออกเป็น4กลุ่มนะครับตามลักษณะการใช้ประโยชน์จากที่ดินนะครับกลุ่มที่1ก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยนะครับกลุ่มที่2ได้แก่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมกลุ่มที่3ก็คือที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนะครับเช่นใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารโรงงานนะครับอันนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่3นะครับแต่ละกลุ่มก็จะมีอัตราภาษีที่ดินที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้มาศึกษากันนะครับกลุ่มที่4ก็คือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์นะครับก็จะมีอัตราภาษีที่ค่อนข้างสูงนะครับเราก็จะเห็นว่าหลายๆที่เนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็ใช้ประโยชน์เช่นปลูกพืชใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมนะครับเพื่อที่จะลดอัตราในการเสียภาษีนะครับเรามาดูทั้ง4กลุ่มนะครับโดยย่อนะครับกลุ่มแรกครับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยบุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับโดยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่1มกราคมของปีภาษีนั้นนะครับจะได้รับการยกเว้นนะครับในส่วนที่มีมูลค่าไม่เกิน50ล้านนะครับพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีบ้านไม่ถึง50ล้านแล้วเป็นบ้านหลังแรกของเราเนี่ยครับไม่ต้องกังวลเลยครับได้รับการยกเว้นนะครับแต่ถ้าเกิน50ล้านนะครับเราก็จะต้องเริ่มเสียภาษีแล้วครับ
อันนี้หมายถึงหลังแรกนะครับดูอัตราจะอยู่ที่ประมาณ 0.03% ถ้าท่านร่ำรวยมากนะครับบ้านท่านมากกว่า75ล้านก็จะโดนที่อัตรา 0.05% และ100ล้านบาทขึ้นไปโดนที่เสียภาษีนะครับในอัตรา 0.1% กลุ่มที่2ครับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมนะครับหลักการเดียวกันครับถ้าไม่ถึง50ล้านบาทยกเว้นแต่ถ้าเกิน50ล้านบาทจะต้องเสียภาษีในอัตรา 0.01% แล้วก็ถ้ามีมูลค่ามากเช่นมากกว่า125ล้านบาทก็จะ 0.03% กลุ่มที่3ครับกลุ่มนี้จะเสียภาษีสูงนะครับแล้วก็เป็นที่กังวลมากเลยโดยเฉพาะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โรงแรมร้านอาหารโรงงานนะครับสตาร์ทแรกเลยคือ 0.3% นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เมื่อช่วงโควิดเนี่ยครับก็มีการขอการลดหย่อนหรือลดภาระการเสียภาษีนะครับเมื่อเราดูจากอัตราแล้วกลุ่มที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนี่ยเสียภาษีสูงนะครับแล้วถ้ามากกว่า50ล้านก็จะเสียภาษีที่ 0.4% กลุ่มที่4ครับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์นะครับอันนี้เสียภาษีสูงเช่นเดียวกับกลุ่มที่3นะครับก็ตั้งแต่0ถึง50ล้านอัตราภาษี 0.3% มากกว่า50ล้านอัตราภาษี 0.4% และถ้าทิ้งนานไว้ทุกๆ3ปีนะครับภาษีก็จะเพิ่ม 0.3% ไปเรื่อยๆนะครับการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับกรณีแรกที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะครับภาษีที่ต้องจ่ายเท่ากับมูลค่าของที่ดินคูณด้วยอัตราภาษีที่เราได้ศึกษากันเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยมูลค่าของที่ดินนะครับเราจะคิดจากราคาประเมินทุนทรัพย์นะครับเป็นต่อตารางวาคูณด้วยขนาดพื้นที่ดินนะครับแล้วเราก็มาคูณกับอัตราภาษีการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีที่มีสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับก็ภาษีที่ต้องชำระก็เท่ากับมูลค่าของที่ดินเราจะมาบวกกับมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างด้วยจากนั้นก็คูณที่อัตราภาษีนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือการคำนวณห้องชุดนะครับภาษีที่ต้องจ่ายนะครับก็คือมูลค่าของห้องชุดคูณด้วยอัตราภาษีโดยที่มูลค่าของห้องชุดนะครับมีสูตรการคำนวณก็คือราคาประเมินทุนทรัพย์ของห้องชุดนะครับจะคิดต่อตารางเมตรนะครับคูณด้วยขนาดพื้นที่ของห้องนะครับจากนั้นก็คูณด้วยอัตราภาษีเรามาดูโจทย์ตัวอย่างการคำนวณนะครับเช่นบริษัทมีตังค์จำกัดนะครับชื่อมงคลมากขายห้องชุดในปี2567 80ห้องห้องชุดมีขนาด20ตารางเมตรนะครับราคาประเมินทุนทรัพย์ของห้องชุด 45,000 บาทต่อตารางเมตรบริษัทจะมีภาระภาษีเท่าไหร่เราก็เข้าสูตรเลยครับภาระภาษีเราก็หามูลค่าของห้องชุดก่อนละครับมูลค่าของห้องชุดเราก็เอาราคาประเมินครับ 45,000 บาทต่อตารางเมตรนะครับเราก็เอา80ห้องคูณด้วย20ตารางเมตรคูณด้วยอัตราภาษีนะครับมูลค่าห้องชุดทั้งหมดนะครับเมื่อเราคูณก็จะได้ทั้งหมดนะครับ72ล้านนะครับ72ล้านเป็นยังไงครับเกิน50ล้านเพราะฉะนั้นเกิน50ล้านอัตราภาษีคือ 0.4 ภาระภาษีที่บริษัทมีตังค์จำกัดจะต้องชำระก็คือ 288,000 บาทครับก็ถือว่าเป็นรายได้เข้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆนะครับมีหน้าที่จัดเก็บต่อไปเช่นถ้าอยู่ในกทม.ก็เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กทม.ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองก็เสียภาษีให้กับเทศบาลเมืองนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระสำคัญรวมถึงผู้มีหน้าที่อัตราภาษีและการคำนวณของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครับภาษีป้ายสาระสำคัญวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับภาษีป้ายนะครับภาษีป้ายเป็นภาษีท้องถิ่นที่สำคัญอีกภาษีหนึ่งของไทยนะครับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับภาษีป้ายภาษีป้ายเป็นภาษีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจัดเก็บตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย2510แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉบับที่2พ.ศ.2534และมีกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้ายในปัจจุบันก็คือพ.ศ.2563ฐานภาษีที่ใช้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับการคำนวณภาษีก็จะคิดจากพื้นที่ของภาษีป้ายนะครับโดยเจ้าของป้ายมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นะท้องที่หรือในท้องถิ่นที่สังกัดอยู่นะครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายหากฝ่าฝืนก็มีบทลงโทษนะครับทั้งทางแพ่งและทางอาญาผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายมีใครบ้างนะครับ
ก็เจ้าของป้ายนั่นเองนะครับมีหน้าที่ที่ต้องยื่นแบบนะครับพ.ป.1ภายในเดือนมีนาคมของทุกปีหลักฐานที่ใช้มีอะไรบ้างครับกรณีเป็นป้ายเก่านะครับก็เอาใบเสร็จภาษีป้ายของปีก่อนมายื่นนะครับแล้วก็ต่อภาษีป้ายส่วนป้ายใหม่อาจจะต้องแสดงหลักฐานประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองใบอนุญาตให้ติดตั้งป้ายนะครับป้ายที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมีอย่างไรบ้างนะครับมีหลักเกณฑ์3ประการตามมาตรา6แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายนะครับหลักเกณฑ์ที่ว่าก็คือ1ต้องเป็นป้ายแสดงยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้านะครับ2ต้องใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้3ป้ายนั้นไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆที่มีตัวอักษรมีภาพนะครับก็จะต้องถือว่าเข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีป้ายนะครับส่วนป้ายที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา5และมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้ายนะครับอาทิป้ายที่แสดงไว้ณโรงมหรสพป้ายที่แสดงไว้ที่สินค้าหรือสิ่งห่อหุ้มนะครับป้ายที่แสดงไว้ในบริเวณที่มีการจัดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือชั่วคราวป้ายที่แสดงไว้ที่คนหรือสัตว์ป้ายที่อยู่ภายในอาคารป้ายของส่วนราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นป้ายขององค์การของรัฐต่างๆนะครับทั้งหมดนี้เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีป้ายนะครับต่อมานะครับเรามาดูฐานภาษีและการคำนวณภาษีป้ายนะครับฐานภาษีป้ายคำนวณจากพื้นที่ของป้ายนะครับซึ่งคิดพื้นที่เป็นตารางเซนติเมตรแล้วก็นำไปคูณกับอัตราภาษีป้ายนะครับกำหนดไว้แต่ละชนิดตามบัญชีอัตราภาษีป้ายดังนี้นะครับป้ายที่เข้าลักษณะที่ต้องเสียภาษีแบ่งเป็น3ชนิดนะครับก็คือ1ป้ายที่อักษรไทยล้วน2ป้ายที่มีลักษณะเป็นภาษาไทยปนกับอักษรต่างประเทศและ3ป้ายที่ไม่เข้าลักษณะในข้อ1และข้อ2นะครับอาทิป้ายที่เขียนเป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดนะครับเรามาดูการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณภาษีป้ายนะครับ1นะครับถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้นะครับหมายถึงป้ายที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าวงกลมวงรีสามเหลี่ยมนะครับในการคำนวณนะครับกฎหมายให้คิดเป็นตารางเซนติเมตรโดยให้เอาส่วนที่กว้างที่สุดคูณกับส่วนที่ยาวที่สุดนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้ามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเราก็จะเอากว้างคูณยาวจากตัวอย่างนะครับกว้าง20ยาว50เซนติเมตรเราก็จะเอา20คูณ50ก็จะได้ 1,000 ตารางเซนติเมตรจากนั้นก็นำไปคูณกับอัตราภาษีนะครับวิธีการคำนวณภาษีป้ายในกรณีที่2ก็คือป้ายที่ไม่มีขอบเขตกำหนดชัดเจนนะครับเช่นบางครั้งเขียนไว้ที่กำแพงผนังอาคารเช่นร้านจำหน่ายอะไรร้านรับซ่อมเครื่องยนต์เราจะคำนวณอย่างไรส่วนใหญ่นะครับในการคำนวณป้ายในลักษณะนี้เราก็พยายามดูจุดที่กว้างที่สุดกับยาวที่สุดนะครับจากนั้นก็จะถือว่าเป็นพื้นที่ในการคำนวณนั่นเองนะครับอัตราภาษีป้ายนะครับเดิมทีอัตราภาษีป้ายเป็นไปตามกฎกระทรวงในปีพ.ศ.2535แต่เมื่อใช้มาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า20ปีนะครับก็เลยมีการออกกฎกระทรวงอัตราภาษีป้ายใหม่เมื่อพ.ศ.2563แล้วก็บังคับใช้ตั้งแต่1มกราคม2564เป็นต้นมาในปัจจุบันอัตราภาษีเป็นดังนี้นะครับ1ป้ายที่เป็นอักษรไทยล้วนนะครับกรณีหากเคลื่อนไหวได้หรือเปลี่ยนข้อความได้เวลาเราเห็นแผ่นป้ายที่มันเปลี่ยนข้อความได้นะครับอันนี้จะให้คิดอัตรา10บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรส่วนกรณีที่เคลื่อนไหวไม่ได้นะครับก็จะคิดอัตรา5บาทต่อ500เซนติเมตรนะครับป้ายที่2ครับป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศนะครับกรณีนี้นะครับถ้ามีภาษาไทยปนกับภาษาต่างประเทศและเคลื่อนไหวได้ให้คิด52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรกรณีที่แตกต่างจากข้อ1นะครับเคลื่อนไหวไม่ได้ให้คิดอัตรา26บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรป้ายแบบที่3ครับที่ไม่มีภาษาไทยอยู่เลยนะครับมีภาษาไทยส่วนใหญ่แล้วเป็นภาษาต่างประเทศนะครับหรือว่า

ไม่ใช่เป็นภาษาไทยล้วนเนี่ยนะครับเราก็จะคิดในอัตรา52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรกรณีที่แตกต่างจากข้อ1นะครับเคลื่อนไหวไม่ได้ให้คิดอัตรา50บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรโดยภาพรวมเราก็จะเห็นว่าป้ายที่เป็นอักษรไทยนั้นจะถูกกว่านะครับตัวอย่างการคำนวณนะครับการคำนวณภาษีป้ายนะครับโจทย์นะครับบริษัทวัฒนานิมิตติดป้ายโฆษณากว้าง8เมตรยาว10เมตรแล้วก็มีการใช้ภาษาไทยล้วนนะครับบริษัทวัฒนานิมิตจะต้องเสียภาษีป้ายปีละเท่าไหร่นะครับเราก็เข้าสูตรการคำนวณแล้วคูณกับอัตราภาษีได้เลยนะครับเราเรียนมาแล้วนะครับต้องรู้พื้นที่ก่อนกว้างคูณยาวก็คือ8เมตรเราต้องทำเป็นเซนติเมตรนะครับก็คือ100เซนติเมตรนั่นเอง8คูณ100ยาว10เมตรทำเป็นเซนติเมตรคูณ100นะครับทั้งหมดได้800,000ตารางเซนติเมตรแต่อัตราการคำนวณเป็นยังไงครับภาษาไทยล้วนคิดแค่5บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรเราก็เข้าสูตรเลยครับ800,000หารด้วย500ตารางเซนติเมตรคูณด้วย5บาทเพราะฉะนั้นบริษัทวัฒนานิมิตปีนี้นะครับต้องเสียภาษีป้าย 8,000 บาทนะครับทั้งหมดก็เป็นภาพรวมของภาษีป้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีอัตราภาษีแล้วก็การคำนวณภาษีป้ายนะครับก็จะสามารถนำความรู้เหล่านี้นะครับไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปครับภาษีการรับมรดกนะครับวันนี้เราจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษีสำคัญนะครับอีกภาษีหนึ่งก็คือภาษีการรับมรดกนะครับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับภาษีการรับมรดกนะครับเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่ามรดกที่ทายาทแต่ละคนได้รับจากกองมรดกนะครับโดยทายาทของผู้ตายจะได้รับทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับรวมทั้งหนี้สินของผู้ตายด้วยนะครับสองนะครับก็คือฐานภาษีการรับมรดกนะครับเราจะดูจากมูลค่าของทรัพย์สินที่จะต้องเสียภาษีนะครับซึ่งจะแตกต่างกันตามประเภทของทรัพย์สินและอัตรานะครับโดยที่จะมีอัตราอยู่ที่ร้อยละ10แล้วก็ร้อยละ5นะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้ศึกษากันต่อไป3ก็คือผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกนะครับจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดกนะครับหรือที่เราเรียกว่าพม .60 นะครับและจะต้องชำระภายใน150วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับมรดกสำหรับบทลงโทษนะครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีแล้วไม่ได้เสียภาษีนะครับอาจจะต้องได้รับโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับกรณีที่ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือยื่นไว้แต่ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกมีใครบ้างครับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกก็ได้แก่ผู้ที่ได้รับมรดกจากเจ้ามรดกแต่ละรายนะครับไม่ว่าจะรับในคราวเดียวหรือรับในหลายๆคราวนะครับถ้ามรดกที่ได้รับมานั้นนะครับมีมูลค่าเกินกว่า100ล้านบาทนะครับก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีนะครับโดยจะเสียเฉพาะส่วนที่เกิน100ล้านบาทนะครับใครบ้างนะครับที่มีเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีก็ได้แก่บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะครับบุคคลธรรมดาในที่นี้จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยกรณีไม่มีสัญชาติไทยนะครับก็คือรวมถึงผู้ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนะครับกรณีได้รับทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยประเภทที่2เรียกว่านิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยนะครับก็เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดกพ.ศ. 2559นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ2ประเภทของผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีมรดกทรัพย์สินที่มีอะไรบ้างนะครับประเภทแรกก็คืออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่อมาก็คือหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเภทที่3ก็คือเงินฝากนะครับประเภทที่4ก็คือยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียนนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินประเภทที่5ก็คือทรัพย์สินทางการเงินนะครับที่กำหนดไว้ตามกฎหมายนะครับซึ่งจะอยู่ในพระราชกฤษฎีกานะครับสำหรับการยกเว้นนะครับต่อมานะครับก็คือการยกเว้นภาษีการรับมรดกเราจะยกเว้นดังนี้นะครับ1บุคคลผู้ที่ได้รับมรดกโดยที่เจ้าของมรดกนั้นแสดงเจตนารมณ์ไว้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะนะครับเช่นกิจการศาสนากิจการการศึกษาประโยชน์ของส่วนรวมถ้าเป็นกรณีนี้นะครับจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีนะครับสองก็คือนะครับหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยถ้ามีการได้รับมรดกมาก็จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีนะครับสามบุคคลหรือ

0: หรือองค์การระหว่างประเทศตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีต่อกฎหมายระหว่างประเทศมีต่อองค์การสหประชาชาติตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอันนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้นนะครับอัตราภาษีการรับมรดกนะครับอัตราภาษีการรับมรดกมี2อัตราเข้าใจง่ายๆดังนี้นะครับก็คือว่าโดยทั่วไปนะครับอัตราร้อยละ10นะครับของมูลค่าของมรดกในส่วนที่ต้องเสียภาษีก็คือในส่วนที่เกิน100ล้านบาทแต่ถ้าเป็นบุพการีเป็นผู้สืบสันดานเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบิดามารดามอบให้กับบุตรเนี่ยจะเสียเพียงอัตราร้อยละ5นะครับการคำนวณภาษีการรับมรดกนะครับภาษีมรดกที่จะต้องจ่ายนะครับเท่ากับวิธีการคำนวณก็คือมูลค่าสุทธิที่ได้รับทั้งหมดนะครับจากนั้นนำมาลบกับ100ล้านบาทนะครับเพราะว่าหักได้100ล้านบาทนะครับที่กำหนดไว้ว่าไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็คูณด้วยอัตราภาษีอัตราภาษีเมื่อกี้เมื่อสักครู่เราเรียนแล้วนะครับมีร้อยละ10กับร้อยละ5นะครับเรามาดูตัวอย่างโจทย์การคำนวณภาษีการรับมรดกนะครับนางนงนุชนะครับโจทย์นะครับได้รับมรดกจากบิดาเป็นเงินฝากธนาคาร150ล้านบาทนะครับโดยที่ไม่มีภาระหนี้สินใดๆนางนงนุชจะต้องเสียภาษีการรับมรดกนะครับจะต้องเสียภาษีมรดกเท่าไหร่นะครับคำนวณได้ดังนี้ครับมูลค่าสุทธิที่ได้รับนะครับลบด้วย100ล้านบาทนะครับในเมื่อได้รับมรดกจากบิดา150ล้านนะครับเราก็เอา150ล้านลบด้วย100นะครับกรณีนี้เป็นผู้สืบสันดานนะครับเป็นบิดามอบให้กับบุตรนะครับก็เสียภาษีต่ำนะครับก็คืออัตราที่ 5% นะครับเราก็คำนวณครับ150ล้านลบ100ล้านนะครับก็เหลือ50ล้านนะครับ50ล้านคูณด้วย 5% นะครับภาษีมรดกที่ต้องจ่ายนะครับที่คุณนงนุชจะต้องจ่ายก็มีมูลค่าเท่ากับ 2.5 ล้านบาทนะครับดังนั้นจะต้องเสียภาษี 2.5 ล้านบาทนะครับก็เรื่องของภาษีมรดกนะครับผู้มีหน้าที่เสียอัตราภาษีวิธีคำนวณนะครับโดยภาพรวมก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระสำคัญของเรื่องภาษีมรดกครับ
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
4: ฮัลโหล
5: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
4: งานนี้ผมขอแล้วกัน
5: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
4: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
8: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
9: น้องก็พูดถูกครับ
10: ไม่โกงด้วยหรอ
11: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยร่วม

0: พลังคนไทยไม่โกง
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782
2: สวัสดีค่ะการบรรยายในครั้งนี้นะคะเป็นการบรรยายประกอบวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรหน่วยที่1นะคะเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายนะคะซึ่งจะเป็นการบรรยายเนื้อหาโดยสรุปนะคะเนื่องจากมีเวลาจำกัดนะคะโดยจะเน้นเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยต่างๆค่ะตามลำดับดังต่อไปนี้ค่ะในตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องความหมายลักษณะและประเภทของกฎหมายนะคะในส่วนของความหมายของกฎหมายนะคะมีปัญหาว่ากฎหมายแท้จริงแล้วคืออะไรก็ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับกฎหมายแตกต่างกันออกไปนะคะตามแนวความคิดทางกฎหมายนะคะของสำนักกฎหมายต่างๆนะคะอย่างเช่นสำนักกฎหมายธรรมชาตินะคะสำนักนี้นะคะมีนักปราชญ์ที่สำคัญนะคะก็คือซิเซโรนะคะซิเซโรอธิบายว่ากฎหมายที่แท้จริงก็คือกฎเกณฑ์ที่ก่อตัวขึ้นนะคะโดยเหตุผลที่ถูกต้องสอดคล้องกับธรรมชาตินะคะใช้ได้เสมอทุกแห่งแล้วก็ไม่อาจยกเลิกหรือบัญญัติขัดแย้งได้นะคะปัจจุบันเราก็ยังพบแนวคิดทางกฎหมายของสำนักกฎหมายธรรมชาตินี้ค่ะดังเช่นในหลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนะคะซึ่งเราพบได้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นต้นนะคะสำหรับสำนักกฎหมายบ้านเมืองนะคะนักปรัชญาที่สำคัญก็คือจอห์นออสตินนะคะได้อธิบายว่ากฎหมายก็คือคำสั่งของรัฐาธิปัตย์หรือผู้มีอำนาจปกครองรัฐนะคะซึ่งกำหนดมาตรฐานความประพฤติให้กับผู้อยู่ใต้ปกครองของตนนะคะหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนะคะก็จะต้องได้รับโทษค่ะส่วนสำนักกฎหมายประวัติศาสตร์กฎหมายค่ะนะคะก็มีนักปรัชญาที่สำคัญก็คือซาวิตี้นะคะอธิบายว่ากฎหมายโดยแท้จริงแล้วก็คือกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะและพัฒนาไปตามประวัติศาสตร์ของแต่ละชนชาตินะคะปรากฏอยู่ในรูปแบบของประเพณีหรือจิตสำนึกร่วมกันของประชาชนนะคะกฎหมายจึงเป็นสมรจิตใจนะคะก็เจตจำนงของประชาชนในชนชาตินั้นๆค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วนะคะปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันนะคะว่ากฎหมายมีความหมายตามเนื้อความหมายถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นแบบแผนหรือนอมนะคะซึ่งกำหนดมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์ในสังคมโดยมีสภาพบังคับแล้วก็มีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปนะคะเป็นเรื่องลักษณะของกฎหมายนะคะเมื่อเราเข้าใจความหมายตามเนื้อความของกฎหมายแล้วนะคะก็อาจแยกลักษณะของกฎหมายได้นะคะมีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกเลยก็คือเป็นแบบแผนนะคะก็คือเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์กล่าวคือต้องเป็นข้อบังคับที่เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดและใช้กำหนดความประพฤติของมนุษย์ในสังคมได้นะคะว่าผิดหรือถูกทำได้หรือทำไม่ได้นะคะส่วนลักษณะประการที่สองค่ะคือมีสภาพบังคับหรือ sanction นะคะเพื่อให้จำต้องปฏิบัติตามหากมีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์นะคะก็จะได้รับสภาพบังคับค่ะซึ่งอาจจะมีทั้งสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายนะคะเช่นถ้าเป็นสภาพบังคับในทางอาญานะคะก็จะแก่โทษทางอาญานะคะอาทิประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับหรือลิบทรัพย์นะคะหรือถ้าเป็นสภาพบังคับทางแพ่งก็เช่นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนะคะเป็นต้นนอกจากนั้นก็จะมีสภาพบังคับที่เป็นการจูงใจนะคะเช่นการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะสำหรับการประกอบกิจการบางอย่างที่ได้รับการส่งเสริมนะคะตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนค่ะลักษณะประการที่3ก็คือมีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะหรือที่เรียกว่า organizedsanction นะคะกล่าวคือหากมีการฝ่าฝืนก็จะมีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนโดยมีองค์กรเช่นตำรวจอัยการศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆนะคะที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะด้วยลักษณะดังกล่าวนี้แหละค่ะกฎหมายจึงแตกต่างจากกฎเกณฑ์อื่นๆของสังคมนะคะที่ไม่มีกระบวนการบังคับที่แน่นอนชัดเจนค่ะสำหรับหัวข้อถัดไปค่ะก็คือเรื่องการจำแนกประเภทของกฎหมายนะคะกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในสังคมนะคะเราอาจจำแนกได้หลายประเภทนะคะทางนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์นะคะที่ใช้ในการจำแนกนะคะเช่นถ้าเราใช้แหล่งกำเนิดของกฎหมายนะคะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเราก็อาจจำแนกกฎหมายออกได้เป็น2ประเภทค่ะคือกฎหมายภายในนะคะและกฎหมายของประเทศค่ะโดยพิจารณาว่าถ้าเป็นกฎหมายภายในก็จะเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับภายในรัฐนั้นนะคะซึ่งออกโดยองค์กรที่มีอำนาจในการตรากฎหมายภายในรัฐนั้นนั้นเองนะคะส่วนถ้าเป็นกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะกฎหมายระหว่างประเทศก็จะเกิดขึ้นโดยบุคคลระหว่างประเทศเช่นรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศค่ะอันอาจปรากฏอยู่ในรูปของความตกลงระหว่างประเทศหรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศนะคะ ถ้าเราจำแนกนะคะโดยอาศัยเกณฑ์ฐานะและความสัมพันธ์เป็นเกณฑ์นะคะแล้วก็อาจจะแยกกฎหมายออกได้เป็นประเภทใหญ่ๆดังนี้นะคะคือเป็นกฎหมายมหาชนนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดสถานะความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐในฐานะที่เป็นผู้ปกครองค่ะกับประชาชนซึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ใต้

เอกชนนะคะนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชนด้วยกันในฐานะที่เท่าเทียมกันนะคะเช่นกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์นะคะแต่หากเราใช้สภาพบังคับของกฎหมายเป็นเกณฑ์ในการจำแนกประเภทของกฎหมายก็อาจจะจำแนกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญานะคะโดยพิจารณาว่ากฎหมายแพ่งพาณิชย์ก็จะมีสภาพบังคับในทางแพ่งค่ะคือเป็นการฟ้องร้องนะคะหรือร้องขอต่อศาลเพื่อให้มีการรับรองสิทธิของเอกชนนะคะหรือให้มีการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิของเอกชนที่มีความสัมพันธ์ต่อกันในทางแพ่งเช่นฟ้องเรียกค่าสมัยทดแทนความเสียหายเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายอาญาก็จะได้แก่ประมวลกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติต่างๆนะคะที่มีการกำหนดความผิดในทางอาญาและที่สำคัญคือมีการกำหนดสภาพบังคับในทางอาญานะคะซึ่งก็คือโทษในทางอาญาเช่นจำคุกประหารชีวิตกักขังปรับยึดทรัพย์นะคะซึ่งตามจากสภาพบังคับทางแพ่งนะคะนอกจากนั้นในปัจจุบันก็ยังอาจจะจำแนกเป็นกฎหมายปกครองด้วยนะคะซึ่งมีสภาพบังคับในทางปกครองเช่นการสั่งปิดสถานประกอบการนะคะหรือการเพิกถอนใบอนุญาตนะคะหรือการพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวนะคะแต่หากเราใช้หลักเกณฑ์เรื่องบทบาทของกฎหมายนะคะเป็นเกณฑ์ในการจำแนกเราก็อาจจะจำแนกกฎหมายออกได้เป็นกฎหมายสารบัญญัติและกฎหมายวิธีสารบัญญัตินะคะกฎหมายสารบัญญัติก็จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ข้อห้ามต่างๆนะคะซึ่งควบคุมความประพฤติของคนในสังคมค่ะเช่นกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญาเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายวิธีสารบัญญัตินะคะก็จะบัญญัติเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความนะคะกระบวนการยุติข้อพิพาทหรือกระบวนการบังคับการให้เป็นไปตามสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายสารบัญญัติค่ะเช่นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะสำหรับตอนที่2ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องที่มาและลำดับศักดิ์ของกฎหมายค่ะในส่วนของที่มาของกฎหมายนั้นนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า source of law นะคะก็หมายถึงรูปแบบของกฎหมายนะคะที่ศาลจะนำมาปรับใช้แก่คดีนะคะทั้งนี้นะคะแหล่งที่มาของกฎหมายในแต่ละระบบกฎหมายนะคะอาจจะแตกต่างกันออกไปได้นะคะสำหรับประเทศไทยเรานะคะถือกฎหมายระบบกฎหมาย civil law นะคะดังนั้นแล้วนะคะที่มาของกฎหมายในระบบกฎหมายของไทยจึงได้แก่กฎหมายลายลักษณ์อักษรเป็นหลักสำคัญนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะมีแหล่งที่มาจากจารีตประเพณีและหลักกฎหมายทั่วไปนะคะซึ่งเราจะแยกพิจารณาดังนี้นะคะสำหรับแหล่งที่มาที่อยู่ในรูปของกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็จะเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นตามกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายนะคะที่แตกต่างกันออกไปค่ะตัวอย่างก็เช่นรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงนะคะแล้วก็กฎหมายที่ตราขึ้นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะเช่นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเป็นต้นนะคะส่วนแหล่งที่มาของกฎหมายอีกแหล่งหนึ่งก็คือจารีตประเพณีค่ะนะคะจารีตประเพณีก็หมายถึงแนวทางประพฤตินะคะที่ประพฤติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานสม่ำเสมอโดยที่ประชาชนนะคะรู้สึกหรือยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องปฏิบัติตามนะคะเช่นจารีตประเพณีว่าครูมีอำนาจลงโทษลูกศิษย์ตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนนะคะส่วนแหล่งที่มาอีกแหล่งหนึ่งก็คือหลักกฎหมายทั่วไปค่ะซึ่งหมายถึงหลักกฎหมายที่อารยประเทศนะคะยอมรับนะคะได้แก่หลักกฎหมายทั่วไปที่กล่าวขานกันจนเป็นสภาวะกฎหมายนะคะเช่นหลักความยินยอมทำให้ไม่เป็นละเมิดนะคะหรือหลักว่าในระหว่างผู้สุจริตด้วยการผู้ประมาทเลย่อมเป็นผู้เสียเปรียบนะคะหรืออาจจะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปค่ะที่เราได้จากการพิเคราะห์ตัวบทกฎหมายหลายมาตรานะคะที่บัญญัติสำหรับข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันเช่นหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตเสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่พิเคราะห์ได้จากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราต่างๆในเรื่องทรัพย์สินนะคะทั้งนี้มีข้อสังเกตนะคะว่าสำหรับคำพิพากษาศาลนั้นระบบกฎหมายไทยซึ่งเป็นระบบชีวิตรอดนะคะเราถือว่าคำพิพากษาของศาลเป็นเพียงตัวอย่างในการใช้หรือการตีความกฎหมายและลักษณ์เท่านั้นนะคะเราไม่ถือว่าศาลเป็นแหล่งที่มาของกฎหมายนะคะซึ่งต่างจากระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องลำดับศักดิ์ของกฎหมายค่ะลำดับศักดิ์ของกฎหมายหรือ hierarchy of law นะคะก็หมายถึงลำดับชั้นแห่งค่าบังคับของกฎหมายและลักษณ์ซึ่งมีลำดับ

สูงต่ำไม่เท่าเทียมกันค่ะเนื่องจากว่ากฎหมายแลกซ้อนนั้นออกโดยองค์กรที่แตกต่างกันไปนะคะซึ่งหากจะกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะเราก็อาจจะจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายได้ดังนี้นะคะลำดับแรกก็คือรัฐธรรมนูญค่ะนะคะซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงสุดนะคะอันเป็นกฎหมายแม่บทที่วางรูปแบบการปกครองและระเบียบการบริหารประเทศนะคะลำดับที่2ก็คือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งมีผู้ให้ความเห็นว่าเนื้อหาสาระสำคัญมีความสำคัญเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญมากกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปนะคะกล่าวคือว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวกับองค์กรหรือการดำเนินงานขององค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญค่ะอีกทั้งยังมีหลักเกณฑ์พิเศษในกระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแตกต่างไปจากพระราชบัญญัติทั่วไปนะคะดังนั้นจึงมีแนวคิดว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้มีลำดับศักดิ์สูงกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปค่ะส่วนลำดับที่3ก็คือพระราชบัญญัติพระราชกำหนดและก็ประมวลกฎหมายนะคะลำดับที่4ก็จะเป็นพระราชกฤษฎีกาลำดับที่5ก็คือกฎกระทรวงและลำดับที่6ก็คือกฎหมายที่ตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะอันได้แก่ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบัญญัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครข้อบัญญัติเมืองพัทยาค่ะทั้งนี้การจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายมีความสำคัญนะคะเช่นประการแรกเลยก็คือกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าย่อมออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่าค่ะเช่นรัฐธรรมนูญให้อำนาจรัฐสภาออกพระราชบัญญัตินะคะรัฐธรรมนูญก็จะเป็นกฎหมายแม่บทค่ะส่วนพระราชบัญญัติก็เป็นกฎหมายลูกบทเป็นต้นนะคะส่วนประการที่สองก็คือกฎหมายลูกบทที่มีลำดับศักดิ์ต่ำกว่าก็จะมีเนื้อหาเกินขอบเขตที่กฎหมายแม่บทซึ่งมีลำดับศักดิ์สูงกว่าให้อำนาจไว้ไม่ได้นะคะมิฉะนั้นแล้วกฎหมายลูกบทก็จะไม่มีผลใช้บังคับค่ะประการที่3นะคะการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมายใดนะคะก็ย่อมทำโดยตราเป็นกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์เท่ากันหรือสูงกว่านะคะเช่นถ้าหากจะยกเลิกพระราชกฤษฎีกานะคะก็ต้องทำโดยตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่เป็นต้นนะคะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องการตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมายค่ะนะคะสำหรับการตีความกฎหมายนั้นเหตุที่ต้องมีการตีความกฎหมายก็เนื่องจากว่าฝ่ายนิติบัญญัตินะคะอาจใช้ถ้อยคำในบทบัญญัติของกฎหมายที่เครือบคลุมไม่ชัดเจนแล้วก็แปลความได้หลายนัยยะนะคะดังนั้นผู้ใช้กฎหมายนะคะก็อาจจำเป็นต้องมีการตีความกฎหมายค่ะนะคะการตีความกฎหมายจึงหมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำในตัวบทกฎหมายที่มีถ้อยคำไม่ชัดเจนครอบคลุมหรือมีความหลายนัยยะค่ะทั้งนี้เพื่อบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปโดยถูกต้องแล้วก็บรรลุกับเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะการตีความกฎหมายก็จะมีหลักการที่สำคัญ2ประการนะคะประการแรกเลยก็คือหลักการตีความตามตัวอักษรนะคะซึ่งก็คือการค้นหาความหมายของถ้อยคำกฎหมายโดยพิเคราะห์จากตัวอักษรนะคะในตัวบทกฎหมายนั้นๆนะคะโดยอาจจะจำแนกถ้อยคำในตัวบทกฎหมายเป็น2ประเภทค่ะถ้าหากเป็นถ้อยคำสามัญทั่วไปนะคะเราย่อมตีความตามความหมายปกติธรรมดาที่คนทั่วไปเข้าใจตรงกันนะคะแต่ถ้าเป็นถ้อยคำภาษาเทคนิคหรือทางวิชาการนะคะก็ต้องพิจารณาตีความตามที่เข้าใจในทางเทคนิคหรือทางวิชาการนั้นๆนะคะหรือถ้าเป็นภาษากฎหมายที่มีการระบุไว้โดยเฉพาะในตัวบทกฎหมายบางฉบับนะคะเช่นนี้ก็ต้องตีความตามความหมายที่ระบุไว้โดยเฉพาะนั้นค่ะนะคะส่วนหลักการตีความตามเจตนารมณ์นั้นก็หมายถึงการค้นหาความหมายของถ้อยคำกฎหมายนะคะโดยพิเคราะห์จากเจตนารมณ์หรือความมุ่งหมายของกฎหมายนั้นๆโดยอาจค้นหาเจตนารมณ์ของกฎหมายได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเช่นหลักการและเหตุผลของกฎหมายนะคะที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาตอนท้ายของกฎหมายฉบับนั้นนะคะหรือบันทึกรายงานการประชุมในการร่างกฎหมายนะคะหรือในการพิจารณากฎหมายค่ะเราก็อาจจะค้นหาเจตนารมณ์ของผู้ร่างหรือผู้พิจารณากฎหมายได้นะคะนอกจากนั้นเราก็ยังอ่านค้นหาได้จากสภาพปัญหาหรือความคิดทางกฎหมายที่มีอยู่ก่อนนะคะที่มีกฎหมายใช้บังคับนะคะโดยอาจจะศึกษาจากบทความทางวิชาการรายงานการวิจัยหรือรายงานการสัมมนาทางวิชาการนะคะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆค่ะ
สำหรับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะเหตุที่ต้องมีการอุดช่องว่างของกฎหมายก็เพราะว่าในการบัญญัติกฎหมายนะคะอาจไม่ได้บัญญัติกฎหมายให้ครอบคลุมถึงปัญหาข้อจริงที่เกิดขึ้นในทุกๆเรื่องนะคะจึงอาจจะทำให้เกิดช่องว่างของกฎหมายนะคะที่เรียกว่า gap of law ได้นะคะซึ่งก็หมายถึงกรณีที่ไม่มีกฎหมายรายอักษรที่จะนำมาปรับใช้แก่ข้อเท็จจริงค่ะจึงจำเป็นต้องมีการหาวิธีการในการอุดช่องว่างของกฎหมายนะคะซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา4วรรค2นะคะก็ได้วางหลักในการอุดช่องว่างของกฎหมายในทางแพ่งไว้นะคะโดยอาจจะพิจารณาตามลำดับได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือถ้าไม่มีกฎหมายรายอักษรนะคะที่จะนำมาปรับใช้แก่ข้อจริงเราก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะคะซึ่งจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนี้ก็ต้องเป็นจารีตประเพณีที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยนะคะประการที่2ค่ะถ้าจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นที่จะนำมาปรับใช้กับข้อที่จริงก็ไม่มีนะคะก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งหรือ analogy นะคะโดยถือว่านะคะเมื่อข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในคดีเนี่ยมันคล้ายคลึงกับองค์ประกอบในบทบัญญัติกฎหมายใดนะคะผลในทางกฎหมายก็ควรเป็นไปในทำนองเดียวกันนะคะถ้าไม่มีบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งที่จะนำมาปรับใช้แก่คดีค่ะก็ให้วินิจฉัยโดยอาศัยหลักกฎหมายทั่วไปหรือ general principle of law นะคะซึ่งนักนิติศาสตร์เห็นว่าได้แก่หลักกฎหมายทั่วไปที่กล่าวขานกันจนเป็นสุภาษิตกฎหมายนะคะเช่นหลักความยินยอมทำให้ไม่เป็นละเมิดนะคะและยังรวมถึงหลักกฎหมายทั่วไปค่ะที่แฝงอยู่ในบทกฎหมายมาตราต่างๆที่บัญญัติไว้สำหรับข้อเท็จจริงที่คล้ายคลึงกันนะคะเช่นหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะคะหรือหลักคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้สุจริตและเสียค่าตอบแทนนะคะซึ่งเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่พิเคราะห์ได้จากประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับตอนที่4นะคะก็เป็นเรื่องวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายและการยกเลิกกฎหมายค่ะในส่วนของวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายนะคะเมื่อกระบวนการในการบัญญัติกฎหมายและรักษาเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็จะต้องมีการประกาศใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนค่ะได้มีโอกาสรับทราบและถือปฏิบัติตามนะคะสำหรับประเทศไทยเราใช้วิธีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะและเมื่อได้ประกาศใช้กฎหมายแล้วกฎหมายนั้นก็จะมีบทบัญญัตินะคะกำหนดวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายไว้ด้วยนะคะโดยอาจมีการกำหนดวันเริ่มใช้บังคับกฎหมายได้ดังนี้นะคะประการแรกเลยก็คือกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะใช้ในกรณีที่เร่งด่วนค่ะจำเป็นต้องกฎหมายให้ทันต่อเหตุการณ์มิฉะนั้นแล้วอาจจะเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติได้นะคะกรณีที่2ก็จะเป็นการกำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งอันนี้เป็นกรณีปกตินะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสรับทราบข้อความของกฎหมายนั้นล่วงหน้า1วันก่อนที่กฎหมายนั้นจะมีผลบังคับนะคะประการที่3ก็อาจจะกำหนดให้ใช้บังคับในวันใดวันหนึ่งในอนาคตนะคะภายหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะซึ่งจะใช้กันในกรณีที่จำเป็นต้องให้เวลาเจ้าพนักงานของรัฐหรือประชาชนนะคะเตรียมความพร้อมเพื่อจะปฏิบัติตามกฎหมายนะคะเช่นอาจจะกำหนดว่าให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดนะคะ90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะคะส่วนการยกเลิกกฎหมายค่ะเมื่อกฎหมายเริ่มใช้บังคับแล้วนะคะก็ย่อมมีผลใช้บังคับเรื่อยไปค่ะจนกว่าจะได้มีการยกเลิกกฎหมายนะคะซึ่งอาจจะเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยตรงหรือการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายก็ได้นะคะสำหรับการยกเลิกกฎหมายโดยตรงนะคะก็ได้แก่กรณีแรกค่ะกรณีกฎหมายฉบับนั้นเองค่ะได้กำหนดวันยกเลิกกฎหมายไว้นะคะเช่นมีบทบัญญัติให้ใช้บังคับกฎหมายฉบับนั้นเป็นระยะเวลา4ปีนะคะดังนี้นะคะเมื่อพ้นกำหนด4ปีกฎหมายนั้นก็เป็นอันยกเลิกไปนะคะประการที่2ค่ะเป็นกรณีที่มีกฎหมายใหม่ระบุยกเลิกกฎหมายเก่าไว้โดยชัดแจ้งนะคะซึ่งอาจจะเป็นการระบุยกเลิกกฎหมายเก่าทั้งฉบับนะคะหรือระบุยกเลิกกฎหมายเก่าบางมาตราก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่3ค่ะคือกรณีที่พระราชกำหนดนะคะมิได้รับการอนุมัติจากรัฐสภานะคะคือว่าเมื่อฝ่ายบริหารออกพระราชกำหนดในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้นะคะและต่อมารัฐสภาไม่อนุมัติพระราชกำหนดนี้นะคะพระราชกำหนดนี้ก็ตกไป
นะคะทั้งนี้ก็เป็นผลตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั่นเองนะคะส่วนการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายนะคะก็หมายถึงเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติชัดแจ้งระบุให้ยกเลิกกฎหมายฉบับใด

นะคะเป็นแต่ว่ามีกรณีที่ทำให้มีผลเป็นการยกเลิกกฎหมายโดยปริยายนะคะได้แก่กรณีแรกค่ะกรณีที่มีกฎหมายใหม่มีข้อความไม่เหมือนนะคะหรือขัดแย้งกับกฎหมายเก่านะคะก็ต้องถือว่ากฎหมายใหม่นั้นยกเลิกกฎหมายเก่าในส่วนที่มีไม่เหมือนกันหรือว่าขัดแย้งกันไปโดยปริยายนะคะซึ่งเป็นไปตามหลักว่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่าค่ะนะคะกรณีที่2ค่ะคือเป็นกรณีที่มีการยกเลิกกฎหมายแม่บทนะคะก็จะมีผลให้กฎหมายลูกบทนะคะที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในกฎหมายแม่บทนะคะเป็นอันถูกยกเลิกไปด้วยโดยปริยายค่ะสำหรับตอนที่5นะคะเป็นเรื่องประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจค่ะกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนี้เราอาจจะเรียกว่าเป็นกฎหมายธุรกิจหรือ business law นะคะซึ่งอาจจำแนกออกเป็นประเภทได้4ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรทางธุรกิจนะคะซึ่งจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับค่ะตัวอย่างที่สำคัญก็เช่นประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะคะซึ่งจะบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบขององค์กรธุรกิจค่ะในรูปแบบที่สำคัญ3ประเภทค่ะเช่นห้างหุ้นส่วนสามัญนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทจำกัดค่ะส่วนพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดก็จะเป็นการบัญญัติรับรองการจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจนะคะประเภทที่เรียกว่าบริษัทมหาชนจำกัดค่ะค่ะทั้งนี้นักศึกษาจะได้ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจนะคะในหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจประเภทที่2ก็คือกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจการทางธุรกิจนะคะในการประกอบกิจการทางธุรกิจนะคะไม่ว่าในภาคผลิตนะคะภาคการค้านะคะหรือการบริการนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายและสัญญาเป็นสำคัญนะคะดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงหลักการของกฎหมายนิติกรรมสัญญานะคะเอกเทศสัญญาต่างๆนะคะซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะต้องพิจารณากฎหมายเฉพาะนะคะบางฉบับนะคะเช่นพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งบัญญัติรับรองสถานะตามกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะให้เสมอกับการทำเป็นหนังสือหรือหลักฐานเป็นหนังสือนะคะแล้วก็รับรองการส่งและรับข้อมูลนะคะอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายประเภทที่3ก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมแล้วก็การส่งเสริมการประกอบธุรกิจค่ะซึ่งอาจแยกออกได้ดังนี้นะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจนะคะก็อาจจะเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมการประกอบธุรกิจซึ่งใช้กับธุรกิจทุกประเภทค่ะนะคะเช่นพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้าหรือพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจนะคะซึ่งใช้สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะนะคะเช่นพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและพระราชบัญญัติประกันชีวิตเป็นต้นนะคะส่วนกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการประกอบธุรกิจก็ได้แก่พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนค่ะนะคะซึ่งให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการนะคะที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไม่ว่าอาจจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะเป็นต้นค่ะส่วนประเภทที่4ก็จะเป็นกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะข้ามพรมแดนระหว่างประเทศนะคะก็ได้แก่กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศหรือกฎหมายการเงินระหว่างประเทศเป็นต้นนะคะทั้งนี้นักศึกษาจะได้ศึกษากฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนะคะแล้วก็กฎหมายเอกเทศสัญญาต่างๆที่สำคัญนะคะในหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมก็ได้ทราบเนื้อหาของหน่วยที่1นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายในส่วนที่เป็นสาระสำคัญแล้วนะคะภายในเวลาที่จำกัดสำหรับท่านที่สนใจนะคะสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนประกอบวิชากฎหมายธุรกิจและการภาษีอากรหน่วยที่1นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมเหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้าง

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมเรียนรู้สู่การนำไปปฏิบัติจริงครับและวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอุดมขนุนก้อนครับเกษตรกรต้นแบบที่ทำเกี่ยวกับเกษตรผสมผสานครับเพื่อบริหารจัดการพื้นที่อย่างลงตัวครับสามารถสร้างรายได้กับตนเองและก็ครอบครัวเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

0: ผมก็เป็นนะครับลูกของนะครับเกษตรกรนะครับซึ่งทำประกอบอาชีพเรื่องทำนามาโดยตลอดนะครับคุณปู่คุณพ่อคุณตานะครับทำอาชีพเกษตรนะครับก็คือทำนาเป็นอาชีพหลักต่อมานะครับผมเองเนี่ยได้กลับมาช่วยนะครับครอบครัวในเรื่องของการทำเกษตรเพราะว่าไม่มีใครที่จะสืบทอดทำการเกษตรและตัวเองก็ให้ความสนใจเรื่องการทำเกษตรได้ไปเรียนรู้นะครับได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้การทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่นะครับไปดูโครงการราชดำริหลายๆโครงการนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องภาคเกษตรและมีการให้บทเรียนรวมทั้งการให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรหลายๆอย่างนะครับนำความรู้นั้นมาใช้ในครัวเรือนนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของการทำการเกษตรเนี่ยครับในปี54นะครับพื้นที่ของลาดหลุมแก้วพื้นที่ของตำบลต้นไม้เนี่ยเกิดภัยพิบัตินะครับน้ำท่วมใหญ่นะครับเป็นระยะเวลานานกว่า3เดือนนะครับพื้นที่เกษตรเนี่ยถูกทำลายหมดนะครับเป็นพื้นที่ว่างเปล่าหมดเลยนะครับก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งที่เราว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราต้องปรับเปลี่ยนเรื่องอาการทำอาชีพแบบเกษตรเชิงเดี่ยวคือปลูกพืชด้านเดียวนะครับมาปลูกพืชหลายๆอย่างในพื้นที่เพื่อให้มันเหมาะสมกับเรื่องของยุคแล้วก็เพื่อให้มีรายได้แล้วก็เป็นแหล่งทดลองเพราะเราเองอ่ะได้มีโอกาสได้ไปศึกษาเรื่องของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เลยนำความรู้ตัวนั้นมาปรับปรุงพื้นที่แล้วทดลองทำการเกษตรแบบผสมผสานเกษตรผสมผสานเป็นการทำการเกษตรหลายๆรูปแบบนะครับซึ่งในการทำเกษตรหลายๆรูปแบบเนี่ยจะต้องมีความสัมพันธ์กันและเกื้อกูลกันใช้ประโยชน์ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับโดยเราเองเนี่ยเน้นเรื่องของการทำนาเป็นหลักนะครับโดยใช้พื้นที่นาเป็นหลักแล้วก็มีพื้นที่ของบ่อปลาพื้นที่ของทำสวนรวมทั้งปลูกผักนะครับเราก็เลยต้องมีการทำผังแปลงนะครับทำการจัดสรรเปลี่ยนแปลงเรื่องของพื้นที่นาเป็นสวนเป็นบ่อปลานะครับมีการจัดสรรมีการคิดเรื่องของการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แต่ละแปลงแล้วให้มันเกื้อกูลแล้วก็ใช้ประโยชน์ร่วมกันให้ได้มากที่สุดแล้วก็เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเรายึดนาเป็นหลักนะครับต่อมาก็พื้นที่นาเนี่ยนะครับจะได้ประโยชน์จากน้ำจากบ่อปลาไปใช้ทำนาในการในเชิงของลดต้นทุนในแง่ของการทำนาน้ำจากบ่อปลานำมาใช้ เรื่องของการปลูกไม้ผลปลูกพืชผักในสวนในบ่อนะครับเราได้ประโยชน์จากการเลี้ยงปลาขายเป็นปลาเศรษฐกิจนะครับซึ่งทำให้เราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีรายได้ตลอดทั้งปีสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับเราเน้นไปที่สัตว์ปีกนะครับสัตว์ปีกเนี่ยมันจะกระจายแล้วหากินทั่วทั้งแปลงได้นะครับมูลของสัตว์ปีกเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อพืชโดยตรงอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวกไก่นะครับแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงทั้งไก่ไข่ไก่พื้นเมืองนะครับการเลี้ยงปลาเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของการลดต้นทุนเพื่อได้ผลกำไรมากที่สุดแล้วก็มีการแข่งขันมากที่สุดเราคำนึงถึงว่าเราจะเลี้ยงปลาอะไรและเรามีอะไรที่เป็นต้นทุนของเรานะครับผมเองเนี่ยมีต้นทุนคือมีเรื่องของข้าวนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาหารปลานะครับเพราะว่าเรื่องของข้าวซึ่งประกอบไปด้วย ปลายข้าวลำข้าวเนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาทำอาหารปลาของแต่ละชนิดนะครับผมก็เลยเลือกปลาที่นะครับใช้พวกข้าวเป็นหลักนะครับใช้ข้าวแล้วก็ลำข้าวเป็นหลักซึ่งเราเองเนี่ยมีต้นทุนมีเรื่องของพื้นที่นาที่มีผลผลิตเรื่องข้าวอยู่นะครับโดยนำสิ่งที่เรามีอยู่นะครับเอามาเป็นส่วนเรื่องของการผลิตอาหารปลาในเรื่องของการลดต้นทุนเพราะว่าไปพึ่งอาหารที่สำเร็จรูปเราจะมีต้นทุนที่สูงนะครับเราจึงนำสิ่งที่เรามีอยู่ก็คือข้าวเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนผสมในเรื่องของการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับในเรื่องของการเลี้ยงปลา
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจดอกไม้ไทยครับซึ่งเป็นดอกไม้กินได้ครับเป็นที่ฟาร์มสุกดอกไม้ไทยวิทยากรของเราในวันนี้ครับคือคุณอ้อถนอมวันสิงจุ้ยครับที่นี่ครับได้มีการบริหารจัดการการผลิตดอกไม้ไทยอย่างลงตัวครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับมาดูธุรกิจของดอกไม้กินได้ครับเราวิทยากรของเราวันนี้ครับคือดร.ถนอมวรรณสิงห์จุ้ยหรือว่าพี่อ้อครับพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับก็อยากให้พี่อ้อเล่าที่มาที่ไปของว่าจุดเริ่มต้นของการจะเป็นฟาร์มสุขดอกไม้ไทยเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากอะไร
1: เมื่อ10ปีที่แล้วค่ะก็คือเป็นเกษตรกรปลูกผักนะคะปลูกผักปลูกผลไม้เหมือนเกษตรกรทั่วไปอะค่ะ
0: ครับ
1: แต่ค่ะสิ่งที่เราเจอก็คือกลไกทางการตลาดเราก็เลยปรับจากผักผลไม้
0: มันเปลี่ยนวิธีการหาผลผลิตใหม่ที่มาขายใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เพื่อจูงใจกลุ่มผู้ค้านะคะ
0: คร
1: เราอยากเรามี point ว่าเราอยากกำหนดราคาขายได
0: ้ครับ
1: เราก็เลยเลือกมาทำดอกไม้กับเชฟมากกว่าค่ะ
0: แล้วเราไปรู้จักเชฟดอกไม้นี่ได้ยังไง
1: จริงๆโปรเจกต์แรกเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่คุณลิ้มที่ช่างชุย
0: ครับ
1: ค่ะก็คือนาโอมีเชฟทั้งหมด12คน
0: ครับ
1: พอเป็นในกลุ่มเชฟอะค่ะเขาก็เลยแบบรู้อยู่แล้วว่าเราอะขายผักผลไม้เขาก็เลยให้เราอะไปดูแลเชฟทั้ง12คนเราก็เลยได้รู้จักกับเชฟ

0: ชฟนี่คือเป็นเชฟที่จะทำอาหารคือเป็นเชฟเทเบิลบนโต๊ะอย่างนั้นใช่ไหมครับที่เขาทำบนโต๊ะอ๋อแล้วเขาก็มีการใช้ดอกไม้ก็เลยแบบพี่ออก็เลยว่ามีจุดสังเกตว่าเฮ้ยน่าสนใจมาลองทำดูมาใช่ไหม
1: จริงๆเชฟเป็นคนรีเควสอย่างที่บอกค่ะในมุมของเกษตรกรใช่ไหมคะถ้าความต้องการของลูกค้ามันมีชัดเจน
0: ครับ
1: เราก็เริ่มที่จะต้องแพลนหาข้อมูลทำรีเสิร์ชนะคะแล้วก็มาแพลนปลูก
0: คือเราก็เหมือนกับเป็นกลุ่มตัวอย่างใหม่หรือว่าเป็นธุรกิจใหม่เลยที่เขาอาจจะยังไม่มีข้อมูลมีกลุ่มเกษตรกรน้อยอยู่ถูกไหมฮะตอนนั้น
1: เมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้วที่เราไปทำโปรเจกต์นี
0: ้
1: ตอนที่เราเข้าไปหาข้อมูลเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือว่าอย่ามาทำธุรกิจนี้เลยเพราะว่า GDP มันน้อยให้เรากลับมาปลูกกล้วยไม้แบบในพื้นที่ดีกว่า
0: ก็คือว่าปริมาณธุรกิจมวลรวมที่เขาทำกันอยู่เนี่ยมันน้อยคุณอย่าไปเสียเวลาเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่นี่แล้วก็ในมุมของเราอ่ะที่เป็นเราเป็นเด็กดื้อเนาะเรามีความรู้สึกว่าอ้าวถ้าเราจะทำธุรกิจอ่ะไอธุรกิจที่ไม่มีคนทำนี่แหละมันน่าทำเพราะว่าอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่เกษตรกรไม่ได้คิดในมุมที่การทำโครงสร้างbusiness ไม่ได้ทำธุรกิจฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะทำธุรกิจสิ่งที่เราต้องรู้ว่าถ้าเราลงมาตลาดเนี้ยเราจะเจอคู่แข่งคือใครบ้
0: าง
1: ซึ่งเขาบอกว่าอย่าทำเพราะมันไม่มีคนทำ
0: ทุกคนบอกว่าอย่าทำไม่มีใครซื้อหรอกไม่มีใครกินหรอกใช่ไหม
1: ใช่แต่นั่นเป็นสิ่งที่เราเลือกทำเพราะมันไม่มีคนทำ
0: แล้วจากที่พี่อ้อทำธุรกิจดอกไม้มาใช่ไหมครับว่ามีการแผนธุรกิจเนี่ยต้องมีการวางแผนยังไงที่จะทำได้ประสบความสำเร็จแบบนี้ครับ1 2 3 4จะให้ไลฟ์ฟังหน่อย
1: คือจริงๆอย่างที่บอกค่ะจากเกษตรกรก้าวมาเนี่ย
0: ครับ
1: เกษตรกรเก่งปลูกแต่ว่าเราจะตกม้าตายตรง
0: ไปขายของยังไง
1: ฉะนั้นเราก็เลยหาจุดว่าถ้าเราจะขายเราจะต้องขายใครก็คือเรายก business model canvas มาเลยยก canvas มากลางเลย
0: เป็นตลาดข้างช่องใช่ไหมขายใครทำอะไร
1: เก้าช่องมาเลยเก้าช่องมาเลยเสร็จเลยก็คือหนึ่งมีการวางแผนว่าถ้าเราจะขายดอกไม
0: ้ครับ
1: เราจะขายให้
0: ใครเรามีเชฟตอนแรกเราเมื่อกี้เรามีเชฟ
1: ก็กลุ่มลูกค้าที่เราเลือกคือเชฟ
0: เชฟตอนแรกเมื่อกี้นะ
1: ขายให้ใครแล้วขายกับเขายังไงแล้วก็วางรูปแบบในตัว planning เพราะว่าอย่างที่บอกอะสิ่งที่พี่อ้อเลือกเราไม่ได้เลือกดอกไม้เมืองนอก
0: เขาเป็นคนมา
1: แต่เราเลือกดอกไม้ไทย
0: ดอกไม้ไทย
1: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าตอนแรกคืออย่างที่บอกค่ะถ้าอยู่เจาะลึกในโครงสร้าง business นะคะกลุ่มลูกค้ามันจะไม่ใช่แต่เฉพาะเชฟแต่จะต้องกำหนดให้ได้ว่าเชฟเนี้ยมีคาแรคเตอร์ใช่
0: ไปทำอะไรไปเป็นอาหารเป็นเครื่องดื่มเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่มันก็จะแยกลงไปอีกซึ่งมันก็จะมีเชิงลึกไปอีกแล้วก็จะลึกไปอีกว่าเขาใช้ไซส์
0: ขนาด
1: ไหนหนึ่งก็คือจากเชฟ
0: ครับ
1: บอกรีเควสต์ว่าอยากได้แบบนี
0: ้
1: สองคือเรามาทดลองปลูกที่ฟาร์ม
0: ครับ
1: เพื่อให้มันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของฟาร์มเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเราปลูกไม้นอกแล้วคือสภาพอากาศความชื้นไม่ถึงใช่ดูแลเยอะโรคอีก
0: ครับ
1: ตัวที่3ที่เราให้ความสำคัญที่สุดอะ
0: ที่สุดเลย
1: ก็คือเรื่องงานวิจัยดอกไม้ทุกตัวจะต้องผ่านการรีเสิร์ชหรือตรวจแลบ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าทุกวันนี้คือดอกไม้ขนาดผลผลิตเรากินเราก็ต้องมีวิเคราะห์ผลตกครั้งอะไรวิจัยต่างๆยิ่งดอกไม้อย่างเงี้ยจะใส่บนจานอาหารเนาะแล้วยิ่งเป็นของใหม่ด้วยต้องมีการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี
1: ้
0: ไปวิจัยเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่เกี่ยว
1: จริงๆอันแรกตอนแรกเลยนะคะทำงานวิจัยกับอัมไพภูเบศก่อน
0: ในอัมไพภูเบศโรงพยาบาล
1: ใช่โรงพยาบาลค่ะเขาทำเรื่องต้นหญ้าเป็นยาก็คือเราอ่ะใช้โซลูชันเขาว่าต้นหญ้าของเราเนี่ยที่เอามาเป็นยามีอะไรบ้างแล้วใช้คุณสมบัติตอนที่เป็นยาช่วงไหนเลยตกผนึกว่าช่วงที่กำลังออกดอกเนี่ยแหละที่มีวิตามินคุณค่าทางอาหารที่ดีมีสรรพคุณทางยาที่ค่อนข้างเยอะเราก็เลยเลือกไม้ตัวนั้นอ่ะมาเพราะอย่างที่บอกค่ะใหญ่ว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่มากทั้งพี่แล้วก็เชฟฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราบริโภคสดอ่ะสิ่งที่มันจะต้องตามมาคือตอบให้ได้ว่าบริโภคได้จริงหรือเปล่า
0: ได้จริงไหมแล้วก็มีไม่เป็นอันตรายมีสรรพคุณทางยาอย่างไรถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พี่เข้ามาช่วยอยากให้ยกตัวอย่างตัวพืชที่เราปลูกเป็นมียาแบบเป็นส่วนประกอบที่ชัดเจน
1: ก็จะมีผักคาดหัวแหวน
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีตัวกระสัง
0: กระสังกระสังที่คือตอนเด็กที่เราไปจุ่มหมึกจุ่มหมึกใช่ไหม
1: ใช่ดูดสีขึ้นมาอย่างพวกนั้นหรือว่าจะเป็นตัวดอกหอระพาม
0: ันมีสรรพคุณยังไงบ้างครับไอ้กระสังเนี่ยกระสังเนี่ยมันช่วยอะไรบ้าง
1: จริงๆอ่ะกระสังเนี่ยค่ะกระสังเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเป็นพืชอวบน้ำนะคะเป็นพืชอวบน้ำแล้วก็ ใช้ลดอาการปวดบวมอักเสบสำหรับโรคเกาต อย่างผักคาดหัวแหวนมันเป็นวัชพืชของทางป่าของเชียงใหม่ผักคาดหัวแหวนมันมีฤทธิ์ที่ถ้าคนปวดฟันอ่ะเขาจะกินเพราะมันจะยาชา
0: เคี้ยวแล้วก็กินเงี้ย
1: ใช่มันจะชาลิ้นชาปากอุดฟันเวลาเราปวดฟันนั่นคือสรรพคุณทางยาแต่ว่าเราล้อจากตัวนี้มาเพราะว่าทางเหนือมีวัฒนธรรมการกินดอกผักคาดหัวแหวนอยู่ในแกงแคอ๋อฉะนั้นทางเหนือทานได้แล้วก็มาเล่นกับเชฟด้วยการเอามาขวานฝานออกผ่าครึ่งแล้วก็ท็อปด้วยเทอริยากิน้ำซอสเทอริยากิ
0: อ๋อแล้วเขาทำสเต็กอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่แล้วก็เอาผักคาดหัวแหวนวางเพื่อให้มันมีความซ่าความเผ
0: ็
1: ด
0: ให้ชาด้วย
1: ใช่
0: คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูที่ฟาร์มสูตรของไม้ไทยได้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณสุเทพกุลศรีครับหรือว่าเป็นฟาร์มโคชชิ่งครับคุณสุเทพเขาได้มีการนำองค์ความรู้สอนเกี่ยวกับการจัดการดินครับเพื่อให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ให้ธาตุอาหารแก่พืชครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

รมหลักการเลยเนี่ยคือเกษตรปลอดภัยคำย่อเขา GAP ครับ Good Agricultural Practice เนี่ยก็คือหมายถึงว่ามันมีความปลอดภัยมีการใช้ปุ๋ยเคมีได้มีการใช้สารเคมีบางชนิดได้แล้วก็การตรวจสอบผลผลิตขั้นสุดท้ายเนี่ยว่ามันไม่มีสารเคมีตกค้างเกินค่าระดับมาตรฐานของเขาอันนี้คือเป็นระบบปลอดภัยแล้วส่วนออร์แกนิกเลยเนี่ยออร์แกนิกก็คือถ้าใช้คำว่าออร์แกนิกเนี่ยมันต้องมีการรับรองอะนะก็คือบางคนปลูกพอไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารเคมีแล้วบอกว่าเป็นออร์แกนิกอันนั้นน่ะมันยังไม่ใช่ในบริบทของเขาก็คือไม่มีการใช้สารเคมีกระบวนการปฏิบัติบนแปลงรอบพื้นที่เนี่ยจะต้องมีแนวกันชนถ้าว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะไอระอองหรือว่าสารเคมีพิษจากรอบข้างตรงนี้เข้ามาก็มีการป้องกันเรื่องน้ำเรื่องดินก็มีการตรวจประเมิน200กว่าข้อว่าจะต้องทำเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือแตกต่างชัดเจนเลยก็คือไม่มีการใช้สารเคมีพิษในกระบวนการผลิตทั้งหมดอันนี้คือบริบทของอินทรีย์การเตรียมดินมี2 อย่างแล้วก็เตรียมดินในแปลงคือบางคนนี่ยังไม่สามารถที่จะปลูกบนโต๊ะหรือปลูกในกระบะปลูกในอย่างนี้ได้นะก็จะเป็นการปรุงดินในแปลงก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการปรุงดินเพื่อมาปลูกในถุงในกระบะหรือในภาชนะที่เราเตรียมไว้ของเราจะใช้แค่3 อย่างก็คือดินปุ๋ยคอกแล้วก็ขุยมะพร้าวโรยปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเนี่ยแนะนำให้ลดน้ำทิ้งไว้สัก1คืนเพื่อให้เกิดความชื้นก่อนพอโรยไปแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยจุดประสงค์การลดน้ำให้ชุ่มเนี่ยก็คือไปละลายเอาธาตุอาหารออกมาอาหารไอ้ธาตุอาหารเนี่ยมันอยู่ในปุ๋ยคอกใช่มั้ยเพราะฉะนั้นไอ้ธาตุอาหารเนี่ยมันก็ออกมาอยู่ในสภาพของเหลวพอเป็นของเหลวปุ๊บดินที่อยู่รอบๆตรงนั้นอ่ะมันก็จะซับธาตุอาหารเอาขุยมะพร้าวเนี่ยจะช่วยรักษาความชื้นและปิดหน้าดินแล้วก็อย่างนึงไอ้แสงแดดเนี่ยจุลินทรีย์ถ้าเจอแสงแดดแล้วมันก็จะตายมันก็จะทำให้จุลินทรีย์ก็ที่อยู่ในปุ๋ยคอกหรือไม่อยู่ในดินตรงนั้นอ่ะมันก็จะทำให้จุลินทรีย์นะสามารถที่จะมีชีวิตแล้วก็สามารถจะสร้างกิจกรรมที่จะสร้างธาตุอาหารขึ้นมา7วันเนี่ยจากดินก้อนแข็งๆเนี่ยเอามือไปคุ้ยดูเนี่ยมันจะร่วนซุยอันนี้คือการปรุงดินในแปลงเนาะและส่วนการปรุงดินในเป็นระดับเป็นอินดอร์ฟาร์มิ่งอย่างเงี้ยเป็นในถุงในกระบะพวกนี้ก็ยังมีส่วนผสมอยู่3 อย่างเหมือนกันก็คือดินขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยคอก

ว่าอยู่1เดือนแล้วตัดไปแล้วเนี่ยแค่เราบีบถุงแล้วก็เอารากออกการบีบถุงนึงก็น่ะมันทำให้ดินเนี่ยมันมีโพรงพอมีโพรงปุ๊บเนี่ย

อากาศทั้งออกซิเจนทั้งคาร์บอนไดออกไซด์อะไรพวกนี้ไอ้นี่คือปุ๋ยเหมือนกันก็คือมันมีเยอะแล้วก็มีธรรมดาจนเราไม่คิดว่ามันเป็นปุ๋ยอากาศรากพืชเนี่ยต้องการอากาศถ้ามันมีโพรงอากาศจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจนมันก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ในโพรงอากาศตรงนั้นน่ะรากเองเนี่ยต้องการอากาศเพราะนั้นมันจะไปแค่เราบีบดินหรือว่าที่เราพรวนดินตรงนี้มันจะช่วยให้เป็นกระบวนการฟื้นฟูดินอย่างดี

0: จากที่เรามีองค์ความรู้พอมีองค์ความรู้คนก็จะมาถามก็เลยถ้าอย่างนั้นก็ทางสำนักพัฒนาชุมชนนะแล้วก็ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยก็บอกว่าก็ควรจะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตอนนี้พอหลังจากที่เป็นศูนย์เรียนรู้ก็จะตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมปทุมธานีเนี่ยนะครับในฐานะที่เราเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเราเองเราก็มีศักยภาพในการที่จะทดลองก็คือลองผิดลองถูกอย่างเงี้ยเพื่อให้มันได้ผลสรุปออกมาว่าโอเคอันเนี้ยมันใช้ได้ก็เลยพอมันเกิดปัญหาเรื่องนาที่ผลิตก๊าซมีเทนกับไนตรัสออกไซด์ขึ้นมาเนี่ยก็เลยเอากระบวนการเนี้ยมาเรียบเรียงแล้วก็เรากำลังจะทำแปลงทดลองไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยนะครับก็คือจะทำแปลงทดลองก็คือเป็นทดลองนาคาร์บอนต่ำนะฮะเพื่อจะไปลดปัญหาเพื่อจะไปลดปัญหาเรื่องของก๊าซมีเทนกับเรื่องของไนตรัสออกไซด์แล้วก็ให้มันเกิดกระบวนการทำนารูปแบบใหม่
1: ช่วงสุขใจที่พอเพียงครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณชัยวัฒน์มูนะครับหรือว่ารองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางครับที่เขตประเวศครับซึ่งคุณชัยวัฒน์ครับได้มีการสะสมพันธุ์ไม้แปลกๆครับเพื่อสร้างผลกำไรกับคนในชุมชนครับแล้วก็ยังแปรรูปผลผลิตผักเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

0: không phải
1: พูดถึงการทำวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางนะครับลักษณะการทำงานเนี่ยเราเป็นชุมชนเมืองนะฮะต้องเข้าใจว่าคำว่าชุมชนเมืองเนี่ยมันจะให้เรามาสมหัวทำร่วมกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากมากเพราะว่าหนึ่งเขาต้องทำงานมันไม่เหมือนต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดเนี่ยเกษตรกรค่อนข้างที่จะมีเวลาว่างสูงนะฮะบวกด้วยความเป็นชุมชนเมืองเนี่ยที่ดินอย่างเดียวเนี่ยที่นี่ตารางวาละ 50,000นะครับไร่หนึ่งก็400ตารางวาซึ่งเป็นไปไม่ได้ impossible เลยก็จะเอาทำการเกษตรแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะที่นี่เนี่ยเราเล็งเห็นในเรื่องของศูนย์เรียนรู้เราเติบโตมาจากศูนย์เรียนรู้ก่อนที่จะขยับเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเขตประเวศนะฮะความเป็นที่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเป็นศูนย์เรียนรู้เราพยายามที่จะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเป็นวิทยาฐานให้คนที่จะมาต่อจากเราไปเนี่ยว่าคุณไม่ต้องไปลองผิดลองถูกละเราลองให้คุณแล้วเราการันตีว่าสิ่งที่เราเอามาเนี่ยที่เราโดนหลอกมาไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยมันตกผลึกละมันโอเคแล้วนะครับถ้าคุณไปเอาไปปลูกเนี่ยผมรับรองได้คุณไม่ผิดหวังของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามองคนอื่นเป็นหลักเราไม่ได้มองตัวเองเป็นหลักนะครับคือเราตั้งปฏิภาณแต่แรกแล้วว่าเราทำเพื่อเป็นวิทยาทานเราทำเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อที่ใครสนใจก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับเราไม่ได้บล็อกเราไม่ได้ปิดกั้นเลยใครอยากมาก็มาเราพร้อมที่จะเรียกแลกเปลี่ยนนะครับเรามีเครือข่ายปตท.ป่าในกรุงเรามีเครือข่ายมอเกษตรเกษมบัณฑิต

0: อีกหลายๆลาดกระบังประจอมเกล้าลาดกระบังเรามีการแลกเปลี่ยนกันเวลาเขาอบรมเขาก็เชิญเราไปอะไรพวกนี้เราก็รู้สึกการที่ได้ทำความดีอะเนาะมันผมว่ามีความสุขที่สุดแหละการที่เราได้แบ่งปันสิ่งดีๆที่เรามีเนี่ยมันเป็นวิทยาทานผมไม่รู้จักเหนื่อยเนาะผมเนี่ยทำงานเกษตรเนี่ยคนอื่นก็บอกว่าทำไมเกษตรเหนื่อยผมบอกผมทำเกษตรแล้วโคตรมีความสุขเลยมันไม่เคยบ่นผมเลยต้นไม้ไม่เคยเถียงผมไม่เคยเลยเขามีแบบผมเข้าไปแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีโรคส่วนตัวเยอะสูงมากเลยเขาบอกเข้าไปในโดมเนี่ยโรคภายนอกผมตัดเลยนะผมจะอยู่กับต้นไม้เรื่องปัญหาต่างๆมันจะตัดออกจากวงโคจรของผมไปเลยนะครับเกษตรถ้าทำแล้วจะให้รวยมันก็เหนื่อยนะครับแต่เกษตรถ้าเราจะทำแล้วให้มีความสุขมันไม่ยากนะครับต้นไม้หนึ่งต้นออกผลมาเนี่ยโอ้โหคนมีความสุขรอต้องเป็นปีนะครับอย่างกล้วยน้ำว้าดำระบบปลูกผมซื้อตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วนี่จะธันวานี่แหละเพิ่งจะเริ่มจะแทงโอ้ก็ดีใจเลยนะฮะเดี๋ยวต้องรอให้มันสุกอีก8เดือนคิดดูดิฮะ20เดือนน่ะผมมีความสุขกับมันน่าดูเลยใช่มั้ยแต่ถ้าเรามองในเรื่องของบุสิเนี่ยโอ้ขาดทุนย่อยยับใช่มั้ยซื้อมาหน่อย500โอ้20เดือนกว่าจะได้ทุนคืนนานนะมันจะเป็นทุกข์วิธีคิดง่ายๆคือทําอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเรามีความสุขอ่ะทําเถอะครับคำว่าพอเพียงกับพอดีน่ะมันต่างกันเนาะพอดีในมนุษย์ไม่เคยมีความพอดีมีแต่ความพอเกินอยู่ตลอดเวลาคำว่าพอเพียงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำแค่นี้เราก็มาตอบว่าเฮ้ยฉันพอแล้วไม่ใช่ในวิธีคิดของผมมองว่าการพอเพียงคือการพัฒนาให้มันดีขึ้นให้มันเจริญขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าสมมติว่าเราปลูกอย่างนี้ได้วันละ100กุบหมูพอแล้วไม่ใช่ขนาดผมแล้วเนี่ยต้องพัฒนาเพื่อที่จะกระจายให้คนอื่นเอาไปทำเป็นแบบอย่างนะครับหลักพอเพียงกับที่นี่เนี่ย1ปลูกทุกอย่างที่เรากินทุกอย่างที่เราปลูกอันเนี้ยมันก็เข้าหลักพอเพียงแล้วนะครับซื้อให้น้อยทําให้มากมันก็หลักพอเพียงแล้วนะฮะเรามีองค์1ใบถ้ามันรูรั่วมันน้อยน้ําก็จะอยู่ในองค์เยอะนะครับแต่ถ้ารูรั่วมันเยอะเติมยังไงก็ไม่พอนะครับก็เราก็ต้องพยายามอุดรูให้มันเหลือน้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ปริมาณน้ําในองค์ให้เยอะที่สุดนะครับ
1: คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินบนลงแล้วครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทั้งในเวทีโลกแล้วก็ในสังคมไทยเริ่มเห็นความสำคัญของผลกระทบของปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ผลกระทบรวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในสังคมไทยและในสังคมโลกแล้วก็แนวทางการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับมาดูประเด็นแรกก่อนนะครับถ้าพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบเนี่ยเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเราจะมาดูความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติรวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็คงมีแหล่งความรู้นะครับมีเอกสารมีตำราอะไรที่อธิบายหรือให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรไว้อย่างเยอะแยะมากนะครับซึ่งในที่นี้เราก็จะยึดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปี2535ที่ได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมว่าหมายถึงสิ่งต่างๆนานานะครับที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์เราซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์ได้ทำขึ้นหรือมนุษย์ได้สร้างขึ้นและนี่คือความหมายของสิ่งแวดล้อมไม่งั้นจำไว้นะครับว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองนะครับและเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและมนุษย์ทำขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าสิ่งแวดล้อมเพราะงั้นก็ดูจากสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเรานะครับโต๊ะเก้าอี้รองเท้าถุงเท้าแว่นตานาฬิกาอะไรต่างๆนานาก็ถือเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาตินะครับหมายถึงสิ่งต่างๆและพลังงานตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าคำว่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยหลายคนก็อาจจะสับสนนะครับอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันมีความใกล้เคียงกันมากแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวถ้าทรัพยากรธรรมชาติชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องเน้นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีความจำเป็นต่อมนุษย์และมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เขาถึงเรียกว่าทรัพย์นึกออกไหมฮะทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนั้นตัวสิ่งแวดล้อมตัวทรัพยากรอันนั้นมันมีมูลค่านั่นเองเขาถึงเรียกว่าทรัพยากรธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างกันในแง่นี้นะครับสิ่งแวดล้อมก็อาจจะมองแค่ว่าเป็นสิ่งต่างๆนานาที่อยู่รอบตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ที่มนุษย์ทำขึ้นแต่ทรัพยากรธรรมชาตินั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะอย่างที่บอกแล้วก็คือสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติก็แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือสิ่งที่มีชีวิตสิ่งที่เป็นของแข็งสิ่งที่เป็นน้ำและสิ่งที่เป็นอากาศนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคราวนี้ก็เยอะแยะไปหมดถูกไหมครับก็เช่นอะไรล่ะรถยนต์คอมพิวเตอร์นาฬิกาแว่นตาเสื้อผ้ารองเท้าอะไรประมาณเหล่านี้ก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นส่วนทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็แบ่งเป็น3ประเภทก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ดูเหมือนว่าจะไม่หมดสิ้นไปนะครับก็คือเช่นอะไรล่ะเช่นอากาศเช่นน้ำเช่นแสงอาทิตย์แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับก็คือหมายถึงทรัพยากรที่มนุษย์นำมาใช้แล้วสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้เช่นพืชสัตว์ป่าไม้ดินนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มนุษย์นำมาใช้แล้วมันสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้นะครับแต่เราก็อย่าชะล่าใจนะครับมันเกิดขึ้นมาทดแทนได้ก็จริงแต่กว่ามันจะเกิดขึ้นมาทดแทนได้มันต้องใช้เวลานานนั่นเองเช่นป่าไม้ถูกไหมครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปนะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปก็คือหมายความว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้แล้วใช้แล้วหมดไปนั้นคืออะไรบ้างล่ะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆน้ำมันถูกไหมฮะซึ่งณปัจจุบันนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าน้ำมันก็อาจจะหมดโลกหรืออาจจะลดน้อยถอยลงไปแล้วกว่าน้ำมันจะเกิด

ดการใช้น้ำมันเราคงเห็นได้ว่ายกตัวอย่างกรณีรถยนต์ต่างๆนานาค่ายรถยนต์ต่างๆนานาในปัจจุบันเนี่ยพยายามผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ที่ก็เรียกว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่ากำลังที่จะรองรับต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำมันนั่นเองนะครับปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในอนาคตนั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติโอ้คราวนี้ก็คงมีเยอะแยะถูกไหมครับประเด็นแรกเลยนะครับความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติก็คือว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัจจัย4ปัจจัย4ก็คือปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะครับก็ถือว่าปัจจัย4นี้มาจากทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับอันที่2ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็จะมีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างน้อยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับทรัพยากรธรรมชาติเป็นเครื่องมือส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจอันนี้ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติเกือบจะทุกชนิดเลยมันมีมูลค่านั่นเองถูกไหมฮะจะเป็นป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ทะเลสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีมูลค่าในตัวของมันนั่นเองก็คือหมายความว่ามันมีมันมีผลทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับและอันที่4ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยในการรักษาดุลแห่งธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าธรรมชาติเสียดุลนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับถัดมานะครับก็จะพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติความสัมพันธ์ตรงนี้โทษนะครับความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าระบบนิเวศนั่นเองเพราะฉะนั้นระบบนิเวศก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็คือว่ามนุษย์ต้องอยู่ภายใต้ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ก็คือหมายความว่าสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ระบบนิเวศนะครับเอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็มี2คำที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับเราได้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศและนิเวศวิทยาคำว่าระบบนิเวศเนี่ยมันก็คือการอยู่ร่วมกันการมีความสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหรือความสัมพันธ์กันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองแต่ถ้านิเวศวิทยานิเวศวิทยาถูกมองว่าเป็นวิชาหนึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตหรือระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่านิเวศวิทยาเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้แยกออกระหว่างสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศกับนิเวศวิทยานะครับง่ายๆก็คือว่านิเวศวิทยาเป็นวิชาหนึ่งนั่นเองซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกันถูกไหมครับแต่คำว่าระบบนิเวศมันเป็นระบบความเป็นอยู่ร่วมกันนะครับของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงประเภทของระบบนิเวศก็อาจจะมีการจำแนกระบบนิเวศไว้อย่างหลากหลายถูกไหมครับแล้วแต่ว่าตำราเอกสารหรือแหล่งข้อมูลแต่ละที่นะครับจะให้คำอธิบายไว้ว่าอย่างไรนะครับแต่โดยรวมโดยหลักๆแล้วเนี่ยระบบนิเวศเนี่ยก็จำแนกตามลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับก็จะแบ่งเป็นระบบนิเวศพื้นดินระบบนิเวศน้ำนะครับหรือถ้าจำแนกโดยใช้แบบแผนของการถ่ายทอดพลังงานและอาหารก็อาจจะเป็นระบบนิเวศอิสระระบบนิเวศแบบปิดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นประเภทของระบบนิเวศนะครับก็คงจะมีหลากหลายลักษณะที่เขาจำแนกกันนะครับถัดมานะครับก็คือจะเป็นการพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจาก2ประเด็นใหญ่ๆก็คืออาจจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับหรือธรรมชาติเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเช่นเกิดการไฟป่านะครับเกิดน้ำท่วมเกิดแผ่นดินไหวอะไรทำนองนี้กับการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นโดยน้ำมือมนุษย์นะครับเช่นการเพิ่มของจำนวนประชากรแน่นอนว่าก็จะต้องไปเบียดเบียนหรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับทีนี้เมื่ ระบบนิเวศมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติผลกระทบนั้นก็มี2ลักษณะที่เขาเรียกว่าผลกระทบร่วมหรือที่เรียกว่า global effect ก็คือหมายความว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วปรากฏผลกระทบไปอย่างกว้างขวางเชื่อมโยงไปทั่วโลกเช่นภาวะโลกร้อนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าโลกร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่องค์การระหว่างประเทศกำลังกระตุ้นเตือนให้โลกทั้งโลกเนี่ยหรือให้ประเทศต่างๆนานาเนี่ยให้

ความสำคัญกับการเรื่องลดภาวะโลกร้อนนะครับเพียงแต่ว่ากรณีประเทศไทยสื่อมวลชนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงหรือเสนอข่าวนี้สักเท่าไหร่แต่ในเวทีโลกกำลังพูดถึงเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วเขามองว่าเรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยจะเป็นวิกฤตลูกใหญ่ถัดมาต่อจากโควิดนะครับอันที่สองก็คือผลกระทบต่อภูมิภาคหรือพื้นที่ก็คือหมายความว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ไม่ใช่เป็นผลกระทบโดยภาพรวมนะครับเช่นเรื่องอะไรล่ะอาจจะเป็นเรื่องของขยะเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นไม่ใช่ global effect นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถ้าจะมองในลักษณะที่เป็น2ประเภทก็คือว่ากระทบไปทั่วกับกระทบเฉพาะภูมิภาคแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงโดยภาพรวมแล้วเนี่ยผลกระทบหรือผลลบของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรบ้างล่ะนะครับเมื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปมันลดน้อยถอยลงมันมีมลพิษมันจะส่งผลยังไงต่อมนุษย์ล่ะประเด็นแรกก็คือมันจะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพมันจะเกิดความสูญเสียความสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินนะครับรวมไปถึงจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆนานาก็คือปัญหาเรื่องของ อุทกภัยปัญหาความแห้งแล้งหรือปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆนานานั่นเองนะครับนอกจากนั้นจะเกิดเรื่องอะไรบ้างล่ะนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติในสังคมโลกนะครับแล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงภาพรวมนะครับก็อย่างที่เรียนแล้วว่าในเวทีโลกนะครับกำลังให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการละลายของชั้นน้ำแข็งและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลรวมไปถึงการทำลายชั้นบรรยากาศของโลกรวมไปถึงการลดลงของทรัพยากรโลกนะครับรวมไปถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์เอลนินโญนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือแนวคิดนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบก็คือพูดง่ายๆณปัจจุบันมองว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินี่มันเปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่เป็นมลพิษและลดน้อยถอยลงไปของทรัพยากรธรรมชาติมันก็เลยส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์เรานั่นเองครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราก็จะพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในสังคมโลกและสังคมไทยนะครับทีนี้ประเด็นที่จะพูดถึงก่อนก็คือว่าเราจะต้องชี้ให้เห็นสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทยก่อนนะครับก็คือสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติเป็นยังไงสถานการณ์ด้านมลพิษเป็นยังไงแล้วก็สถานการณ์ด้านภัยพิบัติเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในสังคมโลกเนี่ยก็จะพูดถึงโดยลักษณะที่เป็นภาพรวมนะครับก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเมื่อสักครู่นะครับซึ่งเป็นเรื่องของสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อมของไทยนะครับแต่ถ้าเป็นสังคมโลกก็จะพูดถึงปัญหาความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพปัญหาดินปัญหาน้ำปัญหาโลกร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศรวมไปถึงปัญหาขยะและสารพิษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูนะครับกรณีประเทศไทยนะครับมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะครับในเรื่องของปัญหาทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็จะเห็นว่าธรรมชาติต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดินทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรน้ำแร่พลังงานแล้วก็ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับพูดง่ายๆมันลดน้อยถอยลงไปถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องของการที่เรานำทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนานาเหล่านั้นมาใช้อย่างไม่บรรยาบรรยังนั่นเองนะครับมันก็ทำให้มันลดน้อยถอยลงไปเพราะว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเราอาจจะเข้าใจผิดถึงความอุดมสมบูรณ์ว่าทรัพยากรธรรมชาติของไทยนั้นมันมีเยอะนะครับมันไม่มีทางที่จะลดน้อยถอยลงไปได้นะครับแต่พอถึงจุดนึงนะครับมันก็เริ่มชี้ให้เห็นแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติของเรามันลดน้อยถอยลงไปและมันไม่สามารถที่จะฟื้นตัวกลับมาได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความตระหนักถึงปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มันเริ่มที่จะลดน้อยถอยลงไปจากการที่เราใช้อย่างไม่บรรยาบรรยังนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมล่ะนะครับสิ่งแวดล้อมมันก็เกิดมลพิษตามมา
นะครับเพราะว่าเราได้กระทําการต่างๆนานาที่มันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นเรื่องของมลพิษทางน้ำนะครับเรามีการกระทําอะไรต่างๆนานานะครับที่ส่งผลให้น้ำเป็นพิษถูกไหมฮะเรามีการปล่อยของเสียจากกระบวนการผลิตลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงมลพิษทางอากาศและเสียงนะครับเรามีการกระทำอะไรต่างๆนานาที่ส่งผลให้อากาศนั้นเป็นพิษก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กอะไรทำนองนี้นะครับรวมไปถึงมลพิษจากขยะมูลฝอยนะครับจากสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งมีหลากหลายนะครับขยะมูลฝอยเนี่ยถ้าจัดแบ่งแล้วเนี่ยไล่ตั้งแต่ขยะมูลฝอยจากครัวเรือนก็คือขยะมูลฝอยที่แต่ละคนเนี่ยสร้างขึ้นนั่นเองรวมไปถึงณปัจจุบันขยะมูลฝอยที่เขาเรียกว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าชีวิตประจำวันของมนุษย์เราณปัจจุบันเนี่ยเริ่มที่จะนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นกว่าจากในอดีตจากในอดีตไม่มีถูกไหมครับพูดกันตรงๆก็คือหมายความว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีแต่ปัจจุบันเรามีการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนานาในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างง่ายๆโทรศัพท์มือถือยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ยกตัวอย่างเช่น iPad iPhone อะไรก็แล้วแต่ก็คือหมายความว่าในชีวิตประจำวันของเรานะครับมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นจากในอดีตนั่นเองและมันก็ต้องก่อให้เกิดขยะมลพิษหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ตามมาด้วยนั่นเองซึ่งก็คือมันกำจัดยากและมันมีพิษนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของสารอันตรายต่างๆสารเคมีอะไรต่างๆนานาเราก็มีมลพิษจากสารอันตรายต่างๆนานาเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาถ้าเราพูดถึงแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับเราจะมีแนวทางในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติยังไงบ้างนะครับก็โดยหลักๆโดยรวมๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงจะต้องมีแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับสากลนะครับแล้วก็ในระดับประเทศนั่นเองนะครับทีนี้มาดูซิว่าการอนุรักษ์เนี่ยโดยรวมๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับเขาก็บอกว่าการอนุรักษ์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็คือหมายถึงการใช้อย่างสมเหตุสมผลเห็นไหมฮะเพื่อให้มีใช้ได้ตลอดไปนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการอนุรักษ์นะครับต้องใช้อย่างสมเหตุสมผลนะครับเพื่อให้มีใช้ตลอดไปรวมไปถึงเรื่องของการจะต้องสงวนไว้การป้องกันการเก็บกักนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นการอนุรักษ์เหมือนกันรวมไปถึงการพัฒนานะครับแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการแบ่งเขตการซ่อมแซมการรักษาแล้วก็การฟื้นฟูเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงอะไรบ้างอย่างอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็คือจะต้องมีการให้ความรู้นะครับให้ความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องมีการเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์เราในหลายๆเรื่องเพื่อให้เกิดการรักษาหรือดูแลสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นและหายากด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วถูกไหมครับว่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับบางชนิดเนี่ยมันหายากนะครับมันเกิดขึ้นยากมันมีจำนวนน้อยเพราะงั้นการใช้การนำมาใช้เนี่ยก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนั่นเองนะครับรวมไปถึงต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ทดแทนได้เนี่ยให้มีอัตราการผลิตเพิ่มขึ้นหรือเท่ากับอัตราที่ใช้ก็คือตรงนี้ก็คือหมายความว่าในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่บอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้เนี่ยนะเราก็ต้องพยายามทำให้มันเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าใช้มันจนมากเกินไปเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าถึงแม้มันจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ก็จริงแต่มันต้องใช้เวลานะครับรวมไปถึงที่สำคัญก็คือประเด็นเรื่องประชากรนะครับประชากรเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่ทำให้เกิดภาวะต่างๆนานาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรมากก็แน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงประชากรมากรวมไปถึงประชากรมากแต่มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะครับก็ต้องพูดถึงในรายละเอียดอีกนะครับ
รวมไปถึงการหาวิธีการใหม่ๆในการผลิตและก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีการให้การศึกษาแก่ประชาชนนะครับให้มีความเข้าใจนะครับถึงความสำคัญในการรักษาความสมดุลตามธรรมชาติหรือทำยังไงให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะมีในเรื่องของการให้การศึกษานะครับให้การศึกษาสอนให้เข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการอนุรักษ์มีคุณธรรมจริยธรรมเกิดจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการใช้เทคโนโลยีณปัจจุบันนะครับก็คือพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับหรือมาตรการต่างๆนานานะครับที่เข้มงวดในการลงโทษกับผู้กระทำผิดกับผู้ที่ฝ่าฝืนกับผู้ที่ลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องมีการใช้กฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์นะครับให้มีประสิทธิภาพลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงในเวทีระดับโลกนะครับในระดับโลกเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งมันปรากฏอยู่ตรงไหนมันปรากฏอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่าระเบียบโลกใหม่เพราะระเบียบโลกใหม่นั้นจะให้ความสำคัญกับ5เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเรื่องที่2ก็คือสิทธิมนุษยชนเรื่องที่3ก็คือสภาพแวดล้อมเรื่องที่4การค้าเสรีเรื่องที่5ก็คือลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ายังไง5เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ชาติมหาอำนาจและเวทีโลกให้ความสำคัญและ1ใน5เรื่องนี้ที่โลกให้ความสำคัญอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นประเด็นหลักประเด็นหนึ่งที่โลกกำลังให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การสหประชาชาติได้เข้ามาแสดงบทบาทนำในการที่จะให้ทุกประเทศช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติก็มีโครงการต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเช่นโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินะครับเช่นที่เรียกว่า United Nations Environment Program นะครับหรือมีโครงการต่างๆนานาที่ผ่านออกมาจากโครงการนี้เช่นเรื่องของเศรษฐศาสตร์สีเขียวก็คือพูดง่ายพยายามทำให้ระบบเศรษฐกิจนั้นตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองเพราะนี่ก็คือเนื้อหาของส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรธรรมชาติและก็ผลกระทบนั่นเองครับเนื้อหาตอนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงว่าหลังจากที่เราตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้วเนี่ยนะฮะเราจะมีแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีแนวทางอะไรต่างๆนานานะครับที่จะจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติก็คือแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับแนวทางแรกนะครับก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวทางที่2ก็คือสิ่งที่เขาเรียกว่าธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนแนวทางที่3ก็คือแนวคิดสิทธิมนุษยชนนะครับพวกนี้ก็คือแนวคิดหรือแนวทางที่คิดว่านำมาใช้แล้วเนี่ยจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นแนวคิดแรกนะครับก็คือแนวคิดที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือหมายความว่าทำยังไงก็แล้วแต่นะครับให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นมันอยู่ยั่งยืนยงนะครับและคนรุ่นถัดมาสามารถมีส่วนในการนำมาใช้ประโยชน์หรือนำประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้ก็คือพูดง่ายคือว่าเป็นการคำนึงถึงคนรุ่นถัดๆไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางหรือแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันก็มีแนวคิดย่อยๆอะไรต่างๆนานาที่สอดคล้องกับสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือพูดง่ายๆการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นอาจจะเป็นล่มใหญ่ที่มีแนวทางย่อยๆอยู่ในแนวทางของสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นอะไรล่ะเช่นแนวทางสิ่งที่เรียกว่าแนวทางด้านนิเวศวิทยาก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่มันยั่งยืนนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้
ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆนั้นส่งมอบไปถึง

รุ่นต่อๆไปนั่นเองหรือรุ่นในอนาคตหรือคนในอนาคตจะได้ใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ใช่ว่าใช้ให้มันหมดไปในยุคของเราถูกไหมครับเพราะงั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนคือคำนึงถึงคนในรุ่นอนาคตจะได้ใช้ประโยชน์ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากมันไม่สามารถเกิดขึ้นมาทดแทนได้ในช่วงเวลาอันสั้นทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากต้องใช้เวลายาวนานในการฟื้นตัวในการจะนำมาใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับแนวทางที่2นะครับในเรื่องของด้านสังคมนะครับก็คือหมายความว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะต้องสนองต่อความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับคำนึงถึงความเป็นธรรมนะครับทางสังคมแล้วก็ชุมชนระดับต่างๆนะครับแนวทางด้านเศรษฐกิจก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะหมายถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนยาวนานนะครับบนพื้นฐานการสงวนรักษาทุนธรรมชาติไว้ให้ใช้ประโยชน์ทุนรุ่นปัจจุบันแล้วก็คนรุ่นอนาคตนั่นเองนะครับแนวทางที่2ที่เรียกว่าธรรมาภิบาลหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของธรรมาภิบาลของสิ่งแวดล้อมนะครับธรรมาภิบาลของสิ่งแวดล้อมก็คือการบริหารจัดการที่ดีที่มีความโปร่งใสนะครับมีความยุติธรรมแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนแนวคิดที่3ก็คือเป็นแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนก็คือหมายความว่าเป็นแนวคิดที่เป็นสิทธิร่วมก็คือหมายความว่าทรัพย์สินของชุมชนนะครับหรือให้ชุมชนเนี่ยมาทำหน้าที่ในการรักษาดูแลนะครับมาใช้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชุมชนเข้ามาดูแลนะครับมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับแน่นอนว่าชุมชนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพย์ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมครับเพราะว่าถ้าทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปนะครับคนที่จะได้รับผลกระทบก็คือชุมชนนั้นนั่นเองนะครับก็คือคนในชุมชนนั้นก็คือตัวของเขานั่นเองเพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องสิทธิชุมชนก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่มองว่าจะช่วยในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับนั่นก็คือเรื่องของแนวคิดต่างๆนานานะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับเช่นที่สำคัญเลยนะครับที่เราพูดถึงก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ามีแค่3แนวคิดนี้ที่เป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะครับมีอีกหลากหลายแนวคิดแต่ก็อย่างที่เรียนแล้วว่าคงไม่สามารถเอาแนวคิดหรือนำแนวคิดที่มีทั้งหมดมาใส่ไว้ในเอกสารของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอกสารก็จะมีปริมาณที่มากเกินไปหนาเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามพูดถึงแนวคิดที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนแค่แนวคิดนี้แนวคิดเดียวนะครับก็มีเนื้อหาที่หลากหลายนะครับที่ เราจะต้องนำสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่3นะครับที่พูดถึงแนวทางในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่คู่กับสังคมมนุษย์ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำนึงถึงคนรุ่นอนาคตจะสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้เช่นเดียวกันครับ